นี่ค่ะแล้วลักษณะของตัวหนังสือหรือว่าถ้าเกิดเราได้กล่องหรือว่าเราสั่งซื้อมาเนี่ยเยื่อที่ได้เนี่ยจะมีตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า L นะคะก็คือ LBKP นะคะซึ่งตัวนี้ก็ย่อมาจากคำว่า Leaf Beech Craft Pulp นะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเยื่อตัวนี้เป็นเยื่อใหญ่สั้นนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ FSC นะคะ FSC คืออะไร FSC ก็คือ Forest Stewardship Council นะคะซึ่งเป็นองค์การจัดการด้านป่าไม้หรือองค์กรอิสระที่เราใช้ตัวย่อว่า FSC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดหลักสากลซึ่งตัวนี้จะเป็นโลโก้นะคะเขาทำเป็นโลโก้สัญลักษณ์ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยสัญลักษณ์จะคล้ายๆกับพุ่มไม้นะคะซึ่งลักษณะตัวโลโก้พวกนี้จะมีการติดอยู่บนกระดาษนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกล่องที่อาจารย์หาในท้องตลาดนะคะว่ามันจะมีกล่องที่มันจะมีโค้ดของ FSC อยู่นะคะซึ่งตัวนี้ถ้านักศึกษาลองไปดูในท้องตลาดนักศึกษาจะพบตัวโค้ดของ FSC ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีการบอกชนิดของกระดาษนะคะแล้วก็จะมีโค้ดที่อยู่ด้านล่างนะคะอย่างยกตัวอย่างในกล่องเนี้ยก็จะมีลักษณะที่บอกว่า mix board นะคะแล้วก็มีโค้ดที่ใช้คำว่า FSC C020428นะคะซึ่งจะเป็นโค้ดที่ให้รู้ว่าเป็นรหัสที่เขาได้รับไลเซนในการตรวจสอบว่าเป็นลักษณะของเยื่อที่ได้มาจากป่าไม้ที่ปลูกอย่างไม่ได้เป็นการบุกรุกนะคะซึ่งถือว่าจะให้ผู้บริโภคเนี่ยทราบแล้วก็มั่นใจมากขึ้นว่ากระดาษที่ได้มาเนี่ยเป็นกระดาษที่ไม่ได้ไปทำให้เกิดการผิดจริยธรรมหรือทำให้เกิดการบุกรุกในการปลูกป่าอะไรประมาณนี้นะคะค่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นตัวโฆษณาอันนึงนะคะเวลาที่ผู้ผลิตต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงตัวเยื่ออีกทีนึงนะคะในส่วนขององค์ประกอบเวลาที่เราตัดไม้มาเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวไม้ที่เวลาที่เราจะเอามาทำเส้นใยเนี่ยโครงสร้างของเส้นใยเวลาที่เราเอาไม้มาตัดเป็นท่อนๆนะคะเราต้องการที่จะเอาไปทำเป็นเยื่อลักษณะตรงตัวโครงสร้างของเส้นใยตัวนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นชั้นๆนะคะโดยชั้นนอกที่เป็นตัวเปลือกไม้ที่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็น primary wall ก็คือเป็นผนังชั้นแรกนะคะซึ่งเป็นจะมีส่วนที่จะทำให้เราเอามาใช้ในการทำเส้นใยนะคะซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักๆก็คือเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินนะคะแล้วก็เป็นผนังอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นผนังชั้นที่2นะคะเมื่อกี้เป็น primary wall คือผนังชั้นแรกแล้วก็มาผนังชั้นที่2ซึ่งในผนังชั้นที่2เนี่ยหรือว่าที่เราใช้ตัวย่อว่าเป็น S1 S2 S3 ก็จะเป็นผนังชั้นในชั้นกลางนะตั้งแต่ชั้นนอกก่อนหลังจากตัว primary wall ไปแล้วก็จะเป็นชั้นนอกนะคะก็คือ S1 แล้วก็มาเป็นชั้นกลางคือ S2 แล้วก็ตัวชั้นในสุดก็คือ S3 ซึ่งถ้านักศึกษาดูจากตารางเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีเฮมิเซลลูโลสนะคะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินเนี่ยในปริมาณที่ต่างๆกันตัวผนังชั้นนอกเลยเนี่ยจะมีตัวลิกนินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการในการที่จะต้องสกัดออกเพราะตัวที่จะเป็นเส้นใยจริงๆที่เราจะใช้คือเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสนะคะทีนี้องค์ประกอบสำคัญนะคะเวลาที่เราเติมไปแล้วส่วนที่เราพูดถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราเรียกว่าไม่ใช่เส้นใยซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็จะมีการเติมสารต่างๆเข้าไปได้แก่สารต้านการซึมน้ำตัวเติมนะคะหรือว่าสารเพิ่มความเหนียวซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้กระดาษของเรามีคุณสมบัติอย่างไรนะคะถ้าเป็นต้านการซึมน้ำแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือทำให้กระดาษมีความสามารถในการต้านการซึมน้ำได้ดีถ้าเป็นตัวเติมก็คือเพิ่มความขาวสว่างความทึบแสงให้กับกระดาษหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มความเหนียวนะคะก็เพิ่มในเรื่องของสารเพิ่มความเหนียวเข้าไปหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารเพิ่มความเหนียวเมื่อเปียกนะคะซึ่งตัวนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ากระดาษเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะไวต่อความชื้นเพราะฉะนั้นพอโดนความชื้นปุ๊บเนี่ยกระดาษก็จะเปียกน้ำได้ง่ายถ้าเราใส่สารเพิ่มความเหนียวเมื่อเปียกก็จะทำให้กระดาษเนี่ยไม่ยุ่ยง่ายนะคะแล้วก็จะมีความเหนียวกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการให้กระดาษมีสีเราก็ผสมสีด้วยการใส่สีย้อมหรือเราต้องการให้กระดาษมีความขาวมากขึ้นเราก็ใส่สารฟอกนวลเพื่อให้กระดาษมีความขาวสว่างมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้มาถึงในช่วงของตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระดาษนะคะซึ่งในกระบวนการผลิตกระดาษของเราเนี่ยเราจะแบ่งช่วงของขั้นตอนออกเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการผลิตเป็นเยื่อก่อนเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบของกระดาษเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้

คือจากที่เราเห็นองค์ประกอบของกระดาษเนี่ยเราก็จะมาผลิตเป็นเยื่อแล้วในขั้นตอนของการผลิตเป็นเยื่อไปปุ๊บเราก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปคือพอเราได้เยื่อมาเราก็ทำการฟอกเยื่อใช่ไหมคะพอฟอกเยื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเตรียมน้ำเยื่อนะคะซึ่งในทั้งหมด5ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากในการที่เราจะผลิตให้ได้เป็นกระดาษตามที่เราต้องการนะคะพอหลังจากเตรียมน้ำเยื่อเราก็จะมาขึ้นรูปแผ่นกระดาษซึ่งในวิธีการขึ้นรูปแผ่นกระดาษเนี่ยเราก็แล้วแต่ว่ารูปแบบของกระดาษที่เราต้องการจะทำเนี่ยเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะแล้วหลังจากที่ขึ้นรูปไปแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงพื้นผิวกระดาษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่เราจะไปใช้พิมพ์นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีการพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่บางส่วนก็อาจจะไม่มีการพิมพ์โดยเฉพาะถ้าเป็นส่วนข้างในที่เราใช้สัมผัสอาหารจะไม่ค่อยมีการพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่วนไหนมีการพิมพ์เราก็จะมีการปรับปรุงผิวหน้าเพื่อให้สามารถที่จะพิมพ์ได้นะคะทีนี้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะคะว่าในการผลิตกระดาษแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูในส่วนของการผลิตเยื่อก่อนนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในส่วนของกระดาษเนี่ยเรามีองค์ประกอบที่มาจากเส้นใยใช่ไหมคะแล้วเส้นใยเนี่ยเราก็ได้มาจากไม้ทีนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปบ้างนิดนึงก็คือเราจะมีส่วนที่ไม่ใช่ไม้ก็มีนะคะที่เอามาทำเป็นเยื่อกระดาษได้นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งในการที่เราสามารถที่จะปลูกพืชได้ง่ายนะคะซึ่งอย่างเช่นพวกหรือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วเราก็จะมีการมองแหล่งในการผลิตหรือที่มาของเยื่อตัวนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการผลิตสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มนี้จะเป็นนอนวูดก็คือพวกชานอ้อยนะคะหรือพวกไม้ไผ่หรือพวกกกพวกนี้นะคะจะเป็นกลุ่มเยื่อที่เป็นนอนวูดนะคะซึ่งตัวนี้สำหรับนอนวูดพวกนี้ค่ะเราจะเอามาใช้เป็นผลิตเยื่อนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะแล้วกระดาษที่ได้ของจากนอนวูดเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างๆกันนะคะอย่างถ้าเป็นกลุ่มของชานอ้อยก็จะเป็นพวกกระดาษก๊าซซีนนะคะหรือกระดาษผิวกล่องนะคะหรือกระดาษดูเพล็กกระดาษทำลอนลูกฟูกนะคะแล้วก็ถุงหลายชั้นนะคะซึ่งลักษณะของเยื่อที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเยื่อต่างๆกันซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการในการผลิตที่เราจะเรียกชื่อต่างๆกันไปนะคะแล้วก็ในกลุ่มถ้าเป็นเยื่อที่เป็นนอนวูดที่มาจากไม้ไผ่เราก็เอามาใช้เป็นพวกกระดาษผิวกล่องด้วยเหมือนกันหรือจะเป็นกระดาษดูเพ็กก็ได้หรือจะเป็นกระดาษห่อหรือว่าจะเป็นถุงหลายชั้นก็ได้หรือกลุ่มที่เป็นกกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เอามาทำเป็นดูเพ็กก็ได้กระดาษทำลอนก็ได้กระดาษผิวกล่องก็ได้นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ถ้านักศึกษาดูจากตารางนักศึกษาจะเห็นว่าร้อยละของเยื่อที่เราใช้นะคะมาผสมนะคะที่ไม่ใช่เนื้อไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-90% ซึ่งตัวนี้เราอาจจะผสมกับส่วนที่เป็นเยื่อไม้ด้วยเหมือนกับลดต้นทุนในการผลิตลดการตัดไม้ทำลายป่านะคะก็จะได้เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับในส่วนของกระบวนการผลิตเนาะกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์มีกระบวนการผลิตอย่างไรเรามีกระบวนการผลิตทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการผลิตเยื่อหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่ากระดาษมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีส่วนหลักก็คือเยื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มจากการผลิตเยื่อก่อนหลังจากที่เราได้เยื่อมาแล้วเราก็จะทำการฟอกเยื่อเป็นขั้นตอนที่2แล้วพอฟอกเยื่อแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำเยื่อเพื่อใส่ส่วนผสมให้เหมาะสมเพื่อแล้วก็นำไปขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนขึ้นรูปกระดาษแล้วสุดท้ายก็คือปรับปรุงพื้นผิวกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการผลิตเยื่อก่อนนะคะในกลุ่มที่เมื่อกี้เราพูดไปถ้าเป็นในส่วนของเยื่อเราจะมีส่วนที่เป็นไม้ใช่ไหมคะเป็นเนื้อไม้กับส่วนที่ไม่ใช่เนื้อไม้ซึ่งในกลุ่มนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดว่าในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อไม้นี่คืออะไรบ้างถ้าไม่ใช่เนื้อไม้หรือนอนวูดเนี่ยก็จะไม่มีลิกนินมาเป็นองค์ประกอบนะคะซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งที่อาจจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่จากการทิ้งแล้วไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็จะมีการนำเอาส่วนผลิตผลตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการทำเยื่อนะคะเยื่อกระดาษอย่างเช่นชานอ้อยไม้ไผ่หรือว่ากกพวกนี้นะคะเอามาใช้ในการทำกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ได้นะคะยกตัวอย่างของชานอ้อยกระดาษที่เอามาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นพวกกระดาษกราซีนนะคะซึ่งกระดาษกราซีนเนี่ยจะเป็นกระดาษห่อซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเราจะไปพูดในบทที่3นะคะว่ากระดาษแต่ละชนิดมันมีประเภทอะไรบ้างตอนนี้ก็คือให้ทราบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีกระดาษผิวกล่องกระดาษดูเพกกระดาษทำลูกฟูกนะคะกระดาษทำลอน

คะแล้วก็อย่างไม้ไผ่เองก็สามารถจะทํากระดาษได้ด้วยนะคะเยื่อไม้ไผ่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้กระดาษจากเยื่อไม้ไผ่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเยื่อให้คุณสมบัติที่เหนียวนะคะก็สามารถนํามาใช้เป็นกระดาษผิวกล่องก็ได้ทําเป็นถุงก็ได้นะคะโดยเฉพาะถุงหลายชั้นนะคะแล้วตัวกกก็เหมือนกันนะคะกกก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการผลิตเป็นกล่องกระดาษได้นะคะอย่างเช่นกระดาษทําลูกฟูกหรือว่ากระดาษผิวกล่องนะคะซึ่งถ้านักศึกษาดูในตารางนักศึกษาจะเห็นว่าร้อยละของเยื่อที่จะเอามาเป็นส่วนผสมหรือว่าที่เอามาใช้โดยที่ไม่ใช่เนื้อไม้เนี่ยร้อยละของเยื่อที่ใช้เนี่ยก็จะมีถึง 30-90% คือปริมาณที่ใส่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะแล้วก็เยื่อที่ได้ก็มีทั้งเยื่อซัลไฟต์เยื่อคราฟเยื่อไม้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการผลิตเราเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการผลิตเยื่อทีนี้ในการผลิตเยื่อเนี่ยเราจะมีเยื่อที่ใช้จากพลังงานเคมีหรือว่าเราใช้พลังงานความร้อนเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้เส้นใยเนี่ยเกิดการแตกแยกออกจากกันนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยเราก็จะไปต้มเยื่อซึ่งวิธีการต้มมีอยู่2แบบก็คือต้มแบบแบตช์ก็คือเป็นแบบทีละครั้งทีละครั้งกับการต้มแบบต่อเนื่องนะคะทีนี้เวลาที่เราใช้ความร้อนหรือว่าใช้สารเคมีเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะละลายลินินออกมาเราจำได้ใช่ไหมคะที่ตอนแรกพูดถึงองค์ประกอบของตัวเส้นใยเนี่ยจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นลิกนินอยู่ด้วยนะคะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินเราจะต้องละลายลิกนินออกก่อนนะคะเพื่อให้เอาส่วนที่เป็นเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสมาใช้ซึ่งสารเคมีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลไฟโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะคะแล้วเยื่อที่ผลิตได้เนี่ยก็คือจะเรียกว่าเยื่อซัลเฟตนะคะหรือว่าเยื่อคราฟนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปซึ่งนักศึกษาจะได้จำชื่อได้นะคะแล้วก็เยื่อซัลไฟหรือเยื่อโซดาซึ่งขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เราเอามาใช้ทีนี้เยื่อที่ผลิตนะคะถ้าเป็นเยื่อใหม่เนี่ยโดยปกติถ้าเราใช้สารเคมีหรือความร้อนเข้าไปทำแล้วละลายลิกนินออกแล้วเนี่ยผลผลิตของเยื่อที่ได้จะค่อนข้างต่ำเพราะว่าเรามีการละลายลิกนินออกใช่ไหมคะผลผลิตที่ได้ก็จะน้อยก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอุณหภูมิแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะคะทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มของที่มาของแหล่งเยื่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกเยื่อรีไซเคิลนะคะเยื่อรีไซเคิลเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ว่าจะไม่เหมาะสำหรับการใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเยื่อรีไซเคิลเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเยื่อที่ได้จากกระดาษที่ใช้แล้วนะคะเราก็เอากระดาษมาแล้วก็มาทำการดีอิงค์นะคะก็คือเอาหมึกออกก่อนแล้วถึงจะมาแยกเอาเส้นใยออกนะคะซึ่งจะมีกระบวนการผลิตตามนี้นะคะถ้านักศึกษาดูเริ่มต้นก็คือจากกระดาษที่ใช้แล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยเข้ามาในเครื่องของตีกระจายเยื่อนะคะมีการคัดแยกขนาดของเยื่อด้วยการใช้ตะแกรงนะคะด้วยการตะแกรงหยาบก่อนนะคะก็จะได้เส้นใยในระดับหนึ่งแล้วก็มาใช้ตะแกรงละเอียดก็จะได้เส้นใยกรองออกมาแล้วจากนั้นก็เอาเยื่อที่ได้นะคะบนตะแกรงที่เรากรองมาแล้วเนี่ยมาทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะแยกสิ่งสกปรกขนาดเล็กๆด้วยเครื่องเซนทริฟิวนะคะแล้วในส่วนของหมึกเราก็เอาไปผสมกับสารเคมีเพื่อที่จะให้น้ำหมึกเนี่ยละลายหรือลอยแยกออกมาจากตัวเยื่อนะคะแล้วในส่วนของตัวเยื่อเองนะคะมันก็อาจจะมีหมึกที่เหลือน้อยมากปนๆอยู่เราก็จะมีการใส่สารเคมีเข้าไปที่ชอบหมึกนะคะเพื่อให้มันละลายเข้าไปอยู่ในเยื่อเลยแล้วก็กระจายอยู่ในตัวกระดาษนะคะจากนั้นเนี่ยอนุภาคตรงนั้นน่ะของหมึกมันก็จะเล็กลงมากๆแล้วแล้วเราก็ทำการฟอกเยื่ออีกทีหนึ่งเพื่อให้กระดาษมีความขาวก็จะทำให้กับพวกเศษหมึกทั้งหลายนะคะที่มีอนุภาคเล็กๆเนี่ยที่ปนอยู่ในกระดาษเนี่ยก็จะไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตานะคะแล้วเราถึงจะเอาเยื่อตัวนั้นเนี่ยไปผลิตเป็นกระดาษนะคะการฟอกเยื่อนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะฟอกเยื่ออยู่2แบบอันแรกก็คือฟอกโดยการกำจัดลิกนินออกเลยนะคะกับอันที่2ก็คือการฟอกเยื่อโดยการทำให้ลิกนินมันเปลี่ยนสีถ้าลักษณะของการฟอกโดยการขจัดลิกนินออกไปเนี่ยเราก็จะใช้สารเคมีที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับตัวลิกนินนะคะแล้วก็กำจัดออกก็อย่างสารเคมีที่ใช้ก็อย่างเช่นพวกคอลีนนะคะสารประกอบคอลีนอย่างเช่นพวกแคลเซียมไฮโปคลอไรด์หรือว่าคอลีนไดออกไซด์นะคะเยื่อที่ได้เนี่ยก็จะมีความขาวค่อนข้างมากแล้วก็จะเป็นความขาวที่ค่อนข้างเสถียรก็คือความขาวคงที่แต่ผลผลิตของเยื่อจะลดลงเพราะว่ามีการขจัดลิกนินออกไปแต่ถ้ากลุ่มอีกลักษณะหนึ่งของการฟอกเยื่อก็คือทำให้ลิกนินเนี่ยเปลี่ยนสีซะเป็นลักษณะที่ไม่มีสีเพราะโดยปกติลิกนินเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็ทำให้มันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสีแต่ว่าตัวลิกนินยังอยู่นะคะเพียงแค่เปลี่ยนสีไปซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็ใช้สารเคมีในกลุ่มที่เป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะ

ทำปฏิกิริยากับลิกนินทำให้ลักษณะของสีเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนเป็นในรูปที่ไม่มีสีนะคะซึ่งตัวนี้จะไม่ส่งผลกับผลผลิตของเยื่อผลผลิตของเยื่อก็จะไม่ลดลงนะคะไม่เหมือนแบบแรกแต่ปัญหาก็คือสีมันจะไม่ได้อยู่คงรูปพอไปนานๆมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะความขาวสว่างก็จะลดลงแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะโดยเฉพาะถ้าได้รับความร้อนหรือแสงแดดส่วนตัวนี้ก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราฟอกเยื่อแล้วเราก็จะมีการเตรียมน้ำเยื่อนะคะซึ่งในการเตรียมน้ำเยื่อเนี่ยเราก็จะมีการตีกระจายเยื่อให้แตกเป็นอิสระต่อกันด้วยเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่ช่วยในการกระจายแยกเยื่อซึ่งเราเรียกว่าไฮดราพาวเพอร์นะคะแล้วก็หลังจากที่เราตีกระจายแยกเยื่อแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการบดเยื่อทำไมถึงจะต้องทำการบดเยื่อด้วยจากตัวเครื่องนะคะเราจะใช้ตัวเครื่องที่เราเรียกว่าจอร์แดนรีไฟเนอร์คือจะเป็นตัวเครื่องที่สำหรับบดเยื่อรีไฟเนอร์คือทำให้มันแบบแน่นบางลงนะคะแตกแยกออกมาแต่ไม่ใช่ให้เส้นใยขาดนะคะคือทำให้เส้นใยมันแผ่แบนซึ่งลักษณะแบบนี้จะเพิ่มศักยภาพทำให้พันธะในการยึดติดเนี่ยยึดติดของเส้นใยเนี่ยดีขึ้นนะคะจะทำให้เส้นใยเนี่ยมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็ผิวจะเรียบขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะทำการผสมน้ำเยื่อโดยการเติมพวกสารเติมแต่งต่างๆที่เมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วตอนต้นนะคะก็คือเป็นตัวที่ไม่ใช่เส้นใยแต่ว่าเป็นสารที่เติมแต่งลงไปซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเอากระดาษตัวนั้นไปใช้อะไรซึ่งสำหรับในที่นี้คือเราเน้นกระดาษตัวนี้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเติมสารเติมแต่งที่ให้กระดาษมีคุณสมบัติสามารถเอาไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ได้ดีนะคะเราก็จะใส่ผสมสารต่างๆเหมือนทำขนมเลยนะคะใส่ลงไปผสมเยื่อเสร็จแล้วเราก็มีการคัดขนาดนะคะเส้นใยแยกวัสดุที่ไม่ใช่เส้นใยออกนะคะซึ่งในลักษณะของการแยกขนาดเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่ามีการคัดแยกขนาดโดยใช้ตะแกรงลาบนะคะซึ่งลักษณะก็จะเป็นแฟลตแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการผ่านเข้าเครื่องทำความสะอาดที่เราเรียกว่าเซนทริคลีเนอร์นะคะเป็นลักษณะของการใช้เซนทริฟิวมาผสมนะคะก็คือทำให้เกิดการแยกด้วยการใช้หลักแรงโน้มถ่วงความถ่วงจำเพาะนะคะเพื่อให้เกิดการแยกของเส้นใยเสร็จแล้วเราก็มีการกรองเส้นใยออกมาเพื่อที่จะเตรียมเอาเส้นใยที่ได้เนี่ยไปใช้ในการผลิตกระดาษต่อไปนะคะซึ่งตัวเนี้ยเวลาที่เราแยกออกมาแล้วเราก็จะควบคุมความเข้มข้นของน้ำเยื่อเพื่อที่จะให้ได้เยื่อที่เหมาะสมแล้วก็เอาไปใช้ในการผลิตกระดาษนะคะซึ่งในส่วนของการเตรียมน้ำเยื่อที่เราผลิตไปแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือขึ้นรูปนะคะเป็นแผ่นกระดาษเวลาที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษเนี่ยเราจะมีเครื่องที่เราใช้อยู่2แบบที่เราเรียกว่าโฟดิเนียอันนี้เป็นเครื่องที่เราเรียกว่าโฟดิเนียนะคะส่วนตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเครื่องไซเลนเดอร์ถ้าเป็นโฟดิเนียก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยที่ลูกศรชี้นะคะจะมีลักษณะแบนราบนะคะแล้วกระดาษคือจากเยื่อที่เราเตรียมไปแล้วเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาให้เยื่อกระดาษเนี่ยเคลื่อนตัวไปตามแรงสายพานที่ดึงนะคะซึ่งเป็นตะแกรงที่เคลื่อนที่มันก็จะเกิดการเขย่าเขย่าเขย่าลองนึกภาพนะคะแล้วเส้นใยก็จะกองอยู่ข้างบนพร้อมกับตัวเติมที่เราผสมลงไปนะคะก็จะได้เป็นแผ่นกระดาษพร้อมกับการรีดนะคะซึ่งขั้นตอนจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือแยกเอาน้ำออกด้วยการสั่นสะเทือนตรงนี้นะคะแล้วก็กดเอาน้ำออกอีกทีแล้วก็ไปผ่านการอบเราก็จะได้กระดาษออกมานี่คือในเครื่องโฟดิเนียถ้าเป็นลักษณะของไซลินเดอร์ก็จะมีเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะของตะแกรงเหมือนกันนะคะแล้วก็จุ่มอยู่ในน้ำเยื่อนะคะแล้วก็ตักเยื่อออกมานะคะแล้วก็มาผ่านลูกกลิ้งกดนะคะแล้วก็จะได้เยื่อผ่านขึ้นไปนะคะแล้วก็รีดน้ำออกแล้วก็เข้าเครื่องอบนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวกระดาษนี่คือในช่วงของการขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษเรายังไม่ได้มีการปรับปรุงแผ่นผิวกระดาษเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมีการปรับปรุงผิวกระดาษหลังจากที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วการปรับปรุงทำยังไงก็คือมีการผ่านลูกกลิ้งนะคะหลายๆลูกเพื่อที่ทำให้ผิวกระดาษเนี่ยมีความเรียบแล้วก็แน่นมากขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันช่วงของการปรับปรุงผิวเราอาจจะมีการฉาบผิวด้วยนะคะก็คือทำให้กระดาษเนี่ยมีความสามารถในการที่จะต้านทานน้ำหรือความแข็งแรงเนี่ยในระดับหนึ่งนะคะแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นกลุ่มของกระดาษทิชชู่ในขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลูกกลิ้งให้มันมีรอยนูนก็จะทำให้ตัวกระดาษมี texture ขึ้นได้นะคะนั่นคือลักษณะของการปรับปรุงผิวกระดาษทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการแปรรูปกระดาษนะคะขั้นตอนการแปรรูปกระดาษเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะก็คือการเปลี่ยนรูปทรงของตัวกระดาษเพราะว่าเวลาผลิตกระดาษเนี่ยจริงๆแล้ว
จะได้ขนาดที่มีม้วนหน้ากว้างค่อนข้างกว้างมากนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าจัมโบโรจัมโบโรก็คือม้วนขนาดใหญ่มากจัมโบนะแปลว่าขนาดใหญ่ก็คือขนาดประมาณ10เมตรซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เหมาะสำหรับที่เราจะเอาไปใช้ในการพิมพ์หรือการนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์

ระดาษเรามีอะไรบ้างเราก็จะมีการฉาบผิวเมื่อกี้ที่ได้พูดคร่าวๆไปแล้วนะคะฉาบผิวเราก็อาจจะมีการใช้น้ำแป้งมาฉาบนะคะแล้วก็มีการรีดผิวนะคะใช้ลูกกลิ้งนะคะมีการรีดโดยการให้ความร้อนก็จะทำให้ผิวเนี่ยเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเคลือบผิวอันนี้แล้วแต่ชนิดกระดาษถ้าเราต้องการให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนเหมาะกับการพิมพ์แล้วให้คุณภาพของการพิมพ์ที่ดีก็อาจจะมีการเพิ่มโดยการเคลือบด้วยดินขาวหรือไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็มีการขัดผิวให้ผิวเนี่ยมีความมันวาวนะคะก็จะใช้ลูกกิ้งนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมทั้งหมดของการของกระบวนการผลิตกระดาษค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวง

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะกับชุดวิชานะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหานะคะเป็นเรื่องที่1นะคะหรือหน่วยที่1ของชุดวิชานี้นะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยนะคะโดยถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในแผนหน่วยแผนตอนนะคะนักศึกษาจะพบว่าในเรื่องนี้นะคะเขาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่ 1.1 นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะในเรื่องที่ 1.1 นะคะก็จะให้ภาพพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับนิยามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการสืบย้อนนะคะเกี่ยวกับแบบแผนนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่รัฐจารีตนะคะจนถึงรัฐปัจจุบันนักศึกษาจะพบกับนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์นะคะศักดินานะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และบ่าวนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลกับการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ในการเมืองไทยสมัยใหม่อย่างไรนะคะทีนี้นะคะในประเด็นที่สองนะคะของเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะพบกับนะคะประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยค่ะนักศึกษาจะพบกับตัวอย่างพฤติกรรมทางการเมืองนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถสืบย้อนได้จากแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ในอดีตสังคมไทยเคยมีอยู่นะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะหรือที่นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเนาะความรุนแรงระหว่างกันหรือปรากฏการณ์ไข้โป้งนะคะว่าเราสามารถสืบย้อนไปได้ถึงต้นตอทางรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมบางประการนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะนักศึกษาจะพบกับนะคะแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับการเมืองไทยนะคะอันนี้นะคะหน่วยนี้เนื้อหาในส่วนที่3นี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะชวนให้นักศึกษาได้สนทนากับเนื้อหาแล้วมองไปข้างหน้าสิคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแบบแผนแบบอุปถัมภ์ศักดินาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่หรือว่ามันเลือนหายไปในสังคมวัฒนธรรมไทยแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนสถานะเราเนี่ยจากการที่เราเป็นราษฎรเนาะหรือไพร่และทาสเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่มีอภิสิทธิ์เนาะมีเอกสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านกลไกในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรนะคะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นนะคะเป็นเค้าโครงเนื้อหาเบื้องต้นของเรื่องที่1สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในช่วงต้นนะคะเนื้อหาที่1นะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะอาจารย์ผู้เขียนนะคะได้แบ่งแบบแผนทางสังคมเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยที่ส่งผลต่อการเมืองไทยปัจจุบันออกมา3แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยกันโดยที่นักศึกษานะคะอาจจะรู้สึกว่ามันทับซ้อนกันใช่ค่ะมันแต่ละส่วนนะคะมีความทับซ้อนกันนะคะทีนี้เรามาพิจารณาไปทีละแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมกันค่ะแบบที่1นะคะเป็นแบบเจ้าหรือข้าหรือนายกับบ่าวใช่มั้ยคะในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะจะสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะจนมาถึงอยุธยาทั้งช่วงต้นและช่วงปลายนะคะรวมไปถึงในช่วงของสมบูรณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะโดยที่แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างนายและบ่าวเนี่ยสามารถเรียกอีกรูปแบบนึงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนายหรือมูลนายกับไพร่นะคะส่วนความสัมพันธ์ในแบบเจ้ากับข้าเนี่ยนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์นะคะกับผู้ที่มีสถานะที่ต่ำกว่านะคะฉะนั้นในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะมันจะถูกสะท้อนผ่านการจัดโครงสร้างทางสังคมในแนวดิ่งค่ะนักศึกษาเนาะก็คือมูลนายไพร่นะคะหรือเจ้ากับข้าทีนี้ในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะก็จะถูกนะคะสัมพันธ์นะคะมันก็จะผูกสัมพันธ์กับแบบแผนความสัมทางสังคมแบบที่2นั่นก็คือศักดินานะคะศักดินาเนี่ยนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาที่เรียกให้ง่ายนะคะมันก็คือนาแห่งศักดิ์นะคะศักดินาระบบศักดินาเป็นรูปแบบกลไกนึงนะคะในการควบคุมกำลังคนนะคะการที่ใช้คำว่านานะคะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความพยายามในการสะท้อนนะคะความสำคัญของสังคมเกษตรนะแต่ศักดินาที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ใดมีศักดินามากเนี่ยจะแปลว่าคนผู้นั้นถือครองนะคะพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมที่มากไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ศักดินาจะหมายถึงการควบคุมกำลังคนนะคะเพราะรัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการกวาดต้อนผู้คนเนาะเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นแรงงานและกำลังไพร่พลในการทำศึกสงครามต่างๆ
นะคะฉะนั้นศักดินานะคะคือรูปแบบหนึ่งในการควบคุมกําลังคนค่ะแต่นะคะศักดินาจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะศักดินาเพิ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงแผ่นดินอยุธยานะคะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการตรากฎหมายและระเบียบว่าด้วยการถือครองศักดินานะคะศักดินาทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะคือการแบบแผนความสัมพันธ์ที่1กับที่2เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะการควบคุมชนชั้นกำลังคนเนี่ยถูกทำอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านศักดินานะคะทีนี้ค่ะแบบแผนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ที่3เนี่ยก็สัมพันธ์กับแบบที่1กับแบบที่2เพราะในท้ายที่สุดแล้วภายใต้ระบบควบคุมคนแบบศักดินานะคะภายใต้ชนชั้นที่แบ่งระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือมูลนายกับไพ่ทั้งหมดนี้นะคะมันเอื้อทำให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์นะคะคำว่าอุปถัมภ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุปถัมภ์ค้ำชูอุ้มชูสนับสนุนนะคะบุคคลที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันบุคคลที่ต่ำกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้เรี่ยวแรงนะคะหรือให้ความซื่อสัตย์แก่บุคคลที่มีสถานะเหนือกว่านะฉะนั้นปรากฏการเชิงอุปถัมภ์เนี่ยนะคะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จึงเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะซึ่งมันไม่ได้เพิ่งมามีในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะแต่มันสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะแต่ไพร่หรือทาสนะคะที่มีความสนิทชิดเชื้อและมีความใกล้ชิดกับมูลนายนะคะไพร่หรือทาสคนนั้นนะคะก็จะได้รับอภิสิทธิ์นะคะหรือมีสถานะที่สุขสบายแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานฟรีมากเมื่อเทียบกับไพร่คนอื่นที่มีความห่างไกลนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่สืบย้อนในทางพัฒนาการประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่ามันส่งผลอย่างไรนะอาจจะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่าทั้ง3แบบแผนนี้นะคะมันส่งผลเนาะต่อการทำความเข้าใจการเมืองไทยปัจจุบันอย่างไรนะคะระบบอุปถัมภ์มีอยู่แล้วมันแตกต่างหรือมันเปลี่ยนรูปแบบนะคะไปให้ต่างจากการเมืองแบบเดิมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อไปค่ะค่ะนอกเหนือจากแบบแผนความสัมพันธ์นะคะทางสังคมต่อการเมืองไทยแล้วนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะยังปรากฏข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนาะหรือวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะทีนี้วัฒนธรรมในที่นี้นะคะนิยามสำคัญของมันก็คือวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่วัฒนธรรมในที่นี้จะโฟกัสที่ตัววัฒนธรรมในรูปแบบของนามธรรมเช่นทัศนคตินะคะการให้คุณค่าบางอย่างนะคะทีนี้วัฒนธรรมกับการเมืองเนี่ยนะคะมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในทางรัฐศาสตร์แล้วนะคะในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นักศึกษาจะพบนะคะกับแนวคิดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะหรือ political culture

นะเป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอโดยนักรัฐศาสตร์คนสำคัญนะคะสองคนนะคะนั่นก็คือแกเบรียลอัลมอนด์นะคะแล้วก็ซิดนีย์เวอร์บ้าสองท่านนี้นะคะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่นะคะเขาพยายามจะศึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับแล้วอะไรคือทัศนคติทางการเมืองหรือการรับรู้ทางการเมืองที่คนในสังคมควรมีเพื่อให้ไปถึงประชาธิปไตยนะคะเขาก็ไปทําการสํารวจค่ะแล้วก็สามารถแบ่งนะคะตัววัฒนธรรมทางการเมืองออกมาได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านะคะและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะแบ่งนะคะระดับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจากคับแคบน้อยที่สุดนะคะมายังไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่นะคะข้อเสนอของอัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวต่อไปอีกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะสอดคล้องกับคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้ง1 2และ3นะคะแต่วัฒนธรรมทางการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องเป็นส่วนผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทั้งคับแคบไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมนะคะทีนี้ค่ะข้อถกเถียงว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏนี้นะคะก็จะนำมาสู่นะคะการพยายามตอบคำถามว่าแล้วสังคมไทยเรามีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะถูกอธิบายว่าคนไทยนั้นนะคะมีความเฉื่อยชาทางการเมืองไม่กระตือรือร้นทางการเมืองนะคะซึ่งมักจะถูกสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมเมืองแบบไพร่ฟ้าทีนี้อาจจะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าจากประสบการณ์ของนักศึกษานักศึกษายังคิดว่าสังคมไทยเป็นมีเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นจริงหรือไม่นะคะสำหรับนะคะประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยนะคะทีนี้จากเนื้อหาในช่วงต้นนะคะนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยมีการสืบย้อนนะคะนับตั้งแต่สมัยรัชจารีตนะคะที่สำคัญก็คือสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยานะแล้วเนื้อหาในส่วนที่1นักศึกษาก็จะแบ่งเนาะแบบแผนความสัมพันธ์เป็น3รูปแบบสำคัญที่มันสัมพันธ์กันนะคะนั่นก็คือแบบแผนความสัมพันธ์แบบนายนะคะกับข้านะคะแล้วก็มูลนายกับบ่าวนะคะแบบแผนที่2คือศักดินานะคะและภายใต้แบบแผนความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะมันมักจะถูกอธิบายด้วยแบบแผนความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งมันเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ในอดีตนะคะทีนี้ในประเด็นที่2เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยว่าไอ้ตัวแบบแผนความสัมพันธ์นะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะมันส่งผลอย่างไรคะต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่มันปรากฏในปัจจุบันนะในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ระบบศักดินานะคะความเป็นคนของใครอะไรเงี้ยนะคะคำอธิบายเหล่านี้ถ้านักศึกษาลองพลิกหน้าหนังสือพิมพ์เนาะหรือฟังข่าวในตอนเช้านักศึกษาจะปรากฏคำเหล่านี้นะคะในการอธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งภายใต้การให้นิยามว่าการเลือกตั้งในไทยที่สุดแล้วนะคะมันก็เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฉะนั้นในตอนที่2เราจะมาโฟกัสกันที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะและมือปืนนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป่งนะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะถ้านักศึกษาลองสังเกตนะคะตัวนิยามคำว่าระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาจะพบว่ามันประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำว่าประชาใช่ไหมคะคำว่าประชามาจากประชาชนนะคะกับคำว่าธิปไตยนะคะธิปไตยมาจากคำว่าอธิปไตยฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะมันจึงถูกนิยามได้ว่าเป็นระบอบที่ซึ่งอำนาจธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทีนี้จะมีกลไกใดคะที่จะทำให้เกิดการสืบย้อนได้ว่าผู้ที่ได้รับอำนาจทางการเมืองนะคะหรืออำนาจธิปไตยในแต่ละด้านเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะการเลือกตั้งมาทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสืบย้อนความชอบธรรมดังกล่าวฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะบ้านเมืองใดจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งคือเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนอาจจะเสริมนิดนึงนะคะการเลือกตั้งนั้นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ในการเมืองที่มีแต่การเลือกตั้งนะคะประเทศที่มีแต่การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะเพราะการเลือกตั้งนะคะเป็นลักเป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแต่ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคั

ที่นอกเหนือกว่านั้นนอกจากมีประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแล้วนะคะประชาธิปไตยยังจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระหรือสาระถะของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยจะต้องสามารถรับประกันสิทธินะคะพลเมืองเนาะสิทธิในการแสดงความเห็นการรวมกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีได้นะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญนะคะของการมีประชาธิปไตยที่สุขภาพดีนะทีนี้ย้อนกลับมาสิคะว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งนะคะจะมีส่วนสำคัญในการที่จะสืบย้อนนะคะที่มาของความชอบธรรมนะคะการเลือกตั้งยังถูกอธิบายว่าเป็นกลไกหรือกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงนะคะนักศึกษาอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเนาะสโลแกนคำสำคัญที่ฝรั่งมักจะใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า bullets ไม่เท่ากับโทษค่ะ bullets ไม่เท่ากับ ballot นะ bullet คือกระสุน ballot คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในคูหาการเลือกตั้งนะคะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะช่วยลดความรุนแรงก็คือมันเปลี่ยนความไม่พอใจที่แทนที่คนจะไม่มีช่องทางในการแสดงออกถึงความไม่พอใจใช่ไหมคะคนก็สามารถไปเลือกตัวแทนของเขาเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งหรือความไม่พอใจดังกล่าวนะคะให้ตอบสนองเป็นนโยบายสาธารณะได้ผ่านกลไกในระบบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนี่คือหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งเนาะทีนี้เข้ามาดูในบริบทสังคมการเมืองไทยค่ะเราจะพบว่าเมื่อใดมีการเลือกตั้งมักมีคำอธิบายว่าเกิดปรากฏการณ์การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรนะคะก็คือการที่นะคะเมื่อกลไกการเลือกตั้งเป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองนั่นแปลว่าหลายคนก็มักจะหาช่องทางลัดในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะผ่านการนะคะให้เงินนะคะหรือให้รางวัลต่างๆหรือให้คำสัญญาต่างๆนะคะกับนะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะไอ้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะมักจะถูกทำผ่านหัวคะแนนนะหัวคะแนนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อทำหน้าที่ประสานประโยชน์ระหว่างประชาชนที่อาจจะอยากได้ผลตอบแทนระยะสั้นใช่ไหมคะนั่นคือสินน้ำใจเป็นเงินเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันนักการเมืองก็อยากได้คะแนนเสียงของประชาชนให้มากๆเพื่อให้ได้ตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองนะคะฉะนั้นหัวคะแนนนะคะจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะรางวัลที่สิ่งที่แต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะหัวคะแนนเนี่ยสามารถได้ทั้งเป็นหัวคะแนนสายขาวและหัวคะแนนสายเทาหรือดำหัวคะแนนสายขาวก็อาจจะทำการแค่ระดมทรัพยากรนะคะชวนชาวบ้านไปฟังปราศรัยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของหัวคะแนนสายดำหรือสายเทาเนี่ยก็จะเริ่มมีการจดบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะเริ่มมีการแจกสินน้ำใจต่างๆนะคะทีนี้เมื่อหัวคะแนนเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ในระบอบประชาธิปไตยย่อมทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข้โป้งค่ะหรือการเก็บหัวคะแนนเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือบรรดาซุ้มมือปืนต่างๆซึ่งก็คือบุคคลหรือกลุ่มนะคะที่ถูกว่าจ้างให้ไปสังหารหัวคะแนนเพื่อตัดช่องทางการเชื่อมระหว่างนักการเมืองกับประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นปรากฏการณ์ในไทยเนี่ยเราจะพบว่าแทนที่ระบบการแทนที่การเลือกตั้งจะเป็นกลไกเพื่อลดความขัดแย้งใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกตั้งในสังคมไทยเนี่ยมันกลับทำให้เกิดความสูญเสียและความขัดแย้งในลักษณะที่รุนแรงขึ้นค่ะทีนี้นะคะเราก็อยากจะชวนนักศึกษานะลองมาพูดคุยว่าแล้วนะประสบการณ์ที่นักศึกษาสัมผัสเนี่ยนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะแล้วนักศึกษาคิดอย่างไรคะว่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวที่กำหนดว่าใครจะได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองหรือมันยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะแล้วก็การเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการใช้สิทธิทางการเมืองที่มันสัมพันธ์กับคุณภาพเนาะของระบอบประชาธิปไตยอย่างไรค่ะชวนคิดชวนทุกคนไปพร้อมกันนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายของเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่นะคะกับการเมืองไทยนะคะจากในช่วงต้น2ช่วงต้นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนความสำคัญในอดีตใช่ไหมคะตั้งแต่จารีตใช่ไหมคะจนถึงศักดินาเนาะแล้วก็ระบบอุปถัมภ์

จนนำมาสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่กลายมาเป็นประเด็นข้อถกเถียงนั่นก็คือพฤติกรรมว่าด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบทบาทของหัวคะแนนในฐานะศูนย์กลางใช่ไหมคะระหว่างตัวเชื่อมเนาะระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็ตัวนักการเมืองผู้ต้องการได้รับเสียงการเลือกตั้งรวมไปถึงนะคะปรากฏการณ์ไข่โป้งใช่ไหมคะหรือการที่มือปืนเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาเพื่อให้เก็บหัวคะแนนเนาะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวหรือไม่ที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะคะส่วนที่3ค่ะนักศึกษาจะเป็นส่วนที่ชวนนักศึกษาพูดคุยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะพยายามทำให้สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องไปกับคุณภาพนะคะของประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่นะคะเราจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรนะในเนื้อหานะคะเขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยนักศึกษาจะได้ยินคำว่าพลเมืองเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะบทเรียนในสมัยประถมนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆของบรรดานักการเมืองและนักวิชาการต่างๆแต่ทีนี้ค่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพลเมืองนะคะประชาชนราษฎรและไพร่ทาสนะการที่บอกว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรคือพลเมืองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับนิยามของพลเมืองกันนะคะพลเมืองนะคะหรือซิติเซนนะคะมีความแตกต่างไปนะคะพลเมืองเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาถอดคำออกมานักศึกษาจะพบว่ามันเป็น2คำหลักด้วยกันคือคำว่าพละหรือพลนะคะที่แปลว่ากำลังใช่ไหมคะกับเมืองเมืองในที่นี้คือเมืองนะคะทีนี้คำว่าพลเมืองนะคะมันปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยนครรัฐของกรีกนะคะโดยที่นะคะผู้ใดก็ตามที่จะถูกนับว่าเป็นพลเมืองในนครรัฐเอเธนส์ของกรีกเนี่ยนะในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะนับว่าคนคนนั้นคือคนที่มีสิทธิทางการเมืองนะฉะนั้นนะคะสิทธิทางการเมืองจึงเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลเมืองนั้นนะคะมีความแตกต่างเนาะไปจากไพร่ทาสราษฎรนะส่วนประชาชนเนี่ยเป็นคำเรียกทั่วไปค่ะประชาชนหรือประชากรเป็นคำเรียกทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคำว่าพลเมืองนะคะแปลว่ามันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฉะนั้นจะต่างกันไปนะคะอย่างไพร่และทาสเนี่ยนะคะไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองเนื่องจากไพร่และทาสนะคะอยู่ภายใต้รูปแบบสังคมแบบจารีตนะคะก็จะมีสถานะเป็นเพียงผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองไม่มีส่วนร่วมในการปกครองจะอยู่ภายใต้การบังคับของมูลนายหรือกษัตริย์เท่านั้นนะคะส่วนราษฎรเนี่ยนะคะก็จะปรากฏคำว่าราษฎรเนี่ยในห้วงเวลาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะจากเดิมที่ไพร่และทาสเนี่ยอาจจะขึ้นตรงกับมูลนายหรือกษัตริย์นะคะแต่ภายใต้นะคะแผ่นดินนะคะของสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะมีการเลิกไพร่และทาสแล้วนะคะทำให้ความจงรักภักดีทั้งหมดของประชาชนหรือราษฎรณขณะนั้นนะคะความจงรักภักดีพุ่งขึ้นสู่ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่5ในขณะนั้นนะฉะนั้นคำจึงมีความต่างเนื้อหาในส่วนนี้ว่าด้วยการเมืองภาคพลเมืองจึงต้องการนะคะให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะทีนี้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองสำคัญอย่างไรนะคะในเนื้อหาตอนที่2นักศึกษาได้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งในฐานะกลไกที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความชอบธรรมเนื่องจากที่มาแห่งอำนาจมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยเขาต้องการทำให้การมีส่วนร่วมนั้นน่ะมันกินความมากไปกว่ากระบวนการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้ง4ปีมี1ครั้งในหลายครั้งนะทุกคนก็จะได้รับกับข้อวิจารณ์เนาะว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยมันเป็นแค่ประชาธิปไตย4วินาทีคือเวลาที่คุณเข้าไปในคูหาแล้วเลือกคนที่คุณต้องการให้เป็นเนาะแต่การเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมันคือต้องการขยายการมีส่วนร่วมที่มันไปไกลกว่าการเลือกตั้งเช่นการลงประชามติใช่ไหมคะการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันต่างๆที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองที่มากไปกว่านะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจึงสะท้อนนะคะคุณภาพนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของประชาธิปไตยนะคะในบ้านเมืองนั้นๆนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองนะคะ political rights หรือสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าบริบททางการเมือง

ดังนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่สำคัญของการเมืองภาคพลเมืองที่อาจจะเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยนะคะก็มีนะคะมือถือพร้อมกับต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์พื้นที่ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันนะคะมันก็มีการศึกษาว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่ช่องทางในการสื่อสารการแสดงความเห็นการวิพากษ์วิจารณ์มันเปิดกว้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคุณเนาะหรือมันจะเป็นโทษต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราดูกันอย่างเผินๆแล้วนะคะเราจะพบว่าการที่มีช่องทางที่หลากหลายนะคะรัฐไม่สามารถที่จะเข้ามาบงการหรือตรวจตราสอดส่องได้มากเท่าในอดีตนะมันก็น่าจะทำให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะคะมันมาช่วยเนาะยกระดับคุณภาพประชาธิปไตยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีงานวิจัยหลายอย่างนะคะที่เสนอว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยอัลกอริทึมหรือระบบปฏิบัติการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจะพบว่ารูปแบบการพูดคุยนะคะมันเป็นการพูดคุยอยู่ภายใต้นะคะถ้ำแห่งเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ก็คือเฉพาะความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเราเท่านั้นนะคะมันจะถูกฟีดให้เรามองเห็นนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่พบเจอกับความเห็นแย้งกับความเห็นเราเลยนะคะเราก็จะคิดว่าความเห็นของเรานั้นเป็นความเห็นที่ดีที่สุดเป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเปรียบได้กับเหรียญสองด้านนะด้านหนึ่งส่งผลให้เกิดการถกเถียงที่มากมายใช่ไหมคะกับอีกด้านหนึ่งด้วยอัลกอริทึมบางอย่างนะมันก็ไปทำให้เกิดการเสียงสะท้อนท่ามแห่งเสียงสะท้อนและทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในเวลาต่อมานะคะสำหรับหน่วยที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหน่วยที่อาจจะชวนนักศึกษานะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีจริงๆนะอาจจะชวนนักศึกษาเข้าใจนะคะความสำคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะและในเรื่องที่หนึ่งที่ปรากฏนะคะเขาจะยกเคสว่าด้วยของพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะว่ามีแบบแผนประเพณีนะคะที่มันสืบทอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรเนาะรวมถึงการชวนนักศึกษานะคะคุยว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสถานะของเรานะคะจากการเป็นไพร่ทาสราษฎรจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนล้วนแต่นิยามเราใช่ไหมคะว่าเราเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะการที่จะทำให้สถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเมืองนะซึ่งการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองหรือการเปลี่ยนผ่านจากไพร่ทาสราษฎรเป็นพลเมืองค่ะมันเป็นปรากฏการณ์การต่อสู้ทางสังคมซึ่งในหลายประเทศเนี่ยใช้เวลายาวนานนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเยอะมากทีนี้ประเด็นคือเราจะทำให้ความเป็นพลเมืองเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาธิปไตยอย่างไรนะแล้วก็ในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็ย้ำเตือนว่าแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทนะคะแต่เราต้องระวังนะคะการใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยนะคะในฐานะที่โซเชียลมีเดียเนาะหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็เป็นเหรียญสองด้านด้วยเช่นกันนะคะต้องขอบคุณนักศึกษามากค่ะที่ติดตามเนื้อหาในเรื่องที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์602503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับซึ่งรายการ Green Focus ของเรานะครับอัดแน่นสาระความรู้3ช่วงรายการครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับ Green View ในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนบ้านโนนแต้ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับและในช่วงที่2นะครับ Green Shot ครับไปดูการบริหารจัดการน้ำของชุมชนที่นี่กันละครับและช่วงสุดท้าย Green Idea ผมขออุบไว้ก่อนละกันครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนต้องห้ามพลาดชมนะครับแต่ตอนนี้ครับน้องกรีนรอเราอยู่แล้วไปพบกับน้องกรีนกันเลยในช่วง Green View

ดีครับน้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านโนนแต้หมู่9ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับเดิมบ้านโนนแต้อยู่หมู่4ตำบลโนนสะอาดอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิต่อมาได้แยกตัวออกมาจากตำบลโนนสะอาดเมื่อพุทธศักราช2532ครับและตั้งตำบลใหม่ขึ้นเป็นตำบลหนองขามจึงได้

0: ดับหมู่บ้านเป็นบ้านโนนแต้หมู่ที่9ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิและอยู่ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ระยะทาง9กิโลเมตรครับอาชีพหลักของบ้านโนนแต้ก็คือทำการเกษตรส่วนอาชีพเสริมคือรับจ้างและทำสวนครัวสมดังวิสัยทัศน์ที่ว่าหมู่บ้านน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมชักนำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขคำว่าหมู่บ้านน่าอยู่คือปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาดถนนหนทางในชุมชนครับส่วนเชิดชูคุณธรรมหมายถึงร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาของหมู่บ้านชักนำเศรษฐกิจพองก็แปลว่านำพาให้ใช้หลักเกษตรแผนใหม่พอกินพอใช้ในครัวเรือนหลีกเลี่ยงอบายมุขเป็นการนำพาให้ละเว้นสิ่งผิดกฎหมายของบ้านเมืองครับในเมื่อที่บ้านโนนแต้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ทำไมถึงมีปัญหาเกิดขึ้นไปติดตามหาคำตอบกันได้เลยครับผม
1: บ้านโนนแต้เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ทำการเกษตร 90% ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ลุ่มติดกับลำน้ำชีแต่ชาวบ้านกลับขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้เนื่องจากปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนพบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำหนองสาธารณะตื้นเขินน้ำใช้ในการเกษตรไม่พอเพียงน้ำจะขาดหายไปเพราะว่าไม่มีแหล่งจะเก็บกักน้ำไม่มีแก้มลิงเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ถูกทาง
2: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านนนแต้แห่งนี้ครับเป็นชุมชนที่ขาดแคลนน้ำครับเรียกได้ว่าขาดแคลนทั้งน้ำกินและน้ำใช้เป็นจำนวนมากครับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกครับก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือที่ชุมชนแห่งนี้ครับจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับและมีวิธีการอย่างไรนั้นไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
3: ปี2554-55นะครับก็มีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะครับหรือว่าสสนกและก็มูลนิธิอุทกภัทรนะครับเข้ามาหนุนเสริมก็มาช่วยนะครับในการพัฒนามาสอนให้รู้ว่าการทำแผนที่มาทำจับ GPS หรือว่าโครงสร้างน้ำยังไงผังน้ำยังไงนะครับก็ถือว่าการพัฒนานะครับที่ผ่านมาจากปี55ถึงปี59นะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าการที่จะทำแหล่งน้ำหรือพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับชุมชนนนแต้ต้องดูหลักนะครับทิศทางของน้ำให้ชัดเจน
1: บ้านโนนแต้ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหลายด้านซึ่งคุณธนกรบุริสังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิจะเป็นผู้พาไปชมกิจกรรมต่างๆของบ้านโนนแต้ติดตามคุณธนกรไปกันเลยครับ

0: สวัสดีครับลุง
1: ครับสวัสดีครับ
0: ทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังทำอาหารเอาอาหารในปลาครับ
0: เป็นงับปลาเยอะไหมปีนี
1: ้ปลาก็ปล่อยไปประมาณ 20,000 ครับคงจะหนีไปมั่งประมาณ 10% หรือ 20% นี่แหละครับ
0: แล้วแปลงเกษตรปลูกอะไรบ้างครับปีนี้
1: แปลงเกษตรก็มีปลูกถั่วปลูกหอมปลูกผักชีจีนแล้วก็มีตะไคร้มีพวกแตงกวาพวกนี้แหละครับ
0: แล้วน้ำเราจะพอใช้ไหมปีนี
1: ้ผมคิดว่าน่าจะพอนะครับเพราะว่าน้ำมันหลากมาพอดีก็มีหมู่บ้านเราก็มีเสียบ้างเป็นบางส่วนก็รัฐบาลท่านก็ลงมาช่วยเราบ้างนะก็ไม่ถึงขนาดเสียหายมากก็มีส่วนได้อยู
0: ่แล้วรายได้เป็นไงครับดีขึ้นไหมตอนนี้มีน้ำแล้ว
1: ผมก็คิดว่าจะดีขึ้นนะเพราะหมู่บ้านของเราเนี่ยพอมีน้ำมาน้ำหลากมาก็ประชาชนก็มีรายได้ทุกคนบางคนขายปลาเขาบอกได้ถึงวันละ900นะ

0: ายปลามั่งขายกบมั่งแล้วก็ลงขายกันทําปลาหมักไว้กินนานๆนะครับเพราะถ้าขายไม่ได้ก็ทําปลาไว้พอตัวสดมันเค้าก็เอาไปขายกันแล้วก็มีแม่ค้ามารับซื้อบ้านเราก็เรียกว่าอยู่อย่างสบายแล้วต่อจากนี้ไปนะเพราะแหล่งน้ําเพราะรัฐบาลก็มาทําให้นายหลวงท่านก็มาทําให้นะ
1: ครับเดี๋ยวนี้ผมก็อยู่แปลงทฤษฎีใหม่ของคุณพ่อสุตาแล้วผมจะพาไปดูสระแก้มลิงครับผม

0: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สระแก้มลิงครับสวัสดีครับทำไมจึงเรียกว่าสระแก้มลิงครับ
1: ครับครับตรงนี้คือมันเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านครับเพราะว่าหนองนี้มีจำนวน600ไร่แล้วก็เป็นที่เก็บกักน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันเกิดภัยแล้งพอดีเราก็ได้ออกความคิดว่าทำยังไงถึงจะเก็บน้ำตรงนี้ได้ถึงจะพอการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคพอดีเราก็ได้งบสนับสนุนทางสสนกและอุทกภัทรได้มาขุดคันรอบหนองประมาณ600ไร่นะครับพอดีปีนี้มีน้ำหลากลงมาพอดีก็เป็นโชคของชุมชนของเราได้กักน้ำเพื่อจะทำการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคครับผม
0: คือสระแก้มลิงนี่มีกี่ที่ครับ
1: สระแก้มลิงนี่ถ้าเรานับหนองเครือข่ายของหนองแซงและหนองน้ำขุ่นเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5ที่ครับมีน้ำเขียวเล็กน้ำเขียวใหญ่หนองทางขวางชีหลงหนองอ้อแล้วก็ลำน้ำก่ำลำน้ำก่ำเนี่ยเป็นหัวใจหลักของชุมชนครับเพราะว่าลำน้ำก่ำเนี่ยเป็นลำน้ำที่เราจะใช้ในการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคครับผม
0: แล้วประตูเปิดอาคารบังคับน้ำนี่ใช้แบบไหนครับมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเราพอเราทำเสร็จในโครงการเสร็จเราก็ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เราจะให้มีคณะกรรมการมาดูแลการปิดเปิดถ้าน้ำมันมาเยอะเราก็ปิดเปิดเราก็เปิดออกเวลาน้ำลดลงพอที่เราจะกักขังเราก็ปิดไว้ครับปิดไว้เพื่อจะสำรองน้ำเพื่อจะเอาลงมาสู่ลำน้ำก่ำเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตรนะครับผม
0: แล้วเวลาเชื่อมน้ำหนองต่อหนองนี่ทำยังไงครับเชื่อมกันยังไงครับ
1: โอ้การเชื่อมน้ำเนี่ยน้ำจะมาจากลำชีแล้วก็จะมีหนองอีกหนองหนึ่งเขาเรียกว่าหนองตะหลายออกจากหนองตะหลายก็มีประตูน้ำปิดเปิดอย่างนี้แหละครับอย่างที่เราคุยกันนะครับมีประตูปิดเปิดเวลาน้ำชีทะลักมาเราก็ปิดเปิดแล้วก็มีคลองลงมาสู่ลำนาแซงลำนาแซงอีกจุดหนึ่งออกจากลำนาแซงก็มีประตูอีกจุดหนึ่งที่ออกจากลำนาแซงจะมาหาหนองน้ำขุ่นและหนองแซงแล้วก็เราก็เปิดเป็นคลองมาสู่ลำหนองน้ำขุ่นจากหนองน้ำขุ่นแล้วก็จะมีประตูปิดเปิดอีกทีหนึ่งคือตรงที่เรายืนเนี่ยครับคือลงสู่ลำน้ำก่ำเพราะว่าลำน้ำก่ำเนี่ยเป็นหัวใจหลักของชุมชนจริงๆครับ
0: ตอนนี้มีน้ำมาประชาชนก็ดีใจและมีรอยยิ้มกับน้ำที่จะใช้ในการเกษตรต่อไป
2: ลำน้ำก่ำถือเป็นหัวใจหลักและเป็นสายเลือดของชุมชนบ้านโนนแต้เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญของหมู่บ้านเช่นน้ำทำการเกษตรหรือเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านน้ำใช้น้ำดื่มที่บ้านหนุนแต้จะมีโรงผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยของชุมชนโดยเฉพาะพอชาวนาของชุมชนบ้านหนุนแต้ทำการเกษตรเสร็จหลังฤดูแล้งก็จะมาจับปลากันมีการประมงพื้นบ้านเช่นใช้ตาข่ายหวานแหดักรอบดักใสที่นี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เพราะปลาในลำน้ำกล่ำมีจำนวนประมาณ30ชนิดมีทั้งปลาขาวปลาช่อนปลาหมอและปลาอีกหลากหลายชนิดเมื่อจับปลากันมาได้แล้ว

0: บางคนก็นำไปขายให้กับพ่อค้าและแม่ค้าที่รับซื้อปลาบางคนก็นำไปประกอบอาหาร
1: พี่น้ำก็มีกบค่ะมีปลาพร้อมค่ะมีปลาไหลพร้อมค่ะดีใจค่ะที่มีน้ำแก้งปีเนี่ยน้ำมันมากหลายดีใจหลายค่ะอีกไก่นี่พอมีน้ำก็ได้กินอย่างเลยค่ะ
0: หลังจากที่ชุมชนบ้านโนนแต้ได้มีการบริหารจัดการน้ำแล้วมีกิจกรรมทั้งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นสระกักเก็บน้ำไว้ใช้และเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวปลูกพืชสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สระแก้มลิงเป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนลดปัญหาน้ำท่วมและช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมประตูปิดเปิดคันบังคับน้ำเป็นการควบคุมบังคับน้ำไม่ให้มีน้ำมากหรือน้อยเกินไปลดปัญหาน้ำท่วมและนำน้ำมาใช้ทำการเกษตรอุปโภคและบริโภคและมีคลองเชื่อมน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อไม่ให้ลำน้ำแห้งแล้งนั่นเองครับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านโนนแต้ทำให้ชุมชนอยู่ดีกินดีมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หากินตลอดทั้งปีมีแหล่งน้ำให้ทำนาทำไร่ทำสวนได้ตลอดฤดูกาลส่งผลให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชน
2: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านโนนแต้แห่งนี้ครับเขาได้พัฒนาแหล่งน้ำและก็ได้นำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ครับทำให้แทบทุกพื้นที่ของชุมชนแห่งนี้นะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ยั่งยืนมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับชุมชนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกรีนไอเดียอย่างที่บอกไปนะครับไอเดียเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการดักปลาไหลครับจะมีอุปกรณ์การดักยังไงนั้นนะครับเราไปติดตามกันนะครับในช่วงกรีนไอเดีย
0: บ้านโนนแต้มีวิธีการทำประมงหลายแบบแต่วันนี้เราจะพามาหาปลาโดยใช้บั้งลันกันนะครับบั้งลันเป็นเครื่องมือดักปลาไหลทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้เลยครับ
3: ครับครับผมทำบั้งลันดักปลาไหลนะครับ
4: ได้เลยได้เลยลูกมันทำอยู่พอดีลูกเคยจะทำเป็นใช่ไหม
3: ครับ
4: มีใครบ้างมีน้องยุทธน้องไนท์น้องกระฟิวทำเป็นใช่ไหม
3: ครับ
4: ส่วนอื่นเราต้องมีไม้ไผ่ไหนของน้องยุทธน้องยุทธทำได้น้องกระฟิวทำไม่ได้เลย มันเล็กเกินไปลุงจะทำให้ดูวิธีทำต้องใช้ข้างหลังมันก่อนข้อมันให้มันแตกก่อน

0: ป้อมเสียบพวกเธอดูนะมันเป็นรูไหม
1: เป็นครับ
0: มันจะเหลือแค่ข้อนี้ข้อเดียวมีตัวใช้มีดเถาะปอกหั่นเป็นข้อไว้ก่อน
2: ลุงศักดิ์คะทำไมต้องปอกเปลือกมันออกคะ
0: จะทำให้มันบางแล้วก็เบาไงเวลาเราขนย้ายมันจะได้ไม่หนักเวลาไปใส่ที่อื่นมันจะไม่ต้องลำบากไม่ต้องหนักเราไปแต่ละทีมันไปหลายบ้างเป็น20 30บ้างไม่ใช่ไปแค่บ้างเดียวนี่พอเถาะเสร็จเราต้องเจาะรูแพนะรูแพเรียกว่ารูหายใจมันจะได้ไม่ตายเวลาเราไปดักมันจะหายใจได้แล้วเข้าไปข้างในมันจะ

0: ขึ้นมาหายใจตรงนี้ตรงรูนี้ทำดูเจาะรูไว้สำหรับมันหายใจเข้าไปมันจะได้ไม่ตายมีเช้าเราพยายามมันจะไม่ตายขึ้นหายใจได้มันเรียกว่ารูหายใจรูอากาศมันแค่นี้ก็ผ่านแล้วทำรูสำหรับปลาไหลตอนเข้ามาจะขึ้นหายใจตรงนี้มันจะไม่ตายนี่นะเด็กๆพอทำเสร็จแล้วจะต้องทำงาซึ่งงาลุงทำเสร็จแล้วตัวนี้จะมีเดือยกันปลาไหลออกนี่คือทางเข้าของมันมันเข้าแล้วมันจะออกไม่ได้มันจะถอยตัวกลับไม่ได้เลยทำเสร็จตัวนี้เขาเรียกว่าเดือยกันไม่ให้ปลาไหลกันตัวนี้ออกมาได้ทำเสร็จแล้วจะพาไปดักปลาไหลจะไปกันไหม
1: ไปค่ะ
0: พร้อมหรือยังพร้อมจะไปหรือยังเด็ก
1: ๆพร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วก็ไปลุงจะพาไปเด็กๆเวลาจะใส่เราต้องดูทางที่ปลาไหลจะมาพอเราใส่ตรงกลางมันจะไม่เข้าตรงนี้มันจะเป็นศูนย์รวมมันมาจากฝั่งนู้นก็จะมาเข้ามาจากฝั่งนี้ก็จะเข้าพอเป็นตรงรวมมันก่อนที่มันจะกลับตัวคือเราต้องดักตรงนี้วิธีดักมันจะทำให้ดูท้ายเท้าอย่าดึงซะหน่อยมันโล่งๆตรงที่เราจะเสียบบ้านลงไปแล้วก็เสียบนี้ลงไปเสียบนี้ไปจุดมันลอยนิดนึงเวลามันเข้ามันจะไม่ตายถ้ามันจมน้ำแล้วมันจะตายนี่นะเวลาเราจะใส่เราต้องมีหอยมีปูมาตำให้ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างพอใส่ในบ้างแล้วก็ใช้งาปิดเข้าใจไหมทุกคน
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ปลาไหลไปทำหลามปลาไหลกันวันนี้เราใส่เสร็จแล้วไปกันเถอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดู

0: เด็กๆว่าเราจะได้ปลาไหลกันไหม
1: ได้ค่ะ
0: หวังว่าวันพรุ่งนี้คงจะได้ปลาไหลวันนี้คงจะได้ปลาไหลแล้วก็เอาไปทำหลามปลาไหลกันทำแบบอร่อยอร่อยลุงจะโชว์ฝีมือให้สุดๆดูก่อนว่าเราจะมีปลาไหลได้หรือเปล่า
2: ได้ได้
0: ปลาไหลนี่ไงได้แล้วนี่เห็นไหมนี่ปลาไหลไปกลับบ้านกันแล้วเราก็ไปทำปลาไหลหวานปลาไหลกันนี่เด็กๆเราได้ปลาไหลมาแล้วดูนะได้กี่ตัว1 2
1: 3
0: เราจะได้ทำหลามปลาไหลแบบสุดยอดสุดยอดไปเลยทำให้สุดยอดฝีมือไปเลยมีเครื่องปรุงที่ลุงบอกไปนั้นเราเอามาโขกใส่กันหมดแล้วรวมกันแล้วปลาไหลแล้วก็สับเสร็จแล้วเรามาคลุกเขาให้เข้ากันหอมไหมเด็กๆหอมไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องปรุงเป็นเครื่องปรุงเป็นบ้านเราเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนั่นเด็กๆเราไม่ต้องใส่เต็มนะเวลามันสุกมันจะขยายตัวขึ้นนี่เด็กๆเราก่อไฟไว้แล้วเราก็ให้เผาเลยทำเหมือนบังขลาม
3: ลุงศักดิ์เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะสุก
0: ดูที่ไม้ไผ่ถ้าไม้ไผ่มันเตียนเกือบจะไหม้ก็รู้แล้วว่ามันสุกพอพวกนี้มันไม่นานมันก็สุกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเพราะของพวกนี้มันสุกไม่ยาก

0: เราจะได้กินหลามปลาไหลแบบอร่อยอร่อยกันแล้ววันนี้คืออยากกินกันหรือยัง
1: อยากกินแล้วค่ะ
0: งั้นไปกันเลยยอดหอมหอมไหมเด็กๆหอมไหม
1: หอมค่ะ
0: นี่คือหลาม

0: น้องๆครับชุมชนบ้านโนนแต้ได้นำแผนชุมชนมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านทำให้ตำบลแห่งนี้เข้มแข็งยั่งยืนถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของชุมชนเข้มแข็งนะครับด้วยการพัฒนาลุ่มน้ำชีพัฒนาแหล่งน้ำและเปลี่ยนวิถีเกษตรเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ชุมชนเกิดความสุขยั่งยืนสามารถคงวิถีชีวิตและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้สมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นมาได้นอกจากนี้ชุมชนบ้านโนนแต้ยังยึดหลักวิถีชีวิตดั้งเดิมรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากที่อยู่อย่างคนสิ้นหวังท้อแท้ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรชุมชนบ้านโนนแต้ในตอนนี้มีแต่ความสุขความอบอุ่นในครัวเรือนและมีรอยยิ้มเกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนลาไปก่อนนะครับติดตามรายการ Green Focus ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับชุมชนบ้านโนนแต้แห่งนี้ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีหน่วยงานใดครับที่จะหยิบยื่นความสำเร็จไปสู่ชุมชนนั้นได้หากคนในชุมชนปราศจากความเข้าใจขาดพลังความร่วมแรงร่วมใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับและก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับชุมชนอื่นๆอีกด้วยครับที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองครับเชื่อว่าชุมชนของท่านก็จะประสบความสำเร็จดังเช่นชุมชนโนนแต้นี่แหละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับในส่วนที่1 นะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการและวิชาชีพนะครับโดยเวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับเรามักจะอธิบายถึงตัวพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับว่าเวลาเราพูดถึงพัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะแบ่งการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคใหญ่ๆก็คือยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับยุคพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับโดยยุคพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะกินช่วงระยะเวลานะครับในช่วงทศวรรษ1950และทศวรรษ1960นะครับก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับแล้วก็กำหนดให้ช่วงนะครับก่อนหน้านะครับทศวรรษ1950เนี่ยนะครับเป็นช่วงยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ช่วงหลังทศวรรษ1960เป็นต้นมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับการแบ่งแบบนี้เนี่ยนะครับคือการอธิบายโดยการมองว่านะครับพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดแบ่งที่สำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมศาสตร์นะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยว่านะครับว่าพฤติกรรมศาสตร์นั้นก็คือการนำเอานะครับการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่การศึกษานะครับในทางรัฐศาสตร์ก็คือการทำให้รัฐศาสตร์นั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาซึ่งการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับครอบงำนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับแต่การอธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับคลาสฟอนเบอร์เมอร์นะครับอดีตศาสตราจารย์ทางด้านการเมืองเปรียบเทียบนะครับของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยกล่าวว่ามันไม่เคยมีการครอบงำนะครับของแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ในยุโรปนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่านะครับแม้ว่าจะมีการศึกษานะครับแบบพฤติกรรมศาสตร์นะครับในยุโรปแต่ว่านะครับสถานะของการของพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่เคยมีสถานะของการครอบงำเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งนะครับการแบ่งพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคเนี่ยนะครับโดยการใช้พฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดเทียบเคียงเนี่ยนะครับมันจึงสะท้อนประสบการณ์ของการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเป็นหลักนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายเรื่องของพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับออกมาเป็นทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือการอธิบายนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับช่วงที่1นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวทางการศึกษาในเชิงกฎหมายสถาบันนะครับแล้วก็อิทธิพลของการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็จะกินระยะเวลานะครับต่อมาจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950นะครับที่นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับเสนอให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับรัฐศาสตร์นะครับจากในแนวทางแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสถาบันการเมืองที่เป็นทางการนะครับแล้วก็การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยไปสู่การศึกษาในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การศึกษาที่นะครับมีการนำเอาวิธีการศึกษาในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็วิธีการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1960เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการตั้งคำถามนะครับกับวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การถกเถียงที่สำคัญนะครับมันนำไปสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการหลุดออกมาจากยุคที่เราเรียกว่า

ยุคพฤติกรรมศาสตร์นะครับมาสู่ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นยุคซึ่งมีความเป็นพหุนิยมนะครับทั้งในเชิงของแนวทางการศึกษาแล้วก็ความเป็นพหุนิยมนะครับในเชิงของวิธีการศึกษานะครับนั่นทำให้หลังพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นแนวทางที่ครอบงำการศึกษารัฐศาสตร์อีกต่อไปนะครับในขณะที่ในยุโรปเองเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากในสหรัฐอเมริกานะครับในยุโรปเนี่ยนะครับผมก็จะสำรวจนะครับทั้งหมด3ประเทศหลักๆก็คืออังกฤษนะครับฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับเราจะพบว่าฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับเพราะว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษาที่มีความเป็นศาสตร์วิทยาการนะครับเราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าเป็น Studwissenschaft นะครับหรือว่าเป็นการศึกษาที่เน้นการฝึกบุคลากรนะครับให้เข้าไปทำงานในระบบราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนะครับแบบ Studwissenschaft ก็จะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเน้นความรู้นะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านกฎหมายความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับความรู้ทางด้านสถิตินะครับความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบุคคลเนี่ยเข้าไปทำงานในฐานะของนักปกครองนะครับความรู้ทางด้านสตัดวิสันชาร์ปจะเป็นความรู้ที่เน้นของความเป็นนะครับความรู้ทางด้านปกครองมากกว่าความรู้ทางด้านการเมืองนะครับในขณะที่ในกรณีของอังกฤษเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักที่สำคัญ2สำนักก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับความรู้ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองเป็นหลักนะครับในขณะที่สำนักเคมบริดจ์นั้นนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถาบันการเมืองนะครับแล้วก็การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เป็นหลักนะครับในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับในกรณีของอังกฤษนะครับเราจะพบว่าในช่วงทศวรรษ1950นะครับอังกฤษมีการตั้งสมาคมนะครับรัฐศาสตร์อังกฤษนะครับมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารที่สำคัญนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับอยู่หลายฉบับด้วยกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับความรู้นะครับที่มีความหลากหลายนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับความรู้ที่มีลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแต่ว่าลักษณะเชิงประจักษ์อันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของรัฐศาสตร์อเมริกันนะครับเพราะว่าความรู้นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ในของอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เน้นในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการศึกษานะครับแบบนิรนัยนะครับหรือแบบ deductive นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญนะครับที่การศึกษารัฐศาสตร์นะครับในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์นั้นให้ความสำคัญนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็มีการพัฒนาในเชิงสถาบันนะครับอย่างดีมากนะครับในกรณีของฝรั่งเศสเองมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าในกรณีฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษานะครับของการศึกษาในเชิงของกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็การศึกษานะครับในเชิงสังคมวิทยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของการศึกษาสังคมวิทยาการเมืองนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการศึกษารัฐศาสตร์ในฝรั่งเศสนะครับในขณะที่ในกรณีของเยอรมนีเองเนี่ยเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมีการแบ่งออกมาเป็นเยอรมันตะวันออกแล้วก็เยอรมันตะวันตกนะครับเยอรมันตะวันตกเองเนี่ยนะครับการศึกษาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการตอบคำถามนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทำให้เยอรมันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเผด็จการแบบขวาจัดนะครับภายใต้อิทธิพลของพรรคนาซีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำพยายามที่จะบอกว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือว่าไอ้ตัว political science เนี่ยนะครับมันคือ democratic science หรือว่าเป็นศาสตร์นะครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับของชุดความรู้นะครับชุดความรู้ชุดแรกจะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของตัวปรัชญาการเมืองนะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญ

ก็คือสำนักมหาวิทยาลัยไฟบวกแล้วก็มหาวิทยาลัยมิวนิกนะครับส่วนที่2จะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเชิงประจักษ์และเชิงปริมาณนะครับโดยมีสำนักที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยโคโลนและมหาวิทยาลัยมันไฮน์นะครับและสำนักสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่ว่าในเรื่องของการศึกษานะครับในเชิงทฤษฎีทางด้านมาร์กซิสต์และทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นต้นนะครับในกรณีของเยอรมันเองก็จะมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เยอรมันนะครับและในขณะเดียวกันก็มีการออกวารสารอีกหลายฉบับนะครับที่เป็นพื้นที่นะครับที่ให้นักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับได้ใช้ในการสื่อสารนะครับความรู้หรือว่าพัฒนาตัวการพัฒนาความรู้นะครับในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์ด้วยกันเองนะครับนอกเหนือจากบริบทของทั้ง3ประเทศแล้วนะครับเราจะพบว่าในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับบูรณาการยุโรปนั้นมันยังทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปนะครับเพราะว่าการก่อตั้งนะครับเป็นประชาคมยุโรปนะครับแล้วก็พัฒนาต่อมานะครับเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศสมาชิกนะครับในรูปของการจัดตั้งเป็นสมาคมนะครับการศึกษานะครับรัฐศาสตร์ในระดับของในระดับของยุโรปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตีพิมพ์วารสารต่างๆนะครับการตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับอย่างการก่อตั้งนะครับ European University Institute ที่เมืองฟลอเรนซ์นะครับเพื่อทำการเรียนการสอนนะครับทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอกนะครับรวมไปถึงนะครับโครงการ Erasmus นะครับที่เปิดโอกาสให้มีการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้เดินทางนะครับในการลงทะเบียนเพื่อที่จะศึกษาในธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกันนะครับในประเทศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของยุโรปเองนะครับก็จะมีพัฒนาการทั้งประเทศนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการในระดับของภูมิภาคนะครับผ่านการสร้างความร่วมมือนะครับในการบูรณาการยุโรปในส่วนของเอเชียนะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายนะครับโดยการยกประเทศนะครับที่เป็นตัวอย่างขึ้นมา2ประเทศนะครับประเทศแรกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนานะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการฟื้นฟูเมจินะครับในปีค.ศ. 1868นะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะที่เป็นวิชาที่จะใช้ในการฝึกฝนนะครับบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในภาครัฐนะครับหรือเข้าไปรับราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเองในช่วงก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นรัฐศาสตร์ซึ่งรับอิทธิพลของการศึกษารัฐศาสตร์แบบเยอรมันหรือว่าการศึกษารัฐศาสตร์แบบสตัดวิสเซนชาร์ฟเข้ามานะครับการเรียนการสอนก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนะครับความรู้ที่จะนำไปสู่การเข้าไปรับราชการนะครับแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับรัฐนะครับซึ่งจะมีการเรียนการสอนในภาควิชารัฐศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยเราจะพบว่าการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในตัวของทฤษฎีการเมืองที่เป็นทฤษฎีในเชิงประทัดสถานนะครับแล้วก็เป็นการศึกษานะครับในตัวสถาบันการเมืองแล้วก็การศึกษาเรื่องของตัวแสดงทางการเมืองนะครับซึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมันจะสะท้อนธรรมเนียมของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1880นะครับเป็นต้นมานะครับในญี่ปุ่นนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างที่ทุกท่านก็พอจะทราบดีนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับโจทย์ใหญ่ในช่วง2ทศวรรษแรกก็คือความพยายามในการหาคำตอบนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังรับธรรมเนียมของการศึกษานะครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2มานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980นะครับเมื่อมีการรับเอาวิธีการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเข้ามานะครับโดยที่จะมีกลุ่มนักวิชาการนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับที่ร่วมมือกันในการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็รับเอาการศึกษานะครับในต่างประเทศนะครับเข้ามาสู่การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเพื่อที่จะทำให้การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความเป็นสากลมากขึ้นในขณะที่ในกรณีของจีนเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับเริ่มมีความสำคัญขึ้นนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1970นะครับหลังจากที่
เติ้งเสี่ยวผิงนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์นะครับและเมื่อขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980นะครับเราก็จะพบว่านะครับก็เริ่มมีการนะครับก่อตั้งสมาคมรัฐศาสตร์จีนนะครับแล้วก็เริ่มมีการก่อตั้งนะครับภาควิชารัฐศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในประเทศจีนนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับและมหาวิทยาลัยฟูตันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับถูกสนับสนุนให้พยายามสร้างนะครับตัวทฤษฎีการเมืองนะครับที่เป็นทฤษฎีการเมืองของจีนเองนะครับเพื่อที่จะท้าทายนะครับการครอบงำความรู้ของตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลักดันนะครับให้นักวิชาการนะครับพยายามที่จะสร้างชุดความรู้นะครับที่อธิบายลักษณะเฉพาะนะครับของจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้การสร้างความรู้ตรงนั้นมันสะท้อนการที่รัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างความชอบธรรมนะครับให้กับรัฐบาลจีนนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับลักษณะที่น่าสนใจก็คือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและการรักษาอำนาจนะครับให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนะครับเซ็นเซอร์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับสามารถที่จะทำงานนะครับต่อไปได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับในกรณีของบริบทของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการรับใช้อำนาจรัฐในกรณีของไทยนะครับเราจะพบว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในไทยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับหลายๆประเทศนะครับก็คือวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการฝึกฝนบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการนะครับกระทั่งจนกระทั่งมาถึงในช่วงหลัง2475นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยสถานะของวิชารัฐศาสตร์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ยังถูกนำมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการผลิตบุคลากรนะครับเข้าไปรับใช้นะครับว่าเข้าไปทำงานนะครับในระบบราชการนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษ1970เป็นต้นมานะครับเมื่ มีนักรัฐศาสตร์นะครับจำนวนมากเนี่ยนะครับที่เริ่มทยอยกลับมาจากการศึกษาต่อนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักรัฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับอย่างเช่นพวกสุจิตบงบงการนะครับชัยอนันต์สมุททวนิชนะครับลิขิตธีระเวคินนะครับระดมวงน้อมนะครับธงชัยวงชัยสุวรรณพวกนี้จะมาพร้อมกับนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยที่ค่อนข้างแตกต่างจากการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับในช่วงต้นก็คือว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของความเข้มแข็งหรือความเป็นสถาบันนะครับของตัวสมาคมรัฐศาสตร์ของแห่งประเทศไทยนะครับเราจะพบว่าสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีบทบาทนะครับในการให้การสนับสนุนหรือการส่งเสริมนะครับการทำงานของนักรัฐศาสตร์ไทยเลยนะครับมันกลายเป็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือการทำวิจัยของนักรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นการพัฒนานะครับที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพนะครับความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรนะครับของนักรัฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นบัตรเจกบุคคลเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวสมาคมนะครับหรือว่าตัวสมาคมวิชาชีพเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่มีความแตกต่างมากนะครับเมื่อเราเทียบกันนะครับกับพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกิดมาแล้วนะครับในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับการทำความเข้าใจนะครับเรื่องของพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศต่างๆและในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป
นะครับโดยที่ความแตกต่างอันนั้นเนี่ยนะครับ

จะเกี่ยวข้องกับตัวบริบทนะครับของเศรษฐกิจการสังคมนะครับรวมไปถึงนะครับบริบททางประวัติศาสตร์นะครับที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากให้ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับลองทำการเปรียบเทียบนะครับลองทำการคิดวิเคราะห์แล้วลองการเปรียบเทียบกันนะครับว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีบริบทอะไรนะครับมีเงื่อนไขนะครับหรือมีวัตถุประสงค์นะครับที่แตกต่างกันแล้ววัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับการศึกษานะครับหรือว่าแนวทางหรือการพัฒนาการนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการคนที่จบการศึกษาในด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยก็จะสามารถไปทำงานนะครับในอาชีพต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับที่ทำงานในภาครัฐนะครับหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้การสนับสนุนทางการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับเวลาเราพูดถึงการทำงานในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะจำกัดเฉพาะนะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับการทำงานในฐานะนักการทูตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศยังเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของการทำงานในหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหรือหน่วยงานทางด้านการทูตนะครับที่มีการเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นการทำงานในฐานะที่เป็นนะครับพนักงานนะครับในภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำงานในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันนโยบายนะครับการทำงานในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐภาคเอกชนนะครับการทำงานในเชิงของนโยบายหรือเรื่องของการทำงานในฐานะที่เป็นคนทำงานในภาคเอกชนแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในด้านหนึ่งนะครับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เองก็จะช่วยให้ทักษะนะครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวิเคราะห์นะครับในการคิดการวิเคราะห์ทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะครับพวกนี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือไปจากทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์นะครับในการนำไปใช้นะครับในการพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองนะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองความรู้ทางด้านเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะสามารถเอาไปใช้นะครับในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในภาครัฐนะครับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนทางด้านการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับส่วนนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เข้าไปทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางด้านการระหว่างประเทศนะครับความรู้ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศความรู้ทางด้านองค์การระหว่างประเทศความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนะครับพัฒนานะครับให้เราสามารถเอาความรู้พวกนี้นะครับไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับรวมไปถึงนะครับนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายนะครับการต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะความรู้ทางด้านการบริหารองค์นะครับความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านงบประมาณการคลังนะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนนะครับการทำงานในภาคเอกชนก็จะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนะครับอาศัยความรู้ทางด้านเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการทำงานในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในกระทรวงทบวงกรมหรือว่าการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับความรู้เรื่องของการจัดการองค์การนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนโยบายนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำนะครับหรือการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการนะครับพวกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่สำคัญนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้เราสามารถเนี่ยนะครับทำงานนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานนะครับใน

ภาคเอกชนนะครับในภาครัฐนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่นะครับเรามองว่าให้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้ในเชิงวิชาการนะครับเป็นอย่างมากเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่านะครับไอ้ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนะครับที่เราประกอบได้นะครับในอนาคตครับ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำทับสภากาชาดไทยตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
4: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
5: คร
4: ับ ท่านโทรมาพอดี
6: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
10: น้องก็พูดถูกครับ
11: ไม่โกงด้วยหรอ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
14: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1 นะครับการบริหารธุรกิจการตลาดนะครับกิจการธุรกิจหมายถึงการที่เราผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายโดยมุ่งหวังกำไรนะครับดังนั้นเมื่อเป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายงานหลักของการทำธุรกิจก็คือการตลาดและการผลิตที่การดำเนินงานนะครับส่วนภารกิจอื่นๆนะฮะอย่างเช่นงานการเงินการบริหารการเงินการบริหารบุคคลงานวิจัยซึ่งเป็นงานที่ล้วนแล้วจะมีความสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการตลาดเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดนะครับการตลาดนะฮะการตลาดเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการนะฮะกิจการเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการตลาดเพื่อให้สินค้านะฮะขายหรือให้ขายสินค้าหรือบริการได้นะครับดังนั้นการตลาดเนี่ยหมายถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะฮะโดยสื่อสารและส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคนะครับดังนั้นการตลาดหมายถึงการทำให้เกิดการขายเพราะฉะนั้นหลักการตลาดจึงมีอยู่2 ส่วนนะครับขั้นที่1คือจะต้องรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่รู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วก็มาสร้างองค์ประกอบต่างๆภายในกิจการของเราเพื่อทำให้เกิดการขายสินค้าได้นะครับการตลาดมีความสำคัญเพราะว่าการตลาดนั้นเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้านะครับการตลาดทำให้ธุรกิจอยู่ได้เพราะว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดรายได้และผลตอบแทนสำหรับธุรกิจนะครับการตลาดที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถได้รับการตอบสนองต่อความต้องการนะด้วยความพึงพอใจนะครับแล้วก็ช่วยยกระดับมาตรฐานค่าของชีพของประชากรในสังคมได้ด้วยถ้าหากว่าทำการตลาดได้ดีนะครับงั้นหลักการตลาดนะก็มีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือรู้จักผู้ซื้อแล้วรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับสภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาวะการแข่งขันในตลาดนะเมื่อรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วเราก็นำเอาข้อมูลความรู้นั้นเนี่ยมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการขายนะครับการรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมตลาดเราเรียกว่าเป็นการศึกษาวิจัยตลาดนะครับศึกษาวิจัยตลาดหลักๆก็จะมีอยู่2 ส่วนในการส่วนแรกเลยคือศึกษาเกี่ยวกับผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะฮะต้องการสินค้าอะไรนะซื้อเมื่อไหร่ซื้อมีความถี่ขนาดไหนซื้อที่ไหนและซื้อไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับเมื่อรู้จักผู้ซื้อแล้วนอกจากนั้นยังรู้จักสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับผู้ซื้อด้วยอย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจของสังคมรายได้ของประชากรกำลังซื้อวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมแฟชั่นต่างๆนะฮะที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมของผู้ซื้อนะครับนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมจะประกอบไปด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดนะครับอย่างเช่นสถานการณ์แข่งขันกับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันนะครับหรือสถานการณ์การแข่งขันในสินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได้นะครับงั้นเมื่อเราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมา

วางมาสร้างองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันเกิดการขายนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการวางแผนการตลาดนะการวางแผนการตลาดนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนะครับแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันหรือว่าในการที่จะเอาชนะใจผู้ซื้อเนี่ยนะครับซึ่งกลยุทธ์กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดนั้นเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกคือตัวสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับงั้นเนี่ยจะต้องมีสินค้าก่อนอันดับที่2คือราคานะครับนะสินค้านั้นเนี่ยควรจะต้องมีราคาที่ผู้ซื้อเนี่ยยินดีหรือยอมรับที่จะจ่ายได้นะครับและสูงพอที่จะกิจการของเราจะสามารถทำกำไรได้นะอันที่3ก็คือสถานที่เรื่องการวิธีการจัดจำหน่ายนะการจัดจำหน่ายที่สะดวกทำให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันที่4ก็คือการส่งเสริมการขายหรือการช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อนะครับซึ่งทั้ง4ตัวนี้เนี่ยรวมเรียกว่า 4P ทางตลาดนะครับอย่างที่4 4P การตลาดนะฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษคือ product price place แล้วก็ promotion นะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์นะฮะการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูว่าการตลาดหมายถึงว่าทำอย่างไรที่ให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขายได้ทำอย่างไรที่ให้เกิดการขายได้นะครับการตลาดก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะการตลาดนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือการวิจัยตลาดการศึกษาตลาดเพื่อให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ซื้อของเราผู้ซื้อของเราเป็นมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วผู้ซื้อของเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจรู้จักสภาวะสถานการณ์ของผู้ซื้อแล้วเราก็จะมาสร้างองค์ประกอบและมาทำแผนการของเราเองว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถช่วยนะฮะหรือว่ากระตุ้นให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราได้นะครับซึ่งหัวใจของการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นประกอบไปด้วยปัจจัยอยู่4อย่างด้วยกันอันนี้1คือมีสินค้าที่ถูกใจอันที่2คือสินค้านั้นเนี่ยมีราคาที่ยอมรับได้นะอันที่3สินค้านั้นสามารถเข้าถึงได้สามารถรับได้นะฮะมาสามารถมาถึงมือได้อย่างสะดวกนะฮะเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะอันที่4ก็คือสามารถรับรู้ข้อมูลได้รับข้อมูลมีความมั่นใจในสินค้านั้นจะทำให้ลูกค้านั้นสามารถตัดสินใจซื้อได้ตอนที่2การดำเนินงานนะครับหรือการผลิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเรียก เทคนิคที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยว่า เรื่องของการผลิตนะครับทีนี้เทคนิคทางด้านการบริหารธุรกิจนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราพูดถึงไม่ได้มีธุรกิจหลักๆอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือธุรกิจที่ผลิตสินค้านะฮะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายนะครับอีกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นบริการนะครับเนื่องจากธุรกิจบริการนั้นเนี่ยมาจะไม่ได้มีการผลิตสินค้ามักจะไม่ได้เป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายนะเป็นการเป็นการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการทำงานของธุรกิจบริการเนี่ยเราจะมักจะเรียกว่าการดำเนินงานนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเทคนิคในทางด้านการปฏิบัติเนี่ยนะครับเรามักจะมีคำว่าการผลิตและการดำเนินงานนั่นหมายความว่า เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าหรือการดำเนินงานซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงการผลิตเนี่ยนะครับนั่นก็อยากจะให้เข้าใจถึงว่ามันหมายถึงเป็นการผลิตสินค้าและการให้บริการด้วยกันนะครับนะการผลิตหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยนะหมายการทำให้เกิดสินค้าหรือบริการที่พร้อมจะจำหน่ายได้นะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงการตลาดแล้วนะฮะการตลาดเนี่ยนะฮะการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยมันจะเกิดก่อนการตลาดนะฮะคือเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมี

ค้าหรือบริการที่จะไปจำหน่ายได้นะคือต้องมีการผลิตนะมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานเกิดขึ้นก่อนนะครับในทางด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศเนี่ยนะครับการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะว่าการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยเป็นการสร้างผลผลิตหรือว่า GDP ของประเทศผลผลิตมวลรวมของประเทศนั้นมาจากการที่ประชากรในประเทศเนี่ยมีการผลิตและมีการดำเนินงานบริการต่างๆนะครับดังนั้นการผลิตเนี่ยจึงถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะฮะนะนั้นการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยนะครับเป็นนอกจากจะเป็นรากฐานของประเทศแล้วนะจริงก็เป็นหัวใจเป็นพื้นฐานของกิจการนะครับเพราะนั้นธุรกิจหรือการดำเนินงานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายโดยหวังผลกำไรได้นะครับดังนั้นกิจการเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถผลิตสินค้าหรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้กิจการก็จะไม่สามารถมีธุรกิจได้นะครับการผลิตหรือการดำเนินงานนะการผลิตหรือการดำเนินงานที่ดีนะครับก็ย่อมจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะสามารถบริโภคได้อย่างพึงพอใจงั้นถ้าหากว่ามีการผลิตที่ดีนะผู้บริโภคก็ย่อมจะมีความสุขเพราะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะครับซึ่งถ้าหากว่าสังคมสามารถมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานที่ดีสังคมก็สามารถที่จะมีมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นเนื่องจากได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยนะเพราะนั้นการผลิตจึงเป็นฐานสำคัญนะฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศนะการบริหารการผลิตที่ดีจึงมีความสำคัญนะสำคัญต่อการบริหารธุรกิจและสำคัญต่อความเป็นอยู่ของสังคมและประเทศชาติด้วยนะครับหลักการผลิตนะฮะในการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนั้นเมื่อเราก่อนที่เราจะลงมือผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราควรจะต้องมีการออกแบบนะฮะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะฮะจะออกมาถูกต้องนะตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับงั้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วเนี่ยแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเป็นตัวกำหนดว่านั้นเนี่ยการผลิตจะต้องผลิตอย่างไรจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับนี้ในการที่เราจะดำเนินการผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนอันแรกคือจะต้องนะก่อนที่จะลงมือการผลิตนะครับมันจะต้องมีการสร้างกำลังการผลิตขึ้นมาซะก่อนนะครับงั้นในหลักการบริหารการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยนะฮะต้องมีการสร้างกำลังการผลิตขึ้นมานะครับแล้วเมื่อสร้างการผลิตแล้วเราถึงจะนำเอากำลังการผลิตนั้นนะกำลังการผลิตหมายถึงความสามารถในการที่จะผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามที่กำหนดหรือตรงตามที่ออกแบบไว้นะครับนั่นขีดความสามารถเมื่อสร้างขีดความสามารถขึ้นมาแล้วการผลิตจริงก็คือเป็นการนำเอาขีดความสามารถนั้นเนี่ยมาใช้ในการผลิตเพื่อการให้เกิดผลิตภัณฑ์ครับตอนที่3การดำเนินการการผลิตนะครับการผลิตการที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะการผลิตหรือการให้บริการนะครับการเริ่มต้นธุรกิจดีกว่านะจะเริ่มต้นธุรกิจได้จะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะไปจำหน่ายนะครับงั้นจุดเริ่มต้นคือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้านะครับงั้นเราก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับนั้นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นนะก็จะต้องศึกมองทั้งสองด้านมองทั้งทางด้านการตลาดก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์มาอย่างไรที่จะทำให้ถูกใจผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อเนี่ยนะฮะสามารถได้รับความพึงพอใจจากสินค้านั้นได้นะครับส่วนอีกมุมหนึ่งนะฮะจะออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะทำให้สามารถผลิตได้ง่ายและต้นทุนต่ำก็อย่าลืมว่าการทำธุรกิจนั้นคือการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายนะโดยหวังผลกำไรนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงว่าจะต้องสามารถจำหน่ายสามารถขายได้ง่ายนั่นก็คือลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายในขณะเดียวกันจะต้องสามารถ

ผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำเพียงพอให้กิจการนั้นสามารถทำกำไรได้นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะพูดสั้นๆก็คือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวลูกค้าและมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับถึงจะออกแบบได้นะครับนอกจากนะแต่ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจอีกอย่างนะฮะและถึงแม้ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจบริการการบริการก็ต้องมีการออกแบบนะครับนะดังนั้นเวลาเราออกเราจะให้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแต่เฉพาะตัวบริการที่เราจะให้นะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารถ้าหากว่าธุรกิจของเราต้องการจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับการออกแบบบริการจะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้าที่ได้รับในการมารับบริการนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สมมติว่าเราเป็นร้านอาหารการที่ลูกค้ามารับบริการมาทานอาหารกับเราเนี่ยนะครับประสบการณ์ของลูกค้าไม่ใช่แค่ทานอาหารเท่านั้นนะครับประสบการณ์ของลูกค้าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เดินทางมาถึงจอดรถได้ไหมมีที่จอดรถไหมนะฮะจอดรถเสร็จเดินเข้ามาในร้านมีใครต้อนรับไหมนะฮะเมื่อคนเดินเข้ามาในร้านมีคนต้อนรับแล้วอ่านเมนูแล้วเป็นยังไงเลือกเมนูไงสั่งอาหารอย่างไรนะฮะสั่งอาหารอย่างไรหลังจากสั่งแล้วได้รับอาหารอย่างไรโอเครสชาติอาหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะทานอาหารเสร็จจ่ายการชำระเงินการคิดเงินคิดเงินอย่างไรนะครับแล้วพอทานเสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วออกจากร้านออกจากร้านด้วยความสะดวกไหมด้วยความมึงพอใจไหมทั้งหมดนี้นะเราเรียกว่าวงจรของการให้บริการเพราะฉะนั้นการออกแบบบริการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงวงจรทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบของประสบการณ์ของผู้ที่มารับบริการนะครับอันนั้นคือหลักการออกแบบนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างระบบการผลิตขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะจำหน่ายนะครับเมื่อออกแบบเสร็จแล้วนะฮะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็ตัวแบบผลิตภัณฑ์นะฮะตัวหน้าตาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะเป็นตัวมากำหนดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรนะครับระบบบริการนะครับนั่นคือตัวขีดความสามารถของระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรซึ่งในกระบวนการนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอันแรกเลยคือการวางแผนกำลังการผลิตนะกำลังการผลิตหมายถึงกำลังขีดความสามารถในการผลิตหรือในการให้บริการต่อเวลา1-1นะครับต่อเวลา1-1เพราะนั้นก่อนอื่นเลยจะต้องตัดสินใจอันดับแรกเลยว่าอย่างเช่นถ้าจะสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจะสร้างโรงงานใหญ่ขนาดไหนจะให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับนะปกติแล้วใช่ไหมครับเราบอกว่าเรารู้ว่าสมมติว่าเราศึกษาตลาดมาแล้วเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้มีความต้องการแค่ไหนอย่างเช่นมีความต้องการเดือนละ 10,000 ชิ้นนะฮะถ้าหากว่าเราผลิตเราสร้างโรงงานขึ้นมาทำกำลังการผลิตขึ้นมาเท่ากับ 10,000 ชิ้นพอดีเป๊ะเดือนไหนที่มีความต้องการเกินไปเราก็จะมีของไม่พอขายนะฮะเดือนไหนมีความต้องการน้อยหน่อยของเราก็จะเหลืออันนี้คือสิ่งที่จะต้องตัดสินใจผู้บริหารจะต้องตัดสินใจดังนั้นเราจะสร้างโรงงานในระดับแค่ไหนนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าการวางแผนการผลิตบริการก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะทำร้านอาหารนะฮะเราก็ควรจะต้องมีไอเดียอยู่แล้วล่ะว่าร้านอาหารของเราเนี่ยจะให้บริการลูกค้าในแต่ละชั่วโมงจำนวนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งร้านอาหารของเราเนี่ยให้มีขีดความสามารถในการให้บริการในปริมาณเท่าไหร่ชั่วโมงละ10คนชั่วโมงละ50คนชั่วโมงละ100คนนะครับนั่นคือการวางแผนกำลังการผลิตเมื่อวางแผนกำลังการผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อมาว่าในกระบวนการในการที่จะให้การผลิตหรือการให้บริการนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการนะมันมีความสำคัญเนื่องจากว่าจะได้เป็นตัวบอกว่าในการที่จะให้เกิดการผลิตสินค้านั้นจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ใช้บุคลากรใช้สถานที่ใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะฮะในกระบวนการของการให้บริการ

นะฮะจะต้องมีขั้นตอนในการให้บริการอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีบุคลากรอย่างไรนะฮะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการจะเป็นตัวที่มากำหนดต่อไปทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่านั้นถัดมาคือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะจะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรจะใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ในจำนวนเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะครับนั่นคือองค์ประกอบที่มาสร้างกำลังการผลิตนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อมีเครื่องเมื่อรู้เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดสินใจเกี่ยวกับตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีอาคารงั้นเมื่อเรามีการเรารู้ว่าเราจะติดตั้งเครื่องจักรติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งสถานที่ตั้งโต๊ะตั้งครัวตั้งอะไรยังไงแล้วเราก็ดูว่าอาคารจะต้องมีหน้าตาเป็นยังไงนะมีผังอาคารนะครับสถานที่และที่ตั้งจะเป็นยังไงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจนะฮะเมื่อนะแล้วสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องของกำลังคนแน่นอนก็จะต้องตามมาใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการกำลังการผลิตขนาดนี้ใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ขนาดนี้อาคารของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะระยะห่างระหว่างสถานีต่างๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้กำลังคนเท่าไหร่ใช้เรื่องออกแบบงานทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตหรือขีดความสามารถในการดำเนินงานนะครับอันนี้คือเรียกว่าการสร้างกำลังการผลิตนะเมื่อสร้างกำลังไปแล้วขั้นต่อไปคือเรื่องของการลงมือปฏิบัติก็คือการนำเอากำลังการผลิตเนี่ยมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับอันดับแรกนะอันดับแรกของการที่เราจะเริ่มต้นลงมือทำงานนะในระบบการจัดการทุกอย่างในปรัชญาของการจัดการทุกอย่างการทำงานจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนนะครับการวางแผนนะฮะเพราะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือในการที่เราจะมีสินค้าพร้อมที่จะขายกับลูกค้าหรือมีบริการที่พร้อมจะรับบริการลูกค้าเนี่ยนะมันมีวัสดุหลายๆอย่างที่จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นถ้าเราทำร้านอาหารนะครับจะให้บริการข้าวไข่เจียวแม้กระทั่งข้าวไข่เจียวเราก็ต้องซื้อไข่ไก่มาไก่ก็ต้องไปซื้อล่วงหน้าก่อนที่ให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการวางแผนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปซื้อไข่วันนี้จะต้องซื้อไข่กี่ฟองใช่ไหมครับงั้นการนำเอากำลังการผลิตมาใช้เริ่มต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมที่เราเรียกว่า aggregate planning นะเป็นการวางแผนว่าเราจะส่งมอบบริการหรือสินค้าเท่าไหร่และในการส่งมอบบริการนั้นนะฮะจะต้องใช้วัสดุอะไรขั้นต่อมาคือวางแผนความต้องการวัสดุเรียกว่า material requirement planning หรือว่า MRP นะครับเมื่อนะวางเราต้องวางแผนวัสดุนะครับหัวใจนะ keyword ของเรื่องของการวางแผนนี้คือคำว่า lead time นะ lead time หรือว่าเวลานำนะครับเพราะว่าในการที่เราจะได้วัสดุอะไรต่างๆมาพร้อมที่จะใช้งานนั้นมันต้องมีเวลาล่วงหน้านะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการพัสดุเนี่ยเราต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันเราถึงจะได้รับมานะนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะพร้อมที่จะเริ่มต้นการผลิตนะครับถัดมานะฮะไอ้พัสดุต่างๆที่เราต้องการมาใช้นั้นเนี่ยนะครับมาจากไหนนะครับหรือว่ามาจากห่วงโซ่อุปทานนะครับงั้นที่กิจการไหนเนี่ยถ้าต้องการที่จะดำเนินการได้อย่างราบรื่นจะต้องสามารถมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะครับกิจการบางกิจการเนี่ยต้องการใช้ชิ้นส่วนใช้องค์ประกอบเป็นร้อยๆอย่างนะฮะจะต้องมาถึงให้พร้อมกันที่ทำให้เราพร้อมสามารถพร้อมทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นนะฮะชิ้นส่วนทุกชิ้นมาถึงมือเราได้ตรงเวลาทันเวลาครบถ้วนทำให้เราสามารถทำงานได้นะครับงั้นการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีก็จะช่วยให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะฮะถัดมานะฮะถ้าหากว่าสามารถจัดการกับส่วนทุกสัมพันธ์ดีแล้วนะครับเราก็จะมาวางตารางการทำงานนะฮะการทำงานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่นะฮะนั่นคือตารางการทำงานสุดท้ายนะฮะต่อมาก็เป็นตาม
มีการควบคุมการผลิตอันนั้นคือในส่วนของการผลิตที่ว่าลงมือการผลิตนะครับในด้านข้างต้องมีอะไรบ้างนะในระหว่างการผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดการคุณภาพนะฮะเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราจะผลิตออกมานั้นเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบกับลูกค้ามีคุณภาพถูกต้องตรงตามที่เรากำหนดที่ต้องการ

ทำงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะฮะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตก็คือเรื่องการบำรุงรักษาแน่นอนฮะในการที่เราจะผลิตและการให้บริการในการดำเนินงานต่างๆจะต้องมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือและหัวใจสำคัญในการที่ทำให้การผลิตระบบการผลิตของเราเนี่ยสามารถเดินได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดการเกิดเสียหรือว่าเกิดความขัดข้องที่ทำให้เราสามารถผลิตได้นะครับอันเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเทคนิคของการนำเอากำลังการผลิตมาใช้ที่อธิบายมาแล้วเนี่ยนะครับก็พอจะสรุปมาให้เห็นภาพเป็นภาพรวมอันนี้นะครับนะเพราะว่าการบริหารธุรกิจปกติแล้วการบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตัว product idea เราเริ่มต้นด้วยว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราต้องการที่จะผลิตหรือให้บริการเพื่อจำหน่ายนะครับจาก product idea เหล่านั้นเนี่ยนะฮะ product idea เหล่านั้นเนี่ยเราจะมาศึกษาว่าสินค้าตัวนี้มีคนซื้อไหมจะสามารถจะใครจะมาเป็นลูกค้าของเราจะสามารถหาลูกค้าได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมทางการตลาดนะฮะขณะเดียวกันแล้วก็สินค้านั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิตไหมเราจะสามารถผลิตได้ไหมจะสามารถลงทุนได้ไหมถ้าหากว่าเราคิดว่าทางการตลาดนั้นสามารถทำได้และทางด้านการผลิตสามารถทำได้นะครับเราก็จะลงมือทำขั้นตอนแรกก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วนะครับเราก็จะมาศึกษาทางด้านการตลาดว่าโอเคสินค้าของเราตัวนี้เนี่ยนะครับลูกค้าจะเป็นใครนะฮะลูกค้าจะซื้ออย่างไรมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรแล้วการแข่งขันในตลาดนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อนำมากำหนดเป็นแผนการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยตัวผลิตภัณฑ์ราคาวิธีการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะเมื่อเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราหน้าตาเป็นยังไงออกแบบเสร็จแล้วเราก็เอาแบบของผลิตภัณฑ์นั้นมาเป็นตัวกำหนดว่ากระบวนการผลิตและอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้การผลิตยังไงที่ทำให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตเมื่อเราได้ขีดความสามารถในการผลิตแล้วนะครับเราก็นำเอาขีดความสามารถนั้นเนี่ยมาผลิตนะมาใช้ในการผลิตภายใต้การบริหารงานที่ดีอย่างนี้ได้กล่าวมาแล้วนะครับงั้นถ้าหากว่าสามารถบริหารการผลิตดีเราก็จะสามารถได้สินค้าที่ตรงตามที่เราได้ออกแบบมานะครับมีคุณภาพดีสามารถนำไปจำหน่ายนะจำหน่ายเพื่อให้ได้ยอดขายแล้วก็กำไรในที่สุดนะครับได้กำไรในที่สุดโดยที่ว่ามีต้นทุนต่ำเพียงพอกับที่เราสามารถทำกำไรได้ครับอันนั้นก็เป็นหลักคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการตลาดและการผลิตนะครับนั่นซึ่งเป็นหัวใจของกิจการกิจการจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ต้องสามารถผลิตสินค้าได้และจะต้องสามารถจำหน่ายสินค้าได้

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรค่ะสำหรับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรนะคะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญและประเภทของการเกษตรค่ะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายของการเกษตรการเกษตรหมายถึงอะไรนะคะการเกษตรก็หมายถึงการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมที่ครอบคลุมการผลิต4ประเด็นนะคะ4ลักษณะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการผลิตข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะคะต่อไปก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อโคนมโคเนื้อนะคะการประมงก็มีทั้งการประมงที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสุดท้ายก็คือการป่าไม้นะคะก็เป็นเรื่องของผลผลิตที่ได้จากป่าไม้ต่างๆนะคะทั้งป่าจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีความหมายครอบคลุม2ลักษณะก็คือสินค้าเกษตรขั้นปฐมก็คือสินค้าเกษตรที่เกษตรกรผลิตได้จากไร่นาหรือว่าฟาร์มนะคะและอีกอันนึงก็คือสินค้าเกษตรแปรรูปก็เป็นการที่นำเอาสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการเกษตรเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเท่านั้นนะคะสำหรับการเกษตรนะคะก็จะเชื่อมโยงกับธุรกิจการเกษตรโดยที่ธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่านะคะโดยธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้ก็คือการเกษตรนั่นเองนะคะถ้าเราพูดถึงการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรนะเป็นโซ่อุปทานก็จะมีโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับโซ่อุปทานระดับต้นน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรส่วนโซ่อุปทานระดับกลางน้ำก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรและโซ่อุปทานระดับปลายน้ำก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการเกษตรนะเราก็จะจำแนกความสำคัญของการเกษตรเนี่ยต่อด้านต่างๆนะคะอันแรกเลยก็เป็นความสำคัญต่อผู้บริโภคนะคะการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะของมนุษย์ทุกคนเลยก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตได้นะก็ต้องใช้อาศัยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะอันนี้ล้วนมาจากการเกษตรทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าไม่มีการเกษตรเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ฟาร์มหรือแหล่งผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นแหล่งให้บริการทางด้านนันทนาการได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นฟาร์มสวนผลไม้นะก็หลายๆฟาร์มอย่างเช่นในภาคตะวันออกก็จะเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเที่ยวชมสวนผลไม้ก็เก็บค่าบริการค่าเข้าให้ไปชิมนะแล้วก็ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มได้ด้วยนอกจากนี้นะก็ยังมีพวกสวนดอกไม้นะเช่นทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองนะถ้าเกษตรกรหลายๆรายผลิตพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยในฤดูที่มีดอกบานเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งนันทนาการได้ด้วยเหมือนกันนะคะความสำคัญด้านต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันนี้การเกษตรก็เป็นแหล่งอาชีพสำคัญของประชากรของประเทศนะคะก็คือเกษตรกรที่ทำอยู่ในฟาร์ม

แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะต่อไปก็เกิดการก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเมื่อการเกษตรเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการจ้างแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจการแปรรูปแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตรธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะต้องมีการจ้างแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อประเทศนะคะก็มีความสำคัญอยู่หลายๆด้านเลยนะคะก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีนะผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรเนี่ยถ้ามีรายได้ขั้นต่ำนะคะทั้งเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะคะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จะนำภาษีที่จัดเก็บได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคือสำหรับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็หมายถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมนะเชื้อเชิญให้ผู้คนสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะทำตามนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เป็นเรื่องของอาหารไทยนะอาหารไทยหลายชนิดก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเช่นส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่อันนี้นะก็คือในร้านอาหารไทยทั้งในต่างประเทศนะก็จะมีเมนูต่างๆเหล่านี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ชื่นชอบอาหารไทยก็นิยมมานะบริโภคอาหารไทยในประเทศไทยอันนี้ก็มีผลต่อผู้ประกอบการเกษตรนะทำให้วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องใช้ประกอบอาหารไทยเหล่านี้ก็สามารถที่จะขายได้มากตามไปด้วยนะต่อไปก็คือสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะผลจากการเกษตรนะทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็มีการส่งออกสร้างรายได้กับประเทศเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเราไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งด้านการเคลื่อนย้ายทั้งคนแล้วก็สินค้าเกษตรเพราะต้องมีการล็อกดาวน์นะบางประเทศเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่มีการนำการนำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นไปได้ยากขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้อย่างพอนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือประเภทของการเกษตรประเภทของการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้หลายลักษณะเลยนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามประเภทของสินค้าเกษตรที่ผลิตก็จำแนกออกเป็น4กลุ่มนะคะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะก็เป็นกลุ่มแรกประเภทที่2ก็คือการเลี้ยงสัตว์นะประเภทต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไก่เนื้อไก่ไข่นะต่อมาคือการประมงก็คือทั้งจับได้จากธรรมชาติแล้วก็จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็การป่าไม้ที่เป็นได้ผลผลิตมาทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะการจำแนกประเภทที่2ก็คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการผลิตนะจำแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อการค้าในสมัยก่อนนะการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมก็ผลิตเพื่อให้บริโภคพอเพียงพอการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เหลือหรือผลผลิตที่เหลือก็เอาไปขายนะผลผลิตหลักของการผลิตเพื่อยังชีพก็เป็นข้าวนะแล้วก็อาจจะมีผักพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อการค้าก็เป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามองค์ประกอบของการผลิตนะก็เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวและการเกษตรเชิงผสมนะคะการเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวในฟาร์มนะคะส่วนการเกษตรเชิงผสมนี่ก็คือทำหลายๆอย่างนะคะมากกว่าคือตั้งแต่2 อย่างขึ้นไปนะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามคุณลักษณะนะก็แบ่งออกเป็น2ลั

ษณะเหมือนกันหรือ2ประเภทก็คือการเกษตรกระแสหลักนะการเกษตรกระแสหลักเนี่ยก็คือการเกษตรที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตเพราะถ้าทํากะเยอะๆเนี่ยก็จะใช้อาจจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อจะต้องมีการลงทุนในหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนการเกษตรยั่งยืนเนี่ยเดิมนะคะเรียกว่าเกษตรทางเลือกการเกษตรยั่งยืนเนี่ยมีทั้งหมด5รูปแบบหลักๆนะคะรูปแบบแรกคือเกษตรธรรมชาติก็คือเป็นการผลิตทางการเกษตรนะที่ให้ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยมีความเกื้อกูลกันหรือว่าพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็มี4ไม้นะคะก็คือไม้ไถพรวนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักได้นะคะไม่กำจัดวัชพืชแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเกษตรยั่งยืนรูปแบบที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็คือเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกรูปแบบเลยนะคะรวมทั้งไม่ใช้พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรมหรือว่าพืช GMO นะคะก็เป็นการผลิตที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะรูปแบบที่3คือการเกษตรผสมผสานเป็นการเกษตรที่มีการผลิตพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในฟาร์มนะคะแล้วก็การผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์นี่ต้องมีการเกื้อกูลกันก็คือการผลิตชนิดที่1ก็อาจจะไปเกื้อกูลในการผลิตชนิดที่2นะคะเช่นเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อเลี้ยงหมูเนี่ยนะก็จะมีมูลสัตว์ก็มูลสัตว์เนี่ยไปทำปุ๋ยคอกนะแล้วไปใส่ในแปลงพืชหรือว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลานะคะต่อมาเกษตรยั่งยืนรูปแบบต่อมาก็คือวนเกษตรนะคำว่าวนเกษตรก็คือต้องมีไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พืชดินต้นเนี่ยในฟาร์มร่วมปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเช่นการปลูกพืชแทรกในสวนป่าเลี้ยงสัตว์ในสวนป่าเกษตรยั่งยืนรูปแบบสุดท้ายก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เป็นการบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำในไร่นานะคะหรือการแบ่งพื้นที่ฟาร์มเนี่ยให้เป็น4ส่วนนะคะ30 30 30และ10ซึ่งสัดส่วนเนี่ยสามารถผันแปรได้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะ30แรกเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้เป็นแหล่งน้ำนะคะซึ่งในแหล่งน้ำเนี่ยเกษตรกรอาจจะเอาไปเลี้ยงปลาแล้วก็รวมทั้งให้มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งนะคะสัดส่วน30ต่อมาก็ไว้ใช้ในการทำนาข้าวนะคะสัดส่วนที่3 30ที่3ก็คือไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็สัดส่วน 10% สุดท้ายก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บอาหารสัตว์นะคะต่อมานะคะรูปแบบการจำแนกประเภทการเกษตรนะลักษณะสุดท้ายก็คือการจำแนกตามควบคุมสภาพแวดล้อมของการผลิตนะจำแนกเป็น2ลักษณะคือการเกษตรในระบบเปิดแล้วก็การเกษตรในระบบปิดนะการเกษตรในระบบเปิดเนี่ยก็เป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะที่ทําในระบบเปิดเช่นในฟาร์มหรือไร่นาหรือว่าคอกเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะคะแต่แม้ว่าจะเป็นการเกษตรในระบบเปิดนะแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมากขึ้นเช่นใช้โดรนนะในการโปรยปุ๋ยหรือว่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะส่วนการเกษตรในระบบปิดนะก็เป็นการเกษตรที่ทำในโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เช่นการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนะในโรงเรือนระบบปิดหรือว่าแอโรโปนิกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่เรียกว่า EWAP นะเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบ EWAP อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดนะซึ่งการลงทุนทำการเกษตรในระบบปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องเกษตรกรก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอในตอนที่1 นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะในตอนที่3นะคะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการปรับตัวค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร
นะคะก็หมายถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันแรกก็เป็นเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในทางการเกษตรปัจจัยด้านประชากรปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยทางเทคโนโลยีปัจจัยทางธรรมชาตินโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศแล้วก็ความตกลงต่างๆระหว่างประเทศค่ะเราก็มาดูปัจจัยแรกเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ดินนะคะก็เป็นเรื่องของเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับปัจจัยที่ดินเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่จำกัดขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆนะเรื่องการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรในเมื่อมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็มีการแข่งขันกันระหว่างการผลิตพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินเกษตรแต่ละชนิดนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เหมือนกันนะคะดินเนี่ยเมื่อใช้ในการปลูกพืชไปในระยะยาวถ้าไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแต่ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรต่อมาก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าลงทุนเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองหรือว่าต้องเช่าเนี่ยก็จะขาดแรงจูงใจในการบำรุงดินหรือว่าปรับปรุงนะอาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยแรงงานนะคะแรงงานเพื่อการเกษตรนะคะก็ลดน้อยลงนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันเกษตรกรก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะทั้งแรงงานจากรอบๆเพื่อนบ้านอาเซียนนะทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะขณะเดียวกันเมื่อแรงงานเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะเช่นการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หันไปใช้เครื่องเกี่ยวนวดนะคะการที่เกษตรกรจะใช้แรงงานเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากแล้วนะคะต่อไปก็คือเรื่องของปัจจัยทุนนะคะก็คือทั้งเงินทุนของตัวเองแล้วก็เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมนะคะถ้าเกษตรกรมีเงินทุนที่เพียงพอที่ใช้ในการผลิตก็จะทำให้ได้ผลผลิตนะที่มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนหรือว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะคะอีกอันนึงก็คือปัจจัยผู้ประกอบการหรือตัวเกษตรกรเองนะคะถ้าเกษตรกรมีอายุเยอะนะคะหรือว่าเป็นไม่สามารถที่จะยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะก็อาจจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราก็มองทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพของตัวปัจจัยนั้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรค่ะต่อมาก็คือเรื่องของปัจจัยด้านประชากรนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการจำนวนประชากรของโลกนะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในภาพรวมจากสถิติขององค์การอาหารและก็องค์การสหประชาชาตินะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผลทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อไปก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากรนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรก็มีแนวโน้มนะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คิดที่ประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรนะคะเช่นผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการบริโภคอาหารอาจจะเป็นอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพอาหารเสริมนะคะ
็ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะต่อไปก็คือลักษณะของประชากรในเจเนเรชันต่าง

างๆนะคะประชากรในเจเนเรชันต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะเจนไหนเจนเนี่ยก็จะมีทั้งBaby Boomer หรือ Gen B Gen X Gen Y Gen Z นะแล้วก็อาจจะมี Gen A หรือ Gen Alpha ด้วยนะคะซึ่งประชากรเจเนเรชันต่างๆกันก็มีความต้องการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันนะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะคะผู้บริโภคมีกำลังซื้อก็อาจจะบริโภคอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยได้เช่นสินค้านำเข้านะคะแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะผู้บริโภคก็ต้องประหยัดอาจจะต้องบริโภคสินค้าที่ปรุงเองในครอบครัวซื้ออาหารสดมาปรุงเองอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะทั้งสังคมก็คือรอบๆตัวนะเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวญาตินะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อการบริโภคเหมือนกันนะชักจูงกันให้บริโภคสินค้านะหรือว่าดารานะก็จะมีผลนะดาราชอบบริโภคอะไรนะนำเสนอสินค้าอะไรผู้บริโภคก็อาจจะเรียนแบบหรือว่าทำตามได้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีผลทั้งต่อการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็การบริโภคสินค้าเกษตรด้วยนะคะทั้งเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเกษตรนะก็เช่นเทคโนโลยีทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะเทคโนโลยีทันสมัยก็มีผลต่อผู้บริโภคเหมือนกันนะเช่นการสั่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยนะทำให้สั่งสินค้าได้รวดเร็วนะเห็นการโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ทันทีเลยก็ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นได้นะคะต่อไปก็เป็นปัจจัยทางธรรมชาติอันนี้จะมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะเช่นฝนแล้งน้ำท่วมเนี่ยมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะรวมทั้งภาวะโลกร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็มีผลอย่างมากเลยต่อไปนโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศนะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะส่งเสริมทั้งการผลิตและก็การส่งออกสินค้าเกษตรนะทำยังไงให้เราส่งออกสินค้าเกษตรได้มากๆนะคะขณะเดียวกันต่างประเทศนโยบายของเขาก็คุ้มครองผู้ผลิตของเขาเหมือนกันนะถ้าเขาคุ้มครองผู้ผลิตของเขาโดยการจำกัดการนำเข้าก็จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของเรานะคะแม้ว่านโยบายของเขาเนี่ยอาจจะจำกัดได้ไม่มากด้วยผลของความตกลงต่างๆนะแต่เขาก็อาจจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออกของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความตกลงต่างๆระหว่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะรวมทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีความตกลงหรือว่าเป็นพันธมิตรกันนะมากมายนะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกนะอาเซียนนะผลจากความตกลงต่างๆเนี่ยทำให้มีพันธะกรณีที่ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะคะโดยที่ความตกลงต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะผลดีก็คือทำให้เราเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดเสรีการนำเข้าสินค้าขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามาเหมือนกันทีนี้ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเกษตรกรนะประสิทธิภาพการผลิตอาจจะสู้สินค้านำเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะมีผลนะสินค้านำเข้าเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทยนะแล้วก็ถ้าเราแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบทำให้ผิดได้ลดน้อยลงนะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะมันมีอยู่หลายปัจจัยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวนะว่าจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะแบ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการเนี่ยออกเป็นระดับต่างๆนะคะก็คือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบการในระดับต้นน้ำนะคะก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการของธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะจะปรับตัว

ยังไงนะก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตนะเช่นต้องทำให้พัฒนาเช่นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะฮะส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็การผลิตสินค้าเกษตรก็มีการขาดแคลนแรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการเครื่องจักรกลการเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็พัฒนานวัตกรรมปัจจัยการผลิตใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการเกษตรนะคะในระดับต้นน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในการประกอบธุรกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะเกษตรกรก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นอกจากนี้ก็ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการผลิตนะคะซึ่งมาตรฐานพื้นฐานเลยก็คือการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพื่อจะให้สินค้าเกษตรของตัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีได้รับการรับรองนะคะว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาธุรกิจเกษตรของตัวเองนะคะนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็จำหน่ายไปเลยก็อาจจะขายสินค้าเกษตรของตัวเองให้กับผู้ค้าปลีกหรือว่านำสินค้าเกษตรนะมาแปรรูปนะก่อนที่จะจัดจำหน่ายนะคะหรือว่าจะเปิดสวนเกษตรของตัวเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะหรือว่ามีธุรกิจอื่นๆนะเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับกลางน้ำอันนี้ก็คือแปรรูปผู้แปรรูปสินค้าเกษตรนะคะก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปที่มีคุณภาพนะคะมีความแน่นอนและก็เพียงพอนะคะซึ่งธุรกิจการเกษตรแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเกษตรแบบพันธสัญญากับเกษตรกรนะคะเพื่อให้ส่งมอบผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปในเวลาและก็ปริมาณที่กำหนดนะคะแล้วก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานกำหนดนะอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปรูปแบบใหม่ๆนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการในระดับปลายน้ำนะคะอันนี้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผลิตการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ได้พึ่งพาออฟไลน์อย่างเดียวนะคะก็คือการขายสินค้าที่มีร้านค้าก็เป็นการขายแบบออนไลน์นะคะมากขึ้นซึ่งจะทำให้ขายได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ในการขายแบบออนไลน์เนี่ยในการจัดจำหน่ายก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายคือแทนที่จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็สามารถพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆได้เช่นการขนส่งนะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีการบริการต่างๆอยู่มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับต่างๆทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับการนำเสนอในตอนที่3นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

ครับนักศึกษาครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องโครงสร้างส่วนกลางของการเมืองการปกครองไทยนะครับในเรื่องนี้เรามี3หัวข้อด้วยกันนะครับในหัวข้อแรกในตอนที่1เราจะคุยกันเรื่องระบบราชการในการเมืองการปกครองไทยโดยในหัวข้อนี้นะครับในตอนนี้เราจะมี3เรื่องย่อยที่จะคุยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วย1มโนทัศน์ว่าด้วยระบบราชการซึ่งคำว่ามโนทัศน์เนี่ยก็จะแปลก็คือมาจากคำสังกฤตว่าคอนเซปต์เราจะคุยกันคอนเซปต์ว่าระบบราชการคืออะไรในส่วนที่2นะครับเราจะคุยว่าการกำเนิดและพัฒนาการของระบบราชการไทยเนี่ยมีมาอย่างไรบ้างสุดท้ายเราจะคุยเรื่องของความท้าทายของระบบในราชการไทยปัจจุบันทั้ง3หัวข้อก็จะอยู่ในตอนที่1นะครับระบบราชการในการเมืองการปกครองไทยเริ่มที่คอนเซปต์นะครับมโนทัศน์ว่าด้วยระบบราชการเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าในเรื่องของรัฐสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่ที่เราเห็นที่เราเป็นเนี่ยนะครับระบบราชการเนี่ยเป็นสถาบันสำคัญในการบริหารราชการในการนำนโยบายไปปฏิบัติในการทำให้เกิดสิ่งที่ว่าประชาชนส่งต่อให้รัฐบาลแล้วระบบราชการเนี่ยทำต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอันที่หนึ่งระบบราชการเป็นสถาบันสำคัญนะครับในส่วนที่สองเราต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะถ้าจะพูดว่าระบบราชการเนี่ยมาจากไหนเราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเขาพูดได้ดีมากเลยนะครับว่าการที่รัฐเนี่ยนะฮะทำสงครามทำให้เกิดระบบราชการมันมีคำหนึ่งที่นักคิดทางรัฐศาสตร์ได้พูดไว้คือชาร์ลส์ทิลลี่ได้พูดว่า state making war making state making war คือรัฐเมื่อทำสงครามก็จะสร้างรัฐนั่นหมายความว่าเมื่อเราจะมีรัฐเราจะทำสงครามเนี่ยมันต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการทำนะครับมันต้องมีคนการจัดหาอาวุธมันต้องมีคนจัดหาอาหารจัดหาเสบียงจัดหาคนเหล่านี้จึงเป็นที่มาของระบบราชการนั้นจึงเป็นบอกว่าในส่วนแรกที่เราบอกว่าราชการระบบราชการจึงเป็นส่วนสำคัญของรัฐในส่วนนี้เราบอกว่ายิ่งขนาดของรัฐและความรับผิดชอบขยายออกไปเท่าไหร่ระบบราชการก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยซึ่งก็จะเห็นนะฮะว่าด้วยความซับซ้อนในการให้บริการสาธารณะกับคนแล้วเนี่ยนะฮะระบบราชการต้องขยายตัวตามไปด้วยยิ่งคนเยอะเราก็ต้องใช้คนเนี่ยมาดูแลเยอะพอสมควรดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมนะครับยิ่งรัฐโตขึ้นระบบราชการก็ใหญ่ขึ้นตามคนในระบบราชการก็ใหญ่ขึ้นตามนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในส่วนที่3อันนี้สำคัญนะครับเราต้องเข้าใจเป็นอย่างมากว่าวันนี้เราเรียกคนที่อยู่ทำงานในระบบราชการว่าข้าราชการแต่บางทีเนี่ยเราก็มีคำที่เรียกว่าเจ้าพนักงานของรัฐต้องเข้าใจว่าเขาไม่ใช่แค่คนเอานโยบายไปปฏิบัตินะครับอย่าไปคิดว่ารัฐบาลออกนโยบายมาแล้วบอกว่าโอเคกระทรวงทบวงกรมข้าราชการเอาไปทำแบบนี้ไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันเข้าไปในลึกๆแล้วเนี่ยระบบราชการเองเนี่ยมีอิทธิพลในกระบวนการทางนโยบายนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่นำเสนอนโยบายนั้นก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่บอกว่าระบบตอนนี้นะครับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรอย่างไรเขาก็จะเป็นคนที่นำเสนอออกไปดังนั้นและที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในการเมืองไทยในระบบนิติบัญญัติประเทศไทยกฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ระบบราชการเขาเป็นคนนำเสนอแก่ผู้บริหารกระทรวงว่าควรจะออกแบบนี้ควรจะแก้ไขกฎหมายได้แล้วนะควรจะอัปเดตให้ทันสมัยได้แล้วนะดังนั้นราชการจึงไม่ใช่แค่คนที่ทำตามนโยบายเฉยๆแต่เป็นคนที่ริเริ่มนโยบายก็ได้ในหัวข้อนี้เราจะต้องเข้าใจครับเวลาเราจะคุยเรื่องเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วแหละว่าระบบราชการคืออะไรคอนเซปต์ของมันคืออะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยถอยไป1ก้าวแล้วถามว่าแล้วความหมายของระบบราชการมันคืออะไรนะครับซึ่งเวลาเราเรียนเรื่องระบบราชการเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกคนจะพูดถึงแม็กซ์เวเบอร์อย่างที่เราเห็นในสไลด์เนี่ยนะครับแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยเป็นเขาต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในการพูดว่าระบบราชการคืออะไรทุกคนต้องพูดถึงคนนี้และผมอยากให้ทุกคนไปอ่านไปดูนะครับว่าในแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยได้บอกไปแล้วว่าในตัว

แบบอุดมคติของระบบราชการเนี่ยมี6ประการนะครับเราลองไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันหลังจากที่เราเข้าใจแล้วล่ะมันคืออะไรเราต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของระบบราชการเนี่ยมันมีกี่มุมมองมีกี่หน้าที่ในที่นี้ผมพูดถึงว่ามันมีอยู่4หน้าที่อันนี้1นะครับเป็นเรื่องของการบริหารงานภาครัฐพูดง่ายๆว่าเอานโยบายไปทำอันที่2อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาสามารถให้คำปรึกษาได้อันที่3เขาสามารถเรียกร้องผลประโยชน์หมายความว่าเรียกร้องประโยชน์ให้ประชาชนและให้กับกระทรวงให้กับหน่วยงานของเขาได้อันที่4การทำงานของเขาเนี่ยนะฮะถ้าทำดีๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองนั่นหมายความว่ารัฐบาลสามารถนำนโยบายออกไปทำออกไปใช้ได้ด้วยอย่างดีทำให้เสถียรภาพทางการเมืองอยู่เพราะว่าระบบราชการเนี่ยทำงานได้นะครับในอีกส่วนนึงที่สำคัญนะครับพอดีถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วล่ะว่าระบบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความหมายมันขึ้นอะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับในระบบราชการไทยเนี่ยเราดู3อย่างพัฒนาการเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนะครับเป็นยุคจารีตโอ้โหย้อนกลับไปนานมากนะครับทุกคนก็จะได้ยินทุกคนมักจะได้ยินในเรื่องที่2คือระบบราชการสมัยใหม่เวียงวังคลังนานะครับจตุสดมรัชกาลที่5เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมสู่ไว้ตรงกลางนะครับต้องบอกว่ารัชกาลที่1ยุคในช่วงที่1ยุคจารีตเนี่ยไปไกลกว่ารัชกาลที่5ลองไปดูในรายละเอียดนะมีจารีตเป็นยังไงรัชเป็นอย่างไรปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงระบบราชการไปเยอะมีการเปลี่ยนแปลงมีการทำให้สมาร์ทขึ้นลีนขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจว่าในราชการปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นไหมหรือยังมีความเป็นข้อกังวลซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในอีกในตอนที่3ที่เราจะคุยเรื่องความท้าทายเนี่ยวันนี้นะครับระบบราชการไทยเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเราคุยความท้าทายครับอันนี้หนึ่งเนี่ยมันต้องเข้าใจแบบนี้นะฮะเดี๋ยวที่เราบอกตั้งแต่ต้นบอกว่าโอ้ระบบราชการเดี๋ยวนี้เนี่ยขยายไปใหญ่มากยิ่งรัฐใหญ่ยิ่งความซับซ้อนในการบริหารราชการใหญ่ราชการขยายใหญ่ไปขึ้นขยายมากขึ้นแต่ในเดียวกันปัญหาของมันคือการตัดสินใจจะมาแบบรวมศูนย์รวมศูนย์อยู่ส่วนกลางบ้างรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างอันนี้เป็นปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไรอันที่สองนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้กระจายอำนาจเรารวมศูนย์เนี่ยบางทีเนี่ยแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างท้าทายมากว่าแล้วใครจะฟังใครหรือบางทีใครทำงานเนี่ยมันจะประสานกันได้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่3ต้องเข้าใจว่าระบบราชการเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่บางทีขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันเกิดจากการว่าทำเรื่องนี้ก่อนนะครับถ้าเรื่องนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าแล้วจะไปยังไงหลายส่วนงานเนี่ยบางทีก็อยู่นานบางทีก็เป็นเรื่องของแบบว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะเฉพาะกิจนะครับไม่มีความต่อเนื่องอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะครับอันที่4ที่เราดูคือพอเวลาทำลงไปเนี่ยพอมันกระจุกอยู่บางที่นะครับตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3มาเนี่ยการขาดความเป็นสถาบันก็หมายความว่าเวลาไปทำงานพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจพื้นที่มากนักกลไกขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยอาจจะไม่ได้บูรณาการให้เห็นให้เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอันเนี้ยจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องของว่าพอมันกระจุกกระจายอะไรรวมตัวกันมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบราชการไทยเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถปกครองได้คือไม่บริหารสามารถบริหารปกครองได้คือด้วยความที่แต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการแตกต่างกันไปมีการกระจุกตัวแบบกรมาธิปไตยมีการไม่ต่อเนื่องไอ้เนี่ยมันทำให้ว่าในที่สุดแล้วปัญหาของการที่ไม่สามารถส่งมอบบริการสาธารณะในพื้นที่ได้เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยเราจึงเริ่มต้นโดยหัวข้อแรกในเรื่องของระบบราชการไทยตั้งแต่ว่าคอนเซปต์ของเขาคืออะไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหน้าที่ที่เราจะต้องดูคืออะไรเรามีกำเนิดของราชการไทยพัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและสุดท้ายเราดูเรื่องของความท้าทายของระบบราชการไทยในปัจจุบันครับในตอนที่2นะครับเราจะคุยเรื่องพรรคการเมืองในการเมืองการปกครองไทยนะครับการเมืองกับปกครองไทยเนี่ยในพรรคเรื่องของพรรคการเมืองเรายังมี3หัวข้อเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ของพรรคการเมืองที่มากำเนิดพัฒนาการแล้วก็ความท้าทายเป็น3หัวข้อที่เราอยากคุยด้วยนะครับเรื่องที่1การเมืองการปกครองไทยนะครับการเมืองการปกครองการเมืองต้องมีพรรคการเมืองเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นตัวประสานระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเราต้องเข้าใจแบบนี้พรรคการเมืองอยู่ตรงกลางเป็นตัวลิงก์นะครับซึ่งประชาชนจะบอกอะไรกับ
รัฐบาลจะออกนโยบายหรือประชาชนต้องการนโยบายอะไรเนี่ยต้องผ่านพรรคการเมืองดังนั้นวันนี้เวลาเราคุยเรื่องพรรคการเมืองในการปกครองไทยเนี่ยต้องพูดว่าเขามีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งเขาต้องคัดสรรคนมาหาการเลือกตั้งเมื่อในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่คัดสรรคนนะครับเขายังต้องนำเสนอนโยบายว่าเขาอยากอะไรที่สำคัญเราต้องเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นนโยบายหลักเป็นสถาบันหลักในการเมืองแบบประชาธิปไตยสากลนะครับถ้าเรานับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยตั้งแต่24.5 2475แล้วนะฮะเรามีพรรคการเมืองมาเยอะมากนะครับมันมีพรรคการเมืองมาหลายปีละแต่ที่สำคัญคือวันนี้เราต้องคุยกันว่าแม้พรรคการเมืองที่เรามีที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยปัญหาของมันที่สำคัญที่อย่างหนึ่งที่เราต้องคุยกันเรื่องพรรคการเมืองไทยคือการขาดความเป็นสถาบันซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าแล้วมันขาดความเป็นสถาบันได้อย่างไรนะครับมันมีความท้าทายตรงนี้ทำไมเราบอกว่ามันมีพรรคหลายพรรคที่เกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วหายไปหรือมันมีบางพรรคที่อยู่นานแต่ทำไมว่ามันเสื่อมลงไปเรื่อยๆอันเนี้ยนะครับมันคือความท้าทายที่เราต้องคุยกันขอเริ่มด้วยคำนี้ก่อนนะครับว่าคอนเซปต์ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือมโนทัศน์เนี่ยเราเข้าใจความหมายก่อนพรรคการเมืองเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า political party ก็คือมันมาจากคำภาษาอังกฤษนี่แหละครับ party หรือแปลว่า part หรือแปลว่าส่วนนะครับคือในสังคมมันแบ่งเป็นส่วนๆและคนในแต่ละส่วนๆเนี่ยก็มารวมกันเพื่อที่จะเพราะว่าเราเป็นคนมีความคิดเห็นเดียวกันความต้องการอะไรเดียวกันก็มารวมตัวเป็นพวกเดียวกันก็คือว่าเป็นพาร์ทซึ่งในอดีตเนี่ยนะฮะเราคุยกันว่าในกรอบการวิเคราะห์พื้นฐานทางการเมืองหรือการให้ความหมายเนี่ยเราจะไม่พูดว่าคนมารวมตัวกันด้วยความอุดมคติเดียวกันหาคนลงพรรคหาลงการเลือกตั้งและเป็นพรรคการเมืองอย่างนี้ไม่ใช่ในหนังสือถ้าทุกคนอ่านเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า tripod view of political party ที่แปลว่าพรรคการเมืองต้องประกอบไปด้วยคน3ขานะครับต้องประกอบไปด้วยนักการเมืององค์กรแล้วก็ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็น3ขาแต่ในปัจจุบันเราขยายความสาขาเนี่ยออกไปเป็นอีกหลายประการนะครับมีทั้งเรื่องของกำหนดที่ทางการปกครองหน้าที่รวมผลประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของการให้สนับสนุนแล้วก็การให้ความรู้แก่ประชาชนอันนี้เป็น4เรื่องที่ว่าหน้าที่สำคัญนอกจาก Tripod of Political Party เนี่ยยังต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับต่อไปเราจะคุยกันเรื่องระบบพรรคการเมืองที่เราใช้กับเรื่องของจำนวนและขนาดเป็นตัววัดนะคะว่าเรามีหลายพรรคก็จริงแต่บางทีมันอาจจะไม่บอกว่าหลายพรรคนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้จำนวนและขนาดเนี่ยเราอาจจะเจอว่าในบางพรรคเป็นในบางประเทศนะครับเป็นระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวมีพรรคการเมืองใหญ่นะครับหรือในบางประเทศมีเป็นระบบพรรคเด่นพรรคเดียวคือมี1พรรคที่ใหญ่มากดังมากเด่นมากแต่ก็มีพรรคอื่นๆเล็กๆๆแต่ก็สู้พรรคใหญ่ไม่ได้ในระบบพรรคการเมืองเราก็มีแบบระบบ2พรรคคือ2พรรคใหญ่แล้วผัดกันเป็นรัฐบาลสู้กันได้ตลอดเวลานะครับหรือเรามีแบบระบบหลายพรรคหลายพรรคอยู่ร่วมกันแล้วมันก็จะแข่งขันต่อสู้กันได้ซึ่งการมีระบบหลายพรรคเนี่ยเราก็จะทำให้ในที่สุดแล้วเราได้รัฐบาลผสมหลายๆพรรคนะครับอันนี้จึงบอกว่าในพรรคการเมืองเนี่ยเราเข้าใจความหมายเราเข้าใจว่าระบบพรรคการเมืองเป็นอย่างไรบ้างต่อมาเราต้องมาเข้าใจนะคะว่ากำเนิดพันธการของพรรคการเมืองไทยนี่มีอย่างไรต้องพูดว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเรามีพรรคการเมืองมาเยอะแยะก่อน2450เนี่ยมีมาตลอดแต่ต้องพูดว่าพรรคการเมืองก่อนปี2540เนี่ยมักจะเป็นพรรคที่อยู่ภายใต้การครอบงำของข้าราชการทหารหรือกลุ่มพลเรือนที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำนะครับหรือกลุ่มในแบบเครือข่ายท้องถิ่นอันนี้เป็นแบบ40แต่พอหลัง40เมื่อมีการปฏิรูปการเมืองแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีพรรคการเมืองครับมันก็อาจจะดูเอ๊ะทำไมมันดูเป็นปัญหาไหมแต่มองว่าพรรคการเมืองจากการที่เป็นแบบข้าราชการหรือกลุ่มชนชั้นนำในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มทุนหรือว่าเป็นทุนกับทหารก็ยังมีอยู่หรือใครเครือข่ายท้องถิ่นคือจะพูดง่ายๆว่าบางทีพรรคการเมืองที่จะบอกว่าเป็นพรรคประชาของประชาชนเลยเนี่ยก็อาจจะยังมาไม่ถึงถ้าเราดูพัฒนาการตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมอยากมาคุยกันว่าไอ้ความท้าทายของพรรคการเมืองไทยมีอะไรบ้างอันนี้หนึ่งนะครับที่พูดตั้งแต่แรกว่าความไม่เป็นสถาบันของพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะการอยู่นานไม่ได้แปลว่าเป็นสถาบันการมีหลายพรรคไม่ได้แปลว่าสถาบันนะครับหนึ่งความท้าทายมันเกิดจากการรัฐประหารการสะดุดของการเป็นพรรคการเมืองและการเริ่มขึ้นการต่อเนื่องเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับอันที่2นะครับเราคุยกันเรื่องอันที่2แล้วอาจจะมันมีอีกข้อนึงที่อยากจะคุยเรื่องของพรรคการเมืองไทยขาดศักยภาพในการรักษาวินัยคือบางทีเนี่ยนักการเมืองเองก็
ในทางหนึ่งนะฮะทางหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนเป็นยกมือตามเป็นลูกน้องบริษัทแต่บางทีเดี๋ยวนี้นะครับนักการเมืองเองเนี่ยก็มีความที่ยังขาดวินัยในพรรคอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับทำให้พรรคเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้อันที่สี่ต้องพูดว่าความต้องการทางรัฐธรรมนูญถ้าเราไปดูนะฮะว่ารัฐธรรมนูญสมัยนี้กว่าจะตั้งพรรคได้มันยากสมัยก่อนเขาบอกตั้งง่ายยุบยากเดี๋ยวนี้ตั้งยาก

ยุบก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องไปดูว่าบางทีเนี่ยการตั้งพรรคเนี่ยความต้องการอะไรบางอย่างมันสวนทางกับสิ่งที่มันเป็นไปว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีการเงินตัดจัดตั้งพรรคอยู่ต้องมีสาขาพรรคอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบพรรคการเมืองแบบแนวมวลชนแต่จริงๆแล้วพรรคการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เป็นไปแบบนั้นแต่พอไปบังคับแบบนั้นเนี่ยมันคือความท้าทายว่าเขาจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับในข้อสุดท้ายเราคุยอย่างนี้ฮะว่าพรรคการเมืองไทยเรามีเยอะนะครับแต่ทุกพรรคเนี่ยก็มักจะนำเสนอหรือมีนโยบายที่มันซ้ำๆคล้ายๆกันหรือบางทีเนี่ยพูดอย่างนี้ใครมีอะไรฉันก็มีทับฉันก็มีเกทับเธอเสนอว่าเธอจะมีนโยบายนี้ให้ประชาชนฉันมีแบบใหญ่กว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีเนี่ยต้องพูดว่าบางทีพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยนำเสนอนโยบายโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นะครับมันใหญ่ถึงเอาไปเป็นแล้วเรามีเงินไปใช้เพียงพอไหมนะครับเรามีเงินไปทำนโยบายไหมอันเนี้ยบางทีต้องบอกว่าเขาทำนโยบายก็เพื่อหวังผลการเลือกตั้งอันนี้จึงเป็นปัญหาครับเรามีพรรคการเมืองมานานนะครับเรามีพัฒนาการมาเยอะนะครับเราก็ยังมีความต้องการที่อยากให้พรรคการเมืองเป็นของมวลชนจริงๆแต่ปัญหาก็ยังอยู่นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าวงจรอุบัติในการเมืองไทยปฏิวัตินักการเมืองไม่ค่อยได้คุณภาพแต่อย่างไรก็ตามเรายังเห็นความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปนะครับพรรคการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองแล้วก็คนที่อยู่ในการนะครับสุดตอนที่3นะครับเราคุยกันเรื่องสถาบันสื่อมวลชนในการเมืองการปกครองไทยเราต้องอีกครั้งครับนะครับในหัวข้อนี้เราก็จะคุยกัน3เรื่องคอนเซปต์บทบาทแล้วก็ความท้าทายนะครับในส่วนที่1เราคุยกันก่อนครับว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการเมืองการปกครองนะครับเพราะว่าเขาคือส่วนที่เป็นคนบอกว่าวันนี้รัฐทำอะไรอยู่และประชาชนต้องการอะไรนะครับสื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลอย่างที่บอกแล้วว่านำเสนอข้อมูลจากประชาชนไปบอกรัฐเองก็ต้องอยากจะบอกประชาชนว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเมื่อความต้องการบอกความการทำมาเจอการประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะทำในส่วนตรงนี้นะครับต้องแต่วันนี้เนี่ยนะฮะสื่อมวลชนเองถูกมองว่าปัญหาของมันคือเราจะเป็นกลางได้อย่างไรไม่ให้สูญเสียไปทางใดทางด้านใดทางด้านหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าสื่อมวลชนกับการเมืองการปกครองเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้นะครับเราต้องเริ่มอันแรกก่อนนะครับบอกว่าสื่อมวลชนกับหลักการสื่อสารมวลชนเนี่ยเราต้องคุยกันว่าเขาเป็นตัวแสดงทางการเมืองเหมือนกันนะครับเขามีหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าอย่างที่ผมเขียนนะฮะมีบทบาทสูงในการกล่อมกล่าวทางการเมืองคือการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มุมมองทิศทางในการมองการเมืองเนี่ยสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญมากนะครับเป็นคนที่บอกว่ารัฐกำลังทำอะไรอยู่ประชาชนต้องการทำอะไรเราต้องเข้าใจว่าวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยเขาแบ่งกันใหม่แล้วนะคะว่าแบ่งเป็นมี2 อย่างคือแบบดั้งเดิมที่เราเห็นสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแบบสื่อดั้งเดิมในขณะเดียวกันณปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันมีมากมายเรามีสิ่งที่ว่าสื่อใหม่หรือ new media นะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเคเบิลทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าฉันดูตามสื่ออะไรแล้วนะฮะซึ่งอันที่2ในพอเราแบ่งสื่อได้เราต้องเข้าใจว่าสื่อเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากสื่อต้องเป็นกลางแล้วก็เป็นยามรักษาการที่จะคอยบอกว่ามีอะไรไม่มีอะไรสิ่งที่อย่างนึงนะฮะสถาบันสื่อมวลชนในการเมืองกับปกครองไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขามีอิทธิพลเป็นอย่างมากนะฮะเขาเป็นคนบอกเพราะเขาเป็นคนเล่าเรื่องนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญคือสื่อมวลชนเองก็ต้องการให้เกิดแบบเสรีภาพนะครับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะถ้าสื่อมวลชนมีเสรีภาพอันเนี้ยมีเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยสื่อมวลชนเอกมาถูกมองว่าเขาเนี่ยมีความมันมีคนที่มองท้าทายว่าจริงๆแล้วสื่อมวลชนเนี่ยจริงๆเหรอที่เขามีหน้าที่แค่บอกว่าใครมีอะไรมาก็ไปบอกต่อสังคมการเมืองกับปกครองมีอะไรมาก็ไปบอกแต่สังคมเพราะว่าเขาจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยสื่อมวลชนเองเนี่ยนะฮะสื่อเนี่ยทำหน้าที่อย่างอื่นหรือเปล่าบางทีเนี่ยสื่อเป็นคนทำหน้าที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ว่าครอบงำเชิงอุดมการณ์อย่าให้ประชาชนคอยตามก็บอกว่างั้นเราบอกทุกคนว่าให้มองเรื่องนี้หรือสื่อเนี่ยเป็นการสะท้อนค่านิยมของคนบางกลุ่มชนชั้นนำบางกลุ่มนะครับที่เรียกว่าเป็น elite value model ซึ่งบรรณาธิการหรืออะไรคนพวกนี้เป็นคนกรองบอกว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้วันนี้จะพูดแบบนี้อันนี้จะบอกว่าบางทีสื่อเองเนี่ยไม่ได้สะท้อนสิ่งที่มันเห็นจริงนะมันอาจจะเป็นสะท้อนแค่ว่าคนบางกลุ่มเนี่ยออกไปเฉย

ในขณะเดียวกันนะคะสื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเขามองแบบนี้ว่าทำไมสื่อนำเสนอข้อมูลอะไรแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีคนอยากจะเสพสื่ออย่างนี้หรือเปล่ามันมีตลาดอยู่คนอยากรู้เรื่องนี้เพราะบางทีเราก็เคยตั้งคำถามใช่ไหมฮะว่าทำไมมีแต่ข่าวแบบนี้ข่าวแบบนี้ฉันไม่เห็นอยากจะรู้เลยนะคะสื่อแบบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยแต่เนี่ยถ้าเราบอกว่ามองตามทัศนะที่เรียกว่าสื่อเสมือนตลาดของข้อมูลข่าวสารหรือมาร์เก็ตโมเดลก็จะบอกว่าก็มันมีคนรออ่านอยู่ไงนะครับสื่อก็ต้องมีใช้ต้องเรียกว่าใช้งบประมาณในการทำงานนะฮะเพราะนั้นเขาขายของในตลาดคนเขาอยากซื้อในเรื่องนี้เขาก็ต้องทำสิ่งนี้ไปขายในตลาดนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็ยังคุยเรื่องอิทธิพลของสถาบันสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมซึ่งวันนี้เราต้องคุยว่ามันมีเรื่องของสื่อสมัยใหม่ที่บอกนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนต้องปรับตัวอันนี้สื่อเป็นเรื่องต้องปรับตัวนะครับเรื่องต่อมานะครับเราต้องบอกว่าในบทบาทของสื่อที่มีในการเมืองไทยแล้วเนี่ยในการเมืองการปกครองไทยมีอะไรบ้างเราต้องคุยนะครับว่า1รัฐไทยใช้กับการใช้สื่อมวลชนอย่างไรเราต้องดูว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยบทบาทตรงเนี้ยรัฐไทยใช้สื่อมวลชนอย่างไรในส่วนต่อไปในการเมืองไทยเมื่อกี้เราพูดรัฐนะครับรัฐคือรัฐบาลองค์กรหน่วยงานระบบราชการเนี่ยใช้สื่ออย่างไรอันที่2ในการเมืองไทยนะครับสื่อก็มีส่วนสำคัญนะสื่อทำให้เกิดการนิความนิยมทางการเมืองสื่อทำให้เกิดความการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหลายๆด้านนะครับที่สำคัญคือสื่อใหม่วันนี้การเมืองกับปกครองไทยทุกคนเป็นสื่อได้ทุกคนไลฟ์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันสุดท้ายในส่วนที่3ที่อยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของความท้าทายวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเราคุยกันเรื่องบรรทัดฐานทางจริยธรรมของสื่อเนี่ยมาเป็นตลอดเราต้องการให้เขาเนี่ยวางให้สื่อส่วนเป็นกลางแต่นะคะเดียวกันนะครับสื่อน่าสงสารนะครับถูกมองทั้งสองด้านว่าส่วนนึงก็บอกว่าสื่อบางส่วนเนี่ยนำเสนอแต่ส่วนของรัฐนะครับอะไรก็เป็นของรัฐเป็นของอุดมการณ์แต่ในบางครั้งเขาก็จะถูกว่าเขาเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองนะครับทุกคนบอกว่าวันนี้เราคุยกันการเมืองไทยเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าวันนี้เราแบ่งขั้วทางการเมืองกันนะครับทำให้สื่อเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะดูว่าเนี้ยแหนใช้แต่ให้อำนาจรัฐนะครับนำเสนอรัฐเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าสื่อเนี่ยเลือกข้างทำให้เกิดการแบ่งขั้วอันเนี้ยก็ต้องเนี่ยเป็นความท้าทายที่เขาจะต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าเวลาสื่อนำเสนออะไรบางอย่างฝั่งนี้ก็ชอบนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ชอบฝั่งนี้ที่เสนอฝั่งนี้ชอบฝั่งนี้ก็ไม่ชอบดังนั้นสื่อจึงอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างน่าสงสารนะครับบางครั้งก็ถูกมองว่าตัวเองเนี่ยถูกแทรกแซงทางภาครัฐนะฮะเวลาเราดูหนังสือหรือดูข่าวหรือดูอะไรเนี่ยมันมักจะมีข่าวว่าโอ้จุดถูกซื้อไปละอันเนี้ยก็เป็นความท้าทายของเขาเหมือนกันที่สำคัญบางครั้งนะครับสื่อเองเนี่ยก็เลือกที่จะด้วยความที่ไม่อยากจะมันมีความท้าทายว่าตัวเองไม่เป็นกลางบ้างตัวเองนำเสนอเอ็นเอียงบ้างหรือบางทีก็ไม่อยากไปแตะต้องชนช้ำนำหรือข่าวอะไรบางอย่างนะก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าสื่อมวลชนเลือกที่ปิดปากตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องความกังวลว่ามันจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือเปล่านะฮะสื่อลงเรื่องนี้ของบริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่จะไม่ซื้อโฆษณาเขาอันนี้ก็บางทีก็ไม่อยากจะไปแตะหรือถ้าลงเรื่องรัฐเยอะๆรัฐก็เข้ามาเตือนนะครับหรือถ้าเลือกข้างเยอะๆเลือกที่จะนำเสนอข้อมูลเยอะคนอีกฝั่งนึงก็มาว่าดังนั้นเนี่ยเป็นความท้าทายที่เขาจะต้องคิดอยู่มากๆที่สำคัญนะครับในเรื่องของความผกผันทางเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะสื่อใหม่เข้ามาทุกคนไปสื่อหมดทุกคนจะเห็นว่าณปัจจุบันหนังสือพิมพ์เป็นเล่มๆเนี่ยปิดตัวไปหลายที่แล้วที่ยังอยู่ก็พิมพ์น้อยมากทีวีเองคนก็บอกว่าไม่ดูละทุกคนเลือกที่จะดูบน YouTube เลือกที่ดูบนโซเชียลมีเดียบน Facebook นะครับวันนี้มี TikTok ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวด้วยตัวเองทุกคนสามารถไปยืนอยู่หน้าเหตุการณ์แล้วก็ไลฟ์อันนี้เป็นความท้าทายเพราะว่าทุกคนเป็นนักข่าวได้แต่ทุกคนไม่ได้ยึดหลักความเป็นจรรยาบรรณของนักข่าวแบบทุกคนแบบนักข่าวที่ควรจะเป็นอันนี้มันทำให้ว่าถ้าเกิดเราดูเรื่องสื่อมวลชนกับการเมืองกับปกครองแล้วเนี่ยการที่คนเรามีสื่อแต่ว่าไม่มีจรรยาบรรณในการนำเสนอเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองได้เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยจาก3หัวข้อเนี่ยผมอยากจะลงสรุปว่าความสำคัญนะครับความเกี่ยวเนื่องของทั้ง3หัวข้อเนี่ยมีเป็นอย่างไรอันนี้1ระบบราชการเราต้องพูดบอกว่าระบบราชการเป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะนำนโยบายภาครัฐไปปฏิบัติและส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนแต่ก็เขาก็สามารถเป็นตัวจุดประเด็นในเรื่องนโยบายสาธารณะที่จะส่งต่อให้กับรัฐบาลได้เหมือนกันเพื่อที่จะนำออกมาเป็นนโยบายในส่วนของพรรคการเมืองเราต้องบอกแบบนี้นะฮะพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน

เป็นคนที่บอกว่าประชาชนต้องการอะไรนำเสนอว่าประชาชนต้องการสิ่งนี้ไหมเมื่อประชาชนเลือกพรรคการเมืองผ่านการเลือกตั้งแล้วมันนโยบายที่นำเสนอคนที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเป็นตัวแสดงสำคัญในรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนรัฐบาล

0: ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรต่อข้าราชการระบบราชการและมีความรู้สึกอย่างไรต่อพรรคการเมืองพรรคการเมืองเองก็ต้องพึ่งระบบราชการในการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือการได้ข้อมูลเพื่อนำมานโยบายในก่อนการเลือกตั้งและในส่วนของระบบราชการเองนะครับก็ต้องทำความร่วมมือกับพรรคการเมืองมีความร่วมมือกับพรรคการเมืองในการที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติหรือต้องการที่จะบอกว่านโยบายอะไรใหม่ๆที่ควรต้องมีและคุยกับสื่อมวลชนว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะนำเสนอความต้องการนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารของทางราชการของรัฐเนี่ยออกไปอย่างไรเราจึงเห็นว่าในหัวข้อนี้ที่เราพูดกันเรื่อง3หัวข้อเนี่ยนะครับ3เรื่องเนี่ยนะครับระบบราชการพรรคการเมืองและสื่อมวลชนเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าเราลองไปดูแล้วทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นโครงสร้างทางการเมืองการปกครองไทยในส่วนกลางครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
11: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่8นะครับโครงสร้างส่วนล่างของการเมืองการปกครองไทยนะครับผมซึ่งเวลาเราทำความเข้าใจการเมืองการปกครองไทยเนี่ยจริงๆแล้ว ทั้งเรื่องของการเมืองกับปกครองไทยมันมีความหลากหลายและ

มีหลายมิติในการมองนะครับโดยปกติแล้วมองการเมืองการปกครองไทยจากภาพรวมที่เป็นการเมืองจากระดับข้างบนอย่างเช่นเรื่องของรูปแบบของรัฐระบอบการปกครองนะครับหรือสถาบันทางการเมืองอย่างนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับแต่สำหรับหน่วยนี้เราจะพลิกกลับมาครับจากการมองข้างบนมาสู่การมองข้างล่างก็คือการมองจากโครงสร้างส่วนล่างของการเมืองการปกครองไทยนะครับว่าในโครงสร้างส่วนล่างที่เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังทางสังคมกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็ความคิดที่มาจากวัฒนธรรมทางการเมืองจะมีผลต่อโครงสร้างส่วนบนของระบอบการเมืองการปกครองไทยอย่างไรนะครับโดยในหน่วยที่8นี้เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักอยู่ประมาณ4ข้อนะครับโดยวัตถุประสงค์ในหน่วยที่8ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยผ่านการอธิบายโครงสร้างส่วนล่างและกระบวนการทางการเมืองจากข้างล่างขึ้นไปสู่ข้างบนได้นะครับในวัตถุประสงค์ที่2ก็คือสามารถเข้าใจบทบาทของภาคประชาสังคมไทยในการขับเคลื่อนการเมืองไทยได้นะครับวัตถุที่3คือสามารถอธิบายบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในการเมืองไทยในการผลักดันและเปลี่ยนแปลงนโยบายได้วัตถุประสงค์ที่4สามารถอธิบายการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยผ่านจุดกําเนิดทางสังคมในการเปลี่ยนแปลงการเมืองและอํานาจอิทธิพลระดับท้องถิ่นนะครับเรามาเข้าสู่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือเป็นหัวข้อที่เป็นจริงๆเป็นหัวข้อหลักใหญ่ของเราก็คือประชาธิปไตยไทยในโครงสร้างส่วนล่างและกระบวนการทางการเมืองแบบล่างขึ้นบนนะครับผมซึ่งในเรื่องที่ 8.1 เนี้ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าเราจะมองประชาธิปไตยไทยและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างไรนะครับผมเรามาดูวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ 8.1 กันก่อนนะครับในเรื่องที่ 8.1 เนี่ยเราจะไปเน้นกันในวัตถุประสงค์3ด้านหลักก็คือวัตถุประสงค์แรกการทำความเข้าใจความคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานรากวัตถุประสงค์ที่2ในหัวข้อ 8.1 ก็คือการอธิบายประชาธิปไตยที่ทำงานผ่านกระบวนการทางสังคมในโครงสร้างส่วนล่างได้และวัตถุประสงค์ที่3คือการพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานรากโดยพวกเราจะสามารถมองการสร้างประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นมาจากความเข้มแข็งของสังคมเป็นหลักนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในเรื่องที่ 8.1 นะครับเรามาลงรายละเอียดกันเลยอันดับแรกครับในหัวข้อ 8.1 เรามาเข้าใจกันก่อนว่าประชาธิปไตยและการศึกษาการเมืองการปกครองไทยอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นเรามักจะมองแบบข้างบนลงมาข้างล่างก็คือเริ่มจากการมองรัฐหรือรัฐบาลเป็นหลักแต่ในเรื่องที่8ของเราเราจะเริ่มการมองการเมืองการปกครองไทยโดยพลิกกลับใหม่ครับโดยเราจะมองจากข้างล่างขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับเราจะมองจากข้างล่างขึ้นไปสู่ข้างบนและข้างล่างคืออะไรการมองการเมืองจากข้างล่างเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่า bottom up political process เนี่ยคือการมองการเมืองผ่านการศึกษากลุ่มพลังทางสังคมกลุ่มพลังทางสังคมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็น infrastructure ของการเมืองนะครับไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลุ่มพลังทางสังคมตรงนี้แหละเกิดขึ้นเพื่อเป็นฐานสำหรับรองรับการเมืองระดับชาติหรือการเมืองในส่วนบนนะครับไอ้กลุ่มพลังทางสังคมที่อยู่ในโครงสร้างส่วนล่างเนี่ยมันก็มีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองท้องถิ่นหรือกลุ่มผลประโยชน์หรือภาคประชาสังคมซึ่งกลุ่มพลังทางสังคมดังกล่าวพอมาขับเคลื่อนในกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยกลุ่มนี้จะคอยเป็นฐานร่างให้กับประชาธิปไตยไทยนะครับเวลาเราพูดถึงความเข้มแข็งของประชาธิปไตยหลายครั้งมันไม่ได้เข้มแข็งมาจากโครงสร้างส่วนบนนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมีการรัฐประหารมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยในหลายๆครั้งแต่ความเข้มแข็งของการเมืองจริงๆเราอาจจะต้องมองว่า
มันต้องถูกสร้างขึ้นมาจากฐานข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยเวลามองจากโครงสร้างส่วนล่างเราก็คือการมองประชาธิปไตยจากรากฐานการเมืองไทยนั่นเองนะครับหรือกล่าวในภาพรวมก็คือการศึกษาการเมืองแบบล่างขึ้นบนเนี่ยมันคือการศึกษาการเมืองไทยโดยเอากลุ่มพลังทางสังคมมาเป็นตัวแปรต้นในการอธิบายการเมืองนะครับผมด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยในการมองกลุ่มพลังทางสังคมในฐานะที่เป็นโครงสร้างส่วนล่างทางการเมืองเนี่ยโครงสร้างส่วนล่างก็อาจจะเป็นได้ทั้งโครงสร้างทางกฎหมายนะครับอาจจะปรากฏมาในกลุ่มพลังทางสังคมในการเมืองท้องถิ่นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมหรือกลุ่มผลประโยชน์ในขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองการปกครองก็สามารถปรากฏออกมาในลักษณะของโครงสร้างสังคมวิทยาได้เช่นกันอย่างวัฒนธรรมทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองและความเป็นพลเมืองนะครับเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยก็คือเรื่องความเป็นพลเมืองความเป็นพลเมืองหรือที่เราเรียกว่า civic education เนี่ยคือการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบใน3เรื่องก็คือมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสํานึกต่อความยุติธรรมนี่คือรากฐานของการวางการเมืองไทยที่คนไทยรู้สิทธิหน้าที่อย่างเป็นพลเมืองนะครับซึ่งในการเมืองไทยเราได้มีกฎหมายฉบับนึงอย่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี2542ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา7ที่พูดถึงการปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองไทยที่เคารพการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็มีหน้าที่มีสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับนี่คือเรื่องสําคัญเวลาเราจะพูดถึงการเมืองไทยหนีไม่พ้นต้องพูดถึงความเป็นพลเมืองไทยนั่นเองนะครับในประเด็นต่อไปเราจะพูดถึงพลเมืองไทยได้อย่างไรพลเมืองถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรเรานํามาสู่หัวข้อที่ชื่อว่าการกล่อมเกลาทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองของคนอย่างคนไทยนี่แหละครับเราเปลี่ยนคนไทยที่แต่ก่อนเรามักจะเป็นคนที่ไม่ตื่นตัวทางการเมืองหรือเราพูดอย่างติดตลกว่าคนไทยเพิ่งเลิกทาสมาแล้วแต่เรายังเป็นไพร่อยู่เราจะเปลี่ยนไพร่ให้เป็นพลเมืองได้อย่างไรก็เราเปลี่ยนผ่านการกล่อมเกลาทางการเมืองครับด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองการปลูกฝังทัศนคติการสร้างพฤติกรรมทางการเมืองให้คนสมาชิกในสังคมไทยเนี่ยมีบรรทัดฐานทางการเมืองร่วมกันว่าสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไม่ควรทํานะครับการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยจึงสามารถทําได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะครับโดยตรงก็คือการสั่งสอนในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเลยการอบรมความเป็นพลเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆแต่โดยอ้อมครับมันมาจากการอบรมเลี้ยงดูการไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในสภาพแวดล้อมจากการทํางานก็ส่วนในการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เป็นรากฐานให้กับประชาธิปไตยไทยได้เช่นเดียวกันในอีกทางหนึ่งการกล่อมเกลาทางการเมืองอาจเริ่มได้จากระดับปฐมภูมิก็คือระดับครัวเรือนนะครับคุณพ่อคุณแม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกอย่างไรก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองต่อเด็กคนนั้นนะครับบางครอบครัวส่งเสริมสิทธิเสรีภาพบางครอบครัวส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันพอกล่อมเกลาในระดับปฐมภูมิเสร็จเรานํามาสู่การกล่อมเกลาในระดับทุติยภูมินะครับก็คือในระดับสูงขึ้นอย่างการเรียนหนังสือการเคารพศาสนาการมีความคิดความเชื่ออุดมการณ์แบบชาตินิยมทหารนิยมการเคารพธงชาติหรือการสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆต่างเป็นการกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งสิ้นเพื่อให้เรามีความเป็นพลเมืองไทยนะครับแล้วเมื่อกล่อมเกลาเสร็จมันนํามาสู่หัวข้อต่อไปครับเรากล่อมเกลาเพื่อสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองในประเด็นที่3นี้นะครับก็คือการมองความคิดความเชื่อแบบแผนความสัมพันธ์ของกลุ่มพลังในสังคมเนี่ยแหละเวลาเราอยู่ในสังคมเราต้องมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันใช่มั้ยครับและเมื่อมองในมิติทางการเมืองหรือในสังคมทางการเมืองเนี่ยเราก็ต้องมีชุดความคิดความเชื่อบางอย่างและมีแบบแผนที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในทางการเมืองเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไทยเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นครับว่าเราจะต้องมีการเลือกตั้งการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง
็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีในการเมืองไทยก็จะมีบางวัฒนธรรมที่เราเห็นด้วยอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเช่นคนไทยก็จะมีประชาธิปไตยนะครับในรูปแบบที่อาจจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยในบางเรื่องนะครับก็มีลักษณะที่ไปด้วยกันได้แต่ในบางลักษณะก็อาจจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันได้อย่างเช่นความคิดความเชื่อหรือการปฏิบัติการทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับเราอาจจะชอบวัฒนธรรมที่เป็นเสรีภาพมากหน่อยหรือบางวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องความมั่นคงมากกว่าเรื่องเสรีภาพนี่ก็คือความหลากหลายของวัฒนธรรมนะครับในทางการเมืองแต่ภายใต้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันหรือหลากหลายของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเราอยู่ภายใต้รัฐเดียวกันนะครับอยู่ภายใต้ประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายดังกล่าวจึงเป็นความน่าสนใจว่าเราจะกล่อมเกลาพลเมืองไทยให้เห็นด้วยหรือเห็นต่างด้วยกันในทางการเมืองอย่างไรนะครับเราก็เห็นหลายตัวอย่างครับบางวัฒนธรรมส่งเสริมเรื่องชุมชนชาวบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลายแต่บางวัฒนธรรมเรามีความเชื่อร่วมกันอย่างเช่นชนชั้นนำเป็นศูนย์กลางนะครับหรือความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหนักการเคารพศาสนาบางศาสนาหรือการให้ความเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่แน่นอนบางเรื่องอาจจะสอดคล้องกับประชาธิปไตยและบางเรื่องอาจจะเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยก็ได้นะครับด้วยเหตุเช่นนี้จึงนำมาสู่ในประเด็นสุดท้ายของเรื่องที่ 8.1 นะครับก็คือเราจะทำยังไงให้เราสร้างประชาธิปไตยจากฐานรากได้นะครับประชาธิปไตยเนี่ยหลายคนมักคิดว่าเกิดจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่ฮะประชาธิปไตยจริงๆมันเกิดมาจากรากฐานทางสังคมหรือเราเรียกว่า grassroots democracy หรือประชาธิปไตยจากฐานรากนะครับอันเนื่องมาจากเวลาเราเห็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเพราะว่าเราไปเลือกตั้ง4วินาทีหลายครั้งตัวแทนอาจจะทำในเรื่องที่เราเห็นด้วยบางครั้งทำในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยจริงๆมันคือประชาธิปไตยฐานรากก็คือประชาธิปไตยที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของสังคมการเมืองในการสร้างอำนาจให้ชุมชนบนพื้นฐานในการจัดตั้งองค์การทางการเมืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐหากมีปัญหาในชุมชนหรือมีปัญหาในสังคมเราจำเป็นจะต้องให้อำนาจชุมชนและสังคมในการตัดสินใจทรัพยากรของตัวเองสิทธิเสรีภาพของกลุ่มย่อยในชุมชนรวมไปถึงการนับรวมคนทุกคนให้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กสตรีชนพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มศาสนานะครับผมหรือกลุ่มเพศที่มีความหลากหลายให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันนะครับผมในทางการเมืองเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยฐานรากจึงเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในการที่จะมาช่วยเสริมประชาธิปไตยแบบตัวแทนผ่านนั่นเองครับครับมาต่อกันในเรื่องที่ 8.2 นะครับก็คือภาคประชาสังคมของไทยนะครับโดยในเรื่องที่ 8.2 เรามีวัตถุประสงค์อยู่3เรื่องด้วยกันวัตถุประสงค์แรกครับคือการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเรื่องประชาสังคมในแง่มุมที่หลากหลายวัตถุประสงค์ที่สองคือพวกเราสามารถเรียนรู้และถอดบทเรียนจากพัฒนาการของภาคประชาสังคมไทยนะครับและวัตถุประสงค์ที่สามคือสามารถวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของภาคประชาสังคมในกระบวนการประชาธิปไตยไทยได้นะครับเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยก็คือมาเข้าใจกับคำว่าประชาสังคมก่อนนะครับคำว่าประชาสังคมเนี่ยเป็นคำที่มีแง่มุมที่หลากหลายนะครับและมีนิยามที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ในโดยองค์รวมเนี่ยภาคประชาสังคมมันคือโครงสร้างส่วนล่างทางการเมืองการปกครองไทยนะครับผมที่พยายามบอกว่าบทบาทของกลุ่มพลังทางสังคมที่อยู่นอกภาครัฐหรือไม่ใช่ภาครัฐมีส่วนในการขับเคลื่อนทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนที่ไม่ใช่ภาครัฐก็อย่างเช่นภาคเอกชนหรือภาคสังคมนั่นเองนะครับผมด้วยการขับเคลื่อนดังกล่าวมันมีไว้เพื่อเพิ่มอํานาจของภาคสังคมและส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับโดยประชาสังคมเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรหรือเป็นตัวแสดงทางการเมืองก็ได้อย่างเช่นกลุ่ม NGO ต่างๆ
นะครับกลุ่ม Greenpeace กลุ่ม Amnesty Internationalหรือประชาสังคมอาจจะเป็นพื้นที่ทางการเมืองอย่างเช่นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงต่างๆหรือประชาสังคมอาจจะมาฐานะในมองในฐานะโครงสร้างทางการเมืองก็ได้ที่เป็นส่วนเติมเต็มสถาบันทางการเมืองอย่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมนะครับด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยพัฒนาการของภาคประชาสังคมไทยจริงๆมันมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ได้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับผมเราได้เกิดองค์กรอย่างสภาอนุนาโรมแดงหรือเราเข้าใจในปัจจุบันคือสภากาชาดไทยนะครับสภากาชาดไทยก็คือลักษณะหนึ่งของภาคประชาสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วเรามีการพัฒนามาเรื่อยๆอย่างหลังปี2475เนี่ยเราเกิดภาคประชาสังคมจากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยอย่างองค์กรพิทักษ์เด็กแห่งสหรัฐอเมริกาหรือองค์กรอย่าง YMCA ที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่พอประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเรามียุคที่เติบโตของประชาธิปไตยไทยก็จะเกิดขบวนการฝ่ายซ้ายใหม่ที่อยู่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแต่การพัฒนาที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยมันเกิดมาในช่วงที่ประเทศไทยโตที่เราเรียกว่ายุคแห่งการพัฒนาในช่วงปี2521ถึง2540นะครับที่เราเรียกว่าเป็นยุคที่เราจะเป็นเสือตัวที่5นะครับผมมีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการรับทุนจากต่างประเทศทุนจากญี่ปุ่นมาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยแต่การพัฒนาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่เน้นในด้านเศรษฐกิจและตัวเลขการเจริญเติบโตของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่มันกลับสร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นความยากจนปัญหาการแย่งที่ดินการแย่งทรัพยากรธรรมชาติหรือปัญหาเรื่องสิทธิการใช้แรงงานในยุคนี้เนี่ยแหละครับก็เลยเกิดการเติบโตขององค์กรนอกภาครัฐนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อ NGO เนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในประเด็นปัญหาทางสังคมนะครับในช่วงที่เราพอเราพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวกลุ่มนอกภาครัฐเนี่ยเขามาบอกว่าปัญหาทางสังคมก็ต้องสนใจไม่แพ้ประเด็นทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเลยเกิดกลุ่มเครือข่ายใหญ่ๆอย่างเช่นสมัชชาคนจนหรือเครือข่ายในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่นำมาสู่รัฐธรรมนูญปี2540ที่เรามองว่าเป็นฉบับที่ค่อนข้างที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในหลายๆเรื่องนะครับเกิดศาลปกครองเกิดองค์กรอิสระต่างๆเกิดสภาทั้งสสสวนะครับผมไอการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เปลี่ยนจากข้างบนนะฮะแต่มันเกิดมาจากการขับเคลื่อนของภาคประชาชนในโครงสร้างส่วนล่างการเมืองไทยนี่แหละครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเราเกิดการเคลื่อนไหวในหลายกลุ่มของภาคประชาสังคมไทยที่สู้เรื่องสิทธิชุมชนสิทธิท้องถิ่นหรือความคิดในเรื่องเสรีนิยมนักเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีการมองภาคประชาสังคมเราก็จะมองในแง่ดีอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เพราะเราจะเป็นต้องมองในอีกแง่นึงก็คือตั้งคำถามกลับไปกับภาคประชาสังคมเช่นเดียวกันในหัวข้อที่3ก็คือการวิพากษ์บทบาทของภาคประชาสังคมไทยนะครับซึ่งภาคประชาสังคมไทยมีการแตกแยกกันครั้งใหญ่ที่สุดก็คือยุคการเมืองสีเสื้อนะครับการเมืองเหลืองแดงหลังปี2548นะครับกลุ่ม NGO ไทยบางกลุ่มไปสนับสนุนกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับคือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในขณะที่กลุ่ม NGO บางส่วนก็ไปสนับสนุนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปช.นะครับผมพอเกิดความขัดแย้งแบบนี้แนวทางของภาคประชาสังคมไทยมาเลยแตกต่างกันนะครับผมบางกลุ่มต่อสู้ประเด็นเฉพาะหน้าเท่านั้นดูแค่ชุมชนเดียวดูแค่เรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่บางกลุ่มพยายามจะขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่อย่างโครงสร้างรัฐหรือเปลี่ยนแปลงต่อต้านการค้าเสรีต่อต้านทุนนิยมนะครับผมฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยมันเลยเกิดภาคประชาสังคมบางส่วนที่อาจจะหันหลังให้กับประชาธิปไตยและไปร่วมมือกับอำนาจที่ไม่มาจากการเลือกตั้งอย่างอำนาจที่มาจากการเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารที่จับมือกับภาคประชาสังคมในการแต่งตั้งแกนนำของภาคประชาสังคมบางส่วนไปร่วมปฏิรูปกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมไทยก็มีทั้งแง่ดีและแง่ที่มีปัญหาที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ร่วมกัน

รับมาต่อกันในเรื่องที่ 8.3 นะครับก็คือเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ของไทยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ของไทยเป็นโครงสร้างส่วนล่างทางการเมืองไทยที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ทางสังคมนะครับผมของการเมืองไทย

นะครับโดยวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ 8.3 เนี่ยมี3ข้อเช่นเดียวกันนะครับก็คือศึกษาเพื่ออธิบายความรู้ทางรัฐศาสตร์เรื่องกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันได้วัตถุประสงค์ที่2คือเข้าใจบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในการเมืองไทยนะครับทั้งในแง่ดีและแง่ที่มีปัญหาและวัตถุประสงค์ที่3ก็คือการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในการเมืองไทยด้วยตัวอย่างจริงๆนะครับผมก็คือเขาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างของรัฐบาลนะครับเราลงมาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับผมก็คือแนวคิดเรื่องกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันนะครับ2คํานี้มันจริงๆความหมายมันคล้ายๆกันแหละแต่กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยมันคือกลุ่มที่ดําเนินการภายใต้ชุดคุณค่าเดียวกันในการขับเคลื่อนกลุ่มของตนเองเพื่อเข้าไปมีอิทธิพลในนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับผมต่างๆแต่มันจะเกิดกลุ่มอีกลักษณะนึงซึ่งคล้ายกับกลุ่มผลประโยชน์แต่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นวาระทางนโยบายและเข้าไปต่อสู้ต่อรองกับภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างเช่นเครือข่ายเกษตรกรที่ต่อสู้เรื่องปัญหาที่ดินหนี้สินนะครับหรือเครือข่ายของสหภาพแรงงานหรือสมาคมธุรกิจทางค้าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ต่อสู้เพื่อคุ้มครองวัฒนธรรมชุมชนของเขาเองนะครับโดยกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยในทางการเมืองไทยมันพัฒนามาตั้งแต่ในอดีตนะครับผมซึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเนี่ยเราจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าช่วงที่รัฐราชการไทยกำลังเข้าถึงตาจนนะครับหรือ the bureaucratic polity at bay เป็นช่วงที่เรามักจะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีแต่องค์กรรัฐที่เข้มแข็งใช่ไหมครับแต่เราเกิดกลุ่มสมาคมจีนกลุ่มสโมสรผู้ประกอบการการค้าข้าวนะครับผมและการรวมตัวกันของกลุ่มแรงงานต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตที่เราเรียกว่ากลุ่มพลังนอกภาครัฐนะครับกลุ่มพลังทางสังคมนอกภาครัฐตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยอย่างเช่นกลุ่มผลประโยชน์อย่างกลุ่มพ่อค้าข้าวแล้วก็กลุ่มสโมสรพาณิชย์จีนที่เราจะเห็นตามจังหวัดต่างๆที่จะมีมูลนิธิของสมาคมชาวจีนอยู่ที่มาทำงานในด้านการเกษตรนะครับผมในประเทศไทยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดกลุ่มที่เติบโตมาจากกลุ่มผลประโยชน์กลายมาเป็นกลุ่มผลักดันนะครับปัญหาทางสังคมอย่างเช่นสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยที่เกิดขึ้นเพื่อต่อสู้สภาพปัญหาในภาคเกษตรและภาคชนบทของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรหรือปัญหาหนี้สินและปัญหาที่ดินต่างๆนะครับและกลุ่มนี้เนี่ยก็เติบโตมาพร้อมกับพลังประชาธิปไตยของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ประท้วงรัฐบาลจากเหตุการณ์14ตุลาด้วยนะครับบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันจึงมีในหลายๆเรื่องในสังคมไทยนอกเหนือจากนี้ครับกลุ่มผลประโยชน์กับกลุ่มผลักดันเวลาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยหลายครั้งเขาสามารถผลักจากข้างนอกคือการเข้าไปมีอิทธิพลกับนโยบายหรือการตัดสินใจกับภาครัฐแต่บางครั้งเขาเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐเลยอย่างเช่นบทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่เราเรียกว่าภาคีร่วมรัฐและเอกชนหรือภาคีร่วมรัฐและสังคมนะครับภาษาอังกฤษก็คือ corporatism นะครับผมและกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันทางการเมืองไทยเนี่ยยังเติบโตมากขึ้นไปอีกจนกลายมาเป็นการเมืองมวลชนได้หรือ mass politics เราเกิดการชุมนุมใหญ่ในหลายครั้งทางการเมืองไทยนะครับผมซึ่งจุดที่เราเรียกว่าการเมืองมวลชนคือการเมืองระดับชาติเขาปลุกมวลชนขึ้นมาต่อสู้กันบนท้องถนนเนี่ยความชัดเจนของการเกิดขึ้นของการเมืองมวลชนก็คือความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงหลังปี2548และการรัฐประหารปี2549นะครับซึ่งเราเห็นความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงและเราเห็นเสื้อสีต่างๆที่มีมากกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีน้ำเงินเสื้อหลากสีนกหวีดแล้วก็เสื้อส้มทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนั่นคือการเมืองที่เราไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแหละแต่มันคือการเมืองที่เรามีกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันเข้ามาร่วมชุมนุมประท้วงเข้ามาร่วมขับเคลื่อนไหวอะไรที่นักการเมืองทำไม่ได้การเคลื่อนไหวของมวลชนก็จะช่วยผลักดันและสนับสนุนนักการเมืองหรือบางครั้งวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านการเมืองมวลชนนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำความเข้าใจทางการเมืองไทยเราจึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการชุมนุมประท้วงและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันมีส่วนสำคัญมากๆในการตัดสินใจ

0: การเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
8: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
7: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
8: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
11: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
12: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
13: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญชยาหัวตาค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะดิฉันทำงานปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกงค่ะคือทำอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านนะคะก็มีโอกาสได้ศึกษาต่อของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้เนื่องจากว่าทางกระทรวงแรงงานของเราจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ช่วยแม่บ้านนะคะหรือว่าคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างแดนได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นการเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนความรู้ค่ะดิฉันทำงานอยู่ที่นั่นเห็นมีการเปิดโอกาสเปิดทางให้เราได้มีโอกาสเล่าเรียนดิฉันก็ถือโอกาสที่ใช้เวลาว่างนะคะขณะทำงานอยู่ที่นั่นศึกษาต่อทางด้านการศึกษานี้ทางกระทรวงแรงงานหรือว่ากรมแรงงานของทางไทยเราจะเป็นคนจัดการทางด้านตำราเรียนนะคะคือจะรับส่งไปจากทางเมืองไทยของเราและส่งต่อให้นักศึกษาที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่นค่ะดิฉันมีความชื่นชมชื่นชอบในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้มากที่ทำให้ดิฉันมีโอกาสมายืนอยู่ตรงจุดนี้ในวันนี้นะคะเพราะว่าการทำงานอยู่ที่นั่นถือว่าอยู่ต่างแดนอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในวันนี้ค่ะที่มีมหาวิทยาลัยเปิดดีๆอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบันนี้ค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆ นะคะซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศในขณะนี้กระทรวงแรงงานในหลายประเทศนะคะที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างแดนได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเช่นที่เกาะฮ่องกงสิงคโปร์หรือเกาะไต้หวันอย่างนี้ค่ะอยากฝากให้ว่าคือความรู้ปัจจุบันนี้ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตหรือว่าการประกอบอาชีพของเรานะคะอยากฝากให้พี่ๆน้องๆที่กำลังศึกษาต่อขณะนี้หรือว่าที่มีความสนใจนะคะได้ศึกษาหาความรู้เปิดโอกาสตัวเองนะคะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากกระทรวงแรงงานของทุกที่ในต่างแดนที่เราทำงานอยู่อะค่ะ

ทีนี้เมื่อเราเข้าใจในเชิงเนื้อหาเชิงคอนเซปต์เชิงแนวคิดเหล่านี้แล้วครับเราลองเอาความคิดพวกนี้นะครับมาจับกับบริบทการปกครองของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเราจะเห็นภาพการปกครองของประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับในหัวข้อนี้เราก็น่าจะต้องทบทวนไปจนถึงตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ประเทศไทยยังอยู่ในยุคราชาธิปไตยนะครับซึ่งเราพอคุ้นเคยกันดีนะครับเช่นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยานะครับแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับถ้าเรามาลองไล่ดูนะครับว่าการเข้าสู่อำนาจและก็การใช้อำนาจในแต่ละยุคเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่านะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยในเชิงรูปแบบเราคุ้นเคยนะครับสรุปรวมความง่ายๆก็คือโอเคละเป็นรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองแต่ว่าพระมหากษัตริย์ในยุคสุโขทัยอ่ะอย่างที่เราทราบกันในทางประวัติศาสตร์นะครับท่านดำรงฐานะในฐานะคล้ายๆกับเป็นพ่อนะครับที่ปกครองบรรดาลูกๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันในระบบที่เรียกว่าเป็นพ่อขุนนะครับต่างๆนะครับของราชวงศ์ในยุคสมัยสุโขทัยเราก็พบว่าพอย้อนไปดูในยุคสุโขทัยเนี่ยซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเนี่ยคล้ายๆพ่อปกครองลูกเนี่ยเราก็พบว่าค่อนข้างจะนะครับมีการสืบทอดอำนาจส่งต่ออำนาจกันเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นนะครับมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแหละครับที่มีเรื่องของการแย่งชิงราชสมบัติเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญก็เช่น เหตุการณ์ที่พญาลิไทยขึ้นครองราชอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนที่ท่านพระองค์จะขึ้นครองราชเนี่ยก็มีการต้องไปทำสงครามแย่งชิงกันเองภายในนะครับในหมู่พี่น้องเครือญาตินะครับหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบัตินะครับระหว่างพระราชโอรส2พระองค์นะครับในสมัยพระมหาธรรมราชาที่3หรือพระเจ้าสายลือไทยนะครับตอนที่พระเจ้าสายลือไทยสวรรคตก็มีโอรส2พระองค์เนี่ยช่วงชิงอำนาจกันนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็น2เหตุการณ์นะครับที่การเปลี่ยนผ่านอำนาจในช่วงสุโขทัยเนี่ยเกิดการต้องมาทำสงครามกันเองภายในแล้วถึงจะขึ้นมีการสืบต่ออำนาจกันได้นะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นการสืบต่ออย่างราบรื่นนะครับจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกนะครับทีนี้พอมาถึงในสมัยอยุธยาบ้างนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของชนชาติไทยนะครับแล้วก็เราทราบกันดีว่าหลายราชวงศ์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงในรูปแบบของการปกครองในยุคอยุธยาเนี่ยเราอาจจะพอแบ่งได้คร่าวๆนะครับว่าอยุธยาตอนต้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะรับเอาแนวคิดคล้ายๆกับการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับมาผสมผสานกับแนวคิดที่รับเอามาจากทางอาณาจักรขอมซึ่งอยู่ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีอิทธิพลนะครับอยู่ในภูมิภาคตรงนี้มาก่อนนะครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างระบอบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกแบบธรรมราชาของสุโขทัยกับแบบเทวราชานะครับซึ่งเป็นของทางอาณาจักรขอมนะครับเป็นอิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผสมผสานเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงแรกนะครับของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็การสืบทอดอำนาจหรือการส่งต่ออำนาจเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีลักษณะที่เป็นการสืบต่อจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกนะครับแล้วก็การบริหารการปกครองเนี่ยก็ยังให้อิสระนะครับกับบรรดาหัวเมืองหรือแว่นแคว้นต่างๆอยู่พอสมควรนะครับจนกระทั่งนะครับก็มีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีการปฏิรูปในเรื่องของการบริหารการปกครองอยู่เป็นระยะนะครับครั้งหนึ่งที่มีความสำคัญก็ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับที่มีเรื่องของการปฏิรูปการปกครองนะครับจัดรูปแบบการปกครองที่เราคุ้นเคยกันนะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยกันมานะครับจตุสดมเวียงวังคังนาอย่างนี้เป็นต้นการสถาปนาเรื่องหัวเมืองชั้นนอกชั้นในแบบนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อกระชับอำนาจนะครับแล้วก็จะพบว่าอาณาจักรอยุธยาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ศูนย์กลางอำนาจเนี่ยจะอยู่ที่ตัวอยุธยามากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากความเป็นราชอาณาจักรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังต้องพึ่งพาบรรดาหัวเมืองต่างๆบรรดาขุนนางต่างๆนะครับสิ่งที่ระบอบอยุธยาสถาปนาขึ้นเนี่ยคือจะเป็นระบบที่เรียกว่าศักดินานะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เชื่อมกันระหว่างตัวองค์พระมหากษัตริย์นะครับกับบรรดาเจ้าศักดินาต่างๆนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับถัดมาครับพอมาถึงช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ครับตั้งแต่ต้นรัชกาลที่1นะครับปี2325นะครับจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7นะครับปี2475เนี่ยเราพบว่าการเข้าสู่อำนาจแล้วก็การใช้อำนาจภายใต้
ราชวงศ์นะครับจักรีนะครับของประเทศไทยเนี่ยในช่วง7รัชกาลต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นไปโดยราบรื่นนะครับและทุกครั้งเนี่ยก็เป็นการเข้าสู่อำนาจโดยการสืบสันตติวงศ์ทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าการใช้อำนาจจะราบรื่นแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับภัยคุกคามที่สำคัญของราชวงศ์จักรีก็คืออิทธิพลจากต่างประเทศนะครับอิทธิพลจากตะวันตกอิทธิพลจากลัทธิล่าเมืองขึ้นนะครับเราก็พบว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของรูปแบบการปกครองอยู่เป็นระยะนะครับแล้วการปรับปรุงที่สำคัญครั้งหนึ่งก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นเรื่องของการที่เรากระชับอำนาจนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางคือกรุงเทพในเวลานั้นนะครับก็พบว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็คือถูกสถาปนาขึ้นอย่างจริงจังครั้งแรกก็คือในสมัยรัชกาลที่5นี่แหละภายใต้การปฏิรูปการปกครองดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสเรียกร้องนะครับให้มีการเพิ่มเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพให้กับประชาชนในการปกครองเนี่ยก็มีอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็เกิดการปรับตัวในรัชสมัยต่างๆนะครับเช่นในสมัยรัชกาลที่6มีการทดลองทำเรื่องเมืองดุสิตธานีนะครับเพื่อทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้เป็นต้นในสมัยรัชกาลที่7เองก็มีการเตรียมการนะครับเพื่อรองรับการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนนะครับที่จะมีการส่งมอบอำนาจจากองค์พระมหากษัตริย์มาสู่ประชาชนนะครับก็คือเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายน2475นะครับคำถามคืออายุประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคืออาจจะนับได้ตั้งแต่ปี2521นะครับจนถึงปี2531นะครับเป็นเวลาประมาณสัก10ปีเนี่ยนะครับการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองการปกครองในช่วงเวลานั้นเนี่ย เราเปิดให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับซึ่งมีหลายพรรคแข่งกันนะครับก็เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเราพบว่ามันมีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่ปี2522 2526 2529แล้วก็2531นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เรานิยามหรือให้ความหมายหรือตั้งชื่อนะครับระบอบการปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยในช่วงนี้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือว่าภายหลังการเลือกตั้งครับที่พรรคการเมืองต่างๆแข่งขันกันส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งกันนะครับแต่ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นผู้ชนะนะครับก็จะพบว่าพรรคการเมืองต่างๆก็จะรวมเสียงกันนะครับรวมเสียงกันเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่แทนที่จะนะครับแทนที่จะให้ผู้นำพรรคหรือหัวหน้าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับที่รวมเสียงกันเป็นเสียงข้างมากนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองต่างๆกลับนะครับไปเชิญนะครับบุคคลที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราก็พบว่าก็คือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะครับสำคัญในกองทัพนะครับก็พบว่าการเลือกตั้งอย่างในปี2522เนี่ยก็ไปเชิญพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2629นะครับ2ครั้งเนี่ยก็ต่อเนื่องมาเนี่ยก็คือไปเชิญพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจนกลายเป็นแบบแผนปฏิบัติเลยว่าพอเกิดการเลือกตั้งแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับพรรคการเมืองรวมเสียงได้เสียงข้างมากก็จะไปเชิญผู้มีบารมีในกองทัพมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในยุคนี้นะครับก็คือวันที่24กรกฎาคมปี2531นะครับคือพรรคการเมืองต่างๆเขาก็ดำเนินการรูปแบบเดิมนะครับคือไปเชิญพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยนึงนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้ต่างไปจากครั้งก่อนๆ ก็คือทางพลเอกเปรมท่านปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยนึงนะครับก็เป็นที่มาว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็กลับไปตกลงกันแล้วก็ลงมตินะครับให้พลเอกชาติชายชุนทวันนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีที่นั่งมากที่สุดนะครับในจากการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ก้าวขึ้นมาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับตั้งแต่นับตั้งแต่ปี2521เป็นต้นมานะครับก็พูดง่ายๆว่าก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุด
นะครับการเมืองการปกครองของประเทศไทยในยุคที่เราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบลงนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าไปสู่รูปแบบที่มันเต็มใบทันทีนะครับมันเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในปี2534นะครับก็คือการรัฐประหารนะครับโดยคณะรสช.ในขณะนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันก็เลยพาประเทศไทยของเรานะครับตั้งแต่ปี2531ไปจนถึงประมาณปี2540เนี่ยครับกลับเข้าสู่ยุคที่เราต้องมาหันกลับมาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรให้ระบบการปกครองของเราเนี่ยเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณ10ปีเช่นเดียวกันตรงเนี้ยนะครับเราเลยเรียกว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปนะครับซึ่งถ้าเราติดตามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยกันมาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะพบว่าจุดสิ้นสุดคือปี2540เนี่ยนะครับก็คือผลผลิตสำคัญนะครับของความพยายามที่จะปฏิรูปทางการเมืองในยุคนี้ก็คือรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกๆเลยของการเมืองไทยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการเปิดให้มีส.ส.ร.นะครับคือพูดง่ายๆว่าประชาชนที่ประสงค์นะครับจะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ที่จังหวัดของตัวเองนะครับแล้วก็มีกระบวนการเลือกกันเองในบรรดาผู้สมัครขึ้นมา10คนในแต่ละจังหวัดนะครับกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรกลับมาที่รัฐสภานะครับรัฐสภาเป็นคนลงมติเลือก1คนจากแต่ละจังหวัดเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมกับนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับรวมเป็นคณะสสรจำนวน99คนแล้วก็ทำการร่างรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมากันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างที่มีการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเชิงเนื้อหาเนี่ยก็ได้นำเอาความก้าวหน้านะครับของการบริหารทางการเมืองเข้ามาหลายเรื่องนะครับเช่นการเพิ่มความเป็นอิสระในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบการใช้อำนาจเช่นหน่วยตรวจสอบเรื่องการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็พบว่าหลังจากมีรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเรื่องขององค์กรอิสระต่างๆก็เกิดขึ้นมานะครับอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับคือในช่วงปี2531ถึง2540อ่ะเราก็ยังพบว่ามันมีมรดกนะครับที่ตกทอดมาจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบอยู่ครับคือการเลือกตั้งเนี่ยมันดำเนินการต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นผลพวงจากการที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับบรรดาคนที่เขามีความได้เปรียบในทางการเมืองในทางสังคมในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาอาศัยวิธีการเลือกตั้งเนี่ยเข้าสู่อำนาจทางการเมืองโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าบรรดาครอบครัวของคนที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาในทางสังคมเนี่ยนะครับหันหน้าเข้าสู่ถนนนะครับทางการเมืองโดยตรงมากขึ้นนะครับมีการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งหลังจากนั้นเนี่ยถ้านะครับครอบครัวใดเนี่ยหรือนักการเมืองท่านใดเนี่ยอาจจะอายุมากขึ้นนะครับก็มีลักษณะของการส่งต่ออำนาจไปยังทายาทของตัวเองนะครับเราพบนะครับในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการสร้างทายาททางการเมืองของตระกูลการเมืองไทยนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2475นะครับจนถึงปี2539นะครับอันนี้งานวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวเนี่ยได้ทำการศึกษาแล้วก็พบว่านะครับในช่วงโอ้ระยะเวลาเกือบกว่า60ปีอ่ะนะครับของการเมืองไทยอ่ะหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เนี่ยมีนักการเมืองที่ถูกนิยามได้ว่าเป็นตระกูลทางการเมืองทั้งสิ้น97ตระกูลนะครับถามว่าเขานิยามยังไงก็นิยามง่ายๆครับก็คือเป็นลักษณะที่นักการเมืองเนี่ยมีนามสกุลเดียวกันนะครับแต่ว่าเข้ามาดำรงตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันเนี่ยในแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วเขาก็พบว่าไอ้ตระกูลการเมืองเหล่านี้เขาสืบทอดอำนาจกันยังไงก็ส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นการสืบจากบิดาไปที่บุตรมากที่สุดนะครับแล้วเขาสานต่ออำนาจกันยังไงเนี่ยเขาก็อาศัยระบบการเลือกตั้งนะครับในยุคที่เมื่อก่อนนะครับในช่วง 2521-2539 เนี่ยในเขตเลือกตั้งของเราเนี่ยจะเป็นเขตเลือกตั้งแบบพวงใหญ่คือมีส.ส.ได้ 1-3 คนโด
ยเฉพาะในเขตที่เป็นสสได้2คนหรือ3คนเนี่ยเราจะพบว่าถ้ารุ่นพ่อนะครับอยากจะส่งต่อหน้าให้รุ่นลูกเนี่ยเขาก็จะอาศัยวิธีการลงสมัครรับเลือกตั้งคู่กัน

ือเป็นคุณพ่อที่มีบารมีทางการเมืองอยู่แล้วนะครับพาคุณลูกเข้ามาลงสมัครด้วยเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ถูกรับและเลือกตั้งคู่กันไปนะครับจนกระทั่งรุ่นลูกเนี่ยสามารถสถาปนาอำนาจของตัวเองขึ้นมาเองได้มีบารมีทางการเมืองมากพอนะครับคุณพ่อก็จะอาจจะถอยหลังไปนะครับไม่ต้องลงการเมืองแล้วแล้วก็ปล่อยให้ลูกนำพาการเมืองของพื้นที่นั้นๆแทนนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็อธิบายต่อเหมือนกันนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้การสืบทอดอำนาจในลักษณะแบบเนี้ยจากพ่อสู่ลูกเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้นะครับส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าบรรดาตระกูลการเมืองเหล่านี้เขามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการทำงานทางการเมืองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถสร้างการยอมรับบารมีในทางการเมืองแล้วก็สามารถอาศัยกติกาที่มันเอื้อนี่แหละนะครับก็คือระบบการเลือกตั้งเนี่ยทำให้เขาสามารถเข้าสู่อำนาจแล้วก็สืบต่ออำนาจได้ภายในคนในครอบครัวของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้พอเราพูดถึงปี2140นะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญอะของการที่เราพยายามปฏิรูปการเมืองส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองในยุคนั้นก็คือเราพยายามจะลดบทบาทอิทธิพลของการเมืองที่มีลักษณะเป็นตระกูลการเมืองมีลักษณะเป็นการเมืองที่นักการเมืองเนี่ยพูดเป็นศัพท์แบบเราติดปากเลยนักการเมืองไม่ค่อยเห็นหัวประชาชนคือในช่วงเลือกตั้งอาจจะเอาอกเอาใจนะครับเดินไปขอเสียงประชาชนแต่พอเข้ามามีอำนาจแล้วเนี่ยการตัดสินใจทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายการตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนมากนักนะครับการเมืองหลังปี2140เนี่ยจึงมีความพยายามนะครับที่จะไปรูปในเชิงโครงสร้างในเชิงสถาบันเพื่อที่จะออกแบบนะครับรูปแบบการเมืองที่ต้องเห็นความสำคัญของประชาชนเช่นเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งในการตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเชิงโครงสร้างอย่างเดียวมันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรอกในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงนะครับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและดำรงต่อมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่สิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคู่กันนะครับก็คือการเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับคือการเกิดขึ้นของพรรคไทยรักไทยนะครับภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับยศในขณะนั้นนะครับคือการนำเสนอการเมืองรูปแบบใหม่คือการเมืองเชิงนโยบายนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับไอ้การเมืองแบบเชิงอุปถัมภ์ตระกูลการเมืองแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันประสบความสำเร็จนะครับในการที่พรรคการเมืองพรรคนึงนะครับจะหาเสียงโดยการนำเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ประชาชนก็ให้การตอบรับหลังจากที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเขาก็เอานโยบายที่หาเสียงเนี่ยแหละนะครับมาดำเนินการและประชาชนก็ให้ความนิยมเพิ่มขึ้นอีกเป็นระยะนะครับจนเขาสามารถนะครับสามารถเข้าสู่อำนาจได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการเลือกตั้งครั้งแรกคือ2144นะครับแล้วก็มาเป็นรัฐบาลก็สามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งต่อเนื่องมาในปี2148นะครับจนเราเรียกการเมืองแบบนี้นะครับคือการสร้างความนิยมผ่านนโยบายของรัฐบาลเนี่ยในการเลือกตั้งแล้วก็การบริหารประเทศเนี่ยว่าเป็นการเมืองแบบประชานิยมนะครับก็คือใช้นโยบายที่ประชาชนให้ความนิยมนี่แหละในการเข้าสู่อำนาจแล้วก็สืบทอดอำนาจนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยไอการเมืองแบบนี้มันกลายเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่พรรคการเมืองต่างๆก็นำไปใช้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพบว่าการเมืองไทยหลังจากปี2550นะครับเป็นต้นมาเนี่ยแม้ว่าจะมีรัฐประหารในปี49นะครับแล้วก็การเมืองในการเลือกตั้งหลังรัฐประหารปี57นะครับมีการเลือกตั้งปีของจนกระทั่งปี66เนี่ยนะครับการเมืองเชิงนโยบายที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆพยายามแข่งขันกันนะครับนำเสนอนโยบายเพื่อเอาอกเอาใจประชาชนเนี่ยก็ยังดำรงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิผลของการใช้นโยบายในการชักจูงหรือจูงใจประชาชนให้มาลงคะแนนให้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบริบทนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับอาจจะไม่เหมือนช่วงปี2144ถึง48ทั้งทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าภูมิทัศน์ของการเข้าสู่อำนาจและรักษาอำนาจของการเมืองการปกครองไทยเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงปี2140เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งในยุคที่ถือว่าเป็นยุคที่ทันสมัยใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของพวกเราในปัจจุบันมากที่สุดนะครับก็คือการเมืองไทยในช่วงหลังปี2557นะครับเราจะพบว่าหลังปี57 2557นะครับซึ่งมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกเนี่ยการเมืองไทยอยู่ภายใต้ของการเข้าสู่อำนาจและใช้อำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในปี2560เนี่ยก็มีเรื่องของการเข้าสู่อำนาจและก็ใช้อำนาจที่ดำรงต่อมาภายใต้บทบัญญัติใหม่ของรัฐธรรมนูญปี60นะครับ

ในช่วงรัฐธรรมนูญปี57นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยเราจะพบว่าการเข้าสู่อำนาจแล้วก็การบริหารอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งเราอยู่ภายใต้การบริหารประเทศนะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะครับเป็นผู้ที่ทำการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยเขาจัดโครงสร้างอำนาจในรูปแบบที่เรียกว่าแม่น้ำห้าสายนะครับก็คือมีตัวคสช.เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ว่าเขาก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าสนช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาทำหน้าที่ในการออกกฎหมายทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีสปช.คือสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับทำเรื่องของการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศนะครับมีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับในตอนต้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในตอนต่อมานะครับแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีนะครับเราจะพบว่าการเข้าสู่อำนาจตรงนี้นะครับแม้ว่าคสช.จะมีอำนาจสูงสุดนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะเช่นนะครับอันนึงก็คือเวลาที่เขาจะหาผู้นำในฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคสนช.ซึ่งคสช.เป็นผู้แต่งตั้งเนี่ยนะครับก็ให้เลือกกันนะครับว่าจะเห็นสมควรให้บุคคลใดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เสนอชื่อมาเพื่อให้ทางหัวหน้าคสช.เป็นผู้แต่งตั้งเราก็พบว่านะครับในการดำเนินการจริงเนี่ยทางสนช.ก็มีมติเอกฉันท์เลยนะครับคือเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งในฐานะหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าของคณะคสช.นี่แหละนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดง่ายๆชงชื่อพลเอกประยุทธ์ไปให้พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าการบริหารเชิงอำนาจนะครับของยุคคสช.เนี่ย ก็จะมีลักษณะแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าแม้ว่าคสช.จะสามารถใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้นะครับแต่ก็แบ่งเอาอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของตัวเองเนี้ยไปยังองค์กรต่างๆที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมานะครับผสมผสานกันไปแล้วก็มีเรื่องของการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา44นะครับในการให้อำนาจหัวหน้าคสช.แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเสมือนว่าเป็นการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือบางครั้งเนี่ยถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในตัวของมันเองได้เลยทีเดียวนะครับถัดมาซึ่งเป็นช่วงที่ล่าสุดนะครับก็คือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญปี60นะครับสถาปนาขึ้นเราก็จะพบว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเข้าสู่อำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับไว้แตกต่างจากเดิมนะครับที่สำคัญก็คือแต่เดิมเนี่ยเราพบว่าในรัฐธรรมนูญ40ก็ดีนะครับรัฐธรรมนูญปี50ก็ดีเนี่ยนะครับเราจะให้ความสำคัญเพียงแค่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากส.ส.คือพูดง่ายๆว่ากำหนดคุณสมบัติเอาไว้เช่นนั้นเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจนะครับแต่พอมาเป็นรัฐธรรมนูญปี60นะครับได้เพิ่มนะครับแนวทางใหม่ขึ้นมาก็คือว่าให้พรรคการเมืองต่างๆเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรว่าจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคตัวเองนะครับตั้งแต่เมื่อมีการเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผลการเลือกตั้งออกมานะครับบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวเนี่ยของพรรคการเมืองใดนะครับที่นะครับมีส.ส.ตั้งแต่25คนขึ้นไปนะครับก็จะถูกนะครับเป็นบัญชีที่มีคุณสมบัตินะครับสำหรับการที่บรรดาส.ส.นะครับหรือในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60ก็คือทั้งส.ส.และส.ว.นะครับคือสมาชิกรัฐสภาเนี่ยสามารถนะครับนำไปพิจารณาเพื่อลงมติกันว่าเห็นสมควรให้บุคคลใดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ด้วยนี่แหละครับมันมีบทเฉพาะการอยู่นะครับของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไปกำหนดนะครับตรงนี้เราก็พบว่าในการเลือกตั้งปี2562นะครับต่อเนื่องมาจนถึงปี2566นะครับซึ่งยังถือว่าอยู่ในช่วง5ปีแรกของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญนะครับเราก็พบว่าบรรดาท่านสสและสวเนี่ยนะครับซึ่งมาจากสสเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่สวเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของคณะคสช.นะครับก็เป็นผู้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างในปี2562เนี่ยนะครับโดยเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับคือสสประชุมร่วมกับสวสสตอนนั้นคือ500คนสว250คนเนี่ยนะครับเสียงเกินครึ่งนึงก็คือ376คนนะครับก็มีมติเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากการเลือกตั้งปี62ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ท่านเนี่ยก็เป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอโดยพรรคพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้ที่นั่งในสภาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือตอนนั้นคือได้ที่สองนะครับมีพรรคเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งแต่ว่าในเมื่อเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยเป็นความชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับในบทเฉพาะการนะครับประกอบกับตัวบทหลักของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ผลพวงของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังสื่อ

เนื่องมานะครับดังที่เราปรากฏพบกันนะครับในการเลือกตั้งหลังปี2566นะครับที่พรรคก้าวไกลซึ่งได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะครับก็เผชิญวิบากกรรมเดียวกันนะครับคือต้องเผชิญกับการหาเสียงสนับสนุนจากสมา

0: กันนะครับหลายครั้งสุดท้ายก็ผลของการโหวตเนี่ยก็มาตกลงที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนะครับนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับหลังการเลือกตั้งปี66นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับจนกระทั่งมีการโหวตเลือกนะครับคุณแพทองธารชินวัตรนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการประมวลนะครับทั้งในเชิงแนวคิดนะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับของรูปแบบในการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจนะครับการสืบทอดอำนาจต่างๆของการเมืองการปกครองไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์0-2503-3575หรือ0-2504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
3: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้รักษาหาย
4: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่10เรื่องการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทยจะแบ่งการบรรยายออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1หลักการแนวคิดและการตรวจสอบถ่วงดุลตอนที่2กระบวนการการตรวจสอบถ่วงดุล

และตอนที่3ตัวอย่างในสถานการณ์การตรวจสอบถวงดุลในประเทศไทยตามลำดับช่วงเวลาตอนแรกหลักการและแนวคิดตรวจสอบถวงดุลแนวคิดแรกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถวงดุลจะเป็นแนวคิดว่าด้วยการจำกัดอำนาจรัฐการจำกัดอำนาจรัฐมีฐานและสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่และแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมโดยที่การเกิดรัฐสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นหมุดหมายที่สำคัญก็คือสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียในค.ศ. 1648นะคะและรวมถึงการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยมีการจัดวางองค์ประกอบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นดินแดนประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยโดยมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้อำนาจรัฐในการผูกขาดการใช้ความรุนแรงมาสู่ความชอบธรรมของการใช้อำนาจแล้วก็เปลี่ยนจากเรื่องผู้นำในเรื่องอนาบารมีเนี่ยค่ะในเรื่องพื้นที่กลับมาเป็นความชอบธรรมในเรื่องอื่นๆมากขึ้นและรวมถึงในเรื่องเกี่ยวกับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่การที่จำกัดอำนาจรัฐมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันก็เลยไปสัมพันธ์กับว่าด้วยการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจด้วยเช่นเดียวกันนะคะแนวคิดเรื่องที่2ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดอำนาจรัฐคือแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมนะคะโดยมีนัก

การใช้อำนาจอธิปไตยนะคะโดยความเป็นมาของการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเนี่ยเนื่องมาจากว่าการใช้อำนาจรวมศูนย์เนี่ยอยู่ที่คนคนเดียวในทั้งการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การตัดสินกฎหมายเนี่ยมันอันตรายนะคะเพราะว่าคนคนนั้นจะใช้อำนาจเกินเลยอยู่เสมอมงเตสเกียร์เป็นผู้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะในหนังสือเรื่องเจตนารมณ์แห่งกฎหมายโดยกล่าวว่าทุกรัฐเนี่ยจะมีอำนาจในการตรากฎหมายการรักษาความสงบสุขความมั่นคงแล้วก็อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลใดที่มีอำนาจเนี่ยมักจะใช้อำนาจเกินเลยเสมอดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้อำนาจรัฐเนี่ยไม่เป็นการใช้อำนาจในเกินขอบเขตแล้วก็คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องให้อำนาจหนึ่งยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งเสมอนะคะโดยให้ผู้ใช้อำนาจทั้งสามอำนาจเนี้ยเป็นอิสระออกจากกันโดยแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็ได้นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานะคะในคศ1787และรวมถึงคำประกาศสิทธิที่มนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสในคศ1789ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยหลักสาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็จะแบ่งการใช้อำนาจเนี่ยออกเป็น3อำนาจด้วยการผ่าน3องค์กรนะคะก็คือองค์กรนิติบัญญัติในการออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายยกเลิกกฎหมายเราเรียกองค์กรนี้เรียกว่ารัฐสภาองค์กรฝ่ายบริหารนะคะในการบริหารประเทศนำกฎหมายเนี่ยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีนะคะและรวมถึงมีระบบโครงสร้างในการบริหารงานที่เราเรียกว่ารัฐบาลนะคะองค์กรตุลาการนะคะจะทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมตัดสินข้อพิพาทแล้วก็ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราเรียกองค์กรตุลาการว่าศาลนะคะโดยที่เป้าหมายที่สำคัญของการใช้ในการหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ย เป้าหมายที่สำคัญแรกนะคะก็คือเพื่อให้บรรลุภารกิจตามหลักนิติรัฐนะคะเพื่อเป็นการลดการผูกขาดการใช้อำนาจรัฐโดยให้กฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่คนเป็นใหญ่และรวมถึงมีระบบตรวจสอบที่มีความชอบธรรมด้วยเป้าหมายที่สองนะคะของหลักการแบ่งแยกอำนาจก็คือเพื่อบรรลุตามหลักประชาธิปไตยอย่างน้อยนะคะก็คือเพื่อให้คนที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศได้ด้วยและรวมถึงให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ระบบประชาธิปไตยได้ด้วยนะคะหลักการ3นะคะเป้าหมายที่สำคัญก็คือเพื่อบรรลุภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราแบ่งแยกการใช้อำนาจแล้วการบริหารงานโครงสร้างแล้วก็การดูแลจัดการเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแนวคิดต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจและการถ่วงดุลอำนาจนะคะก็หลักการที่สำคัญก็คือว่าในการแบ่งแยกอำนาจเนี้ยค่ะก็จะมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันและกันหัวใจของการแบ่งแยกอำนาจมันคือการไขว้กันตรวจสอบถ่วงดุลกันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งในการแบ่งแยกอำนาจไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยอยู่เหนือกว่าอำนาจอื่นๆเสมอทั้ง3อำนาจเนี้ยค่ะจะใช้โดยดุลถ่วงอำนาจกันและกันนะคะเราก็จะพูดว่าด้วยการเนี้ยค่ะแนวคิดว่าด้วยการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็แนวคิดว่าด้วยการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลากหลายระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบประธานาธิบดีนะคะโดยที่มีสภาคองเกรสนะคะหรือว่ามีกระบวนการที่เราเรียกว่า impeachment ในการตรวจสอบการทำงานของประธานาธิบดีหรือในระบบรัฐสภาของอังกฤษนะคะก็จะการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงความรับผิดรับชอบที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีต่อรัฐสภานะคะเป็นต้นสาระสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นการดุลอำนาจด้วยกันเองเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่วงดุลอำนาจโดยฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการและรวมถึงเป็นไปได้ด้วยที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมี2สภาก็จะถ่วงดุลอำนาจด้วยกันเองอีกทั้งรวมถึงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารด้วยกันเนื่องจากฝ่ายบริหารก็จะมีความมีองค์กรข้างในที่มันหลากหลายก็จะถ่วงดุลอำนาจด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปใน
หัวข้อถัดไปนะคะแนวคิดอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะที่ทำให้แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือแนวคิดว่าด้วยการออกแบบสถาบันทางการเมืองอย่างมีดุลยภาพนะคะแนวคิดเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงเรื่องการออกแบบสถาบันทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการเนี่ยมันควรจะมีการจัดวางสัมพันธภาพของอำนาจทางการเมืองผ่านการออกแบบสถาบันทางการเมืองต่าง

ให้อยู่ในรูปแบบของความเหมาะสมนะคะโดยผ่านกลไกในการออกแบบสถาบันทางการเมืองในเรื่องอะไรบ้างคะในเรื่องอันแรกคือเราดูว่าสถาบันทางการเมืองในประเทศนั้นเนี่ยมันมีโจทย์หรือปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้มีการขัดข้องในการทำงานแล้วเราก็หาทางในการแก้ไขปัญหาสร้างความต่อเนื่องของการทำงานในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ให้มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ได้เสียของคนทุกกลุ่มในทุกองค์กรเพื่อให้ดุลยภาพในการทำงานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุดนะคะโดยที่สำคัญนะคะในหลากหลายประเทศเนี่ยเราจะใช้กฎหมายสูงสุดที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการออกแบบสถาบันทางการเมืองอย่างมีดุลยภาพรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญนะคะในการออกแบบสถาบันทางการเมืองเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกอำนาจไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการกำหนดสถานะอำนาจหน้าที่และรวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้อำนาจทั้ง3อำนาจนี้นิติบัญญัติบริหารและตุลาการเกิดดุลยภาพของการใช้อำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท้ายที่สุดประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับในตอน2นะคะก็จะเป็นการพูดถึงกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลของสถาบันทางการเมืองโดยเราแบ่งการตรวจสอบถ่วงดุลของสถาบันทางการเมืองเนี่ยเป็น4การตรวจสอบด้วยกันนะคะการตรวจสอบแรกก็จะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติการตรวจสอบถ่วงดุลที่2จะเป็นการใช้บทบาทของฝ่ายบริหารและการตรวจสอบถ่วงดุลที่3ก็จะใช้บทบาทของฝ่ายตุลาการและสุดท้ายนะคะการตรวจสอบถ่วงดุลโดยตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆเรามาดูกันนะคะว่าการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะการตรวจสอบถ่วงดุลโดยใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารหมายความว่าอะไรหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารประเทศโดยเขาตรวจสอบกันยังไงคะตรวจสอบกันทุกช่วงเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะเข้ามาสู่การตำแหน่งในทางบริหารระหว่างการบริหารและก็หลังบริหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายตุลาการด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลด้วยกันเองเนื่องจากว่าในบางประเทศเนี่ยเป็นระบบสภาคู่นะคะหมายความว่าในระบบรัฐสภาของบางประเทศเนี่ยเหมือนเช่นประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็จะมีระบบที่ เป็นสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาก็จะทำการตรวจสอบกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะลำดับที่2นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยใช้บทบาทของฝ่ายบริหารแปลว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะทำหน้าที่ที่สำคัญในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลไขว้กันในการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะและรวมถึงในกระบวนการทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงฝ่ายบริหารเนี่ยก็ตรวจสอบถ่วงดุลด้วยกันเองนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายตุลาการเนี่ยก็ยังมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลเช่นเดียวกันหมายถึงอะไรหมายถึงฝ่ายตุลาการเนี่ยก็จะเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในการร่างกฎหมายเนี่ยไม่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะทำการร่างกฎหมายที่บางครั้งเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ในการร่างกฎหมายแล้วไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฝ่ายตุลาการก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยใช้อำนาจเกินเลยกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่องค์กรที่ทำหน้าที่นี้อย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือศาลรัฐธรรมนูญแต่บางประเทศเนี่ยก็อาจจะใช้รูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นศาลสูงนะคะหรือว่าเป็นคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายตุลาการที่มีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอีกองค์กรหนึ่งนั่นก็คือศาลปกครองนะคะศาลปกครองก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารว่าฝ่ายบริหารเนี่ยทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่และเป็นการทำงานที่ไม่เอื้อประโยชน์หรือว่าไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่นะคะดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการตรวจสอบ
กันและกันอยู่เสมอนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้นักศึกษาฟังก็คือว่าเวลาเราจะออกแบบหรือว่าเราจะทำความเข้าใจว่านิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเขาตรวจสอบกันยังไงบ้างจริงๆมันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับการออกแบบของรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศนั้นๆว่าจะให้อำนาจทั้ง3อำนาจเนี้ยมันตรวจสอบไขว้กันอย่างไรนะคะคำถามคือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรหลักการที่สำคัญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบการปกครองค่ะหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ว่าการออกแบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลหรือไม่เราต้องย้อนกลับไปดูว่าประเทศนั้นๆเนี่ยค่ะอยู่ภายใต้ระบบอะไรซึ่งการออกแบบระบบเป็นระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีหรือระบบกึ่งประธานหรือระบบประธานาธิบดีหรือกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างฝรั่งเศสนะคะมันก็จะทำงานที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้ย้อนกลับไปดูด้วยว่าเทคนิคในการออกแบบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองของแต่ละประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาลองยกตัวอย่างให้เราฟังนะคะว่าระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยที่เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะในระบบรัฐสภาเนี่ยก็จะมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราอาจจะเห็นกันนะคะก็คือในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจะเข้ามาสู่อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยใครเป็นคนเลือกคะก็ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะเราเชื่อว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนเราก็ให้ดุลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีหน้าที่ในการโหวตเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการบริหารหมายความว่าอะไรหมายความว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะทำงานได้จะใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อรัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบในการโหวตงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะรวมถึงการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางประเทศใช้สภาผู้แทนราษฎรบางประเทศใช้วุฒิสภาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ยกมือโหวตเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นศาลสูงนะคะองค์กรอิสระต่างๆนะคะก็จะเป็นการสรรหาแล้วก็โหวตให้ความเห็นชอบโดยวุฒิสภารวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบการทำงานในรัฐสภาได้ไม่ว่าจะเป็นการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะตั้งกระทู้ถามในสภานะคะก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเรามองในทางกลับกันฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรได้บ้างเครื่องมือนึงที่ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติได้นั่นก็คือการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะคะการยุบสภาผู้แทนราษฎรก็คือการเป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่ฝ่ายบริหารคิดว่ามันมีปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าที่ในการยุบสภานิติบัญญัติได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงฝ่ายบริหารเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ในการยับยั้งการออกกฎหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือประมุขของรัฐเนี่ยใช้สิทธิ์ที่เราเรียกว่าสิทธิ์ในการวีโต้คือระงับยับยั้งในการออกกฎหมายของบางครั้งกฎหมายอาจจะออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์วีโต้ในการยับยั้งการออกกฎหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามองอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิติบัญญัติและก็ตุลาการนะคะนิติบัญญัติและตุลาการเนี่ยก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยอำนาจตุลาการเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตีความหรือเขียนกฎหมายใหม่โดยที่ไม่มีฝ่ายนิติบัญญัติในการออกหรือว่าบัญญัติกฎหมายให้ฝ่ายตุลาการใช้ได้ดังนั้นแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าแม้ว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยจะมีอำนาจในการตัดสินคดีข้อพิพาทแต่ก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีข้อพิพาทมากไปกว่าการที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนเนี่ยออกกฎหมายให้อำนาจไปได้นะคะดังนั้นแล้วอำนาจตุลาการก็จะอยู่ภายใต้การกำหนดกติกาของอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายนั่นเองนะคะรวมถึงตุลาการก็ยังสามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิจารณาว่าร่างกฎหมายหรือว่ากฎหมายใดเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะองค์กรที่ทำหน้าที่นี้ที่สำคัญอย่างที่เรียนแล้วก็คือศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงในบางประเทศเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลสูงสุดของสหพันธรัฐนั่นเองนะคะ
นอกจากนี้นะคะอำนาจของฝ่ายบริหารก็จะถูกตรวจสอบโดยอำนาจตุลาการด้วย

เช่นเดียวกันนะคะองค์กรที่เรารู้จักดีนะคะก็คือศาลปกครองศาลปกครองก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะศาลปกครองก็จะเป็นอำนาจตุลาการหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะนอกจากการตรวจสอบถ่วงดุลโดยนิติบัญญัติบริหารตุลาการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยกันเองแล้วนะคะในรัฐสมัยใหม่เนี่ยยังมีองค์กรอื่นๆที่เข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระภาคประชาชนสื่อมวลชนและรวมถึงตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะคะองค์กรอิสระก็อย่างที่เราทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.นะคะผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิ์เป็นต้นนะคะก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและรวมถึงตุลาการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาคประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการได้ด้วยนะคะโดยแบ่งเป็นทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะที่เป็นทางการนะคะก็อาจจะอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายนะคะเข้าชื่อประชาชนเนี่ยเข้าชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะรวมถึงประชาชนเนี่ยสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะแล้วก็การเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในความคิดความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและรวมถึงการทำประชามติก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็เราเห็นมากมายนะคะในทุกวันนี้เราใช้การที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการอย่างไม่เป็นทางการมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะหรือการชุมนุมสาธารณะก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสื่อมวลชนแล้วก็ตัวแสดงทางการเมืองอื่นเนี่ยในบางประเทศเนี่ยมีความแอคทีฟหรือว่าเข้มข้นอย่างมากในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆว่าสื่อมวลชนหรือว่าตัวแสดงอื่นคำว่าตัวแสดงอื่นทางการเมืองเนี่ยหมายถึงภาคเอกชนภาคประชาสังคมเช่นสมาคมหอการค้าต่างๆหรือกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทผลักดันนโยบายสาธารณะหรือว่าเข้าไปเรียกร้องอะไรบางอย่างกับฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญหลากหลายประเทศเนี่ยเปิดโอกาสให้องค์กรอิสระภาคประชาชนสื่อมวลชนและรวมถึงตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆเนี่ยทำงานได้อย่างเข้มข้นมากขนาดไหนในการตรวจสอบการทำงานของการใช้อำนาจรัฐนิติบัญญัติบริหารตุลาการด้วยเช่นเดียวกันตอนที่3นะคะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลของสถาบันทางการเมืองไทยโดยเราแบ่งเป็น6ช่วงเวลาด้วยกันนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมานะคะโดยในยุคแรกนะคะเราก็จะพูดถึงในยุคคณะราษฎรและการเมืองสามเส้านะคะคือตั้งแต่พ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500นะคะในยุคที่2จะเป็นยุครัฐบาลทหารแล้วก็สงครามเย็นนะคะในพ.ศ. 2500จนถึง2520นะคะในยุคที่3ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะคือพ.ศ. 2519จนถึงพ.ศ. 2540นะคะในยุคที่4จะเป็นยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นหมุดหมายที่สำคัญของการเมืองไทยในปัจจุบันนะคะคือพ.ศ. 2540ถึงพ.ศ. 2549ในยุคที่5นะคะจะเป็นยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550นะคะคือตั้งแต่พ.ศ. 2549จนถึง2557นะคะและสถานการณ์ปัญหาการตรวจสอบการถ่วงดุลของสถาบันทางการเมืองไทยในยุคปัจจุบันนั่นก็คือช่วงพ.ศ. 2557จนถึงปัจจุบันนะคะโดยการแบ่ง6ช่วงแบบนี้เนี่ยเราจะมองจากปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงสถาบันในตัวบทรัฐธรรมนูญนะคะในตัวแสดงทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะคะคณะรัฐมนตรีรัฐบาลต่างๆนะคะกองทัพกลุ่มอนุรักษ์นิยมพรรคการเมืองแล้วก็ประชาชนเป็นต้นนะคะก็อยากให้ทั้ง

6ยุคเนี่ยเรามองปัจจัยต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับในยุคแรกนะคะในยุคคณะราษฎรและการเมืองสามเศร้านะคะคือตั้งแต่พ.ศ. 2475หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่อยมาจนถึงพ.ศ. 2500นะคะเป็น25ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมีข้อจำกัดมากมายค่ะมีการแย่งชิงอำนาจภายในสูงมีการใช้ความรุนแรงทางการเมืองดังนั้นกลไกในการแบ่งแยกอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะในยุคที่2นะคะคือในยุครัฐบาลทหารและยุคสงครามเย็นนะคะคือตั้งแต่พ.ศ. 2500จนถึง2520นะคะในยุคสงครามเย็นเนี่ยก็กองทัพเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากการเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบรัฐสภาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะมีการทำงานหรือมีการใช้การเมืองนอกรัฐสภาด้วยนะคะการตรวจสอบทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็มีบทบาทของการเมืองภาคประชาชนสูงอย่างที่เราทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตุลาในเหตุการณ์ช่วงเดือนตุลา2517แล้วก็2519นะคะรวมถึงในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะคือพ.ศ. 2519ถึง2540นะคะยุคประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยบทบาทของกองทัพสื่อกองทัพสื่อประชาชนมีบทบาทอย่างมากนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะการเมืองในขณะนั้นเนี่ยก็ขาดเสถียรภาพทางการเมืองเพราะมีรัฐบาลผสมแล้วก็มีกลไกของพรรคการเมืองที่อ่อนแอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราถึงเรียกในยุคนั้นว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะยุคต่อมานะคะในยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะคือช่วงเวลาตั้งแต่2540จนถึง2549นะคะยุคนี้เป็นยุคที่เราสร้างรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เพื่อประชาชนแล้วก็มีกลไกต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะมีการออกแบบในการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะการเกิดขึ้นของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระนะคะและรวมถึงบทบาทของสื่อมวลชนภาคประชาสังคมเนี่ยก็มีบทบาทอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เข้ามามีบทบาทของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่เข้มแข็งมากเกินไปก็นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในที่สุดนะคะแล้วก็เกิดรัฐประหาร2549ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยุคต่อมานะคะในยุครัฐธรรมนูญช่วง2550ก็คือหลังการประหาร2549นะคะเราจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยกับสวิปหรือว่าเปลี่ยนไปที่บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนะคะในการตรวจสอบถ่วงดุลกองทัพยังมีบทบาทอยู่มากนะคะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนในที่เราเรียกว่าการเมืองนอกสภาการเมืองสีเสื้อเนี่ยกลับมามีบทบาทมากในช่วงยุค2549จนถึง2557นะคะสำหรับในยุคปัจจุบันคือยุค2547จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีบทบาทของกองทัพนะคะคือบทบาทของคสช.ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหารศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีบทบาทสำคัญนะคะองค์กรอิสระภาคประชาชนแต่แปรเปลี่ยนไปเป็นภาคประชาชนในกลุ่มนักศึกษาและการมีหรือการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่ๆและรวมถึงการกลับมาของตัวแสดงทางการเมืองเดิมเนี่ยก็ยังมีบทบาทอย่างมากนะคะอย่างไรก็ดีนะคะยุคปัจจุบันยังไม่เป็นที่สิ้นสุดอยากให้นักศึกษาจับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะท้ายที่สุดค่ะอยากจะฝากไว้ค่ะว่าการตรวจสอบและถ่วงดุลในการเมืองการปกครองไทยเนี่ยมันมีแนวคิดที่สำคัญก็คือแนวคิดที่จะจำกัดวางกรอบในการใช้อำนาจรัฐและก็สร้างดุลยภาพของการใช้อำนาจผ่านสถาบันทางการเมืองต่างๆให้เกิดความสมดุลโดยอาศัยเครื่องมือที่เป็นทางการที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญในการกำหนดวางกลไกเทคนิคต่างๆเพื่อให้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันเกิดดุลยภาพที่เหมาะสมแต่หากเรามองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมีตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีผลต่อกระบวนการการใช้อำนาจทางการเมืองและมีผลต่อการตรวจสอบถ่วงดุลได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและปรากฏการข้อเท็จจริงทางการเมืองเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจหลักการแบ่งแยกอำนาจและการตรวจสอบถ่วงดุลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโรคภัยใกล้ตัวครับและการปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลโรคภัยเพื่อเรามีสุขภาพดีที่ยั่งยืนครับคุณผู้ชมเคยมีอาการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่เตือนว่าฮอร์โมนเราอาจผิดปกติได้ครับแต่จะผิดปกติอย่างไรแล้วจะต้องรักษาดูแลตนเองอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อมรินทร์สุวรรณครับอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับเรากันครับไปฟังกันเลย
1: บริษัทของพี่ได้กำไรเป็นล้านดีใจด้วยพี่แต่เนี่ยนะบริษัทของอ้อยเนี่ยนะแค่ร่างหนังสือเนี่ยยังไม่ผ่านเลยพูดแล้วก็หงุดหงิดของขึ้นทุกทีไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะพี่มันนี่จริงๆแล้วอยากจะเอาออกด้วยซ้ำนะหรอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรถ้าไงเดี๋ยวไงค่อยนัดคุยกันก็ได้นะโอ้ยเหนื่อยใจเหมือนกัน
2: พี่อ้อยมีอะไรกับโบหรือเปล่าคะ
1: ขอแค่นี้ก่อนนะนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่จะเรียกโบเหรออ ๋
2: อค่ะ
1: อยากจะให้ดูเอกสารโบดูนะจุดนี้ก็ผิดจุดนี้ก็ผิดหน้านี้ก็ผิดพี่ไม่เข้าใจเลยแค่ล่าหนังสือเนี่ยทำไมโบถึงได้ทำผิดพลาดขนาดนี
2: ้อ๋อเดี๋ยวโบเอากลับไปแก้ให้ใหม่ก็ได้ค่ะ
1: ไปแก้ไขเมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่จะล่าหนังสือเนี่ยก็เอามาให้พี่ดูพี่ก็ให้ดูตัวอย่างว่าร่างแบบนี้ควรจะอธิบายยังไงแล้วนี่เป็นยังไง
2: ค่ะได้เดี๋ยวโบแก้ให้ค่ะ
1: แล้วอย่าให้ผิดอีกนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าผิดอีกเนี่ยพี่ไม่ยอมอีกแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: 3ปีค่ะ
1: 3ปีเนี่ยมันควรจะมีประสบการณ์มากกว่านี้นะจะรีบไปไหนก็ไปรำคาญ
2: ขอโทษค่ะ

0: าใจเลยว่าเด็กสมัยนี้มันทำงานแค่นี้แค่ล้างหนังสือแค่เนี้ยยังผิดพลาดโอ้ยแล้วดูสิบริษัทเพื่อนมีได้กำไรบริษัทฉันแค่ล้างหนังสือไม่เข้าใจจริง
1: เป็นไงหน้ามุ้ยมาเลยโดนอีกแล้วเหรอ
2: นั่นน่ะสิโดนอีกแล
1: ้
2: วว
1: ันนี้โดนอะไรอ่ะ
2: โหเนี่ยคำสั่งผิดนิดเดียวโดนอีกแล้วแต่ก่อนนะพี่แกไม่เป็นอย่างนี้เลยนะไม่รู้อะไรนักหนาช่วงเนี้ยจู้จี้ขี้บ่นเข้าหน้าไม่ติดเลยอ่ะ
1: สังเกตเหมือนกันพักหลังนี่แกดูแต่งตัวแปลกๆเนาะเหมือนสาววัยรุ่นเลยอ่ะ
2: โอ้ใช่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้นะเนี่ยแต่ก่อนแกไม่เคยใส่รองเท้านี่เดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าไวนะ
1: อาการแบบนี้มันอาการอะไรนะคุ้น
2: ๆหรือแกเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือเปล่า
1: วัยทองเหรอแล้ววัยทองมันเป็นไงอ่ะ
2: นั่นน่ะสิเราว่านะเราต้องแนะนำพี่แกให้ไปตรวจหน่อยละ
1: เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพี่แกเลยปล่อยแกเถอะเดี๋ยวก
2: ็ทำงานต่อทำงานต
1: ่อ
3: ปัจจุบันนี้นะครับเราจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆครับโดยเฉพาะวัยทำงานว่าเอ๊ะเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วหรือยังเหตุผลเพราะว่ามีอาการหนาวๆร้อนๆชาตามปลายมือปลายเท้าเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วก็กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการของวัยทองจริงๆหรือเปล่าวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณหมอโน้ตกันครับที่จะมาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอ
4: สวัสดีครับอาจารย์กันครับ
3: อย่างอาการที่ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาการของวัยทองจริงหรือเปล่าคุณหมอ
4: มีส่วนครับอาจารย์แต่ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าวัยทองคืออะไรครับอาจารย์วัยทองนี่คือภาวะที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยรังไข่หยุดทำงานครบ1ปีนะครับอาจารย์ถึงเรียกว่าวัยทองนะครับคราวนี้วัยทองตามธรรมชาติเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อายุประมาณ48ถึง50ครับต่างชาติบางคนก็50 51แล้วแต่เชื้อชาติไปนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยเป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเช่นการผ่าตัดอาจารย์เคยได้ยินว่าบางคนถูกผ่าตัดรังไข่นั่นก็เรียกว่าวัยทองนะครับบางคนได้รับยาเคมีบำบัดจากการรักษามะเร็งบางชนิดนะครับบางคนได้รับการฉายแสงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัยทองเพราะว่าเวลาที่ฉายแสงเคมีเนี่ยไปทำให้รังไข่พังนะครับนี่ก็เรียกวัยทองเหมือนกันแต่เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะครับคราวนี้อาการของวัยทองครับอาจารย์อาการที่เจอบ่อยคือการที่ฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะครับฮอร์โมนที่ชื่อเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงลดลงเนี่ยทำให้สมองที่คุมอุณหภูมิทำงานแย่ลงจะเห็นว่าคนไข้จะบ่นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับหรือสมองส่วนที่คุมเรื่องอารมณ์ทำงานผิดปกติไปอาจารย์อาจจะเคยได้ยินคำว่ามนุษย์ป้าใช่ไหมครับอาจารย
3: ์ใช
4: ่ครับมนุษย์ป้านี่เกิดจากการที่สมองเนี่ยถูกรบกวนด้วยระดับฮอร์โมนที่ต่ำลงนะครับบางคนก็มีเรื่องความจำบางคนมีเรื่องของการนอนหลับบางคนมีความเรื่องความต้องการเพศที่ต่ำลงครับ
3: ครับผม
4: ครับอาจารย์อ
3: ันนี้คืออาการเบื้องต้นเหรอครับ
4: เบื้องต้นครับอาจารย์นี่คืออาการเฉพาะเรื่องสมองจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเกี่ยวกับอวัยวะเกือบทุกระบบของร่างกายนี่คือสิ่งที่ผมเล่านี่เฉพาะสมองนะครับอาจารย
3: ์
4: ยังมีเรื่องของช่องคลอดเรื่องของกระดูกเรื่องของเต้านมเรื่องของไขมันที่เปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์ครับ
3: อาจารย์แล้วอย่างคนที่คนไข้ที่มาพบคุณหมออย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เวลามาพบคุณหมอแล้วเขาถามคำถามอะไรเขาถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองครับ
4: ครับปัจจุบันเนี่ยคนสนใจสุขภาพตัวเองเยอะขึ้นครับอาจารย์เพราะนั้นก็จะมีคนที่เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเนี่ยเขาเข้าสู่วัยทองหรือยังต้องทำอะไรเพิ่มไหมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นวัยทองเนี่ยเราไม่ใช่แพทย์ที่อยู่ในแนวตั้งรับเราสามารถเป็นแนว prevention ครับอาจารย์คือก่อนที่จะมีอาการเนี่ยเข้ามาคุยได้เลยนะครับเราจะตรวจสุขภาพให้ท่านโดยเฉพาะในด้านของมะเร็งนะครับเราคัดกรองมะเร็งให้เราดูเรื่องของโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับเรารีวิวเรื่องของวัคซีนเรื่องของอาหารเรื่องของวิตามินให้เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ
3: แต่จริงๆผมเข้าใจว่าเขาต้องรู้สึกว่าอาการบางอย่างเป็นปัญหากับเขาแหละเพราะว่าไม่งั้นคงไม่มาหาหมอ
4: เห็นด้วย
3: แต่ว่าอาการอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหนักๆกับเขาเลยเขาถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองเลยมาพบคุณหมอ
4: ครับถ้าเป็นต่างชาติส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของสมองที่คุมอุณหภูมิครับอาจารย
3: ์
4: งั้นวัยทองของในทางต่างชาติเนี่ยเราเจอว่า 60-70% เขาจะคอมเพลนกับเราบอกเราว่าเขาจะคุมอุณหภูมิไม่ได้กลางคืนเนี่ยเปิดแอร์อุณหภูมิเย็นมากๆคนอื่นหนาวหมดสามีหนาวห่มผ้าแต่เขาเนี่ยร้อนนะครับร้อนวูบขึ้นมาแล้วก็สักพักก็จะกลายเป็นหนาวแล้วก็จะร้อนใหม่หนาวใหม่เป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่คนจะบอกว่านี่คืออาการของวัยทองที่ชัดที่สุดนะครับคราวนี้คนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยมีความแตกต่างอยู่บ้างครับอาจารย์การที่จะมาหาเนี่ยนอกจากเรื่องคุณอุมอุณหภูมิไม่ได้แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าปวดตามตัวเยอะปวดข้อปวดกระดูกซึ่งจริงๆเรามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ามันสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนที่ต่ำลงจริงครับอาจารย์ครับ
3: โอ้เพราะจริงๆผมมองว่าอย่างบางคนปวดข้อปวดกระดูกก็เข้าใจว่าเป็นโรคอื่นใช่ไหมครับแต่ด้วยอาการของวัยทองนอกจากเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูกแล้วตะกี้เห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องความจำ
4: ครับอาจารย์
3: ผมกำลังสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองหรือเปล่า
4: อ๋อยังครับอาจารย์ครับ
3: ความจำในที่นี้หมายความว่าครับจำไม่ได้หรือย้ำคิดย้ำทำหรืออาการอะไรครับ
4: ความจำจะเป็นในกลุ่ม

0: ุ่มที่เกิดความจำสูญเสียไปในระยะสั้นๆครับแล้วก็มักจะไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่าจำตัวเองไม่ได้จำยากไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจจะทำให้เหมือนกับว่าความจำแย่ลงหน่อยความคิดความฉลาดเนี่ยที่เคยตัดสินใจได้แบบเฉียบคมเนี่ยอาจจะดรอปลงแล้วพวกนี้เป็นชั่วคราวนะครับมันจะไม่เหมือนกับกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นี่คือถ้าเป็นแล้วเนี่ยมักจะเป็นแบบระยะยาวแล้วก็จะแย่ลงเรื่อยๆครับแต่กลุ่มที่เป็นความจำสูญเสียไปชั่วคราวจากการที่ฮอร์โมนต่ำเนี่ยมันจะเป็นแค่2 3 4 5ปีแล้วก็มักจะกลับมาดีขึ้น
1: กลับมาดีขึ้นเพราะเพิ่มฮอร์โมนอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าสมองเราปรับตัวได้ครับอาจารย
1: ์
0: คือฮอร์โมนเราเนี่ยต่ำแล้วต่ำเลยครับแต่ว่าสมองเนี่ยฉลาดมากเขาจะไม่ชินกับระดับฮอร์โมนช่วงแรกแต่พอเขารู้แล้วว่าอ่ะมีเซตอัพใหม่นะเขาจะพยายามปรับตัวเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาระยะนึงแล้วเขาจะกลับมาอุณหภูมิก็จะคุมได้ปกตินะครับเรื่องของความจำก็จะกลับมาปกติเป็นแค่ชั่วคราว
1: โอเคผมโล่งแล้วเพราะว่าจะมีโอกาสหาย
0: ครับอาจารย์
1: ทีนี้เห็นอีกเรื่องนึงที่คุณหมอพูดถึงเรื่องคือกระดูกนี่มีผลอะไรจากเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองนะคร
0: ับคือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นโรคที่เจอในคนสูงอายุ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวัยทองนะครับเพราะว่าเวลาที่รังไข่อยู่ทำงานฮอร์โมนเพศที่ต่ำลงมากๆเนี่ยจะไม่มีตัวไปช่วยกระดูกละปกติฮอร์โมนเพศเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกโดนสลายเยอะครับอาจารย์วันไหนที่ฮอร์โมนเพศต่ำลงมากเนี่ยเซลล์สลายกระดูกจะทำงานเยอะขึ้นมากทำให้กระดูกก็จะบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดบางลงถึงระดับนึงเนี่ยเราจะเรียกว่ากระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีอาการครับอาจารย์ปัญหาคือเรากลัวกระดูกหักนะครับถ้ากระดูกพรุนแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหักถ้าหักแล้วก็เรื่องยาวครับอาจารย์จะเคยเห็นว่ามีอาม่านะครับมีคุณย่าคุณยายหลายคนที่ล้มแล้วกระดูกหักเดินไม่ได้มักจะเป็นกระดูกสะโพกซึ่งในกลุ่มนี้มักจะมาจากโรคกระดูกพรุนเท่านั้นครับอาจารย์การรักษากระดูกพรุนเนี่ยคุณหมอออร์โธปิดิกส์เนี่ยก็จะใส่เหล็กไม่ค่อยอยู่เพราะเนื้อกระดูกจะค่อนข้างพรุนนะครับอาจารย์พวกนี้จะกลุ่มตกอยู่ในกลุ่มที่เดินไม่ได้นอนติดเตียงสุดท้ายก็จะติดเชื้อมีการสำลักแล้วก็เสียชีวิตในปีแรกนะครับนี่กระดูกคือเรื่องข้อสะโพกนะครับอาจารย์ในส่วนกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับเวลาที่กระดูกสันหลังหักเนี่ยอาจารย์นึกภาพนะครับคนก็จะเดินหลังค่อมๆอาจารย์เห็นผู้หญิงบางคนแก่ๆนะครับหลังค่อมๆนั่นคือกระดูกหักนะครับ
1: ครับผม
0: ทำให้การทำงานของปอดอากาศก็จะเข้าได้ไม่เต็มที่นะครับมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับเสียบุคลิกภาพคนกลุ่มนี้จะไม่กล้าเข้าสังคมนะครับเรื่องการหายใจก็แย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาระยะยาวตามมาเยอะมากนะครับหรือเมื่อเรารู้แล้วว่ากระดูกพรุนเจอบ่อยนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้เราให้ยาก่อนที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัวเขาเองนะครับต่อเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของประเทศชาติด้วยนะครับนะครับ
1: อันนี้ผมสังเกตจริงๆประเทศไทยเราก็รณรงค์ให้ดื่มนมเสริมแคลเซียมกับร่างกายอยู่แล้วยังมีภาวะกระดูกพรุนเกิดขึ้นในประเทศเราอีกหรอ
0: เจอครับอาจารย์คือเรื่องของแคลเซียมเรื่องของวิตามินดีเรื่องของโปรตีนเนี่ยอยู่ในแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับยังมีส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เช่นพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะมีความหนาของกระดูกสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าคนนั้นถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมแบบเนี้ยนะครับพอเข้าวัยทองปุ๊บกระดูกแย่ลงเขาก็ถึงระดับที่เป็นกระดูกพรุนละถ้าคนไหนสูงหน่อยก็จะเกิดน้อยลงเพราะนั้นมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อีกเยอะพอสมควรครับอาจารย์
1: แล้วจริงๆแล้วแคลเซียมนี่เพียงพอหรือยังที่จะดูแลป้องกันที่จะเป็นกระดูกพรุนนะคร
0: ับเรื่องแคลเซียมเนี่ยยังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเยอะนะครับแม้กระทั่งในวงการแพทย์กันเองเนี่ยก็มีความเห็นที่ค่อนข้างขัดแย้งกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสริมแคลเซียมที่เรากินอยู่เนี่ยนะครับมันสมควรหรือเปล่านะครับหลักการกว้างๆนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าให้ประเมินก่อนครับว่าแคลเซียมที่เราได้แต่ละวันเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับนั่นแปลว่าในอาหาร3มื้อนะครับเราได้แคลเซียมพอหรือยังในนมที่เราดื่มทุกวันเนี่ยพอหรือยังนะครับคำแนะนำทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องการแคลเซียมประมาณ800ถึง 1,000 บวกลบนะครับบางที่แนะนำประมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเราคำนวณแล้วว่าอาหาร3มื้อเพียงพอนั่นแปลว่าไม่จำเป็นต้องเสริมแบบเม็ดครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณและไม่พอเสริมเป็นเม็ดได้นะครับคือการเสริมเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่ากินเพื่อแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องนักครับอาจารย์สิ่งที่เราให้เนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแคลเซียมได้เพียงพอร่างกายเราจะมีกลไกอยู่อย่างนึงครับถ้าอะไรก็ตามร่างกายได้รับแคลเซียมไม่พอนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาจะเพิ่มฮอร์โมนตัวหนึ่งเพื่อไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาเติมในเลือด
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลากินไม่พอเนี่ยกระดูกก็จะโดนดึงออกมาเติมในเลือดในเลือดจะปกติแต่กระดูกก็จะบางลงเร็วจะพุนนะครับเพราะนั้นที่เรากินเรากินเพื่อในเลือดเนี่ยปกติเพื่อจะให้เขาไม่ไปขโมยมาจากกระดูกนั่นเองนะครับงั้นผมมองว่าประโยชน์ของแคลเซียมเนี่ยมีในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่เป็นกระดูกพรุนพวกนี้เราควรเสริมนะครับหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยถ้าคำนวณแล้วว่าแคลเซียมต่อวันไม่พอเนี่ยผมว่าเสริมเนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษนะครับแต่คนบางกลุ่มเช่นมีโรคนิ่วไตนะ
1: ครับ
0: หรือมีเพราะบางอย่างที่ห้ามใช้แคลเซียมเนี่ยนะครับผมมองว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่จำเป็นหรือไม่ควรให้แคลเซียมนะครับ
1: สมมุติถ้าเกิดเป็นนิ่วในไตแล้วให้แคลเซียมไม่ได้

0: ใช่แล้วเราทำยังไงดีครับคุณหมอ
1: ครับเรื่องของกระดูกเนี่ยมีการดูแลหลายปัจจัยนะครับสมมุติว่าแคลเซียมไม่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทำแบบวิธีอื่นเช่นนะครับการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักนะครับเวลาที่เราลงน้ำหนักไปที่กระดูกเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเซลล์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะส่งสัญญาณกันแล้วก็ทำให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นนะครับออกกำลังกายลงน้ำหนักเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่นอาการไปจ็อกกิ้ง
0: ครับผม
1: ครับอาจารย์เดินเร็วอย่างเงี้ยมีการทิ้งน้ำหนักไปที่กระดูกเนี่ยก็เรียกว่าแบบลงน้ำหนักแล้วจะเป็นการกระตุ้นแต่ว่าบางอย่างเช่นว่ายน้ำอาจารย์ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักลงไปที่กระดูกเพราะนั้นว่ายน้ำไม่ได้อาจจะดีในแง่คาร์ดิโอครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องของกระดูกงั้นถ้าออกกำลังกายเพื่อช่วยกระดูกก็จะเป็นแบบที่ต้องลงน้ำหนักนะครับหรือบางอย่างเนี่ยไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะแต่ก็มีประโยชน์อ้อมๆเช่นการไปทำไทเก็กจี้กงพวกนี้ครับ
0: โอ้ครับ
1: เราจะเห็นว่ากระดูกอาจจะไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะหรอกแต่ว่าสิ่งที่ได้คือกล้ามเนื้อเวลาที่อาจารย์ออกกำลังกายพวกนี้อาจารย์จะได้บาลานซ์ของกล้ามเนื้อพอได้บาลานซ์ปุ๊บโอกาสล้มก็น้อยลงนะครับกระดูกสะโพกเนี่ยถ้าไม่ล้มก็จะไม่หักเพราะการออกกำลังกายเนี่ยอะไรก็มีประโยชน์แล้วครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเน้นในเรื่องของกระดูกก็จะเป็นแบบที่ลงน้ำหนักแล้วก็ถ้าช่วยป้องกันไม่ให้ล้มก็ใช้วิธีการออกกำลังกายที่ช่วยบาลานซ์ของกล้ามเนื้อครับอาจารย
0: ์โอ้เรียกว่ามีปัญหาตามมาเยอะเลยคราวนี้ด้วยความที่ว่าตั้งแต่ต้นเราคุยกันมาจะเป็นอาการของผู้หญิงคราวนี้อยากให้คุณหมอเล่าของอาการของสุภาพสตรีต่อเลยว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของช่องคลอดหรือเรื่องของประจำเดือนเขาเนี่ยมันมีอาการอื่นเพิ่มเติมไหมในวัยทองเนี่ย
1: ครับเรื่องช่องคลอดก็เป็นปัญหาใหญ
0: ่
1: นะครับมีข้อมูลการศึกษาว่าผู้หญิงประมาณสักครึ่งหนึ่งครับมีอาการช่องคลอดแห้งนะครับมีอาการแสบขัดหรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่กล้าพูดนะครับนั้นด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามักจะพูดน้อยนะครับเป็นหน้าที่ของหมอหรือว่าผู้ที่ดูแลทางสุขภาพเนี่ยต้องคอยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราถามจริงเราเจอว่ามันครึ่งหนึ่งมีครับอาจารย์คราวนี้ปัญหาคือเวลาที่ฮอร์โมนต่ำลงเนี่ยช่องคลอดที่เคยหนาที่เคยชื้นนะครับก็จะแห้งลงก็จะบางลงก็จะมีอาการตกขาวนะครับติดเชื้อได้ง่ายขึ้นมีเจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์ซึ่งรบกวนคุณภาพชีวิตรบกวนเรื่องของสุขภาพครอบครัวครับอาจารย์เป็นปัญหาที่เราสามารถรักษาได้ครับอาจารย์ถ้าเข้าพบแพทย์ถ้าไม่อายเนี่ยรักษาได้แน่นอนนะครับ
0: คราวนี้นอกจากอาการที่คุณหมอเล่ามาข้างต้นแล้วคุณผู้หญิงเขาจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับว่าตอนนี้เขาเนี่ยมีโอกาสเป็นวัยทองแล้วในเรื่องของเรื่องละเอียดอ่อนที่คนไทยไม่ค่อยคุยกันแต่เขาน่าจะคุยกับคุณหมอได
1: ้เรื่องสำคัญคือเรียกว่าสัญญาณชีพของเรื่องนี้ก็คือเรื่องวัยเรื่องประจำเดือนอาจารย
0: ์
1: นะครับถ้าประจำเดือนผิดปกตินะครับควรเข้าปรึกษาแพทย์นะครับประจำเดือนเยอะอาจจะสัมพันธ์กับมะเร็งบางชนิดเนื้องอกบางอย่างประจำเดือนขาดนะครับอาจจะเป็นวัยทองก่อนวัยก็ได
0: ้
1: นะครับหรือมีโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าประจำเดือนมาไม่ตรงตามปกติเนี่ยควรเข้ามาพบสูตินรีแพทย์หรือแพทย์ใกล้บ้านได้เลยครับครับอาจารย์
0: คือนี่ก็เป็นอาการแรกๆที่เห็น
1: ครับ
0: คราวนี้แต่ละอาการเนี่ยพอมีวิธีรักษาไหมครับอย่างเช่นเรื่องหนาวๆร้อนๆเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไง
1: ครับอาจารย์การรักษาเรื่องของร้อนวูบวาบเนี่ยนะครับมีการรักษาแบบใช้ยาแล้วก็แบบไม่ใช้ยานะครับถ้าดีสุดแน่นอนครับฮอร์โมนครับอาจารย์เพราะว่าต้นเรื่องนี่เกิดจากฮอร์โมนเวลาที่ฮอร์โมนต่ำศูนย์คุมอุณหภูมิจะทำงานแย่ลงเพราะนั้นถ้าเราแก้ตรงสาเหตุคือให้ฮอร์โมนเข้าไปศูนย์คุมอุณหภูมิจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างปกตินะครับแต่บางคนมีข้อห้ามครับ
0: บ
1: างคนเนี่ยใช้ฮอร์โมนไม่ได้เช่นมีมะเร็งเต้านม บางคนมีมะเร็งโพรงมดลูกเป็นข้อห้ามของการใช้ฮอร์โมนเราอาจต้องใช้ยากลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่อยากใช้ยาเลยก็อาจจะปรับพฤติกรรมก่อนนะครับบางคนถ้าเราจับมานั่งสอนมานั่งพูดบอกว่านี่คือเรื่องปกติที่เกิดในช่วงวัยประจำเดือนวัยทองนะเป็นอยู่ระยะสั้นๆก็จะหายไปบางทีเขาฟังแค่นี้ครับเขาเข้าใจเขาไม่กังวลก็หายแล้วนะครับบางคนไปปรับเรื่องของอาหารนะครับอาหารมาชนิดเช่นการกินกาแฟกินอาหารรสจัดนะครับกินชาที่มีทำให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วอาการร้อนรู้ว่าก็อาจจะกำเริบมากขึ้นนะครับกินอาหารรสจัดพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเราแนะนำให้อยู่ในอากาศที่อุณหภูมิเย็นๆนะครับไม่พยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้มีการแบบตกใจความเครียดความกังวลเยอะอาการไม่ดีขึ้นได้ครับอาจารย
0: ์
1: งั้นก็ปรับปรุงพฤติกรรมนะครับแล้วก็ใช้ยานะครับเป็นการรักษาที่บูรณาการร่วมๆกันครับ
0: อย่างที่เราให้คุณหมออธิบายฟังให้เราฟังนี่ก็คือเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยได้เยอะในเรื่องของร้อนวูบวาบน่าจะเรื่องของประจำเดือนด้วยแหละใช่ไหมครับแล้วคราวนี้บางอาการอย่างเช่นเรื่องกระดูกพรุนล่ะครับผมว่าหน้าฮอร์โมนอย่างเดียวน่าจะเอาไม่อยู
1: ่ครับกระดูกพรุนเนี่ยคำแนะนำในการรักษาเนี่ยถ้าเป็นกระดูกพรุนแล้วจริงนะครับอาจารย์อันที่หนึ่งคือต้องปรับพฤติกรรมครับเช่นการกินต้องกินอาหารที่มีโปรตีนให้เพียงพอนะครับแคลเซียมวิตามินดีอาจารย์อาจจะเคยได้ยินครับวันนี้ต้องเพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าเข้าเกณฑ์กระดูกพรุนแล้วเนี่ยต้องมียารักษากระดูกพรุนซึ่งจริงในประเทศไทยเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราใช้รักษากระดูกพรุนได้เลยครับอาจารย์แต่ว่าในต่างประเทศเช่นอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยไม่นับอยู่ในการรักษากระดูกพรุนนะครับแต่ในไทยยุโรปเนี่ยเราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระดูกพรุนเนี่ยต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยเหมาะกับยาตัวไหนนะครับถ้าคนอายุน้อยเช่นต่ำกว่า60ปีนะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ฮอร์โมนเพศนี่แหละครับเป็นตัวรักษากระดูกพรุนได้เลยครับอาจารย
0: ์ครับคราวนี้ผมอยากทราบเพิ่มครับคุณหมอวัยทองเนี่ยเกิดกับผู้ชายได้ไหมครับ
1: ครับอาจารย์ก็มีข้อสงสัยเยอะนะครับมีคนถามมาเยอะจริงๆเนี่ยวัยทองในผู้ชายก็มีครับแต่อาการจะไม่แบบปุบปับรับโชคเหมือนคุณสุภาพสตรีสุภาพสตรีเนี่ยพออายุ 48-50 ร่างกายหยุดทำงานมันเหมือนชัตดาวน์ครับอาจารย
0: ์
1: ฮอร์โมนจะต่ำลงทันทีเลยผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันจะไม่ได้มาพรีเซนต์ด้วยแบบร้อนวูบวาบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหงุดหงิดแต่มันจะเหมือนกับไม่ค่อยมีอินเนอร์จี
0: ้
1: นะครับความเฉียบคมในการตัดสินใจความคิดจะแย่ลงความรู้สึกทางเพศจะแย่ลงเขาจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขนะครับไม่มีแรงนะครับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวความฉลาดแย่ลงทำงานแล้วไม่มีความสุขนั่นคือการวัยทองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่ได้แบบเฉียบพลันวูบวาบเหมือนผู้หญิงแต่จะเป็นแบบค่อยๆเนิบๆนะครับจะเหมือนกับเขาไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตนะครับคราวนี้เวลาวินิจฉัยเนี่ยนอกจากอาการแล้วเนี่ยของวัยทองเนี่ยต้องพยายามแยกโรคอื่นแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยก็คือเป็นฮอร์โมนเพศชาย
0: คราวนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงสำหรับผู้ชายอ่ะที่เขาสงสัยว่าน่าจะควรมาพบคุณหมอแล้วแหละว่าอาจจะมีโอกาสเป็นวัยทองได้อะไร
1: ครับครับเรื่องที่ชัดๆหน่อยสำหรับคุณผู้ชายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางเพศนะครับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวความรู้สึกทางเพศแย่ลงนะครับรู้สึกว่าทำงานและความคิดความอ่านช้าลงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวาน
0: ครับ
1: โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเนี่ยนะครับผมว่าอย่างเงี้ยไม่น่าจะรีบเข้ามาดูก่อนว่าเป็นจากอะไรนะครับจะได้เข้าการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็รักษาตามมาตรฐานต่อไปครับ
0: แล้วอาการที่พอที่ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้าง
1: ครับตรงนี้ต้องกลับมาสู่เบสิกเลยครับอาจารย์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการปรับการใช้ชีวิตนะครับอาหารแน่นอนครับอาหารที่สุกสะอาดใหม่ให้ครบ5หมู่นะครับพออายุเยอะขึ้นเนี่ยการเผาผลาญจะไม่ค่อยดีนะครับการทานไขมันเยอะการทานอาหารที่มีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวนั้นต้องปรับเรื่องอาหารนิดหน่อยนะ
0: ครับ
1: เรื่องของการพักผ่อนนะครับต้องให้เพียงพอนะครับเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญมากนะครับก็ควรจะออกกำลังกายตามที่เรากำหนดไว้เป็นระยะนะครับและก็ที่สำคัญมาตรวจสุขภาพครับอาจารย
0: ์
1: พออายุเยอะขึ้นเนี่ยต่อให้อาจารย์ดูแลดียังไงก็ตามบางคนก็ยังมีโรคเกิดขึ้นมาได้นั้นอาจารย์ควรจะมาตรวจสุขภาพประจำปี
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือพอหลัง40ขึ้นไป50 60นี่มีโอกาสเป็นวัยทองแล้วแล้วโอกาสที่เป็นวัยทองอายุก่อนที่จะถึง40นี่เป็นไป
1: อาจารย์ถามได้เป็นประเด็นมากเลยครับเราเจอว่าผู้หญิงเนี่ย1ใน100ครับอาจารย์100คนจะมี1คนที่รังไข่หยุดทำงานก่อนอายุ40ปีนะครับทางการแพทย์เรามีชื่อเฉพาะเลยว่าเป็น POI
0: คร
1: ับกลุ่มที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ40จะ 1% ครับอาจารย์ซึ่งกลุ่มนี้เหมือนที่เรียนอาจารย์ว่าฮอร์โมนเนี่ยช่วยเลี้ยงกระดูกไว้เพราะนั้นเราเจอว่าในกลุ่มที่เป็น POI เนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยเขาจะโอกาสเป็นกระดูกพรุนกระดูกหักจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่ม POI เนี่ยยังเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตอนที่อายุเยอะขึ้นด้วยงั้นพวกนี้เป็นกลุ่มที่ควรได้ฮอร์โมนทดแทนนะครับเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงเรื่องกระดูกกับเรื่องโรคหัวใจครับอาจารย
0: ์งั้นข้อจริงๆก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องนี้อย่าอายที่จะมาพบคุณหมอนะครับ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่สังเกตได้ดีก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมครับอันนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับไม่ว่าคนที่จะเป็นวัยทองแล้วหรือว่ายังไม่ได้เป็นเนี่ยควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ก้าวสู่แต่ละวัยอย่างมีคุณภาพ
1: ครับครับผมว่าความสำคัญคือเข้าใจว่าวัยทองคืออะไรนะครับ ถ้าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการธรรมชาติที่กัดสันมาให้เราเนี่ยรังไข่อยู่ทำงานที่48-50นะครับถ้ามีอาการไม่เยอะเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ยาฮอร์โมนนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาปรึกษาได้นะครับมันจะเป็นการประเมินสุขภาพคือวัยทองเนี่ยเราไม่ได้ตั้งรับแค่รักษาครับเราสามารถมีการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับถ้าในสุขภาพสตรีเนี่ยแน่นอนครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นี่อยู่ในสิ่งที่เรามองไว้แล้วนะครับเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องอาหารนะครับเรื่องของการดูแลกระดูกนะครับเรื่องของการให้วัคซีนนะครับเรื่องของการให้วิตามินพวกนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งการดูแลวัยทองมันเป็นการดูภาพรวมแล้วก็เป็นในแง่ของการป้องกันโรคมากกว่าที่จะแค่ตั้งรับด้วยนะครับขอให้เข้ามาคุยเนี่ยผมว่าจะได้ประโยชน์กลับไปเยอะเลยครับ
0: โอ้โหเรียกว่าได้รับความรู้นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวก้าวสู่วัยในแต่ละวัยอย่างมีคุณภาพจากคุณหมอโน้ตมากมายเลยทีเดียวครับท้ายสุดนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สำหรับเคล็ดลับในการเข้าสู่วัยทองแบบคุณภาพนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการผิดปกติครับท่านสามารถเดินเข้ามาปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านได้เลยครับเพราะว่าวัยทองเนี่ยนอกจากเรื่องการรักษาเรายังมีของเรื่องของการป้องกันป้องกันอะไรบ้างนะครับเรื่องของมะเร็งนะครับมะเร็งที่ตรวจในวัยทองเช่นมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งลำไส้นะครับมีการตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์ปอดการทำคลื่นหัวใจการตรวจเลือดนะครับนอกจากนั้นยังมีการให้คำปรึกษาเรื่องของอาหารนะครับการให้วิตามินบำรุงนะครับในส่วนเรื่องของอาการของวัยทองเนี่ยนะครับถ้าท่านมีอาการทางสมองโดยเฉพาะ อาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร้อนวูบวาบนะครับมีเรื่องของอารมณ์ที่ผิดปกติไปรุนแรงนะครับความจำแย่ลงหรือเรื่องนอนหลับมีปัญหานี่อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นนะครับที่บอกว่าท่านกำลังเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้ความผิดปกติรุนแรงนะครับผิดปกติก็มาได้ไม่ผิดปกติท่านควรมาตรวจเรื่องของคลินิกวัยทองใกล้บ้านได้นะครับ
2: สารอาหารสำคัญสำหรับวัยทองกลุ่มอาหารแก้อาการประจำเดือนมามากผิดปกติหรือมาไม่สม่ำเสมอร่างกายช่วงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนร่างกายมักขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการผลิตเม็ดเลือดแดงจึงจำเป็นต้องกินอาหารที่มีสารสำคัญเหล่านี้วิตามิน A วิตามิน B คอมเพล็กซ์วิตามิน C ไบโอฟลาโวนอยด์เหล็กกลุ่มอาหารแก้ภาวะกระดูกพรุนปัญหากระดูกพรุนเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองหลายคนต้องเผชิญสารสำคัญที่ได้รับควรมีดังนี้วิตามินดีแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมกลุ่มอาหารแก้อาการร้อนวูบวาบอาการนี้กวนใจคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองส่วนใหญ่มากเนื่องจากมักเกิดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ทำให้ไม่สบายตัวหงุดหงิดง่ายวิตามินอีไบโอฟลาโวนอยด์กลุ่มอาหารแก้อาการช่องคลอดแห้งอาการช่องคลอดแห้งเกิดจากระดับเอสโตรเจนที่ลดลงอย่างรวดเร็วความยืดหยุ่นในช่องคลอดจึงลดลงด้วยอาจเกิดอาการแสบและระคายเคืองรวมถึงมีเลือดออกในช่องคลอดได้จากหลายกรณีดังนั้นจำเป็นจะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ช่องคลอดดังนี้กรดไลโนเลอิกวิตามินอีกลุ่มอาหารแก้นอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนอาการอารมณ์แปรปรวนและนอนไม่หลับนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการทำงานของระบบประสาทสมองไม่ราบรื่นนักควรเติมสารบำรุงสมองเข้าไปอย่างวิตามิน B คอมเพล็กซ์และแมกนีเซียม
0: เรียกว่าได้รับความรู้มากมายจากคุณหมอโน้ตครับที่มาให้ความรู้กับเราในการดูแลสุขภาพครับจากภาวะผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายและก็อาการวัยทองครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพให้เราได้ติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับไว้ติดตามชมกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้

0: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจออกควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
2: ่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สองปีนี้นะคะไม่พูดเรื่อง AI ไม่ได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตพวกเราในการทำงานของพวกเราค่ะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะในการวิจัยสามารถใช้ AI มามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเราได้แบ่งเบาภาระพวกเราได้ค่ะดังนั้นคลิปวันนี้นะคะอาจารย์เนจะชวนไปแนะนำ AI ที่เรียกว่า Generative AI ค่ะที่กระตุ้นให้พวกเราตื่นตัวขึ้นเพราะว่าสามารถคุยกับคนทั่วๆไปได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโค้ดหรือโปรแกรมมิ่งแต่อย่างใดค่ะ Generative AI ที่วันนี้จะแนะนำให้รู้จักนะคะคือ ChatGPT ค่ะเป็นตัวที่ดังที่สุดตอนนี้นะคะเพราะมีการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆโดยที่อาจารย์เนจะเปรียบเทียบทั้งตัวที่เป็นตัวฟรีเวอร์ชันและตัวที่เป็น Plus เวอร์ชันที่เราต้องเสียเงินค่ะจะมาช่วยในการวิจัยได้ขั้นตอนไหนบ้างผลจะเป็นยังไงมีข้อควรคอนเซิร์นควรคำนึงยังไงบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกพวกเราก่อนค่ะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์นี้ก่อนนะคะ input ที่ดีจะทำให้เกิด output ที่ดีค่ะซึ่ง input มันรวมถึงเรื่องพร้อมที่เราใช้ในการสั่งพร้อมแปลภาษาไทยง่ายๆคือคำสั่งที่เราใช้สั่ง AI ค่ะ AI เหมือนอับดุลค่ะสั่งไปปุ๊บต้องตอบปั๊บค่ะไม่มีครั้งไหนที่ AI จะไม่ตอบนะคะยกเว้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ

หรือเครดิตของเราหมดเท่านั้นเองค่ะถ้าเรายังมีเครดิตที่เขาอนุญาตให้เราใช้งานอยู่นะคะยังไง AI ก็ต้องตอบเราได้อย่างแน่นอนแต่ input ไม่ได้มีแค่คำสั่งเท่านั้นค่ะมีทั้งไฟล์แนบก็ได้มีทั้งภาพแนบก็ได้สั่งเป็นเสียงก็ได้ค่ะแล้วเพื่อให้ได้ output ออกมาค่ะซึ่งวันนี้จะโชว์แต่ output ที่เป็น text นะคะจริงๆ output มีได้หลายอย่างค่ะคลิปอื่นอาจจะมีให้ดูนะคะว่าสั่งไปให้ออกเป็นภาพก็ได้ออกเป็นเสียงก็ได้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะAI ที่ช่วยในการวิจัยมีตัวไหนบ้างวันนี้อาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์จะแนะนำ Chat GPT เท่านั้นแต่สิ่งที่บอกทุกคนก่อน AI ตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่มี AI ตัวไหนที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดในทุกเรื่องค่ะดังนั้นต้องใช้แบบผสมผสานค่ะข้อดีของ Chat GPT ก็คือว่าสามารถรับไฟล์แนบได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็ค่อนข้างให้เครดิตเราในการใช้งานค่อนข้างเยอะถึงแม้จะเป็นฟรีเวอร์ชันก็ตามค่ะเลยหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างให้พวกเราทุกคนค่ะแต่หลักการในการใช้นะคะทุกคนเอาไปใช้กับตัวอื่นได้เลยAI ที่ใช้ตอนนี้เขาเรียกว่า AI สายเขียนค่ะนะคะประกอบไปด้วย Chat GPT Claude Gemini ค่ะนี่คือ AI สายเขียนโดยเฉพาะค่ะขณะที่ AI สายค้นค่ะกรณีที่เราต้องค้นนะคะค้นเอกสารค้นวรรณกรรมค้นเอกสารวิชาการงานวิจัยอื่นๆอาจารย์แนะนำ Perplexity Consensus Sciespace ค่ะถ้าเป็นงานวิจัยด้านทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นวิจัยการตลาดวิจัยธุรกิจทั่วๆไปที่ไม่ได้อิงกับวิชาการนะคะก็ใช้ Perplexity ก็ครอบคลุมดีค่ะนะคะอาจารย์นี่ก็เตรียมสอนด้วย Perplexity เหมือนกันแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นในแง่ของด้านวิชาการนะคะอย่างเช่นวิจัยธุรกิจที่ส่งมอบให้กับองค์กรราชการองค์กรวิชาการหรือวิจัยธุรกิจในมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์แนะนำ Sciespace ค่ะเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งอาจารย์ได้มีวิดีโอให้หมดเลยไปติดตามดูกันได้เลยค่ะมาดูกันค่ะตัว Chat GPT ถ้าจะสั่งให้ดีนะคะซึ่งหลักการนี้ใช้กับ AI สายเขียนได้ทุกตัวค่ะให้สั่งด้วย Parts ค่ะ PARTS ค่ะคือสั่งให้ยาวให้ละเอียดให้ชัดเจนให้เจาะจงที่สุดค่ะ Parts ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ชอบเรียกมันว่า Meta Prompt ค่ะคือพร้อมที่มันใหญ่ยาวครบถ้วนค่ะ นะแหมฟังแล้วอย่าไปคิดลึกนะใหญ่ยาวครบถ้วนก็คือมันหลายบรรทัดอ่ะเป็นพร้อมที่ใหญ่คือครอบคลุมทั้งหมดนะคะครบถ้วนไม่มีอะไรที่มันเราไม่ได้ระบุไปนะคะประกอบไปด้วยใครค่ะคือ Identify เลยว่าให้ AI ทำงานเป็นใครทำอะไรให้ AI ทำงานอะไรค่ะทำไปทำไมบอกวัตถุประสงค์ด้วยยิ่งดีค่ะซึ่งตัวใครกับทำอะไรนี่ขอให้มันสอดคล้องกันค่ะ P กับ A ให้มันสอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นถ้าจะให้เขียนหนังสือก็ขอให้เป็นเลขานุการชั้นยอดจะให้ทบทวนวรรณกรรมอาจจะไปให้เป็นนักทบทวนวรรณกรรมบวกกับเป็นนักบรรณสารก็ได้นะคะจะให้เขียนรายงานการวิจัยอาจจะต้องให้เป็นนักวิจัยชั้นยอดค่ะนะคะนี่แหละค่ะสัมพันธ์กันค่ะ P กับ A แล้วก็ R ค่ะให้ใครอ่านนะคะนี่คือบอกไปเลยค่ะ specify the audience แบบไหนค่ะบอกธีมไปเลยค่ะทั่วไปนะคะงานวิจัยเราชอบใช้ภาษาเป็นทางการมืออาชีพภาษาวิชาการมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วผลเป็นอย่างไรค่ะบอกหัวข้อบอกเทมเพลตนะคะบอก output ที่เราอยากได้ค่ะนี่คือ pass ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะต้องมีการให้ไฟล์แนบนะคะทั่วไปจะแนะนำให้แนบไฟล์ที่ประมาณ A กับประมาณ S ค่ะ structure นะคะให้แนบไฟล์ด้วยเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูค่ะบอกก่อนนะคะการทำงานร่วมกับ AI ในการทำวิจัยอย่าให้ AI ทำวิจัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะคะไม่ใช่ค่ะเขาทำได้แค่บางส่วนนะคะเราต้องทำงานร่วมกับ AI อย่างมีจริยธรรมคือไม่ให้ AI เมคข้อมูลเด็ดขาดค่ะและเราต้องมีส่วนในการควบคุมการทำงานของ AI อาจารย์นี้ให้หลักการอยู่3 C เลยนะคะ C แรกคือ control ค่ะควบคุมการทำงานของ AI ก็คือเขียนพร้อมให้ชัดเจนสิ่งที่อยากได้กำหนดขอบเขตงานที่จำ AI จะทำค่ะไม่ได้ทำทุกพาร์ททำเฉพาะบางพาร์ทที่ AI เก่งเช็คค่ะตรวจสอบทุกขั้นตอนนะคะตรวจสอบข้อมูลค่ะบางครั้ง AI บอกแหล่งอ้างอิงมาเช็คด้วยแหล่งอ้างอิงนั้นมีจริงหรือเปล่าแล้วเป็นแหล่งอ้างอิงที่ตรงกับข้อมูลหรือเปล่านะคะระวังค่ะ AI หลอกเราค่ะนะโดนคนหลอกก็เสียใจแล้วโดน AI หลอกเสียใจกว่านะคะดังนั้นต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนค่ะอย่าให้ AI หลอกเราเครดิตค่ะให้เครดิตให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้นะคะงานวิจัยนะคะเราสามารถให้เครดิต AI ได้ค่ะว่าให้เขาช่วยทำอะไรถ้าช่วยในการปรับปรุงงานเขียนของเราอันนี้ยอมรับได้เลยค่ะนะคะแต่อย่าให้ช่วยทำวิจัยนะคะอย่าไปเก็บข้อมูลบน AI นะคะเพราะเราจะได้ฐานข้อมูลที่ใครอินพุตเข้าไปก็ไม่รู้นะคะอันนี้ผิดจริยธรรมแน่นอนนะคะดังนั้นทำงานร่วมกับ AI อย่างมีจริยธรรมสำคัญมากๆนะคะทำวิจัยไม่อยู่ที่คนนะคะอยู่ที่คุณภาพค่ะเราแค่ให้ AI มาช่วยให้เรามีคุณภาพงานวิจัยที่ดีขึ้นไม่ใช่ทำให้เราเร็วขึ้นนะคะเรายังทำด้วยสปีดเท่าเดิมค่ะนะคะแค่มีคุณภาพการเขียนที่ดีขึ้นเพราะนี่คือ AI สายเขียนค่ะนะคะถามตัวเองก่อนเลยค่ะทุกครั้งที่ผล AI ออกมาฉันตรวจสอบฉันอ่านหรือยังนะคะ AI ทำอะไรได้ดีที่ฉันหยิบไปใช้แล้วส่วน

ไหนที่ฉันต้องเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะรับผิดชอบกับผลของ AI ด้วยนะคะนะเพราะออกมาแล้วมันจะเป็นชื่อเราค่ะมาดูค่ะอาจารย์เนตแนะนำค่ะอาจารย์เนตแนะนำว่าการใช้ AI นะคะการเขียนพร้อมนะคะสามารถใช้ AI เพื่อทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อได้แต่อันนี้ขออนุญาตยกไปให้ใช้ไซสเปซนะคะอย่าไปทบทวนวรรณกรรมบน ChatGPT นะคะ Gemini Cross นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่สายค้นค่ะนะแล้วก็เขียนความเป็นมาการวิจัยอันนี้ใช้ได้ค่ะทบทวนวรรณกรรมนะคะก็ใช้ไม่ได้ค่ะให้แนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมได้แต่ให้ไปทบทวนวรรณกรรมเลยไม่แนะนำแต่แนะนำหัวข้อได้ออกแบบวางแผนการวิจัยได้ค่ะแต่อย่าลืมตรวจสอบนะคะบางทีออกแบบมาดีเกินไปเราจะไม่สามารถทำได้เดี๋ยวจะเนสาธิตให้ดูวิเคราะห์ผลค่ะอันนี้ได้แค่บางส่วนค่ะได้แค่เป็นพาราเลลกับเรานะคะคือเราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็ให้แค่เขาทำเพื่อพาราเลลกับเราหรือปรับปรุงการเขียนผลของเรานะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูแล้วก็เขียนรายงานผลสรุปผลอภิปรายผลค่ะอันนี้ต้องมีไฟล์แนบผลของเราและให้น้องช่วยเขียนอธิบายค่ะอันนี้ทำได้เดี๋ยวลองดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้สาธิตให้ดูค่ะเท่าที่เวลามีแล้วสามารถสาธิตได้มาลอง2ข้อแรกค่ะที่ทำได้แน่นอนคือเขียนความเป็นมาการวิจัยกับแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมย้ำนะคะแนะนำหัวข้อไม่ใช่ทบทวนวรรณกรรมเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะเขียนความเป็นมาการวิจัยก่อนค่ะนะคะพร้อมนะคะเป็นแบบพาสเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนะคะอาจารย์ได้แยกส่วนประกอบให้ดูละเดี๋ยวจะไปก๊อปปี้พร้อมให้ดูค่ะนี่นะคะตัวพร้อมตัวเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะได้ก๊อปปี้ไปใส่ ChatGPT นะคะฝั่งสีดำนะคะคือแบบฟรีค่ะนะแบบที่ไม่ได้เสียตังค์นะคะจะเป็น ChatGPT 4o mini ค่ะฝั่งสีขาวค่ะคือ ChatGPT ตัวเสียตังค์ค่ะนี่ใส่พร้อมเดียวกันเลยค่ะนะคะแล้วก็มี PARTS ครบค่ะเป็นนักเขียนวิชาการที่เชี่ยวชาญในการร่างบทความค่ะเพื่อขอทุนวิจัยอาจารย์ได้อยากให้เขียนความเป็นมาการวิจัยค่ะหัวข้อนะคะหัวข้อใส่ไว้ให้ทุกคนไปอะแดปต์ได้นะคะพร้อมนี้นะคะใส่ PARTS ครบเลยค่ะเดี๋ยวลองคลิกดูทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะนะเสียตังค์อาจารย์ได้ขออนุญาตเลือกตัว O1 เลยค่ะนะคะเพราะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้นะคะแต่ว่าไฟแนบอาจจะจำกัดแนบได้แต่รูปภาพอยู่นั่นนะคะโอ้ไม่สำเร็จเดี๋ยวสร้างใหม่นิดนึงนะคะเห็นไหมคะบางทีถ้าไม่ตอบมาก็เป็นที่เน็ตค่ะมาแล้วค่ะตัวฟรีจะทำงานเร็วกว่านะคะเพราะไม่ต้องคิดค่ะตัว O1 จะถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมว่าให้คิดก่อนนะคะมีการเก็บแรงบันดาลใจด้วยนะเตรียมอาร์ติเคิลนะคะถ้าเห็นหน้าจอแบบด้านซ้ายนะคะเขาเรียกว่าตัวแคนวาสทำงานนะคะเดี๋ยวจะนี่พาดูทั้งคู่เดี๋ยวพาดูตัวฟรีก่อนนะคะตัวฟรีทำงานเสร็จแล้วนี่ค่ะเขียนได้ดีเห็นไหมคะถ้าเรากำหนดได้ดีก็จะเขียนได้ดีแต่จะตรงไปตรงมาค่ะนะคะก็จะบอกแต่ละช่องเลยนะคะที่เราบอกเอาท์พุตไปเราบอกว่าเราอยากได้เอาท์พุตยังไงเขาก็จะส่งมาแบบนั้นค่ะนี่คือบทนำสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะคะทุกครั้งค่ะถึงแม้ว่าจะในจะเรียกให้ reference APA ค่ะทุกคนต้องตรวจสอบแล้วสามารถมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ได้นะคะเอาแค่โครงเข้าไปแล้วเราไปหา reference เองปรับแต่งได้นะคะนะปรับแต่งได้เลยนี่เป็นแบบ canvas ค่ะถ้ามันมีกรอบขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นเรามีสิทธิ์ปรับแต่งแบบแมนนวลได้เลยนะคะอย่างเช่นจะไม่พูดถึงโควิด-19 อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะลบทิ้งได้เลยนี่คือ canvas ค่ะน่าสนใจไหมอย่าเชื่อเรื่องเอกสารอ้างอิงเด็ดขาดนะคะนะเราเอาไปใช้แค่โครงการเขียนค่ะนะนี่คือข้อแนะนำมาจากเนทเลยต้องบอกผู้คนเบื้องต้นมาที่ O1 ค่ะนะนี่มาดูฝั่งนี้แล้วนะคะ O1 เห็นไหมคะเขาจะทำงานลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเพราะเขาชินกับบทความวิชาการเขาจะรู้นะคะเขาก็จะทำงานลึกซึ้งให้ reference เยอะมากขึ้นแต่เช่นเดิมนะคะอย่าเชื่อค่ะนะคะอย่าเชื่อกับสิ่งที่เป็น reference เด็ดขาดเพราะเขาเป็นสายเขียนไม่ใช่สายค้นอยากได้แค่ตัวโครงการเขียนเท่านั้นว่าบทพารากราฟแรกควรจะเขียนอะไรพารากราฟที่2ควรจะเขียนอะไรมันถึงจะเป็นโครงความเป็นมาที่ดีนะคะดังนั้น reference ถึงแม้อาจารย์ได้เรียกมาเล่นๆนะคะแต่จะให้เราดูค่ะว่าต่อให้เป็นจริงก็ค่อนข้างเก่านะคะแต่แนวโน้มบางทีเนี่ยถ้าเขาหาออกมาบางทีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจริงนะคะสิ่งที่อาจารย์เนมักจะแนะนำก็คือว่าถ้าชอบโครงการเขียนเราก็ไปหา reference มาเท่านั้นนะคะเพื่อจะทำให้ประกอบการเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกับ AI เสมอค่ะนี่คือเขียนความเป็นมาในการวิจัยค่ะมาที่งานภารกิจที่2ค่ะแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมค่ะนะคะแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมอาจารย์ได้มีพร้อมอีกเช่นกันเป็นเมตาพร้อมค่ะ
นะคะแบบนี้เลยตัวที่เป็นวงเล็บคือทุกคนเปลี่ยนได้นะคะมันคือบริบทของที่เราจะทำวิจัยค่ะซึ่งอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อเป็นผลกระทบการเรียนออนไลน์ต่อทักษะสังคมของนักศึกษา MBA ในมหาลัยเปิดอย่างเช่นมสทเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็กำหนดให้เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะคะตัวสตรัคเจอร์ก็บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยขอให้แนะนำคีย์เวิร์ดที่ไปใช้สืบค้นด้วยอย่างที่บอกค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากอาจารย์เนี่ยอยากให้มีส่วนร่วมกับ AI เสมอแล้วก็รู้ว่า AI ตัวเนี้ยไม่ได้เก่งด้านการค้นดังนั้นอาจารย์เนี่ยอยากได้คีย์เวิร์ดเพื่อไปค้นต่อใน Google Scholar ค่ะก็ให้เขาแนะนำคีย์เวิร์ดมาด้วยนะดังนั้นนี่เป็นเมตาพรอมที่คุณจะได้ทั้งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็คีย์เวิร์ดที่จะใช้ต่อใน Google Scholar ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองทำกันดูเลยค่ะเดี๋ยวจะเนไป copy พร้อมก่อนนะคะนี่ค่ะจะสังเกตนะคะพร้อมค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะสามารถต่อในแชทได้เลยค่ะเพราะหัวข้อวิจัยเป็นหัวข้อเดิมนะคะก็ต่อในแชทเดิมได้นะคะหรือจะขึ้นแชทใหม่ก็ไม่ว่ากันขึ้นแชทใหม่แล้วกันนะคะจะได้เคลียร์จะได้เคลียร์เรื่องกันไปเพราะว่ายังไงก็สั่งเป็นเมตาพร้อมอยู่แล้วนะคะนะเปลี่ยนเพอร์โซนาแล้วด้วยนะสั่งทั้งคู่เลยนะคะอีกแล้วนะคะตัวฟรีจะขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Canvas ค่ะก็คือเราสามารถไปทำงานร่วมกับ AI ได้เขาจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะการที่จะให้ Canvas ขึ้นมาถ้าหลายคนชอบนะคะเราสามารถไปกำหนดได้ที่ตะกร้าค่ะแต่ว่า O1 จะไม่มีแคนวาสขึ้นต้องใช้ 4O นะคะจะมีตะกร้าอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกับตะกร้าค่ะนะคะนี่ค่ะคล้ายกันไหมจะเน้นว่าคล้ายกันในแง่หัวข้อนะคะหัวข้อคล้ายกันแต่ตัว O1 จะให้ความละเอียดมากขึ้นในความรู้สึกนะจะละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวลองดูเปรียบเทียบกันนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวฟรีค่ะนะก็จะมีบทนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเรียนออนไลน์ผลกระทบต่อทักษะสังคมปัจจัยที่มีอิทธิพลข้อเสนอแนะและแหล่งข้อมูลสำคัญก็คือไปหานะใน Scopus Web of Science Google Scholar เห็นไหมคะแนะนำฐานข้อมูลนะอย่าไปหาที่ ChatGPT เด็ดขาดนะคะนะเขาแนะนำมาแล้วนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ใช้นะคะนะใช้บูลีนอะไรคีย์เวิร์ดอะไรนะคะเครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องใช้ถือว่าโอเคacceptable สำหรับฟรีนะคะมาดู O1 ค่ะดู O1 นี่นะคะบทนำนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าบทนำควรจะเขียนอะไรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะความรู้สึกอาจารย์ใน O1 เก่งกว่าฉลาดกว่าอยู่แล้วนะคะ you get what you pay อยู่แล้วนะคะแต่หัวข้อก็ใกล้เคียงกันนะคะถ้ายังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่มีส่วนร่วมกับ AI เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ AI ก็จะแนะนำเรามากหน่อยถ้าซื้อนะคะนะก็จะบอกแนวคิดเลยค่ะอัลเบิร์ตบอดูล่านะคะแนวคิดอธิบายการเรียนรู้โดยการสังเกตนะคะสามารถใช้ได้ไหมสำหรับเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะเห็นไหมคะปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะคะแนวคิดต่างๆทีนี้หลายคนอาจจะถามค่ะอ้างอิงตัวเนี้ยมันจะจริงไหมนะคะถ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่นานแล้วค่ะแนวโน้มจะจริงเพราะมันจะอยู่ในคลังความรู้ของ AIนะคะแต่อย่างไรก็ตามแนะนำนะคะคุณต้องไปอ่านด้วยตัวเองต้องไปเอาชื่อเนี่ยไปเสิร์ชแล้วก็ไปอ่านด้วยตัวเองค่ะเพื่อให้รู้ว่าทฤษฎีนี้เหมาะสมที่เราจะใช้หรือเปล่านะแต่เขาช่วยแนะนำมาให้เรานะคะถ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีส่วนใหญ่จะใช้ได้นะคะก็ O1 ละเอียดกว่านะคะละเอียดกว่านะคะแล้วก็แนะนำกรอบแนวคิดให้เราด้วยนะคะหนังสือวารสารก็แนะนำชื่อวารสารให้มาเลยนะดังนั้นค่อนข้างละเอียดนะคะตัวการเสิร์ชคล้ายกันค่ะนะคะเสิร์ชคล้ายกันเลยไม่แตกต่างอ่ะมาที่งานต่อไปที่ AI จะทำค่ะนะงานต่อไปจะเป็นงานที่ AI อาจจะทำได้แต่ว่าเราต้องไปมีส่วนร่วมเยอะนิดนึงนะคะคือการออกแบบและวางแผนการวิจัยค่ะนั่นคือขั้นตอนของการวิจัยที่เป็น research methodology นะคะอันนี้คือ prompt ค่ะนะคะอันนี้คือ promptก็บอกเลยค่ะให้แนะนำเครื่องมือแนะนำประชากรกลุ่มตัวอย่างให้หน่อยวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ค่ะหัวข้ออาจารย์ได้ขอฟิกไว้หัวข้อเดิมผลกระทบการเรียนออนไลน์ต่อทักษะสังคมของนักศึกษา MBA มหาลัยเปิดเนาะอาจารย์อยากจะวิจัยอันนี้ให้มหาวิทยาลัยนะคะอ่ะ copy พร้อมค่ะนะพร้อมยาวเหยียดนะคะพร้อมยาวเหยียดเลยนะหนุกหนานมากหนุกหนานมาก
จากจันได้ทดลองมาบอกคุณเลยค่ะพร้อมยาวช่วยได้ตรงที่ว่าเขาตอบแล้วถูกใจเลยใช้ได้เลยนะคะเอาขึ้นใหม่แล้วกันเนาะเพื่อความเคลียร์

ใหม่เพื่อความเคลียร์นะคะนะคะขึ้นใหม่ค่ะนะขึ้นใหม่ค่ะอันนี้จริงๆมีตะกร้านะคะแต่เนื่องจากอาจารย์ได้ขยายมันเลยไม่เห็นตะกร้านี่ค่ะตะกร้าอยู่นี่ตะกร้าอยู่นี่สามารถเลือกใช้แคนวาสได้แต่เขาจะดูความเหมาะสมเนาะเมื่อกี้เขาเลือกให้เราโดยออโต้เลยนะคะเพราะเป็นงานเขียนนะคะอ่ะคลิกปึ้งโอเคนะคะมาแล้วค่ะพร้อมยาไปเป็นหน้าละเห็นไหมคะโอวันยังต้องคิดก่อนนะอันนี้คือตัวฟรีนะคะตัวฟรีแทบจะเสร็จแล้ว นะอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำค่ะนะแบ่งนะคะแบ่งผู้เรียน150คนนะคะเอามาทำการสุ่มตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบกันนะคะนะคะเปรียบเทียบกันโดยแบ่งเนี่ยเป็นออนไลน์กับปกติแล้วเทียบทักษะสังคมกันค่ะต้องบอกค่ะการวิจัยบางทีเขาจะชอบแบบทดลองนะคะชอบแบบทดลองนะคะเพราะเห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็แนะนำทดสอบความเชื่อมั่นนะคะทดสอบความตรงแบบไหนนะคะเชิงคุณภาพเก็บยังไงสัมภาษณ์นะคะว่าการเรียน MBA ออนไลน์ส่งผลต่อทักษะทางสังคมเขาไหมยังได้เพื่อนอยู่ไหมนะยังได้กลุ่มก้อนอยู่ไหมนะคะนี่ค่ะการวิเคราะห์นะคะก็โอเคนะคะครอบคลุมเห็นไหมถ้าสั่งได้ดีนะคะต่อให้ไม่เสียตังต่อให้เป็นฟรีเวอร์ชันก็ได้ผลที่ครอบคลุมค่ะถ้าเสียตังล่ะนะเสียตังเขาบอกเลยค่ะเขาจะดูด้วยนะคะว่าระยะเวลาเราคือ1ปีการศึกษาที่เราทำวิจัยงบประมาณมีแสนหนึ่งเขาก็จะบอกนะคะดังนั้นเขาจะทำแบบไหนนะเขาจะทำแบบไหนเปรียบเทียบมีค่ะ2กลุ่มย่อยนะคะเพื่อเปรียบเทียบเหมือนกันเลยนะบอกจำนวนไม่หนอยังไม่เห็นจำนวนนี่ค่ะเหมือนกันเลย75คนต่อกลุ่ม T-test ANOVA ทุกคนไม่ได้ต่างค่ะไม่ได้ต่างนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้บอกค่ะถ้าเราเรียนรู้วิธีการสั่ง AI นะผลไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าละเอียดขึ้นถ้าจริงจังอยากได้รายละเอียดให้เขาแนะนำละเอียดนะคะก็เขามีแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะเครื่องมือควรจะเป็นยังไงนะคะวิธีเก็บช่วงเวลาควรจะเป็นยังไงก็คือได้รายละเอียดมากขึ้นนะคะสำหรับตัวที่เสียตังค์เนาะแต่ว่าโดยแก่นของมันไม่ได้ต่างกันค่ะเขาก็แนะนำมาแบบเนี้ยนะคะแบบที่เป็น2วิธีเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเหมือนกันนะไปต่อค่ะงานที่4ละวิเคราะห์ผลค่ะเพื่อให้ถูกจริยธรรมนะคะคุณต้องมีผลให้เขาด้วยในการวิเคราะห์นะคะเพื่อต้องมีผลให้เขาด้วยในการวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะนะว่าเทียบแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้พร้อมก่อนนะคะนี่ค่ะพร้อมนะคะวิเคราะห์เนื้อหาค่ะนะวิเคราะห์เนื้อหาคือผลที่ได้คือข้อมูลที่มีอยู่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษา MBA 20คนค่ะไปดูกันค่ะค่ะนี่นะคะฝั่งซ้ายคือเช่นเดิมค่ะคือ ChatGPT ตัวฟรีฝั่งขวาขออนุญาตเปลี่ยนโมเดลนะคะเป็น 4O ค่ะเพราะอะไร 4O สามารถแนบไฟล์ที่หลากหลายได้มากกว่านะคะถ้า O1 ตอนนี้แนบได้แต่ไฟล์รูปเนาะดังนั้นเนื่องจากว่ามีเอกสารตัวอย่างรายงานผลการวิจัยให้นะคะก็คือตัวผลการวิจัยที่เราเขียนไว้แล้วนี่แหละแต่เราจะปรับนะคะเพื่อนำเสนอนะคะต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเนาะนะคะดังนั้นเราอยากจะปรับนะคะรายงานผลอภิปรายผลของเราให้อยู่ในฟอร์แมตที่เข้าประชุมวิชาการนานาชาติได้อยากให้ AI ช่วยอ่ะคลิกเลยค่ะคลิกเลยนะคลิกเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วนะคะเพราะว่าเป็น 4O ค่ะนะคะมาแล้วค่ะนะนี่คือสิ่งที่ปรับค่ะเห็นไหมคะความที่ยังมีจริยธรรมอยู่คือตัวรายงานผลเราทำเองนะคะเราแค่ปรับฟอร์แมตอยากให้ AI ช่วยในการปรับฟอร์แมตนะคะนะเห็นไหมคะตัวฟรีเนี่ยมันขึ้นแคนวาสออโต้เลยนะพอเป็นงานเขียนเมื่อไหร่มันขึ้นแคนวาสให้ออโต้เลยเดี๋ยวลองดูกันนะคะมาแล้วเนาะแต่ตัวที่เป็น plus นะคะตัวที่เป็น plus ยังไม่ขึ้นแคนวาสนะขึ้นเมื่อสั่งนะโอเคนะดูทั้งคู่เลยเดี๋ยวดู 4O ก่อนเสร็จไหม 4O เสร็จแล้วค่ะเร็วมากนะ 4O คือตัว plus นะคะสีขาวสีดำยังไม่เสร็จนะตัวฟรีนี่เขาทำงานหนักเพื่อเราได้เหมือนกันนะเนี่ยเริ่มติดใจจะใช้ตัวฟรีแล้วนะคะรู้สึกว่าขยันทำงานอะขยันทำงานดีจริงๆนะแต่อย่างที่ว่านะจะเน้นเตือนไปแล้วเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณเดี๋ยวมาดูเทียบกันค่ะเห็นไหมคะข้อมูลต่างๆรายงานมา
นะอันนี้ไม่ได้หลอกเรานะเพราะว่าข้อมูลนี้อาจารย์นี่ให้เขาไปจริงๆค่ามีนค่าอะไรต่างๆให้เขาไปจริงๆนะคะดังนั้นไม่ได้หลอกนะแค่ว่าเปลี่ยนเทมเพลตให้เราหน่อยเขียนใหม่ให้เราหน่อยนะคะดูสิยังทำงานไม่เสร็จเลยตายแล้วติดใจแล้วนะเนี่ยอะไรจะทำงานหนักทำงานยาวขนาดนี้นะเห็นอย่างนี้แล้วแทบจะไปยกเลิกตัว plus ได้ตัวโปรก็ใช้ได้ดีเหมือนตัวฟรีก็ใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะขอให้คุณสั่งให้ดีสั่งให้ชัดเจนเจาะจงอยากจะได้อะไรนะโอ้โหทำได้ดีค่ะยังไม่เสร็จเลยทุกคนโอ้โหนานเป็นบ้าเลยโอเคมาแล้วค่ะยังทำต่ออีกอ่ะโอ้อันนี้ amazing นะอันนี้ amazing นะอะไรจะให้เครดิตโทเก้นอาจารย์เยอะขนาดนี้ยังทำต่อนะสุดยอดนะสุดยอดค่ะนะบางทีบางครั้งอะค่ะเวลาที่เครดิตหมดนะคะบางทีก็จะหยุดงานดื้อเลยเราต้องไปสั่งต่อว่าให้ continue writing ต่อเขียนต่อได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะไปขยันขยอเหมือนคนหยุดงานเรื่อยๆหยุดงานไปดื้อๆนะเงินเดือนหมดอะนะค่าแรงหมดหยุดงานไปดื้อๆนะโอ้อันนี้ขยันจริงนะไม่หยุดเออนะใครดูคลิปนี้แล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจยกเลิกสมัคร plus ไปเรียบร้อยค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะมีแว็บด้วยแว็บหนึ่งนะคะลองดูผลนะคะอาจารย์นี่ผลเปรียบเทียบกันดูเลยนะ head to head กันเลยค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือตัว 4O ค่ะนะข้อดีคือมีตารางนะทำตารางให้เราเรียบร้อยนะคะแต่บางทีอาจารย์นี่ก็ปวดหัวกับตารางของ AI เหมือนกันนะบางทีต้องไป copy แล้วก็ใส่ไปทีละช่องอีกนะคะเพราะตารางมันจะออกมาไม่เหมือนกับตารางปกติใน Word นะคะแต่ความน่าสนใจคืออาจารย์เนชอบตัวฟรีมากกว่าแฮรอบนี้นะดูมันเขียนแล้วโครงสร้างมันใช้ได้เลยอะนะเออเอาจริงๆชอบตัวฟรีมากกว่านะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราสั่งดีนะโอ้โหตัวไหนก็ได้ผลเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะมันเปิดแคนวาสค่ะนะคะส่วนเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยอาจารย์เนสั่งไปงั้นๆแหละค่ะทุกคนแต่อย่างที่บอกค่ะไม่เคยเชื่อถือ AI นะคะเพราะว่าเรฟเฟอเรนซ์จาก AI ที่เป็นสายเขียนมันมักจะหลอกเรานะคะสุดท้ายก็ทำใหม่อยู่ดีนะคะแต่อย่างน้อยเราได้โครงการเขียนแล้วจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับมันนะคะดังนั้นรอบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันเผลอๆใจแอบเอ็นเอียงไปตัวฟรีซะด้วยซ้ำนะทุกคน โอเคค่ะจบแล้วกับ5ภารกิจวิจัยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขออนุญาตสรุปจบนิดนึงนะว่าเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างกับการเอา AI มาใช้ในการวิจัยค่ะนะคะบอกเลยค่ะสำหรับนักวิจัยนะคะไม่ว่าจะวิจัยธุรกิจวิจัยการตลาดนะคะหรือกระทั่งวิจัยวิชาการค่ะอย่าพึ่งพา AI มากเกินไปนะคะตัวอย่างนี้อาจารย์ได้ทำ5จอให้ดูทุกคนอาจจะบอกว้าวนะ AI ขยันจังเลยเขียนเร็วจังเลยนะคะแต่สุดท้ายเวลาไปใช้จริงนะคะอาจารย์ได้ใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะในการตรวจสอบผล AI ค่ะแล้วก็จะเลือกดูว่าตรงไหนใช้ตรงไหนไม่ใช้นะคะบางทีเป็นวันก็มีค่ะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างหลังสุดที่ปรับมาเพื่อประชุมวิชาการอย่างเงี้ย AI เขียนมาปุ๊บอาจารย์ได้ไปแก้อีกเยอะมากเลยเป็นวันๆเลยค่ะนะคะดังนั้นอย่าพึ่งพา AI มากไปนะคะเพราะ AI มีข้อจำกัดเหมือนที่อาจารย์เน่บอกนะคะบางทีข้อมูลไม่ทันสมัยข้อมูลไม่ถูกต้องมีหลอกเรฟเฟอเรนซ์เรานะคะหรือบางทีถ้าออกแบบการวิจัยบางทีมันทำไม่ได้จริงนะคะบางทีมัน too good to be true เนาะบางทีบอกมหาลัยเปิดให้เปรียบเทียบระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์บางทีเราไม่มีห้องเรียนออฟไลน์ให้เปรียบเทียบเราจะทำยังไงดีเราต้องออกแบบใหม่ที่มันทำได้จริงนะคะเราก็ตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูลเสมอนะคะอย่าลืมค่ะ AI มันถูกเทรนด้วย data set เนาะซึ่งใครให้บ้างก็ไม่รู้ดังนั้นมันอาจจะมีอคติมีลำเอียงนะคะมีหลอกเราได้นะดังนั้นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยอาจารย์เนต้องติดนะไม่รู้จะติดอะไรดีติดกระโหลกเตือนไหมพวกเรานะคะติดกระโหลกมันไปก้อนเลยนะว่าทำได้ระดับหนึ่งนะคะทำได้แค่เป็นตัวเสริมอย่าใช้เป็นหลักนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาผ่านการวิเคราะห์ที่เป็นแบ็กบ็อกซ์นะคะแค่ให้วิเคราะห์เสริมกับเราแล้วใส่ขั้นตอนให้ชัดเจนอย่าลืมอ้างอิงและใช้ลิขสิทธิ์นะคะบางคนใช้ AI ทำภาพหรือใช้ AI เขียนนะคะต้องบอกด้วยค่ะว่าใช้ AI ช่วยเขียนนะคะตรวจสอบอคติเสมอนะคะบางที AI มีอคติเนาะอย่างเช่นให้ยกเคสสตัดดี้ของบริษัทไหนมาก็ยกแต่บริษัทนั้นแหละนะไม่ยกบริษัทอื่นเลยอคติจริงๆนะคะมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกค่ะไม่ได้รักบริษัทนั้นเป็นพิเศษหรือไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรอกมันอยู่ใน data set ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการคัดลอกผลงานนิดนึงนะคะบางทีใช้ AI เขียนเพียวๆโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมมันจะกลายเป็นเราคัดลอกผลงาน AI เอาภาษา AI มาใส่ปากเราเนาะบางทีเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตน
นะคะดังนั้นอย่าให้ AI ด้อยค่าเราแล้วเลือก AI ให้เหมาะจะได้แนะนำแล้วเนาะสายเขียนสายค้นเลือกให้เหมาะกับงานนะคะไม่มีตัว

ไหนเก่งที่สุดนะคะมีแต่ AI ที่เหมาะกับงานนั้นที่สุดและ AI ที่เหมาะกับเรานะคะว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบนะคะถูกจริตเราอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยนะคะบางครั้งข้อมูลของเราสัมภาษณ์นักศึกษาไปอย่าลืมบลายชื่อนักศึกษานะคะข้อมูลบางอย่างเราจำเป็นต้องปกปิดค่ะไม่งั้นข้อมูลเราจะเข้าไปอยู่ใน data set รวมนะคะรักษาความปลอดภัยให้ดีนะคะต้องตั้งค่า ChatGPT ไม่ให้ปรับปรุงโมเดลเพื่อทุกคนนะคะเพราะนั่นคือการดึง data เราไปอยู่ปรับปรุงให้ทุกคนค่ะเราจะไปอยู่ในกล่อง data set ใหญ่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เนฝากไว้ค่ะขอให้ AI มาช่วยงานเราแต่อย่าให้ AI มาแทนเราขอให้เป็นผู้ใช้ AI แต่ไม่ใช่ผู้รับใช้ AI ก็คือรับ AI ไปใช้เลยโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะนั่นคือจะทำให้ AI ทำงานแทนเราจนอีกหน่อยเราไม่มีตัวตนค่ะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะหวังว่า AI จะทำให้ชีวิตพวกเราในการวิจัยดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้รับมอบหมายมาสอนนะคะในส่วนของหน่วยที่2กระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยในชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในหน่วยที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกระดาษตามที่เราทราบกันเนาะกระดาษก็อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่ากระดาษเป็นวัสดุตัวนึงที่ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์องค์ประกอบของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์น่ะเป็นยังไงนะคะในตัวกระดาษเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือส่วนที่เป็นเส้นใหญ่กับส่วนที่ไม่ใช่เส้นใหญ่ถ้านักศึกษาดูในสไลด์เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรอยทึบๆเนาะแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนใยแมงมุมทั้งหลายเนี่ยซึ่งตัวลูกศรสีแดงก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วนะคะเป็นเส้นใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวหลักนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 70-95% แล้วก็จะมีส่วนองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าส่วนที่ไม่ใช่เส้นใหญ่ก็คือเป็นพวกตัวเติมทั้งหลายเป็นแป้งเป็นสารกันซึมเป็นสารเคลือบซึ่งแล้วแต่ชนิดของสมบัติ

ที่เราต้องการที่จะให้กระดาษมีคุณสมบัติที่ดีเราก็จะเติมตัวเติมที่เหมาะสมนะคะสำหรับในส่วนของเส้นใยเนี่ย เวลาที่เราจะเลือกเส้นใยมาเราก็จะเน้นที่เป็นพืชเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นตัวต้นไม้หรือจะเป็นส่วนที่ไม่ใช่พืชคือเป็นไม่ใช่ไม้ก็ได้นะคะถ้าเป็นส่วนของไม้เนี่ยเยื่อที่ได้เราก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนหรือว่าส่วนที่เป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นกรณีของไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเยื่อที่ได้จะเป็นลักษณะที่เป็นเยื่อใหญ่ยาวถ้านักศึกษาดูจากภาพนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเยื่อใหญ่ยาวทั้งหลายโดยขนาดที่เราเรียกว่าเยื่อใหญ่ยาวก็คือขนาดมีความยาวของเส้นใยเนี่ยประมาณ3มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะแล้วในการผลิตเนี่ยก็มักจะมีตัวอักษรที่เราขึ้นต้นด้วยตัว N ถ้าเราเห็นตัวอักษรของตัวเยื่อที่ขึ้นด้วยตัว N จะบอกเราได้เลยว่าอันนั้นน่ะเป็นเยื่อที่มาจากเยื่อใหญ่ยาวนะคะอย่างยกตัวอย่างก็คือ NBKP เนี่ยก็จะย่อมาจากคำว่า Needle Beach Cloth Pouch นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่าอันนี้เป็นเยื่อที่ได้มาจากพวกไม้เนื้ออ่อนนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มเยื่อที่ได้จากไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นกลุ่มของไม้เนื้อแข็งเนี่ยเส้นใยที่ได้เนี่ยจะมีขนาดที่สั้นลงนะคะขนาดสั้นเนี่ยแค่ไหนก็คือประมาณ 1-2 มิลซึ่งจะน้อยกว่าตัวเยื่อยาวๆที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือประมาณ3มิลใช่ไหมคะแล้วลักษณะของตัวหนังสือหรือว่าถ้าเกิดเราได้กล่องหรือว่าเราสั่งซื้อมาเนี่ยเยื่อที่ได้เนี่ยจะมีตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า L นะคะก็คือ LBKP นะคะซึ่งตัวนี้ก็ย่อมาจากคำว่า Leaf Beech Craft Pouch นะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเยื่อตัวนี้เป็นเยื่อใหญ่สั้นนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ FSC นะคะ FSC คืออะไร FSC ก็คือ Forest Stewardship Council นะคะซึ่งเป็นองค์การจัดการด้านป่าไม้หรือองค์กรอิสระที่เราใช้ตัวย่อว่า FSC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดหลักสากลซึ่งตัวนี้จะเป็นโลโก้นะคะเขาจะมีการทำเป็นโลโก้สัญลักษณ์ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยสัญลักษณ์จะคล้ายๆกับพุ่มไม้นะคะซึ่งลักษณะตัวโลโก้พวกนี้จะมีการติดอยู่บนกระดาษนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกล่องที่อาจารย์หาในท้องตลาดนะคะว่ามันจะมีกล่องที่มันจะมีโค้ดของ FSC อยู่นะคะซึ่งตัวนี้ถ้านักศึกษาลองไปดูในท้องตลาดนักศึกษาจะพบตัวโค้ดของ FSC ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีการบอกชนิดของกระดาษนะคะแล้วก็จะมีโค้ดที่อยู่ด้านล่างนะคะอย่างยกตัวอย่างในกล่องเนี้ยก็จะมีลักษณะที่บอกว่า mix board นะคะแล้วก็มีโค้ดที่ใช้คำว่า FSC C020428นะคะซึ่งจะเป็นโค้ดที่ให้รู้ว่าเป็นรหัสที่เขาได้รับไลเซนในการตรวจสอบว่าเป็นลักษณะของเยื่อที่ได้มาจากป่าไม้ที่ปลูกอย่างไม่ได้เป็นการบุกรุกนะคะซึ่งถือว่าจะให้ผู้บริโภคเนี่ยทราบแล้วก็มั่นใจมากขึ้นว่ากระดาษที่ได้มาเนี่ยเป็นกระดาษที่ไม่ได้ไปทำให้เกิดการผิดจริยธรรมหรือทำให้เกิดการบุกรุกในการปลูกป่าอะไรประมาณนี้นะคะค่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นตัวโฆษณาอันนึงนะคะเวลาที่ผู้ผลิตต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงตัวเยื่ออีกทีนึงนะคะในส่วนขององค์ประกอบเวลาที่เราตัดไม้มาเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวไม้ที่เวลาที่เราจะเอามาทำเส้นใยเนี่ยโครงสร้างของเส้นใยเวลาที่เราเอาไม้มาตัดเป็นท่อนๆนะคะเราต้องการที่จะเอาไปทำเป็นเยื่อลักษณะตรงตัวโครงสร้างของเส้นใยตัวเนี้ยมันก็จะแบ่งออกเป็นชั้นๆนะคะโดยชั้นนอกที่เป็นตัวเปลือกไม้ที่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็น primary wall ก็คือเป็นผนังชั้นแรกนะคะซึ่งเป็นจะมีส่วนที่จะทำให้เราเอามาใช้ในการทำเส้นใยนะคะซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักๆก็คือเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินนะคะแล้วก็เป็นผนังอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นผนังชั้นที่2นะคะเมื่อกี้เป็น primary wall คือผนังชั้นแรกแล้วก็มาผนังชั้นที่2ซึ่งในผนังชั้นที่2เนี่ยหรือว่าที่เราใช้ตัวย่อว่าเป็น S1 S2 S3 ก็จะเป็นผนังชั้นในชั้นกลางนะตั้งแต่ชั้นนอกก่อนหลังจากตัว primary wall ไปแล้วก็จะเป็นชั้นนอกนะคะก็คือ S1 แล้วก็มาเป็นชั้นกลางคือ S2 แล้วก็ตัวชั้นในสุดก็คือ S3 ซึ่งถ้านักศึกษาดูจากตารางเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีเฮมิเซลลูโลสนะคะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินเนี่ยในปริมาณที่ต่างๆกันตัวผนังชั้นนอกเลยเนี่ยจะมีตัวลิกนินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการในการที่จะต้องสกัดออกเพราะตัวที่จะเป็นเส้นใยจริงๆที่เราจะใช้คือเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสนะคะทีนี้องค์ประกอบสำคัญนะคะเวลาที่เราเติมไปแล้วส่วนที่เราพูดถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือ

ือส่วนที่เราเรียกว่าไม่ใช่เส้นใหญ่ซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็จะมีการเติมสารต่างๆเข้าไปได้แก่สารต้านการซึมน้ำตัวเติมนะคะหรือว่าสารเพิ่มความเหนียวซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้กระดาษของเรามีคุณสมบัติอย่างไรนะคะถ้าเป็นต้านการซึมน้ำแน่นอนชื่อมก็บอกอยู่แล้วก็คือทำให้กระดาษมีความสามารถในการต้านการซึมน้ำได้ดีถ้าเป็นตัวเติมก็คือเพิ่มความขาวสว่างความทึบแสงให้กับกระดาษหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มความเหนียวนะคะก็เพิ่มในเรื่องของสารเพิ่มความเหนียวเข้าไปหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารเพิ่มความเหนียวเมื่อเปียกนะคะซึ่งตัวนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ากระดาษเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะไวต่อความชื้นเพราะฉะนั้นพอโดนความชื้นปุ๊บเนี่ยกระดาษก็จะเปียกน้ำได้ง่ายถ้าเราใส่สารเพิ่มความเหนียวเมื่อเปียกก็จะทำให้กระดาษเนี่ยไม่ยุ่ยง่ายนะคะแล้วก็จะมีความเหนียวกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการให้กระดาษมีสีเราก็ผสมสีด้วยการใส่สีย้อมหรือเราต้องการให้กระดาษมีความขาวมากขึ้นเราก็ใส่สารฟอกนวลเพื่อให้กระดาษมีความขาวสว่างมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้มาถึงในช่วงของตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระดาษนะคะซึ่งในกระบวนการผลิตกระดาษของเราเนี่ยเราจะแบ่งช่วงของขั้นตอนออกเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการผลิตเป็นเยื่อก่อนเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบของกระดาษเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ก็คือจากที่เราเห็นองค์ประกอบของกระดาษเนี่ยเราก็จะมาผลิตเป็นเยื่อแล้วในขั้นตอนของการผลิตเป็นเยื่อไปปุ๊บเราก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปคือพอเราได้เยื่อมาเราก็ทำการฟอกเยื่อใช่ไหมคะพอฟอกเยื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเตรียมน้ำเยื่อนะคะซึ่งในทั้งหมด5ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากในการที่เราจะผลิตให้ได้เป็นกระดาษตามที่เราต้องการนะคะพอหลังจากเตรียมน้ำเยื่อเราก็จะมาขึ้นรูปแผ่นกระดาษซึ่งในวิธีการขึ้นรูปแผ่นกระดาษเนี่ยเราก็แล้วแต่ว่ารูปแบบของกระดาษที่เราต้องการจะทำเนี่ยเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะแล้วหลังจากที่ขึ้นรูปไปแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงพื้นผิวกระดาษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่เราจะไปใช้พิมพ์นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีการพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางส่วนก็อาจจะไม่มีการพิมพ์โดยเฉพาะถ้าเป็นส่วนข้างในที่เราใช้สัมผัสอาหารจะไม่ค่อยมีการพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่วนไหนมีการพิมพ์เราก็จะมีการปรับปรุงผิวหน้าเพื่อให้สามารถที่จะพิมพ์ได้นะคะทีนี้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะคะว่าในการผลิตกระดาษแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูในส่วนของการผลิตเยื่อก่อนนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในส่วนของกระดาษเนี่ยเรามีองค์ประกอบที่มาจากเส้นใยใช่ไหมคะแล้วเส้นใยเนี่ยเราก็ได้มาจากไม้ทีนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปบ้างนิดนึงก็คือเราจะมีส่วนที่ไม่ใช่ไม้ก็มีนะคะที่เอามาทำเป็นเยื่อกระดาษได้นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งในการที่เราสามารถที่จะปลูกพืชได้ง่ายนะคะซึ่งอย่างเช่นพวกหรือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วเราก็จะมีการมองแหล่งในการผลิตหรือที่มาของเยื่อตัวนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการผลิตสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้จะเป็นนอนวูดก็คือพวกชานอ้อยนะคะหรือพวกไม้ไผ่หรือพวกกกพวกนี้นะคะจะเป็นกลุ่มเยื่อที่เป็นนอนวูดนะคะซึ่งตัวนี้สำหรับนอนวูดพวกนี้ค่ะเราจะเอามาใช้เป็นผลิตเยื่อนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะแล้วกระดาษที่ได้ของจากนอนวูดเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างๆกันนะคะอย่างถ้าเป็นกลุ่มของชานอ้อยก็จะเป็นพวกกระดาษก๊าซซีนนะคะหรือกระดาษผิวกล่องนะคะหรือกระดาษดูเพล็กกระดาษทำลอนลูกฟูกนะคะแล้วก็ถุงหลายชั้นนะคะซึ่งลักษณะของเยื่อที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเยื่อต่างๆกันซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการในการผลิตที่เราจะเรียกชื่อต่างๆกันไปนะคะแล้วก็ในกลุ่มถ้าเป็นเยื่อที่เป็นนอนวูดที่มาจากไม้ไผ่เราก็เอามาใช้เป็นพวกกระดาษผิวกล่องด้วยเหมือนกันหรือจะเป็นกระดาษดูเพกก็ได้หรือจะเป็นกระดาษห่อหรือว่าจะเป็นถุงหลายชั้นก็ได้หรือกลุ่มที่เป็นกกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เอามาทำเป็นดูเพกก็ได้กระดาษทำลอนก็ได้กระดาษผิวกล่องก็ได้นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ถ้านักศึกษาดูจากตารางนักศึกษาจะเห็นว่าร้อยละของเยื่อที่เราใช้นะคะมาผสมนะคะที่ไม่ใช่เนื้อไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-90% ซึ่งตัวนี้เราอาจจะผสมกับส่วนที่เป็นเยื่อไม้ด้วยเหมือนกับลดต้นทุนในการผลิตลดการตัดไม้ทำลายป่านะคะก็จะได้เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับในส่วนของกระบวนการผลิตเนาะกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์มีกระบวนการผลิตอย่างไรเรามีกระบวนการผลิตทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการผลิตเยื่อหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่า
กระดาษมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีส่วนหลักก็คือเยื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มจาก

การผลิตเยื่อก่อนหลังจากที่เราได้เยื่อมาแล้วเราก็จะทำการฟอกเยื่อเป็นขั้นตอนที่2แล้วพอฟอกเยื่อแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำเยื่อเพื่อใส่ส่วนผสมให้เหมาะสมเพื่อแล้วก็นำไปขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนขึ้นรูปแผ่นกระดาษแล้วสุดท้ายก็คือปรับปรุงพื้นผิวกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการผลิตเยื่อก่อนนะคะในกลุ่มที่เมื่อกี้เราพูดไปถ้าเป็นในส่วนของเยื่อเราจะมีส่วนที่เป็นไม้ใช่ไหมคะเป็นเนื้อไม้กับส่วนที่ไม่ใช่เนื้อไม้ซึ่งในกลุ่มนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดนี่ว่าในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อไม้นี่คืออะไรบ้างถ้าไม่ใช่เนื้อไม้หรือนอนวูดเนี่ยก็จะไม่มีลิกนินมาเป็นองค์ประกอบนะคะซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งที่อาจจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่จากการทิ้งแล้วไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็จะมีการนำเอาส่วนผลิตผลตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการทำเยื่อนะคะเยื่อกระดาษอย่างเช่นชานอ้อยไม้ไผ่หรือว่ากกพวกนี้นะคะเอามาใช้ในการทำกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ได้นะคะยกตัวอย่างของชานอ้อยกระดาษที่เอามาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นพวกกระดาษกราซีนนะคะซึ่งกระดาษกราซีนเนี่ยจะเป็นกระดาษห่อซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเราในบทที่3นะคะว่ากระดาษแต่ละชนิดมันมีประเภทอะไรบ้างตอนนี้ก็คือให้ทราบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีกระดาษผิวกล่องกระดาษดูเพกกระดาษทำลูกฟูกนะคะกระดาษทำลอนนะคะแล้วก็อย่างไม้ไผ่เองก็สามารถจะทำกระดาษได้ด้วยนะคะเยื่อไม้ไผ่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้กระดาษจากเยื่อไม้ไผ่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเยื่อให้คุณสมบัติที่เหนียวนะคะก็สามารถนำมาใช้เป็นกระดาษผิวกล่องก็ได้ทำเป็นถุงก็ได้นะคะโดยเฉพาะถุงหลายชั้นนะคะแล้วตัวกกก็เหมือนกันนะคะกกก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการผลิตเป็นกล่องกระดาษได้นะคะอย่างเช่นกระดาษทำลูกฟูกหรือว่ากระดาษผิวกล่องนะคะซึ่งถ้านักศึกษาดูในตารางนักศึกษาจะเห็นว่าร้อยละของเยื่อที่จะเอามาเป็นส่วนผสมหรือว่าที่เอามาใช้โดยที่ไม่ใช่เนื้อไม้เนี่ยร้อยละของเยื่อที่ใช้เนี่ยก็จะมีถึง 30-90% คือปริมาณที่ใส่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะแล้วก็เยื่อที่ได้ก็มีทั้งเยื่อซัลไฟต์เยื่อคราฟเยื่อไม้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการผลิตเราเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการผลิตเยื่อทีนี้ในการผลิตเยื่อเนี่ยเราจะมีเยื่อที่ใช้จากพลังงานเคมีหรือว่าเราใช้พลังงานความร้อนเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้เส้นใยเนี่ยเกิดการแตกแยกออกจากกันนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยเราก็จะไปต้มเยื่อซึ่งวิธีการต้มมีอยู่2แบบก็คือต้มแบบแบตช์ก็คือเป็นแบบทีละครั้งกับการต้มแบบต่อเนื่องนะคะทีนี้เวลาที่เราใช้ความร้อนหรือว่าใช้สารเคมีเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะละลายลินินออกมาเราจำได้ใช่ไหมคะที่ตอนแรกพูดถึงองค์ประกอบของตัวเส้นใยเนี่ยจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นลิกนินอยู่ด้วยนะคะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินเราจะต้องละลายลิกนินออกก่อนนะคะเพื่อให้เอาส่วนที่เป็นเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสมาใช้ซึ่งสารเคมีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลไฟด์โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟด์นะคะแล้วเยื่อที่ผลิตได้เนี่ยก็คือจะเรียกว่าเยื่อซัลเฟตนะคะหรือว่าเยื่อคราฟนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปซึ่งนักศึกษาจะได้จำชื่อได้นะคะแล้วก็เยื่อซัลไฟด์หรือเยื่อโซดาซึ่งขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เราเอามาใช้ทีนี้เยื่อที่ผลิตนะคะถ้าเป็นเยื่อใหม่เนี่ยโดยปกติถ้าเราใช้สารเคมีหรือความร้อนเข้าไปทำแล้วละลายลิกนินออกแล้วเนี่ยผลผลิตของเยื่อที่ได้จะค่อนข้างต่ำเพราะว่าเรามีการละลายลิกนินออกใช่ไหมคะผลผลิตที่ได้ก็จะน้อยก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอุณหภูมิแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะคะทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มของที่มาของแหล่งเยื่ออีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกเยื่อรีไซเคิลนะคะเยื่อรีไซเคิลเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ว่าจะไม่เหมาะสำหรับการใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเยื่อรีไซเคิลเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเยื่อที่ได้จากกระดาษที่ใช้แล้วนะคะเราก็เอากระดาษมาแล้วก็มาทำการดีอิงนะคะก็คือเอาหมึกออกก่อนแล้วถึงจะมาแยกเอาเส้นใยออกนะคะซึ่งจะมีกระบวนการผลิตตามนี้นะคะถ้านักศึกษาดูเริ่มต้นก็คือจากกระดาษที่ใช้แล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยเข้ามาในเครื่องของตีกระจายเยื่อนะคะแล้วก็มีการคัดแยกขนาดของเยื่อด้วยการใช้ตะแกรงนะคะด้วยการตะแกรงหยาบก่อนนะคะก็จะได้เส้นใยในระดับหนึ่งแล้วก็มาใช้ตะแกรงละเอียดก็จะได้เส้นใยกรองออกมาแล้วจากนั้นก็เอาเยื่อที่ได้นะคะบนตะแกรงที่เรากรองมาแล้วเนี่ยมาทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะแยกสิ่งสกปรกขนาดเล็กๆด้วยเครื่องเซนทริฟิวนะคะแล้วในส่วนของหมึกเราก็เอาไปผสมกับสารเคมีเพื่อที่จะให้น้ำหมึกเนี่ยละลายหรือลอยแยกออกมาจากตัวเยื่อนะคะแล้วในส่วนของตัวเยื่อเองนะคะมันก็อาจจะมีหมึกที่เหลือน้อยมากปนอยู่เราก็จะมีการใส่สารเคมีเข้าไปที่ชอบหมึกนะคะเพื่อให้มันละลายเข้าไปอยู่ในเยื่อเลยแล้วก็กระจายอยู่ในตัวกระดาษนะคะจากนั้นเนี่ย

อนุภาคตรงนั้นน่ะของหมึกมันก็จะเล็กลงมากๆแล้วแล้วเราก็ทำการฟอกเยื่ออีกทีหนึ่งเพื่อให้กระดาษมีความขาวก็จะทำให้กับพวกเศษหมึกทั้งหลายนะคะที่มีอนุภาคเล็กๆเนี่ยที่ปนอยู่ในกระดาษเนี่ยไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตานะคะแล้วเราถึงจะเอาเยื่อตัวนั้นเนี่ยไปผลิตเป็นกระดาษนะคะการฟอกเยื่อนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะฟอกเยื่ออยู่2แบบอันแรกก็คือฟอกโดยการกำจัดลิกนินออกเลยนะคะกับอันที่2ก็คือการฟอกเยื่อโดยการทำให้ลิกนินมันเปลี่ยนสีถ้าลักษณะของการฟอกโดยการขจัดลิกนินออกไปเนี่ยเราก็จะใช้สารเคมีที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับตัวลิกนินนะคะแล้วก็กำจัดออกก็อย่างสารเคมีที่ใช้ก็อย่างเช่นพวกคอลีนนะคะสารประกอบคอลีนอย่างเช่นพวกแคลเซียมไฮโปคลอไรด์หรือว่าคอลีนไดออกไซด์นะคะเยื่อที่ได้เนี่ยก็จะมีความขาวค่อนข้างมากแล้วก็จะเป็นความขาวที่ค่อนข้างเสถียรก็คือความขาวคงที่แต่ผลผลิตของเยื่อจะลดลงเพราะว่ามีการขจัดลิกนินออกไปแต่ถ้ากลุ่มอีกลักษณะหนึ่งของการฟอกเยื่อก็คือทำให้ลิกนินเนี่ยเปลี่ยนสีซะเป็นลักษณะที่ไม่มีสีเพราะโดยปกติลิกนินเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็ทำให้มันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสีแต่ว่าตัวลิกนินยังอยู่นะคะเพียงแค่เปลี่ยนสีไปซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็ใช้สารเคมีในกลุ่มที่เป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับลิกนินทำให้ลักษณะของสีเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนเป็นรูปที่ไม่มีสีนะคะซึ่งตัวนี้จะไม่ส่งผลกับผลผลิตของเยื่อผลผลิตของเยื่อก็จะไม่ลดลงนะคะไม่เหมือนแบบแรกแต่ปัญหาก็คือสีมันจะไม่ได้อยู่คงรูปพอไปนานๆมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะความขาวสว่างก็จะลดลงแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะโดยเฉพาะถ้าได้รับความร้อนหรือแสงแดดส่วนตัวนี้ก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราฟอกเยื่อแล้วเราก็จะมีการเตรียมน้ำเยื่อนะคะซึ่งในการเตรียมน้ำเยื่อเนี่ยเราก็จะมีการตีกระจายเยื่อให้แตกเป็นอิสระต่อกันด้วยเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่ช่วยในการกระจายแยกเยื่อซึ่งเราเรียกว่าไฮดราพาวเพอร์นะคะแล้วก็หลังจากที่เราตีกระจายแยกเยื่อแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการบดเยื่อทำไมถึงจะต้องทำการบดเยื่อด้วยจากตัวเครื่องนะคะเราจะใช้ตัวเครื่องที่เราเรียกว่าจอร์แดนรีไฟเนอร์คือจะเป็นตัวเครื่องที่สำหรับบดเยื่อรีไฟเนอร์คือทำให้มันแบบแน่นบางลงนะคะแตกแยกออกมาแต่ไม่ใช่ให้เส้นใยขาดนะคะคือทำให้เส้นใยมันแผ่แบนซึ่งลักษณะแบบนี้จะเพิ่มศักยภาพทำให้พันธะในการยึดติดเนี่ยยึดติดของเส้นใยเนี่ยดีขึ้นนะคะจะทำให้เส้นใยเนี่ยมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็ผิวจะเรียบขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะทำการผสมน้ำเยื่อโดยการเติมพวกสารเติมแต่งต่างๆที่เมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วตอนต้นนะคะก็คือเป็นตัวที่ไม่ใช่เส้นใยแต่ว่าเป็นสารที่เติมแต่งลงไปซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเอากระดาษตัวนั้นไปใช้อะไรซึ่งสำหรับในที่นี้คือเราเน้นกระดาษตัวนี้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเติมสารเติมแต่งที่ให้กระดาษมีคุณสมบัติสามารถเอาไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ได้ดีนะคะเราก็จะใส่ผสมสารต่างๆเหมือนทำขนมเลยนะคะใส่ลงไปผสมเยื่อเสร็จแล้วเราก็มีการคัดขนาดนะคะเส้นใยแยกวัสดุที่ไม่ใช่เส้นใยออกนะคะซึ่งในลักษณะของการคัดแยกขนาดเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่ามีการคัดแยกขนาดโดยใช้ตะแกรงลาบนะคะซึ่งลักษณะก็จะเป็นแฟลตแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการผ่านเข้าเครื่องทำความสะอาดที่เราเรียกว่าเซนทริคลีนเนอร์นะคะเป็นลักษณะของการใช้เซนทริฟิวมาผสมนะคะก็คือทำให้เกิดการแยกด้วยการใช้หลักแรงโน้มถ่วงความถ่วงจำเพาะนะคะเพื่อให้เกิดการแยกของเส้นใยเสร็จแล้วเราก็มีการกรองเส้นใยออกมาเพื่อที่จะเตรียมเอาเส้นใยที่ได้เนี่ยไปใช้ในการผลิตกระดาษต่อไปนะคะซึ่งตัวเนี้ยเวลาที่เราแยกออกมาแล้วเราก็จะควบคุมความเข้มข้นของน้ำเยื่อเพื่อที่จะให้ได้เยื่อที่เหมาะสมแล้วก็เอาไปใช้ในการผลิตกระดาษนะคะซึ่งในส่วนของการเตรียมน้ำเยื่อที่เราผลิตไปแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือขึ้นรูปนะคะเป็นแผ่นกระดาษเวลาที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษเนี่ยเราจะมีเครื่องที่เราใช้อยู่2แบบที่เราเรียกว่าโฟดิเนียอันนี้เป็นเครื่องที่เราเรียกว่าโฟดิเนียนะคะส่วนตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเครื่องไซเลนเดอร์ถ้าเป็นโฟดิเนียก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยที่ลูกศรชี้นะคะจะมีลักษณะแบนราบนะคะแล้วกระดาษคือจากเยื่อที่เราเตรียมไปแล้วเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาให้เยื่อกระดาษเนี่ยเคลื่อนตัวไปตามแรงสายผ่านที่ดึงนะคะซึ่งเป็นตะแกรงที่เคลื่อนที่มันก็จะเกิดการเขย่าเขย่าเขย่าลองนึกภาพนะคะแล้วเส้นใยก็จะกองอยู่ข้างบนพร้อมกับตัวเติมที่เราผสมลงไปนะคะก็จะได้เป็นแผ่นกระดาษพร้อมกับการรีดนะคะซึ่งขั้นตอนจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือแยกเอาน้ำออกด้วยการสั่นสะเทือนตรงนี้นะคะแล้วก็กดเอาน้ำออกอีกทีแล้วก็ไปผ่านการอบเราก็จะได้กระดาษออกมา
นี่คือในเครื่องโฟดิเนียถ้าเป็นลักษณะของไซลินเดอร์ก็จะมีเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะของตะแกรงเหมือนกันนะคะแล้วก็จุ่มอยู่ในน้ำเยื่อนะคะแล้วก็ตักเยื่อออกมานะคะแล้วก็มาผ่านลูกกลิ้งกดนะคะแล้วก็จะได้เยื่อผ่านขึ้นไปนะคะแล้วก็รีดน้ำออกแล้วก็เข้าเครื่องอบนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวกระดาษนี่คือในช่วงของการขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษเรายังไม่ได้มีการปรับปรุงแผ่นผิวกระดาษเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมีการปรับปรุงผิวกระดาษหลังจากที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วการปรับปรุงทำยังไงก็คือมีการผ่านลูกกลิ้งนะคะหลายๆลูกเพื่อที่ทำให้ผิวกระดาษเนี่ยมีความเรียบแล้วก็แน่นมากขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันช่วงของการปรับปรุงผิวเราอาจจะมีการฉาบผิวด้วยนะคะก็คือทำให้กระดาษเนี่ยมีความสามารถในการที่จะต้านทานน้ำหรือความแข็งแรงเนี่ยในระดับนึงนะคะแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นกลุ่มของกระดาษทิชชู่ในขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลูกกลิ้งให้มันมีรอยนูนก็จะทำให้ตัวกระดาษมี texture ขึ้นได้นะคะนั่นคือลักษณะของการปรับปรุงผิวกระดาษทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการแปรรูปกระดาษนะคะขั้นตอนการแปรรูปกระดาษเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะก็คือการเปลี่ยนรูปทรงของตัวกระดาษเพราะว่าเวลาผลิตกระดาษเนี่ยจริงๆแล้วจะได้ขนาดที่มีม้วนหน้ากว้างค่อนข้างกว้างมากนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าจัมโบ้โรจัมโบ้โรก็คือม้วนขนาดใหญ่มากจัมโบ้นะแปลว่าขนาดใหญ่ก็คือขนาดประมาณ10เมตรซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เหมาะสำหรับที่เราจะเอาไปใช้ในการพิมพ์หรือการนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นในการแปรรูปเขาจะต้องมีการตัดขนาดให้เป็นม้วนเล็กๆนะคะจากม้วนใหญ่ตัวเนี้ยตัดให้เป็นม้วนเล็กๆก่อนเพื่อที่ให้สามารถเหมาะสำหรับการเข้าเครื่องพิมพ์ได้หรืออาจจะตัดเป็นแผ่นนะคะขึ้นอยู่กับว่าโรงพิมพ์หรือว่าโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกต้องการในลักษณะที่เป็นแผ่นหรือว่าต้องการในลักษณะที่เป็นม้วนนะคะนั้นในช่วงของการปรับปรุงกระดาษเรามีอะไรบ้างเราก็จะมีการฉาบผิวเมื่อกี้ที่ได้พูดคร่าวๆไปแล้วนะคะฉาบผิวเราก็อาจจะมีการใช้น้ำแป้งมาฉาบนะคะแล้วก็มีการรีดผิวนะคะใช้ลูกกลิ้งนะคะมีการรีดโดยการให้ความร้อนก็จะทำให้ผิวเนี่ยเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเคลือบผิวอันนี้แล้วแต่ชนิดกระดาษถ้าเราต้องการให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนเหมาะกับการพิมพ์แล้วให้คุณภาพของการพิมพ์ที่ดีก็อาจจะมีการเพิ่มโดยการเคลือบด้วยดินขาวหรือไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็มีการขัดผิวให้ผิวเนี่ยมีความมันวาวนะคะก็จะใช้ลูกกลิ้งนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมทั้งหมดของการของกระบวนการผลิตกระดาษค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วน

0: การในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
2: ตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
3: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะกับชุดวิชานะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหานะคะเป็นเรื่องที่1นะคะหรือหน่วยที่1ของชุดวิชานี้นะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยนะคะโดยถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในแผนหน่วยแผนตอนนะคะนักศึกษาจะพบว่าในเรื่องนี้นะคะเขาจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่ 1.1 นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะในเรื่องที่ 1.1 นะคะก็จะให้ภาพพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับนิยามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการสืบย้อนนะคะเกี่ยวกับแบบแผนนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่รัฐจารีตนะคะจนถึงรัฐปัจจุบันนักศึกษาจะพบกับนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์นะคะศักดินานะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และบ่าวนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลกับการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ในการเมืองไทยสมัยใหม่อย่างไรนะคะทีนี้นะคะในประเด็นที่2นะคะของเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะพบกับนะคะประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยค่ะนักศึกษาจะพบกับตัวอย่างพฤติกรรมทางการเมืองนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถสืบย้อนได้จากแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ในอดีตสังคมไทยเคยมีอยู่นะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะหรือที่นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเนาะความรุนแรงระหว่างการเลือก

ั้งหรือปรากฏการณ์ไข้โป้งนะว่าเราสามารถสืบย้อนไปได้ถึงต้นต่อทางรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมบางประการนะในส่วนสุดท้ายค่ะนักศึกษาจะพบกับนะคะแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับการเมืองไทยนะคะอันนี้นะคะหน่วยนี้เนื้อหาในส่วนที่3นี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะชวนให้นักศึกษาได้สนทนากับเนื้อหาแล้วมองไปข้างหน้าสิคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแบบแผนแบบอุปถัมภ์ศักดินาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่หรือว่ามันเลือนหายไปในสังคมวัฒนธรรมไทยแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนสถานะเราเนี่ยจากการที่เราเป็นราษฎรเนาะหรือไพร่และทาสเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่มีอภิสิทธิ์เนาะมีเอกสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านกลไกในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรนะคะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นนะคะเป็นเค้าโครงเนื้อหาเบื้องต้นของเรื่องที่1สังคมและวัฒนธรรมในการไหนค่ะสำหรับเนื้อหาในช่วงต้นนะคะเนื้อหาที่1นะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะอาจารย์ผู้เขียนนะคะได้แบ่งแบบแผนทางสังคมเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยที่ส่งผลต่อการเมืองไทยปัจจุบันออกมา3แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยกันโดยที่นักศึกษานะคะอาจจะรู้สึกว่ามันทับซ้อนกันใช่ค่ะมันแต่ละส่วนนะคะมีความทับซ้อนกันนะคะทีนี้เรามาพิจารณาไปทีละแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมกันค่ะแบบที่1 นะคะเป็นแบบเจ้าหรือข้าหรือนายกับบ่าวใช่มั้ยคะในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะจะสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะจนมาถึงอยุธยาทั้งช่วงต้นและช่วงปลายนะคะรวมไปถึงในช่วงของสมบูรณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะโดยที่แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างนายและบ่าวเนี่ยสามารถเรียกอีกรูปแบบหนึ่งว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนายหรือมูลนายกับไพร่นะคะส่วนความสัมพันธ์ในแบบเจ้ากับข้าเนี่ยนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์นะคะกับผู้ที่มีสถานะที่ต่ำกว่านะคะฉะนั้นในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะมันจะถูกสะท้อนผ่านการจัดโครงสร้างทางสังคมในแนวดิ่งค่ะนักศึกษาเนาะก็คือมูลนายไพร่นะคะหรือเจ้ากับข้าทีนี้ในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะก็จะถูกนะคะสัมพันธ์นะคะมันก็จะผูกสัมพันธ์กับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมแบบที่2นั่นก็คือศักดินานะคะศักดินาเนี่ยนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาที่เรียกให้ง่ายนะคะมันก็คือนาแห่งศักดินะคะศักดินาระบบศักดินาเป็นรูปแบบกลไกนึงนะคะในการควบคุมกำลังคนนะคะการที่ใช้คำว่านานะคะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความพยายามในการสะท้อนนะคะความสำคัญของสังคมเกษตรนะแต่ศักดินาที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ใดมีศักดินามากเนี่ยจะแปลว่าคนผู้นั้นถือครองนะคะพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมที่มากไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ศักดินาจะหมายถึงการควบคุมกำลังคนนะเพราะรัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการกวาดต้อนผู้คนเนาะเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นแรงงานและกำลังไพ่พลในการทำศึกสงครามต่างๆนะคะฉะนั้นศักดินานะคะคือรูปแบบหนึ่งในการควบคุมกำลังคนค่ะแต่นะคะศักดินาจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะศักดินาเพิ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงแผ่นดินอยุธยานะคะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการตรากฎหมายและระเบียบว่าด้วยการถือครองศักดินานะคะศักดินาทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะคือการแบบแผนความสัมพันธ์ที่1กับที่2เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะการควบคุมชนชั้นกำลังคนเนี่ยถูกทำอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านศักดินานะคะทีนี้ค่ะแบบแผนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ที่3เนี่ยก็สัมพันธ์กับแบบที่1กับแบบที่2เพราะในท้ายที่สุดแล้วภายใต้ระบบควบคุมกำลังคนแบบศักดินานะคะภายใต้ชนชั้นที่แบ่งระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือมูลนายกับไพ่ทั้งหมดนี้นะคะมันเอื้อทำให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์นะคะคำว่าอุปถัมภ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุปถัมภ์ค้ำชูอุ้มชูสนับสนุนนะคะบุคคลที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันบุคคลที่ต่ำกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้เรี่ยวแรงนะหรือให้ความซื่อสัตย์แก่บุคคลที่มีสถานะเหนือกว่านะฉะนั้นปรากฏการเชิงอุปถัมภ์เนี่ยนะคะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จึงเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะซึ่งมันไม่ได้เพิ่งมามีในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะแต่มันสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะ
แม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะแต่หรือทาสนะคะที่มีความสนิทชิดเชื้อและมีความใกล้ชิดกับมูลนายนะคะไพร่หรือทาสคนนั้นนะคะก็จะได้รับอภิสิทธิ์นะคะหรือมีสถานะที่สุขสบายแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานฟรีมากเมื่อเทียบกับไพร่คนอื่นที่มีความห่างไกลนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่สืบย้อนในทางพัฒนาการประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่ามันส่งผลอย่างไรนะอาจจะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่าทั้ง3แบบแผนนี้นะคะมันส่งผลเนาะต่อการทำความเข้าใจการเมืองไทยปัจจุบันอย่างไรนะระบบอุปถัมภ์มีอยู่แล้วมันแตกต่างหรือมันเปลี่ยนรูปแบบนะคะไปให้ต่างจากการเมืองแบบเดิมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อไปค่ะค่ะนอกเหนือจากแบบแผนความสัมพันธ์นะคะทางสังคมต่อการเมืองไทยแล้วนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะยังปรากฏข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนาะหรือวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะทีนี้วัฒนธรรมในที่นี้นะคะนิยามสำคัญของมันก็คือวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่วัฒนธรรมในที่นี้จะโฟกัสที่ตัววัฒนธรรมในรูปแบบของนามธรรมเช่นทัศนคตินะคะการให้คุณค่าบางอย่างนะคะทีนี้วัฒนธรรมกับการเมืองเนี่ยนะคะมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะแต่ในทางรัฐศาสตร์แล้วนะคะในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นักศึกษาจะพบนะคะกับแนวคิดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะหรือ political culture นะคะเป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอโดยนักรัฐศาสตร์คนสำคัญนะคะ2คนนะคะนั่นก็คือแกเบรียลอัลมอนด์นะคะแล้วก็ซิดนีย์เวอร์บา2ท่านนี้นะคะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่นะคะเขาพยายามจะศึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับแล้วอะไรคือทัศนคติทางการเมืองหรือการรับรู้ทางการเมืองที่คนในสังคมควรมีเพื่อให้ไปถึงประชาธิปไตยนะคะเขาก็ไปทำการสำรวจค่ะแล้วก็สามารถแบ่งนะคะตัววัฒนธรรมทางการเมืองออกมาได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านะคะและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะแบ่งนะคะระดับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจากคับแคบน้อยที่สุดนะคะมายังไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่นะคะข้อเสนอของอัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวต่อไปอีกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะสอดคล้องกับคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้ง1 2และ3นะคะแต่วัฒนธรรมทางการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องเป็นส่วนผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทั้งคับแคบไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมนะคะทีนี้ค่ะข้อถกเถียงว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏนี้นะคะก็จะนำมาสู่นะคะการพยายามตอบคำถามว่าแล้วสังคมไทยเรามีรูปแบบวัฒนธรรมการเมืองแบบไหนนะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะถูกอธิบายว่าคนไทยนั้นนะคะมีความเฉื่อยชาทางการเมืองไม่กระตือรือร้นทางการเมืองนะคะซึ่งมักจะถูกสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าทีนี้อาจจะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าจากประสบการณ์ของนักศึกษานักศึกษายังคิดว่าสังคมไทยเป็นมีเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นจริงหรือไม่สำหรับนะคะประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยนะคะทีนี้จากเนื้อหาในช่วงต้นนะคะนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยมีการสืบย้อนนะคะนับตั้งแต่สมัยรัชจารีตนะคะที่สำคัญก็คือสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยานะแล้วเนื้อหาในส่วนที่1นักศึกษาก็จะแบ่งเนาะแบบแผนความสัมพันธ์เป็น3รูปแบบสำคัญที่มันสัมพันธ์กันนะคะนั่นก็คือแบบแผนความสัมพันธ์แบบนายนะคะกับข้านะคะแล้วก็มวยกับบ่าวนะคะแบบแผนที่2คือศักดินานะคะและภายใต้แบบแผนความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะมันมักจะถูกอธิบายด้วยแบบแผนความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งมันเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ในอดีตนะคะทีนี้ในประเด็นที่2เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยว่าไอ้ตัวแบบแผนความสัมพันธ์นะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะมันส่งผลอย่างไรคะต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่มันปรากฏในปัจจุบันนะในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ระบบศักดินานะคะความเป็นคนของใครอะไรเงี้ยนะคะคำอธิบายเหล่านี้ถ้านักศึกษาลองพลิกหน้าหนังสือพิมพ์เนาะหรือฟังข่าวในตอนเช้านักศึกษาจะปรากฏคำเหล่านี้นะในการอธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งภายใต้การให้นิยามว่าการเลือกตั้งในไทยที่สุดแล้วนะคะมันก็เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
นะฉะนั้นในตอนที่2เราจะมาโฟกัสกันที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะและมือปืนนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไคโป้งนะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะถ้านักศึกษาลองสังเกตนะคะตัวนิยามคำว่าระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาจะพบว่ามันประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำว่าประชาใช่ไหมคะคำว่าประชามาจากประชาชนนะคะกับคำว่าธิปไตยนะคะธิปไตยมาจากคำว่าอธิปไตยฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะมันจึงถูกนิยามได้ว่าเป็นระบอบที่ซึ่งอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทีนี้จะมีกลไกใดคะที่จะทำให้เกิดการสืบย้อนได้ว่าผู้ที่ได้รับอำนาจทางการเมืองนะคะหรืออำนาจอธิปไตยในแต่ละด้านเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะการเลือกตั้งมาทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสืบย้อนความชอบธรรมดังกล่าวฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะบ้านเมืองใดจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งคือเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนอาจจะเสริมนิดนึงนะคะการเลือกตั้งนั้นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ในการเมืองที่มีแต่การเลือกตั้งนะคะประเทศที่มีแต่การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะเพราะการเลือกตั้งนะคะเป็นลักเป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแต่ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญที่นอกเหนือกว่านั้นนอกจากมีประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแล้วนะคะประชาธิปไตยยังจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระหรือสารัตถะของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยจะต้องสามารถรับประกันสิทธินะคะพลเมืองเนาะสิทธิในการแสดงความเห็นการรวมกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีได้นะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญนะคะของการมีประชาธิปไตยที่สุขภาพดีนะทีนี้ย้อนกลับมาสิคะว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งนะคะจะมีส่วนสำคัญในการที่จะสืบย้อนนะคะที่มาของความชอบธรรมแล้วนะคะการเลือกตั้งยังถูกอธิบายว่าเป็นกลไกหรือกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงนะคะนักศึกษาอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเนาะสโลแกนคำสำคัญที่ฝรั่งมักจะใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า bullets ไม่เท่ากับโทษค่ะ bullets ไม่เท่ากับ ballot นะ bullet คือกระสุน ballot คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในคูหาการเลือกตั้งนะคะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะช่วยลดความรุนแรงก็คือมันเปลี่ยนความไม่พอใจที่แทนที่คนจะไม่มีช่องทางในการแสดงออกถึงความไม่พอใจใช่ไหมคะคนก็สามารถไปเลือกตัวแทนของเขาเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งหรือความไม่พอใจดังกล่าวนะคะให้ตอบสนองเป็นนโยบายสาธารณะได้ผ่านกลไกในระบบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนี่คือหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งเนาะทีนี้เข้ามาดูในบริบทสังคมการใหม่ค่ะเราจะพบว่าเมื่อใดมีการเลือกตั้งมักมีคำอธิบายว่าเกิดปรากฏการณ์การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรนะคะก็คือการที่นะคะเมื่อกลไกการเลือกตั้งเป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองนั่นแปลว่าหลายคนก็มักจะหาช่องทางลัดในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะผ่านการนะคะให้เงินนะคะหรือให้รางวัลต่างๆหรือให้คำสัญญาต่างๆนะคะกับนะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะไอการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะมักจะถูกทำผ่านหัวคะแนนนะหัวคะแนนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อทำหน้าที่ประสานประโยชน์ระหว่างประชาชนที่อาจจะอยากได้ผลตอบแทนระยะสั้นใช่ไหมคะนั่นคือสินน้ำใจเป็นเงินเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันนักการเมืองก็อยากได้คะแนนเสียงของประชาชนให้มากๆเพื่อให้ได้ตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองนะคะฉะนั้นหัวคะแนนนะคะจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะรางวัลที่สิ่งที่แต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะหัวคะแนนเนี่ยสามารถได้ทั้งเป็นหัวคะแนนสายขาวและหัวคะแนนสายเทาหรือดำหัวคะแนนสายขาวก็อาจจะทำการแค่ระดมทรัพยากรนะคะชวนชาวบ้านไปฟังปราศรัยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของหัวคะแนนสายดำหรือสายเทาเนี่ยก็จะเริ่มมีการ
จดบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะเริ่มมีการแจกสินน้ำใจต่างๆนะคะทีนี้เมื่อหัวคะแนนเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ในระบอบประชาธิปไตยย่อมทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป้งค่ะหรือการเก็บหัวคะแนนเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือบรรดาซุ้มมือปืนต่างๆซึ่งก็คือบุคคลหรือ

กลุ่มนะคะที่ถูกว่าจ้างให้ไปสังหารหัวคะแนนเพื่อตัดช่องทางการเชื่อมระหว่างนักการเมืองกับประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นปรากฏการณ์ในไทยเนี่ยเราจะพบว่าแทนที่ระบบการแทนที่การเลือกตั้งจะเป็นกลไกเพื่อลดความขัดแย้งใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกตั้งในสังคมไทยเนี่ยมันกลับทําให้เกิดความสูญเสียและความขัดแย้งในลักษณะที่รุนแรงขึ้นค่ะทีนี้นะคะเราก็อยากจะชวนนักศึกษานะลองมาพูดคุยว่าแล้วนะคะประสบการณ์ที่นักศึกษาสัมผัสเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะแล้วนักศึกษาคิดอย่างไรคะว่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวที่กำหนดว่าใครจะได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองหรือมันยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะแล้วก็การเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการใช้สิทธิทางการเมืองที่มันสัมพันธ์กับคุณภาพเนาะของระบอบประชาธิปไตยอย่างไรค่ะชวนคิดชวนทุกคนพร้อมกันนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะของเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่นะคะกับการเมืองไทยนะคะจากในช่วงต้น2ช่วงต้นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนความสำคัญในอดีตใช่ไหมคะตั้งแต่จารีตใช่ไหมคะจนถึงศักดินาเนาะแล้วก็ระบบอุปถัมภ์จนนำมาสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่กลายมาเป็นประเด็นข้อถกเถียงนั่นก็คือพฤติกรรมว่าด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบทบาทของหัวคะแนนในฐานะศูนย์กลางใช่ไหมคะระหว่างตัวเชื่อมเนาะระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็ตัวนักการเมืองผู้ต้องการได้รับเสียงการเลือกตั้งรวมไปถึงนะคะปรากฏการณ์ไข้โป้งใช่ไหมคะหรือการที่มือปืนเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาเพื่อให้เก็บหัวคะแนนเนาะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวหรือไม่ที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะคะส่วนที่3ค่ะนักศึกษาส่วนที่ชวนนักศึกษาพูดคุยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะพยายามทำให้สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องไปกับคุณภาพนะคะของประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่นะคะเราจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรนะในเนื้อหานะคะเขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยนักศึกษาจะได้ยินคำว่าพลเมืองเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะบทเรียนในสมัยประถมนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆของบรรดานักการเมืองและนักวิชาการต่างๆแต่ทีนี้ค่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพลเมืองนะคะประชาชนราษฎรและไพร่ทาสนะการที่บอกว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรคือพลเมืองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับนิยามของพลเมืองกันนะคะพลเมืองนะคะหรือซิติเซนนะคะมีความแตกต่างไปนะคะพลเมืองเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาถอดคำออกมานักศึกษาจะพบว่ามันเป็น2คำหลักด้วยกันคือคำว่าพละหรือพลนะคะที่แปลว่ากำลังใช่ไหมคะกับเมืองเมืองในที่นี้คือเมืองนะคะทีนี้คำว่าพลเมืองนะคะมันปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยนครรัฐของกรีกนะคะโดยที่นะคะผู้ใดก็ตามที่จะถูกนับว่าเป็นพลเมืองในนครรัฐเอเธนส์ของกรีกเนี่ยนะในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะนับว่าคนคนนั้นคือคนที่มีสิทธิทางการเมืองนะฉะนั้นนะคะสิทธิทางการเมืองจึงเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลเมืองนั้นนะคะมีความแตกต่างเนาะไปจากไพร่ทาสราษฎรนะส่วนประชาชนเนี่ยเป็นคำเรียกทั่วไปค่ะประชาชนหรือประชากรเป็นคำเรียกทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคำว่าพลเมืองนะคะแปลว่ามันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฉะนั้นจะต่างกันไปนะคะอย่างไพร่และทาสเนี่ยนะคะไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองเนื่องจากไพร่และทาสนะคะอยู่ภายใต้รูปแบบสังคมแบบจารีตนะคะก็จะมีสถานะเป็นเพียงผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองไม่มีส่วนร่วมในการปกครองจะอยู่ภายใต้การบังคับของมูลนายหรือกษัตริย์เท่านั้นนะคะส่วนราษฎรเนี่ยนะคะก็จะปรากฏคำว่าราษฎรเนี่ยในห้วงเวลาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะจากเดิมที่ไพร่และทาสเนี่ยอาจจะขึ้นตรงกับมูลนายหรือกษัตริย์นะคะ
แต่ภายใต้นะคะแผ่นดินนะคะของสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะคะมีการเลิกไพร่ละทาสแล้วนะคะทำให้ความจงรักภักดีทั้งหมดของประชาชนหรือราษฎรณขณะนั้นนะคะความจงรักภักดีพุ่งขึ้นสู่ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่ห้าในขณะนั้นนะฉะนั้นคําจึงมีความต่างเนื้อหาในส่วนนี้ว่าด้วยการเมืองภาคพลเมืองจึงต้องการนะคะให้ความสําคัญกับการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะทีนี้ความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองสําคัญอย่างไรนะคะในเนื้อหาตอนที่2นักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสําคัญของกระบวนการเลือกตั้งในฐานะกลไกที่จะทําให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความชอบธรรมเนื่องจากที่มาแห่งอํานาจมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจธิปไตยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยเขาต้องการทําให้การมีส่วนร่วมนั้นน่ะมันกินความมากไปกว่ากระบวนการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้ง4ปีมี1ครั้งในหลายครั้งนะทุกคนก็จะได้รับกับข้อวิจารณ์เนาะว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยมันเป็นแค่ประชาธิปไตย4วินาทีคือ4วินาทีคือเวลาที่คุณเข้าไปในคูหาแล้วเลือกคนที่คุณต้องการให้เป็นเนาะแต่การเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมันคือต้องการขยายการมีส่วนร่วมที่มันไปไกลกว่าการเลือกตั้งเช่นการลงประชามติใช่ไหมคะการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันต่างๆที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองที่มากไปกว่านะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจึงสะท้อนนะคะคุณภาพนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของประชาธิปไตยนะคะในบ้านเมืองนั้นๆนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองนะคะ political rights หรือสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าบริบททางการเมืองนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่สำคัญของการเมืองภาคพลเมืองที่อาจจะเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยนะคะก็มีนะคะมือถือพร้อมกับต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์พื้นที่ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันนะคะมันก็มีการศึกษาว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่ช่องทางในการสื่อสารการแสดงความเห็นการวิพากษ์วิจารณ์มันเปิดกว้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคุณเนาะหรือมันจะเป็นโทษต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราดูกันอย่างเผินๆแล้วนะคะเราจะพบว่าการที่มีช่องทางที่หลากหลายนะคะรัฐไม่สามารถที่จะเข้ามาบงการหรือตรวจตราสอดส่องได้มากเท่าในอดีตนะมันก็น่าจะทำให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะคะมันมาช่วยเนาะยกระดับคุณภาพประชาธิปไตยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีงานวิจัยหลายอย่างนะคะที่เสนอว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยอัลกอริทึมหรือระบบปฏิบัติการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจะพบว่ารูปแบบการพูดคุยนะคะมันเป็นการพูดคุยอยู่ภายใต้นะคะถ้ำแห่งเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ก็คือเฉพาะความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเราเท่านั้นนะมันจะถูกฟีดให้เรามองเห็นนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่พบเจอกับความเห็นแย้งกับความเห็นเราเลยนะคะเราก็จะคิดว่าความเห็นของเรานั้นเป็นความเห็นที่ดีที่สุดเป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเปรียบได้กับเหรียญ2ด้านนะด้านหนึ่งส่งผลให้เกิดการถกเถียงที่มากมายใช่ไหมคะกับอีกด้านหนึ่งด้วยอัลกอริทึมบางอย่างนะมันก็ไปทำให้เกิดการเสียงสะท้อนถ้ำแห่งเสียงสะท้อนและทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในเวลาต่อมานะคะสำหรับหน่วยที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหน่วยที่อาจจะชวนนักศึกษานะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีจริงๆนะอาจจะชวนนักศึกษาเข้าใจนะคะความสำคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะและในเรื่องที่หนึ่งที่ปรากฏนะคะเขาจะยกเคสว่าด้วยของพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะว่ามีแบบแผนประเพณีนะคะที่มันสืบทอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรเนาะรวมถึงการชวนนักศึกษานะคะคุยว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสถานะของเรานะคะจากการเป็นไพร่ทาสราษฎรจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนล้วนแต่นิยามเราใช่ไหมคะว่าเราเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะการที่จะทำให้สถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเมืองนะซึ่งการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองหรือการเปลี่ยนผ่านจากไพร่ทาสราษฎรเป็นพลเมืองค่ะมันเป็นปรากฏการณ์การต่อสู้ทางสังคมซึ่งในหลายประเทศเนี่ยใช้เวลาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเยอะมากทีนี้ประเด็นคือเราจะทำให้ความเป็นพลเมืองเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาธิปไตยอย่างไร
นะคะแล้วก็ในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็ย้ำเตือนว่าแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทนะคะแต่เราต้องระวังนะคะการใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยนะคะในฐานะที่โซเชียลมีเดียเนาะหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็เป็นเหรียญ2ด้านด้วยเช่นกันนะคะต้องขอบคุณนักศึกษามากค่ะที่ติดตามเนื้อหาในเรื่องที่1ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนนะครับโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญนะครับแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับโดยตอนที่1ครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมดเลยครับเรามาดูกันว่าเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรนะครับโดยความหมายแล้วนะครับเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยมักจะมีอายุอยู่ระหว่าง 3-5 ปีนะครับหรือว่าบางตำราก็จะใช้ 3-6 ปีนะครับในกรณีของ 3-5 ปีเนี่ยครับเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการที่สำคัญนะครับต่อเนื่องมาจากวัยหัดเดินหรือว่าวัยต่อแตะนะครับซึ่งวัยนี้ครับจะมีพัฒนาการที่สำคัญหลายด้านนะครับซึ่งผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจะเป็นรากฐานของการเข้าสู่วัยเรียนต่อไปนะครับโดยในส่วนของความสำคัญของเด็กวัยนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นวัยแห่งการพัฒนาสู่วุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะครับเขาเป็นวัยที่จะเริ่มช่วยเหลือตนเองได้นะก็ค้นหาเอกลักษณ์ที่สำคัญของตนเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเด็กกลุ่มนี้นะครับก็จะยังมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่เข้มแข็งมากนักนะครับจึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคต่างๆได้หรือว่ามีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยนะครับผู้ปกครองครับจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของการให้อาหารการเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญของวัยนี้เลยครับเป็นวัยแห่งการว่าวางรากฐานของการมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นวัย

แห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะเข้าสู่การเรียนในการศึกษาภาคบังคับต่อไปด้วยนะครับพอเราทราบแล้วว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจต่อนะครับว่าพัฒนากิจของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพัฒนากิจก็คือพัฒนาการที่สำคัญนั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับส่วนที่เรียกว่าเป็นพัฒนากิจของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยครับก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะครับโดยส่วนนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องสร้างพัฒนาทักษะในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้สร้างความแข็งแรงให้กับขาโดยการฝึกให้เขาได้กระโดดฝึกให้เขาได้ใช้เท้ายืนอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องให้การพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะครับจัดอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายนะครับอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการข้ามถนนในเรื่องของการระวังแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับในแง่ของการสื่อสารนะครับการสื่อสารส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่สำคัญก็คือจะต้องเรียนรู้ให้เขารู้จักคำศัพท์ต่างๆให้ได้ฝึกในการพูดให้ชัดเจนออกเสียงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องสอนให้รู้จักฟังก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ปกครองกำลังจะสื่อสารนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของทางด้านของการสื่อสารเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวส่วนสำคัญนึงที่จะทำให้ตัวเด็กวัยก่อนเรียนนะครับสามารถที่จะพัฒนาทักษะความสามารถในการเข้าสู่สังคมได้นะครับลดความอายลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเรื่องของการสื่อสารนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ต้องปลูกฝังนะครับจิตสำนึกในเรื่องของความถูกผิดการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องซึ่งผู้ปกครองมีหน้าที่หรือว่าบทบาทสำคัญมากๆเลยครับที่จะสอนให้เขาได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่ผิดแล้วก็สิ่งที่ถูกนะครับแต่สิ่งที่ผิดคืออะไรนะครับจำเป็นที่จะต้องให้เหตุผลแล้วก็ขยายความแล้วก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพื่อจะปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเด็กวัยก่อนเรียนด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการมีวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เด็กวัยก่อนเรียนได้เรียนรู้กฎระเบียบของครอบครัวแล้วก็เพิ่มความรับผิดชอบในตนเองนะครับรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเด็กวัยก่อนเรียนนี้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับจึงจำเป็นจะต้องให้เขาเรียนรู้ว่าของมีคมมีอันตรายอย่างไรหรือว่าไฟฟ้าช็อตมีอันตรายอย่างไรนะครับแล้วก็เด็กตามสถิติที่ผ่านมานะครับในเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยมักจะมีอุบัติการณ์ของการจมน้ำด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ปกครองอาจจะต้องพิจารณาเพื่อที่จะไปพาไปเรียนในเรื่องของการว่ายน้ำต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้หลีกเลี่ยงอันตรายจากการจมน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็สอนให้รู้จักทั้งให้แล้วก็รับนะครับให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับให้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศนะครับให้นอกเหนือจากนี้ครับส่วนที่สำคัญที่เรารู้ว่าพัฒนาการกิจวัตรประจำวันหรือว่าสิ่งที่ต้องสอนสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงในเด็กพัฒนากิจของเด็กแล้วนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ต่อว่าแล้วครอบครัวจะมีโอกาสหรือว่าจะมีแนวทางในการที่จะดูแลนักเรียนอย่างไรได้เด็กวัยก่อนเรียนยังไงได้บ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอยู่แล้วครับประเด็นแรกเลยนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรืองบประมาณนะครับที่จะดูแลให้เด็กวัยก่อนเรียนนี่เติบโตมาอย่างสมบูรณ์นะครับนั่นคือส่วนแรกที่จำเป็นต้องเตรียมอยู่แล้วนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะครับพัฒนาความรับผิดชอบทักษะต่างนะครับฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบในภาระหน้าที่เล็กๆของตัวเองนะครับส่งเสริมพัฒนาการด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการสื่อสารการสำนึกในความถูกผิดการมีวินัยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ฝึกฝนทางด้านการตอบสนองทางด้านร่างกายด้วยนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำเรื่องของการพักผ่อนเหล่านี้ครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้เด็กวัยก่อนเรียนนะครับเรียนรู้จากการเล่นนะครับซึ่งการเล่นนี่มีส่วนที่สำคัญมากๆเลยที่จะเป็นส่วนเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนเจริญเติบโตไปอย่างสมบูรณ์นะครับนอกเหนือจากนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการศึกษาของบุตรนะครับด้านจิตใจและสังคมเองก็ต้องมีส่งเสริม ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทั้งด้านจิตใจและก็สังคมนะครับผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรในช่วงวัยนี้นะครับ
นอกเหนือจากนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือผู้ปกครองเองต้องแสดงออกให้เห็นถึงความรักแล้วก็ความใส่ใจความห่วงใยกับเขานะครับจึงมีที่มาที่ทางกรมอนามัยนะครับเขาได้มีนโยบายหรือว่ามีสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับการในเรื่องของการกินกอดเล่นเล่านะครับเดี๋ยวซึ่งจะได้กล่าวต่อไปว่ามีคุณลักษณะหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการส่งเสริมพัฒนาการตามพัฒนกิจของเด็กในช่วงวัย 0-5 ปีก็โดยอาศัยแนวคิดที่เรียกว่ากินกอดเล่นเล่าเนี่ยมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับในแนวคิดนี้เองนะครับเขาให้ความสำคัญ4ประเด็นอย่างที่บอกไปในประเด็นที่1เรื่องของการกินหรือว่าการรับประทานนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของการอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตครับจึงจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมอาหารให้อย่างเพียงพอนะครับโดยเฉพาะเด็กในวัย 3-5 ปีนะครับนอกเหนือจากการเตรียมอาหารได้อย่างเพียงพอให้เด็กวัยก่อนเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีเวลาที่จะรับประทานอาหารกับลูกนะครับทุกๆวันนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันละ1มื้อนะครับควรที่จะต้องได้รับประทานอาหารร่วมกับเด็กวัยก่อนเรียนหรือถ้ามีโอกาสก็ชวนนะครับชวนเด็กวัยก่อนเรียนนี่มาช่วยกันเตรียมอาหารหรือว่าคิดเมนูอาหารที่เขาชอบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนึงที่จะส่งเสริมพัฒนกิจในส่วนนี้ของเด็กวัย 3-5 ปีได้นะครับประเด็นถัดมานะครับเรื่องของการกอดนะครับเรื่องของการให้ความรักให้ความผูกพันนะครับก็จะแสดงออกถึงความเข้าใจแล้วก็เป็นการที่ทำให้ได้ให้เด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยครับได้มีกำลังใจนะครับซึ่งผู้ปกครองเองเนี่ยนะครับจะต้องมีการกอดนะครับแล้วก็หอมแก้มหรือปรบมือตบมือให้ในกรณีที่เขาทำได้ถูกต้องหรือว่ามีการชื่นชมนะครับโดยวัยนี้เองนะครับก็จะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเขาได้รับความรักความอบอุ่นที่ดีแล้วเนี่ยครับจะทำให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมหรือว่าตอนที่ไปเรียนในระดับประถมศึกษาเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับการกอดก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนการเล่นนะครับการเล่นสำหรับเด็กวัย 3-5 ปีนี่เองนะครับจะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็การฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกในเรื่องของการทำงานของสมองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงควรแบบปล่อยให้เด็กได้มีโอกาสเล่นทั้งเล่นกับตัวเองแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยเพื่อจะสร้างสังคมนะครับอันนี้ก็จะฝึกให้เขาได้ใช้จินตนาการแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับกับเพื่อนๆกับสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนอกนี้นะครับก็จะเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็อาจจะมีเล่นบทบาทสมมุตินะครับเล่นร่วมมือกับเพื่อนในการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับให้เรียนรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็อาจจะพาไปเล่นนอกบ้านได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเล่นในที่สนามเด็กเล่นทำนองนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นกิจการกำเล่านะครับการเล่าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเด็กอายุ3เดือนเลยครับควรจะเริ่มเล่านิทานให้กับเขาได้ฟังนะครับในการเล่านิทานเองจะมีส่วนที่สำคัญก็คือจะสามารถที่จะสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมได้ครับจึงจะมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้ฝึกไปพร้อมๆกันนะครับผู้ปกครองควรจะจัดเวลานะครับเพื่อจะอ่านหนังสือกับลูกอย่างสม่ำเสมอเปิดโอกาสให้เขาได้มีส่วนร่วมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนะครับตามช่วงวัยของเขาก็คือ 3-5 ปีนะครับโดยอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากเรารู้แล้วนะครับว่าเขามีพัฒนาการอย่างไรครอบครัวมีบทบาทอย่างไรแล้วกิจกรรมที่สำคัญมีอะไรนะครับก็จะทำให้เราสามารถส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับเรื่องสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนนะครับตอนที่2ครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการเจริญเติบโตของเด็กในวัยนี้นะครับมีพัฒนาการหลายด้านของร่างกายนะครับที่สำคัญเลยก็คือจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับเส้นรอบศีรษะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับระบบการทำงานของประสาทสมองดวงตาก็จะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็พัฒนาการไปเป็นอย่างดีนะครับการได้ยินเสียงการได้กลิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งฟันนะครับฟันน้ำนมหรือว่าฟันแท้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 5-6 ปีนะครับแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อต่างๆระบบหายใจก็จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบหัวใจการหมุนเวียนของเลือดนะครับระบบทางเดินอาหารระบบการขับถ่ายแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์นะครับก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับ
นอกเหนือจากนี้ครับส่วนของนอกเหนือจากทางด้านร่างกายแล้วนะครับเรื่องของพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยหากมีมุมมองในเรื่องของพัฒนาการเนี่ยเราจะมองในมิติไหนบ้างนะครับพัฒนาการจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการพัฒนาการทางสติปัญญาทางจิตตสังคมทางด้านอารมณ์นะครับทางด้านภาษา

การสื่อสารทางด้านการเข้าสู่สังคมพัฒนาการทางเพศแล้วก็บทบาททางเพศนะครับเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องของการเล่นนะครับอันนี้พัฒนาการนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่บอกไปโดยเฉพาะวัย 3-5 ปีนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับในบทบาทของนักสาธารณสุขที่เรียนรู้ใน เรื่องนี้แล้วนะครับถามว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจเพื่อไปดำเนินการใดต่อนะครับส่วนที่สำคัญหนึ่งเลยนะครับในนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ครับจะต้องเข้าใจวิธีการในการที่จะประเมินการเจริญเติบโตหรือว่าพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุขนะครับซึ่งในแง่ของการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยนะครับถามว่าดูอะไรบ้างนะครับก็ดูการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับก็จะมีเรื่องของการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะครับวัดขนาดเส้นรอบศีรษะนะครับเส้นรอบอกแล้วก็ขนาดของเส้นรอบแขนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องได้มีการวัดนะครับแล้วก็มีการพิจารณาการเจริญเติบโตตามกราฟต่างๆนะครับตามคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กนะครับถามว่ามีกราฟอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับกราฟการเจริญเติบโตที่เราดูผ่านในเรื่องของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงตามเกณฑ์นะครับพิจารณาน้ำหนักร่วมกับส่วนสูงด้วยนะครับเพื่อจะรู้ว่าเด็กวัยก่อนเรียนคนนี้มีพัฒนาการเป็นอย่างไรมีน้ำหนักส่วนสูงไปตามเกณฑ์หรือไม่แล้วจะแนะนำหรือว่าส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ส่งนาการอย่างไรให้เป็นไปตามเกณฑ์นะครับอันนี้คือส่วนสำคัญที่นักสาธารณสุขครับจะต้องได้รู้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะพิจารณาในเรื่องของน้ำหนักตามเกณฑ์พิจารณาร่วมกันระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูงนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทำให้เรารู้ว่าเด็กวัยก่อนเรียนนี่เองครับมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่นะครับมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์หรือไม่เพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องกับผู้ปกครองนะครับซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ครับก็จะแบ่งออกเป็นตามเพศหญิงเพศชายนะครับซึ่งก็สามารถดูได้ในรายละเอียดว่าจะพล็อตกราฟอย่างไรนะครับจากเกณฑ์อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงที่ว่าแล้วเนี่ยครับเรื่องของการประเมินพัฒนาการครับการประเมินพัฒนาการจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือมาวัดนะครับเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดในปัจจุบันเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยครับก็ได้แนะนำให้ใช้คู่มือการเฝ้าระวังแล้วก็การส่งเสริมนะครับพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะครับหรือที่เรียกย่อๆว่าเป็น DSPM นะครับซึ่งใน DSPM เนี่ยเขาจะมีลักษณะของการวัดนะครับพัฒนาการจากพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมอันนี้จะแตกต่างกันกับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่จะดูน้ำหนักส่วนสูงเป็นสำคัญคราวนี้จะมาดูพฤติกรรมในแต่ละด้านถามว่ามีด้านไหนบ้างนะครับแบ่งออกเป็น5ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1เลยก็คือเป็นด้านของเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับด้านที่2เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ทางด้านสติปัญญาด้านที่3เป็นเรื่องของความเข้าใจภาษานะครับ4เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาแล้วก็ด้านที่5จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การเข้าสู่สังคมนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆที่จะใช้ในการประเมินซึ่งเขาก็จะประเมินตั้งแต่แบบประเมินอันนี้ครับจะแบ่งจำแนกตามอายุตั้งแต่5ปีจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ปี11เดือน29วันนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้โดยมีขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่นักสาธารณสุขจำเป็นจะต้องทำได้หรือว่าเข้าใจหลักเกณฑ์ในการทำนะครับหรือว่าการนำเครื่องมือนี้ไปใช้เริ่มตั้งแต่การเตรียมทั้งผู้ประเมินนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมสถานที่เตรียมเด็กเตรียมขั้นตอนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะครับผู้ประเมินต้องมีการแนะนำตนเองนะครับอธิบายขั้นตอนว่าจะมีหลักในการประเมินยังไงบ้างนะครับสอบถามวันเดือนปีเกิดของเด็กนะครับเพื่อจะคำนวณอายุเพราะว่าตัวอายุจะเป็นตัวกำหนดนะครับองค์ประกอบของการพิจารณาตามเครื่องมือ DSPM นะครับจากนั้นก็เริ่มประเมินไปในทีละองค์ประกอบนะครับซึ่งต้องดูให้ตรงตามกับอายุของเด็กด้วยนะครับและในการประเมินอันนี้ครับจะทำให้เราได้ข้อสรุปนะครับทำให้ได้ข้อสรุปเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแนะนำสำหรับผู้ปกครองให้ไปส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านเนื่องจากว่าเรามีมิติของการมองทั้งหมด5ด้านถูกต้องไหมครับดังนั้นเราต้องมีการที่เราจะต้องสรุปแล้วก็สื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องของพัฒนาการนี้เป็นเรื่องที่ส่งเสริมได้เป็นเรื่องของสิ่งที่เติมได้ระหว่างทางที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ได้อย่างนี้นะครับก็เป็นบทบาทที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลกับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กนะครับอาจจะแบ่งหรือว่าจำแนกออกเป็นในลักษณะปัจจัยภายในตัวบุคคลหรือว่าตัวเด็กเองเริ่มตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติโครงสร้างร่างกายของเด็กนะครับพฤติกรรมตัวพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ

จะเป็นตัวที่สามารถที่เราจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากว่าบางประเด็นบางปัจจัยเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของภาวะสุขภาพนะครับสุขภาพก็หมายความรวมทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะครับถัดมานะครับเป็นประเด็นของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการก็คือในเรื่องของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็คือโครงสร้างของครอบครัวก็จะเป็นตัวกําหนดนึงที่จะทําให้เด็กเจริญเติบโตไปที่ได้รับความอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นนะครับลําดับของบุตรการเลี้ยงดูสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวนะครับแล้วก็อิทธิพลของความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆที่มีผลต่อการเลี้ยงดูด้วยก็อาจจะมีผลนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆก็อาจจะมีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนวทางครับต่อมาเป็นแนวทางของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนนะครับก็ต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผู้ปกครองต้องใช้คำพูดที่สั้นง่ายกระชับสื่อสารกับเด็กวัยก่อนเรียนให้เข้าใจนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับโดยที่เวลาให้เด็กที่เราจะให้พูดคุยกันเนี่ยครับจะให้เวลาเขาในการได้คิดได้พูดคุยนะครับแล้วก็ถ้าเขาต้องการที่ความช่วยเหลือหรือว่าในลักษณะที่ไม่สามารถตอบได้พูดได้ผู้ปกครองอาจจะต้องช่วยในส่วนนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการทางด้านอื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ท่าทางนะครับการทางด้านวาจาหรือว่าทักษะเรื่องของการเรียนรู้นะครับการเปลี่ยนข้อความต่างๆนะครับ แล้วก็ทางด้านพัฒนาการอื่นๆทางด้านร่างกายที่อาจจะช่วยเสริมแรงให้กับเด็กได้ยกตัวอย่างเช่นการชมเชยการปรบมือการให้การสัมผัสหรือการให้ขนมเพื่อเป็นสิ่งจูงใจเพื่อพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ได้ครับเรื่องของการเสริมแรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้ตัวเด็กเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำหรือว่าระมัดระวังในการที่จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหรือว่าแนวทางของพัฒนาการที่สำคัญที่จะทำให้เด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยครับมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยก่อนเรียนอย่างสมวัยได้ครับสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนนะครับตอนที่3จะว่าด้วยเรื่องของปัญหาแล้วก็การดูแลสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับเรามาดูกันว่าเด็กวัยนี้ครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะครับปัญหาที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของปัญหาฟันผุนะครับปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับโดยอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่จะมีในเรื่องของโรคติดเชื้อได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุจจาระร่วงนะครับเรื่องของโรคมือเท้าปากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของโรคติดเชื้อเนี่ยนะครับหลายๆโรคเนี่ยจะเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นผู้ปกครองเองครับต้องนำเด็กเนี่ยเพื่อที่จะไปรับวัคซีนทั้งวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานแล้วก็วัคซีนเสริมนะครับประเด็นปัญหาถัดมาเป็นเรื่องของการรับประทานนะครับการรับประทานอาหารจะส่งผลให้เกิดภาวะทั้งทุพโภชนาการแล้วก็ภาวะโภชนาการเกินนะครับก็คืออาจจะทำให้เด็กทั้งมีโอกาสที่จะน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักมากก็ได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุมีได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะครับตกจากที่สูงนะครับเรื่องของปัญหาถูกประตูหนีบมีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกหูคอเหล่านี้ครับมีโอกาสที่จะเกิดได้ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการกลืนสารพิษเรื่องของของมีคมที่จะมีมีดบาดมีเรื่องของน้ำร้อนลวกนะครับหรือว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการจมน้ำได้ด้วยนะครับถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญหรือว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนอกเหนือจากนี้จะมีในเรื่องของปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับอาจจะมีทั้งร้องอารวาสโวยวายในกรณีที่ถูกขัดใจนะครับไม่ยอมรับประทานอาหารนะครับไม่ยอมรับประทานสิ่งที่เราต้องการจะให้รับประทานนะครับอาจจะมีเรื่องของติดสิ่งของหรือว่าพฤติกรรมกลัวที่จะไปโรงเรียนได้ด้วยนะครับมีดูดนิ้วมีปัสสาวะลดที่นอนเรื่องของการพูดติดอ่างเรื่องพูดติดอ่างนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผู้ปกครองต้องไม่ดุนะครับต้องค่อยๆสอนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขามั่นใจในการที่จะพูด
รือว่าสื่อสารออกมาได้นะครับถ้ากรณีที่มีน้องก็อาจจะมีเรื่องของอิจฉาน้องนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอนะครับอันนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับผ่านจอเนี่ยจะทำให้มีผลต่อพัฒนาการหรือว่ามีผลต่อสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรียนได้ดังนั้นจึงจะต้องใช้ให้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่ากรณีที่ใช้ไม่เหมาะสมแล้วครับจะทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆตามมาได้อย่างเช่นในเรื่องของความรุนแรงเรื่องของความก้าวร้าวนะครับแล้วก็ซนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะมีสมาธิสั้นนะครับหลักๆเนี่ยนะครับไม่ควรจะให้เด็กในวัย 2-5 ปีนะครับเล่นเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะครับสำหรับแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองนะครับให้ผ่านการเล่นน่าจะดีกว่านะครับกำหนดเวลาที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้จอในบางเวลาอย่างเช่นก่อนนอนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับจัดสื่อในบ้านให้เหมาะสมนะครับเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าปัญหาสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยมีหลายอย่างนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยหมดไปได้หรือลดลงไปได้ก็คือครอบครัวนะครับครอบครัวเองควรจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพทั้งในด้านร่างกายเรื่องของอาหารนะครับเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการขาดหรือว่าเกินนะครับอาจจะต้องเลือกให้อาหารที่เหมาะสมนะครับทั้งข้าวผักผลไม้เนื้อสัตว์หรือว่านมนะครับโดยในต่อวันเนี่ยควรจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมว่าควรจะได้รับเท่าไหร่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่นะครับข้อปฏิบัติที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กวัย 1-5 ปีอันนี้ครอบคลุมทั้งวัยต่อแตะเลยจนถึงวัยก่อนเรียนนะครับก็คือเราต้องให้อาหารครบทั้ง3มื้อนะครับอาจจะมีอาหารว่างได้นะครับแล้วก็ควรจะมีความหลากหลายนะครับให้ดื่มนมนะครับอย่างน้อยวันละ 2-3 แก้วฝึกให้รับประทานผักและผลไม้จนเป็นนิสัยนะครับฝึกให้รับประทานอาหารรสธรรมชาติไม่หวานจนเกินไปมันจนเกินไปหรือว่าเค็มจนเกินไปนะครับแล้วก็เลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับให้ดื่มน้ำสะอาดงดน้ำอัดลมนะครับฝึกวินัยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมจนเป็นนิสัยนะครับแล้วก็ข้อ9ที่สำคัญมากๆเลยครับเล่นกับลูกสร้างความผูกพันนะครับมันติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของความสะอาดของด้านร่างกายก็ควรจะให้ความสำคัญเรื่องของจิตใจก็ควรที่จะให้ความสำคัญด้วยเช่นกันด้านความด้านการเข้าสู่สังคมนะครับสำหรับนะครับผู้ปกครองเองนะครับควรจะหมั่นดูแลในเรื่องของการให้ทำกิจกรรมให้เล่นอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์จำลองนะครับมีเล่นบทบาทสมมุตินะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะสำคัญที่ทำให้เขา เรียนรู้ทักษะทางสังคมได้นะครับในส่วนของปัญหาสุขภาพอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่ามีทั้งโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนถามว่าวัคซีนในวัยนี้ที่ควรจะได้รับคืออะไรนะครับก็คือวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุ้นละครับก็คือจะเป็นวัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกลแล้วก็โปลิโอนะครับหรืออาจจะมีวัคซีนเสริมอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กวัยก่อนเรียนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นไม่เป็นโรคจากการที่มีป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับเรื่องของการป้องกันการอุบัติเหตุอันนี้ก็มีส่วนที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ถ้าเรารู้ว่าเด็กในวัยนี้มีอุบัติเหตุอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะป้องกันอุบัติเหตุตามสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นนะครับคราวนี้นะครับมาดูกันต่อว่าในส่วนของเมื่อเวลาเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยผู้ปกครองต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับสิ่งที่สำคัญมากนอกเหนือจากพัฒนาการแล้วก็คือต้องเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยนะครับสิ่งที่เฝ้าระวังการเจ็บป่วยโดยสำคัญก็เด็กในวัยนี้ก็จะมักมีอาการไข้นะครับหรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อได้นะครับผู้ปกครองต้องสังเกตอาการเมื่อมีความผิดปกติต้องไปพาไปพบแพทย์ทันทีนะครับการดูแลเมื่อเจ็บปวดที่บ้านเริ่มต้นเราก็ต้องเรื่องของดูเรื่องของให้ดูแลด้านน้ำเรื่องอั้นอาหารนะครับแล้วก็ถ้ามียาเพื่อจะดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาอย่างเช่นลดไข้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบแพทย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเกิดเหตุที่มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับผู้ปกครองต้องไม่ตกใจนะครับทำใจให้สงบนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อมนะครับอย่างเช่นเรื่องของสมมุติว่าในกรณีที่เจ็บป่วยเป็นไข้นะครับเราต้องรู้ว่าลูกของเราหรือว่าเด็กวัยก่อนเรียนนะครับเขามีอาการไข้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพื่อจะได้ให้ข้อมูลหรือว่าให้ประวัติให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมนะครับ
ก็ต้องสังเกตว่ามีคัดน้ำมูกคัดจมูกมีน้ำมูกไหลไหมไอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องเตรียมสำหรับเป็นข้อมูลนะครับก่อนที่จะไปพบแพทย์แล้วก็เมื่อไปพบแพทย์นี่เองครับก็จะต้องให้ข้อมูลที่สำคัญกับแพทย์เพื่อจะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและหลังจากนั้นก็จะได้รับยามาเพื่อมารับประทานแล้วก็ดูแลภายหลังจากการเจ็บป่วยให้เหมาะสมนะครับส่วนทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนโดยบทบาทที่สำคัญนะครับผู้ปกครองต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องไม่ตกใจนะครับพยายามสังเกตอาการทุกอย่างแล้วก็บอกประวัติการเจ็บป่วยทั้งหมดให้กับ

0: ถ้าเรารู้สาเหตุแล้วจะนำไปสู่เรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กในวัยก่อนเรียนครับ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้รักษาหาย
4: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
6: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
11: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะซึ่งตอนที่1ค่ะเราจะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะเรามาดูความหมายของเด็กวัยเรียนตอนต้นก่อนนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นคือเด็กที่มีอายุ 6-12 ปีค่ะกำลังเข้าศึกษาภาคบังคับรับระดับประถมศึกษานะคะเราจะแบ่งเด็กออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันค่ะอายุ 6-9 ปีนะคะเราจะเรียกว่าวัยเด็กตอนกลางค่ะอายุ 10-12 ปีค่ะเราจะเรียกว่าวัยเด็กตอนปลายนะคะเนื่องจากว่าช่วงอายุเนี่ยมีพัฒนาการด้านต่างๆแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะช่วงอายุที่ 10-12 ปีค่ะจะพบว่าการเจริญเติบโตของต่อมไร้ท่อค่ะมากขึ้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเริ่มมีการเจริญเติบโตนะคะทางเพศนะคะในเด็กผู้ชายค่ะเราก็จะเริ่มมีมีกลิ่นตัวนะคะส่วนในเด็กผู้หญิงค่ะก็เริ่มมีหน้าอกและมีลักษณะเป็นหญิงมากขึ้นนะคะความสำคัญของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะโดยธรรมชาติแล้วค่ะจะกำหนดให้เด็กวัยนี้นะคะมีการพัฒนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะการคิดวิเคราะห์การเจริญเติบโตเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารที่มีมากพอให้คนรอบข้างเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะนั่นหมายความว่ามันก็จะถูกผลักดันหรือพัฒนานะคะให้เด็กสามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะคะหนึ่งเลยค่ะเด็กวัยนี้ค่ะกำลังเจริญเติบโตและสนใจเรียนรู้ค่ะเด็กจะกระตือรือร้นแล้วก็สนใจประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะคะ2เลยต้องเข้าโรงเรียนตามกฎหมายค่ะเด็กอ่านออกเขียนได้แล้วก็แก้ปัญหาพื้นฐานเป็นนะคะ3เลยกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กค่ะซึ่งเด็กก็จะเล่นกับกลุ่มเพื่อนมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะ4บุคลิกภาพเริ่มก่อตัวนะคะเอกลักษณ์ทางเพศอะค่ะเริ่มมั่นคงขึ้นมีบทบาททางเพศมากขึ้นนะคะ5เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยรุ่นนะคะโครงสร้างของกระดูกสัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะคะ6เลยมีพัฒนาการทางด้านจริยธรรมนะคะเด็กจะสามารถปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่มคุณคู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะ7มีความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายค่ะฉะนั้นไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจก็ต้องได้คอยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะ8จำเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะต่างๆที่เด็กถนัดหรือเด็กชอบนะคะเพื่อพัฒนาให้เกิดความสำเร็จนะคะ9นะคะมีการพัฒนาทางสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นเพราะเด็กในวัยนี้ค่ะจะเริ่มรู้จะเริ่มเข้าใจในลักษณะของสิ่งของ2 สิ่งขึ้นไปนะคะความต้องการของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะเราจะแบ่งความต้องการออกเป็น

ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านสังคมนะคะซึ่งทางด้านร่างกายเด็กต้องการอาหารค่ะอาหารต้องครบ3มื้อแต่ละมื้อก็ต้องครบ5หมู่การพักผ่อนค่ะต้องนอนให้ได้อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงนะคะการออกกำลังกายก็อาศัยในเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้งการเล่นกีฬานะคะเล่นให้ได้อย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะความต้องการด้านจิตใจค่ะเด็กวัยเนี้ยต้องการความรักความอบอุ่นและการยกย่องชมเชยนะคะต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยยอมรับในความสำคัญของตนโดยเฉพาะครอบครัวพี่น้องนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนและก็รักความเป็นอิสระมากๆนะคะความต้องการทางด้านสังคมค่ะต้องการทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ชอบเรียนแบบผู้ที่ตัวเองนิยมชมชอบนะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแปลกๆเราอาจจะพาเด็กไปเที่ยวไปทัศนศึกษาหาสิ่งที่เขาสนใจนั่นเองค่ะต่อไปเป็นพัฒนากิจของเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะ1เลยพัฒนาทักษะการเรียนรู้นะคะด้านการเรียนนะคะเด็กก็ต้องมีความคิดการวางแผนนะคะด้านทํากิจวัตรประจําวันค่ะเด็กก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะด้านการเคลื่อนไหวค่ะเด็กก็อาจจะต้องมีการเล่นกีฬากับเพื่อนค่ะด้านการสื่อสารค่ะสังคมเด็กกว้างมากขึ้นนะคะที่ไปโรงเรียนเขาก็กล้าที่จะพูดกับคุยกับคนอื่นนะคะด้านความมีวินัยค่ะเด็กก็จะปฏิบัติตามกรอบที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเด็กต้องพัฒนาทักษะที่จะเล่นกับกลุ่มเพื่อนๆได้นะคะด้านบทบาทและความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิงนะคะก็ต้องเข้าใจบทบาทที่เหมาะสมและถูกต้องค่ะพัฒนาทักษะด้านจริยธรรมและคุณธรรมนะคะเด็กวัยนี้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมที่ได้รับการสั่งสอนจากบ้านโรงเรียนและสังคมรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกและพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งที่ผิดนะคะพัฒนาทักษะชีวิตค่ะช่วงอายุ6ขวบเด็กเริ่มเข้าใจความแตกต่างของสิ่งของใกล้ไกลหน้าหลังข้างบนข้างล่างนะคะแต่ก็ยังมีสมาธิสั้นในการทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจอยู่นะคะอายุ7ปีค่ะก็มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังสมาธิสั้นทำกิจกรรมได้ระยะสั้นอยู่นะคะส่วน8ปีค่ะสนใจสิ่งใหม่ๆและซักถามมากขึ้นเริ่มมีสมาธิยาวขึ้นค่ะใส่ใจรายละเอียดนะคะแล้วก็รับฟังคำแนะนำเพิ่มมากขึ้นส่วน9ปีค่ะใช้หลักการและใช้หลักเหตุผลนะคะมีความรู้รอบตัวมากขึ้นแล้วก็ชอบเรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นค่ะส่วนอายุ10ปีค่ะสมองพัฒนาเต็มที่และเขาเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ผู้ชายก็อาจจะสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ผู้หญิงก็จะสนใจงานบ้านงานเรือนอย่างเงี้ยนะคะส่วนอายุ11 ถึง 12 ปีค่ะก็อาศัยกลุ่มเพื่อนชอบเล่นกีฬากลางแจ้งเริ่มสนใจเพศตรงข้ามนะคะแต่มีอารมณ์แปรปรวนค่ะเด็กวัยนี้ค่ะให้ความสำคัญกับความเห็นของเพื่อนมากกว่าผู้ใหญ่นะคะในพัฒนากิจของครอบครัวของเด็กวัยเรียนตอนต้นทางด้านร่างกายค่ะผู้ปกครองต้องคอยดูแลเรื่องอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคหรือแม้กระทั่งการนอนหลับพักผ่อนการป้องกันโรคและอุบัติเหตุนะคะจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับกิจกรรมแต่เราก็ยังส่งเสริมความมั่นใจและพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยนะคะด้านจิตใจนะคะสนับสนุนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กมีเพื่อนกลุ่มวัยเดียวกันรับฟังความคิดเห็นของเด็กค่ะด้านครอบครัวนะคะเราจะส่งเสริมการอ่านการเล่นนะคะแล้วก็ปลูกฝังความรับผิดชอบฝึกทักษะชีวิตที่จำเป็นค่ะในส่วนของด้านสังคมค่ะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมบทบาททางสังคมร่วมกันกำหนดเป้าหมายชีวิตให้กับเด็กนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวมากๆค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะอายุ 6-12 ปีค่ะเขาจะเป็นช่วงวัยที่เริ่มเรียนในระดับประถมศึกษานะคะแบ่งเป็นช่วงอายุ 6-9 ปีที่เราอาจจะเรียกอีกคำหนึ่งว่าเด็กตอนกลางนะคะและ 10-12 ปีนะคะเป็นเด็กตอนปลายนะคะซึ่งการพัฒนาตนเองของเด็กวัยนี้นะคะขึ้นอยู่กับการทำพัฒนากิจนะคะต่างๆด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่ครูและครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนพัฒนากิจสำคัญนะคะอย่างเช่นให้เขาได้เรียนรู้มีหลักจริยธรรมคุณธรรมและทักษะชีวิตค่ะเป้าหมายของเด็กวัยนี้ค่ะให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมค่ะครอบครัวค่ะจึงมีบทบาทสำคัญมากๆนะคะในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยนี้ค่ะเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะพบกับเรื่องสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะตอนที่2ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะ
ซึ่งการเจริญเติบโตด้านร่างกายนะคะก็จะแบ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กค่ะจะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะการวิ่งกระโดดหรือโยนลูกบอลนะคะซึ่งกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นประสานความเคลื่อนไหวได้ดีโดยการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะซึ่งเด็กวัยนี้ค่ะเหมาะมากค่ะเพราะว่าเขาชอบการเคลื่อนไหวมากกว่าการนั่งนิ่งๆนะคะเราก็ควรที่จะส่งเสริมให้เขาได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายค่ะโดยวิธีการพัฒนาทักษะโดยการสร้างเสริมสุขภาพของเขาที่ให้เขาได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายก็อย่างเช่นในเรื่องของการขี่จักรยานว่ายน้ำหรือเล่นฟุตบอลนะคะซึ่งเด็กเขามีพลังงานสูงอยู่แล้วค่ะเขาชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแต่ว่าเด็กเขาก็จะขาดความระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยค่ะและเน้นย้ำค่ะว่าการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะถ้าเด็กไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนได้เช่นกันค่ะทีนี้การเจริญเติบโตทางของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะซึ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะเด็กเขาจะใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วโดยการเขียนหนังสือการแปรงฟันการผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเองเป็นการส่งเสริมการทำงานระหว่างประสาทกับตามือสมองและอวัยวะอื่นๆนะคะซึ่งพัฒนาการตามช่วงวัย 6-9 ปีค่ะก็จะเริ่มประสานกับสายตาได้ดีขึ้นนะคะเขียนได้คล่องขึ้นใช้ไปนิ้วมือในการหยิบของเล็กๆได้ดีโดยเฉพาะวิธีการทำงานฝีมือหรือว่าศิลปะเราจะเห็นความปราณีตมากขึ้นแต่ถ้าช่วงวัย 10-12 ปีค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาได้เต็มที่ค่ะใช้งานได้คล่องตัวเลยนะคะแล้วก็จะถูกพัฒนาอยู่สม่ำเสมอแต่ว่าทีเนี้ยค่ะถ้าหากเราประเมินพัฒนาการแล้วกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะยังช้ากว่าอยู่ช่วงอายุนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆได้เช่นกันค่ะประโยชน์ของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะโดยการเตรียมการความพร้อมในการเขียนใช่ไหมคะพัฒนาการทางด้านสายตามือก็จะเสริมความคิดฉับไวได้แต่ถ้าส่งเสริมการอ่านหนังสือค่ะเราจะใช้ตาดูมือร่วมด้วยในการชี้แต่ละคำมันก็จะช่วยให้เด็กอะค่ะช่วยในการอ่านคล่องขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้โดยรวมหยิบจับสิ่งของก็จะกระตุ้นในเรื่องของการสำรวจสังเกตและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะข้อควรระวังค่ะเด็กมีพลังงานสูงค่ะก็จะเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวผาดโผนนะคะแม้เขาจะเริ่มรู้จักป้องกันตัวเองแต่เราต้องระมัดระวังความเสี่ยงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะเด็กวัยนี้เริ่มคิดเชิงรูปธรรมและช่างสังเกตเข้าใจสิ่งต่างๆคิดประมวลข้อมูลได้ดีนะคะแต่ก็ยังแยกแยะความชัดเจนระหว่างความคิดกับความจริงไม่ได้นะคะมีพัฒนาการทางด้านการวิเคราะห์และประเมินผลรู้จักเหตุผลแล้วค่ะในพฤติกรรมตามวัยนะคะที่จะพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะอายุ6ขวบยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะยังแยกกฎเกณฑ์กับนิสัยไม่ได้นะคะส่วน8ขวบนี่ก็เริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจเจตนาว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะอายุ10ปีค่ะปรับตัวเข้ากับกลุ่มได้ค่ะเคารพกฎกติกาได้แล้วส่วน12ปีค่ะจะเห็นความจริงตามเหตุผลนะคะประนีประนอมที่จะสามารถที่จะเข้าร่วมทำงานกับเพื่อนได้นะคะซึ่งพัฒนาทางด้านสติปัญญาเองค่ะอาจจะคาบเกี่ยวกับระหว่างวัยและก็ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยค่ะเรามาดูพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้นะคะก็จะมีอารมณ์เป็นเด็กก็จะเริ่มเข้าใจอารมณ์ของตนเองดีขึ้นนะคะควบคุมและแสดงอารมณ์แบบที่สังคมยอมรับได้มากขึ้นนะคะอารมณ์ด้านบวกค่ะเด็กอยากรู้อยากเห็นถามนู่นถามนี่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างมีอารมณ์รักค่ะรักเพื่อนรักคุณครูอย่างเงี้ยนะคะมีอารมณ์ที่สนุกสนานร่าเริงนะคะแต่อารมณ์ด้านลบก็มีเช่นกันค่ะมีความกลัวความกังวลนะคะกลัวเรื่องจริงกลัวไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะโกรธเกลียดอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กก็จะได้เรียนรู้ในการควบคุมระงับความโกรธได้นะคะเศร้าเบื่อหงุดหงิดเด็กก็จะสามารถแสดงออกได้แต่ก็ยังน้อยกว่าในช่วงของวัยรุ่นนะคะอิจฉาหรือเกลียดอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะรู้จักในการเก็บอารมณ์ไม่แสดงออกได้ชัดซึ่งเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะเริ่มอดทนควบคุมตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคมมากขึ้นนะคะในส่วนของการช่วยเหลือตนเองค่ะเด็กเขาจะขยันขันแข็งค่ะต้องการการยอมรับจากสังคมเนาะได้รับการชมเชยแล้วก็เกิดความมุมานะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์ของเด็กค่ะเด็กเขาจะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆรู้จักการปรับตัวของเข้ากับเพื่อนนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนมากขึ้นนะคะพัฒนาการทางด้านอารมณ์เกี่ยวกับการมีวินัยและเคารพกฎค่ะมันจะมีอยู่2ขั้นค่ะขั้นแรกเลยเด็กเขาจะทำตามกฎกติกาเพราะเขากลัวบทลงโทษนะคะแต่ขั้นที่2ขึ้นไปค่ะเขาจะทำดีแล้วก็เพื่อผลตอบแทนนะคะ
มาดูปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กค่ะปัจจัยทางด้านพันธุกรรมค่ะเด็กจะได้รับยีนนี้จากพ่อแม่กำหนดลักษณะทางกายสติปัญญาบุคลิกภาพและโรคจากพันธุกรรมอย่างเช่นทาลัสซีเมียก็รับมาตั้งแต่

แม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะปัจจัยทางด้านเพศค่ะก็ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้วยในเด็กผู้หญิงค่ะการเจริญเติบโตก็จะเร็วกว่าในช่วงปลายของวัยเรียนและทักษะภาษาก็จะดูแลตัวเองได้เร็วกว่านะคะส่วนเด็กผู้ชายค่ะเด่นด้านการเข้าสังคมแบบกลุ่มนะคะปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยครอบครัวโครงสร้างของครอบครัวก็มีความสัมพันธ์มากส่งผลต่อการเรียนแบบพฤติกรรมนะคะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมค่ะก็จะมองถึงสภาพความเป็นอยู่เนาะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพและโอกาสในการพัฒนานะคะปัจจัยทางด้านสื่อค่ะสื่อทุกชนิดเลยค่ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมากเด็กจะชอบเรียนแบบสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะผู้ใหญ่ควรที่จะให้คำแนะนำนะคะปัจจัยภายนอกของโรงเรียนนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เนาะก็จะเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายสังคมและก็สติปัญญาค่ะปัจจัยทางด้านความเครียดเด็กก็จะมีภาวะความเครียดอาจจะมาจากครอบครัวหรือจากโรงเรียนค่ะก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กได้หรือเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของเด็กได้เช่นเดียวกันค่ะการวัดและก็ประเมินผลของการเจริญเติบโตเด็กนะคะเราวัดน้ำหนักค่ะน้ำหนักเนี่ยจะสะท้อนถึงภาวะโภชนาการอ้วนผอมทุกภาวะโภชนาการอย่างเงี้ยนะคะหรือส่วนสูงค่ะก็จะวัดการเจริญเติบโตของกระดูกนะคะแล้วก็เราจะมีการวัด BMI หรือเราจะใช้กราฟของความสูงและน้ำหนักนะคะใช้กราฟมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบว่าเด็กคนนี้สูงหรือเตี้ยผอมหรืออ้วนนะคะก็จะมีสูตรในการคำนวณด้วยนะคะค่ะการประเมินพัฒนาการเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะควรได้รับการตรวจประเมินทุกปีเพื่อติดตามการเจริญเติบโตนะคะเพื่อดูว่าร่างกายเติบโตสมส่วนไหมรวมถึงการประเมินพัฒนาการเรียนรู้อย่างน้อยปีเว้นปีค่ะ6ปี8ปีและ10ปีอันนี้อยู่ในกรณีของเด็กที่สมวัยนะคะแต่เด็กที่ไม่สมวัยต้องประเมินทุกๆปีเราจะประเมินพัฒนาการเด็กทั้งหมดในด้านของการทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกายด้านการใช้ตาและมือของเด็กด้านการสื่อสารความหมายและภาษาแล้วก็ด้านการเข้าสังคมนะคะโดยสรุปแล้วนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะจะมีการเจริญเติบโตเนื่องจากวัยจะมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องจากวัยอนุบาลนะคะโดยมีลักษณะเด่นก็คือน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทดีขึ้นประสานกันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะพัฒนาการของเด็กแต่ละคนค่ะจะมีความแตกต่างกันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของตัวเด็กแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะการประเมินการเจริญเติบโตก็ควรทำเป็นประจำนะคะโดยใช้การชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงและการคำนวณค่าดัชนีมวลกายเนาะพร้อมติดตามพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปีเป็นปี6ปี8ปี10ปีแต่ว่าถ้าเด็กวัยนี้ถ้าพัฒนาการไม่ได้สมวัยในด้านใดด้านหนึ่งควรที่จะตรวจประเมินพัฒนาการทุกปีนะคะหรือตามช่วงวัยเลยนะคะบางครั้งค่ะถ้าเด็กไม่สมวัยนะคะเขาก็จะนัดเป็น1เดือน3เดือนแล้วก็ประเมินแต่ละด้านที่เด็กไม่สมวัยตรงนั้นค่ะเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นเนื้อหาของตอนที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรื่องสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะในตอนที่3ค่ะจะพูดถึงเรื่องปัญหาและการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะเรามาดูปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะอันแรกเลยเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนค่ะระบบทางเดินหายใจค่ะเราจะเห็นว่าเป็นไข้หวัดเนาะไข้หวัดใหญ่หรือตอนสมัยนี้ก็จะมีโควิดใช่ไหมคะที่แพร่กระจายอยู่ในโรงเรียนนะคะเรื่องคอตีบพร้อมสินอักเสบค่ะฉะนั้นก็จะทำให้เด็กได้ขาดเรียนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะอีกโรคนึงค่ะที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงหน้าฝนนะคะโรคไข้เลือดออกค่ะมียุงลายเป็นพาหะนะคะสาเหตุหลักๆก็คือจากไวรัสเดงกีนั่นเองอาการเราก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่ามีไข้สูงถ้ามีไข้สูงแล้วถ้ารักษาไม่ทันก็จะเกิดการช็อกนะคะพอเสร็จแล้วในกระบวนการของการรักษาแล้วก็จะเกิดการฟื้นตัวนะคะภาวะแทรกซ้อนก็ย่อมมีค่ะเลือดออกตับวายหรือว่าปอดอักเสบนะคะการดูแลค่ะเราก็จะรักษาตามอาการหากรุนแรงก็ต้องนอนโรงพยาบาลแต่โรคไข้เลือดออกตอนนี้ค่ะมีการป้องกันได้ด้วยวัคซีนอยู่นะคะต่อไปโรคไทรอยด์ค่ะอันนี้ก็เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเหมือนกันนะคะระบาดในที่สุขาภิบาลไม่ดีนะคะสาเหตุก็จากเชื้อซัลโมเนสลานะคะอาการค่ะไข้สูงเบื่ออาหารขึ้นไส้ท้องอืดค่ะภาวะแทรกซ้อนก็จะมีลำไส้ทะลุหรือไตอักเสบนะคะป้องกันได้ควรให้เด็กวัยนี้ค่ะฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกๆ3ปีนะคะ

โรคผิวหนังของสุขภาพและสุขภาพช่องปากในเด็กนะคะผิวหนังก็คือหิดเหาค่ะก็คือถ้ามีอาการคันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคันศีรษะนะคะแต่ว่าเหาเนี่ยก็จะพบในเด็กผู้หญิงผมยาวนะคะแล้วก็กากเกื้อนนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็รักษาด้วยยาทาแล้วก็ยาที่รับประทานนะคะส่วนสุขภาพช่องปากของเด็กค่ะก็จะเป็นโรคฟันผุเนาะเด็กส่วนใหญ่ในวัยนี้ค่ะก็จะพบบ่อย 90% ของเด็กวัยเรียนนะคะสาเหตุจากการดูแลฟันไม่ดีรับประทานขนมหวานหรือแปรงฟันไม่สะอาดไม่ถูกต้องนะคะต่อไปมาดูปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนาะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์และก็สังคมนะคะพฤติกรรมที่พบได้บ่อยค่ะในเรื่องของก้าวร้าวค่ะชอบความรุนแรงไม่เคารพกฎมีการก่อกวนเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากที่ครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะหรือการติดเกมหรือการเสพสื่อที่เป็นสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงนะคะแนวทางก็คือรับฟังความคิดเห็นของเด็กให้เด็กมีช่องทางในการระบายอารมณ์หรือระบายอารมณ์ผ่านกิจกรรมก็ได้นะคะสร้างความร่วมมือกับครอบครัวนะคะพฤติกรรมอีกอย่างนึงค่ะคือหนีโรงเรียนค่ะเด็กไม่อยากเรียนค่ะขาดแรงจูงใจที่จะไปเข้าเรียนนะคะสาเหตุก็คือ1อาจจะยากจนก็ได้หรือสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มเพื่อนชักชวนกันทำตามกลุ่มเพื่อนนะคะแนวทางก็มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเสริมทักษะชี้เห็นความสัมพันธ์ของการเรียนนะคะพฤติกรรมของการกลัวมากเกินไปค่ะกลัวสิ่งลี้ลับกลัวอุบัติเหตุกลัวเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะในสมัยนี้เนาะสาเหตุก็จินตนาการความเป็นจริงหรือเกิดจากการเลี้ยงดูแบบขู่นะคะแนวทางก็คือให้เด็กพูดถึงความกลัวของเขาลดการใช้สื่อที่รุนแรงแล้วก็สื่อสารกับเด็กให้เข้าใจในความรู้สึกของเขาณตอนนั้นนะคะความวิตกกังวลของเด็กค่ะเป็นพฤติกรรมที่เกิดความเครียดค่ะสมาธิพัฒนาการล่าช้านะคะสาเหตุก็คือความรู้สึกผิดค่ะกลัวไม่เป็นที่รักหรือว่าการถูกตำหนินะคะฉะนั้นเราก็ต้องฟังด้วยความเข้าใจกับเด็กเวลาเด็กทำถูกเราก็ต้องมีการชื่นชมเด็กด้วยหรือหากิจกรรมให้เด็กได้ผ่อนคลายพูดคุยกับผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูหรือพ่อแม่ก็ได้ค่ะในส่วนของพฤติกรรมอื่นเพิ่มเติมแล้วแนวทางการแก้ไขก็ในเรื่องของการโกหกค่ะเด็กที่โกหกค่ะเขาจะชอบแต่งเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องได้รับโทษหรือว่าเรียกร้องความสนใจนะคะแนวทางก็คือรับฟังด้วยท่าทีที่เป็นมิตรนะคะฝึกให้เขากล้าพูดความจริงออกมาโดยที่ถ้าเขาผิดจริงๆก็ไม่ได้ลงโทษด้วยความรุนแรงนะคะการขโมยของค่ะอาจจะขาดความเข้าใจที่ผิดหรือเกิดจากฐานะยากจนก็ได้นะคะแต่แนวทางค่ะเราก็จะช่วยคิดวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กเข้าใจว่าการขโมยของนี่เป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะคะชวนคิดแล้วยอมรับความผิดของตัวเองค่ะการล้อเลียนแกล้งเพื่อนค่ะตอนนี้มาแบบณสมัยณสถานการณ์นี้เนี่ยเกี่ยวกับการบูลลี่นะคะเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมจากสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีปมด้อยนะคะแนวทางก็คือหยุดทันทีหรืออธิบายกฎของการอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะเป็นทักษะสังคมเชิงบวกค่ะการติดเกมค่ะเด็กวัยนี้ค่ะเขาก็จะขาดความควบคุมตนเองเครียดเหงานะคะสาเหตุก็คือผู้ปกครองขาดความมีวินัยแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับลูกนะคะแนวทางก็คือต้องวางกรอบเขตเวลาแล้วก็ทำกิจกรรมทางเลือกพูดให้เด็กเข้าใจนะคะการดูแลสุขภาพในภาวะปกติอันนี้จะเป็นบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กนะคะทางด้านร่างกายค่ะผู้ปกครองเองค่ะต้องมีการอาบน้ำดูแลตาหูจมูกเล็บนะคะขับถ่ายเป็นเวลาเพื่อผ้าสะอาดนอนหลับพักผ่อนให้ครบ 8-6-10 ชั่วโมงนะคะค่ะบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในภาวะปกติค่ะก็จะเป็นอาหารและโภชนาการนะคะเด็กต้องได้รับอาหารครบ5หมู่ค่ะทั้ง3มื้อเลยนะคะพลังงานเฉลี่ยต่อวันก็ต้องครบนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงขนมหวานน้ำอัดลมนะคะการออกกำลังกายของเด็กค่ะควรส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะคะเล่นอย่างสร้างสรรค์นะคะหลีกเลี่ยงอันตรายนะคะหรือว่าเกมมากเกินไปนะคะทางด้านจิตใจและสังคมค่ะควรจัดบ้านให้อบอุ่นส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็กิจกรรมกับเพื่อนนะคะเป็นการฝึกทักษะของการเข้าสังคมค่ะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะคะอันนี้เป็นการป้องกันโรคและภาวะไม่พึงประสงค์นะคะเด็กค่ะต้องได้รับวัคซีนตามช่วงวัยนะคะตามกรอบของช่วงวัยที่ต้องได้รับวัคซีนเนาะหากเด็กในวัยนี้นะคะไม่ได้รับวัคซีนให้ครบตามช่วงวัยของเขาก็ควรพาเขาไปรับวัคซีนให้ครบที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านนั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะบ้านสะอาดถูกสุขลักษณะระบายอากาศได้ดีเนาะการดื่มน้ำสะอาดอาหารที่ปรุงสุกแล้วสภาพแวดล้อมปลอดภัย

0: ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นในระดับของชุมชนนะคะซึ่งเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะใช้เวลาในโรงเรียนมากจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบ้านโรงเรียนชุมชนฉะนั้นในเนื้อหาของตอนนี้ก็จะเน้นแนวทางหลักของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเนาะเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและการพัฒนาการตามวัยนะคะโดยองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพค่ะมี6ด้านด้วยกันก็คือนโยบายสุขภาพสิ่งแวดล้อมทางกายสังคมที่ดีความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนทักษะด้านสุขภาพในโรงเรียนสุขาภิบาลและโภชนาการนั่นเองค่ะโดยกลวิธีหลักในการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะคะมีการชี้แนะการสร้างภาคีเครือข่ายนะคะเสริมพลังท้องถิ่นเข้ามาและมีการวิจัยและประเมินผลค่ะขั้นตอนของการดำเนินงานนะคะก็จะเป็นการสร้างการสนับสนุนจากชุมชนนะคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะเพื่อดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วคณะกรรมการนี้เองค่ะก็จะร่วมการวางแผนดำเนินการและก็ประเมินผลร่วมกันนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะมักประสบปัญหาสุขภาพอย่างเช่นโรคติดเชื้อโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะโรคเกี่ยวกับโภชนาการฟันผุโรคผิวหนังเหตุค่ะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทุกด้านเลยนะคะโดยเฉพาะความวิตกกังวลค่ะที่อาจทำให้การเจริญเติบโตของเด็กชะงักนะคะซึ่งเด็กวัยนี้ค่ะยังต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอยู่เนื่องจากเข้าโรงเรียนนะคะจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากสังคมภายนอกนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมอื่นๆค่ะอย่างเช่นการไม่รักษาความสะอาดการติดเกมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทีนี้การดูแลสุขภาพของเด็กวัยนี้ค่ะควรจะต้องอาศัยความร่วมมือจากตัวโรงเรียนตัวครอบครัวและก็ชุมชนค่ะในเรื่องของการให้องค์ความรู้การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะซึ่งเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาและการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
3: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
2: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
3: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: เรียนอย่างมีความสุข
3: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีค่ะเรื่องสุขภาพวัยรุ่นตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นสำหรับตอนที่1นะคะในเบื้องต้นก็ต้องทราบความหมายของวัยรุ่นก่อนสำหรับความหมายในสไลด์นะคะก็จะเป็นความหมายขององค์การอนามัยโรคหรือ WHO ที่กำหนดความหมายของวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมนอกจากนี้แล้วองค์การอนามัยโรคยังกล่าวว่านะคะวัยรุ่นเป็นวัยเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าบทบาทของวัยรุ่นจากเดิมที่ยึดพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลักนะคะจะเริ่มเข้าสู่ในด้านบุคคลในด้านตัวเองนะคะสนใจในมุมมองของตัวเองมากขึ้นสำหรับการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบอาจจะแบ่งตามการเจริญเติบโตด้านร่างกายก็ได้หรือจะแบ่งตามพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้ระดับการศึกษาเป็นตัวแบ่งหรือสถานภาพตามกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะเราก็จะใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโรคเป็นการกำหนดนะคะโดยองค์การอนามัยโรคได้กำหนดว่าช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะเอาไว้เป็น3ช่วงใหญ่ๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะอาจจะแบ่งย่อยๆได้เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวหรือคนหนุ่มสาวหรือเยาวชนนะคะในเบื้องต้นวัยรุ่นนะคะหรือ Adolescent ก็จะหมายถึงบุคคลที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปีสำหรับคนหนุ่มสาวนะคะหรือ Young People นะคะก็จะหมายถึงบุคคลในกลุ่มอายุ 10-20 ปีและสุดท้ายนะคะในกลุ่มเยาวชนนะคะหรือในกลุ่ม Youth นะคะก็จะหมายถึงบุคคลในกลุ่มอายุ 15-24 ปีนอกจากนี้แล้วนะคะความสำคัญของวัยรุ่นเราจะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยจากประชากรของประเทศไทยนะคะโดยประมาณ66ล้านคนเราจะพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นถึง8ล้านคนนะคะนอกจากนี้วัยรุ่นนะคะก็ยังถือว่าเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลหรือคำปรึกษาที่ถูกต้องวัยรุ่นก็จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาโดยเฉพาะปัญหาพฤติกรรมนะคะถัดมานะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่ เป็นกำลังสำคัญนะคะในการพัฒนาประเทศเพราะว่าเป็นวัยที่จะพัฒนาไปสู่วัยทำงานนะคะนอกจากนี้แล้ววัยรุ่นนะคะก็ยังเป็นวัยสำคัญต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพราะว่าถ้าวัยรุ่นนะคะมีจิตอาสาก็สามารถช่วยเหลืองานด้านอาสาสมัครงานสาธารณสุขได้เช่นเดียวกันค่ะความต้องการของวัยรุ่นนะคะก็แบ่งเป็น3ด้านด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมในด้านแรกนะคะความต้องการด้านร่างกายก็ยังแบ่งออกเป็นหลายส่วนอย่างเช่นความต้องการพลังงานและสารอาหารนะคะจะเห็นว่าวัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิงต้องการพลังงานและสารอาหารต่างกันนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นชายต้องการพลังงานวันละ 1,700 ถึง 2,300 กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหญิงก็ต้องการน้อยหน่อยนะคะ 1,600 ถึง 1,850 กิโลแคลอรี่นอกจากนี้แล้วความต้องวัยรุ่นยังมีความต้องการด้านกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายการพักผ่อนและความต้องการในเรื่องเพศถัดมานะคะเป็นความต้องการในด้านที่2ของวัยรุ่นก็คือด้านจิตใจอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะวัยรุ่นมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการด้านอิสระความมีเสรีภาพการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะความต้องการในเรื่องของความปลอดภัยนะคะการอยู่ในครอบครัวอย่างปลอดภัยหรืออยู่ในสถานศึกษาอย่างปลอดภัยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะความต้องการด้านที่3ของวัยรุ่นก็คือความต้องการในส่วนของด้านสังคมนะคะโดยเฉพาะการยอมรับจากเพื่อนแล้วก็สังคมนะคะการเป็นอิสระในการเลือกคบนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามแล้วก็การแสดงออกด้านพฤติกรรมทางสังคมนะคะในเบื้องต้นเราจำเป็นต้องรู้ความต้องการด้านต่างๆของวัยรุ่นเพราะว่าในด้านสาธารณสุขนะคะเราจะต้องไปจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของวัยรุ่นถัดมานะคะจะเป็นพัฒนากิจของวัยรุ่นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนะคะในเรื่องแรกก็คือวัยรุ่นนะคะจะมีการค้นหาและสร้างเอกลักษณ์ของตนเองนะคะซึ่งในที่นี้นะคะกาสเตอร์เขาก็ได้อธิบายไว้นะคะว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นน่ะมีความต้องการเด่นๆใน2ลักษณะนะคะอันแรกก็คือเอกลักษณ์แห่งความสำเร็จนะคะและส่วนที่2ในส่วนของเอกลักษณ์แห่งความล้มเหลวถ้าเป็นในเรื่องของความสำเร็จนะคะก็ต้องการนะคะการแข่งขันที่มีความชัยชนะแต่สำหรับความล้มเหลวนะคะก็อาจจะความรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อร้านะคะถัดมานะคะในเรื่องของการเอาชนะตนเองและก็การควบคุมพฤติกรรมของวัยรุ่นพบว่านะคะหากวัยรุ่นไม่สามารถเอาชนะตนเองได้นะคะก็จะยึดติดกับสภาวะความเป็นเด็กพฤติกรรมที่วัยรุ่นคนนั้นแสดงออกมาก็จะเป็นพฤติกรรมในลักษณะเด็กๆต้องการคำปรึกษาของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการถูกตำหนิถัดมานะคะเป็นเรื่องการปรับตัวของวัยรุ่นนะคะก็วัยรุ่นจะมีคุณลักษณะที่สำคัญนะคะอันแรกก็คือวัยรุ่นก็จะมีความภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นอันที่2นะคะก็จะมีลักษณะเป็นมิตรอบอุ่นและก็จริงใจอันที่3นะคะวัยรุ่นก็ควรจะมีความพร้อมในการรับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะตามความต้องการหรือความสนใจของตนเอง4มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้อย่างง่ายและ5ก็มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะไม่มีอารมณ์แปรปรวนอ่อนไหวง่ายอันนี้เป็นลักษณะของวัยรุ่นที่ควรจะเป็นนะคะนอกจากนี้นะคะพัฒนากิจของวัยรุ่นข้อที่3ก็การมีความชอบของวัยรุ่นนะคะก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองทั้งในเรื่องสุขภาพนะคะหรือการใช้ชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนพัฒนากิจของวัยรุ่นนะคะในข้อที่3การมีความรับผิดชอบของวัยรุ่นนะคะก็ยังนอกจากรับผิดชอบต่อตนเองแล้วนะคะก็ยังต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อเพื่อนรับผิดชอบต่อสถานศึกษาแล้วก็ที่สำคัญนะคะการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะแล้วก็พัฒนากิจอีกข้อหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายก็คือการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในเบื้องต้นก็ต้องทราบก่อนว่าคุณธรรมคืออะไรนะคะคุณธรรมก็คือสภาพความดีงามความดีงามในเรื่องความประพฤติแล้วก็จิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนะคะสำหรับในเรื่องจริยธรรมก็จะหมายถึงนะคะธรรมที่เป็นข้อประพฤติไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมกฎศีลธรรมนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์อันเกิดจาก ธรรมชาติของมนุษย์เองแล้วก็สรุปนะคะการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมก็จะหมายถึงความประพฤติอันดีงามที่เป็นไปตามหลักศาสนาสอดคล้องกับวัฒนธรรมความดีงามความถูกต้องตามหลักศีลธรรมนอกจากนี้นะคะครอบครัวก็ควรจะส่งเสริมให้วัยรุ่นนะคะ

มีบุคลิกภาพที่ดีเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับตัวของวัยรุ่นนะคะทำให้วัยรุ่นนะคะเกิดความรักความอบอุ่นสร้างความสัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวและที่สำคัญนะคะครอบครัวควรจะสร้างแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่นผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนการเลี้ยงดูการเป็นแบบอย่างที่ดีการให้รางวัลการลงโทษหรือการให้คำปรึกษานะคะดังนั้นนะคะสรุปแล้วนะคะในส่วนของความหมายของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นจะหมายถึงวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็การแบ่งช่วงวัยรุ่นก็จะมีหลายลักษณะสำหรับพัฒนากิจของวัยรุ่นที่สำคัญนะคะก็จะมี4ด้านใหญ่ๆอันแรกก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง2การปรับตัว3การมีความรับผิดชอบและ4การทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะพันธกิจของครอบครัวที่สำคัญนะคะก็ยังมีในเรื่องของการส่งเสริมให้วัยรุ่นในครอบครัวมีบุคลิกภาพที่ดีทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของวัยรุ่นนะคะมีการสร้างความรักความอบอุ่นสัมพันธภาพของครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่นและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นสวัสดีค่ะเรื่องสุขภาพวัยรุ่นตอนที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นในที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจและการประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่นในลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะต่างๆการเจริญเติบโตของวัยรุ่นด้านแรกที่สำคัญมากนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยเฉพาะขนาดและความสูงซึ่งเราจะพบว่าวัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิงนะคะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันวัยรุ่นชายนะคะจะมีอัตราการเจริญเติบโตนะคะโดยเฉพาะบริเวณไหล่มากที่สุดนะคะทำให้เราจะสังเกตได้ว่าวัยรุ่นชายในช่วงนี้จะมีลักษณะไหล่กว้างนะคะในขณะที่ถ้าเป็นวัยรุ่นหญิงเองนะคะอัตราการเจริญเติบโตที่เจริญมากนะคะก็คือในเรื่องของสะโพกนะคะจะพบว่าผู้หญิงจะมีสะโพกใหญ่หรือสะโพกผายออกมากกว่าผู้ชายนอกจากนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไขมันและกล้ามเนื้อเราจะพบว่าวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีการเพิ่มของกล้ามเนื้อและก็การสะสมของไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้นนะคะแต่ในส่วนนี้เราอาจจะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะยังไม่มีในเรื่องของไขมันหน้าท้องนะคะถึงแม้ว่าไขมันจะพอกบริเวณกล้ามเนื้อหรือสะสมมากขึ้นก็ตามถัดมานะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของใบหน้าเราจะพบว่านะคะวัยรุ่นทั้งชายและหญิงนะคะช่วงนี้จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกระดูกจมูกนะคะที่จะเจริญเติบโตทำให้เห็นเป็นดั้งจมูกนะคะแล้วก็กระดูกขากรรไกรทั้งด้านบนและก็ด้านล่างจะเติบโตเร็วนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกล่องเสียงแล้วก็ลำคอก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยลักษณะนี้จะเห็นชัดมากในเพศชายนะคะเราจะเห็นว่าผู้ชายมีเสียงแตกนะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงด้านถัดไปนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนของร่างกายโดยเฉพาะอย่างที่เราทราบกันเบื้องต้นการเจริญเติบโตเยอะเป็นผลมาจากGrowth Hormone นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะวัยรุ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไทรอกซินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเมตาบอลิซึมในร่างกายนะคะอันนี้ก็ทำให้วัยรุ่นนะคะมีการเผาผลาญอาหารต่างๆได้เร็วกว่าวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุนะคะถัดมาในเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งในส่วนของฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เห็นลักษณะเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันชัดเจน2นะคะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจนะคะจะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความรักความหวงหานะคะทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะวัยรุ่นมีความต้องการอิสระเสรีภาพนะคะมีความต้องการในเรื่องการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะอยากลองผิดลองถูกอยากรู้อยากเห็นและที่สำคัญนะคะวัยรุ่นมีความต้องการในเรื่องของความถูกต้องและความยุติธรรมซึ่งวัยรุ่นเขาจะเป็นวัยที่เริ่มแสดงเหตุผลต้องการหาเหตุผลมาประกอบอธิบายในหลายๆส่วนในหลายๆเรื่อง
ถัดมานะคะจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์และสังคมของวัยรุ่นค่ะสำหรับด้านแรกนะคะก็จะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะเราจะพบว่าวัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายทั่วๆไปอย่างที่บอกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าอกสะโพกนะคะกล่องเสียงหลอดลมนอกจากนี้แล้วลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเพศนะคะสำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาแล้วก็อารมณ์ของวัยรุ่นด้านนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะทั้งการต้องการในการรักตนเองนะคะแล้วก็รักครอบครัวนอกจากนี้วัยรุ่นก็ยังรักในเพศเดียวกันหรือต่างเพศด้วยนะคะซึ่งจากอันนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าวัยรุ่นก็จะแสดงพฤติกรรมการติดเพื่อนนะคะอันที่สองในเรื่องของความอิจฉาริษยานะคะในกรณีนี้ก็จะพบได้เด่นชัดนะคะในกรณีที่ครอบครัวมีทั้งพี่และน้องในช่วงวัยรุ่นด้วยกันนะคะสามในเรื่องของความกลัวนะคะความกลัวนี้นะคะอาจจะเกิดจากการตัดสินใจนะคะเพราะเขาอาจจะกลัวว่าการตัดสินใจนั้นผิดการกระทำนั้นผิดแล้วก็ความโกรธนะคะก็จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถัดมาความอยากรู้อยากเห็นนะคะในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเพศนะคะเพศชายเพศหญิงพัฒนาการทางด้านสังคมของวัยรุ่นนะคะอันแรกก็วัยรุ่นจะให้ความสนใจในเรื่องต่างน้อยลงแต่จะมองลึกซึ้งมากขึ้นนะคะบางครั้งบางคราวก็ได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนในวัยเดียวกันอันที่สองวัยรุ่นจะมีการปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มหรือสังคมมีการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพศแล้วก็วัยมากขึ้นแล้วก็สามนะคะวัยรุ่นจะมีการพัฒนารูปแบบแล้วก็เหตุผลในการเลือกที่จะคบเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องเพศตรงข้ามถัดมาวัยรุ่นนะคะก็จะมีการยอมรับการเป็นสมาชิกของกลุ่มตามค่านิยมแล้วก็ความสนใจในเรื่องนั้นๆถัดมาข้อที่5นะคะวัยรุ่นจะมีความรับผิดชอบในสังคมมากขึ้นและก็ข้อ6นะคะวัยรุ่นจะมีการพัฒนาด้านการสื่อสารและการแก้ปัญหาโดยจะเห็นว่าวัยรุ่นก็จะไปปรึกษานะคะโดยเฉพาะปรึกษาในกลุ่มเพื่อนเองก่อนที่จะมาปรึกษากับครูหรือว่าครอบครัวปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะในด้านแรกก็เป็นปัจจัยภายในตัววัยรุ่นเองนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะคะอย่างเช่นพันธุกรรมเพศและก็เชื้อชาติการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือว่าฮอร์โมนเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปพฤติกรรมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรืออุบัติเหตุรวมถึงด้านอารมณ์ด้วย2นะคะก็คือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะคะก็อย่างเช่นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมลักษณะชุมชนสังคมการอบรมเลี้ยงดูสัมพันธภาพภายในครอบครัวการประเมินการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะคะส่วนมากแล้วการประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกายเราก็จะดูจากน้ำหนักตัวส่วนสูงการตรวจร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการดูเรื่องน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะเราก็จะประเมินนะคะแนวตั้งกับแนวนอนนะคะแนวตั้งก็จะเป็นในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็แนวนอนจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักนะคะถัดมาการตรวจร่างกายของระบบต่างๆนะคะในที่นี้เราก็จะดูนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องรอยรอยสิวรอยสักนะคะหรือว่าการถูกทำร้ายหรือว่าดูซิว่ามีรอยดำจากกรณีอ้วนไหมนะคะกระดูกสันหลังคดงอไหมนะคะการตรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรหน้าอกนะคะเป็นอย่างไรเท่ากันไหมอวัยวะเพศหรือลักษณะของขนาดอัณฑะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายแบบคร่าวๆสำหรับการประเมินสภาพจิตใจนะคะก็เครื่องมือที่ใช้ประเมินนะคะก็คือเครื่องมือประเมินที่เราเรียกว่า HES นะคะโดยจะประกอบด้วย HES จะหมายถึง Home ก็คือบ้านนะคะส่วน E Education นะคะก็หมายถึงการศึกษา E ตัวที่2นะคะหมายถึง Eating การรับประทานอาหารตัวที่3นะคะ E Exercise การออกกำลังกายถัดมานะคะจะเป็นตัว A Ambition นะคะก็คือความทะเยอทะยาน A ตัวถัดมานะคะก็คือactive นะคะก็คือการทำกิจกรรมตัวถัดมาตัว D ดักยูทก็คือการใช้ยาสำหรับตัวสุดท้ายตัว S นะคะก็คือ sexuality นะคะหรือการมีเพศสัมพันธ์และ
S suicide ก็คือการฆ่าตัวตายนะคะการประเมินอีกเครื่องมือนึงนะคะก็คือการประเมินที่เราเรียกว่าการประเมินแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน SDQ นะคะก็จะแบ่งการประเมินออกเป็น5ด้านนะคะทั้งหมด25ข้อด้านแรกก็เป็นด้านอารมณ์ด้านที่2นะคะก็เป็นพฤติกรรมการอยู่นิ่งสมาธิสั้นด้านที่3นะคะก็เป็นพฤติกรรมการเกเรหรือความประพฤติด้านที่4เป็นพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและด้านที่5นะคะเป็นพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมสรุปการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะการเจริญเติบโตของวัยรุ่นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะก็จะมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกการประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะก็ประเมินได้จากน้ำหนักตัวส่วนสูงการตรวจร่างกายการประเมินทางด้านจิตใจและก็สังคมของวัยรุ่นนะคะก็มีเครื่องมือที่สำคัญ2ตัวก็คือเครื่องมือที่เราเรียกว่า HES แล้วก็ SDQ ค่ะและที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นเนื้อหาของตอนที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นสวัสดีค่ะเรื่องสุขภาพวัยรุ่นตอนที่3ปัญหาและการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในส่วนนี้นะคะก็จะกล่าวถึงปัญหาของวัยรุ่นทั้งหมดด้านร่างกายด้านจิตใจรวมถึงปัญหาที่เป็นความสำคัญต่อด้านสาธารณสุขนะคะปัญหาและการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นข้อแรกนะคะปัญหาของสุขภาพวัยรุ่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอย่างแรกนะคะปัญหาที่สำคัญก็คือปัญหาสิวจะพบว่าปัญหาสิวเป็นปัญหาทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญมากในวัยรุ่นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิวนะคะก็คือวัยรุ่นนะคะควรทำความสะอาดร่างกายของตนเองโดยเฉพาะผิวหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเส้นผมไม่ควรแกะสิวนะคะหรือบีบสิวเองนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้แล้วก็ไม่ควรใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะนอกจากนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงด้วยปัญหาข้อที่2นะคะที่เราพบในวัยรุ่นก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นตัวในส่วนนี้นะคะเราจะพบว่าวัยรุ่นชายนะคะก็จะมีปัญหากลิ่นตัวมากกว่าวัยรุ่นหญิงแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็อย่างแรกนะคะก็คือควรรักษาความสะอาดของตนเองโดยเฉพาะบริเวณรักแร้นะคะควรอาบน้ำด้วยสบู่ที่มีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดทุกวันนะคะการใช้น้ำหอมโรออนหรือสเปรย์ระงับกลิ่นตัวนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสภาวะที่ร้อนจัดนะคะอันจะส่งผลให้เกิดเหงื่อหรือกลิ่นตัวได้นอกจากนี้นะคะยังรวมถึงการรับประทานอาหารนะคะเน้นการรับประทานผักแล้วก็ผลไม้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุนหรือว่าเครื่องเทศกลิ่นฉุนต่างๆค่ะถัดมานะคะปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในเรื่องของปัญหาด้านโภชนาการหรือการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในส่วนนี้นะคะเราก็จะพบว่าวัยรุ่นก็จะมีภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะหรือโรคอ้วนโดยเฉพาะคนที่มี BMI มากกว่า30นะคะโดยทั่วไปแล้วถ้า BMI มากกว่า30นะคะเราก็จะถือว่าคนนั้นมีโรคอ้วนแล้วก็คนที่มี BMI เพียงแค่25หรือมากกว่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะปัญหาถัดมาในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการนะคะก็คือปัญหาเรื่องโรคอโนเรเซียหรือโรคบูลิเมียนะคะอันแรกนะคะเรามาดูในเรื่องของโรคอโนเรเซียก่อนในส่วนนี้นะคะโรคอโนเรเซียหรือโรคกลัวอ้วนนะคะเป็นภาวะที่บุคคลนะคะเริ่มมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อรูปร่างของตนเองกลัวว่าบริโภคเข้าไปแล้วจะอ้วนนะคะแล้วก็ตาไม่ค่อยมีความพึงพอใจในรูปร่างของตัวเองอยากให้ตัวเองมีรูปร่างที่ผอมนะคะในกรณีนี้เราอาจจะเห็นดาราหลายๆท่านนะคะจะเป็นโรคอโนเรเซียคือความต้องการผอมอยู่ตลอดเวลาถัดมานะคะในเรื่องของโรคบูลิเมียก็คือโรครวงคอเป็นลักษณะของอาการการบริโภคอาหารที่มากกว่าปกติอย่างไม่ยั้งนะคะโดยควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ภายหลังจากที่บริโภคอาหารแล้วนะคะผู้ป่วยก็จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ร่างกายรูปร่างของตน

เองนะคะแล้วก็เรื่องน้ำหนักจึงทำให้มีพฤติกรรมการร้วงคอทำให้อาเจียนเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะปัญหาถัดมาที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะคะก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา IQ แล้วก็ความฉลาดทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นEQ นะคะทั้ง IQ และ EQ นะคะสาเหตุสำคัญของปัญหานี้นะคะก็คือการขาดสารอาหารที่สำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาสมองนะคะโดยเฉพาะไอโอดีนธาตุเหล็กการได้รับสารตะกั่วนะคะการขาดโอกาสในการเรียนรู้การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะระหว่างบิดามารดาวัยรุ่นบุคลิกภาพการอบรมเลี้ยงดูก็จะส่งผลต่อ IQ และ EQ ของวัยรุ่นได้แนวทางในการดูแลนะคะก็ส่งเสริมองค์ความรู้ทำให้เกิดพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเฝ้าระวังเรื่องสติปัญญาอารมณ์นะคะมีการประเมิน IQ และ EQ ของวัยรุ่นนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาสติปัญญาบกพร่องพัฒนาการและการเรียนรู้ล่าช้าปัญหาที่3ที่สำคัญนะคะก็คือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสาเหตุของปัญหานะคะก็เกิดจากปัจจัยภายในตัววัยรุ่นเองนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจของวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศการป้องกันนะคะขาดทักษะในการปฏิเสธนะคะการถูกขอมีเพศสัมพันธ์เรื่องของค่านิยมการแต่งตัวแบบเปิดเผยมากขึ้นความอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะก็อย่างเช่นวัยรุ่นอาศัยอยู่ที่หอพักห่างไกลพ่อแม่ค่านิยมเกี่ยวกับสถานเริงรมย์งานปาร์ตี้ต่างๆซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุสำคัญของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งสิ้นแนวทางในการดูแลนะคะก็คือประเทศไทยนะคะก็มียุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559ปัญหาที่4นะคะก็คือปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้านะคะหรือที่เราเรียกว่า depression ความวิตกกังวล anxiety โรคโมโนโฟเวียนะคะหรือว่าอาการโรคจิตติดมือถือนะคะก็จะเป็นอาการที่ขาดมือถือไม่ได้เลยนะคะเสพติดมือถืออยู่ตลอดเวลานะคะมีภาวะเครียดถ้าเกิดอยู่ในจุดอับสัญญาณซึ่งโรคนี้ก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็เป็นความกลัวที่มากกว่าความกลัวโดยทั่วไปนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็ดำเนินการในเชิงรุกนะคะดำเนินการค้นหาหรือคัดกรองเฝ้าระวังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้กับวัยรุ่นนะคะสำหรับการดำเนินงานเชิงรับนะคะก็อย่างเช่นให้ยาให้การรักษาแล้วก็ทำกิจกรรมบำบัดปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นที่สำคัญนะคะก็ได้แก่พฤติกรรมการสูบบุหรี่นะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งพบว่าวัยรุ่นปัจจุบันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็ให้ความรู้กับวัยรุ่นนะคะเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ผลกระทบต่างๆส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทักษะการใช้ชีวิตสร้างแรงจูงใจให้กับวัยรุ่นในการไม่สูบบุหรี่การจัดการความเครียดแก้ปัญหาต่างๆโดยไม่สูบบุหรี่การสร้างค่านิยมหรือความถูกต้องต่างๆให้กับวัยรุ่นสำหรับพฤติกรรมเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นะคะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยเน้นที่การสร้างทักษะชีวิตส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การยอมรับจากบุคคลอื่นคุณงามความดีที่กระทำหรือความเป็นสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็ถัดมาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดนะคะการใช้สารเสพติดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกัญชาแอมเฟตามีนหรือสารละเหยแนวทางในการแก้ไขนะคะก็คือมุ่งเน้นการสร้างและก็พัฒนาทักษะชีวิตการบริหารจัดการชีวิตการจัดการความเครียดดำเนินการแบบบูรณาการต่างๆทั้งครอบครัวโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะแล้วก็ตัวอย่างโครงการที่ชัดเจนนะคะก็คือโครงการ To Be Number 1พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนะคะก็องค์การอนามัยโลกก็แบ่งความรุนแรงเป็น4รูปแบบความรุนแรงต่อร่างกายนะคะความรุนแรงในเรื่องของเพศความรุนแรงต่อจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาการด้อยคุณค่าการทำให้รู้สึกอับอายนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือความรุนแรงจากที่ทำให้เกิดความสูญเสียทอดทิ้งหรือการปล่อยปละละเลย

แนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นนะคะก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับวัยรุ่นมีแนวทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยรุ่นครอบครัวพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีสนับสนุนให้ครูเสริมสร้างทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครองให้สถานศึกษามีนักจิตวิทยาหรือครูสอนจิตวิทยาส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สรุปนะคะปัญหาการ

0: การบริโภคอาหารปัญหาด้าน IQ EQ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านสุขภาพจิตการดูแลนะคะก็มีจุดมุ่งหมายให้วัยรุ่นมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณดูแลตนเองบุคคลอื่นดำเนินงานเป็นแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างครอบครัวโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตอนที่3ปัญหาและการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
4: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
6: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่นะคะตอนที่1 นะคะสุขภาพวัยผู้ใหญ่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูนิยามความหมายแล้วก็ความสำคัญของวัยผู้ใหญ่กันก่อนนะคะความสำคัญนะคะของคำว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยตามกฎหมายไทยนะคะก็จะหมายถึงผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะตามนับตามปีปฏิทินนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ตามวัยอันเหมาะสมค่ะส่วนในส่วนของนิยามในทางภาษานะคะคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยหรือ adult นะคะมันจะมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะคะที่เป็นคำว่า adultus นะคะซึ่งแปลว่าผู้ที่เติบโตเต็มที่แข็งแรงแล้วก็มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ค่ะทีเนี้ยผู้ใหญ่นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะจะมีอายุระหว่าง 20-40 ปีค่ะผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งกว่าวัยรุ่นนะคะแล้วก็ปรับตัวได้เหมาะสมกับบทบาททางสังคมนะคะสามารถสำรวจความพึงพอใจของตนเองได้นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถแสวงหาจุดยืนของชีวิตนะคะทั้งการคบเพื่อนการเลือกคู่ครองและการเลือกอาชีพค่ะต่อมานะคะก็คือผู้ใหญ่วัยกลางคนนะคะก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีช่วงอายุระหว่าง 40-60 ปีนะคะจะเป็นวัยที่มีการแบบแผนมีการดำเนินชีวิตที่เกือบจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะมีการแสวงหาความพึงพอใจของตนเองแล้วนะคะแล้วก็มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจที่ดีนะคะเพราะว่ามีอาชีพมีพลังทางเศรษฐกิจนะคะก็คือมีรายได้และเงินเดือนเนาะแล้วก็มีบทบาทในทางสังคมที่ค่อนข้างเพียบพร้อมค่ะสุดท้ายนะคะคือวัยผู้ใหญ่ตอนปลายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าวัยสูงอายุนะคะก็คือจะเป็นวัยที่มี60ปีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเป็นวัยที่เริ่มมีการเสื่อมถอยของทางร่างกายและจิตใจแล้วนะคะโดยปกติแล้วปัจจุบันนะคะเราจะแยกวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ยออกไปอีกวัยนึงเลยนะคะที่เรียกกันว่าวัยสูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเกี่ยวกับเรื่องในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ใหญ่วัยตอนต้นแล้วก็ตอนกลางนะคะส่วนผู้ใหญ่วัยตอนปลายเนี่ยเราจะแยกไปเป็นวัยสูงอายุค่ะความสำคัญของวัยผู้ใหญ่นะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเป็นวัยที่ก่อสร้างรากฐานของครอบครัวนะคะ

เพราะว่าเริ่มทํางานเริ่มที่จะมีครอบครัวและมีคู่ครองแล้วก็สร้างครอบครัวแล้วนะคะต่อมาก็คือเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยตอนกลางเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมถอยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มเป็นวัยที่เป็นผู้นําสังคมนะคะเพราะว่าเราจะเป็นวัยที่มีประสบการณ์นะคะมีความรู้เชิงเหตุผลแล้วก็มีอิสระทางความคิดแล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจะเป็นผู้นําทางด้านสังคมนะคะแล้วก็ความคิดในแง่ต่างๆหรือเป็นที่เราเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นวัยที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะเพราะว่าเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถทำนิติกรรมได้โดยอิสระนะคะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นวัยที่เป็นแบบอย่างของเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพพฤติกรรมการคลองเรือแล้วก็การปฏิบัติทางด้านศาสนกิจค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการรับและการแพร่กระจายเชื้อโรคนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ไปสัมผัสกับปัจจัยก่อโรคค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค กับผู้ใหญ่เนี่ยวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรามาดูพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่นะคะพัฒนาการดับแรกคือพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะสิ่งแรกเลยคือกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยจะแข็งแรงมากที่สุดเลยนะคะอยู่ช่วงพีคสูงสุดเลยตอนช่วงอายุ30ปีนะคะแล้วก็คงความแข็งแรงถึงอายุ39นะคะแล้วก็จะเริ่มร่วงแล้วก็มีความเกี่ยวกับเริ่มมีการฝ่อนะคะหรือก็มีการสลายกล้ามเนื้อและกระดูกไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออ่ะจะช่วยรักษาความแข็งแรงได้นะคะแล้วก็พอจะมีเริ่มมีความเสื่อมจากกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเริ่มดูแลมากขึ้นนะคะเพราะกระดูกกับมันจะเสื่อมแล้วก็หนาแน่นน้อยลงนะคะโดยจะมีการลดลงเนี่ยร้อยละ1-5ต่อปีเลยนะคะทำให้สามารถที่จะเกิดกระดูกผุกร่อนได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณคอและเอวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเพศหญิงค่ะที่ขาดฮอร์โมนพัฒนาการทางด้านประสาทสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นการได้ยินการรับรสแล้วก็กลิ่นนะคะจะสมบูรณ์มากนะคะในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็จะเริ่มเสื่อมถอยในวัยผู้ใหญ่กลางคนค่ะโดยเฉพาะเรื่องเลนตานะคะพอมันเสื่อมนะคะมันก็ทำให้เกิดขวาสายตายาวนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านการได้ยินนะคะการได้ยินเนี่ยมันจะลดลงนะคะแล้วก็ต่อมรับรสเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมสภาพนะคะตอนเมื่อเราอายุ40ปีขึ้นไปนะคะด้านผิวหนังและผมนะคะเนื่องจากผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ยจะเริ่มมีการผลิตฮอร์โมนลดลงนะคะทำให้ผิวเนี่ยเกิดริ้วรอยนะคะความแห้งนะคะแล้วก็จะเริ่มมีผมร่วงนะคะศีรษะลาแล้วก็มีผมเนี่ยจะเปลี่ยนสีจากดำเป็นเทาและขาวนะคะทางด้านทางเดินอาหารนะคะฟันเนี่ยจะเริ่มเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ20ปีนะคะต่อมานะคะพออายุมากขึ้นนะคะเข้าสู่ผู้ใหญ่วัยกลางคนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีฟันก่อนนะคะการบดเคี้ยวก็จะด้อยลงนะคะต่อมานะคะก็จะมีการย่อยและการดูดซึมลดลงนะคะท้องอืดง่ายนะคะแล้วก็อาหารที่ไม่มีกากอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกได้ง่ายนะคะด้านหัวใจและหลอดเลือดนะคะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันลดลงหลังจากอายุ30ปีนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นลดลงนะคะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันขอดง่ายนะคะความดันโลหิตสูงง่ายๆนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อโรคหัวใจค่ะด้านการหายใจนะคะความจุอากาศเนี่ยจะลดลงในช่วงอายุ 20-40 ปีนะคะมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยง่ายหอบง่ายเมื่อเราออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้การทำงานของปอดและหัวใจดีขึ้นค่ะการสืบพันธุ์นะคะเนื่องจากพอเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ยการผลิตฮอร์โมนมันก็ลดลงนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะเข้าสู่วัยทองช้ากว่านะคะต่อลูกหมากโตแล้วมีความต้องการทางเพศลดลงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นนี้ทีในตอนที่3นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะคะวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยก็จะมีวุฒิภาวะอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่แสดงออกมากขึ้นมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่วัยกลางคนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับภูมิหลังนะคะถ้าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตดีมีหน้าที่การงานมั่นคงเนี่ยเขาก็จะเห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะนะคะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่คงที่ค่ะในขณะที่เขามีประสบการณ์การผ่านชีวิตมาไม่ค่อยดีนะคะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เสี่ยงกับการที่จะเป็นคนแยกตัวค่ะแล้วก็สันโดษหรือว่าอาจจะชอบแสดงอำนาจแล้วก็เฉื่อยชาหรือว่าอาจจะแบบไม่สนใจสังคมไปเลยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยก็คือจะเป็นวัยที่เป็นความรักหรือการหลีกหนีซึ่งก็คล้ายๆกันนะคะว่าขึ้นอยู่กับภูมิหลังว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเขาเริ่มทำงานมีคู่ครองเนี่ยเป็นพ่อแม่แล้วก็มี
ประสบการณ์ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรักความผูกพันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นมาได้ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ช่วงวัยเนี้ยเป็นวัยที่หลีก

จากสังคมนะคะโดยรวมนะคะช่วงวัยนี้ก็ยังต้องการเพื่อนอยู่นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความประสบการณ์แล้วก็การความคิดต่างๆนะคะพัฒนาการด้านสังคมของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะวัยผู้ใหญ่ตอนกลางเนี่ยก็จะเป็นวัยของความรับผิดชอบหรือเป็นความเบื่อหน่ายนะซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิหลังเขานะคะถ้าบุคคลนั้นนะคะเขามีชีวิตที่ผ่านมาได้อย่างน่าภูมิใจนะคะจะเกิดความรู้สึกต้องการดูแลผู้อื่นในสังคมค่ะแต่ถ้าเขาผ่านชีวิตมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาจะเกิดความรู้สึกท้อถอยแล้วก็เบื่อหน่ายชีวิตค่ะเรามาดูพัฒนาการทางด้านสติปัญญากันนะคะช่วงอายุ 40-50 ปีเนี่ยจะเริ่มเป็นระยะที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีผลงานโดดเด่นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นความเสื่อมถอยแล้วนะคะสุดท้ายนะคะสรุปของตอนที่1นะคะก็ผู้ใหญ่นะคะจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะผู้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายนะคะตอนปลายตอนนี้เราก็จะแยกเป็นผู้สูงอายุนะคะซึ่งเราจะพูดในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไปที่2นะคะการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของสุขภาพผู้ใหญ่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายเนี่ยเราต้องในเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะให้ครบทุกหมวดนะคะต่อมานะคะเราต้องเน้นการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะกิจกรรมทางกายเนี่ยควรมีระดับปานกลางถึงหนักประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ควรมีการฝึกความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ค่ะ3ก็คือต้องเน้นเรื่องการพักผ่อนและการนอนหลับนะคะควรนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะเพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นและผ่อนคลายค่ะแล้วก็ต้องเน้นการมีสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะทำให้ร่างกายสะอาดสุขภาพช่องปากและสุขภาพทางเพศค่ะนอกจากนั้นนะคะควรจะมีการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีการดูแลตัวเองและตรวจสุขภาพค่ะการตรวจสุขภาพก็มีทั้งการตรวจร่างกายได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็การตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขค่ะกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะอายุ 20-40 ปีเนี่ยควรตรวจทุก3ปีนะคะตอนปลายอายุ 40-60 ปีก็ควรตรวจทุก2ปีนะคะแล้วก็ควรมีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการอย่างน้อยทุก3ปีค่ะต่อมานะคะคือการป้องกันอุบัติเหตุนะคะก็ต้องดูแลทั้งอุบัติเหตุภายในบ้านท้องถนนแล้วก็ในที่ทำงานนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายของสุขภาพจิตกันก่อนนะคะนิยามความหมายของคำว่าสุขภาพจิตตามนิยามของ WHO เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมันคือความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดีนะคะมีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่นแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบายค่ะรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะให้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีนะคะโดยไม่มีความขัดแย้งภายในจิตใจนะคะทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะการปราศจากอาการทางโรคประสาทและโรคจิตเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือนิยามของ WHO ค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะนะคะว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะมีลักษณะยังไงนะคะอันดับแรกเลยพอเขามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเขาก็จะมีสุขภาพกายที่ดีค่ะก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะคะมีความรักในตนเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็พึงพอใจในตนเองค่ะยอมรับแล้วก็สามารถเผชิญกับปัญหาและความจริงในชีวิตได้ดีนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีความรับผิดชอบมีลักษณะยืดหยุ่นเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะซึ่งการที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันก็นอกจากมีการส่งเสริมทางด้านร่างกายที่ดีเนี่ยเรามาดูนะคะว่าถ้าสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกายนะคะพอเรามีความวิตกกังวลเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความเครียดสะสมนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนผิดปกตินะคะแล้วก็จะเกิดโรคต่างๆได้นะคะแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะอันดับแรกเลยคืออย่างที่บอกนะคะสุขภาพกายกับสุขภาพจิตมันเกี่ยวข้องกันเนาะถ้าอยากให้สุขภาพจิตดีเราก็ต้องเน้นการออกกำลังกายสุขภาพกายเราดีด้วยเช่นกันนะคะก็จะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำงานเหมาะสมพักผ่อนเพียงพอนะคะแล้วเราก็ต้องบริหารจิตใจด้วยนะคะก็จะมีวิธีบริหารทางด้านจิตใจดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยนะคะโดยสรุปนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะคะการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะมันเกี่ยวข้องกันนะคะถ้าเราอยากให้สุขภาพทางด้านร่างกายดีนะคะเราก็ต้องเน้นทั้งให้สุขภาพทางจิตใจดีด้วยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการให้สุขภาพจิตใจดีนะคะเราก็ต้องเน้นให้สุขภาพทางด้านร่างกายดีด้วยค่ะอ
ตอนที่3นะคะปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และการดูแลค่ะปัญหาแรกเลยนะคะคือปัญหาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตค่ะเนื่องจากวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นวัยที่สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้ชีวิตแบบจัดเต็มนะคะเลยขาดความตระหนักนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะคือการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะคะเพราะว่าจากการที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะส่งผลให้ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่พอเราอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเริ่มนะคะในการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังค่ะต่อมานะคะคือการเกิดอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีการเดินทางมากนะคะแล้วก็สัมผัสทำงานกับปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะทั้งอุบัติเหตุจากการเดินทางขนส่งแล้วก็การทำงานค่ะแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความเครียดนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะสัมพันธภาพกับคนร่วมงานเพื่อร่วมงานคนรักนะคะแล้วก็เผชิญกับความกดดันในหลายๆมุมนะคะหรือว่าจะมีการใช้ยาเสพติดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างอื่นนะคะต่อมาคือปัญหาเรื่องการปรับตัวนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยปลายนะคะระยะปลายหรือระยะกลางเนี่ยจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็คือเกิดจากฮอร์โมนเพศเนี่ยมันลดลงนะคะมันก็ส่งผลทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะมันก็จะเกิดอารมณ์แปรปรวนได้นะคะแล้วก็ต่อมาคือปัญหาชีวิตสมรสนะคะมีการหย่าร้างนะคะมีปัญหาเรื่องการบุตรเรื่องการใช้เงินเรื่องความขัดแย้งขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือการที่มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะต่อมาก็คือปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัวนะคะบางคนนะคะอาจจะมีความล้มเหลวในการประกอบอาชีพนะคะส่งผลให้การมีรายได้ลดลงนะคะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าการสร้างฐานะนะคะการมีบุตรเพิ่มขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็นำพาไปถึงปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวได้ค่ะปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรนะคะก็บุตรวัยรุ่นเนี่ยต้องการความอิสระนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมต่อต้านนะคะแล้วบุตรเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างนะคะพ่อแม่ก็จะมีความเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพของพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคนโสดค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวของคนโสดนะคะเพราะว่าคนโสดเนี่ยจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดนะคะให้กับงานนะคะแล้วก็การแสวงหาความก้าวหน้าให้กับอาชีพก็เลยขาดปฏิสัมพันธ์นะคะกับคนหมู่มากนะคะแล้วก็จะพบว่าเกิดปัญหาความโดดเดี่ยวแล้วก็ขาดการสนับสนุนค่ะเรามาดูประเด็นเรื่องภาวะการมีบุตรยากกันนะคะสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เราประสบกับปัญหาอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำนะคะเรามีอัตราการเจริญพันธุ์รวมเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ต่อผู้หญิง1คนนะคะแปลว่าผู้หญิง1คนมีลูกอยู่แค่ 2.2 คนเท่านั้นนะคะโดยประเทศไทยนะคะเราคาดว่าในปี2593นะคะเราจะมีจำนวนประชากรลดลงนะคะจากปัจจุบัน66ล้านคนนะคะเหลือแค่ 57.9 ล้านคนเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะ WHO ยังได้ประเมินนะคะว่า17.5ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยหรือประมาณ1ใน6เนี่ยประสบปัญหาการมีบุตรยากค่ะเรามาดูนิยามนะคะว่าภาวะการมีบุตรยากคืออะไรนะคะภาวะการมีบุตรยากคือภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง12เดือนไปโดยไม่คุมกำเนิดค่ะจะสามารถแบ่งภาวะนี้ได้เป็น2แบบนะคะคือ primary infertility นะคะคือไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนนะคะแล้วก็ secondary infertility นะคะคือเคยตั้งครรภ์มานะคะแต่ตั้งครรภ์อีกไม่ได้ค่ะสาเหตุนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะมาจากเพศหญิงนะคะประมาณ 40-55% นะคะพวกเกี่ยวกับเรื่องท่อนำไข่มดลูกนะคะรังไข่ฮอร์โมนพวกนี้นะคะส่วนเพศชายเนี่ยประมาณ 20-30% นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของอสุจินะคะแล้วก็การเดินทางของอสุจิแล้วก็ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอาจจะมาทางทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะประมาณ 20-30% นะคะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุ 10-20% นะคะทีเนี้ยบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขหรือเราเนี่ยนะคะในการดูแลผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยคือเราจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาเหตุอาการวิธีการรักษานะคะแล้วก็คำแนะนำในการเข้าถึงบริการค่ะต่อมานะคะเราจะต้องประเมิน
กับความต้องการนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อวางแผนบริการทางการแพทย์นะคะให้ตอบสนองต่อความต้องการของคู่สมรสค่ะแล้วก็เราควรสนับสนุนทางด้านจิตใจนะคะให้คำปรึกษานะคะเพื่อช่วยให้คู่สมรสเนี่ยสามารถรับมือกับความเครียดและอารมณ์ระหว่างกระบวนการรักษาได้นะคะนอกจากนั้นเราจะต้องเน้นการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าให้เขาเนี่ยไปพบกับแพทย์เฉพาะด้านที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็เราควรจะต้องส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยนะคะโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภาวะการมีบุตรยากแล้วก็ส่งเสริมการเจริญพันธุ์ในชุม

ชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะนิยามศัพท์คำต่อไปคำว่าวัยทองนะคะวัยทองในเพศหญิงและในเพศชายเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะวัยทองในเพศหญิงที่เราเรียกกันว่าเมโนโพสนะคะนิยามนะคะคือเป็นวัยที่มีการหยุดผลิตไข่และมีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากในรังไข่นะคะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็การมีประจำเดือนรวมถึงการมีการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ระบบอื่นๆร่างกายนะคะช่วงเวลาที่เกิดวัยทองได้นะคะผู้หญิงเนี่ยจะเกิดหลังจากหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็หมดเราจะเช็คได้ก็คือหมดไปนานแล้วประมาณสักปีนึงนะคะโดยเฉลี่ยอายุจะประมาณ50ปีนะคะอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่45ถึง55ปีนะคะในสตรีที่มีประจำเดือนอยู่นะคะก็อาจจะมีอาการของวัยทองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะโดยการตรวจระดับฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนที่เราจะใช้ดูนะคะจะเป็นฮอร์โมนในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่หรือที่เรียกกันว่า FSH ค่ะผู้หญิงวัยทองนะคะจะมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอันดับแรกเลยคือจะมีการเปลี่ยนแปลงของประจำเดือนค่ะลักษณะประจำเดือนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะบางคนก็จะหายไปเลยบางคนจะค่อยๆหายค่ะบางคนจะนานๆมาทีค่ะ2นะคะคือการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบนะคะแล้วก็มีเหงื่อออกในการกลางคืนนะคะบางทีอาจจะตามมาด้วยการหนาวสั่นนะคะมีผลต่ออารมณ์และจิตใจนะคะเพราะว่าเวลาเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็จะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็แปรปรวนค่ะมีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพราะว่าเวลาเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยพวกเยื่อบุช่องคลอดพวกเนี่ยจะบางนะคะขาดความยืดหยุ่นขาดความชื้นนะคะส่งผลให้ช่องคลอดเนี่ยมันแห้งคันอักเสบหรืออาจจะมีเลือดออกได้นะคะแล้วถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บได้ค่ะนอกจากนั้นยังส่งผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะนะคะเพราะว่าการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณท่อปัสสาวะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะค่ะมันฝ่อรีบนะคะทำให้เกิดการปวดแสบแล้วก็ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดได้นะคะต่อมาก็คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะว่าการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงนะคะโดยหลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยความหนาแน่นของกระดูกมันจะลดลงร้อยละ 0.3 ถึง 0.5 ต่อปีนะคะและจะลดลงเป็น 3 ถึง 5 ต่อปีนะคะเมื่ออายุย่างอายุมากขึ้นนะคะแล้วพอเราเข้าสู่วัยทองก็จะเพิ่มเป็นการสลายที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5 ถึง 10 ปีนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ค่ะต่อมาก็คือผลต่อไขมันและระบบหลอดเลือดนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงเนี่ยค่ะจะทำให้มีคอเลสเตอรอลและไขมันเลว LDL เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วจะทำให้ไขมันดี HDL เนี่ยลดลงนะคะก่อให้เกิดการสะสมของพักที่ผนังหลอดเลือดค่ะซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจค่ะอาการสุดท้ายนะคะของผู้ที่เป็นวัยทองนะคะก็คือเริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะจะมีอาการหลงลืมง่ายนะคะความจำเสื่อมถอยนะคะโดยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุถึงร้อยละ70เลยนะคะทีนี้เรามาดูวัยทองในผู้ชายบ้างนะคะวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็คือวัยที่มีการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วก็ฮอร์โมนดีไฮโดอีพีเอนโดสเตอโรน DHEA นะคะเมื่อมีภาวะฮอร์โมนต่ำนะคะก็จะทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะมีความทางเพศมีความต้องการทางเพศลดลงนะคะแล้วก็หงุดหงิดง่ายค่ะความมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างภาวะผู้หญิงนะวัยทองในผู้หญิงแล้วก็วัยทองในผู้ชายนะคะวัยทองในผู้หญิงเนี่ยก็คือรังไข่เนี่ยจะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้นะคะในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของเพศชายเนี่ยเกิดจากอัณฑะค่อยๆสร้างฮอร์โมนเพศชายลดลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะการวินิจฉัยนะคะในวัยทองในผู้ชายเนี่ยจะแตกต่างกับผู้หญิงนะคะเนื่องจากผู้ชายไม่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็อายุเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดนะคะว่าผู้ชายอายุประมาณ50ปีขึ้นไปจะแบบเป็นเข้าสู่วัยทองนะคะเพราะฉะนั้นใช้ดูอายุไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องใช้วัดระดับฮอร์โมนเพศเอาค่ะแล้วฮอร์โมนระดับฮอร์โมนเพศของผู้ชายในแต่ละคนเนี่ยก็มีความต่างกันนะคะมีลักษณะเป็นเฉพาะบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจค่ะการดูวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะแต่ว่าสามารถรักษาได้ค่ะเรามาดูอาการแสดงนะคะของวัยทองในผู้ชายนะคะจะมีทั้งอาการทางด้านร่างกายอาการทางเพศอาการทางด้านอารมณ์แล้วก็ปัญหาต่อมลูกหมากนะคะอาการทางด้านร่างกายนะคะก็จะเหนื่อยล้านะคะอ่อนเพลียนะคะกล้ามเนื้อทำงานลดลงนะคะไขมันเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะหน้าท้องนะคะแล้วก็อาการทางด้านทางเพศก็คือมีความต้องการทางเพศลดลงค่ะมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ยลดลงนะคะอสุจิก็จะออกเร็วนะคะแล้วก็มีอาการทางอารมณ์นะคะจะหงุดหงิดง่าย

ได้แปรปวนซึมเศร้านะคะขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านต่อมลูกหมากนะคะเพราะว่าต่อมลูกหมากจะโตนะคะทำให้มีปัญหาปัสสาวะบ่อยนะคะการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองของทั้งเพศชายเพศหญิงนะคะจะมีวิธี4อย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือการรักษาสภาวะร่างกายนะคะดูแลให้ร่างอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ2ก็คือต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยปีละครั้งนะคะเพื่อค้นหาความผิดปกตินะคะ3ก็คือต้องมีการปรับสภาวะด้านอารมณ์และจิตใจนะคะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือต้องมีการปรับตัวทางด้านสถานภาพทางสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจค่ะควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานและสถานภาพทางสังคมค่ะการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยผู้ใหญ่นะคะเราจะมีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุง่ายๆด้วย5ขั้นตอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือการรักษาสภาพร่างกายค่ะควรมีการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายนะคะกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเสื่อมต่างๆนะคะ2นะคะเราควรมีการตรวจสุขภาพนะคะอย่างน้อยนะคะปีละ1ครั้งค่ะ3นะคะเราควรมีการปรับสภาพทางด้านจิตสังคมนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ง่ายนะคะ4นะคะเราควรมีการเตรียมที่อยู่อาศัยนะคะให้เหมาะสมกับวัยอยู่นะคะ5นะคะควรมีการเตรียมทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณค่ะสุดท้ายนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่3ค่ะปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และการดูแลค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมสท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็ผดุงครรภ์ครับผดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมสท.ของเราฮะอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

จากมิราชปากลัดที่กล่าวว่ามาถึงครองตลาดตามราดเรียกกลิ่นปลาเปียกฉุนล้นทนไม่ไหวถ้อยคำที่บันทึกภาพของปักครองตลาดในวันที่ยังอบอวลด้วยกลิ่นปลาและเมื่อการเวลาผ่านไปพื้นที่แห่งนี้ได้ผลิบานสู่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่หล่อเลี้ยงผู้คนและนี่คือปากคลองตลาดลมหายใจจากกลิ่นเกสร

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชื่อรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเช่นเคยครับเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปจุดเริ่มต้นของตลาดการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งรวมดอกไม้นานาพันธุ์และยิ่งไปกว่านั้นเป็นแหล่งทํามาหากินของผู้คนหลากหลายช่วงอายุคนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปากคลองตลาดครับกว่าจะมาเป็นปากคลองตลาดที่เราเห็นในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: ลาดปากคลองตลาดนะคะก็มีที่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยค่ะก่อนที่จะเป็นตลาดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่เริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเป็นตลาดปลามาก่อนนะคะซึ่งหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าโอ๊ยมันเป็นตลาดปลาไปได้ยังไงนะคะคือมาทางน้ำใช่ไหมคะทางนี้เขาก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแล้วก็มีคลองคูเมืองเดิมนะคะซึ่งตลาดปลาเนี่ยก็เชื่อกันว่ามีมาจนถึงประมาณรัชกาลที่5ได้นะคะที่พอปลามาอยู่ในเขตที่อยู่ค่อนข้างใกล้พระราชฐานมากๆเนาะอยู่แล้วมันอาจจะมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการย้ายตลาดปลาเนี่ยไปอยู่แถวๆหัวลำโพงนะคะหลังจากที่เป็นตลาดปลาเนี่ยก็ขยับมายังไม่เป็นดอกไม้นะคะขยับมาเป็นพื้นที่สำหรับพวกสินค้าการเกษตรต่างๆผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดมากๆอันนึงเลยนะคะของไทยเป็นอยู่ได้สักพักหนึ่งค่ะพอเมืองเริ่มโตขึ้นนะคะตลาดที่มันมาอยู่กลางเมืองแล้วเป็นเมืองเก่ามากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่สะดวกมากนักเพราะว่าโอ้รถขนาดใหญ่ต้องเข้าต้องออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเริ่มเห็นยุคนึงที่จะเริ่มมีตลาดอยู่ชานเมืองขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ผู้ค้าผักผลไม้หลายๆส่วนเนี่ยก็ไปขยับออกจากปากคลองตลาดไปอยู่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าดอกไม้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะหาวันหรือปีพ.ศ.แท้ๆเลยอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ว่ากันว่ามันก็อาจจะมีมาสักประมาณ 50-60 ปีที่แล้วที่เริ่มนะคะแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยอย่างที่บอกก่อนว่าดอกไม้ไม่ใช่ตัวเด่นนะมันเด่นที่ผักผลไม้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ปากคลองตลาดก็ยังมีผักผลไม้จำนวนมากที่ราคาถูกแล้วก็มาซื้อได้นะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะเพียงแต่ดอกไม้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มความใช้คำว่าอะไรดีดอกไม้ค่อยๆเพิ่มความนิยมแล้วกันนะคะมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเป็นภาพจำของย่านเนี่ยน่าจะประมาณ50ปี50-60ปีไม่เกินเนี้ยค่ะโอ้เวลาของคนปักคลองตลาดนี่จะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยนะคะก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลับไหลนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมีกะของช่วงเวลาการทำงานที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าดอกไม้เนี่ยจะมาถึงประมาณกี่โมงเนาะซึ่งแต่ละจากแต่ละแหล่งจากแต่ละประเทศจากแต่ละประจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีตั้งแต่เช้าตู่จนค่ำสุดเพราะฉะนั้นปากคลองตลาดเนี่ยชีวิตเขาจะมี24ชั่วโมงเลยค่ะมันไม่มีปิดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือหนูจะมาปากคลองตอนตีสี่ก็ได้ก็ยังมีคนเอาของมาลงอ่ะเพราะว่าของจากไร่นี้มันอาจจะมาถึงตอนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าถามว่าเวลาไหนก็จะเป็นเวลาที่แดดไม่ร้อนมากอันนี้คือแบบ common sense มากๆว่าพอถ้าดอกไม้มาลงตอนมันร้อนๆมันก็จะแบบเฉาเร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นกับมีเวลาอะไรแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ถ้าในโซนปากคลองเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่แพ็คของเพื่อไปแบบแต่ละภูมิภาคเช่นภูมิภาคภาคใต้อาจจะอยู่โซนนี้แพ็คของหลังจากที่ได้มาจากแต่ละสวนก็มาแพ็คใหม่แล้วก็ไปส่งไปแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนนี้โซนนั้นเป็นภาคใต้ภาคเหนืออะไรภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตารางทำงานของคนปากคลองเนี้ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในหมวดของการแพ็คของอันแพ็คของส่งของเนี่ยอันนี้ก็แต่เช้าตู่ได้เลยนะคะคืออย่างที่บอกว่าเวลามันไม่สม่ำเสมอเนาะแต่ว่าสมมติแต่เช้าเลยสมมติถ้าดอกไม้มาลงปุ๊บก็ต้องมีการอันแพ็คออกจากกล่องที่มากับรถใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อันแพ็คเสร็จก็จัดใส่ร้านต่างๆอะไรเงี้ยนะคะหรือค้าส่งอีกแบบนึงก็คือว่าพอได้สมมติดอกไม้มาจากจีนหรือมาจากภาคเหนือของประเทศไทยก็อันแพ็คเสร็จก็แพ็คใส่กล่องอีกกล่องนึงเพื่อส่งไปกระจายตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนปากคลองเนี่ยเขาจะเป็นตัวกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็กระจายไปทั่วเอเชียด้วยซ้ำไปเนาะเซาท์อีสต์เอเชียแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้เค็มใหญ่ขนาดนั้นที่มันน่าสนใจคือว่าต่อให้ดอกไม้มาจากภาคเหนือเนาะหลายครั้งมันต้องมาที่ปากคลองก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปภาคเหนืออีกทีก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าปากคลองตลาดเนี่ยเขายังมีความน่าเชื่อถือของความว่าเขามันยังต้องมาผ่านให้คนปากคลองได้คัดได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นร้านปลีกย่อยเนี่ยสมมติเรามีร้านดอกไม้อยู่ภาคเหนือปลูกภาคเหนือก็ตามเนี่ยถ้าเราสั่งจากชาวไร่โดยตรงจากภาคเหนือเนี่ยแหละเราอาจจะงงเราจะไม่มั่นใจในคุณภาพอาจจะไม่รู้ว่ามีดอกอะไรบ้างแต่ถ้าเรามาสั่งจากปากคลองเนี่ยมันสามารถได้ทุกอย่างเรียกว่ามันมีช้อยส์แบบทั่วโลกก็ได้เพราะว่าดอกไม้มีตั้งแ โอเคภาคเหนือประเทศไทยภาคกลางประเทศไทยประเทศจีนก็ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงจากคือดอกไม้มาที่เนี้ยมีครบทั่วโลกเลือกได้เนี่ยค่ะ
1: ปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ครับแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและยังมีเรื่องราวของผู้คนที่เลือกที่จะสร้างอาชีพเกี่ยวกับดอกไม้ในที่แห่งนี้อีกด้วยอะไรคือเสน่ห์ของผู้คนที่เลือกที่จะทำธุรกิจในที่แห่งนี้และกระแสช่อดอกบัวได้รับความนิยมได้อย่างไรในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

ธุรกิจแรกเนี่ยเป็นธุรกิจค้าส่งผักสดที่ปากคลองตลาดค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่น40ปีที่แล้วนะคะก็วันที่เราต้องมาบริหารธุรกิจต่อเนี่ยก็นอกจากธุรกิจเดิมที่ต้องบริหารแล้วเนี่ยเราก็หาโอกาสใหม่ๆที่มันสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมไปด้วยเรามา

0: ทำเป็นร้านตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้ค่ะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่เป็นของครอบครัวค่ะธุรกิจของอันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนว่าธุรกิจปกติแล้วเนี่ยตอนที่มาทำรับช่วงกิจการจากครอบครัวเนี่ยเราเป็นเจเนอเรชันที่2ใช่ไหมคะซึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการทำสินค้าเกษตรให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นค่ะจากสินค้าเกษตรที่มันปลอดภัยแล้วเป็นเมนสตรีมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พัฒนาการผลิตมาเป็นรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ซึ่งต้องเล่าก่อนว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆค่ะตลาดมันยังเล็กอยู่มากอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราทำสินค้าเกษตรที่เป็นอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอคือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปขายที่ไหนต่อดีซึ่งตลาดมันจำกัดมากมันทำให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาช่องทางการขายขึ้นมาเองค่ะตอนนั้นก็เลยเป็นทำมาเป็นคอนเซ็ปต์ของไอศกรีมผักแล้วก็ผักสดออร์แกนิกนะคะก็เป็นที่มาของการกำเนิดร้านฟาร์มทูเทเบิลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเราพัฒนาฟาร์มทูเทเบิลไประยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามันก็ถูกทางแล้วนะคะจริงๆถ้าจะให้เล่าเรื่องสถานที่มันก็มีอีกมุมนึงเนาะจริงๆมันมีเรื่องราวหลังจากนั้นนะคะว่าเมื่อก่อนเราก็ไปอยู่ห้างก่อนแล้วรู้สึกไม่เป็นตัวเองแล้วก็ย้ายกลับมาที่พื้นฐานของเราก็คือที่ปากของตลาดที่เป็นแหล่งกำเนิดแรกของธุรกิจเราเนี่ยค่ะ เมื่อตอนที่เราย้ายกลับมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตึกโบราณนะคะเป็นจุดแรกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ต้องเติบโตขึ้นเนี่ยค่ะพอดีเนี่ยเราจังหวะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้กับออฟฟิศหลักของเรานะคะแล้วเป็นบ้านร้างที่ปิดมาแล้วเกือบ30ปีอะไรเงี้ยค่ะจังหวะที่เราได้พื้นที่ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอยากทำแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะขายใครนะเพราะว่าตึกมันสวยมากจนอยากจะรักษาก็เลยเป็นที่มาของการเลือกมาพัฒนาจุดนี้เป็นเอาท์เลทที่2ค่ะโดยคอนเซ็ปต์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเล่าเรื่องเมืองมากขึ้นแล้วเรื่องพื้นที่มากขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านจริงๆคำว่าดอกบัวเนี่ยมันคือไอติมดอกบัวเนี่ยมันเป็นพูดจริงๆมันก็เป็นกระแสในระยะสั้นๆนะคะ เราเห็นว่ามันตอบโจทย์กับคนที่มาใหม่ในพื้นที่แล้วอยากได้ experience ที่มันมากกว่าการซื้อดอกไม้เยาค่ะก็คิดว่ามันสามารถทำได้ด้วยบริบทของธุรกิจเราที่เป็นคนโลคอลอยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่ได้ยากมากอะไรแล้วก็คิดว่าได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะ
1: ธุรกิจดอกไม้ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังโชคดีว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เราใช้ดอกไม้กันค่อนข้างเยอะซึ่งก็ยังอยากส่งเสริมให้ใช้กันต่อไปชาวไร่แม่ค้าจะได้ยังมีงานทำกันต่อไปนะคะดอกไม้นี่ยังเป็นสิ่งที่ขายได้ดีนะคะอาจจะด้วยว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งและเข้มข้นนะคะดอกไม้ความเชื่อเนี่ยขายได้เยอะกว่าที่เราคิดมากเลยบางทีเราเห็นเขาขายพวงมาลัย5บาท10บาท20บาทอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปถามกันจริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นธุรกิจแบบ10ล้าน100ล้านพันล้านเลยนะคะเราจะคิดไม่ถึงเนาะเพราะนั้นโอเคเรื่องความเชื่อดอกไม้ความเชื่อเนี่ยโอ้โหขายดีไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีคนยิ่งอยากไหว้พระเนาะอยากขอพรเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นดอกไม้ไทยเนี่ยโอ้ค่อนข้างอยู่ได้เลยๆโอเคแต่ถ้าดอกไม้ต่างชาติดอกไม้แบบสากลก็อาจจะมีขึ้นลงตามเศรษฐกิจบ้างเกิดสมมุติอีเวนต์จัดน้อยหรือว่างานแต่งงานจัดเล็กลงเงี้ยโอเคก็จะมีการใช้ดอกไม้น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราค่อนข้างใกล้ชิดกับดอกไม้มากคือเราใช้ดอกไม้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากนะคะคือมันยังขายได้ค่ะแล้วก็จุดเด่นสำคัญอันนึงเลยของปักคลองก็คือว่าในความเป็นย่านเก่าเนาะในความเป็นธุรกิจแบบก่อนละกันอ่ะมันคือมันไม่ได้โมเดิร์นไนซ์ตามยุคสมัยมากนักอะไรเงี้ยค่ะบางย่านเนี่ยที่เขาพัฒนาเป็นย่านสร้างสรรค์อะไรเงี้ยคือเศรษฐกิจเดิมมันไปไม่ได้แล้วมันต้องหาโมเดลใหม่ๆแต่ย่านปักคลองเนี่ยเศรษฐกิจเดิมมันยังหากินได้อยู่แต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความโชคดีแค่นั้นมันเป็นที่ว่าปักคลองตลาดเองเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นหับที่ดีด้วยคือหนูอยากได้ดอกไม้กุหลาบสีน้ำเงินสมมุติเขาหาให้เราจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ปากคลองเนี่ยอยากได้ดอกไม้อะไรในโลก

0: เราสามารถหาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดแข็งด้วยว่าไม่ใช่ว่าประเทศคนไทยใช้ดอกไม้เยอะเนาะที่นี่ก็เลยขายได้ดีแต่ว่าตัวปกครองเองตลาดเนี่ยเขาเป็นยังเป็นศูนย์กลางจริงๆอะค่ะว่ามันยังเป็นที่ที่เราสามารถหาดอกไม้แปลกๆหาดอกไม้ที่ตามธีมที่เราต้องการเลยโอ้โหช่อดอกบัวที่กำลังไวรัลใช่ไหมคะอันนี้ตอบยากมากเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือว่าอะไรที่มันไวรัลเนี่ยเรามักจะหาต้นตอมันไม่เจอนะคะก็ไม่แน่ใจต้นตอเลยจริงๆค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ารู้แต่ว่าพอมันมาแล้วมันอาจจะถูกใจGen Z ซึ่งจางก็ชอบมากเลยเพราะว่าเจน4น่าจะเป็นเจนที่ให้ความเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆได้เสมอเนาะเราก็จะไม่คิดหรอกว่าดอกบัวซึ่งอาจจะดูแบบเป็นคนวัยหนึ่งกลายเป็นว่าพอมันเซอร์ไพรส์แบบพับได้หลายๆแบบแล้วมันสะท้อนความเป็นไทยด้วยเนาะเดาว่าเจน4อาจจะเบื่อคอนเทนต์เดิมๆแบบอินฟลูต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไทยแท้ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนอีกว่ามันมีเทรนด์มาก่อนแล้วที่การถ่ายรูปที่สะพานพุทธอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนอาจารย์ที่ทำปักคลองตลาดเป็นย่านสร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยค่ะที่เป็นย่านสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการในปี2023ซึ่งก่อนหน้านั้นมีคนเอาดอกไม้ไปถ่ายบนสะพานพุทธอยู่แล้วพอเราจัดบางกอกดีไซน์วีคเราย่านปักคลองเป็นย่านสร้างสรรค์เนี่ยแล้วมันก็ยิ่งแบบเพิ่มโมเมนตัมให้การไปถ่ายรูปตรงนั้นมันสนุกขึ้นคนมันเยอะขึ้นหลังจากนั้นมันก็ยังคงความใช้ความว่าเราไม่ได้เป็นตัวเริ่มไวรัลเนาะแต่เราทำให้ไอความไวรัลเนี้ยมันมีชีวิตต่ออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะพูดง่ายๆว่าคนชอบบอกว่าเนี่ยเป็นไวรัลมันไม่ยั่งยืนหรอกเดี๋ยวคนก็เบื่ออะไรเงี้ยนะคะปรากฏเอ้ยคนยังไม่เบื่อแฮะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดที่เรามันสวยพอที่เรามันมีคอนเทนต์พออะไรเงี้ยค่ะคนเขาก็จะยังอยากกลับมาแต่ว่านี่ไงเขาก็เลยสร้างคอนเทนต์ใหม่ให้เป็นคอนเทนต์ของดอกบัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ยังโลเคชันยังเป็นสะพานพุทธปากคลองตลาดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะคะในแง่ที่ว่ามันช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าในด้านสิ่งแวดล้อมมันอาจจะโอ๊ยแหมแบบอายุน้องดอกบัวเขาแบบสั้นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากหมวกไหนเนาะมันคงไม่สามารถมีอะไรที่แบบอุ้ยดีทุกด้านไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเราไปไหว้พระเนาะเราก็ไหว้เสร็จดอกไม้มันก็โดนทิ้งอยู่เหมือนกันนะคะดอกไม้ที่เราไหว้เนี่ยเราไหว้เสร็จมันก็วางทิ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ซึ่งบางทีคนดราม่าด้วยซ้ำว่าเอาดอกไม้มาเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็อาจจะมองได้หลายมุมละกันค่ะซึ่งจางคิดว่ามันก็อาจจะมีสัก 10% 20% 30% ก็ได้ที่เขาเอาดอกบัวกลับไปแล้วไปไหว้พระที่บ้านหรือเขาจะถือแล้วไปไหว้ศาลหรือวัดแถวๆปักคลองก็เยอะมากนะคะโอเคหลังจากที่ไหว้เสร็จอ่ะก็แยกขยะอะไรซึ่งกทม.เขาก็ตามเทรนด์ทันเขาก็จะมีถังสำหรับขยะอินทรีย์อะไรเงี้ยซึ่งสาวจามก็มันก็เป็นการจัดการที่ประดีประนอมกันระหว่างการจะพัฒนาเศรษฐกิจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะคือมันคงชั่วคราวล่ะค่ะแต่ในความชั่วคราวเนี้ยมันมีประโยชน์คือมันอาจจะไปจุดประกายให้ใครก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีไอเดียอะไรที่แบบเอ้ยเราอะคิดไม่ออกเนาะว่าเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจหรืออาจจะมองเห็นขยะดอกบัวเป็นปัญหาเขาจะไปคิดเรื่องเวสของดอกไม้ในปักคลองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับอาจารย์เนี่ยตัวเทรนด์มันก็เป็นตัวกระตุ้นมองมันเป็นตัวกระตุ้นชั่วคราวที่สามารถก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆต่อยอดไปได้อีกค่ะ
1: ปากคลองตลาดนะครับไม่ได้เติบโตขึ้นจากธุรกิจดอกไม้แต่เพียงอย่างเดียวครับมีผู้คนอีกมากมายที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ย่านแห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันกระแสช่อดอกบัวครับกลับมาได้รับความนิยมและที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญและส่งต่อในกระแสโซเชียลอีกมากมายเลยทีเดียวในช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของผู้คนที่มีความผูกพันกับปักคลองตลาดครับว่าเขามีความคาดหวังอย่างไรกับอนาคตของที่แห่งนี้ครับ

0: สำหรับอาจารย์เสน่ห์ของปากคลองตลาดก็คือดอกไม้ค่ะตอบง่ายมากเลยในส่วนของสิ่งที่จับต้องได้นะคือดอกไม้เลยเพราะว่าเป็นที่ที่มีดอกไม้ที่ครบที่สุดและในประเทศไทยสำหรับอาจารย์นะดอกไม้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากเลยคือมันอยู่กับเราได้ทุกอารมณ์แล้วมันทำให้อารมณ์นั้นๆมันไม่คงที่ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนเสน่ห์ของปักคลองแบบที่จับต้องไม่ได้นะคือชีวิตของผู้คนปักคลองเนี่ยแหละค่ะทุกคนสร้างเนื้อสร้างตัวจากความรู้ที่ตัวเองมีซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเรียนหนังสืออะไรทุกคนที่นี่จะชอบแกล้งบอกว่าโอ๊ยพี่เรียนน้อยนู่นนี่พรีเซนต์ถ่อมตัวแต่จริงๆแล้วแบบคือเขาก็สามารถจัดการเงินจัดการการขายที่มันแข่งกันสูงมากนะคะที่นี่นี่ออกไหมของมันเหมือนกันมากเลยนะแต่ละร้านเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองมีลูกค้าประจำทำยังไงให้ร้านเรามัน stand out จากที่อื่นทำยังไงให้มันเกิดรายได้เข้ามาคือมันอาจจะไม่ได้มีความเป็นชุมชนแบบอบอุ่นประวัติศาสตร์ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเข้ามาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือมาทำมาหากินให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทั้งคนต่างชนชั้นมากๆเลยก็มาอยู่ในที่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าบางคนเห็นเป็นอุ้ยแม่ค้าปากคลองนู่นนี่โอ้ยจริงๆเขาอาจจะเป็นมาดามมีบ้านอยู่ราชพฤกษ์ก็ได้นะคะจริงๆแทบทุกคนล่ะค่ะแต่พอเขามาอยู่ปากคลองกันเขาก็จะแบบอยู่กันอย่างเงี้ยคุยสนุกสนุกอะไรเงี้ยซึ่งจานว่ามันเป็นธรรมชาติที่น่ารักแล้วมันสนุกอะ
1: สำหรับจอยกับปากคลองคือชีวิตที่เราเกิดโตอาศัยและอยากจะให้มันหมุนเวียนต่อไปพื้นที่ที่มันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนมาถึงทุกวันนี้แล้วยังเป็นตลาดได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของคนที่อยากจะมาค่ะคนที่นี่ค่ะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่รอดถ้าเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนขยันมากแล้วตลาดที่เนี่ยพื้นที่ที่เนี่ยคนที่เนี่ย24ชั่วโมงค่ะมันจะไม่ใช่แค่แบบเป็นเวลาตลาดเช้าตลาดเย็นไม่ใช่เพราะว่าที่เนี่ยมีชิฟเช้าเป็นผักผลไม้ชิฟบ่ายเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นมัน24ชั่วโมงแล้วมันหมุนเวียนอยู่ตลอดมันก็เหมือนมี energy ของคนมี energy ของพื้นที่ที่มันหมุนเวียนอยู่ตลอดค่ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าพูดถึงปากของตลาดทุกคนก็คงพูดนึกถึงดอกไม้แหละก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือเสน่ห์ของปากคลองค่ะ
0: ค่ะก็อีก5ปีจางคิดว่าอาจจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแบบชัดเจนหรือมากมายแบบถึงขั้นแบบพลิกอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นค้าปลีกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเรียกอะไรเป็นการค้าขายในเชิงว่า experience based มากขึ้นเช่นอาจจะมีความเป็นย่านแล้วก็ผนวกกับนโยบายของกทม.เนาะซึ่งเขาก็เริ่มมาแล้วในช่วงปลายสมัยผู้ว่าท่านที่แล้วอ่ะท่านต่อไปก็น่าจะสานต่อว่าความเป็นย่านสร้างสรรค์ของย่านปากคลองตลาดที่จะไปเชื่อมกับทรงวาดหรือย่านอื่นๆรอบๆในย่านเขตเมืองเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้มองในแง่ดีเนาะคิดว่าด้วยการสนับสนุนจากนโยบายรัฐด้วยมันอาจจะทำให้การพัฒนามันมีการดึงออกคาแรคเตอร์ของย่านแต่ละย่านเก่าในแถวเขตพระนครเนี่ยแหละแล้วก็เอามาเล่าเป็น experience base อะไรที่มันไม่ใช่แค่มาซื้อดอกไม้แล้วกลับบ้านแหละแต่อาจจะอยากมานั่งทำเวิร์กช็อปอาจจะอยากมานั่งทำกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรุ่นเก่าที่คิดโมเดลใหม่ๆหรือเป็นลูกหลานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ดีก็คิดอะไรขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็แอบคิดว่า5ปีก็น่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจว่าอาจจะมีโมเดลธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทดลองเพราะจริงๆช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นเนาะที่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆวางดอกไม้เอาไว้ตรงกลางร้านแล้วก็หยิบดอกละ10บาท20บาทแล้วก็เอาไปจัดดอกไม้เองห่อกระดาษเองตามสไตล์เด็กสมัยนี้เนาะที่เขาจะไม่ได้อยากให้มีคนมาทำให้อยากคัสตอมไม้เองอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นโมเดลธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า5ปีน่าจะมีโมเดลธุรกิจหลายๆอย่างที่พยายามทดลองขึ้นมาน่าจับตาอยู่เหมือนกัน
1: ก็ของพี่ก็คิดคล้ายๆอาจารย์นะคะว่า5ปีเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการชิฟจากการที่เราขายแบบของที่มันจับต้องได้เนี่ยมาเป็นเที่ยวเพื่อสนุกมากขึ้นถ้าเป็นแบบคนโลคอลนะคะหรือว่ารูปแบบการขายเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะยังมีร้านค้าอยู่แต่ก็มีการขายออนไลน์มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าเป็นไปได้คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะสนใจมากขึ้นเพราะว่าเห็นความสำเร็จจากย่านอื่นแล้วคิดว่าย่านนี้มีศักยภาพที่จะไปต่อในสเต็ปถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมี โอกาสเล็กๆที่พอให้มันเติบโตได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอดูถัดไปค่ะ
0: โอ้ยมาเถอะค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีย่านไหนที่คาแรคเตอร์ชัดขนาดนี้แล้วชัดทั้งสถานที่ชัดทั้งโลเคชั่นชัดทั้งโปรดักต์ที่ขายชัดทั้งบุคลิกของผู้ขายแต่ในเชิงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่เชิญคนรุ่นใหม่มาก็ต้องมาช่วยคิดหน่อยสิว่าเจ้าคาแรคเตอร์ชัดตัวนี้มันจะไปกับโลกอนาคตยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นโจทย์ให้ผู้ติดตามเนาะเราลองมาดูกันว่าคนรุ่นใหม่จะคิดอะไรออกกับเจ้าคาแรคเตอร์ที่อยู่มาตั้งแต่กรุงธนบุรีตลาดปลามาจนถึงตลาดผักเป็นตลาดดอกไม้ผสมผักอะไรเงี้ยเอ๊ะมันจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหนต่อนะที่มันจะไปต่อได้สนุกๆเนาะ
1: ถ้าเป็นพี่นะคะซึ่งเป็นคนประคองโดยกำเนิดเนี่ยก็จะชวนว่ามาเหอะที่เนี่ยมาง่ายสุดๆแล้วคุณจะไม่มีที่ไหนที่มันมีรถไฟฟ้าถึงย่านเมืองเก่ากรุงเทพชั้นในได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมาทางเรือก็ได้นะคะหรือว่าจะขับรถมาก็ได้คือมันเที่ยวสะดวกมากค่ะที่นี่ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ของกินดอกไม้ไทยดอกไม้นอกไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในย่านเมืองเก่าเนี่ยแล้วมันพัฒนามาเป็นหลายๆร้อยปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ชวนนะคะปากคลองตลาดค่ะ
2: ปากคลองตลาดไม่ใช่เพียงแค่ตลาดดอกไม้ครับแต่เป็นสถานที่ที่รวมเรื่องราวความฝันและการทำมาหากินของผู้คนไว้ด้วยกันทุกกลีบดอกที่ผลิบานสะท้อนถึงความพยายามและความผูกพันของผู้คนที่ทำให้ที่แห่งนี้ยังมีชีวิตชีวาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับไปเข็นผักต่อแล้วไม่ใช่ผักดอกไม้

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: ทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
15: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
17: ว้าว
18: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
19: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
1: เรียนมสท.

0: ีอย่างไร
1: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมากมายเสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอมันจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึก

ก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสทนั้นก็เพราะว่ามสทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสทมาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับในส่วนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการและวิชาชีพนะครับโดย เวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับ เรามักจะอธิบายถึงตัวพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับว่าเวลาเราพูดถึงพัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะแบ่งการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคใหญ่ๆก็คือยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับยุคพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับโดยยุคพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะกินช่วงระยะเวลานะครับในช่วงทศวรรษ1950และทศวรรษ1960นะครับก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับแล้วก็กำหนดให้ช่วงนะครับก่อนหน้านะครับทศวรรษ1950เนี่ยนะครับเป็นช่วงยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ช่วงหลังทศวรรษ1960เป็นต้นมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับการแบ่งแบบนี้เนี่ยนะครับคือการอธิบายโดยการมองว่านะครับพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดสำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมศาสตร์นะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยว่านะครับว่าพฤติกรรมศาสตร์นั้นก็คือการนำเอานะครับการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่การศึกษานะครับในทางรัฐศาสตร์ก็คือการทำให้รัฐศาสตร์นั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาซึ่งการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับครอบงำนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับแต่การอธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับคลาส ฟอนเบอร์เมอร์นะครับอดีตศาสตราจารย์ในด้านการเมืองเปรียบเทียบนะครับของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยกล่าวว่ามันไม่เคยมีการครอบงำนะครับของแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ในยุโรปนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่านะครับแม้ว่าจะมีการศึกษานะครับแบบพฤติกรรมศาสตร์นะครับในยุโรปแต่ว่านะครับสถานะของการของพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่เคยมีสถานะของการครอบงำเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งนะครับการแบ่งพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคเนี่ยนะครับโดยการใช้พฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดเทียบเคียงเนี่ยนะครับมันจึงสะท้อนประสบการณ์ของการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเป็นหลักนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายเรื่องของพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับออกมาเป็นทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือการอธิบายนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับช่วงที่1นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวทางการศึกษาในเชิงกฎหมายสถาบันนะครับแล้วก็อิทธิพลของการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็จะกินระยะเวลานะครับต่อมาจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950นะครับที่นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับเสนอให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับรัฐศาสตร์นะครับจากในแนวทางแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสถาบันการเมืองที่เป็นทางการนะครับแล้วก็การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยไปสู่การศึกษาในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การศึกษาที่นะครับมีการนำเอาวิธีการศึกษาในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็วิธีการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1960เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการตั้งคำถามนะครับกับวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การถกเถียงที่สำคัญ

นะครับมันนำไปสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการหลุดออกมาจากยุคที่เราเรียกว่ายุคพฤติกรรมศาสตร์นะครับมาสู่ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นยุคซึ่งมีความเป็นพหุนิยมนะครับทั้งในเชิงของแนวทางการศึกษาแล้วก็ความเป็นพหุนิยมนะครับในเชิงของวิธีการศึกษานะครับนั่นทำให้หลังพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นแนวทางที่ครอบงำการศึกษารัฐศาสตร์อีกต่อไปนะครับในขณะที่ในยุโรปเองเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากในสหรัฐอเมริกานะครับในยุโรปเนี่ยนะครับผมก็จะสำรวจนะครับทั้งหมด3ประเทศหลักๆก็คืออังกฤษนะครับฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับเราจะพบว่าฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับเพราะว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษาที่มีความเป็นศาสตร์วิทยาการนะครับเราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าเป็น Studwissenschaft นะครับหรือว่าเป็นการศึกษาที่เน้นการฝึกบุคลากรนะครับให้เข้าไปทำงานในระบบราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนะครับแบบ Studwissenschaft ก็จะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเน้นความรู้นะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านกฎหมายความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับความรู้ทางด้านสถิตินะครับความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบุคคลเนี่ยเข้าไปทำงานในฐานะของปกครองนะครับความรู้ทางด้านสตัดวิสันชาร์ปจะเป็นความรู้ที่เน้นของความเป็นนะครับความรู้ทางด้านปกครองมากกว่าความรู้ทางด้านการเมืองนะครับในขณะที่ในกรณีของอังกฤษเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักที่สำคัญ2สำนักก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับความรู้ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองเป็นหลักนะครับในขณะที่สำนักเคมบริดจ์นั้นนะครับจะเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถาบันการเมืองนะครับแล้วก็การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เป็นหลักนะครับในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับในกรณีของอังกฤษนะครับเราจะพบว่าในช่วงทศวรรษ1950นะครับอังกฤษมีการตั้งสมาคมนะครับรัฐศาสตร์อังกฤษนะครับมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารที่สำคัญนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับอยู่หลายฉบับด้วยกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับความรู้นะครับที่มีความหลากหลายนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับความรู้ที่มีลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแต่ว่าลักษณะเชิงประจักษ์อันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของรัฐศาสตร์อเมริกันนะครับเพราะว่าความรู้นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ในระบบของอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เน้นในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการศึกษานะครับแบบนิรนัยนะครับหรือแบบ deductive นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญนะครับที่การศึกษารัฐศาสตร์นะครับในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์นั้นให้ความสำคัญนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็มีการพัฒนาในเชิงสถาบันนะครับอย่างดีมากนะครับในกรณีของฝรั่งเศสเองมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษานะครับของการศึกษาในเชิงของกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็การศึกษานะครับในเชิงสังคมวิทยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของการศึกษาสังคมวิทยาการเมืองนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการศึกษารัฐศาสตร์ในฝรั่งเศสนะครับในขณะที่ในกรณีของเยอรมนีเองเนี่ยเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมีการแบ่งออกมาเป็นเยอรมันตะวันออกแล้วก็เยอรมันตะวันตกนะครับเยอรมันตะวันตกเองเนี่ยนะครับการศึกษาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการตอบคำถามนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทำให้เยอรมันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเผด็จการแบบขวาจัดนะครับภายใต้อิทธิพลของพรรคนาซีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำพยายามที่จะบอกว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือว่าตัว political science เนี่ยนะครับมันคือ democratic science หรือว่าเป็นศาสตร์นะครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆ
นะครับของชุดความรู้

ครับชุดความรู้ชุดแรกจะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของตัวปรัชญาการเมืองนะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยไฟร์บวกแล้วก็มหาวิทยาลัยมิวนิกนะครับส่วนที่2จะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเชิงประจักษ์และเชิงปริมาณนะครับโดยมีสำนักที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยโคโลนและมหาวิทยาลัยมันไฮน์นะครับและสำนักสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่ว่าในเรื่องของการศึกษานะครับในเชิงทฤษฎีทางด้านมาร์กซิสและทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นต้นนะครับในกรณีของเยอรมันเองก็จะมีตั้งสมาคมรัฐศาสตร์เยอรมันนะครับและในขณะเดียวกันก็มีการออกวารสารอีกหลายฉบับนะครับที่เป็นพื้นที่นะครับที่ให้นักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับได้ใช้ในการสื่อสารนะครับความรู้หรือว่าพัฒนาตัวการพัฒนาความรู้นะครับในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์ด้วยกันเองนะครับนอกเหนือจากบริบทของทั้ง3ประเทศแล้วนะครับเราจะพบว่าในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับบูรณาการยุโรปนั้นมันยังทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปนะครับเพราะว่าการก่อตั้งนะครับเป็นประชาคมยุโรปนะครับแล้วก็พัฒนาต่อมานะครับเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศสมาชิกนะครับในรูปของการจัดตั้งเป็นสมาคมนะครับการศึกษานะครับรัฐศาสตร์ในระดับของในระดับของยุโรปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตีพิมพ์วารสารต่างๆนะครับการตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับอย่างการก่อตั้งนะครับ European University Institute ที่เมืองฟลอเรนซ์นะครับเพื่อทำการเรียนการสอนนะครับทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอกนะครับรวมไปถึงนะครับโครงการ Erasmus นะครับที่เปิดโอกาสให้มีการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้เดินทางนะครับในการลงทะเบียนเพื่อที่จะศึกษาในธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกันนะครับในประเทศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของยุโรปเองนะครับก็จะมีพัฒนาการทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการในระดับของภูมิภาคนะครับผ่านการสร้างความร่วมมือนะครับในการบูรณาการยุโรปในส่วนของเอเชียนะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายนะครับโดยการยกประเทศนะครับที่เป็นตัวอย่างขึ้นมา2ประเทศนะครับประเทศแรกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนานะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการฟื้นฟูเมจินะครับในปีค.ศ.1868นะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะที่เป็นวิชาที่จะใช้ในการฝึกฝนนะครับบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในภาครัฐนะครับหรือเข้าไปรับราชการนะครับเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเองในช่วงก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นรัฐศาสตร์ซึ่งรับอิทธิพลของการศึกษารัฐศาสตร์แบบเยอรมันหรือว่าการศึกษารัฐศาสตร์แบบสตัดวิสเซนชาร์ฟเข้ามานะครับการเรียนการสอนก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนะครับความรู้ที่จะนำไปสู่การเข้าไปรับราชการนะครับแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับรัฐนะครับซึ่งจะมีการเรียนการสอนในภาควิชารัฐศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยเราจะพบว่าการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในตัวของทฤษฎีการเมืองที่เป็นทฤษฎีในเชิงประทัดสถานนะครับแล้วก็เป็นการศึกษานะครับในตัวสถาบันการเมืองแล้วก็การศึกษาเรื่องของตัวแสดงทางการเมืองนะครับซึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมันจะสะท้อนธรรมเนียมของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1880นะครับเป็นต้นมานะครับในญี่ปุ่นนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างที่ทุกท่านก็พอจะทราบดีนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังสงครามโลกที่2นะครับโจทย์ใหญ่ในช่วง2ทศวรรษแรกก็คือความพยายามในการหาคำตอบนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังรับธรรมเนียมของการศึกษานะครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2มานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980นะครับเมื่อมีการรับเอาวิธีการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเข้ามานะครับโดยที่จะมีกลุ่มนักวิชาการนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับที่ร่วมมือกันในการเปิดพื้นนะครับแล้วก็รับเอาการศึกษานะครับในต่างประเทศนะครับเข้ามาสู่การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเพื่อที่จะทำให้การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความเป็นสากลมากขึ้นในขณะที่ในกรณีของจีนเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับเริ่มมีความสำคัญขึ้น

นะครับในช่วงปลายทศวรรษ1970นะครับหลังจากที่ต้งเสี่ยวผิงนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์นะครับและเมื่ ขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980นะครับเราก็จะพบว่านะครับก็เริ่มมีการนะครับก่อตั้งสมาคมรัฐศาสตร์จีนนะครับแล้วก็เริ่มมีการก่อตั้งนะครับภาควิชารัฐศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในประเทศจีนนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับและมหาวิทยาลัยฟูตันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับถูกสนับสนุนให้พยายามสร้างนะครับตัวทฤษฎีการเมืองนะครับที่เป็นทฤษฎีการเมืองของจีนเองนะครับเพื่อที่จะท้าทายนะครับการครอบงำความรู้ของตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลักดันนะครับให้นักวิชาการนะครับพยายามที่จะสร้างชุดความรู้นะครับที่อธิบายลักษณะเฉพาะนะครับของจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้การสร้างความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนการที่รัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างความชอบธรรมนะครับให้กับรัฐบาลจีนนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับลักษณะที่น่าสนใจก็คือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและการรักษาอำนาจนะครับให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนะครับเซ็นเซอร์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับสามารถที่จะทำงานนะครับต่อไปได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับในกรณีของบริบทของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการรับใช้อำนาจรัฐในกรณีของไทยนะครับเราจะพบว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในไทยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับหลายๆประเทศนะครับก็คือวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการฝึกฝนบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการนะครับกระทั่งจนกระทั่งมาถึงในช่วงหลัง2475นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยสถานะของวิชารัฐศาสตร์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ยังถูกนำมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการผลิตบุคลากรนะครับเข้าไปรับใช้นะครับว่าเข้าไปทำงานนะครับในระบบราชการนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษ1970เป็นต้นมานะครับเมื่ มีนักรัฐศาสตร์นะครับจำนวนมากเนี่ยนะครับที่เริ่มทยอยกลับมาจากการศึกษาต่อนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักรัฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับอย่างเช่นพวกสุจิตวงศ์วงศ์การนะครับชัยอนันต์สมุทรทวนิชนะครับลิขิตธีระเวคินนะครับระดมวงน้อมนะครับธงชัยวงศ์ชัยสุวรรณพวกนี้จะมาพร้อมกับนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยที่ค่อนข้างแตกต่างจากการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับในช่วงต้นก็คือว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของความเข้มแข็งหรือความเป็นสถาบันนะครับของตัวสมาคมรัฐศาสตร์ของแห่งประเทศไทยนะครับเราจะพบว่าสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีบทบาทนะครับในการให้การสนับสนุนหรือการส่งเสริมนะครับการทำงานของนักรัฐศาสตร์ไทยเลยนะครับมันกลายเป็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือการทำวิจัยของนักรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นการพัฒนานะครับที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพนะครับความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรนะครับของนักรัฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวสมาคมนะครับหรือว่าตัวสมาคมวิชาชีพเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่มีความแตกต่างมากนะครับเมื่อเราเทียบกันนะครับกับพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกิดมาแล้วนะครับในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราจะพบว่านะครับการทำความเข้าใจนะครับเรื่องของพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศต่างๆและในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศ

ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับโดยที่ความแตกต่างอันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบริบทนะครับของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับรวมไปถึงนะครับบริบททางประวัติศาสตร์นะครับที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากให้ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับลองทำการเปรียบเทียบนะครับลองทำการคิดวิเคราะห์แล้วลองการเปรียบเทียบกันนะครับว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีบริบทอะไรนะครับมีเงื่อนไขนะครับหรือมีวัตถุประสงค์นะครับที่แตกต่างกันแล้ววัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับการศึกษานะครับหรือว่าแนวทางหรือการพัฒนาการนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการคนที่จบการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยก็จะสามารถไปทำงานนะครับในอาชีพต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับที่ทำงานในภาครัฐนะครับหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้การสนับสนุนทางการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับเวลาเราพูดถึงการทำงานในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะจำกัดเฉพาะนะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับการทำงานในฐานะนักการทูตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศยังเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของการทำงานในหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหรือหน่วยงานทางด้านการทูตนะครับที่มีการเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นการทำงานในฐานะที่เป็นนะครับพนักงานนะครับในภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำงานในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันนโยบายนะครับการทำงานในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐภาคเอกชนนะครับการทำงานในเชิงของนโยบายหรือเรื่องของการทำงานในฐานะที่เป็นคนทำงานในภาคเอกชนแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในด้านหนึ่งนะครับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เองก็จะช่วยให้ทักษะนะครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวิเคราะห์นะครับในการคิดการวิเคราะห์ทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะครับพวกนี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือไปจากทักษะเรื่องของการคิดเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์นะครับในการนำไปใช้นะครับในการพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับความรู้ทางด้านการเมืองกับปกครองนะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองความรู้ทางด้านเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะสามารถเอาไปใช้นะครับในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในภาครัฐนะครับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนทางด้านการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับส่วนนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เข้าไปทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางด้านการระหว่างประเทศนะครับความรู้ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศความรู้ทางด้านองค์การระหว่างประเทศความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนะครับพัฒนานะครับให้เราสามารถเอาความรู้พวกนี้นะครับไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับรวมไปถึงนะครับนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายนะครับการต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะความรู้ทางด้านการบริหารองค์กรนะครับความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านงบประมาณการคลังนะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนนะครับการทำงานในภาคเอกชนก็จะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนะครับอาศัยความรู้ทางด้านเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการทำงานในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในกระทรวงทบวงกรมหรือว่าการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับความรู้เรื่องของการจัดการองค์การนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนโยบายนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำนะครับหรือการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการนะครับพวกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่สำคัญนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้เราสามารถ

นะครับทำงานนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานนะครับในภาคเอกชนนะครับในภาครัฐนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยในขณะที่นะครับเรามองว่าให้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้ในเชิงวิชาการนะครับเป็นอย่างมากเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่านะครับไอ้ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนะครับที่เราประกอบได้นะครับในอนาคตครับ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
4: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
5: คร
4: ับ ท่านโทรมาพอดี
6: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ

0: น้องก็พูดถูกครับ
1: ไม่โกงด้วยหรอ
2: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1 นะครับการบริหารธุรกิจการตลาดนะครับกิจการธุรกิจหมายถึงการที่เราผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายโดยมุ่งหวังกำไรนะครับดังนั้นเมื่อเป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายงานหลักของการทำธุรกิจก็คือการตลาดและการผลิตหรือการดำเนินงานนะครับส่วนภารกิจอื่นๆนะฮะอย่างเช่นงานการเงินการบริหารการเงินการบริหารบุคคลงานวิจัยซึ่งเป็นงานที่ล้วนแล้วจะมีความสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการตลาดเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดนะครับการตลาดนะการตลาดเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการนะฮะกิจการเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการตลาดเพื่อให้สินค้านะฮะขายหรือใช้เพื่อให้ขายสินค้าหรือบริการได้นะครับดังนั้นการตลาดเนี่ยหมายถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะฮะโดยสื่อสารและส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคนะครับดังนั้นการตลาดหมายถึงการทำให้เกิดการขายเพราะฉะนั้นหลักการตลาดจึงมีอยู่2 ส่วนนะครับขั้นที่1คือจะต้องรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือหลังจากที่รู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วก็มาสร้างองค์ประกอบต่างๆภายในกิจการของเราเพื่อทำให้เกิดการขายสินค้าได้นะครับการตลาดมีความสำคัญเพราะว่าการตลาดนั้นเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้านะครับการตลาดทำให้ธุรกิจอยู่ได้เพราะว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดรายได้และผลตอบแทนสำหรับธุรกิจนะครับการตลาดที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถได้รับการตอบสนองต่อความต้องการนะด้วยความพึงพอใจนะครับแล้วก็ช่วยยกระดับมาตรฐานค่าของชีพของประชากรในสังคมได้ด้วยถ้าหากว่าทำการตลาดได้ดีนะครับงั้นหลักการตลาดนะก็มีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือรู้จักผู้ซื้อแล้วรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับสภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาวะการแข่งขันในตลาดนะเมื่อรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วเราก็นำเอาข้อมูลความรู้นั้นเนี่ยมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการขายนะครับการรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมตลาดเราเรียกว่าเป็นการศึกษาวิจัยตลาดนะครับศึกษาวิจัยตลาดหลักๆก็จะมีอยู่2 ส่วนในการส่วนแรกเลยคือศึกษาเกี่ยวกับผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะฮะต้องการสินค้าอะไรนะซื้อเมื่อไหร่ซื้อมีความถี่ขนาดไหนซื้อที่ไหนและซื้อไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับเมื่อรู้จักผู้ซื้อแล้วนอกจากนั้นยังรู้จักสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับผู้ซื้อด้วยอย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจของสังคมรายได้ของประชากรกำลังซื้อวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมแฟชั่นต่างๆนะฮะที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมของผู้ซื้อนะครับนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมจะประกอบไปด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดนะครับอย่างเช่นสถานการณ์แข่งขันกับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันนะครับหรือสถานการณ์การแข่งขันในสินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได้นะครับงั้นเมื่อเราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการขายนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการวางแผนการตลาดนะการวางแผนการตลาดนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนะครับแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันหรือว่าในการที่จะเอาชนะใจผู้ซื้อนะครับซึ่งกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดนั้นเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญอยู่4 อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกคือตัวสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับงั้นจะต้องมีสินค้าก่อนอันดับที่2คือราคานะครับนะหรือสินค้านั้นเนี่ยควรจะต้องมีราคาที่ผู้ซื้อเนี่ยยินดีหรือยอมรับที่จะจ่ายได้นะครับและสูงพอที่จะกิจการของเราจะสามารถทำกำไรได้นะอันที่3ก็คือสถานที่เรื่องการวิธีการจัดจำหน่ายนะการจัดจำหน่ายที่สะดวกทำให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันที่4ก็คือการส่งเสริมการขายหรือการช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อนะครับซึ่งทั้ง4 ตัวนี้เนี่ยรวมเรียกว่า 4 P ทางการตลาด
นะครับอย่างที่4Pการตลาดนะฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษคือ product price place แล้วก็ promotion นะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์นะฮะการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูว่าการตลาดหมายถึงว่าทำอย่างไรที่ให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขายได้ทำอย่างไรที่ให้เกิดการขายได้นะครับการตลาดก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะการตลาดนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือการวิจัยตลาดการศึกษาตลาดเพื่อให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ซื้อของเราผู้ซื้อของเราเป็นมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วผู้ซื้อของเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจรู้จักสภาวะสถานการณ์ของผู้ซื้อแล้วเราก็จะมาสร้างองค์ประกอบและมาทำแผนการของเราเองว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถช่วยนะฮะหรือว่ากระตุ้นให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราได้นะครับซึ่งหัวใจของการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นประกอบไปด้วยปัจจัยอยู่4อย่างด้วยกันอันนี้1คือมีสินค้าที่ถูกใจอันที่2คือสินค้านั้นเนี่ยมีราคาที่ยอมรับได้นะอันที่3สินค้านั้นสามารถเข้าถึงได้สามารถรับได้นะฮะมาสามารถมาถึงมือได้อย่างสะดวกนะฮะเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะอันที่4ก็คือสามารถรับรู้ข้อมูลได้รับข้อมูลมีความมั่นใจในสินค้านั้นจะทำให้ลูกค้านั้นสามารถตัดสินใจซื้อได้ตอนที่2การดำเนินงานนะครับหรือการผลิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกเทคนิคที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยว่าเรื่องของการผลิตนะครับทีนี้เทคนิคทางด้านการบริหารธุรกิจนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราพูดถึงไม่ได้มีธุรกิจหลักๆอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือธุรกิจที่ผลิตสินค้านะฮะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นบริการนะครับเนื่องจากธุรกิจบริการนั้นเนี่ยมาจะไม่ได้มีการผลิตค้ามักจะไม่ได้เป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายนะเป็นการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการทำงานของธุรกิจบริการเนี่ยเราจะมักจะเรียกว่าการดำเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเทคนิคในทางด้านการปฏิบัติเนี่ยนะครับเรามักจะมีคำว่าการผลิตและการดำเนินงานนั่นหมายความว่า เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าหรือการดำเนินงานซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงการผลิตเนี่ยนะครับนะก็อยากจะให้เข้าใจถึงว่ามันหมายถึงเป็นการผลิตสินค้าและการให้บริการด้วยกันนะครับนะการผลิตหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยนะมันเป็นการทำให้เกิดสินค้าหรือบริการที่พร้อมจะจำหน่ายได้นะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงการตลาดแล้วนะฮะการตลาดเนี่ยนะ

การผลิตและการดำเนินงานเนี่ยมันจะเกิดก่อนการตลาดนะฮะคือเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมีสินค้าหรือบริการที่จะไปจำหน่ายได้นะคือต้องมีการผลิตนะมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานเกิดขึ้นก่อนนะครับในทางด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศเนี่ยนะครับการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะว่าการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยเป็นการสร้างผลผลิตหรือที่เราเรียกว่า GDP ของประเทศผลผลิตมวลรวมของประเทศนั้นมาจากการที่ประชากรในประเทศเนี่ยมีการผลิตและมีการดำเนินงานบริการต่างๆนะครับดังนั้นการผลิตเนี่ยจึงถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะฮะนะนั้นการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยนะครับเป็นนอกจากจะเป็นรากฐานของประเทศแล้วนะจริงก็เป็นหัวใจเป็นพื้นฐานของกิจการนะครับเพราะนั้นธุรกิจหรือการดำเนินงานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายโดยหวังผลกำไรได้นะครับดังนั้นกิจการเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถผลิตสินค้าหรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้กิจการก็จะไม่สามารถมีธุรกิจได้นะครับการผลิตหรือการดำเนินงานนะการผลิตหรือการดำเนินงานที่ดีนะครับก็ย่อมจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะสามารถบริโภคได้อย่างพึงพอใจดังนั้นถ้าหากว่ามีการผลิตที่ดีนะผู้บริโภคก็ย่อมจะมีความสุขเพราะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะครับซึ่งถ้าหากว่าสังคมสามารถมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานที่ดีสังคมก็สามารถที่จะมีมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นเนื่องจากได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยนะเพราะนั้นการผลิตจึงเป็นฐานสำคัญนะฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศนะการบริหารการผลิตที่ดีจึงมีความสำคัญนะสำคัญต่อการบริหารธุรกิจและสำคัญต่อความเป็นอยู่ของสังคมและประเทศชาติด้วยนะครับหลักการผลิตนะฮะในการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนั้นเมื่อเราก่อนที่เราจะลงมือผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราควรจะต้องมีการออกแบบนะฮะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะฮะจะออกมาถูกต้องนะตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับงั้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วเนี่ยแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเป็นตัวกำหนดว่านั้นเนี่ยการผลิตจะต้องผลิตอย่างไรจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับนี้ในการผลิตในการที่เราจะดำเนินการผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนอันแรกคือจะนะก่อนที่จะลงมือการผลิตนะครับมันจะต้องมีการสร้างกำลังการผลิตขึ้นมาซะก่อนนะครับงั้นในหลักการบริหารการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการสร้างกำลังการผลิตขึ้นมานะครับแล้วเมื่อสร้างการผลิตแล้วเราถึงจะนำเอากำลังการผลิตนั้นนะกำลังการผลิตหมายถึงความสามารถในการที่จะผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามที่กำหนดหรือตรงตามที่ออกแบบไว้นะครับนั้นขีดความสามารถเมื่อสร้างขีดความสามารถขึ้นมาแล้วการผลิตจริงก็คือเป็นการนำเอาขีดความสามารถนั้นเนี่ยมาใช้ในการผลิตเพื่อการให้เกิดผลิตภัณฑ์ครับตอนที่3การดำเนินการการผลิตนะครับการผลิตการที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะการผลิตหรือการให้บริการนะครับการเริ่มต้นธุรกิจดีกว่านะจะเริ่มต้นธุรกิจได้จะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะไปจำหน่ายนะครับงั้นจุดเริ่มต้นคือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้านะครับงั้นเราก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับงั้นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นนะก็จะต้องศึกมองทั้ง2ด้านมองทั้งทางด้านการตลาดก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์มาอย่างไรที่จะทำให้ถูกใจผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อเนี่ยนะฮะสามารถได้รับความพึงพอใจจากสินค้านั้นได้นะครับส่วนอีกมุมหนึ่งนะฮะจะออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะทำให้สามารถผลิตได้ง่ายและต้นทุนต่ำก็อย่าลืมว่าการทำธุรกิจนั้นคือการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายนะโดยหวังผลกำไรนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงว่าจะต้องสามารถจำหน่าย

สามารถขายได้ง่ายนั่นก็คือลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายในขณะเดียวกันจะต้องสามารถผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำเพียงพอให้กิจการนั้นสามารถทำกำไรได้นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะถ้าพูดสั้นๆก็คือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวลูกค้าและมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับถึงจะออกแบบได้นะครับนอกจากนะแต่ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจอีกอย่างนะฮะและถึงแม้ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจบริการการบริการก็ต้องมีการออกแบบนะครับนะฮะงั้นเวลาเราออกเราจะให้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแต่เฉพาะตัวบริการที่เราจะให้นะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารถ้าหากว่าธุรกิจของเราต้องการจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับการออกแบบบริการจะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้าที่ได้รับในการมารับบริการนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สมมติว่าเราเป็นร้านอาหารการที่ลูกค้ามารับบริการมาทานอาหารกับเราเนี่ยนะครับประสบการณ์ของลูกค้าไม่ใช่แค่ทานอาหารเท่านั้นนะครับประสบการณ์ของลูกค้าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เดินทางมาถึงจอดรถได้ไหมมีที่จอดรถไหมนะฮะจอดรถเสร็จเดินเข้ามาในร้านมีใครต้อนรับไหมนะฮะเมื่อคนเดินเข้ามาในร้านมีคนต้อนรับแล้วอ่านเมนูแล้วเป็นยังไงเลือกเมนูไงสั่งอาหารอย่างไรนะฮะสั่งอาหารอย่างไรหลังจากสั่งแล้วได้รับอาหารอย่างไรโอเครสชาติอาหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะทานอาหารเสร็จจ่ายการชำระเงินการคิดเงินคิดเงินอย่างไรนะครับแล้วพอทานเสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วออกจากร้านออกจากร้านด้วยความสะดวกไหมด้วยความมึงพอใจไหมทั้งหมดนี้นะเราเรียกว่าวงจรของการให้บริการเพราะฉะนั้นการออกแบบบริการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงวงจรตั้งแต่ต้นจนจบของประสบการณ์ของผู้ที่มารับบริการนะครับอันนั้นคือหลักการออกแบบนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างระบบการผลิตขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะจำหน่ายนะครับเมื่อออกแบบเสร็จแล้วนะฮะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็ตัวแบบผลิตภัณฑ์นะฮะตัวหน้าตาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะเป็นตัวมากำหนดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรนะครับระบบบริการนะครับนั่นคือตัวขีดความสามารถของระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรซึ่งในกระบวนการนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอันแรกเลยคือการวางแผนกำลังการผลิตนะกำลังการผลิตหมายถึงกำลังขีดความสามารถในการผลิตหรือในการให้บริการต่อเวลาหนึ่งหนึ่งนะครับต่อเวลาหนึ่งหนึ่งเพราะนั้นก่อนอื่นเลยจะต้องตัดสินใจอันดับแรกเลยว่านะฮะอย่างเช่นถ้าจะสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจะสร้างโรงงานใหญ่ขนาดไหนจะให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับนะปกติแล้วใช่ไหมครับเราบอกว่าเรารู้ว่าสมมติว่าเราศึกษาตลาดมาแล้วเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้มีความต้องการแค่ไหนอย่างเช่นมีความต้องการเดือนละ 10,000 ชิ้นนะฮะถ้าหากว่าเราผลิตเราสร้างโรงงานขึ้นมาทำกำลังการผลิตขึ้นมาเท่ากับ 10,000 ชิ้นพอดีเป๊ะเดือนไหนที่มีความต้องการเกินไปเราก็จะมีของไม่พอขายนะเดือนไหนที่มีความต้องการน้อยหน่อยของเราก็จะเหลืออันนี้คือสิ่งที่จะต้องตัดสินใจผู้บริหารจะต้องตัดสินใจดังนั้นเราจะสร้างโรงงานในระดับแค่ไหนนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าการวางแผนการผลิตบริการก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะทำร้านอาหารนะฮะเราก็ควรจะต้องมีไอเดียอยู่แล้วล่ะว่าร้านอาหารของเราเนี่ยจะให้บริการลูกค้าในแต่ละชั่วโมงจำนวนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งร้านอาหารของเราเนี่ยให้มีขีดความสามารถในการให้บริการในปริมาณเท่าไหร่ชั่วโมงละ10คนชั่วโมงละ50คนชั่วโมงละ100คนนะครับนั่นคือการวางแผนกำลังการผลิตเมื่อวางแผนกำลังการผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อมาว่าในกระบวนการในการที่จะให้การผลิตหรือการให้บริการนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการนะมันมีความสำคัญเนื่องจากว่าจะได้เป็นตัวบอกว่าในการที่จะให้เกิดการผลิตสินค้านั้นจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ใช้บุคลากร

ใช้สถานที่ใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะฮะในกระบวนการของการให้บริการนะฮะจะต้องมีขั้นตอนในการให้บริการอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีบุคลากรอย่างไรนะฮะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการจะเป็นตัวที่มากำหนดต่อไปทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่านั้นถัดมาคือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะจะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรจะใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ในจำนวนเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะครับนะนั่นคือองค์ประกอบที่มาสร้างกำลังการผลิตนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อมีเครื่องเมื่อรู้เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดสินใจเกี่ยวกับตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีอาคารนั้นเมื่อเรามีการเรารู้ว่าเราจะติดตั้งเครื่องจักรติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งสถานที่ตั้งโต๊ะตั้งครัวตั้งอะไรยังไงแล้วเราก็ดูว่าอาคารจะต้องมีหน้าตาเป็นยังไงนะมีผังอาคารนะครับสถานที่และที่ตั้งจะเป็นยังไงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจนะฮะเมื่อนะฮะแล้วสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องของกำลังคนแน่นอนก็จะต้องตามมาใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการกำลังการผลิตขนาดนี้ใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ขนาดนี้อาคารของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะระยะห่างระหว่างสถานีต่างๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้กำลังคนเท่าไหร่นะครับเรื่องออกแบบงานทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตหรือขีดความสามารถในการดำเนินงานนะครับอันนี้คือเรียกว่าการสร้างกำลังการผลิตนะเมื่อสร้างกำลังไปแล้วขั้นต่อไปคือเรื่องของการลงมือปฏิบัติก็คือการนำเอากำลังการผลิตเนี่ยมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับอันดับแรกนะอันดับแรกของการที่เราจะเริ่มต้นลงมือทำงานนะในระบบการจัดการทุกอย่างในปรัชญาของการจัดการทุกอย่างการทำงานจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนนะครับการวางแผนนะเพราะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือในการที่เราจะมีสินค้าพร้อมที่จะขายกับลูกค้าหรือมีบริการที่พร้อมจะรับบริการลูกค้าเนี่ยนะมันมีวัสดุหลายๆอย่างที่จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านะเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นถ้าเราทำร้านอาหารนะครับจะให้บริการข้าวไข่เจียวแม้กระทั่งข้าวไข่เจียวเราก็ต้องซื้อไข่ไก่มาไข่ไก่ก็ต้องไปซื้อล่วงหน้าก่อนที่ให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการวางแผนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปซื้อไข่วันนี้จะต้องซื้อไข่กี่ฟองใช่ไหมครับงั้นการนำเอากำลังการผลิตมาใช้เริ่มต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมที่เราเรียกว่า aggregate planning นะเป็นการวางแผนว่าเราจะส่งมอบบริการหรือสินค้าเท่าไหร่และในการส่งมอบบริการนั้นนะฮะจะต้องใช้วัสดุอะไรขั้นต่อมาคือวางแผนความต้องการวัสดุเรียกว่า material requirement planning หรือว่า MRP นะครับเมื่อนะวางเราต้องวางแผนวัสดุนะครับหัวใจนะ key word ของเรื่องของการวางแผนนี้คือคำว่า lead time นะ lead time หรือว่าเวลานำนะครับเพราะว่าในการที่เราจะได้วัสดุอะไรต่างๆมาพร้อมที่จะใช้งานนั้นมันต้องมีเวลาล่วงหน้านะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการพัสดุเนี่ยเราต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันเราถึงจะได้รับมานะนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะพร้อมที่จะเริ่มต้นการผลิตนะครับถัดมานะฮะไอ้พัสดุต่างๆที่เราต้องการมาใช้นั้นเนี่ยนะครับมาจากไหนนะครับหรือว่ามาจากห่วงโซ่อุปทานนะครับงั้นที่กิจการไหนเนี่ยถ้าต้องการที่จะดำเนินการได้อย่างราบรื่นจะต้องสามารถมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะครับกิจการบางกิจการเนี่ยต้องการใช้ชิ้นส่วนใช้องค์ประกอบเป็นร้อยๆอย่างนะฮะจะต้องมาถึงให้พร้อมกันที่ทำให้เราพร้อมสามารถพร้อมทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นนะฮะชิ้นส่วนทุกชิ้นมาถึงมือเราได้ตรงเวลาทันเวลาครบถ้วนทำให้เราสามารถทำงานได้นะครับงั้นการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีก็จะช่วยให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะฮะถัดมานะฮะถ้าหากว่าสามารถจัดการกับส่งโซ่อุปทานดีแล้วนะครับเราก็จะมาวางตารางการทำงานนะฮะรายงานงานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่เสร็จ

เมื่อไหร่นะฮะนั่นคือตารางการทำงานสุดท้ายนะฮะต่อมาก็เป็นมีการควบคุมการผลิตอันนั้นคือในส่วนของการผลิตที่ว่าลงมือการผลิตนะครับในด้านข้างต้องมีอะไรบ้างนะในระหว่างการผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดการคุณภาพนะฮะเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราจะผลิตออกมานั้นเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบกับลูกค้ามีคุณภาพถูกต้องตรงตามที่เรากำหนดที่ต้องการนะครับนะนอกจากนั้นในการบริหารการผลิตที่ดีนะฮะก็จะต้องมีระบบการจัดการบุคคลที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะฮะการทำเดินงานทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีการใช้บุคลากรนะครับถ้าหากว่าบุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีก็ย่อมจะช่วยให้การทำงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะฮะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตก็คือเรื่องการบำรุงรักษาแน่นอนฮะในการที่เราจะผลิตและการให้บริการในการดำเนินงานต่างๆจะต้องมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือและหัวใจสำคัญในการที่ทำให้การผลิตระบบการผลิตของเราเนี่ยสามารถเดินได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดการเกิดเสียหรือว่าเกิดความขัดข้องที่ทำให้เราสามารถผลิตได้นะครับนั่นเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเทคนิคของการนำเอากำลังการผลิตมาใช้ที่อธิบายมาแล้วเนี่ยนะครับก็พอจะสรุปมาให้เห็นภาพเป็นภาพรวมอันนี้นะครับนะว่าการบริหารธุรกิจนะครับปกติแล้วบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตัว product idea เราเริ่มต้นด้วยว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราต้องการที่จะผลิตหรือให้บริการเพื่อจำหน่ายนะครับจาก product idea เหล่านั้นเนี่ยนะฮะ product idea เหล่านั้นเนี่ยเราจะมาศึกษาว่าสินค้าตัวนี้มีคนซื้อไหมจะสามารถจะใครจะมาเป็นลูกค้าของเราเราจะสามารถหาลูกค้าได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมทางการตลาดนะฮะขณะเดียวกันแล้วก็สินค้านั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิตไหมเราจะสามารถผลิตได้ไหมจะสามารถลงทุนได้ไหมถ้าหากว่าเราคิดว่าทางการตลาดนั้นสามารถทำได้และทางด้านการผลิตสามารถทำได้นะครับเราก็จะลงมือทำขั้นตอนแรกก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วนะครับเราก็จะมาศึกษาทางด้านการตลาดว่าโอเคสินค้าของเราตัวนี้เนี่ยนะครับลูกค้าจะเป็นใครนะลูกค้าจะซื้ออย่างไรมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรแล้วการแข่งขันในตลาดนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อนำมากำหนดเป็นแผนการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยตัวผลิตภัณฑ์ราคาวิธีการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะเมื่อเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราหน้าตาเป็นยังไงออกแบบเสร็จแล้วเราก็เอาแบบของผลิตภัณฑ์นั้นมาเป็นตัวกำหนดว่ากระบวนการผลิตและอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้การผลิตยังไงที่ทำให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตเมื่อเราได้ขีดความสามารถในการผลิตแล้วนะครับเราก็นำเอาขีดความสามารถนั้นมาผลิตนะมาใช้ในการผลิตภายใต้การบริหารงานที่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับงั้นถ้าหากว่าสามารถบริหารการผลิตดีเราก็จะสามารถได้สินค้าที่ตรงตามที่เราได้ออกแบบมานะครับมีคุณภาพดีสามารถนำไปจำหน่ายนะจำหน่ายเพื่อให้ได้ยอดขายแล้วก็กำไรในที่สุดนะครับได้กำไรในที่สุดโดยที่ว่ามีต้นทุนต่ำเพียงพอกับที่เราสามารถทำกำไรได้ครับอันนั้นก็เป็นหลักคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการตลาดและการผลิตนะครับนั่นซึ่งเป็นหัวใจของกิจการกิจการจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ต้องสามารถผลิตสินค้าได้และจะต้องสามารถจำหน่ายสินค้าได้

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504

สวัสดีค่ะรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรค่ะสำหรับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรนะคะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญและประเภทของการเกษตรค่ะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายของการเกษตรการเกษตรหมายถึงอะไรนะคะการเกษตรก็หมายถึงการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมที่ครอบคลุมการผลิต4ประเด็นนะคะ4ลักษณะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการผลิตข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะคะต่อไปก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อโคนมโคเนื้อนะคะการประมงก็มีทั้งการประมงที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและสุดท้ายก็คือการป่าไม้นะคะก็เป็นเรื่องของผลผลิตที่ได้จากป่าไม้ต่างๆนะคะทั้งป่าจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีความหมายครอบคลุม2ลักษณะก็คือสินค้าเกษตรขั้นปฐมก็คือสินค้าเกษตรที่เกษตรกรผลิตได้จากไร่นาหรือว่าฟาร์มนะคะและอีกอันนึงก็คือสินค้าเกษตรแปรรูปก็เป็นการที่นำเอาสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการเกษตรเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเท่านั้นนะคะสำหรับการเกษตรนะคะก็จะเชื่อมโยงธุรกิจการเกษตรโดยที่ธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่านะคะโดยธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้ก็คือการเกษตรนั่นเองนะคะถ้าเราพูดถึงการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรนะเป็นโซ่อุปทานก็จะมีโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับโซ่อุปทานระดับต้นน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรส่วนโซ่อุปทานระดับกลางน้ำก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรและโซ่อุปทานระดับปลายน้ำก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการเกษตรนะแล้วก็จะจำแนกความสำคัญของการเกษตรเนี่ยต่อด้านต่างๆนะคะอันแรกเลยก็เป็นความสำคัญต่อผู้บริโภคนะคะการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะของมนุษย์ทุกคนเลยก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตได้นะก็ต้องใช้อาศัยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะอันนี้ล้วนมาจากการเกษตรทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าไม่มีการเกษตรเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ฟาร์มหรือแหล่งผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นแหล่งให้บริการทางด้านนันทนาการได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นฟาร์มสวนผลไม้นะก็หลายๆฟาร์มอย่างเช่นในภาคตะวันออกก็จะเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเที่ยวชมสวนผลไม้ก็เก็บค่าบริการค่าเข้าให้ไปชิมนะแล้วก็ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มได้ด้วยนอกจากนี้นะก็ยังมีพวกสวนดอกไม้นะเช่นทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองนะถ้าเกษตรกรหลายรายผลิตพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยในฤดูที่มีดอกบานเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งนันทนาการได้ด้วยเหมือนกันนะคะความสำคัญด้านต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตรนะคะอันนี้การเกษตรก็เป็นแหล่งอาชีพสำคัญของประชากรของประเทศนะคะก็คือเกษตรกรที่ทำอยู่ในฟาร์มแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะต่อไปก็เกิดการก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเมื่อการเกษตรเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการจ้างแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจการแปรรูปแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตรธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะต้องมีการจ้างแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อประเทศนะก็มีความสำคัญอยู่หลายๆด้านเลยนะคะก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีนะผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรเนี่ยถ้ามีรายได้ขั้นต่ำนะทั้งเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จะนำภาษีที่จัดเก็บได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคือสำหรับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็หมายถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมนะเชื้อเชิญให้ผู้คนสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะทำตามนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เป็นเรื่องของอาหารไทยนะอาหารไทยหลายชนิดนะก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเช่นส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่อันนี้นะก็คือในร้านอาหารไทยทั้งในต่างประเทศนะก็จะมีเมนูต่างๆเหล่านี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ชื่นชอบอาหารไทยก็นิยมมานะบริโภคอาหารไทยในประเทศไทยอันนี้ก็มีผลต่อผู้ประกอบการเกษตรนะทำให้วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องใช้ประกอบอาหารไทยเหล่านี้ก็สามารถที่จะขายได้มากตามไปด้วยนะฮะต่อไปก็คือสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะผลจากการเกษตรนะทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็มีการส่งออกสร้างรายได้กับประเทศเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเราไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งด้านการเคลื่อนย้ายทั้งคนแล้วก็สินค้าเกษตรเพราะต้องมีการล็อกดาวน์นะบางประเทศเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็นไปได้ยากขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้อย่างเพียงพอนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือประเภทของการเกษตรประเภทของการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้หลายลักษณะเลยนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามประเภทของสินค้าเกษตรที่ผลิตก็จำแนกออกเป็น4กลุ่มนะคะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะก็เป็นกลุ่มแรกประเภทที่2คือการเลี้ยงสัตว์นะประเภทต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไก่เนื้อไก่ไข่นะต่อมาคือการประมงก็คือทั้งจับได้จากธรรมชาติแล้วก็จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็การป่าไม้ที่เป็นได้ผลผลิตมาทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะการจำแนกประเภทที่2ก็คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการผลิตนะจำแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อการค้าในสมัยก่อนนะการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมก็ผลิตเพื่อให้บริโภคพอเพียงพอการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เหลือหรือผลผลิตที่เหลือก็เอาไปขายนะผลผลิตหลักของการผลิตเพื่อยังชีพก็เป็นข้าวนะแล้วก็อาจจะมีผักพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อการค้าก็เป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามองค์ประกอบของการผลิตนะก็เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวและการเกษตรเชิงผสมนะคะการเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือการผลิต
สินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวในฟาร์มนะคะส่วนการเกษตรเชิงผสมนี่ก็คือทำหลายๆอย่างนะคะมากกว่าคือตั้งแต่2อย่างขึ้นไปนะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามคุณลักษณะนะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะเหมือนกันหรือ2ประเภทก็คือการเกษตรกระแสหลักนะการเกษตรกระแสหลักเนี่ยก็คือการเกษตรที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตเพราะถ้าทำกัดเยอะๆเนี่ยก็จะใช้อาจจะใช้เครื่องจักรคนการเกษตรเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อจะต้องมีการลงทุนในหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนการเกษตรยั่งยืนเนี่ยเดิมนะคะเรียกว่าเกษตรทางเลือกการเกษตรยั่งยืนเนี่ยมีทั้งหมด5หลักๆนะคะรูปแบบแรกคือเกษตรธรรมชาติก็คือเป็นการผลิตทางการเกษตรนะที่ให้ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยมีความเกื้อกูลกันหรือว่าพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็มี4ไม้นะคะก็คือไม้ไถพรวนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักได้นะคะไม่กำจัดวัชพืชแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเกษตรยั่งยืนรูปแบบที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็คือเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกรูปแบบเลยนะคะรวมทั้งไม่ใช้พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรมหรือว่าพืช GMO นะคะก็เป็นการผลิตที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะรูปแบบที่3คือการเกษตรผสมผสานเป็นการเกษตรที่มีการผลิตพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในฟาร์มนะคะแล้วก็การผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์นี่ต้องมีการเกื้อกูลกันก็คือการผลิตชนิดที่1ก็อาจจะไปเกื้อกูลในการผลิตชนิดที่2นะคะเช่นเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อเลี้ยงหมูเนี่ยนะก็จะมีมูลสัตว์ก็มูลสัตว์เนี่ยไปทำปุ๋ยคอกนะแล้วไปใส่ในแปลงพืชหรือว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลานะคะต่อมาเกษตรยั่งยืนรูปแบบต่อมาก็คือวนเกษตรนะคำว่าวนเกษตรก็คือต้องมีไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พืชยืนต้นเนี่ยในฟาร์มร่วมกับการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเช่นการปลูกพืชแทรกในสวนป่าเลี้ยงสัตว์ในสวนป่าเกษตรยั่งยืนรูปแบบสุดท้ายก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เป็นการบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำในไร่นานะคะโดยการแบ่งพื้นที่ฟาร์มเนี่ยให้เป็น4ส่วนนะคะ30 30 30และ10ซึ่งสัดส่วนเนี่ยสามารถผันแปรได้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะ30แรกเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้เป็นแหล่งน้ำนะคะซึ่งในแหล่งน้ำเกษตรกรอาจจะเอาไปเลี้ยงปลาแล้วก็รวมทั้งให้มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งนะคะสัดส่วน30ต่อมาก็ไว้ใช้ในการทำนาข้าวนะคะสัดส่วนที่3 30ที่3ก็คือไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็สัดส่วน 10% สุดท้ายก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บอาหารสัตว์นะคะต่อมานะคะรูปแบบการจำแนกประเภทการเกษตรนะลักษณะสุดท้ายก็คือการจำแนกตามควบคุมสภาพแวดล้อมของการผลิตนะจำแนกเป็น2ลักษณะคือการเกษตรในระบบเปิดแล้วก็การเกษตรในระบบปิดนะการเกษตรในระบบเปิดเนี่ยก็เป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะที่ทำในระบบเปิดเช่นในฟาร์มหรือไร่นาหรือว่าคอกเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะคะแต่แม้ว่าจะเป็นการเกษตรในระบบเปิดนะแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมากขึ้นเช่นใช้โดรนนะในการโปรยปุ๋ยหรือว่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะส่วนการเกษตรในระบบปิดนะก็เป็นการเกษตรที่ทำในโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เช่นการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนะในโรงเรือนระบบปิดหรือว่าแอโรโปนิกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่เรียกว่า EWAP นะเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบ EWAP อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดนะซึ่งการลงทุนทำการเกษตรในระบบปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องเกษตรกรก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอในตอนที่1 นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะตอนที่3นะคะที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการปรับตัว
ค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนะคะก็หมายถึงปัจจัย

ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันแรกก็เป็นเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในทางการเกษตรปัจจัยด้านประชากรปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยทางเทคโนโลยีปัจจัยทางธรรมชาตินโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศแล้วก็ความตกลงต่างๆระหว่างประเทศค่ะเราก็มาดูปัจจัยแรกเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ดินนะคะก็เป็นเรื่องของเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับปัจจัยที่ดินเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่จำกัดขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆนะเรื่องการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรในเมื่อมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็มีการแข่งขันกันระหว่างการผลิตพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เหมือนกันนะคะดินเนี่ยเมื่อใช้ในการปลูกพืชไประยะยาวถ้าไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแต่ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรต่อมาก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าลงทุนเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองหรือว่าต้องเช่าเนี่ยก็จะขาดแรงจูงใจในการบำรุงดินหรือว่าปรับปรุงนะอาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยแรงงานนะคะแรงงานเพื่อการเกษตรนะคะก็ลดน้อยลงนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันเกษตรกรก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะทั้งแรงงานจากรอบๆเพื่อนบ้านอาเซียนนะทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะขณะเดียวกันเมื่อแรงงานเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะเช่นการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หันไปใช้เครื่องเกี่ยวนวดนะคะการที่เกษตรกรจะใช้แรงงานเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากแล้วนะคะต่อไปก็คือเรื่องของปัจจัยทุนนะคะก็คือทั้งเงินทุนของตัวเองแล้วก็เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมนะคะถ้าเกษตรกรมีเงินทุนที่เพียงพอที่ใช้ในการผลิตก็จะทำให้ได้ผลผลิตนะที่มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนหรือว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะคะอีกอันนึงก็คือปัจจัยผู้ประกอบการหรือตัวเกษตรกรเองนะคะถ้าเกษตรกรมีอายุเยอะนะคะหรือว่าเป็นไม่สามารถที่จะยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะก็อาจจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราก็มองทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพของตัวปัจจัยนั้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรค่ะต่อมาก็คือเรื่องของปัจจัยด้านประชากรนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการจำนวนประชากรของโลกนะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในภาพรวมจากสถิติขององค์การอาหารและองค์การสหประชาชาตินะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผลทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อไปก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากรนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรก็มีแนวโน้มนะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คิดที่ประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรนะคะเช่นผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการบริโภคอาหารอาจจะเป็นอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพอาหารเสริมนะคะก็ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเปลี่ยน

แปลงโครงสร้างของประชากรนะคะต่อไปก็คือลักษณะของประชากรในเจเนเรชันต่างๆนะคะประชากรในเจเนเรชันต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจเนี่ยการผลิตและก็จำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะเจนไหนเจนเนี่ยก็จะมีทั้งBaby Boomer หรือ Gen B Gen X Gen Y Gen Z นะแล้วก็อาจจะมี Gen A หรือ Gen Alpha ด้วยนะคะซึ่งประชากรเจเนเรชันต่างๆกันก็มีความต้องการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันนะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะคะผู้บริโภคมีกำลังซื้อก็อาจจะบริโภคอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยได้เช่นสินค้านำเข้านะแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะผู้บริโภคก็ต้องประหยัดอาจจะต้องบริโภคสินค้าที่ปรุงเองในครอบครัวซื้ออาหารสดมาปรุงเองอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะทั้งสังคมก็คือรอบๆตัวนะเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวญาตินะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อการบริโภคเหมือนกันนะชักจูงกันให้บริโภคสินค้านะหรือว่าดารานะก็จะมีผลนะดาราชอบบริโภคอะไรนะนำเสนอสินค้าอะไรผู้บริโภคก็อาจจะเรียนแบบหรือว่าทำตามได้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีผลทั้งต่อการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็การบริโภคสินค้าเกษตรด้วยนะคะทั้งเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเกษตรนะก็เช่นเทคโนโลยีทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะเทคโนโลยีทันสมัยก็มีผลต่อผู้บริโภคเหมือนกันนะเช่นการสั่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยนะทำให้สั่งสินค้าได้รวดเร็วนะเห็นการโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ทันทีเลยก็ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นได้นะคะต่อไปก็เป็นปัจจัยธรรมชาติอันนี้จะมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะเช่นฝนแล้งน้ำท่วมเนี่ยมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะรวมทั้งภาวะโลกร้อนด้วยนะอันนี้ก็มีผลอย่างมากเลยต่อไปนโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศนะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะส่งเสริมทั้งการผลิตและก็การส่งออกสินค้านะทำยังไงให้เราส่งออกสินค้าเกษตรได้มากๆนะคะขณะเดียวกันต่างประเทศนโยบายของเขาก็คุ้มครองผู้ผลิตของเขาเหมือนกันนะถ้าเขาคุ้มครองผู้ผลิตของเขาโดยการจำกัดการนำเข้าก็จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของเรานะคะแม้ว่านโยบายของเขาเนี่ยอาจจะจำกัดได้ไม่มากด้วยผลของความตกลงต่างๆนะแต่เขาก็อาจจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออกของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความตกลงต่างๆระหว่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะรวมทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีความตกลงหรือว่าเป็นพันธมิตรกันนะมากมายนะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกนะอาเซียนนะผลจากความตกลงต่างๆเนี่ยทำให้มีพันธะกรณีที่ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะคะโดยที่ความตกลงต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะผลดีก็คือทำให้เราเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดเสรีการนำเข้าสินค้าขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามาเหมือนกันทีนี้ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเกษตรกรนะประสิทธิภาพการผลิตอาจจะสู้สินค้านำเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะมีผลนะทำให้สินค้านำเข้าเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทยนะแล้วก็ถ้าเราแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบทำให้ผิดได้ลดน้อยลงนะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะมันมีอยู่หลายปัจจัยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวนะว่าจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะแบ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการเนี่ยออกเป็นระดับต่างๆนะคะก็คือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบการในระดับ

น้ำนะคะก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการของธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะจะปรับตัวยังไงนะก็ต้องพัฒนานาศักยภาพของตัวเองในการประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตนะเช่นต้องทำให้พัฒนาเช่นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็การผลิตสินค้าเกษตรก็มีการขาดแคลนแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการเครื่องจักรกลการเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็พัฒนานวัตกรรมปัจจัยการผลิตใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการเกษตรนะคะในระดับต้นน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในการประกอบธุรกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะเกษตรกรก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นอกจากนี้ก็ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการผลิตนะคะซึ่งมาตรฐานพื้นฐานเลยก็คือการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพื่อจะให้สินค้าเกษตรของตัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีได้รับการรับรองนะคะว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาธุรกิจเกษตรของตัวเองนะคะนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็จำหน่ายไปเลยก็อาจจะขายสินค้าเกษตรของตัวเองให้กับผู้ค้าปลีกหรือว่านำสินค้าเกษตรนะมาแปรรูปนะก่อนที่จะจัดจำหน่ายนะคะหรือว่าจะเปิดสวนเกษตรของตัวเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะหรือว่ามีธุรกิจอื่นๆนะเป็นร้านอาหารไปนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับกลางน้ำอันนี้ก็คือแปรรูปผู้แปรรูปสินค้าเกษตรนะคะก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปที่มีคุณภาพนะคะมีความแน่นอนและก็เพียงพอนะคะซึ่งธุรกิจการเกษตรแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเกษตรแบบพันธสัญญากับเกษตรกรนะคะเพื่อให้ส่งมอบผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปในเวลาแล้วก็ปริมาณที่กำหนดนะคะแล้วก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานกำหนดนะอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปรูปแบบใหม่ๆนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการในระดับปลายน้ำนะคะอันนี้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผลิตการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ได้พึ่งพาออฟไลน์อย่างเดียวนะคะก็คือการขายสินค้าที่มีร้านค้าก็เป็นการขายแบบออนไลน์นะคะมากขึ้นซึ่งจะทำให้ขายได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ในการขายแบบออนไลน์เนี่ยในการจัดจำหน่ายก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายคือแทนที่จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็สามารถพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆได้เช่นการขนส่งนะคะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีการบริการต่างๆอยู่มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับต่างๆทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับการนำเสนอในตอนที่3นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโรคภัยใกล้ตัวครับและการปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลโรคภัยเพื่อเรามีสุขภาพดีที่ยั่งยืนครับคุณผู้ชมเคยมีอาการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่เตือนว่าฮอร์โมนเราอาจผิดปกติได้ครับแต่จะผิดปกติอย่างไรแล้วจะต้องรักษาดูแลตนเองอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อมรินทร์สุวรรณครับอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับเรากันครับไปฟังกันเลย
1: บริษัทของพี่ได้กำไรเป็นล้านดีใจด้วยพี่แต่เนี่ยนะบริษัทของอ้อยเนี่ยนะแค่ร่างหนังสือเนี่ยยังไม่ผ่านเลยพูดแล้วก็หงุดหงิดของขึ้นทุกทีไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะพี่ก็นี่จริงๆแล้วอยากจะเอาออกด้วยซ้ำนะหรอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรถ้าไงเดี๋ยวไงค่อยนัดคุยกันก็ได้นะโอ้ยเหนื่อยใจเหมือนกัน
2: พี่อ้อยมีอะไรกับโบหรือเปล่าคะ
1: ขอแค่นี้ก่อนนะนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่จะเรียกโบเหรออ ๋
2: อค่ะ
1: อยากจะให้ดูเอกสารโบดูนะจุดนี้ก็ผิดจุดนี้ก็ผิดหน้านี้ก็ผิดพี่ไม่เข้าใจเลยแค่ล่าหนังสือเนี่ยทำไมโบถึงได้ทำผิดพลาดขนาดนี
2: ้อ๋อเดี๋ยวโบกลับไปแก้ให้ใหม่ก็ได้ค่ะ
1: ไปแก้ไขเมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่จะล่าหนังสือเนี่ยก็เอามาให้พี่ดูพี่ก็ให้ดูตัวอย่างว่าร่างแบบนี้ควรจะอธิบายยังไงแล้วนี่เป็นยังไง
2: ค่ะได้เดี๋ยวโบแก้ให้ค่ะ
1: แล้วอย่าให้ผิดอีกน
2: ะ
1: ถ้าผิดอีกเนี่ยพี่ไม่ยอมอีกแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: 3ปีค่ะ
1: 3ปี3ปีเนี่ยมันควรจะมีประสบการณ์มากกว่านี้นะจะรีบไปไหนก็ไปๆลำคาญ
2: ขอโทษค่ะพี่อ้อย
1: ไม่เข้าใจเลยว่าเด็กสมัยนี้มันทำงานแค่ได้แค่ล้างหนังสือแค่เนี้ยยังผิดพลาดโอ้ยแล้วดูสิบริษัทเพื่อนมีได้กำไรบริษัทฉันแค่ล้างหนังสือไม่เข้าใจจริง
3: ๆเป็นไงหน้ามุ้ยมาเลยโดนอีกแล้วเหรอ
2: นั่นน่ะสิโดนอีกแล้วว
3: ันนี้โดนอะไรอ่ะ
2: โหเนี่ยคำสั่งผิดนิดเดียวโดนอีกแล้วแต่ก่อนนะพี่แกไม่เป็นอย่างนี้เลยนะไม่รู้อะไรนักหนาช่วงเนี้ยจู้จี้ขี้บ่นเข้าหน้าไม่ติดเลยอ่ะ
3: สังเกตเหมือนกันพักหลังนี่แกดูแต่งตัวแปลกๆเนาะเหมือนสาววัยรุ่นเลยอ่ะ
2: โอ้ใช่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้นะเนี่ยแต่ก่อนแกไม่เคยใส่รองเท้านี่เดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าไวนะ
3: อาการแบบนี้มันอาการอะไรนะคุ้น
2: ๆหรือแกเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือเปล่า
3: วัยทองเหรอแล้ววัยทองมันเป็นไงอ่ะ
2: นั่นน่ะสิเราว่านะเราต้องแนะนำพี่แกให้ไปตรวจหน่อยละ
3: เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพี่แกเลยปล่อยแกเถอะเดี๋ยวก็หาย
2: ทำงานต่อทำงานต
3: ่อ
0: ปัจจุบันนี้นะครับเราจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆครับโดยเฉพาะวัยทำงานว่าเอ๊ะเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วหรือยังเหตุผลเพราะว่ามีอาการหนาวๆร้อนๆชาตามปลายมือปลายเท้าเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วก็กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการของวัยทองจริงๆหรือเปล่าวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณหมอโน้ตกันครับที่จะมาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอ
4: สวัสดีครับอาจารย์กันครับ
0: อย่างอาการที่ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาการของวัยทองจริงหรือเปล่าคุณหมอ
4: มีส่วนครับอาจารย์แต่ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าวัยทองคืออะไรครับอาจารย์วัยทองนี่คือภาวะที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยรังไข่หยุดทำงานครบ1ปีนะครับอาจารย์ถึงเรียกว่าวัยทองนะครับคราวนี้วัยทองตามธรรมชาติเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อายุประมาณ48ถึง50ครับต่างชาติบางคนก็50 51แล้วแต่เชื้อชาติไปนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยเป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเช่นการผ่าตัดอาจารย์เคยได้ยินว่าบางคนถูกผ่าตัดรังไข่นั่นก็เรียกว่าวัยทองนะครับบางคนได้รับยาเคมีบำบัดจากการรักษามะเร็งบางชนิดนะครับบางคนได้รับการฉายแสงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัยทองเพราะว่าเวลาที่ฉายแสงเคมีเนี่ยไปทำให้รังไข่พังนะครับนี่ก็เรียกวัยทองเหมือนกันแต่เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะครับคราวนี้อาการของวัยทองครับอาจารย์อาการที่เจอบ่อยคือการที่ฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะครับฮอร์โมนที่ชื่อเอสโตรเจน
0: ครับผม
4: ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงเนี่ยทำให้สมองที่คุมอุณหภูมิทำงานแย่ลงจะเห็นว่าคนไข้จะบ่นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับหรือสมองส่วนที่คุมเรื่องอารมณ์ทำงานผิดปกติไปอาจารย์อาจจะเคยได้ยินคำว่ามนุษย์ป้าใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช
4: ่ครับมนุษย์ป้านี่เกิดจากการที่สมองเนี่ยถูกรบกวนด้วยระดับฮอร์โมนที่ต่ำลงนะครับบางคนก็มีเรื่องความจำบางคนมีเรื่องของการนอนหลับบางคนมีความเรื่องความต้องการทางเพศที่ต่ำลงครับ
5: ครับผม
4: ครับอาจารย์อ
5: ันนี้คืออาการเบื้องต้นเหรอครับ
4: เบื้องต้นครับอาจารย์นี่คืออาการเฉพาะเรื่องสมองจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเกี่ยวกับอวัยวะเกือบทุกระบบของร่างกายนี่คือสิ่งที่ผมเล่านี่เฉพาะสมองนะครับอาจารย
5: ์
4: ยังมีเรื่องของช่องคลอดเรื่องของกระดูกเรื่องของเต้านมเรื่องของไขมันที่เปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์ครับ
5: อาจารย์แล้วอย่างคนที่คนไข้ที่มาพบคุณหมออย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เวลามาพบคุณหมอแล้วเขาถามคำถามอะไรเขาถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองครับ
4: ครับปัจจุบันเนี่ยคนสนใจสุขภาพตัวเองเยอะขึ้นครับอาจารย์เพราะนั้นก็จะมีคนที่เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเนี่ยเขาเข้าสู่วัยทองหรือยังต้องทำอะไรเพิ่มไหมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นวัยทองเนี่ยเราไม่ใช่แพทย์ที่อยู่ในแนวตั้งรับเราสามารถเป็นแนว prevention ครับอาจารย์คือก่อนที่จะมีอาการเนี่ยเข้ามาคุยได้เลยนะครับเราจะตรวจสุขภาพให้ท่านโดยเฉพาะในด้านของมะเร็งนะครับเราคัดกรองมะเร็งให้เราดูเรื่องของโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับเรารีวิวเรื่องของวัคซีนเรื่องของอาหารเรื่องของวิตามินให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ
5: แต่จริงๆผมเข้าใจว่าเขาต้องรู้สึกว่าอาการบางอย่างเป็นปัญหากับเขาแหละเพราะว่าไม่งั้นคงไม่มาหาหมอแต
4: ่
5: ว่าอาการอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหนักๆกับเขาเลยเขาถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองเลยมาพบคุณหมอ
4: ครับถ้าเป็นต่างชาติส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของสมองที่คุมอุณหภูมิครับอาจารย
5: ์
4: งั้นวัยทองของในทางต่างชาติเนี่ยเราเจอว่า 60-70% เขาจะคอมเพลนกับเราบอกเราว่าเขาจะคุมอุณหภูมิไม่ได้กลางคืนเนี่ยเปิดแอร์อุณหภูมิเย็นมากๆคนอื่นหนาวหมดสามีหนาวห่มผ้าแต่เขาเนี่ยร้อนนะครับร้อนวูบขึ้นมาแล้วก็สักพักก็จะกลายเป็นหนาวแล้วก็จะร้อนใหม่หนาวใหม่เป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่คนจะบอกว่านี่คืออาการของวัยทองที่ชัดที่สุดนะครับคราวนี้คนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยมีความแตกต่างอยู่บ้างครับอาจารย์การที่จะมาหาเนี่ยนอกจากเรื่องคุณอุณหภูมิไม่ได้แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าปวดตามตัวเยอะปวดข้อปวดกระดูกซึ่งจริงๆเรามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ามันสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนที่ต่ำลงจริงครับอาจารย์ครับ
5: โอ้เพราะจริงๆผมมองว่าอย่างบางคนปวดข้อปวดกระดูกก็เข้าใจว่าเป็นโรคอื่นใช่ไหมครับแต่ด้วยอาการของวัยทองนอกจากเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูกแล้วเมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องความจำเราสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองหรือเปล่าย
4: ังครับอาจารย์ครับ
5: ความจำในที่นี้หมายความว่าครับจำไม่ได้หรือย่ำคิดย่ำทำหรืออาการอะไรครับ
4: ความจำจะเป็นในกลุ่มที่เกิดความจำสูญเสียไปในระยะสั้นๆครับอาจารย์แล้วก็มักจะไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่าจำตัวเองไม่ได้จำยากไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจจะทำให้เหมือนกับว่าความจำแย่ลงหน่อยความคิดความฉลาดเนี่ยที่เคยตัดสินใจได้แบบเฉียบคมเนี่ยอาจจะดรอปลงและพวกนี้เป็นชั่วคราวนะครับ มันจะไม่เหมือนกับกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร
5: ์
4: อัลไซเมอร์นี่คือถ้าเป็นแล้วเนี่ยมักจะเป็นแบบระยะยาวแล้วก็จะแย่ลงเรื่อยๆครับแต่กลุ่มที่เป็นความจำสูญเสียไปชั่วคราวจากการที่ฮอร์โมนต่ำเนี่ยมันจะเป็นแค่2 3 4 5ปีแล้วก็มักจะกลับมาดีขึ้น
5: กลับมาดีขึ้นเพราะเพิ่มฮอร์โมนเนี่ย
4: เพราะว่าสมองเราปรับตัวได้ครับอาจารย
5: ์
4: คือฮอร์โมนเราเนี่ยต่ำแล้วต่ำเลยครับแต่ว่าสมองเนี่ยฉลาดมากเขาจะไม่ชินกับระดับฮอร์โมนช่วงแรกแต่พอเขารู้แล้วว่าอ่ะมีเซตอัพใหม่นะ

0: เขาจะพยายามปรับตัวเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วเขาจะกลับมาอุณหภูมิก็จะคุมได้ปกตินะครับเรื่องของความจำก็จะกลับมาปกติเป็นแค่ชั่วคราว
1: โอเคผมโล่งแล้วผมอาจจะมีโอกาสหาย
0: ครับอาจารย
1: ์อันนี้เห็นอีกเรื่องนึงที่คุณหมอพูดถึงเรื่องก็คือกระดูกคือกระดูกนี่มีผลอะไรจากเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองครับ
0: ครับคือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นโรคที่เจอในคนสูงอายุ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวัยทองนะครับเพราะว่าเวลาที่รังไข่อยู่ทำงานฮอร์โมนเพศที่ต่ำลงมากเนี่ยจะไม่มีตัวไปช่วยกระดูกละปกติฮอร์โมนเพศเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกโดนสลายเยอะครับอาจารย์วันไหนที่ฮอร์โมนเพศต่ำลงมากเนี่ยเซลล์สลายกระดูกจะทำงานเยอะขึ้นมากทำให้กระดูกก็จะบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดบางลงถึงระดับนึงเนี่ยเราจะเรียกว่ากระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีอาการครับอาจารย์ปัญหาคือเรากลัวกระดูกหักนะครับถ้ากระดูกพรุนแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหักถ้าหักแล้วก็เรื่องยาวครับอาจารย์จะเคยเห็นว่ามีอาม่านะครับมีคุณย่าคุณยายหลายคนที่ล้มแล้วกระดูกหักเดินไม่ได้มักจะเป็นกระดูกสะโพกซึ่งในกลุ่มนี้มักจะมาจากโรคกระดูกพรุนเท่านั้นครับอาจารย์การรักษากระดูกพรุนเนี่ยคุณหมอออร์โธปิดิกส์เนี่ยก็จะใส่เหล็กไม่ค่อยอยู่เพราะเนื้อกระดูกจะค่อนข้างพรุนนะครับอาจารย์พวกนี้จะตกอยู่ในกลุ่มที่เดินไม่ได้นอนติดเตียงสุดท้ายก็จะติดเชื้อมีการสำลักแล้วก็เสียชีวิตในปีแรกนะครับนี่กระดูกคือเรื่องข้อสะโพกนะครับอาจารย์ในส่วนกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับเวลาที่กระดูกสันหลังหักเนี่ยอาจารย์นึกภาพนะครับคนก็จะเดินหลังค่อมๆอาจารย์เห็นผู้หญิงบางคนแก่ๆนะครับหลังค่อมๆนั่นคือกระดูกหักนะครับ
1: ครับผม
0: ทำให้การทำงานของปอดอากาศก็จะเข้าได้ไม่เต็มที่นะครับมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับเสียบุคลิกภาพคนกลุ่มนี้จะไม่กล้าเข้าสังคมนะครับเรื่องการหายใจก็แย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาระยะตามมาเยอะมากนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่ากระดูกพรุนเจอบ่อยนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้เราให้ยาก่อนที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัวเขาเองนะครับต่อเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของประเทศชาติด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมสังเกตจริงๆประเทศไทยเราก็รณรงค์ให้ดื่มนมเสริมแคลเซียมกับร่างกายอยู่แล้วยังมีภาวะกระดูกพรุนเกิดขึ้นในประเทศเราอีกหรอ
0: เจอครับอาจารย์คือเรื่องของแคลเซียมเรื่องของวิตามินดีเรื่องของโปรตีนเนี่ยอยู่ในแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับยังมีส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เช่นพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะมีความหนาของกระดูกสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าคนนั้นถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมแบบเนี้ยนะครับพอเข้าวัยทองปุ๊บกระดูกแย่ลงเขาก็ถึงระดับที่เป็นกระดูกพรุนละถ้าคนไหนสูงหน่อยก็จะเกิดน้อยลงเพราะนั่นมีปัจจัยที่เรา
1: ค
0: อนโทรลไม่ได้อีกเยอะพอสมควรครับอาจารย
1: ์แล้วจริงๆแล้วแคลเซียมนี่เพียงพอหรือยังที่จะดูแลป้องกันที่จะเป็นกระดูกพรุนนะครับ
0: ครับเรื่องแคลเซียมเนี่ยยังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเยอะนะครับแม้กระทั่งในวงการแพทย์กันเองเนี่ยก็มีความเห็นที่ค่อนข้างขัดแย้งกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสริมแคลเซียมที่เรากินอยู่เนี่ยนะครับมันสมควรหรือเปล่านะครับหลักการกว้างๆนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าให้ประเมินก่อนครับว่าแคลเซียมที่เราได้แต่ละวันเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับนั่นแปลว่าในอาหาร3มื้อนะครับเราได้แคลเซียมพอหรือยังในนมที่เราดื่มทุกวันเนี่ยพอหรือยังนะครับคำแนะนำทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องการแคลเซียมประมาณ800ถึง 1,000 บวกลบนะครับบางที่แนะนำประมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเราคำนวณแล้วว่าอาหาร3มื้อเพียงพอนั่นแปลว่าไม่จำเป็นเม็ดครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณแล้วไม่พอเสริมเป็นเม็ดได้นะครับคือการเสริมเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่ากินเพื่อแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์สิ่งที่เราให้เสริมเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแคลเซียมได้เพียงพอร่างกายเราจะมีกลไกอยู่อย่างนึงครับถ้าอะไรก็ตามร่างกายได้รับแคลเซียมไม่พอนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาจะเพิ่มฮอร์โมนตัวหนึ่งเพื่อไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาเติมในเลือด
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินไม่พอเนี่ยกระดูกก็จะโดนดึงออกมาเติมในเลือดในเลือดจะปกติแต่กระดูกก็จะบางลงเร็วจะพุนนะครับเพราะนั้นที่เรากินเพื่อในเลือดเนี่ยปกติเพื่อจะให้เขาไม่ไปขโมยมาจากกระดูกนั่นเองนะครับงั้นผมมองว่าประโยชน์ของแคลเซียมเนี่ยมีในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่เป็นกระดูกพรุนพวกนี้เราควรเสริมนะครับหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยถ้าคำนวณแล้วว่าแคลเซียมต่อวันไม่พอเนี่ยผมว่าเสริมเนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษนะครับแต่คนบางกลุ่มเช่นมีโรคนิ่วไตนะ
1: ครับ
0: หรือมีเพราะบางอย่างที่ห้ามใช้แคลเซียมเนี่ยนะครับผมมองว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่จำเป็นหรือไม่ควรให้แคลเซียมนะครับ
1: สมมติถ้าเกิดเป็นนิ่วในไตแล้วให้แคลเซียมไม่ได้แล้วทำยังไงดีแล้วคุณหมอ
0: ครับเรื่องของกระดูกเนี่ยมีการดูแลหลายปัจจัยนะครับสมมติว่าเอาแคลเซียมไม่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทำแบบวิธีอื่นเช่นนะครับการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักนะครับเวลาที่เราลงน้ำหนักไปที่กระดูกเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเซลล์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะส่งสัญญาณกันแล้วก็ทำให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นนะครับออกกำลังกายลงน้ำหนักเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไปจ็อกกิ้ง
1: ครับผม
0: ครับอาจารย์เดินเร็วอย่างเงี้ยมีการทิ้งน้ำหนักไปที่กระดูกเนี่ยก็เรียกว่าแบบลงน้ำหนักแล้วจะเป็นการกระตุ้นแต่ว่าบางอย่างเช่นว่ายน้ำอาจารย์ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักลงไปที่กระดูกเพราะนั้นว่ายน้ำมันนี่อาจจะดีในแง่คาร์ดิโอครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องของกระดูกงั้นถ้าออกกำลังกายเพื่อช่วยกระดูกก็จะเป็นแบบที่ต้องลงน้ำหนักนะครับหรือบางอย่างเนี่ยไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะแต่ก็มีประโยชน์อ้อมๆเช่นการ

0: ไปทำไทเก็กที่กงก็นะครับ
1: โอ้ครับ
0: เราจะเห็นว่ากระดูกอาจจะไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะหรอกแต่ว่าสิ่งที่ได้คือกล้ามเนื้อเวลาที่อาจารย์ออกกำลังกายพวกนี้อาจารย์จะได้บาลานซ์ของกล้ามเนื้อพอได้บาลานซ์ปุ๊บโอกาสล้มก็น้อยลงนะครับกระดูกสะโพกเนี่ยถ้าไม่ล้มก็จะไม่หักเพราะการออกกำลังกายเนี่ยอะไรก็มีประโยชน์แล้วครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเน้นในเรื่องของกระดูกก็จะเป็นแบบที่ลงน้ำหนักและถ้าช่วยป้องกันไม่ให้ล้มก็ใช้วิธีการออกกำลังกายที่ช่วยบาลานซ์ของกล้ามเนื้อครับอาจารย
1: ์โอ้เรียกว่ามีปัญหาตามมาเยอะเลยคราวนี้ด้วยความที่ว่าตั้งแต่ต้นเราคุยกันมาจะเป็นอาการของผู้หญิงคราวนี้อยากให้คุณหมอเล่าของอาการของสุภาพสตรีต่อเลยว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของช่องคลอดหรือเรื่องของประจำเดือนเขาเนี่ยมันมีอาการอื่นเพิ่มเติมไหมในวัยทองเนี่ย
0: ครับเรื่องช่องคลอดก็เป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: นะครับมีข้อมูลการศึกษาว่าผู้หญิงประมาณสักครึ่งหนึ่งครับมีอาการช่องคลอดแห้งนะครับมีอาการแสบคัดหรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่กล้าพูดนะครับนั้นด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามักจะพูดน้อยนะครับเป็นหน้าที่ของหมอหรือว่าผู้ที่ดูแลทางสุขภาพเนี่ยต้องคอยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราถามจริงเราเจอว่ามันครึ่งหนึ่งมีครับอาจารย์คราวนี้ปัญหาคือเวลาที่ฮอร์โมนต่ำลงเนี่ยช่องคลอดที่เคยหนาที่เคยชื้นนะครับก็จะแห้งลงก็จะบางลงก็จะมีอาการตกขาวนะครับติดเชื้อได้ง่ายขึ้นมีเจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์ซึ่งรบกวนคุณภาพชีวิตรบกวนเรื่องของสุขภาพครอบครัวครับอาจารย์เป็นปัญหาที่เราสามารถรักษาได้ครับอาจารย์ถ้าเข้ามาพบแพทย์ถ้าไม่อายเนี่ยรักษาได้แน่นอนนะครับ
1: คราวนี้นอกจากอาการที่คุณหมอเล่ามาข้างต้นแล้วคุณผู้หญิงเขาจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับว่าตอนนี้เขาเนี่ยมีโอกาสเป็นวัยทองแล้วในเรื่องของเรื่องละเอียดอ่อนที่คนไทยไม่ค่อยคุยกันแต่เขาน่าจะคุยกับคุณหมอได
0: ้เรื่องสำคัญคือเรียกว่าสัญญาณชีพของเรื่องนี้ก็คือเรื่องวัยเรื่องประจำเดือนอาจารย
1: ์
0: นะครับถ้าประจำเดือนผิดปกตินะครับควรเข้าปรึกษาแพทย์นะครับประจำเดือนเยอะอาจจะสัมพันธ์กับมะเร็งบางชนิดเนื้องอกบางอย่างประจำเดือนขาดนะครับอาจจะเป็นวัยทองก่อนวัยก็ได
1: ้
0: นะครับหรือมีโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าประจำเดือนมาไม่ตรงตามปกติเนี่ยควรเข้ามาพบสูตินรีแพทย์หรือแพทย์ใกล้บ้านได้เลยครับครับ
1: คือนี่ก็เป็นอาการแรกๆที่เห็น
0: ครับ
1: คราวนี้แต่ละอาการเนี่ยพอมีวิธีรักษาไหมครับอย่างเช่นเรื่องหนาวๆร้อนๆเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไง
0: ครับอาจารย์การรักษาเรื่องของร้อนวูบวาบเนี่ยนะครับมีการรักษาแบบใช้ยาแล้วก็แบบไม่ใช้ยานะครับถ้าดีสุดแน่นอนครับฮอร์โมนครับอาจารย์เพราะว่าต้นเรื่องนี่เกิดจากฮอร์โมนเวลาที่ฮอร์โมนศูนย์คุมอุณหภูมิจะทำงานแย่ลงเพราะนั้นถ้าเราแก้ตรงสาเหตุคือให้ฮอร์โมนเข้าไปศูนย์คุมอุณหภูมิจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างปกตินะครับแต่บางคนมีข้อห้ามครับ บางคนเนี่ยใช้ฮอร์โมนไม่ได้เช่นมีมะเร็งเต้านม บางคนมีมะเร็งโพรงมดลูกอย่างนี้เป็นข้อห้ามของการใช้ฮอร์โมนเราอาจต้องใช้ยากลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่อยากใช้ยาเลยก็อาจจะปรับพฤติกรรมก่อนนะครับบางคนถ้าเราจับมานั่งสอนมานั่งพูดบอกว่านี่คือเรื่องปกติที่เกิดในช่วงวัยประจำเดือนวัยทองนะเป็นอยู่ระยะสั้นๆก็จะหายไปบางทีเขาฟังแค่นี้ครับเขาเข้าใจเขาไม่กังวลก็หายแล้วนะครับบางคนไปปรับเรื่องของอาหารนะครับอาหารมาชนิดเช่นการกินกาแฟกินอาหารรสจัดนะครับกินชาที่มีทำให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วอาการร้อนรู้ว่าก็อาจจะกำเริบมากขึ้นนะครับกินอาหารรสจัดพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเราแนะนำให้อยู่ในอากาศที่อุณหภูมิเย็นๆนะครับไม่พยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้มีการแบบตกใจความเครียดความกังวลเยอะอาการไม่ดีขึ้นได้ครับอาจารย
1: ์
0: งั้นก็ปรับปรุงพฤติกรรมนะครับแล้วก็ใช้ยานะครับเป็นการรักษาที่บูรณาการร่วมๆกันครับ
1: อย่างที่คุณหมออธิบายฟังให้เราฟังนี่ก็คือเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยได้เยอะในเรื่องของร้อนวูบวาบน่าจะเรื่องของประจำเดือนด้วยแหละใช่ไหมครับแล้วคราวนี้บางอาการอย่างเช่นเรื่องกระดูกพรุนล่ะครับผมว่าหน้าฮอร์โมนอย่างเดียวน่าจะเอาไม่อยู
0: ่ครับกระดูกพรุนเนี่ยคำแนะนำในการรักษาเนี่ยถ้าเป็นกระดูกพรุนแล้วจริงนะครับอาจารย์อันที่หนึ่งคือต้องปรับพฤติกรรมครับเช่นการกินต้องกินอาหารที่มีโปรตีนให้เพียงพอนะครับแคลเซียมวิตามินดีอาจารย์อาจจะเคยได้ยินครับวันนี้ต้องเพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าเข้าเกณฑ์กระดูกพรุนแล้วเนี่ยต้องมียารักษากระดูกพรุนซึ่งจริงในประเทศไทยเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราใช้รักษากระดูกพรุนได้เลยครับอาจารย์แต่ว่าในต่างประเทศเช่นอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยไม่นับอยู่ในการรักษากระดูกพรุนนะครับแต่ในไทยยุโรปเนี่ยเราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระดูกพรุนเนี่ยต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยเหมาะกับยาตัวไหนนะครับถ้าคนอายุน้อยเช่นต่ำกว่า60ปีนะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ฮอร์โมนเพศนี่แหละครับเป็นตัวรักษากระดูกพรุนได้เลยครับอาจารย
1: ์ครับคราวนี้ผมอยากทราบเพิ่มครับคุณหมอวัยทองเนี่ยเกิดกับผู้ชายได้ไหมครับ
0: ครับอาจารย์ก็มีข้อสงสัยเยอะนะครับมีคนถามมาเยอะจริงๆเนี่ยวัยทองในผู้ชายก็มีครับแต่อาการจะไม่แบบปุบปับรับโชคเหมือนคุณสุภาพสตรีสุภาพสตรีเนี่ยพออายุ 48-50 ร่างกายหยุดทำงานมันเหมือนชัตดาวน์ครับอาจารย
1: ์
0: ฮอร์โมนจะต่ำลงทันทีเลยผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันจะไม่ได้มาพรีเซนต์ด้วยแบบร้อนวูบวาบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหงุดหงิดแต่มันจะเหมือนกับไม่ค่อยมีอินเนอร์จี
1: ้
0: นะครับความเฉียบคมในการตัดสินใจความคิดจะแย่ลงความรู้สึกทางเพศจะแย่ลงเขาจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขนะครับไม่มีแรงนะครับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวความฉลาดแย่ลงทำงานแล้วไม่มีความสุขนั่นคือการวัยทองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง จะไม่ได้แบบเฉียบพลันวูบว่าเหมือนผู้หญิงแต่จะเป็นแบบค่อยๆเนิบๆนะครับจะเหมือนกับเขาไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตนะครับคราวนี้เวลาวินิจฉัยเนี่ยนอกจากอาการแล้วเนี่ยของวัยทองเนี่ยต้องพยายามแยกโรคอื่นแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยก็คือเป็นฮอร์โมนเพศชายครับ
1: คราวนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงสำหรับผู้ชายอ่ะที่เขาสงสัยว่าน่าจะควรมาพบคุณหมอแล้วแหละว่าอาจจะมีโอกาสเป็นวัยทองได้อะไร
0: ครับครับเรื่องที่ชัดๆหน่อยสำหรับคุณผู้ชายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางเพศนะครับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวความรู้สึกทางเพศแย่ลงนะครับรู้สึกว่าทำงานและความคิดความอ่านช้าลงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวาน
1: ครับ
0: โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเนี่ยนะครับผมว่าอย่างเงี้ยไม่น่าจะรีบเข้ามาดูก่อนว่าเป็นจากอะไรนะครับจะได้เข้าการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็รักษาตามมาตรฐานต่อไปครับ
1: แล้วอาการที่พอที่ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้าง
0: ครับตรงนี้ต้องกลับมาสู่เบสิกเลยครับอาจารย์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการปรับการใช้ชีวิตนะครับอาหารแน่นอนครับอาหารที่สุกสะอาดใหม่ให้ครบ5หมู่นะครับพออายุเยอะขึ้นเนี่ยการเผาผลาญจะไม่ค่อยดีนะครับการทานไขมันเยอะการทานอาหารที่มีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวนั้นต้องปรับเรื่องอาหารนิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: เรื่องของการพักผ่อนนะครับต้องให้เพียงพอนะครับเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญมากนะครับก็ควรจะออกกำลังกายตามที่เรากำหนดไว้เป็นระยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญมาตรวจสุขภาพครับอาจารย
1: ์
0: พออายุเยอะขึ้นเนี่ยต่อให้อาจารย์ดูแลดียังไงก็ตามบางคนก็ยังมีโรคเกิดขึ้นอาจารย์ควรจะมาตรวจสุขภาพประจำปี
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือพอหลัง40ขึ้นไป50 60นี่มีโอกาสเป็นวัยทองแล้วแล้วโอกาสที่เป็นวัยทองอายุก่อนที่จะถึง40เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอ
0: าจารย์ถามได้เป็นประเด็นมากเลยครับเราเจอว่าผู้หญิงเนี่ย1ใน100ครับอาจารย์100คนจะมี1คนที่รังไข่หยุดทำงานก่อนอายุ40ปีนะครับทางการแพทย์เรามีชื่อเฉพาะเลยว่าเป็น POI
1: คร
0: ับกลุ่มที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ40เจอ 1% ครับอาจารย์ซึ่งกลุ่มนี้เหมือนที่เรียนอาจารย์ว่าฮอร์โมนเนี่ยช่วยเลี้ยงกระดูกไว้เพราะนั้นเราเจอว่าในกลุ่มที่เป็น POI เนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยเขาจะโอกาสเป็นกระดูกพุนกระดูกหักจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่ม POI เนี่ยยังเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตอนที่อายุเยอะขึ้นด้วยงั้นพวกนี้เป็นกลุ่มที่ควรได้ฮอร์โมนทดแทนนะครับเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงเรื่องกระดูกกับเรื่องโรคหัวใจครับอาจารย
1: ์งั้นเพราะจริงๆก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องนี้อย่าอายที่จะมาพบคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่สังเกตได้ดีก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมครับคราวนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับไม่ว่าคนที่จะเป็นวัยทองแล้วหรือว่ายังไม่ได้เป็นเนี่ยควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ก้าวสู่แต่ละวัยอย่างมีคุณภาพ
0: ครับครับผมว่าความสำคัญคือเข้าใจว่าวัยทองคืออะไรนะครับถ้าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการธรรมชาติที่กสัตว์มาให้เราเนี่ยรังไข่อยู่ทำงานที่48-50นะครับถ้ามีอาการไม่เยอะเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ยาฮอร์โมนนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาปรึกษาได้นะครับมันจะเป็นการประเมินสุขภาพคือวัยทองเนี่ยเราไม่ได้ตั้งรับแค่รักษาครับเราสามารถมีการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับถ้าในสุขภาพสตรีเนี่ยแน่นอนครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นี่อยู่ในสิ่งที่เรามองไว้แล้วนะครับเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องอาหารนะครับเรื่องของการดูแลกระดูกนะครับเรื่องของการให้วัคซีนนะครับเรื่องของการให้วิตามินพวกนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งการดูแลวัยทองมันเป็นการดูภาพรวมแล้วก็เป็นในแง่ของการป้องกันโรคมากกว่าที่จะแค่ตั้งรับด้วยนะครับขอให้เข้ามาคุยเนี่ยผมว่าจะได้ประโยชน์กันไปเยอะเลยครับ
1: โอ้โหเรียกว่าได้รับความรู้นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวก้าวสู่วัยในแต่ละวัยอย่างมีคุณภาพจากคุณหมอโน้ตมากมายเลยทีเดียวครับท้ายสุดนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สำหรับเคล็ดลับในการเข้าสู่วัยทองแบบคุณภาพนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการผิดปกติครับท่านสามารถเดินเข้ามาปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านได้เลยครับเพราะว่าวัยทองเนี่ยนอกจากเรื่องการรักษาเรายังมีของเรื่องของการป้องกันป้องกันอะไรบ้างนะครับเรื่องของมะเร็งนะครับมะเร็งที่ตรวจในวัยทองเช่นมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งลำไส้นะครับมีการตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์ปอดการทำคลื่นหัวใจการตรวจเลือดนะครับนอกจากนั้นยังมีการให้คำปรึกษาเรื่องของอาหารนะครับการให้วิตามินบำรุงนะครับในส่วนเรื่องของอาการของวัยทองเนี่ยนะครับถ้าท่านมีอาการทางสมองโดยเฉพาะอาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร้อนวูบวาบนะครับมีเรื่องของอารมณ์ที่ผิดปกติไปรุนแรงนะครับความจำแย่ลงหรือเรื่องนอนหลับมีปัญหานี่อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นนะครับที่บอกว่าท่านกำลังเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้ความผิดปกติรุนแรงนะครับผิดปกติก็มาได้ไม่ผิดปกติท่านควรมาตรวจเรื่องของคลินิกวัยทองใกล้บ้านได้นะครับ
2: สารอาหารสำคัญสำหรับวัยทองกลุ่มอาหารแก้อาการประจำเดือนมามากผิดปกติหรือมาไม่สม่ำเสมอร่างกายช่วงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนร่างกายมักขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการผลิตเม็ดเลือดแดงจึงจำเป็นต้องกินอาหารที่มีสารสำคัญเหล่านี้วิตามิน A วิตามิน B คอมเพล็กซ์วิตามิน C ไบโอฟลาโวนอยด์เหล็กกลุ่มอาหารแก้ภาวะกระดูกพรุน

0: ปัญหากระดูกพรุนเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองหลายคนต้องเผชิญสารสำคัญที่ได้รับควรมีดังนี้วิตามินดีแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมกลุ่มอาหารแก้อาการร้อนวูบวาบอาการนี้กวนใจคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองส่วนใหญ่มากเนื่องจากมักเกิดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ทำให้ไม่สบายตัวหงุดหงิดง่ายวิตามินอีไบโอฟลาโวนอยด์กลุ่มอาหารแก้อาการช่องคลอดแห้งอาการช่องคลอดแห้งเกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงอย่างรวดเร็วความยืดหยุ่นในช่องคลอดจึงลดลงด้วยอาจเกิดอาการแสบและระคายเคืองรวมถึงมีเลือดออกในช่องคลอดได้จากหลายกรณีดังนั้นจำเป็นจะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ช่องคลอดดังนี้กรดไลโนเลอิกวิตามินอีกลุ่มอาหารแก้นอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนอาการอารมณ์แปรปรวนและนอนไม่หลับนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการทำงานของระบบประสาทสมองไม่ราบรื่นนักควรเติมสารบำรุงสมองเข้าไปอย่างวิตามินบีคอมเพล็กซ์และแมกนีเซียม
1: เรียกว่าได้รับความรู้มากมายจากคุณหมอโน้ตครับที่มาให้ความรู้กับเราในการดูแลสุขภาพครับจากภาวะผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายและก็อาการวัยทองครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการ Add Healthy สถานีสุขภาพให้เราได้ติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับไว้ติดตามชมกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

2ปีนี้นะคะไม่พูดเรื่อง AI ไม่ได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตพวกเราในการทำงานของพวกเราค่ะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะในการวิจัยสามารถใช้ AI มามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเราได้แบ่งเบาภาระพวกเราได้ค่ะดังนั้นคลิปวันนี้นะคะอาจารย์จะชวนไปแนะนำ AI ที่เรียกว่า Generative AI ค่ะที่กระตุ้นให้พวกเราตื่นตัวขึ้นเพราะว่าสามารถคุยกับคนทั่วๆไปได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโค้ดหรือโปรแกรมมิ่งแต่อย่างใดค่ะGenerative AI ที่วันนี้จะแนะนำให้รู้จักนะคะคือ ChatGPT ค่ะเป็นตัวที่ดังที่สุดตอนนี้นะคะเพราะมีการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆโดยที่อาจารย์เนจะเปรียบเทียบทั้งตัวที่เป็นตัวฟรีเวอร์ชันและตัวที่เป็น Plus เวอร์ชันที่เราต้องเสียเงินค่ะจะมาช่วยในการวิจัยได้ขั้นตอนไหนบ้างผลจะเป็นยังไงมีข้อควรคอนเซิร์นควรคำนึงยังไงบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกพวกเราก่อนค่ะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์นี้ก่อนนะคะ input ที่ดีจะทำให้เกิด output ที่ดีค่ะซึ่ง input มันรวมถึงเรื่องพร้อมที่เราใช้ในการสั่งพร้อมแปลภาษาไทยง่ายๆคือคำสั่งที่เราใช้สั่ง AI ค่ะ AI เหมือนอับดุลค่ะสั่งไปปุ๊บต้องตอบปั๊บค่ะไม่มีครั้งไหนที่ AI จะไม่ตอบนะคะยกเว้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเครดิตของเราหมดเท่านั้นเองค่ะถ้าเรายังมีเครดิตที่เขาอนุญาตให้เราใช้งานอยู่นะคะยังไง AI ก็ต้องตอบเราได้อย่างแน่นอนแต่ input ไม่ได้มีแค่คำสั่งเท่านั้นค่ะมีทั้งไฟล์แนบก็ได้มีทั้งภาพแนบก็ได้สั่งเป็นเสียงก็ได้ค่ะแล้วเพื่อให้ได้ output ออกมาค่ะซึ่งวันนี้จะโชว์แต่ output ที่เป็น text นะคะจริงๆ output มีได้หลายอย่างค่ะคลิปอื่นอาจจะมีให้ดูนะคะว่าสั่งไปให้ออกเป็นภาพก็ได้ออกเป็นเสียงก็ได้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะAI ที่ช่วยในการวิจัยมีตัวไหนบ้างวันนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแนะนำ ChatGPT เท่านั้นแต่สิ่งที่บอกทุกคนก่อนค่ะ AI ตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่มี AI ตัวไหนที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดในทุกเรื่องค่ะดังนั้นต้องใช้แบบผสมผสานค่ะข้อดีของ ChatGPT ก็คือว่าสามารถรับไฟล์แนบได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็ค่อนข้างให้เครดิตเราในการใช้งานค่อนข้างเยอะถึงแม้จะเป็นฟรีเวอร์ชันก็ตามค่ะเลยหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างให้พวกเราทุกคนค่ะแต่หลักการในการใช้นะคะทุกคนเอาไปใช้กับตัวอื่นได้เลยค่ะ AI ที่ใช้ตอนนี้เขาเรียกว่า AI สายเขียนค่ะนะคะประกอบไปด้วย ChatGPT Claude Gemini ค่ะนี่คือ AI สายเขียนโดยเฉพาะค่ะขณะที่ AI สายค้นค่ะกรณีที่เราต้องค้นนะคะค้นเอกสารค้นวรรณกรรมค้นเอกสารวิชาการงานวิจัยอื่นๆอาจารย์แนะนำ Perfect City Consensus Science Space ค่ะถ้าเป็นงานวิจัยด้านทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นวิจัยการตลาดวิจัยธุรกิจทั่วๆไปที่ไม่ได้อิงกับวิชาการนะคะก็ใช้ Perfect City ก็ครอบคลุมดีค่ะนะคะอาจารย์นี่ก็เตรียมสอนด้วย Perfect City เหมือนกันแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นในแง่ของด้านวิชาการนะคะอย่างเช่นวิจัยธุรกิจที่ส่งมอบให้กับองค์กรราชการองค์กรวิชาการหรือวิจัยธุรกิจในมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์แนะนำ Science Space ค่ะเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งอาจารย์มีวิดีโอให้หมดเลยไปติดตามดูกันได้เลยค่ะมาดูกันค่ะตัว ChatGPT ถ้าจะสั่งให้ดีนะคะซึ่งหลักการนี้ใช้กับ AI สายเขียนได้ทุกตัวค่ะให้สั่งด้วย Parts ค่ะ P-A-R-T-S ค่ะคือสั่งให้ยาวให้ละเอียดให้ชัดเจนให้เจาะจงที่สุดค่ะ Parts ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะจะในชอบเรียกมันว่า Meta Prompt ค่ะคือพร้อมที่มันใหญ่ยาวครบถ้วนค่ะ นะแหมฟังแล้วอย่าไปคิดลึกนะใหญ่ยาวครบถ้วนก็คือมันหลายบรรทัดอ่ะเป็นพร้อมที่ใหญ่คือครอบคลุมทั้งหมดนะคะครบถ้วนไม่มีอะไรที่มันเราไม่ได้ระบุไปนะคะประกอบไปด้วยใครค่ะคือ Identify เลยว่าให้ AI ทำงานเป็นใครทำอะไรให้ AI ทำงานอะไรค่ะทำไปทำไมบอกวัตถุประสงค์ด้วยยิ่งดีค่ะซึ่งตัวใครกับทำอะไรนี่ขอให้มันสอดคล้องกันค่ะ P กับ A ให้มันสอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นถ้าจะให้เขียนหนังสือก็ขอให้เป็นเลขานุการชั้นยอดจะให้ทบทวนวรรณกรรมอาจจะไปให้เป็นนักทบทวนวรรณกรรมบวกกับเป็นนักบรรณสารก็ได้นะคะจะให้เขียนรายงานการวิจัยอาจจะต้องให้เป็นนักวิจัยชั้นยอดค่ะนะคะเนี่ยแหละค่ะสัมพันธ์กันค่ะ P กับ A แล้วก็ R ค่ะให้ใครอ่านนะคะนี่คือบอกไปเลยค่ะ specify the audience แบบไหนค่ะบอกธีมไปเลยค่ะทั่วไปนะคะงานวิจัยเราชอบใช้ภาษาเป็นทางการมืออาชีพภาษาวิชาการมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วผลเป็นอย่างไรค่ะบอกหัวข้อบอกเทมเพลตนะคะบอก output ที่เราอยากได้ค่ะนี่คือ pass ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะต้องมีการให้ไฟล์แนบนะคะทั่วไปจะแนะนำให้แนบไฟล์ที่ประมาณ A กับประมาณ S ค่ะ structure นะคะให้แนบไฟล์ด้วยเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูค่ะบอกก่อนนะคะการทำงานร่วมกับ AI ในการทำวิจัยอย่าให้ AI ทำวิจัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะคะไม่ใช่ค่ะเขาทำได้แค่บางส่วนนะคะเราต้องทำงานร่วมกับ AI อย่างมีจริยธรรมคือไม่ให้ AI เมคข้อมูลเด็ดขาดค่ะและเราต้องมีส่วนในการควบคุมการทำงานของ AI อาจารย์เน้นให้หลักการอยู่3 C เลยนะคะ C แรกคือ control ค่ะควบคุม

การทำงานของ AI ก็คือเขียนพร้อมให้ชัดเจนสิ่งที่อยากได้กำหนดขอบเขตงานที่จะ AI จะทำค่ะไม่ได้ทำทุกพาร์ททำเฉพาะบางพาร์ทที่ AI เก่งเช็คค่ะตรวจสอบทุกขั้นตอนนะคะตรวจสอบข้อมูลค่ะบางครั้ง AI บอกแหล่งอ้างอิงมาเช็คด้วยแหล่งอ้างอิงนั้นมีจริงหรือเปล่าแล้วเป็นแหล่งอ้างอิงที่ตรงกับข้อมูลหรือเปล่านะคะระวังค่ะ AI หลอกเราค่ะนะโดนคนหลอกก็เสียใจแล้วโดน AI หลอกเสียใจกว่านะคะดังนั้นต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนค่ะอย่าให้ AI หลอกเราเครดิตค่ะให้เครดิตให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้นะคะงานวิจัยนะคะเราสามารถให้เครดิต AI ได้ค่ะว่าให้เขาช่วยทำอะไรถ้าช่วยในการปรับปรุงงานเขียนของเราอันนี้ยอมรับได้เลยค่ะนะคะแต่อย่าให้ช่วยทำวิจัยนะคะอย่าไปเก็บข้อมูลบน AI นะคะเพราะเราจะได้ฐานข้อมูลที่ใครอินพุตเข้าไปก็ไม่รู้นะคะอันนี้ผิดจริยธรรมแน่นอนนะคะดังนั้นทำงานร่วมกับ AI อย่างมีจริยธรรมสำคัญมากๆนะคะทำวิจัยไม่อยู่ที่ความเร็วนะคะอยู่ที่คุณภาพค่ะเราแค่ให้ AI มาช่วยให้เรามีคุณภาพงานวิจัยที่ดีขึ้นไม่ใช่ทำให้เราเร็วขึ้นนะคะเรายังทำด้วยสปีดเท่าเดิมค่ะนะคะแค่มีคุณภาพการเขียนที่ดีขึ้นเพราะนี่คือ AI สายเขียนค่ะนะคะถามตัวเองก่อนเลยค่ะทุกครั้งที่ผล AI ออกมาฉันตรวจสอบฉันอ่านหรือยังนะคะ AI ทำอะไรได้ดีที่ฉันหยิบไปใช้แล้วส่วนไหนที่ฉันต้องเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะรับผิดชอบกับผลของ AI ด้วยนะคะนะเพราะออกมาแล้วมันจะเป็นชื่อเราค่ะมาดูค่ะอาจารย์เนแนะนำค่ะอาจารย์เนแนะนำว่าการใช้ AI นะคะการเขียนพร้อมนะคะสามารถใช้ AI เพื่อทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อได้แต่อันนี้ขออนุญาตยกไปให้ใช้ไซสเปซนะคะอย่าไปทบทวนวรรณกรรมบน ChatGPT นะคะ Gemini Cross นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่สายค้นค่ะนะแล้วก็เขียนความเป็นมาการวิจัยอันนี้ใช้ได้ค่ะทบทวนวรรณกรรมนะคะก็ใช้ไม่ได้ค่ะให้แนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมได้ให้ไปทบทวนวรรณกรรมเลยไม่แนะนำแต่แนะนำหัวข้อได้ออกแบบวางแผนการวิจัยได้ค่ะแต่อย่าลืมตรวจสอบนะคะบางทีออกแบบมาดีเกินไปเราจะไม่สามารถทำได้เดี๋ยวจะเนสาธิตให้ดูวิเคราะห์ผลค่ะอันนี้ได้แค่บางส่วนค่ะได้แค่เป็นพาราเลลกับเรานะคะคือเราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็ให้แค่เขาทำเพื่อพาราเลลกับเราหรือปรับปรุงการเขียนผลของเรานะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูแล้วก็เขียนรายงานผลสรุปผลอภิปรายผลค่ะอันนี้ต้องมีไฟล์แนบผลของเราและให้น้องช่วยเขียนอธิบายค่ะอันนี้ทำได้เดี๋ยวลองดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้สาธิตให้ดูค่ะเท่าที่เวลามีแล้วสามารถสาธิตได้มาลองสองข้อแรกค่ะที่ทำได้แน่นอนคือเขียนความเป็นมาการวิจัยกับแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมย้ำนะคะแนะนำหัวข้อไม่ใช่ทบทวนวรรณกรรมเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะเขียนความเป็นมาการวิจัยก่อนค่ะนะคะพร้อมนะคะเป็นแบบพาสเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนะคะอาจารย์ได้แยกส่วนประกอบให้ดูละเดี๋ยวจะไปก๊อปปี้พร้อมให้ดูค่ะนี่นะคะตัวพร้อมตัวเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะได้ก๊อปปี้ไปใส่ ChatGPT นะคะฝั่งสีดำนะคะคือแบบฟรีค่ะนะแบบที่ไม่ได้เสียตังค์นะคะจะเป็น ChatGPT 4o mini ค่ะฝั่งสีขาวค่ะคือ ChatGPT ตัวเสียตังค์ค่ะนี่ใส่พร้อมเดียวกันเลยค่ะนะคะแล้วก็มี PARTS ครบค่ะเป็นนักเขียนวิชาการที่เชี่ยวชาญในการร่างบทความค่ะเพื่อขอทุนวิจัยอาจารย์ได้อยากให้เขียนความเป็นมาการวิจัยค่ะหัวข้อนะคะหัวข้อใส่ไปให้ทุกคนไปอะแดปต์ได้นะคะพร้อมนี้นะคะใส่ PARTS ครบเลยค่ะเดี๋ยวลองคลิกดูทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะนะเสียตังค์อาจารย์ได้ขออนุญาตเลือกตัว O1 เลยค่ะนะคะเพราะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้นะคะแต่ว่าไฟแนบอาจจะจำกัดแนบได้แต่รูปภาพอยู่นั่นนะคะโอ้ไม่สำเร็จเดี๋ยวสร้างใหม่นิดนึงนะคะเห็นไหมคะบางทีถ้าไม่ตอบมาก็เป็นที่เน็ตค่ะมาแล้วค่ะตัวฟรีจะทำงานเร็วกว่านะคะเพราะไม่ต้องคิดค่ะตัว O1 จะถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมว่าให้คิดก่อนนะคะมีการเก็บแรงบันดาลใจด้วยนะเตรียมอาร์ติเคิลนะคะถ้าเห็นหน้าจอแบบด้านซ้ายนะคะเขาเรียกว่าตัวแคนวาสทำงานนะคะเดี๋ยวจะนี่พาดูทั้งคู่เดี๋ยวพาดูตัวฟรีก่อนนะคะตัวฟรีทำงานเสร็จแล้วนี่ค่ะเขียนได้ดีเห็นไหมคะถ้าเรากำหนดได้ดีก็จะเขียนได้ดีแต่จะตรงไปตรงมาค่ะนะคะก็จะบอกแต่ละช่องเลยนะคะที่เราบอกเอาท์พุตไปเราบอกว่าเราอยากได้เอาท์พุตยังไงเขาก็จะส่งมาแบบนั้นค่ะนี่คือบทนำสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะคะทุกครั้งค่ะถึงแม้ว่าจะในจะเรียกให้ reference APA ค่ะทุกคนต้องตรวจสอบแล้วสามารถมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ได้นะคะเอาแค่โครงเข้าไปแล้วเราไปหา reference เองปรับแต่งได้นะคะนะปรับแต่งได้เลยนี่เป็นแบบ canvas ค่ะถ้ามันมีกรอบขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นเรามีสิทธิ์ปรับแต่งแบบแมนนวลได้เลยนะคะอย่างเช่นจะไม่พูดถึงโควิด-19 อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้
นะคะลบทิ้งได้เลยนี่คือแคนวาสค่ะน่าสนใจไหมอย่าเชื่อเรื่องเอกสารอ้างอิงเด็ดขาดนะคะนะเราเอาไปใช้แค่โครงการเขียนค่ะนะนี่คือข้อแนะนำอาจารย์เนทเลยต้องบอกผู้คนเบื้องต้นมาที่ O1 ค่ะนะนี่มาดูฝั่งนี้แล้วนะคะ O1 เห็นไหมคะเขาจะทำงานลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเพราะเขาชินกับบทความวิชาการเขาจะรู้นะคะเขาก็จะทำงานลึกซึ้งให้ reference เยอะมากขึ้นแต่เช่นเดิมนะคะอย่าเชื่อค่ะนะคะอย่าเชื่อกับสิ่งที่เป็น reference เด็ดขาดเพราะเขาเป็นสายเขียนไม่ใช่สายค้นอยากได้แค่ตัวโครงการเขียนเท่านั้นว่าบทพารากราฟแรกควรจะเขียนอะไรพารากราฟที่2ควรจะเขียนอะไรมันถึงจะเป็นโครงความเป็นมาที่ดีนะคะดังนั้น reference ถึงแม้อาจารย์ได้เรียกมาเล่นๆนะคะแต่จะให้เราดูค่ะว่าต่อให้เป็นจริงก็ค่อนข้างเก่านะคะแต่แนวโน้มบางทีเนี่ยถ้าเขาหาออกมาบางทีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจริงนะคะสิ่งที่อาจารย์เนมักจะแนะนำก็คือว่าถ้าชอบโครงการเขียนเราก็ไปหา reference มาเท่านั้นนะคะเพื่อจะประกอบการเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกับ AI เสมอค่ะนี่คือเขียนความเป็นมาในการวิจัยค่ะมาที่งานภารกิจที่2ค่ะแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมค่ะนะคะแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมอาจารย์มีพร้อมอีกเช่นกันเป็นเมตาพร้อมค่ะนะคะแบบนี้เลยตัวที่เป็นวงเล็บคือทุกคนเปลี่ยนได้นะคะมันคือบริบทของที่เราจะทำวิจัยค่ะซึ่งอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อเป็นผลกระทบการเรียนออนไลน์ต่อทักษะสังคมของนักศึกษา MBA ในมหาลัยเปิดอย่างเช่นมสทเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็กำหนดให้เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะคะตัวสตรัคเจอร์ก็บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยขอให้แนะนำคีย์เวิร์ดที่ไปใช้สืบค้นด้วยอย่างที่บอกค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากอาจารย์เนี่ยอยากให้มีส่วนร่วมกับ AI เสมอแล้วก็รู้ว่า AI ตัวเนี้ยไม่ได้เก่งด้านการค้นดังนั้นอาจารย์เนี่ยอยากได้คีย์เวิร์ดเพื่อไปค้นต่อใน Google Scholar ค่ะก็ให้เขาแนะนำคีย์เวิร์ดมาด้วยนะดังนั้นนี่เป็นเมตาพรอมที่คุณจะได้ทั้งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็คีย์เวิร์ดที่จะใช้ต่อใน Google Scholar ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองทำกันดูเลยค่ะเดี๋ยวจะเนไป copy พร้อมก่อนนะคะนี่ค่ะจะสังเกตนะคะพร้อมค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะสามารถต่อในแชทได้เลยค่ะเพราะหัวข้อวิจัยเป็นหัวข้อเดิมนะคะนะก็ต่อในแชทเดิมได้นะคะหรือจะขึ้นแชทใหม่ก็ไม่ว่ากันขึ้นแชทใหม่แล้วกันนะคะจะได้เคลียร์จะได้เคลียร์เรื่องกันไปเพราะว่ายังไงก็สั่งเป็นเมตาพร้อมอยู่แล้วนะคะนะเปลี่ยนเพอร์โซนาแล้วด้วยนะสั่งทั้งคู่เลยนะคะอีกแล้วนะคะตัวฟรีจะขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Canvas ค่ะก็คือเราสามารถไปทำงานร่วมกับ AI ได้เขาจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะการที่จะให้ Canvas ขึ้นมาถ้าหลายคนชอบนะคะเราสามารถไปกำหนดได้ที่ตะกร้าค่ะแต่ว่า O1 จะไม่มีแคนวาสขึ้นต้องใช้ 4O นะคะจะมีตะกร้าอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกับตะกร้าค่ะนะคะนี่ค่ะคล้ายกันไหมจะเนว่าคล้ายกันในแง่หัวข้อนะคะหัวข้อคล้ายกันแต่ตัว O1 จะให้ความละเอียดมากขึ้นในความรู้สึกนะจะละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวลองดูเปรียบเทียบกันนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวฟรีค่ะนะก็จะมีบทนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเรียนออนไลน์ผลกระทบต่อทักษะสังคมปัจจัยที่มีอิทธิพลข้อเสนอแนะและแหล่งข้อมูลสำคัญก็คือไปหานะใน Scopus Web of Science Google Scholar เห็นไหมคะแนะนำฐานข้อมูลนะอย่าไปหาที่ ChatGPT เด็ดขาดนะคะนะเขาแนะนำมาแล้วนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ใช้นะคะนะใช้บูลีนอะไรคีย์เวิร์ดอะไรนะคะเครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องใช้ถือว่าโอเคacceptable สำหรับฟรีนะคะมาดู O1 ค่ะดู O1 นี่นะคะบทนำนะคะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าบทนำควรจะเขียนอะไรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะความรู้สึกอาจารย์ใน O1 เก่งกว่าฉลาดกว่าอยู่แล้วนะคะ you get what you pay อยู่แล้วนะคะแต่หัวข้อก็ใกล้เคียงกันนะคะถ้ายังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่มีส่วนร่วมกับ AI เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ AI ก็จะแนะนำเรามากหน่อยถ้าซื้อนะคะนะก็จะบอกแนวคิดเลยค่ะอัลเบิร์ตบอดูล่านะคะแนวคิดอธิบายการเรียนรู้ด้วยการสังเกตนะคะสามารถใช้ได้ไหมสำหรับเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะเห็นไหมคะปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะคะแนวคิดต่างๆทีนี้หลายคนอาจจะถามค่ะอ้างอิงตัวนี้มันจะจริงไหมนะคะถ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่นานแล้วค่ะแนวโน้มจะจริงเพราะมันจะอยู่ในคลังความรู้ของ AIนะคะแต่อย่างไรก็ตามแนะนำนะคะคุณต้องไปอ่านด้วยตัวเองต้องไปเอาชื่อเนี่ยไปเสิร์ชแล้วก็ไปอ่านด้วยตัวเองค่ะเพื่อให้รู้ว่าทฤษฎีนี้เหมาะสมที่เราจะใช้หรือเปล่านะแต่เขาช่วยแนะนำ
มาให้เรานะคะถ้าแนวคิดทฤษฎีส่วนใหญ่จะใช้ได้นะคะก็โอวันละเอียดกว่านะคะละเอียดกว่านะคะแล้วก็แนะนำกรอบแนวคิดให้เราด้วยนะคะหนังสือวารสารก็แนะนำชื่อวารสารให้มาเลยนะดังนั้นค่อนข้างละเอียดนะคะตัวการเสิร์ชคล้ายกันค่ะนะคะเสิร์ชคล้ายกันเลยไม่แตกต่างอ่ะมาที่งานต่อไปที่ AI จะทำค่ะนะงานต่อไปจะเป็นงานที่ AI อาจจะทำได้แต่ว่าเราต้องไปมีส่วนร่วมเยอะนิดนึงนะคะคือการออกแบบและวางแผนการวิจัยค่ะนั่นคือขั้นตอนของการวิจัยที่เป็น research methodology นะคะอันนี้คือ prompt ค่ะนะคะอันนี้คือ promptก็บอกเลยค่ะให้แนะนำเครื่องมือแนะนำประชากรกลุ่มตัวอย่างให้หน่อยวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ค่ะหัวข้ออาจารย์ได้ขอฟิกไว้หัวข้อเดิมผลกระทบการเรียนออนไลน์ต่อทักษะสังคมของนักศึกษา MBA มหาลัยเปิดเนาะอาจารย์อยากจะวิจัยอันนี้ให้มหาวิทยาลัยนะคะอ่ะ copy พร้อมค่ะนะพร้อมยาวเหยียดนะคะพร้อมยาวเหยียดเลยนะหนุกหนานมากหนุกหนานมากจากอาจารย์ได้ทดลองมาบอกคุณเลยค่ะพร้อมยาวช่วยได้ตรงที่ว่าเขาตอบแล้วถูกใจเลยใช้ได้เลยนะคะเอาขึ้นใหม่แล้วกันเนาะเพื่อความเคลียร์ขึ้นใหม่เพื่อความเคลียร์นะคะนะคะขึ้นใหม่ค่ะนะขึ้นใหม่ค่ะอันนี้จริงๆมีตะกร้านะคะแต่เนื่องจากอาจารย์นี่ขยายมันเลยไม่เห็นตะกร้านี่ค่ะตะกร้าอยู่นี่ตะกร้าอยู่นี่สามารถเลือกใช้ Canvas ได้แต่เขาจะดูความเหมาะสมเนาะเมื่อกี้เขาเลือกให้เราโดยออโต้เลยนะคะเพราะเป็นงานเขียนนะคะอ่ะคลิกปึ้งโอเคนะคะมาแล้วค่ะพร้อมยาไปเป็นหน้าละเห็นไหมคะโอวันยังต้องคิดก่อนนะอันนี้คือตัวฟรีนะคะตัวฟรีแทบจะเสร็จแล้ว นะอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำค่ะนะแบ่งผู้เรียน150คนนะคะเอามาทำการสุ่มตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบกันนะคะนะเปรียบเทียบกันโดยแบ่งเนี่ยเป็นออนไลน์กับปกติแล้วเทียบทักษะสังคมกันค่ะต้องบอกค่ะการวิจัยบางทีเขาจะชอบแบบทดลองนะคะชอบแบบทดลองนะคะเพราะเห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็แนะนำทดสอบความเชื่อมั่นนะคะทดสอบความตรงแบบไหนนะคะเชิงคุณภาพเก็บยังไงสัมภาษณ์นะคะว่าการเรียน MBA ออนไลน์ส่งผลต่อทักษะทางสังคมเขาไหมยังได้เพื่อนอยู่ไหมนะยังได้กลุ่มก้อนอยู่ไหมนะคะนี่ค่ะการวิเคราะห์นะคะก็โอเคนะคะครอบคลุมเห็นไหมถ้าสั่งได้ดีนะคะต่อให้ไม่เสียตังต่อให้เป็นฟรีเวอร์ชันก็ได้ผลที่ครอบคลุมค่ะถ้าเสียตังล่ะนะเสียตังเขาบอกเลยค่ะเขาจะดูด้วยนะคะว่าระยะเวลาเราคือ1ปีการศึกษาที่เราทำวิจัยงบประมาณมีแสนหนึ่งเขาก็จะบอกนะคะดังนั้นเขาจะทำแบบไหนนะเขาจะทำแบบไหนเปรียบเทียบมีเหมือนกันเลยค่ะสองกลุ่มย่อยนะคะเพื่อเปรียบเทียบเหมือนกันเลยนะบอกจำนวนไม่หนอยังไม่เห็นจำนวนนี่ค่ะเหมือนกันเลย75คนต่อกลุ่ม T-test ANOVA ทุกคนไม่ได้ต่างค่ะไม่ได้ต่างนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้บอกค่ะถ้าเราเรียนรู้วิธีการสั่ง AI นะผลไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าละเอียดขึ้นถ้าจริงจังอยากได้รายละเอียดให้เขาแนะนำละเอียดนะคะก็เขามีแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะเครื่องมือควรจะเป็นยังไงนะคะวิธีเก็บช่วงเวลาควรจะเป็นยังไงก็คือได้รายละเอียดมากขึ้นนะคะสำหรับตัวที่เสียตังค์เนาะแต่ว่าโดยแก่นของมันไม่ได้ต่างกันค่ะเขาก็แนะนำมาแบบเนี้ยนะคะแบบที่เป็น2วิธีเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเหมือนกันนะไปต่อค่ะงานที่4ละวิเคราะห์ผลค่ะเพื่อให้ถูกจริยธรรมนะคะคุณต้องมีผลให้เขาด้วยในการวิเคราะห์นะคะเพื่อต้องมีผลให้เขาด้วยในการวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะนะว่าเทียบแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้พร้อมก่อนนะคะนี่ค่ะพร้อมนะคะวิเคราะห์เนื้อหาค่ะนะวิเคราะห์เนื้อหาคือผลที่ได้คือข้อมูลที่มีอยู่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษา MBA 20คนค่ะไปดูกันค่ะค่ะนี่นะคะฝั่งซ้ายคือเช่นเดิมค่ะคือ ChatGPT ตัวฟรีฝั่งขวาขออนุญาตเปลี่ยนโมเดลนะคะเป็น 4O ค่ะเพราะอะไร 4O สามารถแนบไฟล์ที่หลากหลายได้มากกว่านะคะถ้า O1 ตอนนี้แนบได้แต่ไฟล์รูปเนาะดังนั้นเนื่องจากว่ามีเอกสารตัวอย่างรายงานผลการวิจัยให้นะคะก็คือตัวผลการวิจัยที่เราเขียนไว้แล้วนี่แหละแต่เราจะปรับนะคะเพื่อนำเสนอนะคะต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเนาะนะคะดังนั้นเราอยากจะปรับ
นะคะรายงานผลอภิปรายผลของเราให้อยู่ในฟอร์แมตที่เข้าประชุมวิชาการนานาชาติได้อยากให้ AI ช่วยอ่ะคลิกเลยค่ะคลิกเลยนะคลิกเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วนะคะเพราะว่าเป็น 4O ค่ะนะคะมาแล้วค่ะนะนี่คือสิ่งที่ปรับค่ะเห็นไหมคะความที่ยังมีจริยธรรมอยู่คือตัวรายงานผลเราทำเองนะคะเราแค่ปรับฟอร์แมตอยากให้ AI ช่วยในการปรับฟอร์แมตนะคะนะเห็นไหมคะตัวฟรีเนี่ยมันขึ้นแคนวาสออโต้เลยนะพอเป็นงานเขียนเมื่อไหร่มันขึ้นแคนวาสให้ออโต้เลยเดี๋ยวลองดูกันนะคะมาแล้วมาแล้วเนาะแต่ตัวที่เป็น plus นะคะตัวที่เป็น plus ยังไม่ขึ้นแคนวาสนะขึ้นเมื่อสั่งนะโอเคนะดูทั้งคู่เลยเดี๋ยวดู 4O ก่อนเสร็จไหม 4O เสร็จแล้วค่ะเร็วมาก 4O คือตัว plus นะคะสีขาวสีดำยังไม่เสร็จนะตัวฟรีนี่เขาทำงานหนักเพื่อเราได้เหมือนกันนะเนี่ยเริ่มติดใจจะใช้ตัวฟรีแล้วนะคะรู้สึกว่าขยันทำงานอะขยันทำงานดีจริงๆนะแต่อย่างที่ว่านะจะเน้นเตือนไปแล้วเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณเดี๋ยวมาดูเทียบกันค่ะเห็นไหมคะข้อมูลต่างๆรายงานมานะอันนี้ไม่ได้หลอกเรานะเพราะว่าข้อมูลนี้อาจารย์นี้ให้เขาไปจริงๆค่ามีนค่าอะไรต่างๆให้เขาไปจริงๆนะคะดังนั้นไม่ได้หลอกนะแค่ว่าเปลี่ยนเทมเพลตให้เราหน่อยเขียนใหม่ให้เราหน่อยนะคะดูสิยังทำงานไม่เสร็จเลยตายแล้วติดใจแล้วนะเนี่ยอะไรจะทำงานหนักทำงานยาวขนาดนี้นะเห็นอย่างนี้แล้วแทบจะไปยกเลิกตัว plus ได้ตัวโปรก็ใช้ได้ดีเหมือนตัวฟรีก็ใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะขอให้คุณสั่งให้ดีสั่งให้ชัดเจนเจาะจงอยากจะได้อะไรนะโอ้โหทำได้ดีค่ะยังไม่เสร็จเลยทุกคนโอ้โหนานเป็นบ้าเลยโอเคมาแล้วค่ะยังทำต่ออีกอ่ะโอ้อันนี้ amazing นะอันนี้ amazing นะอะไรจะให้เครดิตโทเก้นอาจารย์เยอะขนาดนี้ยังทำต่อนะสุดยอดนะสุดยอดค่ะนะบางทีบางครั้งอะค่ะเวลาที่เครดิตหมดนะคะบางทีก็จะหยุดงานดื้อเลยเราต้องไปสั่งต่อว่าให้ continue writing ต่อเขียนต่อได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะไปขยันขยอเหมือนคนหยุดงานเรื่อยๆหยุดงานไปดื้อๆนะเงินเดือนหมดอะนะค่าแรงหมดหยุดงานไปดื้อๆนะโอ้อันนี้ขยันจริงนะไม่หยุดเออใครดูคลิปนี้แล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจยกเลิกสมัคร plus ไปเรียบร้อยค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะมีแว็บด้วยแว็บหนึ่งนะคะลองดูผลนะคะอาจารย์นี้ผลเปรียบเทียบกันดูเลยนะ head to head กันเลยค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือตัว 4O ค่ะนะข้อดีคือมีตารางนะทำตารางให้เราเรียบร้อยนะคะแต่บางทีอาจารย์นี่ก็ปวดหัวกับตารางของ AI เหมือนกันนะบางทีต้องไป copy แล้วก็ใส่ช่องอีกนะคะเพราะตารางมันจะออกมาไม่เหมือนกับตารางปกติใน Word นะคะแต่ความน่าสนใจคืออาจารย์เนชอบตัวฟรีมากกว่าแฮะรอบนี้นะดูมันเขียนแล้วโครงสร้างมันใช้ได้เลยอะนะเอาจริงๆชอบตัวฟรีมากกว่านะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราสั่งดีนะโอ้โหตัวไหนก็ได้ผลเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะมันเปิดแคนวาสค่ะนะคะส่วน reference เนี่ยอาจารย์ได้สั่งไปงั้นๆละค่ะทุกคนแต่อย่างที่บอกค่ะไม่เคยเชื่อถือ AI นะคะเพราะว่า reference จาก AI ที่เป็นสายเขียนมันมักจะหลอกเรานะคะสุดท้ายก็ทำใหม่อยู่ดีนะคะแต่อย่างน้อยเราได้โครงการเขียนแล้วอาจารย์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับมันนะคะดังนั้นรอบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันเผลอๆใจแอบเอ็นเอียงไปตัวฟรีซะด้วยซ้ำนะทุกคนโอเคค่ะจบแล้วกับ5ภารกิจวิจัยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขออนุญาตสรุปจบนิดนึงนะว่าเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างกับการเอา AI มาใช้ในการวิจัยค่ะนะคะบอกเลยค่ะสำหรับนักวิจัยนะคะไม่ว่าจะวิจัยธุรกิจวิจัยการตลาดนะคะหรือกระทั่งวิจัยวิชาการค่ะอย่าพึ่งพา AI มากเกินไปนะคะตัวอย่างนี้อาจารย์ได้ทํา5จอให้ดูทุกคนอาจจะบอกว้าวนะ AI ขยันจังเลยเขียนเร็วจังเลยนะคะแต่สุดท้ายเวลาไปใช้จริงนะคะอาจารย์ใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะในการตรวจสอบผล AI ค่ะแล้วก็จะเลือกดูว่าตรงไหนใช้ตรงไหนไม่ใช้นะคะบางทีเป็นวันก็มีค่ะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างหลังสุดที่ปรับมาเพื่อประชุมวิชาการอย่างเงี้ย AI เขียนมาปุ๊บอาจารย์นี่ไปแก้อีกเยอะมากเลยเป็นวันๆเลยค่ะนะคะดังนั้นอย่าพึ่งพา AI มากไปนะคะเพราะ AI มีข้อจำกัดเหมือนที่อาจารย์ได้บอกนะคะบางทีข้อมูลไม่ทันสมัยข้อมูลไม่ถูกต้องมีหลอก reference เรา
นะคะหรือบางทีถ้าออกแบบการวิจัยบางทีมันทำไม่ได้จริงนะคะบางทีมัน too good to be true เนาะบางทีบอกมหาลัยเปิดให้เปรียบเทียบระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์บางทีเราไม่มีห้องเรียนออฟไลน์ให้เปรียบเทียบเราจะทำยังไงดีเราต้องออกแบบใหม่ที่มันทำได้จริงนะคะแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูลเสมอนะคะอย่าลืมค่ะ AI มันถูกเทรนด้วย data set เนาะซึ่งใครให้บ้างก็ไม่รู้ดังนั้นมันอาจจะมีอคติมีลำเอียงนะคะมีหลอกเราได้นะดังนั้นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยอาจารย์เนต้องติดนะไม่รู้จะติดอะไรดีติดกะโหลกเตือนไหมพวกเรานะคะติดกะโหลกเหมือนใบก้อนเลยนะว่าทำได้ระดับนึงนะคะทำได้แค่เป็นตัวเสริมอย่าใช้เป็นหลักนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาผ่านการวิเคราะห์ที่เป็นแบ็กบ็อกซ์นะคะแค่ให้วิเคราะห์เสริมกับเราแล้วใส่ขั้นตอนให้ชัดเจนอย่าลืมอ้างอิงและใช้ลิขสิทธิ์นะคะบางคนใช้ AI ทําภาพหรือใช้ AI เขียนนะคะต้องบอกด้วยค่ะว่าใช้ AI ช่วยเขียนนะคะตรวจสอบอคติเสมอนะคะบางที AI มีอคติเนาะอย่างเช่นให้ยกเคสสตัดดี้ของบริษัทไหนมาก็ยกแต่บริษัทนั้นแหละนะไม่ยกบริษัทอื่นเลยอคติจริงๆนะคะมันไม่เกิดจากอะไรหรอกค่ะไม่ได้รักบริษัทนั้นเป็นพิเศษหรือไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรอกมันอยู่ใน data set ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการคัดลอกผลงานนิดนึงนะคะบางทีใช้ AI เขียนเพียวๆโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมมันจะกลายเป็นเราคัดลอกผลงาน AI เอาภาษา AI มาใส่ปากเราเนาะบางทีเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนนะคะดังนั้นอย่าให้ AI ด้อยค่าเราแล้วเลือก AI ให้เหมาะค่ะอาจารย์ได้แนะนำแล้วเนาะสายเขียนสายค้นเลือกให้เหมาะกับงานนะคะไม่มีตัวไหนเก่งที่สุดนะคะมีแต่ AI ที่เหมาะกับงานนั้นที่สุดและ AI ที่เหมาะกับเรานะคะว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบนะคะถูกจริตเราอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยนะคะบางครั้งข้อมูลของเราสัมภาษณ์นักศึกษาไปอย่าลืมบลายชื่อนักศึกษานะคะข้อมูลบางอย่างเราจำเป็นต้องปกปิดค่ะไม่งั้นข้อมูลเราจะเข้าไปอยู่ใน data set รวมนะคะรักษาความปลอดภัยให้ดีนะคะต้องตั้งค่า ChatGPT ไม่ให้ปรับปรุงโมเดลเพื่อทุกคนนะคะเพราะนั่นคือการดึง data เราไปอยู่ปรับปรุงให้ทุกคนค่ะเราจะไปอยู่ในกล่อง data set ใหญ่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เนฝากไว้ค่ะขอให้ AI มาช่วยงานเราแต่อย่าให้ AI มาแทนเราขอให้เป็นผู้ใช้ AI แต่ไม่ใช่ผู้รับใช้ AI ก็คือรับ AI ไปใช้เลยโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะนั่นคือจะทำให้ AI ทำงานแทนเราจนอีกหน่อยเราไม่มีตัวตนค่ะเลยนะคะหวังว่า AI จะทำให้ชีวิตพวกเราในการวิจัยดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้รับมอบหมายมาสอนนะคะในส่วนของหน่วยที่2กระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยในชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในหน่วยที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกระดาษตามที่เราทราบกันเนาะกระดาษก็อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่ากระดาษเป็นวัสดุตัวหนึ่งที่ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์องค์ประกอบของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์น่ะเป็นยังไงนะคะในตัวกระดาษเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือส่วนที่เป็นเส้นใหญ่กับส่วนที่ไม่ใช่เส้นใหญ่ถ้านักศึกษาดูในสไลด์เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรอยทึบๆเนาะแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนใยแมงมุมทั้งหลายเนี่ยซึ่งตัวลูกศรสีแดงก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วนะคะเป็นเส้นใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวหลักนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 70-95% แล้วก็จะมีส่วนองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าส่วนที่ไม่ใช่เส้นใหญ่ก็คือเป็นพวกตัวเติมทั้งหลายเป็นแป้งเป็นสารกันซึมเคลือบซึ่งแล้วแต่ชนิดของสมบัติที่เราต้องการที่จะให้กระดาษมีคุณสมบัติที่ดีเราก็จะเติมตัวเติมที่เหมาะสมนะคะสำหรับในส่วนของเส้นใหญ่เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเส้นใหญ่มาเราก็จะเน้นที่เป็นพืชเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นตัวต้นไม้หรือจะเป็นส่วนที่ไม่ใช่พืชคือเป็นไม่ใช่ไม้ก็ได้นะคะถ้าเป็นส่วนของไม้เนี่ยเยื่อที่ได้เราก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนหรือว่าส่วนที่เป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นกรณีของไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเยื่อที่ได้จะเป็นลักษณะที่เป็นเยื่อใหญ่ยาวถ้านักศึกษาดูจากภาพนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเยื่อใยยาวทั้งหลายโดยขนาดที่เราเรียกว่าเยื่อใยยาวก็คือขนาดมีความยาวของเส้นใยเนี่ยประมาณ3มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะแล้วในการผลิตเนี่ยก็มักจะมีตัวอักษรที่เราขึ้นต้นด้วยตัว N ถ้าเราเห็นตัวอักษรของตัวเยื่อที่ขึ้นด้วยตัว N จะบอกเราได้เลยว่าอันนั้นน่ะเป็นเยื่อที่มาจากเยื่อใยยาวนะคะอย่างยกตัวอย่างก็คือ NBKP เนี่ยก็จะย่อมาจากคำว่า Needle Beach Cloth Pulp นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่าอันนี้เป็นเยื่อที่ได้มาจากพวกไม้เนื้ออ่อนนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มเยื่อที่ได้จากไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นกลุ่มของไม้เนื้อแข็งเนี่ยเส้นใยที่ได้เนี่ยจะมีขนาดที่สั้นลงนะคะขนาดสั้นเนี่ยแค่ไหนก็คือประมาณ 1-2 มิลซึ่งจะน้อยกว่าตัวเยื่อยาวๆที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือประมาณ3มิลใช่มั้ยคะแล้วลักษณะของตัวหนังสือหรือว่าถ้าเกิดเราได้กล่องหรือว่าเราสั่งซื้อมาเนี่ยเยื่อที่ได้เนี่ยจะมีตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า L นะคะก็คือ LBKP นะคะซึ่งตัวนี้ก็ย่อมาจากคำว่า Leaf Beech Craft Pulp นะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเยื่อตัวนี้เป็นเยื่อใหญ่สั้นนะคะทีนี้อีกตัวนึงก็คือ FSC นะคะ FSC คืออะไร FSC ก็คือ Forest Stewardship Council นะคะซึ่งเป็นองค์การจัดการด้านป่าไม้หรือองค์กรอิสระที่เราใช้ตัวย่อว่า FSC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดหลักสากลซึ่งตัวนี้จะเป็นโลโก้นะคะเขาจะมีการทำเป็นโลโก้สัญลักษณ์ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยสัญลักษณ์จะคล้ายๆกับพุ่มไม้นะคะซึ่งลักษณะตัวโลโก้พวกนี้จะมีการติดอยู่บนกระดาษนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกล่องที่อาจารย์หาในท้องตลาดนะคะว่ามันจะมีกล่องที่มันจะมีโค้ดของ FSC อยู่นะคะซึ่งตัวนี้ถ้านักศึกษาลองไปดูในท้องตลาดนักศึกษาจะพบตัวโค้ดของ FSC ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีการบอกชนิดของกระดาษนะคะแล้วก็จะมีโค้ดที่อยู่ด้านล่างนะคะอย่างยกตัวอย่างในกล่องเนี้ยก็จะมีลักษณะที่บอกว่า mix board นะคะแล้วก็มีโค้ดที่ใช้คำว่า FSC C020428นะคะซึ่งจะเป็นโค้ดที่ให้รู้ว่าเป็นรหัสที่เขาได้รับไลเซนส์ในการตรวจสอบว่าเป็นลักษณะของเยื่อที่ได้มาจากป่าไม้ที่ปลูกอย่างไม่ได้เป็นการบุกรุกนะคะซึ่งถือว่าจะให้ผู้บริโภคเนี่ยทราบแล้วก็มั่นใจมากขึ้นว่ากระดาษที่ได้มาเนี่ยเป็นกระดาษที่ไม่ได้ไปทำให้เกิดการผิดจริยธรรมหรือทำให้เกิดการบุกรุกในการปลูกป่าอะไรประมาณนี้นะคะค่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นตัวโฆษณาอันนึงนะคะเวลาที่ผู้ผลิตต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงตัวเยื่ออีกทีนึงนะคะในส่วนขององค์ประกอบเวลาที่เราตัดไม้มาเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวไม้ที่เวลาที่เราจะเอามาทำเส้นใยเนี่ยโครงสร้างของเส้นใยเวลาที่เราเอาไม้มาตัดเป็นท่อนๆนะคะเราต้องการที่จะเอาไปทำเป็นเยื่อ

ลักษณะตรงตัวโครงสร้างของเส้นใยตัวนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นชั้นๆ นะคะโดยชั้นนอกที่เป็นตัวเปลือกไม้ที่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็น primary wall ก็คือเป็นผนังชั้นแรกนะคะซึ่งเป็นจะมีส่วนที่จะทำให้เราเอามาใช้ในการใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักๆก็คือเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินนะคะแล้วก็เป็นผนังอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นผนังชั้นที่2นะคะเมื่อกี้เป็น primary wall คือผนังชั้นแรกแล้วก็มาผนังชั้นที่2ซึ่งในผนังชั้นที่2เนี่ยหรือว่าที่เราใช้ตัวย่อว่าเป็น S1 S2 S3 ก็จะเป็นผนังชั้นในชั้นกลางนะตั้งแต่ชั้นนอกก่อนหลังจากตัว primary wall ไปแล้วก็จะเป็นชั้นนอกนะคะก็คือ S1 แล้วก็มาเป็นชั้นกลางคือ S2 แล้วก็ตัวชั้นในสุดก็คือ S3 ซึ่งถ้านักศึกษาดูจากตารางเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีเฮมิเซลลูโลสนะคะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินเนี่ยในปริมาณที่ต่างๆกันตัวผนังชั้นนอกเลยเนี่ยจะมีตัวลิกนินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการในการที่จะต้องสกัดออกเพราะตัวที่จะเป็นเส้นใยจริงๆที่เราจะใช้คือเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสนะคะทีนี้องค์ประกอบสำคัญนะคะเวลาที่เราเติมไปแล้วส่วนที่เราพูดถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราเรียกว่าไม่ใช่เส้นใยซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็จะมีการเติมสารต่างๆเข้าไปได้แก่สารต้านการซึมน้ำตัวเติมนะคะหรือว่าสารเพิ่มความเหนียวซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้กระดาษของเรามีคุณสมบัติอย่างไรนะคะถ้าเป็นต้านการซึมน้ำแน่นอนชื่อมก็บอกอยู่แล้วก็คือทำให้กระดาษมีความสามารถในการต้านการซึมน้ำได้ดีถ้าเป็นตัวเติมก็คือเพิ่มความขาวสว่างความทึบแสงให้กับกระดาษหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มความเหนียวนะคะก็เพิ่มในเรื่องของสารเพิ่มความเหนียวเข้าไปหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารเพิ่มความเหนียวเมื่อเปียกนะคะซึ่งตัวนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ากระดาษเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะไวต่อความชื้นเพราะฉะนั้นพอโดนความชื้นปุ๊บเนี่ยกระดาษก็จะเปียกน้ำได้ง่ายถ้าเราใส่สารเพิ่มความเหนียวเมื่อเปียกก็จะทำให้กระดาษเนี่ยไม่ยุ่ยง่ายนะคะแล้วก็จะมีความเหนียวกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการให้กระดาษมีสีเราก็ผสมสีด้วยการใส่สีย้อมหรือเราต้องการให้กระดาษมีความขาวมากขึ้นเราก็ใส่สารฟอกนวลเพื่อให้กระดาษมีความขาวสว่างมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้มาถึงในช่วงของตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระดาษนะคะซึ่งในกระบวนการผลิตกระดาษของเราเนี่ยเราจะแบ่งช่วงของขั้นตอนออกเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการผลิตเป็นเยื่อก่อนเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบของกระดาษเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ก็คือจากที่เราเห็นองค์ประกอบของกระดาษเนี่ยเราก็จะมาผลิตเป็นเยื่อแล้วในขั้นตอนของการผลิตเป็นเยื่อไปปุ๊บเราก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปคือพอเราได้เยื่อมาเราก็ทำการฟอกเยื่อใช่ไหมคะพอฟอกเยื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเตรียมน้ำเยื่อนะคะซึ่งในทั้งหมด5ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากในการที่เราจะผลิตให้ได้เป็นกระดาษตามที่เราต้องการนะคะพอหลังจากเตรียมน้ำเยื่อเราก็จะมาขึ้นรูปแผ่นกระดาษซึ่งในวิธีการขึ้นรูปแผ่นกระดาษเนี่ยเราก็แล้วแต่ว่ารูปแบบของกระดาษที่เราต้องการจะทำเนี่ยเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะแล้วหลังจากที่ขึ้นรูปไปแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงพื้นผิวกระดาษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่เราจะไปใช้พิมพ์นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีการพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่บางส่วนก็อาจจะไม่มีการพิมพ์โดยเฉพาะถ้าเป็นส่วนข้างในที่เราใช้สัมผัสอาหารจะไม่ค่อยมีการพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่วนไหนมีการพิมพ์เราก็จะมีการปรับปรุงผิวหน้าเพื่อให้สามารถที่จะพิมพ์ได้นะคะทีนี้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะคะว่าในการผลิตกระดาษแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูในส่วนของการผลิตเยื่อก่อนนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในส่วนของกระดาษเนี่ยเรามีองค์ประกอบที่มาจากเส้นใยใช่ไหมคะแล้วเส้นใยเนี่ยเราก็ได้มาจากไม้ทีนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปบ้างนิดนึงก็คือเราจะมีส่วนที่ไม่ใช่ไม้ก็มีนะคะที่เอามาทำเป็นเยื่อกระดาษได้นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งในการที่เราสามารถที่จะปลูกพืชได้ง่ายนะคะซึ่งอย่างเช่นพวกหรือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วเราก็จะมีการมองแหล่งในการผลิตหรือที่มาของเยื่อตัวนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการผลิตสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ด้วยนะตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้จะเป็นนอนวูดก็คือพวกชานอ้อยนะคะหรือพวกไม้ไผ่หรือพวกกกพวกนี้นะคะจะเป็นกลุ่มเยื่อที่เป็นนอนวูดนะคะซึ่งตัวนี้สำหรับนอนวูดพวกนี้ค่ะเราจะเอามาใช้เป็นผลิตเยื่อนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะแล้วกระดาษที่ได้ของจากนอนวูดเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างๆกันนะคะอย่างถ้าเป็นกลุ่มของชานอ้อยก็จะเป็นพวกกระดาษก๊าซซีนนะคะหรือกระดาษผิวกล่องนะคะหรือกระดาษดูเพล็ก
กระดาษทำลอนลูกฟูกนะคะแล้วก็ถุงหลายชั้นนะคะซึ่งลักษณะของเยื่อที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเยื่อต่างๆกันซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการในการผลิตที่เราจะเรียกชื่อต่างๆกันไปนะคะแล้วก็ในกลุ่มถ้าเป็นเยื่อที่เป็นนอนหูที่มาจากไม้ไผ่เราก็เอามาใช้เป็นพวกกระดาษผิวกล่องด้วยเหมือนกันหรือจะเป็นกระดาษดูเพ็กก็ได้หรือจะเป็นกระดาษห่อหรือว่าจะเป็นถุงหลายชั้นก็ได้หรือกลุ่มที่เป็นกกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เอามาทำเป็นดูเพล็กก็ได้กระดาษทำลอนก็ได้กระดาษผิวกล่องก็ได้นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ถ้านักศึกษาดูจากตารางนักศึกษาจะเห็นว่าร้อยละของเยื่อที่เราใช้นะคะมาผสมนะคะที่ไม่ใช่เนื้อไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-90% ซึ่งตัวนี้เราอาจจะผสมกับส่วนที่เป็นเยื่อไม้ด้วยเหมือนกับลดต้นทุนในการผลิตลดการตัดไม้ทำลายป่านะคะก็จะได้เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับในส่วนของกระบวนการผลิตเนาะกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์มีกระบวนการผลิตอย่างไรเรามีกระบวนการผลิตทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการผลิตเยื่อหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่ากระดาษมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีส่วนหลักก็คือเยื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มจากการผลิตเยื่อก่อนหลังจากที่เราได้เยื่อมาแล้วเราก็จะทำการฟอกเยื่อเป็นขั้นตอนที่2แล้วพอฟอกเยื่อแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำเยื่อเพื่อใส่ส่วนผสมให้เหมาะสมเพื่อแล้วก็นำไปขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนขึ้นรูปแผ่นกระดาษแล้วสุดท้ายก็คือปรับปรุงพื้นผิวกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการผลิตเยื่อก่อนนะคะในกลุ่มที่เมื่อกี้เราพูดไปถ้าเป็นในส่วนของเยื่อเราจะมีส่วนที่เป็นไม้ใช่ไหมคะเป็นเนื้อไม้กับส่วนที่ไม่ใช่เนื้อไม้ซึ่งในกลุ่มนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดนี่ว่าในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อไม้นี่คืออะไรบ้างถ้าไม่ใช่เนื้อไม้หรือนอนวูดเนี่ยก็จะไม่มีลิกนินมาเป็นองค์ประกอบนะคะซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งที่อาจจะเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่จากการทิ้งแล้วไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็จะมีการนำเอาส่วนผลิตผลตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการทำเยื่อนะคะเยื่อกระดาษอย่างเช่นชานอ้อยไม้ไผ่หรือว่ากกพวกนี้นะคะเอามาใช้ในการทำกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ได้นะคะยกตัวอย่างของชานอ้อยกระดาษที่เอามาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นพวกกระดาษกราซีนนะคะซึ่งกระดาษกราซีนเนี่ยจะเป็นกระดาษห่อซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเราจะไปพูดในนะคะว่ามันมีประเภทอะไรบ้างตอนนี้ก็คือให้ทราบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีกระดาษผิวกล่องกระดาษดูเพกกระดาษทำลูกฟูกนะคะกระดาษทำลอนนะคะแล้วก็อย่างไม้ไผ่เองก็สามารถจะทำกระดาษได้ด้วยนะคะเยื่อไม้ไผ่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้กระดาษจากเยื่อไม้ไผ่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเยื่อให้คุณสมบัติที่เหนียวนะคะก็สามารถนำมาใช้เป็นกระดาษผิวกล่องก็ได้ทำเป็นถุงก็ได้นะคะโดยเฉพาะถุงหลายชั้นนะคะแล้วตัวกกก็เหมือนกันนะคะกกก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการผลิตเป็นกล่องกระดาษได้นะคะอย่างเช่นกระดาษทำลูกฟูกหรือว่ากระดาษผิวกล่องนะคะซึ่งถ้านักศึกษาดูในตารางนักศึกษาจะเห็นว่าร้อยละของเยื่อที่จะเอามาเป็นส่วนผสมหรือว่าที่เอามาใช้โดยที่ไม่ใช่เนื้อไม้เนี่ยร้อยละของเยื่อที่ใช้เนี่ยก็จะมีถึง 30-90% คือปริมาณที่ใส่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะแล้วก็เยื่อที่ได้ก็มีทั้งเยื่อซัลไฟด์ลาฟเยื่อไม้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการผลิตเราเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการผลิตเยื่อทีนี้ในการผลิตเยื่อเนี่ยเราจะมีเยื่อที่ใช้จากพลังงานเคมีหรือว่าเราใช้พลังงานความร้อนเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้เส้นใยเนี่ยเกิดการแตกแยกออกจากกันนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยเราก็จะไปต้มเยื่อซึ่งวิธีการต้มมีอยู่2แบบก็คือต้มแบบแบทช์ก็คือเป็นแบบทีละครั้งกับการต้มแบบต่อเนื่องนะคะทีนี้เวลาที่เราใช้ความร้อนหรือว่าใช้สารเคมีเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะละลายลินินออกมาเราจำได้ใช่ไหมคะที่ตอนแรกพูดถึงองค์ประกอบของตัวเส้นใยเนี่ยจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นลิกนินอยู่ด้วยนะคะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินเราจะต้องละลายลิกนินออกก่อนนะคะเพื่อให้เอาส่วนที่เป็นเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสมาใช้ซึ่งสารเคมีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลไฟด์โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟด์นะคะแล้วเยื่อที่ผลิตได้เนี่ยก็คือจะเรียกว่าเยื่อซัลเฟตนะคะหรือว่าเยื่อคราฟนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปซึ่งนักศึกษาจะได้จำชื่อได้นะคะแล้วก็เยื่อซัลไฟด์หรือเยื่อโซดาซึ่งขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เราเอามาใช้ทีนี้เยื่อที่ผลิตนะคะถ้าเป็นเยื่อใหม่เนี่ยโดยปกติถ้าเราใช้สารเคมีหรือความร้อนเข้าไปทำแล้วละลายลิกนินออกแล้วเนี่ยผลผลิตของเยื่อที่ได้จะค่อนข้างต่ำเพราะว่าเรามีการละลายลิกนินออกใช่ไหมคะผลผลิตที่ได้ก็จะน้อยก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอุณหภูมิแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะคะ
ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มของที่มาของแหล่งเยื่ออีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกเยื่อรีไซเคิลนะคะเยื่อรีไซเคิลเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ว่าจะไม่เหมาะสำหรับการใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเยื่อรีไซเคิลเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเยื่อที่ได้จากกระดาษที่ใช้แล้วนะคะเราก็เอากระดาษมาแล้วก็มาทำการดีอิงนะคะก็คือเอาหมึกออกก่อนแล้วถึงจะมาแยกเอาเส้นใยออกนะคะซึ่งจะมีกระบวนการผลิตตามนี้นะคะท่านนักศึกษาดูเริ่มต้นก็คือจากกระดาษที่ใช้แล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยเข้ามาในเครื่องของตีกระจายเยื่อนะคะแล้วก็มีการคัดแยกขนาดของเยื่อด้วยการใช้ตะแกรงนะคะด้วยการตะแกรงหยาบก่อนนะคะก็จะได้เส้นใยในระดับหนึ่งแล้วก็มาใช้ตะแกรงละเอียดก็จะได้เส้นใยกรองออกมาแล้วจากนั้นก็เอาเยื่อที่ได้นะคะบนตะแกรงที่เรากรองมาแล้วเนี่ยมาทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะแยกสิ่งสกปรกขนาดเล็กๆด้วยเครื่องเซนทริฟิวนะคะแล้วในส่วนของหมึกเราก็เอาไปผสมกับสารเคมีเพื่อที่จะให้น้ำหมึกละลายหรือลอยแยกออกมาจากตัวเยื่อนะคะแล้วในส่วนของตัวเยื่อเองนะคะมันก็อาจจะมีหมึกที่เหลือน้อยมากปนๆอยู่เราก็จะมีการใส่สารเคมีเข้าไปที่ชอบหมึกนะคะเพื่อให้มันละลายเข้าไปอยู่ในเยื่อเลยแล้วก็กระจายอยู่ในตัวกระดาษนะคะจากนั้นเนี่ยอนุภาคตรงนั้นน่ะของหมึกมันก็จะเล็กลงมากๆแล้วแล้วเราก็ทำการฟอกเยื่ออีกทีหนึ่งเพื่อให้กระดาษมีความขาวก็จะทำใหกับพวกเศษหมึกทั้งหลายนะคะที่มีอนุภาคเล็กๆเนี่ยที่ปนอยู่ในกระดาษเนี่ยก็จะไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตานะคะแล้วเราถึงจะเอาเยื่อตัวนั้นเนี่ยไปผลิตเป็นกระดาษนะคะการฟอกเยื่อนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะฟอกเยื่ออยู่2แบบอันแรกก็คือฟอกโดยการกำจัดลิกนินออกเลยนะคะกับอันที่2ก็คือการฟอกเยื่อโดยการทำให้ลิกนินมันเปลี่ยนสีถ้าลักษณะของการฟอกโดยการขจัดลิกนินออกไปเนี่ยเราก็จะใช้สารเคมีที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับตัวลิกนินนะคะแล้วก็กำจัดออกก็อย่างสารเคมีที่ใช้ก็อย่างเช่นพวกคอลีนนะคะสารประกอบคอลีนอย่างเช่นพวกแคลเซียมไฮโปคอไลท์หรือว่าคอลีนไดออกไซด์นะคะเยื่อที่ได้เนี่ยก็จะมีความขาวค่อนข้างมากแล้วก็จะเป็นความขาวที่ค่อนข้างเสถียรก็คือความขาวคงที่แต่ผลผลิตของเยื่อจะลดลงเพราะว่ามีการขจัดลิกนินออกไปแต่ถ้ากลุ่มอีกลักษณะหนึ่งของการฟอกเยื่อก็คือทำให้ลิกนินเนี่ยเปลี่ยนสีซะเป็นลักษณะที่ไม่มีสีเพราะโดยปกติลิกนินเนี่ยมันจะเป็นสีแล้วเราก็ทำให้มันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสีแต่ว่าตัวลิกนินยังอยู่นะคะเพียงแค่เปลี่ยนสีไปซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็ใช้สารเคมีในกลุ่มที่เป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับลิกนินทำให้ลักษณะของสีเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนเป็นรูปที่ไม่มีสีนะคะซึ่งตัวนี้จะไม่ส่งผลกับผลผลิตของเยื่อผลผลิตของเยื่อก็จะไม่ลดลงนะคะไม่เหมือนแบบแรกแต่ปัญหาก็คือสีมันจะไม่ได้อยู่คงรูปพอไปนานๆมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะความขาวสว่างก็จะลดลงแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะโดยเฉพาะถ้าได้รับความร้อนหรือแสงแดดส่วนตัวนี้ก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราฟอกเยื่อแล้วเราก็จะมีการเตรียมน้ำเยื่อนะคะซึ่งในการเตรียมน้ำเยื่อเนี่ยเราก็จะมีการตีกระจายเยื่อให้แตกเป็นอิสระต่อกันด้วยเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่ช่วยในการกระจายแยกเยื่อซึ่งเราเรียกว่าไฮดราพาวเวอร์นะคะแล้วก็หลังจากที่เราตีกระจายแยกเยื่อแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการบดเยื่อทำไมถึงจะต้องทำการบดเยื่อด้วยจากตัวเครื่องนะคะเราจะใช้ตัวเครื่องที่เราเรียกว่าจอร์แดนรีไฟเนอร์คือจะเป็นตัวเครื่องที่สำหรับบดเยื่อรีไฟเนอร์คือทำให้มันแบบแน่นบางลงนะคะแตกแยกออกมาแต่ไม่ใช่ให้เส้นใยขาดนะคะคือทำให้เส้นใยมันแผ่แบนซึ่งลักษณะแบบนี้จะเพิ่มศักยภาพทำให้พันธะในการยึดติดเนี่ยยึดติดของเส้นใยเนี่ยดีขึ้นนะคะจะทำให้เส้นใยเนี่ยมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็ผิวจะเรียบขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะทำการผสมน้ำเยื่อโดยการเติมพวกสารเติมแต่งต่างๆที่เมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วตอนต้นนะคะก็คือเป็นตัวที่ไม่ใช่เส้นใยแต่ว่าเป็นสารที่เติมแต่งลงไปซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเอากระดาษตัวนั้นไปใช้อะไรซึ่งสำหรับในที่นี้คือเราเน้นกระดาษตัวนี้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเติมสารเติมแต่งที่ให้กระดาษมีคุณสมบัติสามารถเอาไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ได้ดีนะคะเราก็จะใส่ผสมสารต่างๆเหมือนทำขนมเลยนะคะใส่ลงไปผสมเยื่อเสร็จแล้วเราก็มีการคัดขนาดนะคะเส้นใยแยกวัสดุที่ไม่ใช่เส้นใยออกนะคะซึ่งในลักษณะของการคัดแยกขนาดเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่ามีการคัดแยกขนาดโดยใช้ตะแกรงลาบนะคะซึ่งลักษณะก็จะเป็นแฟลตแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการผ่านเข้าเครื่องทำความสะอาดที่เราเรียกว่าเซนทริคลีเนอร์นะคะเป็นลักษณะของการใช้เซนทริฟิวมาผสมนะคะก็คือทำให้เกิด
ให้เกิดการแยกด้วยการใช้หลักแรงโน้มถ่วงความถ่วงจำเพาะนะคะเพื่อให้เกิดการแยกของเส้นใยเสร็จแล้วเราก็มีการกรองเส้นใยออกมาเพื่อที่จะเตรียมเอาเส้นใยที่ได้เนี่ยไปใช้ในการผลิตกระดาษต่อไปนะคะซึ่งตัวเนี้ยเวลาที่เราแยกออกมาแล้วเราก็จะควบคุมความเข้มข้นของน้ำเยื่อเพื่อที่จะให้ได้เยื่อที่เหมาะสมแล้วก็เอาไปใช้ในการผลิตกระดาษนะคะซึ่งในส่วนของการเตรียมน้ำเยื่อที่เราผลิตไปแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือขึ้นรูปนะคะเป็นแผ่นกระดาษเวลาที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษเนี่ยเราจะมีเครื่องที่เราใช้อยู่2แบบที่เราเรียกว่าโฟดิเนียอันนี้เป็นเครื่องที่เราเรียกว่าโฟดิเนียนะคะส่วนตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเครื่องไซเลนเดอร์ถ้าเป็นโฟดิเนียก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยที่ลูกศรชี้นะคะจะมีลักษณะแบนราบนะคะแล้วกระดาษคือจากเยื่อที่เราเตรียมไปแล้วเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาให้เยื่อกระดาษเนี่ยเคลื่อนตัวไปตามแรงสายพานที่ดึงนะคะซึ่งเป็นตะแกรงที่เคลื่อนที่มันก็จะเกิดการเขย่าเขย่าเขย่าลองนึกภาพนะคะแล้วเส้นใยก็จะกองอยู่ข้างบนพร้อมกับตัวเติมที่เราผสมลงไปนะคะก็จะได้เป็นแผ่นกระดาษพร้อมกับการรีดนะคะซึ่งขั้นตอนจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือแยกเอาน้ำออกด้วยการสั่นสะเทือนตรงนี้นะคะแล้วก็กดเอาน้ำออกอีกทีแล้วก็ไปผ่านการอบเราก็จะได้กระดาษออกมานี่คือในเครื่องโฟดิเนียถ้าเป็นลักษณะของไซลินเดอร์ก็จะมีเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะของตะแกรงเหมือนกันนะคะแล้วก็จุ่มอยู่ในน้ำเยื่อนะคะแล้วก็ตักเยื่อออกมานะคะแล้วก็มาผ่านลูกกลิ้งนะคะแล้วก็จะได้เยื่อผ่านขึ้นไปนะคะแล้วก็รีดน้ำออกแล้วก็เข้าเครื่องอบนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวกระดาษนี่คือในช่วงของการขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษเรายังไม่ได้มีการปรับปรุงแผ่นผิวกระดาษเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมีการปรับปรุงผิวกระดาษหลังจากที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วการปรับปรุงทำยังไงก็คือมีการผ่านลูกกลิ้งนะคะหลายๆลูกเพื่อที่ทำให้ผิวกระดาษเนี่ยมีความเรียบแล้วก็แน่นมากขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันช่วงของการปรับปรุงผิวเราอาจจะมีการฉาบผิวด้วยนะคะก็คือทำให้กระดาษเนี่ยมีความสามารถในการที่จะต้านทานน้ำหรือความแข็งแรงเนี่ยในระดับหนึ่งนะคะแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นกลุ่มของกระดาษทิชชู่ในขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลูกกิ้งให้มันมีรอยนูนก็จะทำให้ตัวกระดาษมี texture ขึ้นได้นะคะนั่นคือลักษณะของการปรับปรุงผิวกระดาษทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการแปรรูปกระดาษนะคะขั้นตอนการแปรรูปกระดาษเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะก็คือการเปลี่ยนรูปทรงของตัวกระดาษเพราะว่าเวลาผลิตกระดาษเนี่ยจริงๆแล้วจะได้ขนาดที่มีม้วนหน้ากว้างค่อนข้างกว้างมากนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าจัมโบโรจัมโบโรก็คือม้วนขนาดใหญ่มากจัมโบนะแปลว่าขนาดใหญ่ก็คือขนาดประมาณ10เมตรซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เหมาะสำหรับที่เราจะเอาไปใช้ในการพิมพ์หรือการนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นในการแปรรูปเขาจะต้องมีการตัดขนาดให้เป็นม้วนเล็กๆนะคะจากม้วนใหญ่ตัวเนี้ยตัดให้เป็นม้วนเล็กๆก่อนเพื่อที่ให้สามารถเหมาะสำหรับการเข้าเครื่องพิมพ์ได้หรืออาจจะตัดเป็นแผ่นนะคะขึ้นอยู่กับว่าโรงพิมพ์หรือว่าโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกต้องการในลักษณะที่เป็นแผ่นหรือว่าต้องการในลักษณะที่เป็นม้วนนะคะนั้นในช่วงของการปรับปรุงกระดาษเรามีอะไรบ้างเราก็จะมีการฉาบผิวเมื่อกี้ที่ได้พูดคร่าวๆไปแล้วนะคะฉาบผิวเราก็อาจจะมีการใช้น้ำแป้งมาฉาบนะคะแล้วก็มีการรีดผิวนะคะใช้ลูกกลิ้งนะคะมีการรีดโดยการให้ความร้อนก็จะทำให้ผิวเนี่ยเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเคลือบผิวอันนี้แล้วแต่ชนิดกระดาษถ้าเราต้องการให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนเหมาะกับการพิมพ์แล้วให้คุณภาพของการพิมพ์ที่ดีก็อาจจะมีการเพิ่มโดยการเคลือบด้วยดินขาวหรือไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็มีการขัดผิวให้ผิวเนี่ยมีความมันวาวนะคะก็จะใช้ลูกกิ้งนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมทั้งหมดของการของกระบวนการผลิตกระดาษค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
4: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะกับชุดวิชานะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205

ก็คือเรื่องที่ 1.1 นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะในเรื่องที่ 1.1 นะคะก็จะให้ภาพพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับนิยามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการสืบย้อนนะคะเกี่ยวกับแบบแผนนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่รัฐจารีตนะคะจนถึงรัฐปัจจุบันนักศึกษาจะพบกับนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์นะคะศักดินานะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และบ่าวนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลกับการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ในการเมืองไทยสมัยใหม่อย่างไรนะคะทีนี้นะคะในประเด็นที่2นะคะของเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะพบกับนะคะประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยค่ะนักศึกษาจะพบกับตัวอย่างพฤติกรรมทางการเมืองนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถสืบย้อนได้จากแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ในอดีตสังคมไทยเคยมีอยู่นะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะหรือที่นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเนาะความรุนแรงระหว่างการเลือกตั้งหรือปรากฏการณ์ไข้โป้งนะว่าเราสามารถสืบย้อนไปได้ถึงต้นตอทางรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมบางประการนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะนักศึกษาจะพบกับนะคะแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับการเมืองไทยนะคะอันนี้นะคะหน่วยนี้เนื้อหาในส่วนที่3นี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะชวนให้นักศึกษาได้สนทนากับเนื้อหาแล้วมองไปข้างหน้าสิคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแบบแผนแบบอุปถัมภ์ศักดินาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่หรือว่ามันเลือนหายไปในสังคมวัฒนธรรมไทยแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนสถานะเราเนี่ยจากการที่เราเป็นราษฎรเนาะหรือไพร่และทาสเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่มีอภิสิทธิ์เนาะมีเอกสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านกลไกในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรนะคะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นนะคะเป็นเค้าโครงเนื้อหาเบื้องต้นของเรื่องที่1สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในช่วงต้นนะคะเนื้อหาที่1นะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะอาจารย์ผู้เขียนนะคะได้แบ่งแบบแผนทางสังคมเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยที่ส่งผลต่อการเมืองไทยปัจจุบันออกมา3แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยกันโดยที่นักศึกษานะคะอาจจะรู้สึกว่ามันทับซ้อนกันใช่ค่ะมันแต่ละส่วนนะคะมีความทับซ้อนกันนะคะทีนี้เรามาพิจารณาไปทีละแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมกันค่ะแบบที่1 นะคะเป็นแบบเจ้าหรือข้าหรือนายกับบ่าวใช่มั้ยคะในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะจะสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะจนมาถึงอยุธยาทั้งช่วงต้นและช่วงปลายนะคะรวมไปถึงในช่วงของสมบูรณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะโดยที่แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างนายและบ่าวเนี่ยเรียกอีกรูปแบบนึงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนายหรือมูลนายกับไพร่นะคะส่วนความสัมพันธ์ในแบบเจ้ากับข้าเนี่ยนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์นะคะกับผู้ที่มีสถานะที่ต่ำกว่านะคะฉะนั้นในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะมันจะถูกสะท้อนผ่านการจัดโครงสร้างทางสังคมในแนวดิ่งค่ะนักศึกษาเนาะก็คือมูลนายไพร่นะคะหรือเจ้ากับข้าทีนี้ในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะก็จะถูกนะคะสัมพันธ์นะคะมันก็จะผูกสัมพันธ์กับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมแบบที่2นั่นก็คือศักดินานะคะศักดินาเนี่ยนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาที่เรียกให้ง่ายนะคะมันก็คือนาแห่งศักดินะคะศักดินาระบบศักดินาเป็นรูปแบบกลไกนึงนะคะในการควบคุมกำลังคนนะคะการที่ใช้คำว่านานะคะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความพยายามในการสะท้อนนะคะความสำคัญของสังคมเกษตรนะแต่ศักดินาที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ใดมีศักดินามากเนี่ยจะแปลว่าคนผู้นั้นถือครองนะคะพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมที่มากไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ศักดินาจะหมายถึงการควบคุมกำลังคนนะเพราะรัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการกวาดต้อนผู้คนเนาะเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นแรงงานและกำลังไพ่คนในการทำศึกสงครามต่างๆนะคะฉะนั้นศักดินานะคะคือรูปแบบหนึ่งในการควบคุมกำลังคนค่ะแต่นะคะศักดินาจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะศักดินาเพิ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงแผ่นดินอยุธยานะคะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการตรากฎหมายและระเบียบว่าด้วยการถือครองศักดินานะคะศักดินาทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะคือการแบบแผนความสัมพันธ์ที่1กับที่2เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะการควบคุมชนชั้นกำลังคนเนี่ยถูกทำอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านศั

ดินานะคะทีนี้ค่ะแบบแผนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ที่3เนี่ยก็สัมพันธ์กับแบบที่1กับแบบที่2เพราะในท้ายที่สุดแล้วภายใต้ระบบควบคุมกำลังคนแบบศักดินานะคะภายใต้ชนชั้นที่แบ่งระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือมูลนายกับไพ่ทั้งหมดนี้นะคะมันเอื้อทำให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์นะคะคำว่าอุปถัมภ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุปถัมภ์ค้ำชูอุ้มชูสนับสนุนนะคะบุคคลที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันบุคคลที่ต่ำกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้เรี่ยวแรงนะคะหรือให้ความซื่อสัตย์แก่บุคคลที่มีสถานะเหนือกว่านะฉะนั้นปรากฏการเชิงอุปถัมภ์เนี่ยนะคะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จึงเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะซึ่งมันไม่ได้เพิ่งมามีในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะแต่มันสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะแต่ไพร่หรือทาสนะคะที่มีความสนิทชิดเชื้อและมีความใกล้ชิดกับมูลนายนะคะไพร่หรือทาสคนนั้นนะคะก็จะได้รับอภิสิทธิ์นะคะหรือมีสถานะที่สุขสบายแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานฟรีมากเมื่อเทียบกับไพร่คนอื่นที่มีความห่างไกลนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่สืบย้อนในทางพัฒนาการประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่ามันส่งผลอย่างไรนะอาจจะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่าทั้ง3แบบแผนนี้นะคะมันส่งผลเนาะต่อการทำความเข้าใจการเมืองไทยปัจจุบันอย่างไรนะคะระบบอุปถัมภ์มีอยู่แล้วมันแตกต่างหรือมันเปลี่ยนรูปแบบนะคะไปให้ต่างจากการเมืองแบบเดิมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อไปค่ะค่ะนอกเหนือจากแบบแผนความสัมพันธ์นะคะทางสังคมต่อการเมืองไทยแล้วนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะยังมีข้อบทข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนาะหรือวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะทีนี้วัฒนธรรมในที่นี้นะคะนิยามสำคัญของมันก็คือวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่วัฒนธรรมในที่นี้จะโฟกัสที่ตัววัฒนธรรมในรูปแบบของนามธรรมเช่นทัศนคตินะคะการให้คุณค่าบางอย่างนะคะทีนี้วัฒนธรรมกับการเมืองเนี่ยนะคะมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในทางอัธศาสตร์แล้วนะคะในฐานะนักเรียนศาสตร์นักศึกษาจะพบนะคะกับแนวคิดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะหรือpolitical culture นะเป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอโดยนักรัฐศาสตร์คนสำคัญนะคะสองคนนะคะนั่นก็คือแกเบรียลอัลมอนด์นะคะแล้วก็ซิดนีย์เวอร์บ้าสองท่านนี้นะคะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่นะคะเขาพยายามจะศึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับแล้วอะไรคือทัศนคติทางการเมืองหรือการรับรู้ทางการเมืองที่คนในสังคมควรมีเพื่อให้ไปถึงประชาธิปไตยนะคะเขาก็ไปทำการสำรวจค่ะแล้วก็สามารถแบ่งนะคะตัววัฒนธรรมทางการเมืองออกมาได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านะคะและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะแบ่งนะคะระดับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจากคับแคบน้อยที่สุดนะคะมายังไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่นะคะข้อเสนอของอัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวต่อไปอีกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะสอดคล้องกับคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้ง1 2และ3นะคะแต่วัฒนธรรมทางการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องเป็นส่วนผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทั้งคับแคบไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมนะคะทีนี้ค่ะข้อถกเถียงว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏนี้นะคะก็จะนำมาสู่นะคะการพยายามตอบคำถามว่าแล้วสังคมไทยเรามีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะถูกอธิบายว่าคนไทยนั้นนะคะมีความเฉื่อยชาทางการเมืองไม่กระตือรือร้นทางการเมืองนะคะซึ่งมักจะถูกสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าทีนี้อาจจะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าจากประสบการณ์ของนักศึกษานักศึกษายังคิดว่าสังคมไทยเป็นมีเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นจริงหรือไม่นะคะค่ะสำหรับนะคะประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยนะคะทีนี้จากเนื้อหาในช่วงต้นนะคะนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยมีการสืบย้อนนะคะนับตั้งแต่สมัยรัชจารีตนะคะที่สำคัญก็คือสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยา

นะแล้วเนื้อหาในส่วนที่1นักศึกษาก็จะแบ่งเนาะแบบแผนความสัมพันธ์เป็น3รูปแบบสําคัญที่มันสัมพันธ์กันนะคะนั่นก็คือแบบแผนความสัมพันธ์แบบนายนะคะกับข้านะคะแล้วก็มูลนายกับบ่าวนะคะแบบแผนที่2คือศักดินานะคะและภายใต้แบบแผนความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะมันมักจะถูกอธิบายด้วยแบบแผนความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งมันเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ในอดีตนะคะทีนี้ในประเด็นที่2เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยว่าไอ้ตัวแบบแผนความสัมพันธ์นะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะมันส่งผลอย่างไรคะต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่มันปรากฏในปัจจุบันนะในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ระบบศักดินานะคะความเป็นคนของใครอะไรเงี้ยนะคะคำอธิบายเหล่านี้ถ้านักศึกษาลองพลิกหน้าหนังสือพิมพ์เนาะหรือฟังข่าวในตอนเช้านักศึกษาจะปรากฏคำเหล่านี้นะคะในการอธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งภายใต้การให้นิยามว่าการเลือกตั้งในไทยที่สุดแล้วนะคะมันก็เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฉะนั้นในตอนที่2เราจะมาโฟกัสกันที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะและมือปืนนะคะที่เกิดปรากฏการณ์ไข่โป่งนะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะถ้านักศึกษาลองสังเกตนะคะตัวนิยามคำว่าระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาจะพบว่ามันประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำว่าประชาใช่ไหมคะคำว่าประชามาจากประชาชนนะคะกับคำว่าธิปไตยนะคะธิปไตยมาจากคำว่าอธิปไตยฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะมันจึงถูกนิยามได้ว่าเป็นระบอบที่ซึ่งอำนาจธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทีนี้จะมีกลไกใดคะที่จะทำให้เกิดการสืบย้อนได้ว่าผู้ที่ได้รับอำนาจทางการเมืองนะคะหรืออำนาจธิปไตยในแต่ละด้านเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะการเลือกตั้งมาทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสืบย้อนความชอบธรรมดังกล่าวฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะบ้านเมืองใดจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งคือเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนอาจจะเสริมนิดนึงนะคะการเลือกตั้งนั้นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ในการเมืองที่มีแต่การเลือกตั้งนะคะประเทศที่มีแต่การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะเพราะการเลือกตั้งนะคะเป็นเป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแต่ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญที่นอกเหนือกว่านั้นนอกจากมีประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแล้วนะคะประชาธิปไตยยังจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระหรือสารัตถะของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยจะต้องสามารถรับประกันสิทธินะคะพลเมืองเนาะสิทธิในการแสดงความเห็นการรวมกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีได้นะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญนะคะของการมีประชาธิปไตยที่สุขภาพดีนะทีนี้ย้อนกลับมาสิคะว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งนะคะจะมีส่วนสำคัญในการที่จะสืบย้อนนะคะที่มาของความชอบธรรมแล้วนะคะการเลือกตั้งยังถูกอธิบายว่าเป็นกลไกหรือกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงนะนักศึกษาอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเนาะสโลแกนคำสำคัญที่ฝรั่งมักจะใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า bullets ไม่เท่ากับโทษค่ะ bullets ไม่เท่ากับ ballot นะ bullet คือกระสุน ballot คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในคูหาการเลือกตั้งนะคะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะช่วยลดความรุนแรงก็คือมันเปลี่ยนความไม่พอใจที่แทนที่คนจะไม่มีช่องทางในการแสดงออกถึงความไม่พอใจใช่ไหมคะคนก็สามารถไปเลือกตัวแทนของเขาเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งหรือความไม่พอใจดังกล่าวนะคะให้ตอบสนองเป็นนโยบายสาธารณะได้ผ่านกลไกในระบอบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนี่คือหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งเนาะทีนี้เข้ามาดูในบริบทสังคมการเมืองไทยค่ะเราจะพบว่าเมื่อใดมีการเลือกตั้งมักมีคำอธิบายว่าเกิดปรากฏการณ์การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรนะคะก็คือการที่นะคะเมื่อกลไกการเลือกตั้งเป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองนั่นแปลว่าหลายคนก็มักจะหาช่องทางลัดในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะผ่านการนะคะให้เงินนะคะหรือให้รางวัลต่างๆหรือให้คำสัญญาต่างๆนะคะกับนะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะไอการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะมักจะถูกทำผ่านหัวคะแนนนะหัวคะแนนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

ที่ต่างๆนะคะเพื่อทำหน้าที่ประสานประโยชน์ระหว่างประชาชนที่อาจจะอยากได้ผลตอบแทนระยะสั้นใช่ไหมคะนั่นคือสินน้ำใจเป็นเงินเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันนักก็อยากได้คะแนนเสียงของประชาชนให้มากๆเพื่อให้ได้ตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองนะคะฉะนั้นหัวคะแนนนะคะจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะรางวัลที่สิ่งที่แต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะหัวคะแนนเนี่ยสามารถได้ทั้งเป็นหัวคะแนนสายขาวและหัวคะแนนสายเทาหรือดำหัวคะแนนสายขาวก็อาจจะทำการแค่ระดมทรัพยากรนะคะชวนชาวบ้านไปฟังปราศรัยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของหัวคะแนนสายดำหรือสายเทาเนี่ยก็จะเริ่มมีการจดบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะเริ่มมีการแจกสินน้ำใจต่างๆนะคะทีนี้เมื่อหัวคะแนนเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ในระบอบประชาธิปไตยย่อมทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป้งค่ะหรือการเก็บหัวคะแนนเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือบรรดาซุ้มมือปืนต่างๆซึ่งก็คือบุคคลหรือกลุ่มนะคะที่ถูกว่าจ้างให้ไปสังหารหัวคะแนนเพื่อตัดช่องทางการเชื่อมระหว่างนักการเมืองกับประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นปรากฏการณ์ในไทยเนี่ยเราจะพบว่าแทนที่ระบบการแทนที่การเลือกตั้งจะเป็นกลไกเพื่อลดความขัดแย้งใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกตั้งในสังคมไทยเนี่ยมันกลับทำให้เกิดความสูญเสียและความขัดแย้งในลักษณะที่รุนแรงขึ้นค่ะทีนี้นะคะเราก็อยากจะชวนนักศึกษานะลองมาพูดคุยว่าแล้วนะคะประสบการณ์ที่นักศึกษาสัมผัสเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะแล้วนักศึกษาคิดอย่างไรคะว่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวที่กำหนดว่าใครจะได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองหรือมันยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะแล้วก็การเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการใช้สิทธิทางการเมืองที่มันสัมพันธ์กับคุณภาพเนาะของระบอบประชาธิปไตยอย่างไรค่ะชวนทุกคนคิดไปพร้อมกันนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะของเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่นะคะกับการเมืองไทยนะคะจากในช่วงต้น2ช่วงต้นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนความสำคัญในอดีตใช่ไหมคะตั้งแต่จารีตใช่ไหมคะจนถึงศักดินาเนาะแล้วก็ระบบอุปถัมภ์จนนำมาสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่กลายมาเป็นประเด็นข้อถกเถียงนั่นก็คือพฤติกรรมว่าด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบทบาทของหัวคะแนนในฐานะศูนย์กลางใช่ไหมคะระหว่างตัวเชื่อมเนาะระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็ตัวนักการเมืองผู้ต้องการได้รับเสียงการเลือกตั้งรวมไปถึงนะคะปรากฏการณ์ไข่โป้งใช่ไหมคะหรือการที่มือปืนเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาเพื่อให้เก็บหัวคะแนนเนาะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวหรือไม่ที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะคะส่วนที่3ค่ะนักศึกษาจะเป็นส่วนที่ชวนนักศึกษาพูดคุยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะพยายามทำให้สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องไปกับคุณภาพนะคะของประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่นะคะเราจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรนะในเนื้อหานะคะเขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยนักศึกษาจะได้ยินคำว่าพลเมืองเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะบทเรียนในสมัยประถมนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆของบรรดานักการเมืองและนักวิชาการต่างๆแต่ทีนี้ค่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพลเมืองนะคะประชาชนราษฎรและไพร่ทาสนะการที่บอกว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรคือพลเมืองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับนิยามของพลเมืองกันนะคะพลเมืองนะคะหรือซิติเซนนะคะแตกต่างไปนะคะพลเมืองเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาถอดคำออกมานักศึกษาจะพบว่ามันเป็น2คำหลักด้วยกันคือคำว่าพละหรือพลนะคะที่แปลว่ากำลังใช่ไหมคะกับเมืองในที่นี้คือเมืองนะคะทีนี้คำว่าพลเมืองนะคะมันปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยนครรัฐของกรีกนะคะโดยที่นะคะผู้ใดก็ตามที่จะถูกนับว่าเป็นพลเมืองในนครรัฐเอเธนส์ของกรีกเนี่ยนะในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะนับว่าคนคนนั้นคือคนที่มีสิทธิทางการเมืองนะฉะนั้นนะคะสิทธิทางการเมืองจึงเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลเมืองนั้นนะคะมีความแตกต่างเนาะไปจากพระ

ใช่ทาสราษฎรนะคะส่วนประชาชนเนี่ยเป็นคําเรียกทั่วไปค่ะประชาชนหรือประชากรเป็นคําเรียกทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคําว่าพลเมืองนะคะแปลว่ามันให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฉะนั้นจะต่างกันไปนะคะอย่างไพร่และทาสเนี่ยนะคะไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองเนื่องจากไพร่และทาสนะคะอยู่ภายใต้รูปแบบสังคมแบบจารีตนะคะก็จะมีสถานะเป็นเพียงผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองไม่มีส่วนร่วมในการปกครองจะอยู่ภายใต้การบังคับของมูลนายหรือกษัตริย์เท่านั้นนะคะส่วนราษฎรเนี่ยนะคะก็จะปรากฏคำว่าราษฎรเนี่ยในห้วงเวลาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะจากเดิมที่ไพร่และทาสเนี่ยอาจจะขึ้นตรงกับมูลนายหรือกษัตริย์นะคะแต่ภายใต้นะคะแผ่นดินนะคะของสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะมีการเลิกไพร่และทาสแล้วนะคะทำให้ความจงรักภักดีทั้งหมดของประชาชนหรือราษฎรณขณะนั้นนะคะความจงรักภักดีพุ่งขึ้นสู่ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่5ในขณะนั้นนะฉะนั้นคำจึงมีความต่างเนื้อหาในส่วนนี้ว่าด้วยการเมืองภาคพลเมืองจึงต้องการนะคะให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะทีนี้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองสำคัญอย่างไรนะคะในเนื้อหาตอนที่2นักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งในฐานะกลไกที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความชอบธรรมเนื่องจากที่มาแห่งอำนาจมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยเขาต้องการทำให้การมีส่วนร่วมนั้นน่ะมันกินความมากไปกว่ากระบวนการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้ง4ปีมี1ครั้งในหลายครั้งนะทุกคนก็จะได้รับกับข้อวิจารณ์เนาะว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยมันเป็นแค่ประชาธิปไตย4วินาทีคือ4วินาทีคือเวลาที่คุณเข้าไปในคูหาแล้วเลือกคนที่คุณต้องการให้เป็นเนาะแต่การเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมันคือต้องการขยายการมีส่วนร่วมที่มันไปไกลกว่าการเลือกตั้งเช่นการลงประชามติใช่ไหมคะการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันต่างๆที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองที่มากไปกว่านะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจึงสะท้อนนะคะคุณภาพนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของประชาธิปไตยนะคะในบ้านเมืองนั้นๆนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองนะคะ political rights หรือสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าบริบททางการเมืองนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่สำคัญของการเมืองภาคพลเมืองที่อาจจะเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยนะคะก็มีนะคะมือถือพร้อมกับต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์พื้นที่ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันนะคะมันก็มีการศึกษาว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่ช่องทางในการสื่อสารการแสดงความเห็นการวิพากษ์วิจารณ์มันเปิดกว้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคุณเนาะหรือมันจะเป็นโทษต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราดูกันอย่างเผินๆแล้วนะคะว่าการที่มีช่องทางที่หลากหลายนะคะรัฐไม่สามารถที่จะเข้ามาบงการหรือตรวจตราสอดส่องได้มากเท่าในอดีตนะมันก็น่าจะทำให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะคะมันมาช่วยเนาะยกระดับคุณภาพประชาธิปไตยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีงานวิจัยหลายอย่างนะคะที่เสนอว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยอัลกอริทึมหรือระบบปฏิบัติการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจะพบว่ารูปแบบการพูดคุยนะคะมันเป็นการพูดคุยอยู่ภายใต้นะคะถ้ำแห่งเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ก็คือเฉพาะความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเราเท่านั้นนะมันจะถูกฟีดให้เรามองเห็นนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่พบเจอกับความเห็นแย้งกับความเห็นเราเลยนะคะเราก็จะคิดว่าความเห็นของเรานั้นเป็นความเห็นที่ดีที่สุดเป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเปรียบได้กับเหรียญ2ด้านนะคะด้านหนึ่งส่งผลให้เกิดการถกเถียงที่มากมายใช่ไหมคะกับอีกด้านหนึ่งด้วยอัลกอริทึมบางอย่างนะมันก็ไปทำให้เกิดการ เสียงสะท้อนท่ามแห่งเสียงสะท้อนและทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในเวลาต่อมานะคะสำหรับหน่วยที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหน่วยที่อาจจะชวนนักศึกษานะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีจริงๆนะอาจจะชวนนักศึกษาเข้าใจนะคะความสำคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะและในเรื่องที่หนึ่งที่ปรากฏนะคะเขาจะยก
เคสว่าด้วยของพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะว่ามีแบบแผนประเพณีนะคะที่มันสืบทอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรเนาะรวมถึงการชวนนักศึกษานะคะคุยว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสถานะของเรานะคะจากการเป็นไพร่ทาสราษฎรจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนล้วนแต่นิยามเราใช่ไหมคะว่าเราเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะการที่จะทำให้สถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเมืองนะซึ่งการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองหรือการเปลี่ยนผ่านจากไพร่ทาสราษฎรเป็นพลเมืองค่ะมันเป็นปรากฏการณ์การต่อสู้ทางสังคมซึ่งในหลายประเทศเนี่ยใช้เวลาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเยอะมากทีนี้ประเด็นคือเราจะทำให้ความเป็นพลเมืองเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาธิปไตยอย่างไรนะแล้วก็ในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็ย้ำเตือนว่าแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทนะคะแต่เราต้องระวังนะคะการใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยนะคะในฐานะที่โซเชียลมีเดียเนาะหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็เป็นเหรียญ2ด้านด้วยเช่นกันนะคะต้องขอบคุณนักศึกษามากค่ะที่ติดตามเนื้อหาในเรื่องที่1ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตชาติทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตะมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้กาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุด

งและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสูตรอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งเวลา 11:00 นพลอากาศเอกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิทธิพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไสยนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิติมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท

Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพวานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมนชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.ศว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

0: อาทิจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอสวประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: มีความงามนะคะก็เลยคิดว่าเป็นจะเราทางจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นตึกอนุรักษ์นะคะก็เลยมีการย้ายนะคะหอผู้ป่วยห้องตรวจต่างๆเนี่ยออกไปอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้ตึกเนี้ยจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรีนะคะของสำคัญต่างๆนะคะรวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรด้วยนะคะก็มีการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็ตำรับตำราเครื่องมือนะคะที่ใช้สำหรับการทำยาแผนโบราณหรือว่ายาสมุนไพรรวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษาด้วยค่ะ
2: ท่านผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนี้นะคะมีของสะสมมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะนะคะยาบางตัวนั้นบางทีนะคะเรานั้นไม่สามารถที่จะพบเห็นได้ในปัจจุบันนะคะแต่ที่แห่งนี้

นี้นะคะก็มีให้เรานั้นได้ศึกษาค่ะและที่แห่งนี้นะคะก็มีความสำคัญทางด้านการศึกษาทางด้านสาธารณสุขสังคมเศรษฐกิจด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าแพทย์แผนไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมีตั้งแต่บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเห็นคุณค่าของยาแพทย์แผนไทยของเราไว้ด้วยค่ะทางรายการขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดค่ะและหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะเขียนจดหมายมาแนะนำรายการเรามีของรางวัลแจกให้กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและข้อคิดสำหรับวันนี้ค่ะรางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมาสวัสดีค่ะ

0: สทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยโอไทยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกาย แต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ครับในส่วนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการและวิชาชีพนะครับโดยเวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับเรามักจะอธิบายถึงตัวพัฒนาการของการรัฐศาสตร์นะครับว่าเวลาเราพูดถึงพัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะแบ่งการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคใหญ่ๆก็คือยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับยุคพฤติกรรม

ศาสตร์แล้วก็ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับโดยยุคพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะกินช่วงระยะเวลานะครับในช่วงทศวรรษ1950และทศวรรษ1960นะครับก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับแล้วก็กำหนดให้ช่วงนะครับก่อนหน้านะครับทศวรรษ1950เนี่ยนะครับเป็นช่วงยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์

นี่ยนะครับเป็นจุดแบ่งที่สำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมศาสตร์นะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยดีว่านะครับว่าพฤติกรรมศาสตร์นั้นก็คือการนำเอานะครับการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่การศึกษานะครับในทางรัฐศาสตร์ก็คือการทำให้รัฐศาสตร์นั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาซึ่งการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับครอบงำนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับแต่การอธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับคลาวส์ฟอนเบอร์เมอร์นะครับอดีตศาสตราจารย์ทางด้านการเมืองเปรียบเทียบนะครับของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยกล่าวว่ามันไม่เคยมีการครอบงำนะครับของแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ในยุโรปนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่านะครับแม้ว่าจะมีการศึกษานะครับแบบพฤติกรรมศาสตร์นะครับในยุโรปแต่ว่านะครับสถานะของการของพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่เคยมีสถานะของการครอบงำเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งนะครับการแบ่งพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคนะครับโดยการใช้พฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดเทียบเคียงเนี่ยนะครับมันจึงสะท้อนประสบการณ์ของการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเป็นหลักนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายเรื่องของพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับออกมาเป็นทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือการอธิบายนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับช่วงที่1นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวทางการศึกษาในเชิงกฎหมายสถาบันนะครับแล้วก็อิทธิพลของการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็จะกินระยะเวลานะครับต่อมาจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950นะครับที่นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับเสนอให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับรัฐศาสตร์นะครับจากในแนวทางแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสถาบันการเมืองที่เป็นทางการนะครับแล้วก็การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยไปสู่การศึกษาในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การศึกษาที่นะครับมีการนำเอาวิธีการศึกษาในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็วิธีการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1960เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการตั้งคำถามนะครับกับวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การถกเถียงที่สำคัญนะครับมันนำไปสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการหลุดออกมาจากยุคที่เราเรียกว่ายุคพฤติกรรมศาสตร์นะครับมาสู่ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นยุคซึ่งมีความเป็นพหุนิยมนะครับทั้งในเชิงของแนวทางการศึกษาแล้วก็ความเป็นพหุนิยมนะครับในเชิงของวิธีการศึกษานะครับนั่นทำให้หลังพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นแนวทางที่ครอบงำการศึกษารัฐศาสตร์อีกต่อไปนะครับในขณะที่ในยุโรปเองเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากในสหรัฐอเมริกานะครับในยุโรปเนี่ยนะครับผมก็จะสำรวจนะครับทั้งหมด3ประเทศหลักๆก็คืออังกฤษนะครับฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับเราจะพบว่าฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับเพราะว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษาที่มีความเป็นศาสตร์วิทยาการนะครับเราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าเป็น Studwissenschaft นะครับหรือว่าเป็นการศึกษาที่เน้นการฝึกบุคลากรนะครับให้เข้าไปทำงานในระบบราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนะครับแบบ Studwissenschaft ก็จะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเน้นความรู้นะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านกฎหมายความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับความรู้ทางด้านสถิตินะครับความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบุคคลเนี่ยเข้าไปทำงานในฐานะของนักปกครองนะครับความรู้ทางด้านสตัดวิสันชาร์ปจะเป็นความรู้ที่เน้นของความเป็นนะครับความรู้ทางด้านปกครองมากกว่าความรู้ทางด้านการเมืองนะครับในขณะที่ในกรณีของอังกฤษเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักที่สำคัญ2สำนักก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับความรู้ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองเป็นหลักนะครับในขณะที่สำนักเคมบริดจ์นั้นนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถาบันการเมืองนะครับแล้วก็การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เป็นหลักนะครับในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับในกรณีของอังกฤษนะครับเราจะพบว่าในช่วงทศวรรษ1950นะครับอังกฤษมีการตั้งสมาคมนะครับรัฐศาสตร์อังกฤษนะครับมีการ

จัดพิมพ์นะครับวารสารที่สำคัญนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับอยู่หลายฉบับด้วยกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับความรู้นะครับที่มีความหลากหลายนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับความรู้ที่มีลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแต่ว่าลักษณะเชิงประจักษ์อันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของรัฐศาสตร์อเมริกันนะครับเพราะว่าความรู้นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ในระบบของอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เน้นในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการศึกษานะครับแบบนิรนัยนะครับหรือแบบ deductive นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญนะครับที่การศึกษารัฐศาสตร์นะครับในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์นั้นให้ความสำคัญนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็มีการพัฒนาในเชิงสถาบันนะครับอย่างดีมากนะครับในกรณีฝรั่งเศสเองมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าในกรณีฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกที่2เนี่ยนะครับยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษานะครับของการศึกษาในเชิงของกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็การศึกษานะครับในเชิงสังคมวิทยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของการศึกษาสังคมวิทยาการเมืองนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการศึกษารัฐศาสตร์ในฝรั่งเศสนะครับในขณะที่ในกรณีของเยอรมนีเองเนี่ยเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมีการแบ่งออกมาเป็นเยอรมันตะวันออกแล้วก็เยอรมันตะวันตกนะครับเยอรมันตะวันตกเองเนี่ยนะครับการศึกษาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการตอบคำถามนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ทำให้เยอรมันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเผด็จการแบบขวาจัดนะครับภายใต้อิทธิพลของพรรคนาซีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำพยายามที่จะบอกว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือว่าไอ้ตัว political science เนี่ยนะครับมันคือ democratic science หรือว่าเป็นศาสตร์นะครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับของชุดความรู้นะครับชุดความรู้ชุดแรกก็เป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของตัวปรัชญาการเมืองนะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยฟรายบวกแล้วก็มหาวิทยาลัยมิวนิกนะครับส่วนที่2จะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเชิงประจักษ์และเชิงปริมาณนะครับโดยมีสำนักที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยโคโลนและมหาวิทยาลัยมันไฮน์นะครับและสำนักสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่ว่าในเรื่องของการศึกษานะครับในเชิงทฤษฎีทางด้านมาร์กซิสต์และทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นต้นนะครับในกรณีของเยอรมันเองก็จะมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เยอรมันนะครับและในขณะเดียวกันก็มีการออกวารสารอีกหลายฉบับนะครับที่เป็นพื้นที่นะครับที่ให้นักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับได้ใช้ในการสื่อสารนะครับความรู้หรือว่าพัฒนาตัวการพัฒนาความรู้นะครับในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์ด้วยกันเองนะครับนอกเหนือจากบริบทของทั้ง3ประเทศแล้วนะครับเราจะพบว่าในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับบูรณาการยุโรปนั้นมันยังทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปนะครับเพราะว่าการก่อตั้งนะครับเป็นประชาคมยุโรปนะครับแล้วก็พัฒนาต่อมานะครับเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศสมาชิกนะครับในรูปของการจัดตั้งเป็นสมาคมนะครับการศึกษานะครับรัฐศาสตร์ในระดับของในระดับของยุโรปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตีพิมพ์วารสารต่างๆนะครับการตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับอย่างการก่อตั้งนะครับ European University Institute ที่เมืองฟลอเรนซ์นะครับเพื่อทำการเรียนการสอนนะครับทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอกนะครับรวมไปถึงนะครับโครงการ Erasmus นะครับที่เปิดโอกาสให้มีการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้เดินทางนะครับในการลงทะเบียนเพื่อที่จะศึกษาในธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกันนะครับในประเทศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของยุโรปเองนะครับก็จะมีพัฒนาการทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการในระดับของภูมิภาคนะครับผ่านการสร้างความร่วมมือนะครับในการบูรณาการยุโรปในส่วนของเอเชียนะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายนะครับโดยการยกประเทศนะครับที่เป็นตัวอย่างขึ้นมา2ประเทศนะครับประเทศแรกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนานะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่ในช่วง
ลางศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการฟื้นฟูเมจินะครับในปีค.ศ. 1868นะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะที่เป็นวิชาที่จะใช้ในการฝึกฝนนะครับบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในภาครัฐนะครับหรือเข้าไปรับราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเองในช่วงก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นรัฐศาสตร์ซึ่งรับอิทธิพลของการศึกษารัฐศาสตร์แบบเยอรมันหรือว่าการศึกษารัฐศาสตร์แบบสตัดวิสเซนชาร์ฟเข้ามานะครับการเรียนการสอนก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนะครับความรู้ที่จะนำไปสู่การเข้าไปรับราชการนะครับแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับรัฐนะครับซึ่งจะมีการเรียนการสอนในภาควิชารัฐศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยเราจะพบว่าการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในตัวของทฤษฎีการเมืองที่เป็นทฤษฎีในเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นการศึกษานะครับในตัวสถาบันการเมืองแล้วก็การศึกษาเรื่องของตัวแสดงทางการเมืองนะครับซึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมันจะสะท้อนธรรมเนียมของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1880นะครับเป็นต้นมานะครับในญี่ปุ่นนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างที่ทุกท่านก็พอจะทราบดีนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังสงครามสองนะครับโจทย์ใหญ่ในช่วง2ทศวรรษแรกก็คือความพยายามในการหาคำตอบนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังรับธรรมเนียมของการศึกษานะครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2มานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980นะครับเมื่อมีการรับเอาวิธีการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเข้ามานะครับโดยที่จะมีกลุ่มนักวิชาการนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับที่ร่วมมือกันในการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็รับเอาการศึกษานะครับในต่างประเทศนะครับเข้ามาสู่การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเพื่อที่จะทำให้การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความเป็นสากลมากขึ้นในขณะที่ในกรณีของจีนเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับเริ่มมีความสำคัญขึ้นนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1970นะครับหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์นะครับและเมื่อขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980นะครับเราก็จะพบว่านะครับก็เริ่มมีการนะครับก่อตั้งสมาคมรัฐศาสตร์จีนนะครับแล้วก็เริ่มมีการก่อตั้งนะครับภาควิชารัฐศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในประเทศจีนนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับและมหาวิทยาลัยฟูตันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับถูกสนับสนุนให้พยายามสร้างนะครับตัวทฤษฎีการเมืองนะครับที่เป็นทฤษฎีการเมืองของจีนเองนะครับเพื่อที่จะท้าทายนะครับการครอบงำความรู้ของตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลักดันนะครับให้นักวิชาการนะครับพยายามที่จะสร้างชุดความรู้นะครับที่อธิบายลักษณะเฉพาะนะครับของจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้การสร้างความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนการที่รัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างความชอบธรรมนะครับให้กับรัฐบาลจีนนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับลักษณะที่น่าสนใจก็คือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและการรักษาอำนาจนะครับให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนะครับเซ็นเซอร์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับสามารถที่จะทำงานนะครับต่อไปได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับในกรณีของบริบทของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการรับใช้อำนาจรัฐในกรณีของไทยนะครับเราจะพบว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในไทยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับหลายๆประเทศนะครับก็คือวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการฝึกฝนบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการนะครับกระทั่งจนกระทั่งมาถึงในช่วงหลัง2475นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ย
สถานะของวิชารัฐศาสตร์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ยังถูกนำมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการผลิตบุคลากรนะครับเข้าไปรับใช้นะครับหรือว่าเข้าไปทำงานนะครับในระบบราชการนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษ1970เป็นต้นมานะครับเมื่ มีนักรัฐศาสตร์นะครับจำนวนมากเนี่ยนะครับที่เริ่มทยอยกลับมาจากการศึกษาต่อนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสายกลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับอย่างเช่นพวกสุจิตวงศ์วงศ์การนะครับชัยอนันต์สมุทรทวนิชนะครับลิขิตธีระเวคินนะครับระดมวงศ์น้อมนะครับธงชัยวงศ์ชัยสุวรรณพวกนี้จะมาพร้อมกับนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยที่ค่อนข้างแตกต่างจากการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับในช่วงต้นก็คือว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของความเข้มแข็งหรือความเป็นสถาบันนะครับของตัวสมาคมรัฐศาสตร์ของแห่งประเทศไทยนะครับเราจะพบว่าสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีบทบาทนะครับในการให้การสนับสนุนหรือการส่งเสริมนะครับการทำงานของนักรัฐศาสตร์ไทยเลยนะครับมันกลายเป็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือการทำวิจัยของนักรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นการพัฒนานะครับที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพนะครับความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรนะครับของนักรัฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวสมาคมนะครับหรือว่าตัวสมาคมวิชาชีพเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอันนึงที่มีความแตกต่างมากนะครับเมื่อเราเทียบกันนะครับกับพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกิดมาแล้วนะครับในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับการทำความเข้าใจนะครับเรื่องของพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศต่างๆและในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับโดยที่ความแตกต่างอันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบริบทนะครับของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับรวมไปถึงนะครับบริบททางประวัติศาสตร์นะครับที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากให้ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับลองทำการเปรียบเทียบนะครับลองทำการคิดวิเคราะห์แล้วลองการเปรียบเทียบกันนะครับว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีบริบทอะไรนะครับมีเงื่อนไขนะครับหรือมีวัตถุประสงค์นะครับที่แตกต่างกันแล้ววัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับการศึกษานะครับหรือว่าแนวทางหรือการพัฒนาการนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการคนที่จบการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยก็จะสามารถไปทำงานนะครับในอาชีพต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับที่ทำงานในภาครัฐนะครับหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้การสนับสนุนทางการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับเวลาเราพูดถึงการทำงานในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะจำกัดเฉพาะนะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับการทำงานในฐานะนักการทูตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศยังเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของการทำงานในหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหรือหน่วยงานทางด้านการทูตนะครับที่มีการเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นการทำงานในฐานะที่เป็นนะครับพนักงานนะครับนายเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำงานในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันนโยบายนะครับ
การทำงานในภาควิชาในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐภาคเอกชนนะครับการทำงานในเชิงของนโยบายหรือเรื่องของการทำงานในฐานะที่เป็นคนทำงานในภาคเอกชนแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในด้านหนึ่งนะครับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เองก็จะช่วยให้ทักษะนะครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวิเคราะห์นะครับในการคิดการวิเคราะห์ทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะครับพวกนี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือไปจากทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์นะครับในการนำไปใช้นะครับในการพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองนะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองความรู้ทางด้านเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะสามารถเอาไปใช้นะครับในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในภาครัฐนะครับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนทางด้านการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับส่วนนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เข้าไปทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางด้านการระหว่างประเทศนะครับความรู้ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศความรู้ทางด้านองค์การระหว่างประเทศความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนะครับพัฒนานะครับให้เราสามารถเอาความรู้พวกนี้นะครับไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับรวมไปถึงนะครับนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายนะครับการต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะความรู้ทางด้านการบริหารองค์กรนะครับความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านงบประมาณการคลังนะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนนะครับการทำงานในภาคเอกชนก็จะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนะครับอาศัยความรู้ทางด้านเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการทำงานในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในกระทรวงทบวงกรมหรือว่าการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับความรู้เรื่องของการจัดการองค์การนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนโยบายนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำนะครับหรือการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการนะครับพวกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่สำคัญนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้เราสามารถเนี่ยนะครับทำงานนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานนะครับในภาคเอกชนนะครับในภาครัฐนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยในขณะที่นะครับเรามองว่าให้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้ในเชิงวิชาการนะครับเป็นอย่างมากเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่านะครับไอ้ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนะครับที่เราประกอบได้นะครับในอนาคต

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองนึงคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทย
4: ตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
5: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: คร
5: ับ ท่านโทรมาพอดี
7: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
10: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
11: น้องก็พูดถูกครับ
12: ไม่โกงด้วยหรอ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: มสท.เปิดรับสมัครนักใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับซึ่งรายการ Green Focus ของเรานะครับอัดแน่นสาระความรู้3ช่วงรายการครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับ Green View ในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนบ้านโนนแต้ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับและในช่วงที่2นะครับ Green Shot ครับไปดูการบริหารจัดการน้ำของชุมชนที่นี่กันละครับและช่วงสุดท้าย Green Idea ผมขออุบไว้

ก่อนแล้วกันครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนต้องห้ามพลาดชมนะครับแต่ตอนนี้ครับน้องกรีนรอเราอยู่แล้วไปพบกับน้องกรีนกันเลยในช่วงกรีนวิว

0: น้องๆและคุณผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านโนนแต้หมู่9ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับเดิมบ้านโนนแต้อยู่หมู่4ตำบลโนนสะอาดอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิต่อมาได้แยกตัวออกมาจากตำบลโนนสะอาดเมื่อพุทธศักราช2532ครับและตั้งตำบลใหม่ขึ้นเป็นตำบลหนองขามจึงได้ลำดับหมู่บ้านเป็นบ้านโนนแต้หมู่ที่9ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิและอยู่ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ระยะทาง9กิโลเมตรครับอาชีพหลักของบ้านโนนแต้ก็คือทำการเกษตรส่วนอาชีพเสริมคือรับจ้างและทำสวนครัวสมดังวิสัยทัศน์ที่ว่าหมู่บ้านน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมชักนำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขคำว่าหมู่บ้านน่าอยู่คือปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาดถนนหนทางในชุมชนครับเชิดชูคุณธรรมหมายถึงร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาของหมู่บ้านชักนำเศรษฐกิจพอเพียงก็แปลว่านำพาให้ใช้หลักเกษตรแผนใหม่พอกินพอใช้ในครัวเรือนหลีกเลี่ยงอบายมุขเป็นการนำพาให้ละเว้นสิ่งผิดกฎหมายของบ้านเมืองครับในเมื่อที่บ้านโนนแต้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ทำไมถึงมีปัญหาเกิดขึ้นไปติดตามหาคำตอบกันได้เลยครับผม
1: บ้านโนนแต้เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ทำการเกษตร 90% ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ลุ่มติดกับลำน้ำชีแต่ชาวบ้านกับขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้เนื่องจากปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนพบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำหนองสาธารณะตื้นเขินน้ำใช้ในการเกษตรไม่พอเพียงน้ำจะขาดหายไปเพราะว่าไม่มีแหล่งจะเก็บกักน้ำไม่มีแก้มลิงเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ถูกทาง
2: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านโนนแต้แห่งนี้ครับเป็นชุมชนที่ขาดแคลนน้ำครับเรียกได้ว่าขาดแคลนทั้งน้ำกินและน้ำใช้เป็นจำนวนมากครับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกครับก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือที่ชุมชนแห่งนี้ครับจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับและมีวิธีการอย่างไรนั้นไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับ
3: ปี2554-55นะครับก็มีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะครับหรือว่าสสนกและก็มูลนิธิอุทกภัทรนะครับเข้ามาหนุนเสริมเข้ามาช่วยนะครับในการพัฒนามาสอนให้รู้ว่าการทำแผนที่มาทำจับ GPS หรือว่าโครงสร้างน้ำยังไงผังน้ำยังไงนะครับก็ถือว่าการพัฒนานะครับที่ผ่านมาจากปี55ถึงปี59นะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าการที่จะทำแหล่งน้ำหรือพัฒนาแหล่งน้ำต่างนะครับในพื้นที่นะครับชุมชนโนนแต้ต้องดูหลักนะครับทิศทางของน้ำให้ชัดเจน
1: บ้านโนนแต้ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหลายด้านซึ่งคุณธนกรบุริสังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิจะเป็นผู้พาไปชมกิจกรรมต่างๆของบ้านโนนแต้ติดตามคุณธนกรไปกันเลยครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: ทำอะไรอยู่ครับ
0: กำลังทำอาหารเยอะเอาอาหารให้ปลาครับ
1: เป็นงับปลาเยอะไหมปีนี
0: ้ปลาก็ปล่อยไปประมาณ 20,000 ครับคงจะหนีไปมั่งประมาณ 10% หรือ 20% นี่แหละครับ
1: แล้วแปลงเกษตรปลูกอะไรบ้างครับปีนี้
0: แปลงเกษตรก็มีปลูกถั่วปลูกหอมปลูกผักชีจีนแล้วก็มีตะไคร้มีพวกแตงกวาพวกนี้แหละครับ
1: แล้วน้ำเราจะพอใช้ไหมปีนี
0: ้ผมคิดว่าน่าจะพอนะครับเพราะว่าน้ำมันหลากมาพอดีก็มีหมู่บ้านเราก็มีเสียบ้างเป็นบางส่วนก็รัฐบาลท่านก็ลงมาช่วยเราบ้างนะก็ไม่ถึงขนาดเสียหายมากก็มีส่วนได้อยู
1: ่แล้วรายได้เป็นไงครับดีขึ้นไหมตอนนี้มีน้ำแล้ว
0: ผมก็คิดว่าจะดีขึ้นนะเพราะหมู่บ้านของเราเนี่ยพอมีน้ำมาน้ำหลากมาก็ประชาชนก็มีรายได้ทุกคนบางคนขายปลาเขาบอกได้ถึงวันละ900นะขายปลามั่งขายกบมั่งแล้วก็ลงขายกันทำปลาหมักไว้กินนานๆ นะครับเพราะถ้าขายไม่ได้ก็ทำปลาไว้พอตัวสดมันเขาก็เอาไปขายกันแล้วก็มีแม่ค้ามารับซื้อบ้านเราก็เรียกว่าอยู่อย่างสบายแล้วต่อจากนี้ไปนะพอแหล่งน้ำพอรัฐบาลก็มาทำให้ในหลวงท่านก็มาทำให้นะ
1: ครับเดี๋ยวนี้ผมก็อยู่แปลงทฤษฎีใหม่ของคุณพ่อสุดตาแล้วผมจะพาไปดูสระแก้มลิงครับผม

0: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สระแจ้มลิงครับสวัสดีครับทำไมจึงเรียกว่าสระแจ้มลิงครับ
1: ครับครับตรงนี้คือมันเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านครับเพราะว่าหนองนี้มีจำนวน600ไร่แล้วก็เป็นที่เก็บกักน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันเกิดภัยแล้งพอดีเราก็ได้ออกความคิดว่าทำยังไงถึงจะเก็บน้ำตรงนี้ได้ถึงจะพอการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคพอดีเราก็ได้งบสนับสนุนทางสสนกและอุทกภัทรได้มาขุดคันรอบหนองประมาณ600ไร่นะครับพอดีปีนี้มีน้ำหลากลงมาพอดีก็เป็นโชคของชุมชนของเราได้กักน้ำเพื่อจะทำการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคครับผม
0: คือสระแก้มเลียงนี่มีกี่ที่ครับ
1: สระแก้มเลียงนี่ถ้าเรานับหนองเครือข่ายของหนองแซงและหนองน้ำขุ่นเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5ที่ครับมีน้ำเขียวเล็กน้ำเขียวใหญ่หนองทางขวางชีหลงหนองอ้อแล้วก็ลำน้ำก่ำลำน้ำก่ำเนี่ยเป็นหัวใจหลักของชุมชนครับเพราะว่าลำน้ำก่ำเนี่ยเป็นลำน้ำที่เราจะใช้ในการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคครับผม
0: แล้วประตูปิดเปิดอาคารบังคับน้ำนี่ใช้แบบไหนครับมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเราพอเราทำเสร็จในโครงการเสร็จเราก็ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เราจะให้มีคณะกรรมการมาดูแลการปิดเปิดถ้าน้ำมันมาเยอะเราก็ปิดเปิดเราก็เปิดออกเวลาน้ำลดลงพอที่เราจะกักขังเราก็ปิดไว้ครับปิดไว้เพื่อจะสำรองน้ำเพื่อจะเอาลงมาสู่ลำน้ำก่ำเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตรนะครับผม
0: แล้วเวลาเชื่อมน้ำหนองต่อหนองนี่ทำยังไงครับเชื่อมกันยังไงครับ
1: โอ้การเชื่อมน้ำเนี่ยน้ำจะมาจากลำชีแล้วก็จะมีหนองอีกหนองหนึ่งเขาเรียกว่าหนองตะลายออกจากหนองตะลายก็มีประตูน้ำปิดเปิดอย่างนี้แล้วครับอย่างที่เราคุยกันนะครับมีประตูปิดเปิดเวลาน้ำชีทะลักมาเราก็ปิดเปิดแล้วก็มีคลองลงมาสู่ลำนาแซงอีกจุดหนึ่งออกจากลำนาแซงก็มีประตูอีกจุดหนึ่งที่ออกจากลำนาแซงจะมาหาหนองน้ำขุ่นและหนองแซงแล้วก็เราก็เปิดเป็นคลองมาสู่ลำหนองน้ำขุ่นจากหนองน้ำขุ่นแล้วก็จะมีประตูปิดเปิดอีกทีหนึ่งคือตรงที่เรายืนเนี่ยครับถึงสู่ลำน้ำก่ำเพราะว่าลำน้ำก่ำเนี่ยเป็นหัวใจหลักของชุมชนจริงๆครับ
0: ตอนนี้มีน้ำมาประชาชนก็ดี

0: ใจและมีรอยยิ้มกับน้ำที่จะใช้ในการเกษตรต่อไปครับ
1: ลำน้ำกล่ำถือเป็นหัวใจหลักและเป็นสายเลือดของชุมชนบ้านโนนแต้เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญของหมู่บ้านเช่นน้ำทำการเกษตรหรือเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านน้ำใช้น้ำดื่มที่บ้านโนนแต้จะมีโรงผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยของชุมชนโดยเฉพาะพอชาวนาของชุมชนบ้านโนนแต้ทำการเกษตรเสร็จหลังฤดูแล้งก็จะมาจับปลากันมีการประมงพื้นบ้านเช่นใช้ตาข่ายหวานแหดักรอบดักใส่ที่นี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เพราะปลาในลำน้ำกล่ำมีจำนวนประมาณ30ชนิดมีทั้งปลาขาวปลาช่อนปลาหมอและปลาอีกหลากหลายชนิดเมื่อจับปลากันมาได้แล้วบางคนก็นำไปขายให้กับพ่อค้าและแม่ค้าที่รับซื้อปลาบางคนก็นำไปประกอบอาหาร
2: มีน้ำก็มีกบค่ะมีปลาพร้อมค่ะมีปลาไหลพร้อมค่ะดีใจค่ะที่มีน้ำแกงปีเนี่ยน้ำมันมากหลายดีใจหลายค่ะไก่นี่บ่มีน้ำบ่ได้กินอย่างเลยค่ะ
1: หลังจากที่ชุมชนบ้านโนนแต้ได้มีการบริหารจัดการน้ำแล้วมีกิจกรรมทั้งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็นสระกักเก็บน้ำไว้ใช้และเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวปลูกพืชสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สระแก้มลิงเป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนลดปัญหาน้ำท่วมและช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมประตูปิดเปิดคันบังคับน้ำเป็นการควบคุมบังคับน้ำไม่ให้มีน้ำมากหรือน้อยเกินไปลดปัญหาน้ำท่วมและนำน้ำมาใช้ทำการเกษตรอุปโภคและบริโภคและมีคลองเชื่อมน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อไม่ให้ลำน้ำแห้งแล้งนั่นเองครับความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านโนนแต้ทำให้ชุมชนอยู่ดีกินดีมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หากินตลอดทั้งปีมีแหล่งน้ำให้ทำนาทำไร่ทำสวนได้ตลอดฤดูกาลส่งผลให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชน
3: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านโนนแต้แห่งนี้ครับเขาได้พัฒนาแหล่งน้ำและก็ได้นำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ครับทำให้แทบทุกพื้นที่ของชุมชนแห่งนี้นะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ยั่งยืนมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับชุมชนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกรีนไอเดียอย่างที่บอกไปนะครับไอเดียเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการดักปลาไหลครับจะมีอุปกรณ์การดักยังไงนั้นนะครับเราไปติดตามกันนะครับในช่วงกรีนไอเดีย

0: บ้านโนนแต้มีวิธีการทำประมงหลายแบบแต่วันนี้เราจะพามาหาปลาโดยใช้บั้งลันกันนะครับบั้งลันเป็นเครื่องมือดักปลาไหลทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้เลยครับ
1: คุณตาคุณตาตอนผมทำบั้งลันดักปลาไหลนะครับ
2: ได้เลยได้เลยลุงกำลังทำอยู่พอดีลุงเคยจะทำเป็นใช่ไหม
1: ครับ
2: มีใครบ้างมีน้องยุทธน้องไนท์น้องกระฟิวทำเป็นใช่ไหม
1: ครับ
2: เหมือนเดิมเราต้องมีไม้ไผ่แม่ของน้องยุทธ์น้องยุทธ์ทำได้ของน้องกระฟิวทำไม่ได้เลยมันเล็กเกินไปลุงจะทำให้ดูวิธีทำต้องใช้ข้างหลังมันก่อนเสาะข้อมันให้มันแตกก่อน

0: ก็มาเสียบกับเธอดูนะมันเป็นรูไหม
1: เป็นครับ
0: มันจะเหลือแค่ข้อนี้ข้อเดียวมีตัวใช้มีดเถาะปอกหั่นเป็นข้อไว้ก่อน
2: ลุงศักดิ์คะทำไมต้องปอกเปลือกมันออกคะ
0: จะทำให้มันบางแล้วก็เบาไงเวลาเราขนย้ายมันจะได้ไม่หนักเวลาไปใส่ที่อื่นมันจะไม่ต้องลำบากไม่ต้องหนักเราไปแต่ละทีมันไปหลายบ้างเป็น20 30บ้างไม่ใช่ไปแค่บ้างเดียวนี่พอเถาะเสร็จเราต้องเจาะรูแพนะรูแพเรียกว่ารูหายใจมันจะได้ไม่ตายเวลาเราไปดักมันจะหายใจได้แล้วเข้าไปข้างในมันจะขึ้นมาหายใจตรงนี้ตรงรูนี้ทำดูดูไว้สำหรับมันหายใจเข้าไปมันจะได้ไม่ตายมีเช้าเราพยายามมันจะไม่ตายขึ้นหายใจได้เรียกว่ารูหายใจรูอากาศมันแค่นี้ก็ผ่านแล้วทำรูสำหรับปลาไหลพอมันเข้ามาจะขึ้นหายใจตรงนี้มันจะไม่ตายนี่นะเด็กๆพอทำเสร็จแล้วจะต้องทำงาซึ่งงาลุงทำเสร็จแล้วตัวนี้จะมีเดือยกันปลาไหลออกนี่คือทางเข้าของมันมันเข้าแล้วมันจะออกไม่ได้มันจะถอยตัวกลับไม่ได้เลยทำเสร็จตัวนี้เขาเรียกว่าเดือยกันไม่ให้ปลาไหลกันตัวนี้ออกมาได้ทำเสร็จแล้วจะพาไปดักปลาไหลจะไปกันไหม
1: ไปค่ะ
0: พร้อมหรือยังพร้อมจะไปหรือยังเด็ก
1: ๆพร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วก็ไปลุงจะพาไปเด็กๆเวลาจะใส่เราต้องดูทางที่ปลาไหลจะมาถ้าเราใส่ตรงกลางมันจะไม่เข้าตรงนี้มันจะเป็นศูนย์รวมมันมาจากฝั่งนู้นก็จะมาเข้ามาจากฝั่งนี้ก็จะเข้าพอเป็นตรงรวมมันก่อนที่มันจะกลับตัวคือเราต้องดักตรงนี้วิธีดักมันจะทำให้ดูท้ายเท้าอย่าดึงซะหน่อยมันโล่งๆตรงที่เราจะเสียบถากบ้านลงไปแล้วก็เสียบตรงนี้ลงไปเสียบลงไปจุดมันลอยนิดนึงเวลามันเข้ามันจะไม่ตายถ้ามันจมน้ำแล้วมันจะตายนี่นะเวลาเราจะใส่เราต้องมีหอยมีปูมาตำให้ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างเราใส่ในบ้างแล้วก็ใช้งาปิดเข้าใจไหมทุกคน
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ปลาไหลไปทำหลามปลาไหลกันวันนี้เราใส่เสร็จแล้วไปกันเถอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูจะได
1: ้
0: ปลาไหลก
1: ัน
0: ไหม
1: ได้ค่ะ
0: หวังว่าวันพรุ่งนี้คงจะได้ปลาไหลวันนี้คงจะได้ปลาไหลแล้วก็เอาไปทำหลามปลาไหลกันทำแบบอร่อยอร่อยลุงจะโชว์ฝีมือให้สุดๆดูก่อนว่าเราจะมีปลาไหลได้หรือเปล่า
3: ได้ปลาไหล
0: นี่ไงได้แล้วนี่เห็นไหมนี่ปลาไหลไปกลับบ้านกันพรุ่งนี้แล้วเราก็ไปทำปลาไหลหลามปลาไหลกันนี่เด็กๆ เราได้ปลาไหลมาแล้วดูนะได้กี่ตัว1 2
1: 3
0: เราจะได้ทำหลามปลาไหลแบบสุดยอดสุดยอดไปเลยทำสุดยอดฝีมือไปเลยมีเครื่องปรุงที่ลุงบอกไปนั้นเรามาโขกใส่กันหมดแล้วรวมกันแล้วปลาไหลแล้วก็สับเสร็จแล้วเรามาคลุกเขาให้เข้ากันหอมไหมเด็กๆหอมไหม
1: ค่ะ
0: เครื่องปรุงเป็นเครื่องปรุงเป็นบ้านเราเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนั่นเด็กๆเราไม่ต้องใส่เต็มนะเวลามันสุกมันจะขยายตัวขึ้นนี่เด็กๆเราก่อไฟไว้แล้วเราก็ให้เผาเลยทำเหมือนบังข้าวหลาม
2: ลุงศักดิ์เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะสุก
0: ดูที่ไม้ไผ่ถ้าไม้ไผ่มันเกลียนเกือบจะไหม้ก็รู้แล้วว่ามันสุกพอพวกนี้มันไม่นานมันก็สุกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเพราะของพวกนี้มันสุกไม่ยากเราจะได้กินหลามปลาไหลแบบอร่อยกันแล้ววันนี้คืออยากกินกันหรือยัง
1: อยากกินแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลยสุดยอดหอมหอมไหมเด็กๆหอมไหม
1: หอมค่ะ
0: นี่คือหลามปลาไหลอาหารสุดยอดของบ้านนนเต้เด็กๆอร่อยไหม
1: อร่อยค่ะ
0: สุดยอดไหม
1: สุดยอดค่ะ
4: น้องๆครับชุมชนบ้านโนนแต้ได้นำแผนชุมชนมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านทำให้ตำบลแห่งนี้เข้มแข็งยั่งยืนถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของชุมชนเข้มแข็งนะครับด้วยการพัฒนาลุ่มน้ำชีพัฒนาแหล่งน้ำและเปลี่ยนวิถีเกษตรเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ชุมชนเกิดความสุขยั่งยืนสามารถคงวิถีชีวิตและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้สมบูรณ์เคยเป็นมาได้นอกจากนี้ชุมชนบ้านโนนแต้ยังยึดหลักวิถีชีวิตดั้งเดิมรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากที่อยู่อย่างคนสิ้นหวังท้อแท้ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรชุมชนบ้านโนนแต้ในตอนนี้มีแต่ความสุขความอบอุ่นในครัวเรือนและมีรอยยิ้มเกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนลาไปก่อนนะครับติดตามรายการกรีนโฟกัสได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
5: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับชุมชนบ้านโนนแต้แห่งนี้ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีหน่วยงานใดครับที่จะหยิบยื่นความสำเร็จไปสู่ชุมชนนั้นได้หากคนในชุมชนปราศจากความเข้าใจขาดพลังความร่วมแรงร่วมใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับและก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับชุมชนอื่นๆอีกด้วยครับที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองครับเชื่อว่าชุมชนของท่านก็จะประสบความสำเร็จดังเช่นชุมชนนนแต้นี่แหละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วย

0: สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรค่ะสำหรับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรนะคะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญและประเภทของการเกษตรค่ะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายของการเกษตรการเกษตรหมายถึงอะไรนะคะการเกษตรก็หมายถึงการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมที่ครอบคลุมการผลิต4ประเด็นนะคะ4ลักษณะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการผลิตข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะคะต่อไปก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่

ไก่เนื้อโคนมโคเนื้อนะคะการประมงก็มีทั้งการประมงที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสุดท้ายก็คือการป่าไม้นะคะก็เป็นเรื่องของผลผลิตที่ได้จากป่าไม้ต่างๆนะคะทั้งจากทรัพยากรธรรมชาติแล้ว

การแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการเกษตรเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเท่านั้นนะคะสำหรับการเกษตรนะคะก็จะเชื่อมโยงกับธุรกิจการเกษตรโดยที่ธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่านะคะโดยธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้ก็คือการเกษตรนั่นเองนะคะถ้าเราพูดถึงการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรนะเป็นโซ่อุปทานก็จะมีโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับโซ่อุปทานระดับต้นน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรส่วนโซ่อุปทานระดับกลางน้ำก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรและโซ่อุปทานระดับปลายน้ำก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการเกษตรนะแล้วก็จะจำแนกความสำคัญของการเกษตรเนี่ยต่อด้านต่างๆนะคะอันแรกเลยก็เป็นความสำคัญต่อผู้บริโภคนะคะการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะของมนุษย์ทุกคนเลยก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตได้นะก็ต้องใช้อาศัยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะอันนี้ล้วนมาจากการเกษตรทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าไม่มีการเกษตรเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ฟาร์มหรือแหล่งผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นแหล่งให้บริการทางด้านนันทนาการได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นฟาร์มสวนผลไม้นะก็หลายๆฟาร์มอย่างเช่นในภาคตะวันออกก็จะเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเที่ยวชมสวนผลไม้ก็เก็บค่าบริการค่าเข้าให้ไปชิมนะแล้วก็ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มได้ด้วยนอกจากนี้นะก็ยังมีพวกสวนดอกไม้นะเช่นทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองนะถ้าเกษตรกรหลายๆรายผลิตพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยในฤดูที่มีดอกบานเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งนันทนาการได้ด้วยเหมือนกันนะคะความสำคัญด้านต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันนี้การเกษตรก็เป็นแหล่งอาชีพสำคัญของประชากรของประเทศนะคะก็คือเกษตรกรที่ทำอยู่ในฟาร์มแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะต่อไปก็เกิดการก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเมื่อการเกษตรเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการจ้างแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจการแปรรูปแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตรธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะต้องมีการจ้างแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อประเทศนะก็มีความสำคัญอยู่หลายๆด้านเลยนะคะก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีนะผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรเนี่ยถ้ามีรายได้ขั้นต่ำนะทั้งเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จะนำภาษีที่จัดเก็บได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคือสำหรับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็หมายถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมนะเชื้อเชิญให้ผู้คนสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะทำตามนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เป็นเรื่องของอาหารไทยนะอาหารไทยหลายชนิดเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเช่นส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่อันนี้นะก็คือในร้านอาหารไทยทั้งในต่างประเทศนะก็จะมีเมนูต่างๆเหล่านี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ชื่นชอบอาหารไทยก็นิยมมานะบริโภคอาหารไทยในประเทศไทยอันนี้ก็มีผลต่อผู้ประกอบการเกษตรนะทำให้วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องใช้ประกอบอาหารไทยเหล่านี้ก็สามารถที่จะขายได้มากตามไปด้วยนะต่อไปก็คือสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผ

ผลิตภัณฑ์นะผลจากการเกษตรนะทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็มีการส่งออกสร้างรายได้กับประเทศเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเราไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งด้านการเคลื่อนย้ายทั้งคนแล้วก็สินค้าเกษตรเพราะต้องมีการล็อกดาวน์นะบางประเทศเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่มีการนำการนำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นไปได้ยากขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้อย่างเพียงพอนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือประเภทของการเกษตรประเภทของการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้หลายลักษณะเลยนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามประเภทของสินค้าเกษตรที่ผลิตก็จำแนกออกเป็น4กลุ่มนะคะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะก็เป็นกลุ่มแรกประเภทที่2ก็คือการเลี้ยงสัตว์นะประเภทต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไก่เนื้อไก่ไข่นะต่อมาคือการประมงก็คือทั้งจับได้จากธรรมชาติแล้วก็จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็การป่าไม้ที่เป็นได้ผลผลิตมาทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะการจำแนกประเภทที่2ก็คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการผลิตนะจำแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อการค้าในสมัยก่อนนะการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมก็ผลิตเพื่อให้บริโภคพอเพียงพอการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เหลือหรือผลผลิตที่เหลือก็เอาไปขายนะผลผลิตหลักของการผลิตเพื่อยังชีพก็เป็นข้าวนะแล้วก็อาจจะมีผักพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อการค้าก็เป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามองค์ประกอบของการผลิตนะก็เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวและการเกษตรเชิงผสมนะคะการเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวในฟาร์มนะคะส่วนการเกษตรเชิงผสมนี่ก็คือทำหลายๆอย่างนะคะมากกว่าคือตั้งแต่2อย่างขึ้นไปนะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามคุณลักษณะนะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะเหมือนกันหรือ2ประเภทก็คือการเกษตรกระแสหลักนะการเกษตรกระแสหลักเนี่ยก็คือการเกษตรที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตเพราะถ้าทำกัดเยอะๆเนี่ยก็จะใช้อาจจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อจะต้องมีการลงทุนในหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนการเกษตรยั่งยืนเนี่ยเดิมนะคะเรียกว่าเกษตรทางเลือกการเกษตรยั่งยืนเนี่ยมีทั้งหมด5รูปแบบหลักๆนะคะรูปแบบแรกคือเกษตรธรรมชาติก็คือเป็นการผลิตทางการเกษตรนะที่ให้ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยมีความเกื้อกูลกันหรือว่าพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็มี4ไม้นะคะก็คือไม้ไถพรวนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักได้นะคะไม่กำจัดวัชพืชแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเกษตรยั่งยืนรูปแบบที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็คือเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกรูปแบบเลยนะคะรวมทั้งไม่ใช้พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรมหรือว่าพืช GMO นะคะก็เป็นการผลิตที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะรูปแบบที่3คือการเกษตรผสมผสานเป็นการเกษตรที่มีการผลิตพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในฟาร์มนะคะแล้วก็การผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์นี่ต้องมีการเกื้อกูลกันก็คือการผลิตชนิดที่1ก็อาจจะไปเกื้อกูลในการผลิตชนิดที่2นะคะเช่นเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อเลี้ยงหมูเนี่ยนะก็จะมีมูลสัตว์ก็มูลสัตว์เนี่ยไปทำปุ๋ยคอกนะแล้วไปใส่ในแปลงพืชหรือว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลานะคะต่อมาเกษตรยั่งยืนรูปแบบต่อมาก็คือวนเกษตรนะคำว่าวนเกษตรก็คือต้องมีไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พืชดินต้นเนี่ยในฟาร์มร่วมกับการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเช่นการปลูกพืชแทรกในสวนป่าเลี้ยงสัตว์ในสวนป่าเกษตรยั่งยืนรูปแบบ
สุดท้ายก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เป็นการบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำในไร่นานะคะโดยการแบ่งพื้นที่ฟาร์มเนี่ยให้เป็น4ส่วนนะคะ30 30 30และ10ซึ่งสัดส่วนเนี่ยสามารถผันแปรได้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะ30แรกเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้เป็นแหล่งน้ำนะคะซึ่งในแหล่งน้ำเนี่ยเกษตรกรอาจจะเอาไปเลี้ยงปลาแล้วก็รวมทั้งให้มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งนะคะสัดส่วน30ต่อมาก็ไว้ใช้ในการทำนาข้าวนะคะสัดส่วนที่3 30ที่3ก็คือไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็สัดส่วน 10% สุดท้ายก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บอาหารสัตว์นะคะต่อมานะคะรูปแบบการจำแนกประเภทการเกษตรนะลักษณะสุดท้ายก็คือการจำแนกตามควบคุมสภาพแวดล้อมของการผลิตนะจำแนกเป็น2ลักษณะคือการเกษตรในระบบเปิดแล้วก็การเกษตรในระบบปิดนะการเกษตรในระบบเปิดเนี่ยก็เป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะที่ทำในระบบเปิดเช่นในฟาร์มหรือไร่นาหรือว่าคอกเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะคะแต่แม้ว่าจะเป็นการเกษตรในระบบเปิดนะแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมากขึ้นเช่นใช้โดรนนะในการโปรยปุ๋ยหรือว่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะส่วนการเกษตรในระบบปิดนะก็เป็นการเกษตรที่ทำในโรงเรือนที่สามารถสภาพแวดล้อมได้เช่นการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนะในโรงเรือนระบบปิดหรือว่าแอโรโปนิกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่เรียกว่า EWAP นะเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบ EWAP อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดนะซึ่งการลงทุนทำการเกษตรในระบบปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องเกษตรกรก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอในตอนที่1 นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะในตอนที่3นะคะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการปรับตัวค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนะคะก็หมายถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันแรกก็เป็นเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในทางการเกษตรปัจจัยด้านประชากรปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยทางเทคโนโลยีปัจจัยทางธรรมชาตินโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศแล้วก็ความตกลงต่างๆระหว่างประเทศค่ะเราก็มาดูปัจจัยแรกเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ดินนะคะก็เป็นเรื่องของเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับปัจจัยที่ดินเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่จำกัดขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆนะเรื่องการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรในเมื่อมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็มีการแข่งขันกันระหว่างการผลิตพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เหมือนกันนะคะดินเนี่ยเมื่อใช้ในการปลูกพืชไประยะยาวถ้าไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแต่ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรต่อมาก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าลงทุนเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองหรือว่าต้องเช่าเนี่ยก็จะขาดแรงจูงใจในการบำรุงดินหรือว่าปรับปรุงนะอาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยแรงงานนะคะแรงงานเพื่อการเกษตรนะคะก็ลดน้อยลงนะคะ
ในปัจจุบันเนี่ยมันเกษตรกรก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจำเป็นต้องใช้แรง

งานต่างด้าวเข้ามานะคะทั้งแรงงานจากรอบๆเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะขณะเดียวกันเมื่อแรงงานเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะเช่นการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หันไปใช้เครื่องเกี่ยวนวดนะคะการที่เกษตรกรจะใช้แรงงานเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากแล้วนะคะต่อไปก็คือเรื่องของปัจจัยทุนนะคะก็คือทั้งเงินทุนของตัวเองแล้วก็เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมนะคะถ้าเกษตรกรมีเงินทุนที่เพียงพอที่ใช้ในการผลิตก็จะทำให้ได้ผลผลิตนะที่มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนหรือว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะคะอีกอันนึงก็คือปัจจัยผู้ประกอบการหรือตัวเกษตรกรเองนะคะถ้าเกษตรกรมีอายุเยอะนะคะหรือว่าเป็นไม่สามารถที่จะยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะก็อาจจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราก็มองทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพของตัวปัจจัยนั้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรค่ะต่อมาก็คือเรื่องของปัจจัยด้านประชากรนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการจำนวนประชากรของโลกนะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในภาพรวมจากสถิติขององค์การอาหารและองค์การสหประชาชาตินะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผลทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อไปก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากรนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรก็มีแนวโน้มนะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คิดที่ประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรนะคะเช่นผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการบริโภคอาหารอาจจะเป็นอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพอาหารเสริมนะคะก็ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะต่อไปก็คือลักษณะของประชากรในเจเนเรชันต่างๆนะคะประชากรในเจเนเรชันต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะเจนไหนเจนเนี่ยก็จะมีทั้งBaby Boomer หรือ Gen B Gen X Gen Y Gen Z นะแล้วก็อาจจะมี Gen A หรือ Gen Alpha ด้วยนะคะซึ่งประชากรเจเนเรชันต่างๆกันก็มีความต้องการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันนะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะคะผู้บริโภคมีกำลังซื้อก็อาจจะบริโภคอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยได้เช่นสินค้านำเข้านะคะแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะผู้บริโภคก็ต้องประหยัดอาจจะต้องบริโภคสินค้าที่ปรุงเองในครอบครัวซื้ออาหารสดมาปรุงเองอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะทั้งสังคมก็คือรอบๆตัวนะเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวญาตินะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อการบริโภคเหมือนกันนะชักจูงกันให้บริโภคสินค้านะหรือว่าดารานะก็จะมีผลนะดาราชอบบริโภคอะไรนะนำเสนอสินค้าอะไรผู้บริโภคก็อาจจะเรียนแบบหรือว่าทำตามได้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีผลทั้งต่อการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็การบริโภคสินค้าเกษตรด้วยนะคะทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเกษตรนะก็เช่นเทคโนโลยีทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะเทคโนโลยีทันสมัยก็มีผลต่อผู้บริโภคเหมือนกันเช่นการสั่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยนะทำให้สั่งสินค้าได้รวดเร็วนะเห็นการโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ทันทีเลยก็ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ย
ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นได้นะคะต่อไปก็เป็นปัจจัยธรรมชาติอันนี้จะมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะเช่นฝนแล้งน้ำท่วมเนี่ยมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะรวมทั้งภาวะโลกร้อนด้วยนะอันนี้ก็มีผลอย่างมากเลยต่อไปนโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศนะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะส่งเสริมทั้งการผลิตและก็การส่งออกสินค้าเกษตรนะทำยังไงให้เราส่งออกสินค้าเกษตรได้มากๆนะขณะเดียวกันต่างประเทศนโยบายของเขาก็คุ้มครองผู้ผลิตของเขาเหมือนกันนะถ้าเขาคุ้มครองผู้ผลิตของเขาโดยการจำกัดการนำเข้าก็จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของเรานะคะแม้ว่านโยบายของเขาเนี่ยอาจจะจำกัดได้ไม่มากด้วยผลของความตกลงต่างๆนะแต่เขาก็อาจจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออกของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความตกลงต่างๆระหว่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะรวมทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีความตกลงหรือว่าเป็นพันธมิตรกันนะมากมายนะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกนะอาเซียนนะผลจากความตกลงต่างๆเนี่ยทำให้มีพันธะกรณีที่ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะคะโดยที่ความตกลงต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะผลดีก็คือทำให้เราเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดเสรีการนำเข้าสินค้าขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามาเหมือนกันทีนี้ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเกษตรกรนะประสิทธิภาพการผลิตอาจจะสู้สินค้านำเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะมีผลนะทำให้สินค้านำเข้าเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทยนะแล้วก็ถ้าเราแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบทำให้ผิดได้ลดน้อยลงนะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะมันมีอยู่หลายปัจจัยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวนะว่าจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะแบ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการเนี่ยออกเป็นระดับต่างๆนะคะก็คือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบการในระดับต้นน้ำนะคะก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการของธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะจะปรับตัวยังไงนะก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตนะเช่นต้องทำให้พัฒนาเช่นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะฮะส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็การผลิตสินค้าเกษตรก็มีการขาดแคลนแรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการเครื่องจักรกลการเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็พัฒนานวัตกรรมปัจจัยการผลิตใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการเกษตรนะคะในระดับต้นน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในการประกอบธุรกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะเกษตรกรก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นอกจากนี้ก็ต้องมีการปรับตามเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการผลิตนะคะซึ่งมาตรฐานพื้นฐานเลยก็คือการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพื่อจะให้สินค้าเกษตรของตัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีได้รับการรับรองนะคะว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาธุรกิจเกษตรของตัวเองนะคะนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็จำหน่ายไปเลยก็อาจจะขายสินค้าเกษตรของตัวเองให้กับผู้ค้าปลีกหรือว่านำสินค้าเกษตรนะมาแปรรูปนะก่อนที่จะจัดจำหน่ายนะคะหรือว่าจะเปิดสวนเกษตรของตัวเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะหรือว่ามีธุรกิจอื่นๆนะเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับกลางน้ำอันนี้ก็คือแปรรูปผู้แปรรูปสินค้าเกษตรนะคะก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตร
พื่อการแปรรูปที่มีคุณภาพนะคะมีความแน่นอนและก็เพียงพอนะคะซึ่งธุรกิจการเกษตรแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเกษตรแบบพันธสัญญากับเกษตรกรนะคะเพื่อให้ส่งมอบผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปในเวลาและก็ปริมาณที่กำหนดนะคะแล้วก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานกำหนดนะอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปรูปแบบใหม่ๆนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการในระดับปลายน้ำนะคะอันนี้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผลิตการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ได้พึ่งพาออฟไลน์อย่างเดียวนะคะก็คือการขายสินค้าที่มีร้านค้าก็เป็นการขายแบบออนไลน์นะคะมากขึ้นซึ่งจะทำให้ขายได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ในการขายแบบออนไลน์เนี่ยในการจัดจำหน่ายก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายคือแทนที่จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็สามารถพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆได้เช่นการขนส่งนะคะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีการบริการต่างๆอยู่มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับต่างๆทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับการนำเสนอในตอนที่3นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนนะครับโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญนะครับแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับโดยตอนที่1ครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมดเลยครับเรามาดูกันว่าเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรนะครับโดยความหมายแล้วนะครับเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยมักจะมีอายุอยู่ระหว่าง 3-5 ปีนะครับหรือว่าบางตำราก็จะใช้ 3-6 ปีนะครับในกรณีของ 3-5 ปีเนี่ยครับเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการที่สำคัญนะครับต่อเนื่องมาจากวัยหัดเดินหรือว่าวัยต่อแตะนะครับซึ่งวัยนี้ครับจะมีพัฒนาการที่สำคัญหลายด้านนะครับซึ่งผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจะเป็นรากฐานของการเข้าสู่วัยเรียนต่อไปนะครับโดยในส่วนของความสำคัญของเด็กวัยนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นวัยแห่งการพัฒนาสู่วุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะครับเขาเป็นวัยที่จะเริ่มช่วยเหลือตนเองได้นะครับแล้วก็ค้นหาเอกลักษณ์ที่สำคัญของตนเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเด็กกลุ่มนี้นะครับก็จะยังมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่เข้มแข็งมากนักนะครับจึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคต่างๆได้หรือว่ามีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยนะครับผู้ปกครองครับจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของการให้อาหารการเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญของวัยนี้เลยครับเป็นวัยแห่งการว่าวางรากฐานของการมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นวัยแห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะเข้าสู่การเรียนในการศึกษาภาคบังคับต่อไปด้วยนะครับพอเราทราบแล้วว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจต่อนะครับว่าพัฒนากิจของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพัฒนากิจก็คือพัฒนาการที่สำคัญนั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับส่วนที่เรียกว่าเป็นพัฒนากิจของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยครับก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะครับโดยส่วนนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องสร้างพัฒนาทักษะในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้สร้างความแข็งแรงให้กับขาโดยการฝึกให้เขาได้กระโดดฝึกให้เขาได้ใช้เท้ายืนอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องให้การพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะครับจัดอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายนะครับอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการข้ามถนนในเรื่องของการระวังแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับในแง่ของการสื่อสารนะครับการสื่อสารส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่สำคัญก็คือจะต้องเรียนรู้ให้เขารู้จักคำศัพท์ต่างๆให้ได้ฝึกในการพูดให้ชัดเจนออกเสียงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องสอนให้รู้จักฟังก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ปกครองกำลังจะสื่อสารนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของทางด้านของการสื่อสารเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวส่วนสำคัญนึงที่จะทำให้ตัวเด็กวัยก่อนเรียนนะครับสามารถที่จะพัฒนาทักษะความสามารถในการเข้าสู่สังคมได้นะครับลดความอายลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเรื่องของการสื่อสารนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ต้องปลูกฝังนะครับจิตสำนึกในเรื่องของความถูกผิดการที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องซึ่งผู้ปกครองมีหน้าที่หรือว่าบทบาทสำคัญมากๆเลยครับที่จะสอนให้เขาได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่ผิดแล้วก็สิ่งที่ถูกนะครับแต่สิ่งที่ผิดคืออะไรนะครับจำเป็นที่จะต้องให้เหตุผลแล้วก็ขยายความแล้วก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพื่อจะปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเด็กวัยก่อนเรียนด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการมีวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เด็กวัยก่อนเรียนได้เรียนรู้กฎระเบียบของครอบครัวแล้วก็เพิ่มความรับผิดชอบในตนเองนะครับรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเด็กวัยก่อนเรียนนี้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับจึงจำเป็นจะต้องให้เขาเรียนรู้ว่าของมีคมมีอันตรายอย่างไรหรือว่าไฟฟ้าช็อตมีอันตรายอย่างไรนะครับแล้วก็เด็กตามสถิติที่ผ่านมานะครับในเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยมักจะมีอุบัติการณ์ของการจมน้ำด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ปกครองอาจจะต้องพิจารณาเพื่อที่จะไปพาไปเรียนในเรื่องของการว่ายน้ำต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้หลีกเลี่ยงอันตรายจากการจมน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็สอนให้รู้จักทั้งให้แล้วก็รับนะครับให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับให้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศนะครับให้นอกเหนือจากนี้ครับ
ส่วนที่สำคัญที่เรารู้ว่าพัฒนาการกิจวัตรประจำวันหรือว่าสิ่งที่ต้องสอนสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงในเด็กพัฒนากิจของเด็กแล้วนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ต่อว่าแล้วครอบครัวล่ะครับจะมีโอกาสหรือว่าจะมีแนวทางในการที่จะดูแลนักเรียนอย่างไรได้เด็กวัยก่อนเรียนยังไงได้บ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอยู่แล้วครับประเด็นแรกเลยนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรืองบประมาณนะครับที่จะดูแลให้เด็กวัยก่อนเรียนนี่เติบโตมาอย่างสมบูรณ์นะครับนั่นคือส่วนแรกที่จำเป็นต้องเตรียมอยู่แล้วนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะครับพัฒนาความรับผิดชอบทักษะต่างๆนะครับฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบในภาระหน้าที่เล็กๆของตัวเองนะครับส่งเสริมพัฒนาการด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการสื่อสารการสำนึกในความถูกผิดการมีวินัยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ฝึกฝนทางด้านการตอบสนองทางด้านร่างกายด้วยนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำเรื่องของการพักผ่อนเหล่านี้ครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้เด็กวัยก่อนเรียนนะครับเรียนรู้จากการเล่นนะครับซึ่งการเล่นนี่มีส่วนที่สำคัญมากๆเลยที่จะเป็นส่วนเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนเจริญเติบโตไปอย่างสมบูรณ์นะครับนอกเหนือจากนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการศึกษาของบุตรนะครับด้านจิตใจและสังคมเองก็ต้องมีส่งเสริม ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางด้านจิตใจและก็สังคมนะครับผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรในช่วงวัยนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือผู้ปกครองเองต้องแสดงออกให้เห็นถึงความรักแล้วก็ความใส่ใจความห่วงใยกับเขานะครับจึงมีที่มาที่ทางกรมอนามัยนะครับเขาได้มีนโยบาย

หรือว่ามีสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับการเน้นเรื่องของการกินกอดเล่นเหล้านะครับเดี๋ยวซึ่งจะได้กล่าวต่อไปว่ามีคุณลักษณะหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการส่งเสริมพัฒนาการตามพัฒนกิจของเด็กในช่วงวัย 0-5 ปีก็โดยอาศัยแนวคิดที่เรียกว่ากินกอดเล่นเล่าเนี่ยมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับในแนวคิดนี้เองนะครับเขาให้ความสำคัญ4ประเด็นอย่างที่บอกไปในประเด็นที่1เรื่องของการกินหรือว่าการรับประทานนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของการอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตครับจึงจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมอาหารให้อย่างเพียงพอนะครับโดยเฉพาะเด็กในวัย 3-5 ปีนะครับนอกเหนือจากการเตรียมอาหารได้อย่างเพียงพอให้เด็กวัยก่อนเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีเวลาที่จะรับประทานอาหารกับลูกนะครับทุกวันนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันละ1มื้อนะครับควรที่จะต้องรับประทานอาหารร่วมกับเด็กวัยก่อนเรียนหรือถ้ามีโอกาสก็ชวนนะครับชวนเด็กวัยก่อนเรียนนี่มาช่วยกันเตรียมอาหารหรือว่าคิดเมนูอาหารที่เขาชอบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนึงที่จะส่งเสริมพัฒนกิจในส่วนนี้ของเด็กวัย 3-5 ปีได้นะครับประเด็นถัดมานะครับเรื่องของการกอดนะครับเรื่องของการให้ความรักให้ความผูกพันนะครับก็จะแสดงออกถึงความเข้าใจแล้วก็เป็นการที่ทำให้นักศึกษาให้เด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยครับได้มีกำลังใจนะครับซึ่งผู้ปกครองเองเนี่ยนะครับจะต้องมีการกอดนะครับแล้วก็หอมแก้มหรือปรบมือตบมือให้ในกรณีที่เขาทำได้ถูกต้องหรือว่ามีการชื่นชมนะครับโดยวัยนี้เองนะครับก็จะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเขาได้รับความรักความอบอุ่นที่ดีแล้วเนี่ยครับจะทำให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมหรือว่าตอนที่ไปเรียนในระดับประถมศึกษาเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับการกอดก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนการเล่นนะครับการเล่นสำหรับเด็กวัย 3-5 ปีนี่เองนะครับจะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็การฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกในเรื่องของการทำงานของสมองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงควรแบบปล่อยให้เด็กได้มีโอกาสเล่นทั้งเล่นกับตัวเองแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยเพื่อจะสร้างสังคมนะครับอันนี้ก็จะฝึกให้เขาได้ใช้จินตนาการแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับกับเพื่อนๆกับสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็อาจจะมีเล่นบทบาทสมมุตินะครับเล่นร่วมมือกับเพื่อนในการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับให้เรียนรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็อาจจะพาไปเล่นนอกบ้านได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเล่นในที่สนามเด็กเล่นทำนองนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นกิจการกำเล่านะครับการเล่าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเด็กอายุ3เดือนเลยครับควรจะเริ่มเล่านิทานให้กับเขาได้ฟังนะครับในการเล่านิทานเองจะมีส่วนที่สำคัญก็คือจะสามารถที่จะสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมได้ครับจึงจะมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้ฝึกไปพร้อมๆกันนะครับผู้ปกครองควรจะจัดเวลานะครับเพื่อจะอ่านหนังสือกับลูกอย่างสม่ำเสมอเปิดโอกาสให้เขาได้มีส่วนร่วมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนะครับตามช่วงวัยของเขาก็คือ 3-5 ปีนะครับโดยอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากเรารู้แล้วนะครับว่าเขามีพัฒนาการอย่างไรครอบครัวมีบทบาทอย่างไรแล้วกิจกรรมที่สำคัญมีอะไรนะครับก็จะทำให้เราสามารถส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับเรื่องสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนนะครับตอนที่2ครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการเจริญเติบโตของเด็กในวัยนี้นะครับมีพัฒนาการหลายด้านของร่างกายนะครับที่สำคัญเลยก็คือจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับเส้นรอบศีรษะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับระบบการทำงานของประสาทสมองดวงตาก็จะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็พัฒนาการไปเป็นอย่างดีนะครับการได้ยินเสียงการได้กลิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งฟันนะครับฟันน้ำนมหรือว่าฟันแท้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 5-6 ปีนะครับแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อต่างๆระบบหายใจก็จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบหัวใจการหมุนเวียนของเลือดนะครับระบบทางเดินอาหารระบบการขับถ่ายแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์นะครับก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับ
นอกเหนือจากนี้ครับส่วนของนอกเหนือจากทางด้านร่างกายแล้วนะครับเรื่องของพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยหากมีมุมมองในเรื่องของพัฒนาการเนี่ยเราจะมองในมิติไหนบ้างนะครับพัฒนาการจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการพัฒนาการทางสติปัญญาทางจิตตสังคมทางด้านอารมณ์นะครับทางด้านภาษาการสื่อสารทางด้านการเข้าสู่สังคมพัฒนาการทางเพศและทางเพศนะครับเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องของการเล่นนะครับพัฒนาการนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่บอกไปโดยเฉพาะวัย 3-5 ปีนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับในบทบาทของนักสาธารณสุขที่เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วนะครับถามว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจเพื่อไปดำเนินการใดต่อนะครับส่วนที่สำคัญหนึ่งเลยนะครับในนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ครับจะต้องเข้าใจวิธีการในการที่จะประเมินการเจริญเติบโตหรือว่าพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุขนะครับซึ่งในแง่ของการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยนะครับถามว่าดูอะไรบ้างนะครับก็ดูการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับก็จะมีเรื่องของการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะครับวัดขนาดเส้นรอบศีรษะนะครับเส้นรอบอกแล้วก็ขนาดของเส้นรอบแขนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องได้มีการวัดนะครับแล้วก็มีการพิจารณาการเจริญเติบโตตามกราฟต่างๆนะครับตามคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กนะครับถามว่ามีกราฟอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับกราฟการเจริญเติบโตที่เราดูผ่านในเรื่องของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงตามเกณฑ์นะครับพิจารณาน้ำหนักร่วมกับส่วนสูงด้วยนะครับเพื่อจะรู้ว่าเด็กวัยก่อนเรียนคนนี้มีพัฒนาการเป็นอย่างไรมีน้ำหนักส่วนสูงไปตามเกณฑ์หรือไม่แล้วจะแนะนำหรือว่าส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ส่งเสริมพัฒนาการอย่างไรให้เป็นไปตามเกณฑ์นะครับอันนี้คือส่วนสำคัญที่นักสาธารณสุขครับจะต้องได้รู้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะพิจารณาในเรื่องของน้ำหนักตามเกณฑ์พิจารณาร่วมกันระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูงนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทำให้เรารู้ว่าเด็กวัยก่อนเรียนนี่เองครับมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่นะครับมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์หรือไม่เพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องกับผู้ปกครองนะครับซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ครับก็จะแบ่งเป็นตามเพศหญิงเพศชายนะครับซึ่งก็สามารถดูได้ในรายละเอียดว่าจะพล็อตกราฟอย่างไรนะครับจากเกณฑ์อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงที่ว่าแล้วเนี่ยครับเรื่องของการประเมินพัฒนาการครับการประเมินพัฒนาการจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือมาวัดนะครับเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดในปัจจุบันเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยครับก็ได้แนะนำให้ใช้คู่มือการเฝ้าระวังแล้วก็การส่งเสริมนะครับพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะครับหรือที่เรียกย่อๆว่าเป็น DSPM นะครับซึ่งใน DSPM เนี่ยเขาจะมีลักษณะของการวัดนะครับพัฒนาการจากพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมอันนี้จะแตกต่างกันกับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่จะดูน้ำหนักส่วนสูงเป็นสำคัญคราวนี้จะมาดูพฤติกรรมในแต่ละด้านถามว่ามีด้านไหนบ้างนะครับแบ่งออกเป็น5ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1เลยก็คือเป็นด้านของเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับด้านที่2เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ทางด้านสติปัญญาด้านที่3เป็นเรื่องของความเข้าใจภาษานะครับ4เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาแล้วก็ด้านที่5จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การเข้าสู่สังคมนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆที่จะใช้ในการประเมินซึ่งเขาก็จะประเมินตั้งแต่แบบประเมินอันนี้ครับจะแบ่งจำแนกตามอายุตั้งแต่5ปีจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ปี11เดือน29วันนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้โดยมีขั้นตอนที่สำคัญนะครับที่นักสาธารณสุขจำเป็นจะต้องทำได้หรือว่าเข้าใจหลักเกณฑ์ในการทำนะครับหรือว่าการนำเครื่องมือนี้ไปใช้เริ่มตั้งแต่การเตรียมทั้งผู้ประเมินนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมสถานที่เตรียมเด็กเตรียมขั้นตอนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะครับผู้ประเมินต้องมีการแนะนำตนเองนะครับอธิบายขั้นตอนว่าจะมีหลักในการประเมินยังไงบ้างนะครับสอบถามวันเดือนปีเกิดของเด็กนะครับเพื่อจะคำนวณอายุเพราะว่าตัวอายุจะเป็นตัวกำหนดนะครับองค์ประกอบของการพิจารณาตามเครื่องมือ DSPM นะครับจากนั้นก็เริ่มประเมินไปในทีละองค์ประกอบนะครับซึ่งดูให้ตรงตามกับอายุของเด็กด้วยนะครับและในการประเมินอันนี้ครับจะทำให้เราได้ข้อสรุปนะครับทำให้ได้ข้อสรุปเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแนะนำสำหรับผู้ปกครองให้ไปส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านเนื่องจากว่าเรามีมิติของการมองทั้งหมด5ด้านถูกต้องไหมครับดังนั้นเราต้องมีการที่เราจะต้องสรุปแล้วก็สื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องของพัฒนาการนี้เป็นเรื่องที่ส่งเสริมได้เป็นเรื่องของสิ่งที่เติมได้ระหว่างทางที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ได้อย่างนี้นะครับก็เป็นบทบาทที่สำคัญ
นะครับนอกเหนือจากนี้ครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลกับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กนะครับอาจจะแบ่งหรือว่าจำแนกออกเป็นในลักษณะปัจจัยภายในตัวบุคคลหรือว่าตัวเด็กเองเริ่มตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติโครงสร้างร่างกายของเด็กนะครับพฤติกรรมตัวพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดเลยนะครับจะเป็น

ตัวที่สามารถที่เราจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากว่าบางประเด็นบางปัจจัยเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของภาวะสุขภาพนะครับสุขภาพก็หมายความรวมทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะครับถัดมานะครับเป็นประเด็นของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการก็คือในเรื่องของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็คือโครงสร้างของครอบครัวก็จะเป็นตัวกําหนดหนึ่งที่จะทําให้เด็กเจริญเติบโตไปที่ได้รับความอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นนะครับลําดับของบุตรการเลี้ยงดูสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวนะครับแล้วก็อิทธิพลของความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆที่มีผลต่อการเลี้ยงดูด้วยก็อาจจะมีผลนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆก็อาจจะมีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนวทางครับต่อมาเป็นแนวทางของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนนะครับก็ต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผู้ปกครองต้องใช้คำพูดที่สั้นง่ายกระชับสื่อสารกับเด็กวัยก่อนเรียนให้เข้าใจนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับโดยที่เวลาให้เด็กที่เราจะให้พูดคุยกันเนี่ยครับจะให้เวลาเขาในการได้คิดได้พูดคุยนะครับแล้วก็ถ้าเขาต้องการที่ความช่วยเหลือหรือว่าในลักษณะที่ไม่สามารถตอบได้พูดได้ผู้ปกครองอาจจะต้องช่วยในส่วนนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการทางด้านอื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ท่าทางนะครับการทางด้านวาจาหรือว่าทักษะเรื่องของการเรียนรู้นะครับการเปลี่ยนข้อความต่างๆนะครับ แล้วก็ทางด้านพัฒนาการอื่นๆทางด้านร่างกายที่อาจจะช่วยเสริมแรงให้กับเด็กได้ยกตัวอย่างเช่นการชมเชยการปรบมือการให้การสัมผัสหรือการให้ขนมเพื่อเป็นสิ่งจูงใจเพื่อพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ได้ครับเรื่องของการเสริมแรงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้ตัวเด็กเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำหรือว่าระมัดระวังในการที่จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหรือว่าแนวทางของพัฒนาการที่สำคัญที่จะทำให้เด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยครับมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยก่อนเรียนอย่างสมวัยได้ครับสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนนะครับตอนที่3จะว่าด้วยเรื่องของปัญหาแล้วก็การดูแลสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับเรามาดูกันว่าเด็กวัยนี้ครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะครับปัญหาที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของปัญหาฟันผุนะครับปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับโดยอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่จะมีในเรื่องของโรคติดเชื้อได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุจจาระร่วงนะครับเรื่องของโรคมือเท้าปากนะครับแต่ว่าก็ตามนะครับในเรื่องของโรคติดเชื้อเนี่ยนะครับหลายๆโรคเนี่ยจะเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นผู้ปกครองเองครับต้องนำเด็กเนี่ยเพื่อที่จะไปรับวัคซีนทั้งวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานแล้วก็วัคซีนเสริมนะครับประเด็นปัญหาถัดมาเป็นเรื่องของการรับประทานนะครับการรับประทานอาหารจะส่งผลให้เกิดภาวะทั้งทุพโภชนาการแล้วก็ภาวะโภชนาการเกินนะครับก็คืออาจจะทำให้เด็กทั้งมีโอกาสที่จะน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักมากก็ได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุมีได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะครับตกจากที่สูงนะครับเรื่องของปัญหาถูกประตูหนีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกหูคอเหล่านี้ครับมีโอกาสที่จะเกิดได้ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการกลืนสารพิษเรื่องของของมีคมที่จะมีมีดบาดมีเรื่องของน้ำร้อนลวกนะครับหรือว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการจมน้ำได้ด้วยนะครับถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญหรือว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนอกเหนือจากนี้จะมีในเรื่องของปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนนะครับอาจจะมีทั้งร้องอารวาสโวยวายในกรณีที่ถูกขัดใจนะครับไม่ยอมรับประทานอาหารนะครับไม่ยอมรับประทานสิ่งที่เราต้องการจะให้รับประทานนะครับอาจจะมีเรื่องของติดสิ่งของหรือว่าพฤติกรรมกลัวที่จะไปโรงเรียนได้ด้วยนะครับมีดูดนิ้วมีปัสสาวะลดที่นอนมีเรื่องของการพูดติดอ่างเรื่องพูดติดอ่างนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผู้ปกครองต้องไม่ดุนะครับต้องค่อยๆสอนนะครับเพื่อที่จะทำให้เขามั่นใจในการที่จะพูดหรือว่าสื่อสารออกมาได้นะครับถ้ากรณีที่มีน้องก็อาจจะมีเรื่องของอิจฉาน้องนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอนะครับอันนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับผ่านจอเนี่ยจะทำใ

มีผลต่อพัฒนาการหรือว่ามีผลต่อสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรียนได้ดังนั้นจึงจะต้องใช้ให้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่ากรณีที่ใช้ไม่เหมาะสมแล้วครับจะทําให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆตามมาได้อย่างเช่นในเรื่องของความรุนแรงเรื่องของความก้าวร้าวนะครับแล้วก็ซนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีสมาธิสั้นนะครับหลักๆเนี่ยนะครับไม่ควรจะให้เด็กในวัย 2-5 ปีนะครับเล่นเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะครับสำหรับแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองนะครับให้ผ่านการเล่นน่าจะดีกว่านะครับกำหนดเวลาที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้จอในบางเวลาอย่างเช่นก่อนนอนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับจัดสื่อในบ้านให้เหมาะสมนะครับเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าปัญหาสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยมีหลายอย่างนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยหมดไปได้หรือลดลงไปได้ก็คือครอบครัวนะครับครอบครัวเองควรจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพทั้งในด้านร่างกายเรื่องของอาหารนะครับเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการขาดหรือว่าเกินนะครับอาจจะต้องเลือกให้อาหารที่เหมาะสมนะครับทั้งข้าวผักผลไม้เนื้อสัตว์หรือว่านมนะครับโดยในต่อวันเนี่ยควรจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมว่าควรจะได้รับเท่าไหร่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่นะครับข้อปฏิบัติที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กวัย 1-5 ปีอันนี้ครอบคลุมทั้งวัยต่อแตะเลยจนถึงวัยก่อนเรียนนะครับก็คือเราต้องให้อาหารครบทั้ง3มื้อนะครับอาจจะมีอาหารว่างได้นะครับแล้วก็ควรจะมีความหลากหลายนะครับให้ดื่มนมนะครับอย่างน้อยวันละ 2-3 แก้วฝึกให้รับประทานผักและผลไม้จนเป็นนิสัยนะครับฝึกให้รับประทานอาหารรสธรรมชาติไม่หวานจนเกินไปมันจนเกินไปหรือว่าเค็มจนเกินไปนะครับแล้วก็เลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับให้ดื่มน้ำสะอาดงดน้ำอัดลมนะครับฝึกวินัยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมจนเป็นนิสัยนะครับแล้วก็ข้อ9ที่สำคัญมากๆเลยครับเล่นกับลูกสร้างความผูกพันนะครับมันติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของด้านร่างกายก็ควรจะให้ความสำคัญเรื่องของจิตใจก็ควรที่จะให้ความสำคัญด้วยเช่นกันด้านความด้านการเข้าสู่สังคมนะครับสำหรับนะครับผู้ปกครองเองนะครับควรจะหมั่นดูแลในเรื่องของการให้ทำกิจกรรมให้เล่นอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์จำลองนะครับมีเล่นบทบาทสมมุตินะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะสำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ทักษะทางสังคมได้นะครับในส่วนของปัญหาสุขภาพอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่ามีทั้งโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนถามว่าวัคซีนในวัยนี้ที่ควรจะได้รับคืออะไรนะครับก็คือวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุ้นละครับก็คือจะเป็นวัคซีนคอตีบัตยักไอกลแล้วก็โปลิโอนะครับหรืออาจจะมีวัคซีนเสริมอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กวัยก่อนเรียนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เป็นโรคจากการที่มีป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับเรื่องของการป้องกันการอุบัติเหตุอันนี้ก็มีส่วนที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ถ้าเรารู้ว่าเด็กในวัยนี้มีอุบัติเหตุอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะป้องกันอุบัติเหตุตามสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นนะครับคราวนี้นะครับมาดูกันต่อว่าในส่วนของเมื่อเวลาเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยผู้ปกครองต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับสิ่งที่สำคัญมากนอกเหนือจากพัฒนาการแล้วก็คือต้องเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยนะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังการเจ็บป่วยโดยสำคัญก็เด็กในวัยนี้ก็จะมักมีอาการไข้นะครับหรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อได้นะครับผู้ปกครองต้องสังเกตอาการเมื่อมีความผิดปกติต้องไปพาไปพบแพทย์ทันทีนะครับการดูแลเมื่อเจ็บปวดที่บ้านเริ่มต้นเราก็ต้องเรื่องของดูเรื่องของให้ดูแลด้านน้ำเรื่องอั้นอาหารนะครับแล้วก็ถ้ามียาเพื่อจะดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาอย่างเช่นลดไข้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบแพทย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเกิดเหตุที่มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับผู้ปกครองต้องไม่ตกใจนะครับทำใจให้สงบนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อมนะครับอย่างเช่นเรื่องของสมมุติว่าในกรณีที่เจ็บป่วยเป็นไข้นะครับเราต้องรู้ว่าลูกของเราหรือว่า เด็กวัยก่อนเรียนนะครับเขามีอาการไข้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพื่อจะได้ให้ข้อมูลหรือว่าให้ประวัติให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมนะครับ
ก็ต้องสังเกตว่ามีคัดน้ำมูกคัดจมูกมีน้ำมูกไหลไหมไอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องเตรียมสำหรับเป็นข้อมูลนะครับก่อนที่จะไปพบแพทย์แล้วก็เมื่อไปพบแพทย์นั่นเองครับก็จะต้องให้ข้อมูลที่สำคัญกับแพทย์เพื่อจะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและหลังจากนั้นก็จะได้รับยามาเพื่อมารับ

0: ทานแล้วก็ดูแลภายหลังจากการเจ็บป่วยให้เหมาะสมนะครับส่วนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนโดยบทบาทที่สำคัญนะครับผู้ปกครองต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องไม่ตกใจนะครับพยายามสังเกตอาการทุกอย่างแล้วก็บอกประวัติการเจ็บป่วยทั้งหมดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ทราบเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็รักษาโรคได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายแล้วนะครับส่วนที่เป็นส่วนที่สำคัญของปัญหาแล้วการดูแลสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าโอกาสหรือว่าปัญหาสุขภาพใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยก่อนเรียนนะครับถ้าเรารู้สาเหตุแล้วจะนำไปสู่เรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กในวัยก่อนเรียนครับ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะซึ่งตอนที่1ค่ะเราจะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะเรามาดูความหมายของเด็กวัยเรียนตอนต้นก่อนนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นคือเด็กที่มีอายุ6-12ปีค่ะกำลังเข้าศึกษาภาคบังคับรับระดับประถมศึกษานะคะเราจะแบ่งเด็กออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันค่ะอายุ6-9ปีนะคะเราจะเรียกว่าวัยเด็กตอนกลางค่ะอายุ10-12ปีค่ะเราจะเรียกว่าวัยเด็กตอนปลายนะคะเนื่องจากว่าช่วงอายุเนี่ยมีพัฒนาการด้านต่างๆแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะช่วงอายุที่10-12ปีค่ะจะพบว่าการเจริญเติบโตของต่อมไร้ท่อค่ะมากขึ้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเริ่มมีการเจริญเติบโตนะคะทางเพศนะคะในเด็กผู้ชายค่ะเราก็จะเริ่มมีสิวมีกลิ่นตัวนะคะส่วนในเด็กผู้หญิงค่ะก็เริ่มมีหน้าอกและมีลักษณะเป็นหญิงมากขึ้นนะคะความสำคัญของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะโดยธรรมชาติแล้วค่ะจะกำหนดให้เด็กวัยนี้นะคะมีการพัฒนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะการคิดวิเคราะห์การเจริญเติบโตเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารที่มีมากพอให้คนรอบข้างเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะนั่นหมายความว่ามันก็จะถูกผลักดันหรือพัฒนานะคะให้เด็กสามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะคะหนึ่งเลยค่ะเด็กวัยนี้ค่ะกำลังเจริญเติบโตและสนใจเรียนรู้ค่ะเด็กจะกระตือรือร้นแล้วก็สนใจประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะคะ2เลยต้องเข้าโรงเรียนตามกฎหมายค่ะเด็กอ่านออกเขียนได้แล้วก็แก้ปัญหาพื้นฐานเป็นนะคะ3เลยกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กค่ะซึ่งเด็กก็จะเล่นกับกลุ่มเพื่อนมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะ4บุคลิกภาพเริ่มก่อตัวนะคะเอกลักษณ์ทางเพศอะค่ะเริ่มมั่นคงขึ้นมีบทบาททางเพศมากขึ้นนะคะ5เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยรุ่นนะคะโครงสร้างของกระดูกสัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะคะ 6เลยมีพัฒนาการทางด้านจริยธรรมนะคะเด็กจะสามารถปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่มคุณครูในกลุ่มเพื่อนนะคะ7มีความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายค่ะฉะนั้นไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจก็ต้องได้คอยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะ8จำเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะต่างๆที่เด็กถนัดหรือเด็กชอบนะคะเพื่อพัฒนาให้เกิดความสำเร็จนะคะ9นะคะมีการพัฒนา

5หมู่การพักผ่อนค่ะต้องนอนให้ได้อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงนะคะการออกกำลังกายก็อาศัยในเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้งการเล่นกีฬานะคะเล่นให้ได้อย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะความต้องการด้านจิตใจค่ะเด็กวัยเนี้ยต้องการความรักความอบอุ่นและการยกย่องชมเชยนะคะต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยยอมรับในความสำคัญของตนโดยเฉพาะครอบครัวพี่น้องนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนและก็รักความเป็นอิสระมากๆนะคะความต้องการทางด้านสังคมค่ะต้องการทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ชอบเรียนแบบผู้ที่ตัวเองนิยมชมชอบนะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแปลกๆเราอาจจะพาเด็กไปเที่ยวไปทัศนศึกษาหาสิ่งที่เขาสนใจนั่นเองค่ะต่อไปเป็นพัฒนากิจของเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะ1เลยพัฒนาทักษะการเรียนรู้นะคะด้านการเรียนนะคะเด็กก็ต้องมีความคิดการวางแผนนะคะด้านทำกิจวัตรประจำวันค่ะเด็กก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะด้านการเคลื่อนไหวค่ะเด็กก็อาจจะต้องมีการเล่นกีฬากับเพื่อนนะคะด้านการสื่อสารค่ะสังคมเด็กกว้างมากขึ้นนะคะที่ไปโรงเรียนเขาก็กล้าที่จะพูดกับคุยกับคนอื่นนะคะด้านความมีวินัยค่ะเด็กก็จะปฏิบัติตามกรอบที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเด็กต้องพัฒนาทักษะที่จะเล่นกับกลุ่มเพื่อนๆได้นะคะด้านบทบาทและความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิงนะคะก็ต้องเข้าใจบทบาทที่เหมาะสมและถูกต้องค่ะพัฒนาทักษะด้านจริยธรรมและคุณธรรมนะคะเด็กวัยนี้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมที่ได้รับการสั่งสอนจากบ้านโรงเรียนและสังคมรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกและพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งที่ผิดนะคะพัฒนาทักษะชีวิตค่ะช่วงอายุ6ขวบเด็กเริ่มเข้าใจความแตกต่างของสิ่งของใกล้ไกลหน้าหลังข้างบนข้างล่างนะคะแต่ก็ยังมีสมาธิสั้นในการทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจอยู่นะคะอายุ7ปีค่ะก็มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังสมาธิสั้นทำกิจกรรมได้ระยะสั้นอยู่นะคะส่วน8ปีค่ะสนใจสิ่งใหม่ๆและซักถามมากขึ้นเริ่มมีสมาธิยาวขึ้นค่ะใส่ใจรายละเอียดนะคะแล้วก็รับฟังคำแนะนำเพิ่มมากขึ้นส่วน9ปีค่ะใช้หลักการและใช้หลักเหตุผลนะคะมีความรู้รอบตัวมากขึ้นแล้วก็ชอบเรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นค่ะส่วนอายุ10ปีค่ะสมองพัฒนาเต็มที่และเขาเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ผู้ชายก็อาจจะสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ผู้หญิงก็จะสนใจงานบ้านงานเรือนอย่างเงี้ยนะคะส่วนอายุ12ถึง11ถึง12ปีค่ะก็อาศัยกลุ่มเพื่อนชอบเล่นกีฬากลางแจ้งเริ่มสนใจเพศตรงข้ามนะคะแต่มีอารมณ์แปรปรวนค่ะเด็กวัยนี้ค่ะให้ความสำคัญกับความเห็นของเพื่อนมากกว่าผู้ใหญ่นะคะในพัฒนากิจของครอบครัวของเด็กวัยเรียนตอนต้นทางด้านร่างกายค่ะผู้ปกครองต้องคอยดูแลเรื่องอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคหรือแม้กระทั่งการนอนหลับพักผ่อนการป้องกันโรคและอุบัติเหตุนะคะจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับกิจกรรมแต่เราก็ยังส่งเสริมความมั่นใจและพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยนะคะด้านจิตใจนะคะสนับสนุนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กมีเพื่อนกลุ่มวัยเดียวกันรับฟังความคิดเห็นของเด็กค่ะด้านครอบครัวนะคะเราจะส่งเสริมการอ่านการเล่นนะคะแล้วก็ปลูกฝังความรับผิดชอบฝึกทักษะชีวิตที่จำเป็นค่ะในส่วนของด้านสังคมค่ะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมบทบาททางสังคมร่วมกันกำหนดเป้าหมายชีวิตให้กับเด็กนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวมากๆค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะอายุ 6-12 ปีค่ะเขาจะเป็นช่วงวัยที่เริ่มเรียนในระดับประถมศึกษานะคะแบ่งเป็นช่วงอายุ 6-9 ปีที่เราอาจจะเรียกอีกคำหนึ่งว่าเด็กตอนกลางและ10-12 ปีนะคะเป็นเด็กตอนปลายนะคะซึ่งการพัฒนาตนเองของเด็กวัยนี้นะคะขึ้นอยู่กับการทำพัฒนากิจนะคะต่างๆด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่ครูและครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนพัฒนากิจสำคัญนะคะอย่างเช่นให้เขาได้เรียนรู้มีหลักจริยธรรมคุณธรรมและทักษะชีวิตค่ะเป้าหมายของเด็กวัยนี้ค่ะให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมค่ะครอบครัวค่ะจึงมีบทบาทสำคัญมากๆนะคะในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยนี้ค่ะเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะพบกับเรื่องสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะตอนที่2ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะซึ่งการเจริญเติบโตด้านร่างกายนะคะก็จะแบ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กค่ะจะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้

ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะวิธีการวิ่งกระโดดหรือโยนลูกบอลนะคะซึ่งกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นประสานความเคลื่อนไหวได้ดีโดยการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะซึ่งเด็กวัยนี้ค่ะเหมาะมากค่ะเพราะว่าเขาชอบการเคลื่อนไหวมากกว่าการนั่งนิ่งๆนะคะแล้วก็ควรที่จะส่งเสริมให้เขาได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายค่ะโดยวิธีการพัฒนาทักษะโดยการสร้างเสริมสุขภาพของเขาที่ให้เขาได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายก็อย่างเช่นในเรื่องของการขี่จักรยานว่ายน้ำหรือเล่นฟุตบอลนะคะซึ่งเด็กเขามีพลังงานสูงอยู่แล้วค่ะเขาชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแต่ว่าเด็กเขาก็จะขาดความระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยค่ะและเน้นย้ำค่ะว่าการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะถ้าเด็กไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนได้เช่นกันค่ะทีนี้การเจริญเติบโตทางของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะซึ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะเด็กเขาจะใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วโดยการเขียนหนังสือการแปรงฟันการผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเองเป็นการส่งเสริมการทำงานระหว่างประสาทกับตามือสมองและอวัยวะอื่นๆนะคะซึ่งพัฒนาการตามช่วงวัย 6-9 ปีค่ะก็จะเริ่มประสานกับสายตาได้ดีขึ้นนะคะเขียนได้คล่องขึ้นใช้ไปนิ้วมือในการหยิบของเล็กๆได้ดีโดยเฉพาะวิธีการทำงานฝีมือหรือว่าศิลปะเราจะเห็นความปราณีตมากขึ้นแต่ถ้าช่วงวัย 10-12 ปีค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาได้เต็มที่ค่ะใช้งานได้คล่องตัวเลยนะคะแล้วก็จะถูกพัฒนาอยู่สม่ำเสมอแต่ว่าทีนี้ค่ะถ้าหากเราประเมินพัฒนาการแล้วกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะยังช้ากว่าอยู่ช่วงอายุนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆได้เช่นกันค่ะประโยชน์ของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะโดยการเตรียมการความพร้อมในการเขียนใช่ไหมคะพัฒนาการทางด้านสายตามือก็จะเสริมความคิดฉับไวได้แต่ถ้าส่งเสริมการอ่านหนังสือค่ะเราจะใช้ตาดูมือร่วมด้วยในการชี้แต่ละคำมันก็จะช่วยให้เด็กอะค่ะช่วยในการอ่านคล่องขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้โดยรวมหยิบจับสิ่งของก็จะกระตุ้นในเรื่องของการสำรวจสังเกตและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะข้อควรระวังค่ะเด็กมีพลังงานสูงค่ะก็จะเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวผาดโผนนะคะแม้เขาจะเริ่มรู้จักป้องกันตัวเองแต่เราต้องระมัดระวังความเสี่ยงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะเด็กวัยนี้เริ่มคิดเชิงรูปธรรมและช่างสังเกตเข้าใจสิ่งต่างๆคิดประมวลข้อมูลได้ดีนะคะแต่ก็ยังแยกแยะความชัดเจนระหว่างความคิดกับความจริงไม่ได้นะคะมีพัฒนาการทางด้านการวิเคราะห์และประเมินผลรู้จักเหตุผลแล้วค่ะในพฤติกรรมตามวัยนะคะที่จะพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะอายุ6ขวบยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะยังแยกกฎเกณฑ์กับนิสัยไม่ได้นะคะส่วน8ขวบนี่ก็เริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจเจตนาว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะอายุ10ปีค่ะปรับตัวเข้ากับกลุ่มได้ค่ะเขารบกฎกติกาได้แล้วส่วน12ปีค่ะจะเห็นความจริงตามเหตุผลนะคะประนีประนอมที่จะสามารถที่จะเข้าร่วมทำงานกับเพื่อนได้นะคะซึ่งพัฒนาทางด้านสติปัญญาเองค่ะอาจจะคาบเกี่ยวกับระหว่างวัยและก็ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยค่ะเรามาดูพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้นะคะก็จะมีอารมณ์เป็นเด็กก็จะเริ่มเข้าใจอารมณ์ของตนเองดีขึ้นนะคะควบคุมและแสดงอารมณ์แบบที่สังคมยอมรับได้มากขึ้นนะคะอารมณ์ด้านบวกค่ะเด็กอยากรู้อยากเห็นถามนู่นถามนี่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างมีอารมณ์รักค่ะรักเพื่อนรักคุณครูอย่างเงี้ยนะคะมีอารมณ์ที่สนุกสนานร่าเริงนะคะแต่อารมณ์ด้านลบก็มีเช่นกันค่ะมีความกลัวความกังวลนะคะกลัวเรื่องจริงกลัวไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะโกรธเกลียดอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กก็จะได้เรียนรู้ในการควบคุมระงับความโกรธได้นะคะเศร้าเบื่อหงุดหงิดเด็กก็จะสามารถแสดงออกได้แต่ก็ยังน้อยกว่าในช่วงของวัยรุ่นนะคะอิจฉาหรือเกลียดอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะรู้จักในการเก็บอารมณ์ไม่แสดงออกได้ชัดซึ่งเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะเริ่มอดทนควบคุมตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคมมากขึ้นนะคะในส่วนของการช่วยเหลือตนเองค่ะเด็กเขาจะขยันขันแข็งค่ะต้องการการยอมรับจากสังคมเนาะแล้วก็ได้รับการชมเชยแล้วก็เกิดความมุมานะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์ของเด็กค่ะเด็กเขาจะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆรู้จักการปรับตัวของเข้ากับเพื่อนนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนมากขึ้นนะคะพัฒนาการทางด้านอารมณ์เกี่ยวกับการมีวินัยและเคารพกฎค่ะมันจะมีอยู่2ขั้นค่ะขั้นแรกเลยเด็กเขาจะทำตามกฎกติกาเพราะเขากลัวบทลงโทษนะคะแต่ขั้นที่2ขึ้นไปค่ะเขาจะทำดีแล้วก็เพื่อผลตอบแทนนะคะมาดูปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กค่ะปัจจัยทางด้านพันธุกรรมค่ะเด็กจะได้รับยีนนี้จากพ่อแม่กำหนดลักษณะทางกายสติปัญญาบุคลิกภาพและโรคจากพันธุกรรมอย่างเช่นทาลัสซีเมียก็รับมาตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะปัจจัยทางด้านเพศค่ะก็ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้วยในเด็กผู้หญิง

ค่ะการเจริญเติบโตก็จะเร็วกว่าในช่วงปลายของวัยเรียนและทักษะภาษาก็จะดูแลตัวเองได้เร็วกว่านะคะส่วนเด็กผู้ชายค่ะเด่นด้านการเข้าสังคมแบบกลุ่มนะคะปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยครอบครัวโครงสร้างของครอบครัวก็มีความสัมพันธ์มากส่งผลต่อการเรียนแบบพฤติกรรมนะคะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมค่ะก็จะมองถึงสภาพความเป็นอยู่เนาะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพและโอกาสในการพัฒนานะคะปัจจัยทางด้านสื่อค่ะสื่อทุกชนิดเลยค่ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมากเด็กจะชอบเรียนแบบสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะผู้ใหญ่ควรที่จะให้คำแนะนำนะคะปัจจัยภายนอกของโรงเรียนนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เนาะก็จะเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายสังคมและก็สติปัญญาค่ะปัจจัยทางด้านความเครียดเด็กก็จะมีภาวะความเครียดอาจจะมาจากครอบครัวหรือจากโรงเรียนค่ะก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กได้หรือเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของเด็กได้เช่นเดียวกันค่ะการวัดและก็ประเมินผลของการเจริญเติบโตเด็กนะคะเราวัดน้ำหนักค่ะน้ำหนักเนี่ยจะสะท้อนถึงภาวะโภชนาการอ้วนผอมทุกภาวะโภชนาการอย่างเงี้ยนะคะหรือส่วนสูงค่ะก็จะวัดการเจริญเติบโตของกระดูกนะคะแล้วก็เราจะมีการวัด BMI หรือเราจะใช้กราฟของความสูงและน้ำหนักนะคะใช้กราฟมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบว่าเด็กคนนี้สูงหรือเตี้ยผอมหรืออ้วนนะคะก็จะมีสูตรในการคำนวณด้วยนะคะค่ะการประเมินพัฒนาการเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะควรได้รับการตรวจประเมินทุกปีเพื่อติดตามการเจริญเติบโตนะคะเพื่อดูว่าร่างกายเติบโตสมส่วนไหมรวมถึงการประเมินพัฒนาการเรียนรู้อย่างน้อยปีเว้นปีค่ะ6ปี8ปีและ10ปีอันนี้อยู่ในกรณีของเด็กที่สมวัยแต่เด็กที่ไม่สมวัยต้องประเมินทุกๆปีเราจะประเมินพัฒนาการเด็กทั้งหมดในด้านของการทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกายด้านการใช้ตาและมือของเด็กด้านการสื่อสารความหมายและภาษาแล้วก็ด้านการเข้าสังคมนะคะโดยสรุปแล้วนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะจะมีการเจริญเติบโตเนื่องจากวัยจะมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องจากวัยอนุบาลนะคะโดยมีลักษณะเด่นก็คือน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทดีขึ้นประสานกันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะพัฒนาการของเด็กแต่ละคนค่ะจะมีความแตกต่างกันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของตัวเด็กแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะการประเมินการเจริญเติบโตก็ควรทำเป็นประจำนะคะโดยใช้การชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงและการคำนวณค่าดัชนีมวลกายเนาะพร้อมติดตามพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปีเว้นปี6ปี8ปี10ปีแต่ว่าถ้าเด็กวัยนี้ถ้าพัฒนาการไม่ได้สมวัยในด้านใดด้านหนึ่งควรที่จะตรวจประเมินพัฒนาการทุกปีนะคะหรือตามช่วงวัยเลยนะคะบางครั้งค่ะถ้าเด็กไม่สมวัยนะคะเขาก็จะนัดเป็น1เดือน3เดือนแล้วก็ประเมินแต่ละด้านที่เด็กไม่สมวัยตรงนั้นค่ะเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นเนื้อหาของตอนที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรื่องสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะในตอนที่3ค่ะจะพูดถึงเรื่องปัญหาและการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะเรามาดูปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะอันแรกเลยเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนค่ะระบบทางเดินหายใจค่ะเราจะเห็นว่าเป็นไข้หวัดเนาะไข้หวัดใหญ่หรือตอนสมัยนี้ก็จะมีโควิดใช่ไหมคะที่แพร่กระจายอยู่ในโรงเรียนนะคะเรื่องคอตีบทรอมซินอักเสบค่ะฉะนั้นก็จะทำให้เด็กได้ขาดเรียนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะอีกโรคนึงค่ะที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงหน้าฝนนะคะโรคไข้เลือดออกค่ะมียุงลายเป็นพาหะนะคะสาเหตุหลักๆก็คือจากไวรัสเดงกีนั่นเองอาการเราก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่ามีไข้สูงถ้ามีไข้สูงแล้วถ้ารักษาไม่ทันก็จะเกิดการช็อกนะคะพอเสร็จแล้วในกระบวนการของการรักษาแล้วก็จะเกิดการฟื้นตัวนะคะภาวะแทรกซ้อนก็ย่อมมีค่ะเลือดออกตับวายหรือว่าปอดอักเสบนะคะการดูแลค่ะเราก็จะรักษาตามอาการหากรุนแรงก็ต้องนอนโรงพยาบาลแต่โรคไข้เลือดออกตอนนี้ค่ะมีการป้องกันได้ด้วยวัคซีนอยู่นะคะต่อไปโรคไทรอยค่ะอันนี้ก็เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเหมือนกันนะคะระบาดในที่สุขาภิบาลไม่ดีนะคะสาเหตุก็จากเชื้อซัลโมเนสลานะคะอาการค่ะไข้สูงเบื่ออาหารขึ้นไส้ท้องอืดค่ะภาวะแทรกซ้อนก็จะมีลำไส้ทะลุหรือไตอักเสบนะคะป้องกันได้ควรให้เด็กวัยนี้ค่ะฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกๆ3ปีนะคะโรคผิวหนังของสุขภาพและสุขภาพช่องปากในเด็กนะคะผิวหนังก็คือหิดเหาค่ะก็คือถ้ามีอาการคันตอนกลาง

คืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคันศีรษะนะคะแต่ว่าเหาเนี่ยก็จะพบในเด็กผู้หญิงผมยาวนะคะแล้วก็กากเกื้อนนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็รักษาด้วยยาทาแล้วก็ยาที่รับประทานนะคะส่วนสุขภาพช่องปากของเด็กค่ะก็จะเป็นโรคฟันผุเนาะเด็กส่วนใหญ่ในวัยนี้ค่ะก็จะพบบ่อย 90% ของเด็กวัยเรียนนะคะสาเหตุจากการดูแลฟันไม่ดีรับประทานขนมหวานหรือแปรงฟันไม่สะอาดไม่ถูกต้องนะคะต่อไปมาดูปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนาะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์และก็สังคมนะคะพฤติกรรมที่พบได้บ่อยค่ะในเรื่องของก้าวร้าวค่ะชอบความรุนแรงไม่เคารพกฎมีการก่อกวนเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากที่ครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือเกิดจากการเลี้ยงดูการติดเกมหรือการเสพสื่อที่เป็นสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงนะคะแนวทางก็คือรับฟังความคิดเห็นของเด็กให้เด็กมีช่องทางในการระบายอารมณ์หรือระบายอารมณ์ผ่านกิจกรรมก็ได้นะคะสร้างความร่วมมือกับครอบครัวนะคะพฤติกรรมอีกอย่างนึงค่ะคือหนีโรงเรียนค่ะเด็กไม่อยากเรียนค่ะขาดแรงจูงใจที่จะไปเข้าเรียนนะคะสาเหตุก็คือ1อาจจะยากจนก็ได้หรือสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มเพื่อนชักชวนกันทำตามกลุ่มเพื่อนนะคะแนวทางก็มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเสริมทักษะชี้เห็นความสัมพันธ์ของการเรียนนะคะพฤติกรรมของการกลัวมากเกินไปค่ะกลัวสิ่งลี้ลับกลัวอุบัติเหตุกลัวเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะณสมัยนี้เนาะสาเหตุก็จินตนาการความเป็นจริงหรือเกิดจากการเลี้ยงดูแบบขู่นะคะแนวทางก็คือให้เด็กพูดถึงความกลัวของเขาลดการใช้สื่อที่รุนแรงแล้วก็สื่อสารกับเด็กให้เข้าใจในความรู้สึกของเขาณตอนนั้นนะคะความวิตกกังวลของเด็กค่ะเป็นพฤติกรรมที่เกิดความเครียดค่ะสมาธิพัฒนาการล่าช้านะคะสาเหตุก็คือความรู้สึกผิดค่ะกลัวไม่เป็นที่รักหรือว่าการถูกตำหนินะคะฉะนั้นเราก็ต้องฟังด้วยความเข้าใจกับเด็กเวลาเด็กทำถูกเราก็ต้องมีการชื่นชมเด็กด้วยหรือหากิจกรรมให้เด็กได้ผ่อนคลายพูดคุยกับผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูหรือพ่อแม่ก็ได้ค่ะในส่วนของพฤติกรรมอื่นๆเพิ่มเติมแล้วแนวทางการแก้ไขก็ในเรื่องของการโกหกค่ะเด็กที่โกหกค่ะเขาจะชอบแต่งเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องได้รับโทษหรือว่าเรียกร้องความสนใจนะคะแนวทางก็คือรับฟังด้วยท่าทีที่เป็นมิตรนะคะฝึกให้เขากล้าพูดความจริงออกมาโดยที่ถ้าเขาผิดจริงๆก็ไม่ได้ลงโทษด้วยความรุนแรงนะคะการขโมยของค่ะอาจจะขาดความเข้าใจที่ผิดหรือเกิดจากฐานะยากจนก็ได้นะคะแต่แนวทางค่ะเราก็จะช่วยคิดวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กเข้าใจว่าการขโมยของนี่เป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะคะชวนคิดแล้วยอมรับความผิดของตัวเองค่ะการล้อเลียนแกล้งเพื่อนค่ะตอนนี้มาแบบณสมัยณสถานการณ์นี้เนี่ยเกี่ยวกับการบูลลี่นะคะเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมจากสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีปมด้อยนะคะแนวทางก็คือหยุดทันทีหรืออธิบายกฎของการอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะเป็นทักษะสังคมเชิงบวกค่ะการติดเกมค่ะเด็กวัยนี้ค่ะเขาก็จะขาดความควบคุมตนเองเครียดเหงานะคะสาเหตุก็คือผู้ปกครองขาดความมีวินัยแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับลูกนะคะแนวทางก็คือต้องวางกรอบเขตเวลาแล้วก็ทำกิจกรรมทางเลือกพูดให้เด็กเข้าใจนะคะการดูแลสุขภาพในภาวะปกติอันนี้จะเป็นบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กนะคะทางด้านร่างกายค่ะผู้ปกครองเองค่ะต้องมีการอาบน้ำดูแลตาหูจมูกเล็บนะคะขับถ่ายเป็นเวลาเพื่อผ้าสะอาดนอนหลับพักผ่อนให้ครบ8ถึง6ถึง10ชั่วโมงนะคะค่ะบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในภาวะปกติค่ะก็จะเป็นอาหารและโภชนาการนะคะเด็กต้องได้รับอาหารครบ5หมู่ค่ะทั้ง3มื้อเลยนะคะพลังงานเฉลี่ยต่อวันก็ต้องครบนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงขนมหวานน้ำอัดลมนะคะการออกกำลังกายของเด็กค่ะควรส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะคะเล่นอย่างสร้างสรรค์นะคะหลีกเลี่ยงอันตรายนะคะหรือว่าเกมมากเกินไปนะคะทางด้านจิตใจและสังคมค่ะควรจัดบ้านให้อบอุ่นส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็กิจกรรมกับเพื่อนนะคะเป็นการฝึกทักษะของการเข้าสังคมค่ะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะคะอันนี้เป็นการป้องกันโรคและภาวะไม่พึงประสงค์นะคะเด็กค่ะต้องได้รับวัคซีนตามช่วงวัยนะคะตามกรอบของช่วงวัยที่ต้องได้รับวัคซีนเนาะหากเด็กในวัยนี้นะคะไม่ได้รับวัคซีนให้ครบตามช่วงวัยของเขาก็ควรพาเขาไปรับวัคซีนให้ครบที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านนั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะบ้านสะอาดถูกสุขลักษณะระบายอากาศได้ดีเนาะการดื่มน้ำสะอาดอาหารที่ปรุงสุกแล้วสภาพแวดล้อมปลอดภัยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนตอนต้นในระดับของ

0: ชุมชนนะคะซึ่งเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะใช้เวลาในโรงเรียนมากจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบ้านโรงเรียนชุมชนฉะนั้นในเนื้อหาของตอนนี้ก็จะเน้นแนวทางหลักของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเนาะเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและการพัฒนาการตามวัยนะคะโดยองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพค่ะมี6ด้านด้วยกันก็คือนโยบายสุขภาพสิ่งแวดล้อมทางกายสังคมที่ดีความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนทักษะด้านสุขภาพในโรงเรียนสุขาภิบาลและโภชนาการนั่นเองค่ะโดยกลวิธีหลักในการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะคะมีการชี้แนะการสร้างภาคีเครือข่ายนะคะเสริมพลังท้องถิ่นเข้ามาและมีการวิจัยและประเมินผลค่ะขั้นตอนของการดำเนินงานนะคะก็จะเป็นการสร้างการสนับสนุนจากชุมชนนะคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะเพื่อดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วคณะกรรมการนี้เองค่ะก็จะร่วมกันวางแผนดำเนินการและก็ประเมินผลร่วมกันนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะเด็กวัยเรียนตอนต้นนะคะมักประสบปัญหาสุขภาพอย่างเช่นโรคติดเชื้อโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะโรคเกี่ยวกับโภชนาการฟันผุโรคผิวหนังและอุบัติเหตุค่ะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทุกด้านเลยนะคะโดยเฉพาะความวิตกกังวลค่ะที่อาจทำให้การเจริญเติบโตของเด็กชะงักนะคะซึ่งเด็กวัยนี้ค่ะยังต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอยู่เนื่องจากเข้าโรงเรียนนะคะจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากสังคมภายนอกนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมอื่นๆค่ะอย่างเช่นการไม่รักษาความสะอาดการติดเกมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทีนี้การดูแลสุขภาพของเด็กวัยนี้ค่ะควรจะต้องอาศัยความร่วมมือจากตัวโรงเรียนตัวครอบครัวและก็ชุมชนค่ะในเรื่องของการให้องค์ความรู้การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะซึ่งเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาและการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนตอนต้นค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
3: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพล่าสุดของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
2: ส่วนหลักของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
3: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: เรียนอย่างมีความสุข
3: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะ

0: านพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีค่ะเรื่องสุขภาพวัยรุ่นตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นสำหรับตอนที่1นะคะในเบื้องต้นก็ต้องทราบความหมายของวัยรุ่นก่อนสำหรับความหมายในสไลด์นะคะก็จะเป็นความหมายขององค์การอนามัยโรคหรือ WHO ที่กำหนดความหมายของวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมนอกจากนี้แล้วองค์การอนามัยโรคยังกล่าวว่านะคะวัยรุ่นเป็นวัยเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าบทบาทของวัยรุ่นจากเดิมที่ยึดพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลักนะคะจะเริ่มเข้าสู่ในด้านบุคคลในด้านตัวเองนะคะสนใจในมุมมองของตัวเองมากขึ้นสำหรับการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบอาจจะการเจริญเติบโตด้านร่างกายก็ได้หรือจะแบ่งตามพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้ระดับการศึกษาเป็นตัวแบ่งหรือสถานภาพตามกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะเราก็จะใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโรคเป็นการกำหนดนะคะโดยองค์การอนามัยโรคได้กำหนดว่าช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะเอาไว้เป็น3ช่วงใหญ่ๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะอาจจะแบ่งย่อยๆได้เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวหรือคนหนุ่มสาวหรือเยาวชนนะคะในเบื้องต้นวัยรุ่นนะคะหรือ Adolescent ก็จะหมายถึงบุคคลที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปีสำหรับคนหนุ่มสาวนะคะหรือ Young People นะคะก็จะหมายถึงบุคคลในกลุ่มอายุ 10-20 ปีและสุดท้ายนะคะในกลุ่มเยาวชนนะคะหรือในกลุ่ม Youth นะคะก็จะหมายถึงบุคคลในกลุ่มอายุ 15-24 ปีนอกจากนี้แล้วนะคะความสำคัญของวัยรุ่นเราจะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยจากประชากรของประเทศไทยนะคะโดยประมาณ66ล้านคนเราจะพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นถึง8ล้านคนนะคะนอกจากนี้แล้ววัยรุ่นนะคะก็ยังถือว่าเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลหรือคำปรึกษาที่ถูกต้องวัยรุ่นก็จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาโดยเฉพาะปัญหาพฤติกรรมนะคะถัดมานะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังสำคัญนะคะในการพัฒนาประเทศเพราะว่าเป็นวัยที่จะพัฒนาไปสู่วัยทำงานนะคะนอกจากนี้แล้ววัยรุ่นนะคะก็ยังเป็นวัยสำคัญต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพราะว่าถ้าวัยรุ่นนะคะมีจิตอาสาก็สามารถช่วยเหลืองานด้านอาสาสมัครงานสาธารณสุขได้เช่นเดียวกันค่ะความต้องการของวัยรุ่นนะคะ

0: ก็แบ่งเป็น3ด้านด้านร่างกายด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมในด้านแรกนะคะความต้องการด้านร่างกายก็ยังแบ่งออกเป็นหลายส่วนอย่างเช่นความต้องการพลังงานและสารอาหารนะคะจะเห็นว่าวัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิงต้องการพลังงานและสารอาหารต่างกันนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นชายต้องการพลังงานวันละ 1,700 ถึง 2,300 กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหญิงก็ต้องการน้อยหน่อยนะคะ 1,600 ถึง 1,850 กิโลแคลอรี่นอกจากนี้แล้วความต้องวัยรุ่นยังมีความต้องการด้านกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายการพักผ่อนและความต้องการในเรื่องเพศถัดมานะคะเป็นความต้องการในด้านที่2ของวัยรุ่นก็คือด้านจิตใจอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะวัยรุ่นมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการด้านอิสระความมีเสรีภาพการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะความต้องการในเรื่องของความปลอดภัยนะคะการอยู่ในครอบครัวอย่างปลอดภัยหรืออยู่ในสถานศึกษาอย่างปลอดภัยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะความต้องการด้านที่3ของวัยรุ่นก็คือความต้องการในส่วนของด้านสังคมนะคะโดยเฉพาะการยอมรับจากเพื่อนแล้วก็สังคมนะคะการเป็นอิสระในการเลือกคบนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามแล้วก็การแสดงออกด้านพฤติกรรมทางสังคมนะคะในเบื้องต้นเราจำเป็นต้องรู้ความต้องการด้านต่างๆของวัยรุ่นเพราะว่าในด้านสาธารณสุขนะคะเราจะต้องไปจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของวัยรุ่นถัดมานะคะจะเป็นพัฒนากิจของวัยรุ่นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนะคะในเรื่องแรกก็คือวัยรุ่นนะคะจะมีการค้นหาและสร้างเอกลักษณ์ของตนเองนะคะซึ่งในที่นี้นะคะกาสเตอร์เขาก็ได้อธิบายไว้นะคะว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นน่ะมีความต้องการเด่นๆใน2ลักษณะนะคะอันแรกก็คือเอกลักษณ์แห่งความสำเร็จนะคะและส่วนที่2ในส่วนของเอกลักษณ์แห่งความล้มเหลวถ้าเป็นในเรื่องของความสำเร็จนะคะก็ต้องการการแข่งขันที่มีความชัยชนะแต่สำหรับความล้มเหลวนะคะก็อาจจะความรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อร้านะคะถัดมานะคะในเรื่องของการเอาชนะตนเองและก็การควบคุมพฤติกรรมของวัยรุ่นพบว่านะคะหากวัยรุ่นไม่สามารถเอาชนะตนเองได้นะคะก็จะยึดติดกับสภาวะความเป็นเด็กพฤติกรรมที่วัยรุ่นคนนั้นแสดงออกมาก็จะเป็นพฤติกรรมในลักษณะเด็กต้องการคำปรึกษาของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการถูกตำหนิถัดมานะคะเป็นเรื่องการปรับตัวของวัยรุ่นนะคะก็วัยรุ่นจะมีคุณลักษณะที่สำคัญนะคะอันแรกก็คือวัยรุ่นก็จะมีความภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นอันที่สองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นมิตรอบอุ่นและก็จริงใจอันที่3นะคะวัยรุ่นก็ควรจะมีความพร้อมในการรับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะตามความต้องการหรือความสนใจของตนเอง4มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้อย่างง่ายและ5ก็มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะไม่มีอารมณ์แปรปรวนอ่อนไหวง่ายอันนี้เป็นลักษณะของวัยรุ่นที่ควรจะเป็นนะคะนอกจากนี้นะคะพัฒนากิจของวัยรุ่นข้อที่3ก็การมีความรับผิดชอบของวัยรุ่นนะคะก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองทั้งในเรื่องสุขภาพนะคะหรือการใช้ชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนพันธนกิจของวัยรุ่นนะคะในข้อที่3การมีความรับผิดชอบของวัยรุ่นนะคะก็ยังนอกจากรับผิดชอบต่อตนเองแล้วนะคะก็ยังต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อเพื่อนรับผิดชอบต่อสถานศึกษาแล้วก็ที่สำคัญนะคะการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะแล้วก็พัฒนกิจอีกข้อหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายก็คือการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในเบื้องต้นก็ต้องทราบก่อนว่าคุณธรรมคืออะไรนะคะคุณธรรมก็คือสภาพความดีงามความดีงามในเรื่องความประพฤติแล้วก็จิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนะคะสำหรับในเรื่องจริยธรรมก็จะหมายถึงนะคะธรรมที่เป็นข้อประพฤติไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมกฎศีลธรรมนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์อันเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์เองแล้วก็สรุปนะคะการทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมก็จะหมายถึงความประพฤติอันดีงามที่เป็นไปตามหลักศาสนาสอดคล้องกับวัฒนธรรมความดีงามความถูกต้องตามหลักศีลธรรมนอกจากนี้นะคะครอบครัวก็ควรจะส่งเสริมให้วัยรุ่นนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับตัวของวัยรุ่นนะคะ ทำให้วัยรุ่นนะคะเกิดความรักความอบอุ่นสร้างความสัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวและที่สำคัญนะคะครอบครัวควรจะสร้างแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่นผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนการเลี้ยงดูการเป็นแบบอย่างที่ดีการให้รางวัลการลงโทษหรือการให้คำปรึกษานะคะดังนั้นนะคะสรุปแล้วนะคะในส่วนของความหมายของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นจะหมายถึงวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็การแบ่งช่วงวัยรุ่นก็จะมีหลายลักษณะสำหรับพัฒนากิจของวัยรุ่นที่สำคัญนะคะก็จะมี4ด้านใหญ่ๆอันแรกก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง2การปรับตัว3การมีความรับผิดชอบและ4การทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะพันธกิจของครอบครัวที่สำคัญนะคะก็ยังมีในเรื่องของการส่งเสริมให้วัยรุ่นในครอบครัวมีบุคลิกภาพที่ดีทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของวัยรุ่นนะคะมีการสร้างความรักความอบอุ่นสัมพันธภาพของครอบครัวส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของวัยรุ่นและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นสวัสดีค่ะเรื่องสุขภาพวัยรุ่นตอนที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นในที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจและการประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่นในลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะต่างๆการเจริญเติบโตของวัยรุ่นด้านแรกที่สำคัญมากนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยเฉพาะขนาดและความสูงซึ่งเราจะพบว่าวัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิงนะคะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันวัยรุ่นชายนะคะจะมีอัตราการเจริญเติบโตนะคะโดยเฉพาะบริเวณไหล่มากที่สุดนะคะทำให้เราจะสังเกตได้ว่าวัยรุ่นชายในช่วงนี้จะมีลักษณะไหล่กว้างนะคะในขณะที่ถ้าเป็นวัยรุ่นหญิงเองนะคะอัตราการเจริญเติบโตที่เจริญมากนะคะก็คือในเรื่องของสะโพกนะคะจะพบว่าผู้หญิงจะมีสะโพกใหญ่หรือสะโพกผายออกมากกว่าผู้ชายนอกจากนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไขมันและกล้ามเนื้อเราจะพบว่าวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีการเพิ่มของกล้ามเนื้อและก็การสะสมของไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้นนะคะแต่ในส่วนนี้เราอาจจะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะยังไม่มีในเรื่องของไขมันหน้าท้องนะคะถึงแม้ว่าไขมันจะพอกบริเวณกล้ามเนื้อหรือสะสมมากขึ้นก็ตามถัดมานะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของใบหน้าเราจะพบว่านะคะวัยรุ่นทั้งชายและหญิงนะคะช่วงนี้จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกระดูกจมูกนะคะที่จะเจริญเติบโตทำให้เห็นเป็นดั้งจมูกนะคะแล้วก็กระดูกขากรรไกรทั้งด้านบนและก็ด้านล่างจะเติบโตเร็วนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกล่องเสียงแล้วก็ลำคอก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยลักษณะนี้จะเห็นชัดมากในเพศชายนะคะเราจะเห็นว่าผู้ชายมีเสียงแตกนะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงด้านถัดไปนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนของร่างกายโดยเฉพาะอย่างที่เราทราบกันเบื้องต้นการเจริญเติบโตเยอะเป็นผลมาจากGrowth Hormone นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะวัยรุ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไทรอกซินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเมตาบอลิซึมในร่างกายนะคะอันนี้ก็ทำให้วัยรุ่นนะคะมีการเผาผลาญอาหารต่างๆได้เร็วกว่าวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุนะคะถัดมาในเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งในส่วนของฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เห็นลักษณะเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันชัดเจน2นะคะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจนะคะจะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความรักความหวงหานะคะทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะวัยรุ่นมีความต้องการอิสระเสรีภาพนะคะมีความต้องการในเรื่องการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะอยากลองผิดลองถูกอยากรู้อยากเห็นและที่สำคัญนะคะวัยรุ่นมีความต้องการในเรื่องของความถูกต้องและความยุติธรรมซึ่งวัยรุ่นเขาจะเป็นวัยที่เริ่มแสดงเหตุผลต้องการหาเหตุผลมาประกอบอธิบายในหลายๆส่วนในหลายๆเรื่องถัดมานะคะจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ และสังคมของวัยรุ่นค่ะสำหรับด้านแรกนะคะก็จะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะเราจะพบว่าวัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายทั่วๆไปอย่างที่บอกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอกสะโพกนะคะกล่องเสียงหลอดลมนอกจากนี้แล้วลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเพศนะคะค่ะสำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาแล้วก็อารมณ์ของวัยรุ่นด้านนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะทั้งการต้องการในการรักตนเองนะคะแล้วก็รักครอบครัวนอกจากนี้วัยรุ่นก็ยังรักในเพศเดียวกันหรือต่างเพศด้วยนะคะซึ่งจากอันนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าวัยรุ่นก็จะแสดงพฤติกรรมการติดเพื่อนนะคะอันที่สองในเรื่องของความอิจฉาริษยานะคะในกรณีนี้ก็จะพบได้เด่นชัดนะคะในกรณีที่ครอบครัวมีทั้งพี่และน้องในช่วงวัยรุ่นด้วยกันนะคะสามในเรื่องของความกลัวนะคะความกลัวนี้นะคะอาจจะเกิดจากการตัดสินใจนะคะเพราะเขาอาจจะกลัวว่าการตัดสินใจนั้นผิดการกระทำนั้นผิดแล้วก็ความโกรธนะคะก็จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถัดมาความอยากรู้อยากเห็นนะคะในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเพศนะคะเพศชายเพศหญิงพัฒนาการทางด้านสังคมของวัยรุ่นนะคะอันแรกก็วัยรุ่นจะให้ความสนใจในเรื่องต่างๆน้อยลงแต่จะมองลึกซึ้งมากขึ้นนะคะบางครั้งบางคราวก็ได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนในวัยเดียวกันอันที่สองวัยรุ่นจะมีการปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มหรือสังคมมีการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพศแล้วก็วัยมากขึ้นแล้วก็สามนะคะวัยรุ่นจะมีการพัฒนารูปแบบแล้วก็เหตุผลในการเลือกที่จะคบเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องเพศตรงข้ามถัดมาวัยรุ่นนะคะก็จะมีการยอมรับการเป็นสมาชิกของกลุ่มตามค่านิยมแล้วก็ความสนใจในเรื่องนั้นๆถัดมาข้อที่5นะคะวัยรุ่นจะมีความรับผิดชอบในสังคมมากขึ้นและก็ข้อ6นะคะวัยรุ่นจะมีการพัฒนาด้านการสื่อสารและการแก้ปัญหาโดยจะเห็นว่าวัยรุ่นก็จะไปปรึกษานะคะโดยเฉพาะปรึกษาในกลุ่มเพื่อนเองก่อนที่จะมาปรึกษากับครูหรือว่าครอบครัวปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะในด้านแรกก็เป็นปัจจัยภายในตัววัยรุ่นเองนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะคะอย่างเช่นพันธุกรรมเพศและก็เชื้อชาติการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือว่าฮอร์โมนเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปพฤติกรรมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรืออุบัติเหตุรวมถึงด้านอารมณ์ด้วย2นะคะก็คือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะคะก็อย่างเช่นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมลักษณะชุมชนสังคมการอบรมเลี้ยงดูสัมพันธภาพภายในครอบครัวการประเมินการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะคะส่วนมากแล้วการประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกายเราก็จะดูจากน้ำหนักตัวส่วนสูงการตรวจร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการดูเรื่องน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะเราก็จะประเมินนะคะแนวตั้งกับแนวนอนนะคะแนวตั้งก็จะเป็นในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็แนวนอนจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักนะคะถัดมาการตรวจร่างกายของระบบต่างๆนะคะในที่นี้เราก็จะดูนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องรอยรอยสิวรอยสักนะคะหรือว่าการถูกทำร้ายหรือว่าดูซิว่ามีรอยดำจากกรณีอ้วนไหมนะคะกระดูกสันหลังคดงอไหมนะคะการตรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรหน้าอกนะคะเป็นอย่างไรเท่ากันไหมอวัยวะเพศหรือลักษณะของขนาดอัณฑะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายแบบคร่าวๆสำหรับการประเมินสภาพจิตใจนะคะก็เครื่องมือที่ใช้ประเมินนะคะก็คือเครื่องมือประเมินที่เราเรียกว่า HES นะคะโดยจะประกอบด้วยจะหมายถึง Home ก็คือบ้านนะคะส่วน E Education นะคะก็หมายถึงการศึกษา E ตัวที่2นะคะหมายถึง Eating การรับประทานอาหารตัวที่3นะคะ E Exercise การออกกำลังกายถัดมานะคะจะเป็นตัว A Ambition นะคะก็คือความทะเยอทะยาน A ตัวถัดมานะคะก็คือactive นะคะก็คือการทำกิจกรรมตัวถัดมาตัว D ดักยูทก็คือการใช้ยาสำหรับตัวสุดท้ายตัว S นะคะก็คือ sexuality นะคะหรือการมีเพศสัมพันธ์และ S suicide ก็คือการฆ่าตัวตายนะคะ การประเมินอีกเครื่องมือนึงนะคะก็คือการประเมินที่เราเรียกว่าการประเมินแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน SDQ นะคะก็จะแบ่งการประเมินออกเป็น5ด้านนะคะทั้งหมด25ข้อด้านแรกก็เป็นด้านอารมณ์ด้านที่2นะคะก็เป็นพฤติกรรมการอยู่นิ่งสมาธิสั้นด้านที่3นะคะก็เป็นพฤติกรรมการเกเรหรือความประพฤติด้านที่4เป็นพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและด้านที่5นะคะเป็นพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมสรุปการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะการเจริญเติบโตของวัยรุ่นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะก็จะมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกการประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะก็ประเมินได้จากน้ำหนักตัวส่วนสูงการตรวจร่างกายการประเมินทางด้านจิตใจและก็สังคมของวัยรุ่นนะคะก็มีเครื่องมือที่สำคัญ2ตัวก็คือเครื่องมือที่เราเรียกว่า HES แล้วก็ SDQ ค่ะและที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นเนื้อหาของตอนที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นสวัสดีค่ะเรื่องสุขภาพวัยรุ่นตอนที่3ปัญหาและการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในส่วนนี้นะคะก็จะกล่าวถึงปัญหาของวัยรุ่นทั้งหมดด้านร่างกายด้านจิตใจรวมถึงปัญหาที่เป็นความสำคัญต่อด้านสาธารณสุขนะคะปัญหาและการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นข้อแรกนะคะปัญหาของสุขภาพวัยรุ่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอย่างแรกนะคะปัญหาที่สำคัญก็คือปัญหาสิวจะพบว่าปัญหาสิวเป็นปัญหาทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญมากในวัยรุ่นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิวนะคะก็คือวัยรุ่นนะคะควรทำความสะอาดร่างกายของตนเองโดยเฉพาะผิวหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเส้นผมไม่ควรแกะสิวนะคะหรือบีบสิวเองนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้แล้วก็ไม่ควรใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะนอกจากนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงด้วยปัญหาข้อที่2นะคะที่เราพบในวัยรุ่นก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นตัวในส่วนนี้นะคะเราจะพบว่าวัยรุ่นชายนะคะก็จะมีปัญหากลิ่นตัวมากกว่าวัยรุ่นหญิงแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็อย่างแรกนะคะก็คือควรรักษาความสะอาดของตนเองโดยเฉพาะบริเวณรักแร้นะคะควรอาบน้ำด้วยสบู่ที่มีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดทุกวันนะคะการใช้น้ำหอมโรลออนหรือสเปรย์ระงับกลิ่นตัวนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสภาวะที่ร้อนจัดนะคะอันจะส่งผลให้เกิดเหงื่อหรือกลิ่นตัวได้นอกจากนี้นะคะยังรวมถึงการรับประทานอาหารนะคะเน้นการรับประทานผักแล้วก็ผลไม้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุนหรือว่าเครื่องเทศกลิ่นฉุนต่างๆค่ะถัดมานะคะปัญหาสุขภาพวัยรุ่นที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในเรื่องของปัญหาด้านโภชนาการหรือการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในส่วนนี้นะคะเราก็จะพบว่าวัยรุ่นก็จะมีภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะหรือโรคอ้วนโดยเฉพาะคนที่มี BMI มากกว่า30นะคะโดยทั่วไปแล้วถ้า BMI มากกว่า30นะคะเราก็จะถือว่าคนนั้นมีโรคอ้วนแล้วก็คนที่มี BMIเพียงแค่25หรือมากกว่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะปัญหาถัดมาในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการนะคะก็คือปัญหาเรื่องโรคอนอเรเซียหรือโรคบูลิเมียนะคะอันแรกนะคะเรามาดูในเรื่องของโรคอนอเรเซียก่อนในส่วนนี้นะคะโรคอนอเรเซียหรือโรคกลัวอ้วนนะคะเป็นภาวะที่บุคคลนะคะเริ่มมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อรูปร่างของตนเองกลัวว่าบริโภคเข้าไปแล้วจะอ้วนนะคะแล้วก็ตาไม่ค่อยมีความพึงพอใจในรูปร่างของตัวเองอยากให้ตัวเองมีรูปร่างที่ผอมนะคะในกรณีนี้เราอาจจะเห็นดาราหลายๆท่านนะคะจะเป็นโรคอนอเรเซียคือความต้องการผอมอยู่ตลอดเวลาถัดมานะคะในเรื่องของโรคบูลิเมียก็คือโรครวงคอนะคะเป็นลักษณะของอาการการบริโภคอาหารที่มากกว่าปกติอย่างไม่ยั้งนะคะโดยควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ภายหลังจากที่บริโภคอาหารแล้วนะคะผู้ป่วยก็จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายรูปร่างของตนเองนะคะ แล้วก็เรื่องน้ำหนักจึงทำให้มีพฤติกรรมการล้วงคอทำให้อาเจียนเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะปัญหาถัดมาที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะคะก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา IQ แล้วก็ความฉลาดทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นEQ นะคะทั้ง IQ และ EQ นะคะสาเหตุสำคัญของปัญหานี้นะคะก็คือการขาดสารอาหารที่สำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาสมองนะคะโดยเฉพาะไอโอดีนธาตุเหล็กการได้รับสารตะกั่วนะคะการขาดโอกาสในการเรียนรู้การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะระหว่างบิดามารดาวัยรุ่นบุคลิกภาพการอบรมเลี้ยงดูก็จะส่งผลต่อ IQ และ EQ ของวัยรุ่นได้แนวทางในการดูแลนะคะก็ส่งเสริมองค์ความรู้ทำให้เกิดพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเฝ้าระวังเรื่องสติปัญญาอารมณ์นะคะมีการประเมิน IQ และ EQ ของวัยรุ่นนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาสติปัญญาบกพร่องพัฒนาการและการเรียนรู้ล่าช้าปัญหาที่3ที่สำคัญนะคะก็คือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสาเหตุของปัญหานะคะก็เกิดจากปัจจัยภายในตัววัยรุ่นเองนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจของวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศการป้องกันนะคะขาดทักษะในการปฏิเสธนะคะการถูกขอมีเพศสัมพันธ์เรื่องของค่านิยมการแต่งตัวแบบเปิดเผยมากขึ้นความอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะก็อย่างเช่นวัยรุ่นอาศัยอยู่ที่หอพักห่างไกลพ่อแม่ค่านิยมเกี่ยวกับสถานเริงรมย์งานปาร์ตี้ต่างๆซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุสำคัญของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งสิ้นแนวทางในการดูแลนะคะก็คือประเทศไทยนะคะก็มียุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559ปัญหาที่4นะคะก็คือปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้านะคะหรือที่เราเรียกว่า depression ความวิตกกังวล anxiety โรคโมโนโฟเวียนะคะหรือว่าอาการโรคจิตติดมือถือนะคะก็จะเป็นอาการที่ขาดมือถือไม่ได้เลยนะคะเสพติดมือถืออยู่ตลอดเวลานะคะมีภาวะเครียดถ้าเกิดอยู่ในจุดอับสัญญาณซึ่งโรคนี้ก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็เป็นความกลัวที่มากกว่าความกลัวโดยทั่วไปนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็ดำเนินการในเชิงรุกนะคะดำเนินการค้นหาหรือคัดกรองเฝ้าระวังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้กับวัยรุ่นนะคะสำหรับการดำเนินงานเชิงรับนะคะก็อย่างเช่นให้ยาให้การรักษาแล้วก็ทำกิจกรรมบำบัดปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นที่สำคัญนะคะก็ได้แก่พฤติกรรมการสูบบุหรี่นะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งพบว่าวัยรุ่นปัจจุบันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็ให้ความรู้กับวัยรุ่นนะคะเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ผลกระทบต่างๆส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทักษะการใช้ชีวิตสร้างแรงจูงใจให้กับวัยรุ่นในการไม่สูบบุหรี่การจัดการความเครียดแก้ปัญหาต่างๆโดยไม่สูบบุหรี่การสร้างค่านิยมหรือความถูกต้องต่างๆให้กับวัยรุ่นสำหรับพฤติกรรมเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นะคะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยเน้นที่การสร้างทักษะชีวิตส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การยอมรับจากบุคคลอื่นคุณงามความดีที่กระทำหรือความเป็นสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็ถัดมาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดนะคะการใช้สารเสพติดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกัญชาแอมเฟตามีนหรือสารละเหยแนวทางในการแก้ไขนะคะก็คือมุ่งเน้นการสร้างและก็พัฒนาทักษะชีวิตการบริหารจัดการชีวิตการจัดการความเครียดดำเนินการแบบบูรณาการต่างๆทั้งครอบครัวโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะแล้วก็ตัวอย่างโครงการที่ชัดเจนนะคะก็คือโครงการ To Be Number Oneพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนะคะก็องค์การอนามัยโลกก็แบ่งความรุนแรงเป็น4รูปแบบความรุนแรงต่อร่างกายนะคะความรุนแรงในเรื่องของเพศความรุนแรงต่อจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาการด้อยคุณค่าการทำให้รู้สึกอับอายนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือความรุนแรงจากที่ทำให้เกิดความสูญเสียทอดทิ้งหรือการปล่อยปละละเลย แนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นนะคะก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับวัยรุ่นมีแนวทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยรุ่นครอบครัวพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีสนับสนุนให้ครูเสริมสร้างทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครองให้สถานศึกษามีนักจิตวิทยาหรือครูสอนจิตวิทยาส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สรุปนะคะปัญหาการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นก็แบ่งได้เป็นใหญ่ๆ2ด้านนะคะได้แก่ปัญหาสุขภาพที่สำคัญอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายปัญหาสุขภาพที่สำคัญด้านสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านโภชนาการการบริโภคอาหารปัญหาด้าน IQ EQ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านสุขภาพจิตการดูแลนะคะก็มีจุดมุ่งหมายให้วัยรุ่นมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณดูแลตนเองบุคคลอื่นดำเนินงานเป็นแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างครอบครัวโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตอนที่3ปัญหาและการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
3: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่นะคะตอนที่1 นะคะสุขภาพวัยผู้ใหญ่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูนิยามความหมายแล้วก็ความสำคัญของวัยผู้ใหญ่กันก่อนนะคะความสำคัญนะคะของคำว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยตามกฎหมายไทยนะคะก็จะหมายถึงผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะตามนับตามปีปฏิทินนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ตามวัยอันเหมาะสมค่ะส่วนในส่วนของนิยามในทางภาษานะคะคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยหรือ adult นะคะมันจะมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะคะที่เป็นคำว่า adultus นะคะซึ่งแปลว่าผู้ที่เติบโตเต็มที่แข็งแรงแล้วก็มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ค่ะทีเนี้ยผู้ใหญ่นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะจะมีอายุระหว่าง 20-40 ปีค่ะผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งกว่าวัยรุ่นนะคะแล้วก็ปรับตัวได้เหมาะสมกับบทบาททางสังคมนะคะสามารถสำรวจความพึงพอใจของตนเองได้นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถแสวงหาจุดยืนของชีวิตนะคะทั้งการคบเพื่อนการเลือกคู่ครองและการเลือกอาชีพค่ะต่อมานะคะก็คือผู้ใหญ่วัยกลางคนนะคะก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีช่วงอายุระหว่าง 40-60 ปีนะคะจะเป็นวัยที่มีการแบบแผนมีการดำเนินชีวิตที่เกือบจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะมีการแสวงหาความพึงพอใจของตนเองแล้วนะคะแล้วก็มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจที่ดีนะคะเพราะว่ามีอาชีพมีพลังทางเศรษฐกิจนะคะก็คือมีรายได้และเงินเดือนเนาะแล้วก็มีบทบาทในทางสังคมที่ค่อนข้างเพียบพร้อมค่ะสุดท้ายนะคะคือวัยผู้ใหญ่ตอนปลายนะคะหรือที่เราเรียกว่าวัยสูงอายุนะคะก็คือจะเป็นวัยที่มี60ปีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเป็นวัยที่เริ่มมีการเสื่อมถอยของทางร่างกายและจิตใจแล้วนะคะโดยปก

ที่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยตอนกลางเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมถอยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มเป็นวัยที่เป็นผู้นำสังคมนะคะเพราะว่าเราจะเป็นวัยที่มีประสบการณ์นะคะมีความรู้เชิงเหตุผลแล้วก็มีอิสระทางความคิดแล้วก็ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจะเป็นผู้นำทางด้านสังคมนะคะแล้วก็ความคิดในแง่ต่างๆหรือเป็นที่เราเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นวัยที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะเพราะว่าเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถทำนิติกรรมได้โดยอิสระนะคะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นวัยที่เป็นแบบอย่างของเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพพฤติกรรมการคลองเรือแล้วก็การปฏิบัติทางด้านศาสนกิจค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการรับและการแพร่กระจายเชื้อโรคนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ไปสัมผัสกับปัจจัยก่อโรคค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคกับผู้ใหญ่เนี่ยวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรามาดูพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่นะคะพัฒนาการดับแรกคือพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคือกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยจะแข็งแรงมากที่สุดเลยนะคะอยู่ช่วงพีคสูงสุดเลยตอนช่วงอายุ30ปีนะคะแล้วก็คงความแข็งแรงถึงอายุ39นะคะแล้วก็จะเริ่มร่วงแล้วก็มีความเกี่ยวกับเริ่มมีการฝ่อนะคะหรือก็มีการสลายกล้ามเนื้อและกระดูกไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออ่ะจะช่วยรักษาความแข็งแรงได้นะคะแล้วก็พอจะเริ่มมีความเสื่อมจากกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเริ่มดูแลมากขึ้นนะคะเพราะกระดูกกับมันจะเสื่อมแล้วก็หนาแน่นน้อยลงนะคะโดยจะมีการลดลงเนี่ยร้อยละ 1-5 ต่อปีเลยนะคะทำให้สามารถที่จะเกิดกระดูกผุกร่อนได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณคอและเอวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเพศหญิงค่ะที่ขาดฮอร์โมนพัฒนาการทางด้านประสาทสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นการได้ยินการรับรสแล้วก็กลิ่นนะคะจะสมบูรณ์มากนะคะในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็จะเริ่มเสื่อมถอยในวัยผู้ใหญ่กลางคนค่ะโดยเฉพาะเรื่องเลนส์ตานะคะพอมันเสื่อมนะคะมันก็ทำให้เกิดขวาสายตายาวนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านการได้ยินนะคะการได้ยินเนี่ยมันจะลดลงนะคะแล้วก็ต่อมรับรสเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมสภาพนะคะตอนเมื่อเราอายุ40ปีขึ้นไปนะคะด้านผิวหนังและผมนะคะเนื่องจากผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ยจะเริ่มมีการผลิตฮอร์โมนลดลงนะคะทำให้ผิวเนี่ยเกิดริ้วรอยนะคะความแห้งนะคะแล้วก็จะเริ่มมีผมร่วงนะคะศีรษะล้านแล้วก็มีผมเนี่ยจะเปลี่ยนสีจากดำเป็นเทาและขาวนะคะทางด้านทางเดินอาหารนะคะฟันเนี่ยจะเริ่มเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ20ปีนะคะต่อมานะคะพออายุมากขึ้นนะคะเข้าสู่ผู้ใหญ่วัยกลางคนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีฟันก่อนนะคะการบดเคี้ยวก็จะด้อยลงนะคะต่อมานะคะก็จะมีการย่อยและการดูดซึมลดลงนะคะท้องอืดง่ายนะคะแล้วก็อาหารที่มันมีกากใยน้อยๆเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกได้ง่ายนะคะด้านหัวใจและหลอดเลือดนะคะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันลดลงหลังจากอายุ30ปีนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นลดลงนะคะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันขอดง่ายนะคะความดันโลหิตสูงง่ายๆนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อโรคหัวใจค่ะด้านการหายใจนะคะความจุอากาศเนี่ยจะลดลงในช่วงอายุ 20-40 ปีนะคะมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยง่ายหอบง่ายเมื่อเราออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยให้การทำงานของปอดและหัวใจดีขึ้นค่ะการสืบพันธุ์นะคะเนื่องจากพอเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเนี่ยการผลิตฮอร์โมนมันก็ลดลงนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะเข้าสู่วัยทองช้ากว่านะคะต่อลูกหมากโตแล้วมีความต้องการทางเพศลดลงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นนี้ทีในตอนที่3นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะคะวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยก็จะมีวุฒิภาวะอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ที่แสดงออกมากขึ้นมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่วัยกลางคนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับภูมิหลังนะคะถ้าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตดีมีหน้าที่การงานมั่นคงเนี่ยเขาก็จะเห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะนะคะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่คงที่ค่ะในขณะที่เขามีประสบการณ์การผ่านชีวิตมาไม่ค่อยดีนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เสี่ยงกับการที่จะเป็นคนแยกตัวค่ะแล้วก็สันโดษหรือว่าอาจจะชอบแสดงอำนาจแล้วก็เฉื่อยชาหรือว่าอาจจะแบบไม่สนใจสังคมไปเลยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยก็คือจะเป็นวัยที่เป็นความรักหรือการหลีกหนีซึ่งก็คล้ายๆกันนะคะว่าขึ้นอยู่กับภูมิหลังว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเขาเริ่มทำงานมีคู่ครองเนี่ยเป็นพ่อแม่แล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรักความผูกพันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นมาได้ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ช่วงวัยเนี้ยเป็นวัยที่หลีกหนีจากสังคมนะคะโดยรวมนะคะช่วงวัยนี้ก็ยังต้องการเพื่อนอยู่นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความประสบการณ์แล้วก็การความคิดต่างๆนะ

คะพัฒนาการด้านสังคมของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะวัยผู้ใหญ่ตอนกลางเนี่ยก็จะเป็นวัยของความรับผิดชอบหรือเป็นความเบื่อหน่ายนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิหลังเขานะคะถ้าบุคคลนั้นนะคะเขามีชีวิตที่ผ่านมาได้อย่างน่าภูมิใจนะคะจะเกิดความรู้สึกต้องการดูแลผู้อื่นในสังคมค่ะแล้วแต่เขาถ้าเขาผ่านชีวิตมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาจะเกิดความรู้สึกท้อถอยแล้วก็เบื่อหน่ายชีวิตค่ะเรามาดูพัฒนาการทางด้านสติปัญญากันนะคะช่วงอายุ 40-50 ปีเนี่ยจะเริ่มเป็นระยะที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีผลงานโดดเด่นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นความเสื่อมถอยแล้วนะคะสุดท้ายนะคะสรุปของตอนที่1นะคะก็ผู้ใหญ่นะคะจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะผู้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายนะคะตอนปลายตอนนี้เราก็จะแยกเป็นผู้สูงอายุนะคะซึ่งเราจะพูดในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไปตอนที่สองนะคะการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของสุขภาพผู้ใหญ่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายเนี่ยเราต้องในเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะให้ครบทุกหมวดนะคะต่อมานะคะเราต้องเน้นการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะกิจกรรมทางกายเนี่ยควรมีระดับปานกลางถึงหนักประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ควรมีการฝึกความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ค่ะ3ก็คือต้องเน้นเรื่องการพักผ่อนและการนอนหลับนะคะควรนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะเพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นและผ่อนคลายค่ะแล้วก็ต้องเน้นการมีสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะทำให้ร่างกายสะอาดสุขภาพช่องปากและสุขภาพทางเพศค่ะนอกจากนั้นนะคะควรจะมีการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีการดูแลตัวเองและตรวจสุขภาพค่ะการตรวจสุขภาพก็มีทั้งการตรวจร่างกายได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็การตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขค่ะกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะอายุ 20-40 ปีเนี่ยควรตรวจทุก3ปีนะคะตอนปลายอายุ 40-60 ปีก็ควรตรวจทุก2ปีนะคะแล้วก็ควรมีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการอย่างน้อยทุก3ปีค่ะต่อมานะคะคือการป้องกันอุบัติเหตุนะคะก็ต้องดูแลทั้งอุบัติเหตุภายในบ้านท้องถนนแล้วก็ในที่ทำงานนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายของสุขภาพจิตกันก่อนนะคะนิยามความหมายของคำว่าสุขภาพจิตตามนิยามของ WHO เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมันคือความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดีนะคะมีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่นแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบายค่ะรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะให้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีนะคะโดยไม่มีความขัดแย้งภายในจิตใจนะคะทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะการปราศจากอาการทางโรคประสาทและโรคนั้นนะคะอันนี้ก็คือนิยามของ WHO ค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะนะคะว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะมีลักษณะยังไงนะคะอันดับแรกเลยพอเขามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเขาก็จะมีสุขภาพกายที่ดีค่ะก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะคะมีความรักในตนเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็พึงพอใจในตนเองค่ะยอมรับแล้วก็สามารถเผชิญกับปัญหาและความจริงในชีวิตได้ดีนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีความรับผิดชอบมีลักษณะยืดหยุ่นเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะซึ่งการที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันก็นอกจากมีการส่งเสริมทางด้านร่างกายที่ดีเนี่ยเรามาดูนะคะว่าถ้าสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกายนะคะพอเรามีความวิตกกังวลเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความเครียดสะสมนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนผิดปกตินะคะแล้วก็จะเกิดโรคต่างๆได้นะคะแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะอันดับแรกเลยคืออย่างที่บอกนะคะสุขภาพกายกับสุขภาพจิตมันเกี่ยวข้องกันเนาะถ้าอยากให้สุขภาพจิตดีเราก็ต้องเน้นการออกกำลังกายให้สุขภาพกายเราดีด้วยเช่นกันนะคะก็จะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำงานเหมาะสมพักผ่อนเพียงพอนะคะแล้วเราก็ต้องบริหารทางด้านจิตใจด้วยนะคะก็จะมีวิธีบริหารทางด้านจิตใจดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยนะคะโดยสรุปนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะคะการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะมันเกี่ยวข้องกันนะคะถ้าเราอยากให้สุขภาพทางด้านร่างกายดีนะคะเราก็ต้องเน้นทั้งให้สุขภาพทางจิตใจดีด้วยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการให้สุขภาพจิตใจดีนะคะเราก็ต้องเน้นให้สุขภาพทางด้านร่างกายดีด้วยค่ะอ
ตอนที่3นะคะปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และการดูแลค่ะปัญหาแรกเลยนะคะคือปัญหาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตค่ะเนื่องจากวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นวัยที่สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้ชีวิตแบบจัดเต็มนะคะเลยขาดความตระหนักนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะคือการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะคะเพราะว่าจากการที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะส่งผลให้ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่พอเราอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเริ่มนะคะในการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังค่ะต่อมานะคะคือการเกิดอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีการเดินทางมากนะคะแล้วก็สัมผัสทำงานกับปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะทั้งอุบัติเหตุจากการเดินทางขนส่งแล้วก็การทำงานค่ะแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความเครียดนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะสัมพันธภาพกับคนร่วมงานเพื่อร่วมงานคนรักนะคะแล้วก็เผชิญกับความกดดันในหลายๆมุมนะคะหรือว่าจะมีการใช้ยาเสพติดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างอื่นนะคะต่อมาคือปัญหาเรื่องการปรับตัวนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยปลายนะคะระยะปลายหรือระยะกลางเนี่ยจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็คือเกิดจากฮอร์โมนเพศเนี่ยมันลดลงนะคะมันก็ส่งผลทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะมันก็จะเกิดอารมณ์แปรปรวนได้นะคะแล้วก็ต่อมาคือปัญหาชีวิตสมรสนะคะมีการหย่าร้างนะคะมีปัญหาเรื่องการบุตรเรื่องการใช้เงินเรื่องความขัดแย้งขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือการที่มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะต่อมาก็คือปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัวนะคะบางคนนะคะอาจจะมีความล้มเหลวในการประกอบอาชีพนะคะส่งผลให้การมีรายได้ลดลงนะคะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าการสร้างฐานะนะคะการมีบุตรเพิ่มขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็นำพาไปถึงปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวได้ค่ะแล้วปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรนะคะก็บุตรวัยรุ่นเนี่ยต้องการความอิสระนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมต่อต้านนะคะแล้วบุตรเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมหลายอย่างนะคะพ่อแม่ก็จะมีความเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพของพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคนโสดค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวของคนโสดนะคะเพราะว่าคนโสดเนี่ยจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดนะคะให้กับงานนะคะแล้วก็การแสวงหาความก้าวหน้าให้กับอาชีพก็เลยขาดปฏิสัมพันธ์นะคะกับคนหมู่มากนะคะแล้วก็จะพบว่าเกิดปัญหาความโดดเดี่ยวแล้วก็ขาดการสนับสนุนค่ะเรามาดูประเด็นเรื่องภาวะการมีบุตรยากกันนะคะสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เราประสบกับปัญหาอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำนะคะเรามีอัตราการเจริญพันธุ์รวมเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ต่อผู้หญิง1คนนะคะแปลว่าผู้หญิง1คนมีลูกอยู่แค่ 2.2 คนเท่านั้นนะคะโดยประเทศไทยนะคะเราคาดว่าในปี2593นะคะเราจะมีจำนวนประชากรลดลงนะคะจากปัจจุบัน66ล้านคนนะคะเหลือแค่ 57.9 ล้านคนเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะ WHO ยังได้ประเมินนะคะว่า17.5 ร้อยละ 17.5 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยหรือประมาณ1ใน6เนี่ยประสบปัญหาการมีบุตรยากค่ะเรามาดูนิยามนะคะว่าภาวะการมีบุตรยากคืออะไรนะคะภาวะการมีบุตรยากคือภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง12เดือนขึ้นไปโดยไม่คุมกำเนิดค่ะจะสามารถแบ่งภาวะนี้ได้เป็น2แบบนะคะคือ primary infertility นะคะคือไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนนะคะแล้วก็ secondary infertility นะคะคือเคยตั้งครรภ์มานะคะแต่ตั้งครรภ์อีกไม่ได้ค่ะสาเหตุนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะมาจากเพศหญิงนะคะประมาณ 40-55% นะคะพวกเกี่ยวกับเรื่องท่อนำไข่มดลูกนะคะรังไข่ฮอร์โมนพวกนี้นะคะส่วนเพศชายเนี่ยประมาณ 20-30% นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของอสุจินะคะแล้วก็การเดินทางของอสุจิแล้วก็ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอาจจะมาทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะประมาณ 20-30% นะคะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุ 10-20% นะคะทีเนี้ยบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขหรือเราเนี่ยนะคะในการดูแลผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยคือเราจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาเหตุอาการวิธีการรักษานะคะแล้วก็คำแนะนำในการเข้าถึงบริการค่ะต่อมานะคะเราจะต้องประเมิน
กับความต้องการนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อวางแผนบริการทางการแพทย์นะคะให้ตอบสนองต่อความต้องการของคู่สมรสค่ะแล้วก็เราควรสนับสนุนทางด้านจิตใจนะคะให้คำปรึกษานะคะเพื่อช่วยให้คู่สมรสเนี่ยสามารถรับมือกับความเครียดและอารมณ์ระหว่างกระบวนการรักษาได้นะคะนอกจากนั้นเราจะต้องเน้นการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าให้เขาเนี่ยไปพบกับแพทย์เฉพาะด้านที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็เราควรจะต้องส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยนะคะโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภาวะการมีบุตรยากแล้วก็ส่งเสริมการเจริญพันธุ์ในชุมชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะนิยามศัพท์คำต่อไปคือคำว่าวัยทองนะคะวัยทองในเพศหญิงและในเพศชายเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะวัยทองในเพศหญิงที่เราเรียกกันว่าเมโนโพสนะคะนิยามนะคะคือเป็นวัยที่มีการหยุดผลิตไข่และมีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากในรังไข่นะคะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็การมีประจำเดือนรวมถึงการมีการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ระบบอื่นๆร่างกายนะคะช่วงเวลาที่เกิดวัยทองได้นะคะผู้หญิงเนี่ยจะเกิดหลังจากหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็หมดเราจะเช็คได้ก็คือหมดไปนานแล้วประมาณสักปีนึงนะคะโดยเฉลี่ยอายุจะประมาณ50ปีนะคะอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่45ถึง55ปีนะคะในสตรีที่มีประจำเดือนอยู่นะคะก็อาจจะมีอาการของวัยทองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะโดยการตรวจระดับฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนที่เราจะใช้ดูนะคะจะเป็นฮอร์โมนในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่หรือที่เรียกกันว่า FSH ค่ะผู้หญิงวัยทองนะคะจะมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอันดับแรกเลยคือจะมีการเปลี่ยนแปลงของประจำเดือนค่ะลักษณะมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะบางคนก็จะหายไปเลยบางคนจะค่อยๆหายค่ะบางคนจะนานๆมาทีค่ะ2นะคะคือการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบนะคะแล้วก็มีเหงื่อออกในการกลางคืนนะคะบางทีอาจจะตามมาด้วยการหนาวสั่นนะคะมีผลต่ออารมณ์และจิตใจนะคะเพราะว่าเวลาเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็จะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็แปรปรวนค่ะมีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพราะว่าเวลาเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยพวกเยื่อบุช่องคลอดพวกเนี้ยจะบางนะคะขาดความยืดหยุ่นขาดความชื้นนะคะส่งผลให้ช่องคลอดเนี่ยมันแห้งคันอักเสบหรืออาจจะมีเลือดออกได้นะคะแล้วถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บได้ค่ะนอกจากนั้นยังส่งผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะนะคะเพราะว่าการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณท่อปัสสาวะแล้วก็เพาะปัสสาวะค่ะมันฝ่อรีบนะคะทำให้เกิดการปวดแสบแล้วก็ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดได้นะคะต่อมาก็คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะว่าการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงนะคะโดยหลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยความหนาแน่นของกระดูกมันจะลดลงร้อยละ 0.3 ถึง 0.5 ต่อปีนะคะและจะลดลงเป็น 3 ถึง 5 ต่อปีนะคะเมื่ออายุย่างอายุมากขึ้นนะคะแล้วพอเราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นการสลายที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5 ถึง 10 ปีนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ค่ะต่อมาก็คือผลต่อไขมันและระบบหลอดเลือดนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงเนี่ยค่ะจะทำให้มีคอเลสเตอรอลและไขมันเลว LDL เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วจะทำให้ไขมันดี HDL เนี่ยลดลงนะคะก่อให้เกิดการสะสมของพักที่ผนังหลอดเลือดค่ะซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจค่ะอาการสุดท้ายนะคะของผู้ที่เป็นวัยทองนะคะก็คือเริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะจะมีอาการหลงลืมง่ายนะคะความจำเสื่อมถอยนะคะโดยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุถึงร้อยละ70เลยนะคะทีนี้เรามาดูวัยทองในผู้ชายบ้างนะคะวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็คือวัยที่มีการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วก็ฮอร์โมนดีไฮโดอีพีเอนโดสเตอโรน DHEA นะคะเมื่อมีภาวะฮอร์โมนต่ำนะคะก็จะทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะมีความต้องการทางเพศลดลงนะคะแล้วก็หงุดหงิดง่ายค่ะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างภาวะผู้หญิงนะคะวัยทองในผู้หญิงแล้วก็วัยทองในผู้ชายนะคะวัยทองในผู้หญิงเนี่ยก็คือรังไข่เนี่ยจะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้นะคะในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของเพศชายเนี่ยเกิดจากอัณฑะค่อยๆสร้างฮอร์โมนเพศชายลดลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะการวินิจฉัยนะคะในวัยทองในผู้ชายเนี่ยจะแตกต่างกับผู้หญิงนะคะเนื่องจากผู้ชายไม่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็อายุเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดนะคะว่าผู้ชายอายุประมาณ50ปีขึ้นไปจะแบบเป็นเข้าสู่วัยทองนะคะเพราะฉะนั้นใช้ดูอายุไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องใช้วัดระดับฮอร์โมนเพศเอาค่ะแล้วฮอร์โมนระดับฮอร์โมนเพศของผู้ชายในแต่ละคนเนี่ยก็มีความต่างกันนะคะมีลักษณะเป็นเฉพาะบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจค่ะ
การดูวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะแต่ว่าสามารถรักษาได้ค่ะเรามาดูอาการแสดงนะคะของวัยทองในผู้ชายนะคะจะมีทั้งอาการทางด้านร่างกายอาการทางเพศอาการทางด้านอารมณ์แล้วก็ปัญหาต่อมลูกหมากนะคะอาการทางด้านร่างกายนะคะก็จะเหนื่อยล้านะคะอ่อนเพลียนะคะกล้ามเนื้อทำงานลดลงนะคะไขมันเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะหน้าท้องนะคะแล้วก็อาการทางด้านทางเพศก็คือมีความต้องการทางเพศลดลงค่ะมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ยลดลงนะคะอสุจิก็จะออกเร็วนะคะแล้วก็มีอาการทางอารมณ์นะคะจะหงุดหงิดง่ายแปรปรวนซึมเศร้านะคะขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านต่อมลูกหมากนะคะเพราะว่าต่อมลูกหมากจะโตนะคะทำให้มีปัญหาปัสสาวะบ่อยนะคะการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองของทั้งเพศชายเพศหญิงมีวิธี4อย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือการรักษาสภาวะร่างกายนะคะดูแลให้ร่างอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ2ก็คือต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยปีละครั้งนะคะเพื่อค้นหาความผิดปกตินะคะ3ก็คือต้องมีการปรับสภาวะด้านอารมณ์และจิตใจนะคะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือต้องมีการปรับตัวทางด้านสถานภาพทางสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจค่ะควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานและสถานภาพทางสังคมค่ะการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยผู้ใหญ่นะคะเราจะมีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุง่ายๆด้วย5ขั้นตอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือการรักษาสภาพร่างกายค่ะควรมีการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายนะคะกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเสื่อมต่างๆนะคะ2นะคะเราควรมีการตรวจสุขภาพนะคะอย่างน้อยนะคะปีละ1ครั้งค่ะ3นะคะเราควรมีการปรับสภาพทางด้านจิตสังคมนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ง่ายนะคะ4นะคะเราควรมีการเตรียมที่อยู่อาศัยนะคะให้เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุนะคะ5นะคะควรมีการเตรียมทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณค่ะสุดท้ายนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่3ค่ะปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และการดูแลค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์ครับพดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมสท.ของเราฮะอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับและท่านจะประสบสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสอนเสริมแล้วก็สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับซึ่งในหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2หลักการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ3นะครับมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับเราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะมีประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและเรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเมื่อเรานำการควบคุมหรือว่าพิจารณาการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งจะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันก็คือ1ความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ2นะครับก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องที่1 นะครับความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนอื่นเราต้องกลับไปที่คำนิยามของคำว่าสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนนะครับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็คือหลักการที่ประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการคาดคะเนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับสัมผัสจากความรู้พื้นฐานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการตระหนักและสามารถบ่งชี้หรือว่าชี้บ่งถึงอันตรายที่สามารถถึงอันตรายที่มาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการประเมินถึงระดับความรุนแรงหรือว่าอันตรายของสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นๆเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายนำไปสู่การควบคุมเพื่อกำจัดหรือว่าลดระดับความรุนแรงหรืออันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมนะครับจากที่เห็นก็คือการควบคุมจะเป็นหลักการสุดท้ายหรือว่าข้อสุดท้ายของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทีนี้คำนิยามของคำว่าการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็คือการดำเนินการใช้มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้ได้น้อยที่สุดหรือว่าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่นกันนะครับทางสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า NIH นะครับจะมีการจัดเรียงลำดับชั้นของประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้นะครับจากภาพก็จะเป็นสามเหลี่ยมลงนะครับด้านบนก็จะแสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงสุดแล้วก็ด้านล่างสุดท้ายก็คือ least effective ก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ต่ำที่สุดด้านบนเริ่มจาก elimination ก็คือการจำกัดการกำจัดหรือว่าการขจัดอันตรายให้พ้นไปเลยนะครับถัดมาคือการทดแทนด้วยของที่อันตรายน้อยกว่าลำดับที่3ก็จะเป็น engineering control ก็จะเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมมีการใช้อุปกรณ์หรือว่าหลักการทางวิศวกรรมมีการใช้เครื่องจักรการใช้แขนกลการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนการทำงานด้วยคนและถัดมาก็คือ administrative control ซึ่งคือการ control หรือว่าการควบคุมที่การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกำหนดมาตรการหรือกำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าการจำกัดกะการทำงานชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือ PPE อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับทีนี้หลักการในการควบคุมและป้องกันวิธีการควบคุมอันตรายจากการทำงานนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับมุมมองและก็ทฤษฎีของคนที่นำไปใช้สำหรับวันนี้หลักการในการควบคุมและการป้องกันมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายโดยหลักการนี้สามารถถือได้ว่าเป็นการควบคุมเชิงรุกนะครับมีการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบโรงงานหรือกระบวนการผลิตหรือว่าการผลิตที่สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้สำหรับการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัตินะครับในส่วนที่2คือการควบคุมที่ทางผ่านของอันตรายหลักการนี้เป็นการควบคุมอันตรายที่เดินทางระหว่างแหล่งของอันตรายแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรับสัมผัสเกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับในระหว่างทางนะครับแล้วก็เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นพิษอยู่ในอากาศทางเดินของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดของเสียงหรือการแผ่รังสีความร้อนของเครื่องจักรยกตัวอย่างเช่นจะเป็นการวิธีระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเฉพาะที่เป็นต้นนะฮะแบบที่3หลักการแบบที่3ก็คือการควบคุมที่ตัวผู้ปฏิบัติงานหรือว่า receiver controls เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารที่เป็นพิษจนเกิดความเจ็บป่วยโดยใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเดี๋ยวเราจะมาพูดเพิ่มเติมในแต่ละหลักการนะครับในวันนี้ในตอนที่1จะเป็นความรู้ทั่วไปของหน่วยนี้ก่อนนะฮะทีนี้มาตรการในการควบคุมและป้องกันล่ะเมื่อดำเนินการควบคุมปัญหาหรือว่าอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยสามารถกำหนดวิธีการกว้างๆได้2มาตรการก็คือมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมก็คือจะเป็นการควบคุมอันตรายที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดหรือว่าการใช้วิธีการทดแทนการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายการจัดระบบระบายอากาศเฉพาะที่การปิดคลุมส่วนที่เป็นอันตรายหรือว่าการระบายอากาศแบบทั่วไปเช่นกันทีนี้มาตรการที่2ก็คือมาตรการควบคุมทางด้านการบริหารเป็นการควบคุมอันตรายที่จะลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานโดยลดช่วงเวลาการทำงานในบริเวณที่เป็นอันตรายรวมถึงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงอันตรายและก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่จะช่วยลดการสัมผัสอันตรายได้เป็นอย่างดีการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ความสำคัญของการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็คือเราทำไปเพื่ออะไรข้อที่1ก็คือช่วยในการส่งเสริมหรือว่าสร้างประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการเมื่อไม่มีอันตรายเกิดขึ้นไม่มีการหยุดงานเกิดขึ้นแน่นอนว่าการผลิตหรือว่ากระบวนการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกนะครับข้อที่2ก็คือผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยที่มีผลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ปลอดภัยข้อนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเรามีการควบคุมที่ดีผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีหลังจากที่เขาทำงานกับบริษัทหรือว่าสถานประกอบกิจการของเราไปได้แล้วนะครับข้อที่3ก็คือทำให้สถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยข้อที่4ก็คือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการทำงานและข้อที่5เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงระดับกลางหรือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จก็คือมีหลายประการดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงเลยก็คือการยอมรับของผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมและป้องกันด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจะทำให้การควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้การที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและคุณค่าของการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานจะต้องมีการชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ของการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากการทำงานนะครับในส่วนที่2ก็คือมาจากการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานบริหารระดับสูงจะต้องกำหนดนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและติดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้เห็นความสำคัญและทราบถึงภาระบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนี้และข้อที่3ก็คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆแน่นอนเราทำการควบคุมหรือว่าดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานเริ่มต้นมาจากกฎหมายคือซึ่งจะเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยสถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆนะครับข้อที่4ก็จะเป็นการกำหนดแผนงานการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานหลังจากที่มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็จะมีการวางแผนแล้วก็สร้างแผนเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับความสำคัญก่อนหลังของเรื่องที่จะดำเนินการแก้ไขนะครับและข้อ5ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานปัจจัยอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งในการลดการรับสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าอันตรายจากการทำงานก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันอันตราย
จากการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานอย่างมากต้องมีการจูงใจเร้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมหรือว่ามีความกระตือรือร้นที่จะตระหนักถึงปัญหานะครับในส่วนที่6ก็คือเมื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นด้วยแล้วเราก็มากำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องการปฏิบัติงานหรือการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมหรือว่าลดการสัมผัสของสารเคมีและอันตรายจากการทำงานได้การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้เกิดวิธีการและการทำงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้หลักการของตอนที่2ก็เป็นหลักการการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์สาขานะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือมีกรอบด้วยทั้งหมด3หลักการด้วยกันก็จะเป็น3เรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องที่1หลักการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุเรื่องที่2จะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและเรื่องที่3นะครับจะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุหมายถึงการควบคุมไม่ให้สารพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเหล่านี้แพร่กระจายไปสู่บรรยากาศในสถานที่ทำงานซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจนถึงเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดนี้อาจดำเนินการได้หลายวิธีดังนี้นะครับวิธีที่1เป็นการทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารเป็นการใช้สารหรือวัตถุที่เป็นพิษน้อยกว่าแทนสารหรือว่าวัตถุที่เป็นพิษหรือว่าอันตรายมากกว่าเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์สาขากรรมที่ได้ผลวิธีหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักสุขศาสตร์สาขากรรมหรือว่าตัวจปวิชาชีพเองเนี่ยต้องมั่นใจว่าเมื่อใช้สารที่มีความเป็นพิษน้อยกว่าแทนสารที่มีความเป็นพิษมากกว่าแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายอื่นๆหรือว่าอันตรายที่แฝงอยู่เข้ามายกตัวอย่างเช่นการใช้ผงซักฟอกผสมน้ำหรือว่าใช้กระบวนการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแทนที่จะใช้ตัวทำละลายสารอินทรีย์นะครับหลักการหรือว่าการควบคุมแหล่งกำเนิดตัวอย่างนะของแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเลือกกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายน้อยกว่าเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงในบางกรณีในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าตัวฟูมได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่มีการผลิตปริมาณของฝุ่นตะกั่วที่เกิดขึ้นขณะที่มีการขัดรอยบัตรกรีด้วยเครื่องเจียเป็นจำนวนมากเนื่องจากตัวเครื่องเจียเองมีรอบหมุนด้วยความเร็วสูงทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องเจียให้มีรอบหมุนต่ำก็เราก็จะลดปริมาณการสร้างฝุ่นตะกั่วในบรรยากาศของการทำงานได้เช่นกันยกตัวอย่างสองก็คือการชุบสีรถยนต์หรือว่าแผ่นโลหะแทนการพ่นก็จะเป็นการลดปริมาณการปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศได้เช่นกันนะครับอย่างที่สามก็คือการใช้การปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายในบางกรณีเนี่ยกระบวนการผลิตมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตนั้นออกห่างจากผู้ปฏิบัติงานได้การใช้วิธีปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยเนี่ยมักใช้การปิดคลุมกระบวนการที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานเช่นการผลิตที่มีเครื่องกำเนิดเสียงดังมากเราก็จะคลุมหรือว่ามีตัวดูดซับเสียงคลุมเครื่องจักรตัวนั้นไว้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถยังยืนอยู่ทำงานอยู่ในลายการผลิตได้ตามปกตินะครับขั้นตอนที่4เนี่ยในข้อ4ก็จะเป็นการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายออกจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสอันตรายอย่างข้อ 4.1 นะครับเป็นการแยกการทำงานที่เป็นอันตรายออกให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงานเช่นกระบวนการพ่นทรายออกไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างจากกระบวนการผลิตอื่นๆซึ่งห่างจากผู้ปฏิบัติงานทั่วไปหรือในกระบวนการพ่นสีก็ควรทำการพ่นสีแยกออกจากอาคารการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสีที่พ่นนะครับรวมถึงการจำกัดเวลาของคนที่เข้าไปทำงานก็จะเป็นการลดระยะเวลาการสัมผัสกับงานที่เป็นอันตรายหรือสารที่เป็นพิษให้น้อยลงรวมถึงการใช้รีโมทในการควบคุมอุปกรณ์อื่นกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่ต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีเสียงดังมากข้อ5ก็จะเป็นการใช้วิธีที่ทำให้เปียกหรือชื้นในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมากนะครับก็จะมีการวิธีที่ทำให้เปียกโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยก็คืออันนิยมกันมากในการโม้หินการย่อยหินพื้นที่เปียกเนี่ยก็จะมีการกวาดทำความสะอาดได้ดีกว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ลดการปริมาณของฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้เช่นกัน
ขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการระบบการใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaust ventilation เป็นวิธีการที่นิยมติดตั้งเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปซึ่งระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยจะดูดอากาศที่ปนเปื้อนด้วยสารที่เป็นพิษณแหล่งกำเนิดก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายไปในสิ่งแวดล้อมการทำงานนะครับข้อที่7ก็จะเป็นการจัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาที่เพียงพอมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอการติดตามตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยในกรณีสารพิษรั่วไหลณแหล่งกำเนิดแล้วก็มีการลดอันตรายเกิดขึ้นทันทีเมื่อการควบคุมและป้องกันทางจากแหล่งกำเนิดจบไปแล้วถัดมาเมื่อเรามองไกลออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายซึ่งวิธีการนี้จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเพราะว่าสารที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากแหล่งกำเนิดบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมด้วยที่แหล่งกำเนิดได้ทั้งหมดจึงทำให้มีสารพิษที่บางส่วนแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดังนั้นจึงต้องดำเนินการควบคุมป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายด้วยดังนี้นะครับก็คือข้อที่1ก็จะเป็นการเก็บรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบกิจการ house good housekeeping หรือว่าถ้าทั่วไปก็จะรู้จักในนามของ5สอจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดอันตรายจากการทำงานการทำความสะอาดทันทีที่ในกรณีที่มีสารเคมี6รั่วไหลก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของมาตรการในการควบคุมนะครับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุกวันจะช่วยลดการสะสมของสารที่เป็นพิษการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าไอระเหยในบรรยากาศในการทำงานได้ดีเช่นกันข้อที่2ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปนี่ก็คือเป็นการดูดอากาศที่ดีในปริมาณมากๆเข้ามาดังอากาศที่อยู่ในบริเวณการทำงานเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของสารเคมีที่ปนเปื้อนในบรรยากาศให้น้อยลงต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตรายหรือว่าระดับมาตรฐานนะครับระดับที่มาตรฐานกำหนดข้อที่3ก็เป็นการเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งของอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นในบางกระบวนการเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันก็จะเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานมากอย่ายกตัวอย่างเช่นในกระบวนการระเบิดหินของอุตสาหกรรมย่อยแล้วก็โมหินนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องต่อสายไฟให้ยาวออกมาถึงในจุดที่ระยะที่ปลอดภัยกันในการจุดระเบิดนะครับเพื่อที่จะทำการจุดระเบิด

เกิดนั่นก็จะเป็นตัวอย่างในการเพิ่มระยะห่างหรือว่าเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดอันตรายและตัวผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการติดตั้งฉากกำบังขวางกั้นทางเดินของเสียงอย่างที่บอกว่าทางผ่านของอันตรายเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวสารเคมีที่ฟุ้งกระจายมันจะรวมไปถึงทางกายภาพอื่นๆไม่ว่าเป็นแสงเสียงหรือว่าความร้อนในข้อที่4เนี่ยจะเป็นการติดตั้งฉากกำบังในเรื่องของเสียงที่จะเป็นวัสดุดูดซับเสียงที่ผนังหรือว่าเพดานเพื่อลดการรับสัมผัสเสียงที่จะเข้าสู่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้อย่างน้อยประมาณ10เดซิเบลถ้าตัวฉากนี้มีคุณภาพสูงจริงๆนอกจากที่จะป้องกันหรือว่าลดปริมาณเสียงแล้วเนี่ยอาจจะช่วยดูดซับความร้อนหรือว่ารังสีแผ่ความร้อนไปยังผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนข้อที่5เป็นการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในการทำงานหรือติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันนะเพื่อจะให้ทราบถึงระดับอันตรายต่างๆในบริเวณต่างๆของสถานประกอบกิจการเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายทีนี้การควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานจะเป็นทางเลือกท้ายๆแต่ก็มีความสำคัญเช่นกันก็คือเป็นการควบคุมและก็ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับสารที่เป็นพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางกายภาพโดยการหายใจการซึมผ่านทางผิวหนังหรือว่าการกินนะครับจนทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บจากอันตรายนั้นๆถ้าการควบคุมและการป้องกันชนิดที่2ที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างที่บอกคือควบคุมที่แหล่งกำเนิดและทางผ่านเป็นไปได้ด้วยดีการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะมีความจำเป็นน้อยมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการทำงานก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากการทำงานและการป้องกันการให้ความรู้แล้วก็การฝึกอบรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานเพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็มีการควบคุมอันตรายประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งรู้ยิ่งดีผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการแผนกทุกคนที่ทำงานจะต้องมีความคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความปลอดภัยในการทำงานนี้นะครับรวมไปถึงการหมุนเวียนแล้วก็ผัดเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะนำมาใช้เพื่อลดการสัมผัสกับสารพิษให้น้อยลงทำให้ร่างกายมีโอกาสที่จะได้ขจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นมีช่วงเวลาในการพักแล้วก็เข้าไปทำงานในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อลดปริมาณการรับสัมผัสนะฮะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการให้ผู้ปฏิบัติงานแยกออกมาจากส่วนที่เป็นอันตรายก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยจะต้องสัมผัสกับสารพิษหรือสารที่เป็นอะไรให้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นมีการสร้างห้องควบคุมที่จะมีการติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดปริมาณการสัมผัสของสารเคมีในอากาศได้นะครับรวมถึงข้อที่4ก็คือเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบไว้ที่ตัวผู้ปฏิบัติงานถ้าจะยกตัวอย่างก็คือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับรังสีหรือว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายมากๆก็จะมีตัวแผ่นฟิล์มติดไว้ที่ตัวก็คือเป็นตัวบอกมอนิเตอร์เลยว่าในการทำงานในแต่ละวันเขามีการรับสัมผัสตัวสารที่เป็นอันตรายหรือว่ารังสีเนี่ยเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ก็คือจะเป็นการแสดงเตือนทั้งแบบสีแบบแสงแล้วก็แบบเสียงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่โดยด่วนแล้วก็5จะเป็นการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจะเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายที่ควรพิจารณาเป็นกรณีสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเนี่ยจะไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานได้ความเป็นอันตรายของสารเคมียังอยู่ถ้าอุปกรณ์การทำงานล้มเหลวเมื่อไหร่จะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้รับอันตรายโดยทันทีฉะนั้นนอกจากนี้ผู้สวมใส่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีโปรแกรมในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเนี่ยได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือรวมไปถึงการเฝ้าระวังสุขภาพอย่างที่บอกก็คือจะมีกำหนดทางกฎหมายเนาะว่าจะผู้เข้าปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสุขภาพหรือว่าเฝ้าระวังทางสุขภาพตั้งแต่ก่อนจนถึงลาออกก็จะมีสเต็ปของมันทีนี้ตอนที่3นะครับตอนสุดท้ายจะเป็นมาตรการการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะประกอบไปด้วยเรื่องที่1มาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมเรื่องที่2เป็นมาตรการการควบคุมทางบริหารแล้วก็เรื่องที่3จะเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับเรื่องที่1

รับมาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมแน่นอนก็คือเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอันดับแรกที่ควรใช้ในการลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับโดยวิธีการควบคุมตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตการวางแผนก่อสร้างอาคารการติดตั้งระบบต่างๆซึ่งต้องทำไปตามมาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมาตรฐานกำหนดของกฎหมายอื่นๆด้วยเช่นกันทีนี้ตัววิศวกรผู้ออกแบบเองจะต้องมีความรู้กว้างขวางไม่ใช่เฉพาะในกระบวนการผลิตหลักๆเท่านั้นจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆเช่นการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆในกรณีที่จะมีการใช้อาคารร่วมกันระหว่างการผลิตแล้วก็สำนักงานรวมถึงทั้งทีมออกแบบสถาปนิกจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในอาคารซึ่งใช้หรือว่าก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้างมีท่ออากาศบริสุทธิ์ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดสารพิษมากน้อยแค่ไหนได้มีการออกแบบระบบที่จะทำให้มีปริมาณอากาศที่เหมาะสมกับบริเวณที่ทำงานหรือไม่ประมาณนี้นะฮะทีนี้มาตรการการควบคุมทางด้านการบริหารบ้างเป็นมาตรการที่เสริมการควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อให้การควบคุมหรือว่าการป้องกันอันตรายจากการทำงานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีในบางสถานการณ์ก็คือไม่สามารถใช้มาตรการการควบคุมทางวิศวกรรมได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือว่าอยู่ในระหว่างที่มีการติดตั้งระบบการควบคุมทางวิศวกรรมก็คือจะมีการนำเอามาตรฐานการควบคุมทางการบริหารเนี่ยเช่นการลดช่วงเวลาการทำงานการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมการบำรุงรักษาการสร้างเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเองที่จะมีมาตรการควบคุมนะครับซึ่งการควบคุมทางการบริหารเนี่ยควรจะได้รับการออกแบบโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังสุขุมรอบคอบเนื่องจากเป็นการควบคุมที่ไม่น่าจะดีเท่าการควบคุมทางด้านวิศวกรรมนะครับทีนี้ตัวอย่างการควบคุมทางการบริหารก็คือเป็นการดูแลความเรียบร้อยในสถานประกอบกิจการอย่างที่เล่าไปแล้วก็คือเป็นการทำความสะอาดการจัดหมวดหมู่เซกชันต่างๆของการทำงานแล้วก็การลดเวลาการทำงานแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแล้วก็มีการจัดฝึกอบรมให้แค่ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานครับรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เป็นประจำแล้วก็การกำจัดของเสียที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมทางการบริหารนะครับทีนี้ตัวอย่างในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมการทำงานก็จะมี2ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างที่1ก็มาจากอุตสาหกรรมผลิตยางนะครับอย่างที่ทราบก็คืออุตสาหกรรมผลิตยางจะพบปัญหาโรคผิวหนังจากการทำงานเนื่องจากตัวผิวหนังเนี่ยสัมผัสกับยางและสารเคมีที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การทำงานเกิดขึ้นเพื่อที่จะลดอันตรายจากโรคผิวหนังในส่วนนี้ทางโรงงานก็คือมีดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังนี้ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือควบคุมทางวิศวกรรมก็จะเป็นการหาสารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่ามาทดแทนเพื่อใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายมากกว่ารวมถึงการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในบริเวณที่มีการผสมสารเคมีและใช้การกระบวนการผสมแบบอัตโนมัติโดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเข้าใกล้หรือว่าได้รับอันตรายจากการทำงานรวมถึงติดตั้งบูธที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิไวต่อการแพ้อย่างรุนแรงเข้าไปทำงานฮะและที่นี้ก็เป็นตัวอย่างการควบคุมทางการบริหารก็คือมีการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสุขภาพประจำปีและรวมถึงการตรวจพิเศษด้วยเช่นการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนังจัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่ที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดมือและหน้าได้แล้วก็จัดให้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายได้ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงานเป็นต้นแล้วก็จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันจากสารเคมีตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมของการผลิตสารเคมีชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือหลักคือเพื่อลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะครับก็ทางวิศวกรรมก็จะเป็นใช้ระบบปิดในการควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีรวมถึงใช้การขนย้ายตัวสารเคมีหรือว่าผลิตภัณฑ์อัตโนมัติแทนการขนย้ายด้วยคนรวมถึงการติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่ในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารเคมีถ้าเป็นทางการบริหารก็จะเน้นการดูแลทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการติดตามตรวจสอบตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอุปกรณ์ในอากาศในเสื้อผ้าอะไรเงี้ย
ได้ทุกที่แล้วก็รวมถึงการให้ความรู้ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและการป้องกันนะครับรวมถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลเช่นจัดหาอ่างล้างมือฝักบัวที่ล้างตาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญของหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปนะครับสำหรับหน่วยนี้มีทั้งหมด2ตอนด้วยกันก็คือเป็นประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางนะครับและข้อที่2ตอนที่2ก็คือการระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปเนี่ยก็จะมีประกอบทั้งหมดจริงๆแล้วในชุดวิชาจะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปความหมายของการระบายอากาศสิ่งปนเปื้อนในอากาศและประโยชน์ของการระบายอากาศส่วนเรื่องที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับการคำนวณซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่สามารถมีเวลาแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการอธิบายในการสอนเสริมในครั้งนี้ได้ก็จะขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนในเอกสารประกอบกันนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศและข้อที่5ก็จะเป็นชนิดของการระบายอากาศนะครับทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คืออันตรายจากการประกอบอาชีพซึ่งจะมีศักยภาพสูงขึ้นด้วยอันตรายก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอันตรายเนี่ยอาจจะจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการบาดเจ็บซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยซึ่งจะมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมลพิษของสถานประกอบกิจการตัววัตถุดิบผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิตในงานอุตสาหกรรมจำนวนมากก็จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อมีการถูกปล่อยออกมาจากกรรมวิธีในกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการก็จะมีสภาพเป็นมลพิษซึ่งอาจจะอยู่ในสถานที่เป็นฝุ่นเป็นมิสเป็นไอเป็นก๊าซฟูมและอื่นๆอีกมากมายมลพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะปะปนแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายและทำอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสถานที่นั้นก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับอย่างแนวคิดหลักๆก็คือทางเข้าสู่อันตรายที่สำคัญที่สุดของมลพิษที่ได้กล่าวมาแล้วคือทางการหายใจเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบกิจการขึ้นในส่วนนี้ก็ขอให้นักศึกษาศึกษาแล้วก็อ่านให้แม่นนะครับเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ.2556ข้อที่28กำหนดไว้ว่าให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งตัวกฎหมายกฎกระทรวงฉบับนี้มันจะส่งต่อไปที่ดังนั้นเมื่ออาศัยอำนาจตามความในข้อ28สักครู่นี้แห่งกฎกระทรวงสักครู่นี้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายดังกล่าวอธิบดีจึงออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2560โดยที่มาของประกาศกรมฉบับนี้นำมาจากกฎหมายภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมแล้วก็วงเล็บสารเคมีซึ่งมีทั้งหมด4ตารางมาปรับปรุงโดยรวมตารางทั้ง4ตารางเนี่ยไว้ด้วยกันก็คือจากที่บอกก็คือนักศึกษาต้องติดตามตัวขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีของประเทศไทยเราตามกฎหมายที่ดังกล่าวนี้นะครับทีนี้การระบายอากาศเนี่ยก็จะเป็น
โดยเฉพาะการระบายอากาศแบบทั่วไปก็จะเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งโดยอาศัยหลักการเคลื่อนย้ายอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษออกจากสถานประกอบการการระบายอากาศจึงหมายถึงการจัดการเคลื่อนย้ายอากาศด้วยปริมาณที่กำหนดให้ไหลไปในทิศทางและด้วยความเร็วที่ต้องการสามารถกำจัดมลพิษความร้อนความ

ชื้นกลิ่นรบกวนควันและอื่นๆให้ออกไปจากที่ปฏิบัติงานและให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ดังนั้นความหมายของการระบายอากาศการระบายอากาศจะเป็นวิธีการทางด้านวิศวกรรมที่มีความสำคัญมากต่อด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับในอันที่

ของอากาศสำหรับการระบายอากาศในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีประโยชน์มากมายนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของประโยชน์ในการระบายอากาศนะครับก็คือการระบายอากาศสามารถป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดได้อุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้สารตัวทำละลายในกระบวนการผลิตหรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามแต่หากมีสารหรือว่าไอของสารเนี่ยเกิดฟุ้งกระจายในอากาศในปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากโดยไม่มีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเมื่อมีความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณนั้นด้วยจะทำให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้นอกจากนี้ในสถานที่ทำงานบางแห่งอาจจะมีการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายอย่างหนาแน่นในอากาศโดยอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตการบรรจุการถ่ายเทวัสดุที่เป็นผงหรือเป็นฝุ่นทั่วไปเช่นฝุ่นแป้งเป็นต้นเมื่อมีประกายไฟเกิดขึ้นก็จะเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าฝุ่นระเบิดได้นะครับประโยชน์แบบที่2ก็คือการระบายอากาศจะสามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในสถานประกอบกิจการทั้งหลายจะมีการใช้สารเคมีในการผลิตก็จะพบสารเคมีในรูปแบบต่างๆเช่นฝุ่นละอองฟูมควันก๊าซหรือว่าไอสารแขวนลอยในอากาศซึ่งสารเคมีเหล่านี้เมื่อคนงานหรือผู้ปฏิบัติงานรับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีการสะสมตามอวัยวะต่างๆจนถึงระดับหนึ่งจนอาจจะทำให้คนงานนั้นเกิดความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีนั้นๆ นะครับว่าจะก่อให้เกิดความเป็นพิษด้านไหนหรือว่าส่วนไหนของร่างกายหากมีการติดตั้งหรือว่าจัดทำระบบระบายอากาศที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีดังกล่าวในอากาศได้จนถึงระดับที่ปลอดภัยนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศยังสามารถควบคุมความร้อนและความชื้นได้เพราะว่าความร้อนและความชื้นนอกจากจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นแล้วเนี่ยเกิดการสูญเสียเหงื่อมากกว่าปกติจนอาจจะทำให้เกิดอันตรายเช่นโรคลมแดดลมชักเป็นตะคริวเหนื่อยอ่อนและยังจะทำให้คนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดแล้วก็เสียสมาธิในการทำงานและท้ายที่สุดส่งผลไปถึงผลผลิตที่ตกต่ำอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ในทางการตรงกันข้ามนะครับถ้ามีการระบายอากาศที่ถูกต้องและเหมาะสมระดับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในสถานประกอบกิจการเนี่ยไม่สูงเกินไปจะทำให้คนงานรู้สึกสบายแล้วก็ส่งผลไปถึงผลผลิตในการทำงานสูงขึ้นด้วยนะครับประโยชน์ถัดมาการระบายอากาศที่เหมาะสมจะสามารถดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้จะเป็นข้อดีของการรีไซเคิลนะครับตัวอย่างเช่นก็คือในโรงงานที่ทำแบตเตอรี่รถยนต์จะมีการบดตะกั่วจนเป็นผงปกติจะมีการฟุ้งกระจายหากไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสมตัวผงหรือว่าฝุ่นตะกั่วที่ฟุ้งในอากาศเนี่ยจะเป็นการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะแต่ว่าถ้าหากมีการติดตั้งระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมแล้วก็สามารถดักเอาฝุ่นละอองนั้นไว้ได้ก็จะเป็นการนำเอาผงตะกั่วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศที่ดียังสามารถดักเก็บฝุ่นหรือว่าสิ่งปนเปื้อนในอากาศไว้ก่อนปล่อยออกสำหรับอากาศในชุมชนที่สกปรก อย่างที่บอกก็คือก่อนปล่อยออกอากาศที่มีมลพิษในสถานประกอบการเนี่ยก่อนปล่อยออกถ้าไม่มีการดักเก็บฝุ่นหรือว่าดักพวกสิ่งปนเปื้อนในอากาศเนี่ยจะทำให้อากาศในชุมชนสกปรกเกิดมลพิษปัญหาทางมลพิษเกิดขึ้นจะเห็นว่าชุมชนนั้นแหล่งมลพิษทางอากาศที่สำคัญก็คือโรงงานบางครั้งการควบคุมที่ต้นตอหรือแหล่งของมลพิษตั้งแต่ต้นน้ำย่อมเป็นการง่ายแล้วก็ประหยัดในการแก้ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันก็คือเริ่มจากตัวสถานประกอบกิจการเองมีการดักเก็บฝุ่นก่อนที่จะปล่อยออกนะครับทีนี้ลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศนะครับก็คือลักษณะสมบัติบริสุทธิ์คำว่าอากาศบริสุทธิ์ที่ใช้ในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางนั่นหมายถึงอากาศทั่วไปเลยอากาศภายนอกอาคารโดยทั่วไปแม้ว่าจะตามความเป็นจริงแล้วสมบัติของอากาศภายนอกจะมีความแตกต่างกันตามสถานที่เช่นในเมืองในย่านอุตสาหกรรมหรือนอกเมืองในชนบทอากาศบริสุทธิ์จะแตกต่างกันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้สูงสุดก็จะเป็นพวกไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนนะครับก็อย่างที่บอกความเข้าใจผิดๆเมื่อก่อนก็จะคิดว่าออกซิเจนจะเป็นตัวที่สูงที่สุดแต่ว่าตามองค์ประกอบของอากาศตามธรรมชาติที่เราหายใจเข้าทุกวันเนี่ยจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะฮะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไนโตรเจนก็จะประมาณ 78% ออกซิเจน 20-21% ที่เหลือก็จะเป็นสารต่างๆทีนี้ชนิดของการระบายอากาศการระบายอากาศที่ใช้ในการป้องกันอันตรายหรือว่าลดความรำคาญของผู้ปฏิบัติงานในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย

แบ่งได้2ชนิดก็คือการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือว่าแบบทั่วไปแล้วก็การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยเป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศในสถานประกอบกิจการโดยการทำให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทั่งมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเช่นเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนอกจากอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศแล้วการระบายอากาศแบบนี้ยังใช้ได้ดีในการป้องกันควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อนความชื้นและอันตรายจากการระเบิดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศที่แบบที่ทำให้เจือจางนะครับจากภาพก็จะมีทางลมเข้าทางลมออกคนละทางกันมีถังสารเคมีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างที่เห็นก็คือมันไม่ได้ทำให้ตัวก็เป็นการผลักเอานำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเกิดการเจือจางและมีการระบายออกอย่างนี้นะฮะทีนี้ข้อจำกัดของการระบายอากาศแบบเจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดที่จะเข้าสู่อากาศในสถานประกอบกิจการเนี่ยต้องมีไม่มากมิฉะนั้นจะต้องใช้อากาศบริสุทธิ์จำนวนมากเลยทีเดียวที่จะทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเจือจางอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มลพิษที่จะควบคุมนั้นก็จะต้องมีความเป็นพิษต่ำหรือค่อนข้างต่ำเองเช่นกันเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมเราปล่อยให้มันฟุ้งกระจายในอากาศเนาะถ้ามันมีความเป็นพิษสูงก็จะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนอัตราการเกิดและการเข้าการปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่ควรจะควบคุมได้ควรจะไม่มีช่วงเวลาที่มันพีคหรือว่าที่ดรอปลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการคาดการไม่ได้ว่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยควรจะอยู่ในระดับที่เจือจางเหมาะสมแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอที่จะทำให้มลพิษนั้นเจือจางอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานก่อนนะครับส่วนข้อเสียของการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือการระบายอากาศแบบนี้ไม่ได้เป็นการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกจากบริเวณปฏิบัติงานเพียงแต่ทำให้ปริมาณความเข้มข้นลดลงเท่านั้นเองการระบายอากาศแบบนี้มักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลกับมลพิษประเภทฟูมและฝุ่นเพราะว่ามลพิษเหล่านี้มักมีอัตราการเกิดและเข้าการปนเปื้อนกับอากาศด้วยปริมาณที่ค่อนข้างสูงและมีความแปรเปลี่ยนมากไม่แน่นอนรวมทั้งเหตุที่ว่ามลพิษที่อยู่ในสถานะดังกล่าวมักมีระดับความเป็นพิษอยู่สูงด้วยแล้วก็การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายอากาศเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการด้วยปริมาณที่มากกว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะแห่งหรือว่าเฉพาะที่ได้ดังนั้นการในกรณีที่ต้องมีการปรับอากาศทั้งอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่นั้นด้วยแล้วเนี่ยการระบายอากาศก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งพลังอากาศแล้วก็ไฟฟ้ารวมถึงส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องจ่ายในการระบายอากาศด้วยนะครับทีนี้อีกชนิดหนึ่งก็คืออย่างที่กล่าวก็คือการระบายอากาศแบบเฉพาะที่การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ก็คือจะอาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศที่ถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษนั้นจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของห้องซึ่งการทำงานของระบบระบายอากาศซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนสำคัญก็คือมีท่อดูดอากาศท่อลมแล้วก็พัดลมระบายอากาศหลักๆนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศแบบเฉพาะที่อย่างที่เห็นรูปเดิมเลยก่อนหน้านี้ที่เรามีการระบายอากาศแบบทั่วไปมลพิษก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่มลพิษก็จะถูกดูดเฉพาะแค่ตรงนี้แล้วก็นำปล่อยออกจากส่วนนี้ไม่มีการฟุ้งกระจายในบรรยากาศของการทำงานทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นระบบระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้วก็จะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันรวมถึงข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางแล้วก็วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษแล้วก็การใช้ระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดแล้วก็อัคคีภัยสุดท้ายจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศเนี่ยเพื่อป้องกันลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบกิจการนะครับสำหรับข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีข้อจำกัดทั้งหมด4ประการด้วยกันก็คือ1ปริมาณหรือว่าความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนหรือว่าสารเคมีในอากาศต้องไม่สูงเกินไปแล้วก็ข้อที่2คนงานจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นอยู่ใน

ระยะปลอดภัยหรือระดับความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนนั้นจะต้องต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ข้อที่3สิ่งปนเปื้อนควรเป็นสารที่มีพิษน้อยแล้วก็มีโอกาสการเกิดเพลิงไหม้น้อยเช่นกันและข้อที่4ก็คืออัตราการเกิดหรือว่าการปลดปล่อยสิ่งปนเปื้อนออกมาสู่บรรยากาศการทำงานเนี่ยจะต้องมีอัตราที่คงที่แล้วก็สม่ำเสมอส่วนวัตถุประสงค์ของการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางที่ทำให้เจือจางนี้นะครับก็จะเพื่อ1ก็คือการทำให้เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานโดยทั่วไปแล้วการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยให้ผลในแง่ของการควบคุมและป้องกันสุขภาพอนามัยของคนงานได้ไม่มากนักเท่าระบบแบบเฉพาะที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีถ้ามีโอกาสหรือว่ามีหลายสภาวะที่จำเป็นก็ต้องสามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นกันและข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยเพื่อป้องกันอัคคีภัยแล้วก็การระเบิดการระบายอากาศช่วยลดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดได้ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า lower explosive limit หรือว่า lower flammable limit LEL หรือว่า LFL แล้วแต่ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้นะครับก็คืออย่างไรก็ตามแนวคิดนี้จะนำไปใช้ในสารประกอบกิจการที่มีคนงานหรือว่าคลุกคลีอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตามปกติแล้วเลเวลของการติดไฟกับเลเวลของความเป็นอันตรายเนี่ยเลเวลของความเป็นอันตรายจะต่ำกว่าเสมอถ้ามีคนงานอยู่ด้วยเราจะต้องใช้ระดับความเข้มข้นหรือว่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีในอันตรายมาใช้ก่อนที่จะเป็นระดับความเข้มข้นที่จะทำให้สารติดไฟนะฮะทีนี้วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะเป็นทำให้เกิดความรู้สึกสบายอย่างที่บอกก็คือเป็นการปรับอากาศควบคุมในแง่ของอุณหภูมิความชื้นความสะอาดการกระจายตัวในลักษณะที่กำหนดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบายอากาศในสถานที่พักอาศัยสำนักงานและก็ร้านค้าก็จะเป็นการพบเห็นการระบายอากาศแบบเจือจางหรือแบบทั่วไปนะครับทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษก็คือเป็นการทำให้ความเข้มของมลพิษทางอากาศในสถานประกอบการนั้นลดลงจากกระบวนการที่ว่าทำให้เจือจางจากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหัวใจของการระบายอากาศก็คือจะต้องสามารถคำนวณอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมกับสภาวะการนะครับซึ่งในการนี้ต้องการข้อมูลที่สำคัญ2ประการก็คือ1อัตราการเกิดมลพิษหรือว่าอัตราที่มลพิษถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดสู่อากาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดมลพิษมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการอัตราการระบายอากาศที่ต้องการจะผันแปรโดยตรงกับอัตราการเกิดมลพิษดังนั้นผู้ออกแบบระบบการระบายอากาศนี้จะต้องสามารถประเมินอัตราการเกิดมลพิษได้อย่างถูกต้องในส่วนของการคำนวณมีเขียนอยู่แล้วอย่างละเอียดนะครับอยู่ในหน่วยที่2ของเอกสารการสอนชุดวิชา54128ก็จะขอให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยตามเข้าไปอ่านในนั้นก็จะละเอียดมากขึ้นด้วยเวลาที่จำกัดไม่สามารถอธิบายในตรงนี้ได้นะครับส่วนข้อที่2ที่จำเป็นในการดูแลเรื่องของอัตราการไหลของอากาศนะครับก็คือการจัดการการควบคุมการไหลของอากาศการระบายอากาศด้วยอัตราที่ต้องการจากตัวอาคารนั้นสามารถทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่ทางเข้าทางออกของอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอหรือโดยการใช้พัดลมระบายอากาศซึ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นนิยมทำการระบายอากาศโดยการใช้พัดลมเพราะว่าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมดีกว่าแบบธรรมชาติกว่าแบบการเปิดหน้าต่างเนื่องจากสามารถกำหนดระยะอัตราการระบายอากาศและทิศทางการไหลของอากาศให้เป็นไปตามความประสงค์ได้อย่างง่ายๆก็คือสามารถทำได้ด้วยกัน3ลักษณะก็คือ1โดยการติดตั้งพัดลมให้ทำงานดูดอากาศเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกดูดออกจากสถานที่ทำงานด้วยอัตราที่กำหนดผลที่ตามมาก็คือความดันอากาศภายในห้องนั้นจะเป็นเนกาทีฟหรือว่าลดลงทำให้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกซึ่งมีความดันสูงกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ด้วยปริมาณที่เท่ากันผ่านทางช่องเปิดเช่นประตูหน้าต่างแล้วก็อื่นๆของห้องนะฮะแล้วแบบที่2ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมให้การทำงานโดยการเป่าอากาศเข้าเพียงอย่างเดียวหรือว่าเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะถูกเป่าเข้ามาในสถานประกอบกิจการหรือว่าในห้องที่เรากำหนดซึ่งจะทำให้ความดันอากาศภายในห้องเพิ่มขึ้นจะดังนั้นอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกไล่หรือว่าถูกผลักออกตามช่องต่างๆของห้องอย่างที่บอกก็คือหน้าต่างประตูแล้วก็อื่นๆช่องรูรั่วอะไรเงี้ยของห้องและแบบที่3ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมที่ทำให้ทั้งดูดออกแล้วก็เป่าเข้าร่วมกันด้วยการจัดการแบบนี้ทั้งอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษและอากาศที่

0: บริสุทธิ์จะถูกเคลื่อนย้ายออกและเข้าโดยการทำงานของพัดลมด้วยอัตราที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้การไหลของอากาศภายในสถานประกอบกิจการเป็นไปตามความประสงค์ก็คือเกิดการผสมผสานของอากาศและมลพิษในห้องได้อย่างทั่วถึงอย่างที่บอกก็คือมีผลทำให้ระดับความเข้มข้นของมลพิษเฉลี่ยเนี่ยเท่าเทียมกันทั่วทั้งห้องโดยปราศจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีบริเวณเกิดการสะสมของความเข้มข้นของมลพิษที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดหลักๆก็คือเพื่อทำให้ความเข้มข้นต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเองทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดและก็อัคคีภัยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือจะมีความเข้มข้นของสารเคมีที่ระเบิดได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะความที่เราต้องการก็คือเมื่อเราใช้ระบบการระบายอากาศแบบเจือจางเนี่ยต้องการให้ระดับความเข้มข้นอยู่ในโซนนี้ก็คือพิกัดล่างช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปนะฮะช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปซึ่งทำให้ไม่สามารถเกิดการระเบิดได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองตรงนี้ก็แปลว่าจะต้องไม่มีพนักงานทำงานอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัวระดับตัวความเข้มข้นตรงนี้ปกติแล้วอ่ะจะสูงกว่าค่ามาตรฐานที่พนักงานหรือว่ามนุษย์สามารถรับสัมผัสนะครับทีนี้การระบายอากาศเพื่อลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็คือสามารถทำได้เพื่อลดความร้อนแล้วก็การระบายอากาศเพื่อลดความร้อนในสถานประกอบการสามารถทำได้ถ้าหากว่าอากาศภายนอกอาคารสถานประกอบการนั้นมีอุณหภูมิและความชื้นที่ต่ำกว่าอากาศภายในตัวอาคารหลักการก็คือเป็นการจัดการถ่ายเทความร้อนออกจากสถานที่ปฏิบัติการและในขณะเดียวกันก็คือให้อากาศจากภายนอกจากอาคารเนี่ยเข้ามาไหลเข้ามาแทนที่ประสิทธิภาพในการลดความร้อนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คือตัวหนึ่งก็คือแหล่งกำเนิดความร้อนหากมีจำนวนมากหรือมีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นแหล่งที่ปล่อยความร้อนออกมาได้มากเนี่ยก็จะเกิดปริมาณความร้อนที่เป็นภาระของตัวอาคารเองแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเองเขาเรียกว่าฮีทโหลดซึ่งมากก็คือจะเป็นในการแก้ปัญหาความร้อนด้วยการระบายอากาศผู้ดำเนินการจะต้องทำการประเมินฮีทโหลดนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการชนิดของฮีทโหลดก็คือในการระบายอากาศเพื่อลดความปัญหาความร้อนเนี่ยจะแบ่งฮีทโหลดออกเป็น2ชนิดคือความร้อนสัมผัสหรือว่าความร้อนแห้งและรวมถึงความร้อนแฝงเช่นกันหรือความร้อนที่มีความชื้นอยู่ด้วยเดี๋ยวนะผมต้องแยกใหม่มี2ชนิดก็คือความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงซึ่งความร้อนสัมผัสจะมีอีกชื่อนึงเค้าเรียกว่าความร้อนแห้งส่วนความร้อนแฝงจะมีอีกชื่อนึงก็คือความร้อนชื้นโอเคเนื่องจากความชื้นในอากาศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดการระเหยของเหงื่อและการระเหยของเหงื่อเนี่ยเป็นกระบวนการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อลดความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญของร่างกายจะเห็นได้ว่าในกรณีความร้อนสัมผัสนั้นความรุนแรงของปัญหาจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นสำคัญในขณะที่ความร้อนแฝงหรือความร้อนชื้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความชื้นความแตกต่างกันของอุณหภูมิและความชื้นภายในและภายนอกอาคารก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเช่นกันโดยอัตราการระบายอากาศที่ต้องการนั้นจะต้องแปรผันกลับความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นภายระหว่างภายนอกและภายในอาคารโอเคและข้อที่4ก็คืออัตราการระบายอากาศที่สามารถจัดทำได้ก็คือเมื่อทราบอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อลดปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีแล้วก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะดำเนินการการระบายอากาศออกจากสถานประกอบการนั้นได้ตามความต้องการหรือไม่เพียงใดการระบายอากาศอาจทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจะให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าและมีขอบเขตการจำกัดการระบายอากาศซึ่งจัดทำโดยพัดลมเนี่ยซึ่งพัดลมมีขอบเขตในการจัดทำง่ายกว่าแล้วก็กว้างกว่านะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริง

0: นำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาร์ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

0: สมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่3การระบายอากาศเฉพาะที่นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันประกอบด้วยตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับหลักการระบายอากาศเฉพาะที่2ฮูดดูดอากาศ3ปัจจัยสำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่และ4พัดลมระบายอากาศนะครับสำหรับตอนที่1นะครับแนวคิดนี้จะประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่และ2ก็คือความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบนะครับสำหรับหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่local exhaust ventilation หมายถึงการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจากการทำงานออกไปจำกัดหรือว่ากำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารนั้นเลยก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือว่าระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยการระบายอากาศแบบเฉพาะที่จึงเป็นมาตรการการควบคุมสารปนเปื้อนที่แหล่งที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเนื่องจากมีอัตราการไหลของอากาศออกสู่ภายนอกต่ำจึงทำให้พลังงานในการเคลื่อนที่อากาศต่ำและทำให้สูญเสียความเย็นไปกับอากาศที่จะต้องระบายออกไปน้อยมากก็คือในกรณีที่ห้องที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการระบายอากาศแบบทั่วไปทีนี้องค์ประกอบของระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่โดยทั่วไปจะมีประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อเครื่องทำความสะอาดอากาศและพัดลมตัวฮูดเนี่ยจะทำหน้าที่รวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหมายถึงว่าที่แหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งเกิดสารเคมีไอระเหยอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนของกระบวนการผลิตหรือบริเวณการจัดเก็บเข้าสู่ระบบแล้วก็ระบบท่อหรือว่าดักซิสเต็มก็คือทำหน้าที่ขนส่งอากาศผ่านส่วนต่างๆของระบบนำอากาศที่มีสารปนเปื้อนอยู่เข้าสู่เครื่องทำความสะอาดอากาศนะครับแล้วก็คือนำอากาศสะอาดเนี่ยพัดลมซึ่งปล่องก็จะเป็นท่อที่อยู่ต่อจากพัดลมเป็นส่วนที่นำอากาศออกสู่บรรยากาศในทิศทางที่เราต้องการแล้วก็ไม่สามารถนำกลับเข้ามาในระบบได้อีกตัวเครื่องทำความสะอาดอากาศเนี่ยวงเล็บโตเลยว่าถ้ามีไม่มีมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นหรือความต้องการในสถานประกอบการนั้นๆก็คือทำหน้าที่ในการขจัดหรือว่าคัดกรองฝุ่นที่จะปนเปื้อนออกอากาศก่อนที่จะออกปล่อยออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับแล้วก็ส่วนของพัดลมก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในการทำให้อากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบฉะนั้นพัดลมจะต้องทำหน้าที่ให้การเกิดพลังงานมากพอที่จะชนะพวกแรงเสียดทานแล้วก็แรงความสูญเสียต่างๆในระบบได้นะครับหลักการทำงานของระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือจะทำหน้าที่นำสารปนเปื้อนซึ่งฟุ้งกระจายจากแหล่งของสารออกไปจากสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่าของไหลที่จะเคลื่อนที่ไปยังที่ที่มีความดันสูงไปที่ที่มีความดันต่ำกว่าเสมอการทำงานของพัดลมก็จะทำให้เกิดความดันต่ำที่หน้าพัดลมดังนั้นอากาศที่อยู่นอกบริเวณช่องเปิดของท่อซึ่งมีความดันสูงกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาในท่อขณะที่ด้านหลังพัดลมจะมีความดันสูงกว่าภายนอกอากาศภายนอกท่อนะครับซึ่งทำให้อากาศสามารถเคลื่อนที่ออกสู่ภายนอกสู่บรรยากาศได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพลังงานที่พัดลมสร้างขึ้นอยู่ในรูปแบบของความดันและความดันในระบบระบายอากาศมี3ชนิดก็คือความดันสถิตความดันเคลื่อนที่และความดันรวมเรามาพูดถึงเรื่องของความสูญเสียหรือว่าพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่นะครับก็คือจะเกิดเป็น3หัวข้อหลักๆ ก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดแล้วก็2ก็คือความสูญเสียที่เกิดภายในท่อและส่วนที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศคำว่าความสูญเสียที่เกิดจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดเนี่ยประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือถ้าเรียกว่าความสูญเสียก็ได้จะเรียกว่าพลังงานที่เราต้องใช้ไปก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานลมอะไรเกิดขึ้นมีความสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นในส่วนนี้นะฮะมีการจ่ายค่าไฟเกิดขึ้นว่างั้นเถอะก็คือประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือส่วนที่ใช้ในการเร่งอากาศที่หน้าฮูดซึ่งหยุดนิ่งความเร็วเท่ากับ0ให้มีความเร็วเท่ากับความเร็วลมภายในท่อเรียกว่า acceleration plus นะครับและพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ภายในฮูดเรียกว่าฮูด entry loss นะครับซึ่งมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของฮูดนะครับจากภาพนี้นะครับ
จากหมายเลขที่1เนี่ยก็คืออากาศจากข้างนอกข้างหน้าพัดลมเนาะตรงนี้จะเป็นพัดลมซึ่งหมายเลข2เป็นพัดลมทีนี้อากาศข้างหน้าพัดลมก็จะมีอากาศที่หยุดนิ่งความดันสถิตหรือว่า SP static pressure เนี่ยก็จะเท่ากับ0ตัว total pressure ก็จะเท่ากับ0อย่างที่บอกอากาศไม่เคลื่อนที่เนาะก็จะเท่ากับ0เช่นกันเมื่อตัวพัดลมตัวนี้ทำงานก็จะเป็นการดูดเอาอากาศหรือว่าฝุ่นกระจายหรือว่าฝุ่นละอองอย่างเงี้ยเข้ามาก็จะเกิด static pressure ที่มากขึ้นแต่ว่าในทางลบนะครับเพราะเป็นการดูดแล้วทำให้ตัว total pressure เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ว่าในแดนลบเหมือนกันพออากาศมีการเคลื่อนที่แน่นอนตัวความเร็วหรือว่าความดันเคลื่อนที่หรือว่า velocity pressure ด้านล่างเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในแดนบวกอย่างนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของความดันที่จะเกิดขึ้นภายในท่อจนถึงการปล่อยออกไปข้างนอกนะฮะทีนี้ความสูญเสียภายในท่อเราพูดเรื่องความสูญเสียที่หน้าฮูดไปแล้วเนาะการที่2ก็เป็นความสูญเสียภายในท่อหรือว่า duct loss นะครับเมื่ออากาศเคลื่อนที่จากฮูดเข้าสู่ท่อพลังงานหรือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่จะเกิดจากที่มีการเสียดทานของผิวท่อเองและก็การผันผันผลของอากาศนะครับซึ่งเกิดในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเคลื่อนที่ของอากาศเช่นอย่างที่เห็นนะท่อจะมีการจากท่อสาขาเข้าไปถึงท่อหลักอย่างเงี้ยจะมีการเชื่อมต่อการเลี้ยวโค้งของท่อตามตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่เป็นท่อตรงนะครับก็จะมีบางส่วนที่ต้องมีการโค้งมีการเลี้ยวหลบเสาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็จะเกิดการสูญเสียภายในท่อใช้พลังงานมากขึ้นในการผลักดันอากาศไปสู่ปลายท่อนะครับแล้วก็ความสูญเสียตัวที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างที่บอกมันคือฟิลเตอร์มันคือทำหน้าที่กรองขจัดสารปนเปื้อนในอากาศซึ่งโดยฮูดจะทำการดูดออกจากแหล่งเพื่อให้อากาศมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ก่อนละปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกแน่นอนเมื่ออากาศผ่านตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่า pressure drop หรือว่ามีการเสียดทานมีการต้านการไหลอากาศของตัวไส้กรองเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการสูญเสียหรือว่าต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ที่จะต้องรักษาระดับของอัตราการไหลให้คงที่นะครับทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของฮูดดูดอากาศก็จะมีชนิดของฮูดแล้วก็พิจารณาตัวปัจจัยที่จะนำมาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งตัวฮูดดูดอากาศแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบฮูดนะครับตัวฮูดดูดอากาศเนี่ยก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือ enclosing hood แล้วก็ exterior hood นะครับตัว enclosing hood ซึ่งหมายถึงฮูดที่ครอบปิดแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนหรือกระบวนการผลิตที่ทำให้สารปนเปื้อนคลุมไว้ทั้งหมดหรือว่าบางส่วนขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีที่ทุกคนเคยเห็นก็จะมี2แบบดังนี้ประมาณนี้จากทางซ้ายเนี่ยเขาเรียกแบบ Protective Glove Box นะครับก็จะเป็นการปิดคลุมหมดเลยก็คือมีช่องปิดทุกอย่างมีการกระบวนการทำงานเกิดขึ้นทุกอย่างภายในฮูดไม่มีการเปิดหรือว่าเผยแพร่ของสารเคมีระหว่างที่ปฏิบัติงานเลยเพราะว่าตัวผู้ปฏิบัติงานเองก็มีการสอดมือเข้าไปในช่องถุงมือตรงนี้แต่อีกอันนึงที่ในแลบหรือว่าในมหาวิทยาลัยจะเห็นเยอะก็จะเป็นฟิล์มฮูดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของห้องปฏิบัติการจะมีช่องเปิดนิดนึงแล้วก็ฮูดก็จะเป็นตัวดูดอากาศหรือดูดมลพิษไปทางด้านหลังนะฮะแล้วก็จะมีช่องเปิดให้เข้าปฏิบัติงานด้านหน้าอย่างที่คนนี้เขายื่นมือเข้าไปข้างในโอเคชนิดที่2ก็คือ exterior hood นะครับก็คือเป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งของสารปนเปื้อนโดยไม่ปิดคลุมแหล่งอย่างที่บอกก็คือจะมีลักษณะ2ชนิดก็คือเป็น canopy หรือว่า receiving hood ก็คือฮูดชนิดนี้จะตามชื่อเลยนะครับก็คือรอรับสารปนเปื้อนที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ในระยะที่แรงดูดของพัดลมส่งผ่านฮูดสามารถดูดอากาศขึ้นมาได้นะครับก็คือนิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่เป็นสารผลิตมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็มีการลอย

ไปขึ้นสู่ระยะที่หูสามารถดูดได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากแล้วก็จะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกเตาหลอมหม้อนึ่งเนี่ยเป็นต้นก็คือดูจากภาพนะครับก็จะเป็นเตาหลอมที่อยู่ด้านล่างเป็นแหล่งของการกำเนิดสารเคมีเนาะหรือว่าไอระเหยส่วนคานอปี้ฮูดก็จะเป็นอยู่ด้านบนนะฮะก็คือรอรับไม่จำเป็นต้องใช้แรงดูดสูงๆเพื่อจะที่ทำให้ตัวไอระเหยเนี่ยเข้ามาในฮูดเพราะว่าตัวสารเคมีเนี่ยมันลอยขึ้นสูงสู่อากาศอยู่แล้วนะครับส่วนแบบที่2ก็คือ capturing hood ฮูดที่ต้องส่งแรงดูดออกไปเพื่อนำสารปนเปื้อนและก็อากาศเนี่ยเข้าสู่ฮูดแล้วก็มีหลายลักษณะเช่นกันก็เป็น side draft นะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นช่องเปิดอย่างนี้เป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนโดยทั่วไปใช้ในการกระบวนการผลิตสารปนเปื้อนเป็นพวกก๊าซพวกไอระเหยซึ่งลอยขึ้นจากแหล่งกำเนิดอย่างช้าๆและถูกดูดเข้าระบบก่อนสื่อก่อนที่มันจะลอยเข้าสู่บรรยากาศนะฮะอันนี้ก็เป็นไซด์ดราฟก็ช่องก็จะกว้างหน่อยสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวก็จะเป็นมากกว่า 0.2 นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบสล็อตก็จะแคบหน่อยก็สัดส่วนระหว่างด้านกว้างกับด้านยาวหารกันแล้วก็จะน้อยกว่า 0.2 นะฮะแล้วก็แบบดาววอร์ดฮูดนะครับก็นี้ก็จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลักก็คือของที่เป็นแบบมวลใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นฝุ่นใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะตกลงสู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็แบบ high velocity low volt นะครับก็คือจะพบในเครื่องแบบพวกเครื่องสลักแกะสลักแก้วเครื่องขัดแต่งงานชิ้นเล็กๆเครื่องเชื่อมโลหะอย่างเงี้ยก็จะมีช่องในตัวของตัว safety guard จะมีการติดตั้งพวกท่อดูดอากาศอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยเมื่อมีการเชื่อมหรือมีการขัดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตัวมลพิษที่ปล่อยออกมาก็สามารถหมุนอยู่ในวงล้อเนาะแล้วก็ถูกดูดเข้าไปในฮูดได้เลยครับผมแล้วก็แบบที่3ก็เป็นระบบผลักแล้วก็ดึงชนิดที่3นะครับก็คือจะเป็นแอ่งอย่างนี้แหละก็เป็น exterior hood อีกชนิดนึงที่ต่างจากที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็น hood ที่ลักษณะอาศัยลักษณะการเป่าและการดูดของพัดลมอากาศจากฝั่งตรงข้ามจะถูกเป่าให้สารไปฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นอากาศในลักษณะของการดูดสารปนเปื้อนเข้าไปในระบบนะครับในส่วนของด้านผลักเนี่ยจะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน อันเนี้ยมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือถ้ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่ตรงกลางระหว่างการผลักและการดูดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการรับสัมผัสพวกสารเคมีเหล่านี้แน่นอนก็จะต้องระวังแล้วก็ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งฮูดดูดอากาศนะครับก็จะมีประกอบด้วยแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนอย่างที่บอกถ้าเป็นพวกก๊าซไอระเหยอะไรเงี้ยก็ที่เล็กกว่า20ไมครอนเป็นต้นไปหรือว่าอนุภาคขนาดเล็กก็จะเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีความเร็วหรือความเร็วต่ำก็คือสามารถผสมผสานกับอากาศได้เป็นอย่างดีสามารถดูดเข้าฮูดได้ง่ายแต่ถ้าอนุภาคที่มีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเช่นจากการขัดเจียโลหะเกิดเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะมีการใช้ฮูดอะไรพวกเนี้ยที่ลักษณะพิเศษก็จะเป็นการอย่างที่บอกก็คือเป็นการเก็บชิ้นงานมีตัวฮูดประกอบไปกับอยู่ตัวจานเจียเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาการใช้ตัวฮูดดูดอากาศแล้วก็ติดตั้งให้เหมาะสมปัจจัยที่2ก็คือน้ำหนักของสารปนเปื้อนสารที่มีน้ำหนักมากมีแนวโน้มที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการออกแบบระบบนั้นหากคำนึงเฉพาะน้ำหนักที่เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจทำให้กำหนดจุดติดตั้งฮูดไม่เหมาะสมเพราะว่าผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อสารโดยเฉพาะก๊าซไอระเหยฟูมแล้วก็อนุภาคที่มีขนาดเล็กจะไม่มีความสำคัญมากนักเนื่องจากสารเหล่านี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศอยู่แล้วก็คือไม่ได้ขึ้นหรือว่าลงเนื่องจากความหนาแน่นของตัวมันเองปัจจัยในข้อนี้จะเป็นสำหรับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลเยอะนะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่จะต้องพิจารณาคือผลกระทบจากการผันผวนของอากาศเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านวัตถุใดๆที่ขวางกั้นอยู่เนี่ยถ้าวัตถุนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของลำอากาศนะครับอากาศที่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมโดยอ้อมวัตถุนั้นจะเกิดการแยกตัวของลำอากาศเรียกว่า boundary layer separation และเมื่ออากาศกลับมาบรรจบกันอีกจะทำให้เกิดการผันผวนไหลวนขึ้นที่ใต้ลมของวัตถุนั้นคล้ายกับลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือนะครับที่แบบทำให้น้ำแยกออกจากการบริเวณหัวเรือและเมื่อเรือเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตัวน้ำจะไหลมาบรรจบกันและเกิดการผันผวนในน้ำเกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าเป็นลักษณะการทำงานอย่างนี้ถ้าเราขวางลำอากาศนะฮะอย่างตำแหน่งที่2เนี่ยก็จะเกิดการผันผวนเยอะหน่อย
แต่ถ้าเราเป็นลักษณะนี้ก็

จะไม่ได้ขวางตัวความกว้างเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับตัวลำอากาศอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดการผันผวนขนาดนั้นอย่างลองคิดดูถ้าพนักงานทํางานลักษณะนี้แล้วเกิดการผันผวนแปลว่าสารเคมีหรือว่าการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้พนักงานได้รับสัมผัสเต็มๆนะฮะทีนี้อุณหภูมิของสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะลอยขึ้นในแนวดิ่งเนื่องจากอากาศร้อนขยายตัวลอยขึ้นทําให้สารปนเปื้อนขึ้นไปด้วยการติดตั้งฮู้ดที่ด้านข้างก็จะไม่ช่วยอะไรบอกก็คือต้องควรจะใช้ในแบบของคาโนปี้นะครับที่รอรับสารเคมีที่มีความร้อนแล้วก็ลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงได้นะครับทีนี้ปัจจัยที่ต้องใช้ในการออกแบบฮู้ดนะครับก็คือ1ก็คือ capture velocity ก็คือความเร็วต่ำสุดที่อากาศณจุดกำเนิดสารปนเปื้อนซึ่งอยู่ห่างฮู้ดที่สุดถูกดูดเข้าระบบความเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮู้ดและก็รูปร่างของฮู้ดนะครับอย่างที่บอก capture velocity เนี่ยสำคัญก็คือความเร็วที่ต่ำที่สุดที่สามารถเรียกได้ว่าจับตัวสารเคมีที่เราต้องการหรือที่เราสนใจในระยะที่เราสนใจได้นะฮะส่วนปัจจัยที่สองก็คืออัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮู้ดนะครับก็จะมีทิศทางแล้วก็อันนี้ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของฮู้ดอย่าง exterior hood อากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ฮู้ดจากทุกทิศทางภายในขอบเขตจำกัดนะครับอัตราการไหลการเข้าของฮู้ดคือคำนวณได้จากรูปร่างทรงเรขาคณิตในส่วนของ exterior hood นะครับส่วนสำหรับ enclosure hood ก็คือความเร็วรวมที่พื้นที่หน้าตัดของช่องเปิดนะฮะทีนี้ปัจจัยที่3ก็คือตัวปีกแล้วก็แผ่นกั้นของปีกก็คือแผ่นวัสดุที่ติดอยู่ที่ขอบด้านหน้าฮู้ดนะครับซึ่งทำหน้าที่กันไม่ให้อากาศจากด้านหลังฮู้ดซึ่งไม่ถูกปนเปื้อนหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการดูดเข้ามาเนี่ยเข้าสู่ฮู้ดเพื่อเป็นการเปลืองพลังงานนะฮะดูจากรูปนะครับก็คือถ้ารูปทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราไม่มีการติดปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยจะมีอากาศจากด้านหลังของท่อเนาะด้านหลังของท่อที่ไม่ได้มีการปนเปื้อนหรือว่าเกี่ยวข้องเลยอ่ะจะมีการถูกดูดเข้ามาแต่ถ้าเรามีการปิดกั้นขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็จำกัดเฉพาะอากาศที่อยู่ด้านหน้าฮู้ดแล้วก็อากาศที่ปนเปื้อนเท่านั้นเมื่อมีการปิดหรือว่ามีการใช้ปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถลดอัตราการไหลของอากาศได้ครึ่งนึงส่วนใหญ่ก็คือได้ครึ่งนึงก็สามารถดูดสารปนเปื้อนที่เข้าสู่ฮู้ดด้วย capture velocity เท่าเดิมได้นะฮะก็เป็นการประหยัดพลังงานได้เช่นกันทีนี้ตัวการกระจายตัวของอากาศหากอากาศนะครับมีการกระจายตัวที่ดีและเคลื่อนที่เข้าสู่ฮู้ดอย่างเป็นระเบียบจะทำให้การสูญเสียพลังงานน้อยกว่าอากาศที่ผันผวนดังนั้นการออกแบบระบบจึงต้องคำนวณหรือว่าคำนึงถึงการกระจายตัวของอากาศที่จะเข้าสู่ฮู้ดเสมอนะครับก็คือลักษณะการกระจายตัวเนี่ยในการกระจายตัวในฮู้ดเนี่ยมีอยู่2ชนิดก็คือตัวสล็อตของฮู้ดที่เราต้องคำนึงถึงก็คือคุณลักษณะของฮู้ดชนิดนี้จะมีอัตราความส่วนความกว้างต่อความยาวช่องเปิดนะครับก็เป็น W ส่วน L ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 โดยทั่วไปด้านหน้าที่สลักของสล็อตฮู้ดก็คือจะทำให้อากาศเคลื่อนที่และเข้าแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบตัวสล็อตฮู้ดนะก็คือการที่อากาศเข้าสู่ถูกดูดเข้ามาแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความกว้างแล้วก็ความยาวของสล็อตแล้วก็ความลึกของพรีนัมพรีนัมคืออะไรพรีนัมคือ area บริเวณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาจากในสล็อตแล้วก่อนที่จะถึงตัวท่อนะครับก็คือพรีนัมก็คือห้องกว้างตรงนี้ซึ่งจะทำให้อากาศที่ไหลเข้ามาสามารถปรับความดันให้เท่ากันก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปแล้วก็มีความยาวตั้งแต่ด้านหน้าฮู้ดไปจนถึงส่วนที่ข้อต่อเท่ากับท่อนะครับควรยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพื่อเป็นการปรับความดันของอากาศก่อนที่จะเข้าท่อแล้วทีนี้การกระจายตัวแบบที่2มาจากฮู้ดกลมหรือว่าฮู้ดสี่เหลี่ยมการกระจายตัวของอากาศสำหรับฮู้ดกลมแล้วก็ฮู้ดสี่เหลี่ยมเนี่ยเกิดจากการไหลของอากาศภายในฮู้ดมากกว่าที่จะเกิดจากความดันลดก็คือในกรณีสล็อตฮู้ดเนี่ยจะมีเทคนิคที่ตัวปากท่อฮู้ดเนาะที่จะทำให้ตัวอากาศกระจายเข้าได้อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าเป็นฮู้ดลักษณะกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะใช้แทปเปอร์หรือว่าเป็นช่องอากาศที่เหมือนกับว่าสร้างพื้นที่ให้อากาศได้เข้ามาไหลเวียนก่อนที่จะเข้าสู่ท่อนะฮะเป็นการกระจายอากาศโดยใช้แทปเปอร์อาจจะเคยเห็นในห้องครัวอย่างเงี้ยอากาศที่ฮู้ดห้องเขาทำกับข้าวครับก็จะมีฮู้ดประมาณนี้ที่ลักษณะนี้ก็คือเทคนิคก็คือทำให้อากาศเนี่ยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเพื่อลดความสูญเสียนะครับทีนี้ในส่วนของตำแหน่งของคนยืน
ที่ทำงานก็คือวัตถุประสงค์สำคัญก็คือของระบบอากาศเฉพาะที่ก็คือเป็นการควบคุมการฟุ้งกระจายของสารที่ปนเปื้อนที่จะเข้าสู่อากาศนะครับดังนั้นการระบบการออกแบบระบบระบายอากาศก็คือเพื่อติดตั้งในจุดที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารปนเปื้อนให้มากที่สุดและเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต้องมีการคำนึงถึงจุดที่พนักงานต้องยืนทำงานด้วยนะครับทีนี้การเลือกชนิดของฮูดเนี่ยก็จะมีลักษณะปิดอยู่ทุกด้านเนาะบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่ต้องการหรือว่าข้อจำกัดพื้นที่ในการทำงานลักษณะการทำงานก็จะเป็นการเลือกเปิดทีละด้านเพื่อให้ด้านที่เปิดเนี่ยมีน้อยที่สุดเนื่องจากหากมีช่องเปิดมากอัตราการไหลของอากาศก็จะมากด้วยเพื่อที่จะต้องการคงค่า capture velocity ตามที่ต้องการได้ก็หมายถึงที่จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างที่แบบปิดทั้ง6ด้านปิดแค่5ด้านเปิดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยเปิดไปเรื่อยๆจนใช้แบบผลักและดึงนะฮะทีนี้ตอนที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็จะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดแล้วก็ความเร็วลมต่ำสุดในท่อข้อกำหนดสำหรับฮูดชนิดพิเศษและการระบายอากาศแบบผลักดึงส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นการกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดอย่างที่บอกก็คือมีพลังงาน2ส่วนก็คือ acceleration loss แล้วก็ hood entry loss ดังที่กล่าวมาแล้วก็คือตัวความพลังงานที่เกิดจากความเร่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความดันเคลื่อนที่ในท่อ velocity pressure เสมอและความสูญเสียในส่วนที่2เกิดขึ้นขณะที่อากาศผ่านเข้าสู่ท่อบริเวณทางเข้าจะเกิดการผันผวนของอากาศเรียกว่า vena contracta นะครับโอเคเราจะมีรูปให้ดูในส่วนที่เมื่ออากาศเข้ามาภายในท่อแล้วเนี่ยจากทุกทิศทุกสารทิศเลยถูกไหมอากาศก็จะมีการปรับตัวและมีการเกิดบีบตัวขึ้นมาในช่วงเนี้ยเขาเรียกว่า Vena Contracta ก่อนที่อากาศจะไหลเต็มท่อนะฮะคลื่นความดันในส่วนเนี้ยก็จะเป็นการผันผวนเปลี่ยนไปเป็นความดันสถิตก็คือความเร็วลมลดลงโดยไม่สามารถควบคุมได้จึงเกิดการสูญเสียพลังงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการสูญเสียส่วนใหญ่ในอากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเรียกว่า hood entry loss นะครับโอเคซึ่งในหัวข้อนี้การพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ hood นะครับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการสูญเสียพลังงานที่ hood โดยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ hood แบบธรรมดาแล้วก็ hood แบบซับซ้อนอย่างที่บอก hood แบบธรรมดาหมายถึง hood ที่มีการสูญเสียพลังงานก่อนเข้าสู่ท่อเพียงจุดเดียวอย่างที่บอกพลังงานก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือท่อกับอากาศแค่นี้เองดูดเข้าท่อมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้น hood แบบธรรมดาส่วน hood แบบซับซ้อนหมายถึง hood ที่มีการสูญเสียพลังงานก่อนเข้าสู่ท่อมากกว่า1จุดก็คือก่อน1 จุดที่บอกก็คือที่ฮูดแล้วก็ที่ท่อถูกไหมแต่ว่าต้องพิจารณาความสูญเสียแต่ละจุดแยกกันแล้วจึงนำค่าความสูญเสียทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเป็นพลังค่าความสูญเสียหรือพลังงานที่ต้องใช้สำหรับการโอเปเรตหรือว่าทำงานกับฮูดตัวนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยอาจจะมีพวกสล็อตมีพลีนัมแล้วก็มีท่อลดขนาดแล้วก็ตัวท่อถูกไหมครับจะมี3มันจะมีหลายส่วนที่ต้องคำนวณทีนี้เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของความเร็วต่ำสุดความเร็วต่ำสุดภายในท่อนะครับความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดใช้ในการออกแบบเดี๋ยวนะฮะความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดในการออกแบบระบบที่มีสารปนเปื้อนเป็นอนุภาคความเร็วต่ำสุดในท่อต้องสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้อนุภาคเหล่านั้นเกิดการสะสมแล้วก็อุดตันภายในท่ออย่าลืมว่าอนุภาคมันจะมีน้ำหนักแล้วก็มีการ เคลื่อนที่ลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกแปลว่าความเร็วลมภายในท่อจะต้องสูงพอที่จะทำให้ตัวอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ต่อไปได้จนถึงอาจจะเป็นไส้กรองอากาศหรือว่าออกไปถึงการปลดปล่อยไปสู่บรรยากาศภายนอกข้างนอกนะฮะในขณะที่ความเร็วสูงเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และการเสียดสีของอนุภาคทำให้ตัวท่อเนี่ยสึกกร่อนได้ด้วยความเร็วต่ำสุดเนี่ยคุณสูงกว่าค่าทฤษฎีและก็ค่าที่ได้จากการทดลองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะฮะก็คือ1การอุดตันที่ทางแยกใดทางแยกหนึ่งหรือมากกว่า1ก็คือซึ่งทำให้อัตราการไหลของอากาศในระบบเนี่ยลดลงเป็นผลทำให้ความเร็วในส่วนใดของส่วนหนึ่งของท่อลดลงด้วยซึ่งการอุดตันที่ทางแยกใดทางแยกหนึ่งเนี่ยจะเกิดกับอนุภาคใหญ่ๆก็คือเมื่อท่อมีการแยกทิศทางเกิดขึ้นเนี่ยตัวอนุภาคที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมันจะมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลก
เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตัวมวลของมันเองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้มันไม่สามารถเลี้ยวเบนไปตามทิศทางที่อากาศไปได้เพราะมันหนักเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ2ก็คือทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อก็ท่อยุบตัวทำให้เกิดแรงต้านทานเพิ่มขึ้นอัตราการไหลของอากาศแล้วก็ที่คำนวณไว้ต่างๆเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับการรั่วของท่อก็คือจะทำให้อัตราการไหลของอากาศแล้วก็ความเร็วในด้านใต้ลมของจุดที่รั่วนั้นสูงขึ้นแต่อัตราการไหลของอากาศด้านเหนือลมแล้วก็ส่วนอื่นๆหลังจากนั้นลดลงแล้วก็ข้อที่4ก็เป็นใบพัดของพัดลมถูกกัดกร่อนแล้วก็สึกหรอตัวสายพันมอเตอร์พัดลมลื่นหลุดซึ่งจะทำให้อัตราการไหลและความเร็วของอากาศเนี่ยลดลงและส่วนที่5ก็คืออนุภาคอาจจะตกค้างภายในท่อหากระบบทำงานผิดปกติไม่เหมาะสมดังนั้นก็ต้องมีการคำนวณความเร็วลมที่เพียงพอที่จะพัดพาอนุภาคไปได้นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบผลักดึงอย่างที่บอกก็คือประกอบด้วยตัวเป่าแล้วก็ตัวดูดซึ่งหัวเป่าก็คือทำหน้าที่ผลักอากาศให้กวาดสารปนเปื้อนมาใกล้ฮูดและตัวฮูดซึ่งทำหน้าที่ดูดอากาศพร้อมสารปนเปื้อนออกไปเนี่ยระบบผลักดึงโดยทั่วไปใช้กับภาชนะเปิดขนาดใหญ่ที่บรรจุสารพิษหรือสารเคมีเช่นถังชุบเป็นต้นหากใช้ระบบผลักดึงอย่างเหมาะสมอากาศจากด้านผลักจะสามารถนำสารปนเปื้อนเข้าสู่ฮูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่บอกก็คือมีด้านผลักนั่นตรงนี้ก็คืออากาศในสิ่งแวดล้อมจะถูกดูดเข้าสู่หัวเป่านะฮะก็คือเป็นการผลักให้เข้าสู่หัวเป่าให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วประกอบด้วยฝั่งที่ดูดก็จะเป็นฮูดดูดอากาศนะฮะก็มีหน้าที่ดูดทีนี้กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงการออกแบบฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเป็นปัจจัยหลักจะต้องพิจารณาความแตกต่างของฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่ซึ่งจะแตกต่างกับการผลิตที่อุณหภูมิปกติก็คือเมื่อความร้อนจากการผลิตถูกถ่ายเทให้แก่อากาศรอบๆโดยการนำและการพาเนี่ยทำให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งซึ่งด้วยความร้อนซึ่งอาจจะสูงขึ้นสูงถึง2เมตรต่อวินาทีความเร็วของอากาศที่จะลอยตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้ดังนั้นการออกแบบฮูดแล้วก็การคำนวณอัตราการไหลของอากาศจะต้องพิจารณาเรื่องอุณหภูมิด้วยซึ่งในส่วนนี้จะมีหลักๆจะมีการคำนวณเกิดขึ้นก็จะขอให้นักศึกษาและผู้สนใจเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา54128นะครับทีนี้ตอนที่4ตอนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัดลมระบายอากาศก็จะมี3เรื่องด้วยกันก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับพัดลมกฎของพัดลมตารางพัดลมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นชนิดของพัดลมและการเลือกพัดลมนะฮะอันที่บอกพัดลมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพราะว่าพัดลมเนี่ยทำให้เกิดความดันสถิตที่เป็นลบภายในท่อด้านเหนือพัดลมแล้วก็เป็นบวกด้านใต้ของพัดลมบอกก็คือเป็นลบเพราะต้องการดูดเป็นบวกเพราะต้องการปล่อยออกนะฮะทีนี้ในเรื่องของกำลังความดันและประสิทธิภาพของพัดลมพัดลมที่นำมาใช้ในระบบระบายอากาศเนี่ยต้องมีขนาดที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศไหลเข้าสู่ระบบได้ด้วยอัตราการไหลที่คงที่ตามที่ต้องการหรือว่าตามที่ตั้งไว้นะครับซึ่งตัวคุณลักษณะของพัดลมที่เป็นไปตามที่เราคำนวณไว้เนี่ยเราดูได้จากพวกค่าความดันสถิตความดันเคลื่อนที่แล้วก็ความดันรวมนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพัดลมถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดสังเกตได้จากพวกเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำงานพัดลมแล้วก็ตัวประสิทธิภาพในการดูดการปล่อยของพัดลมนะฮะอย่างที่บอกก็คือความดันของพัดลมเนี่ยจะเกิดจากความดันทั้งหมดหรือว่าความดันรวมเนี่ยเท่ากับความดันสถิตบวกด้วยความดันเคลื่อนที่นะครับนี่ตัวการคำนวณอะไรเงี้ยก็จะขอให้นักศึกษากลับไปดูในเอกสารประกอบการสอนน่าจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าในตรงนี้นะเพราะเราไม่มีโอกาสได้ชี้ให้เห็นถึงการคำนวณจริงๆทีนี้ตัวกำลังของพัดลมเนี่ยก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่ผ่านหน้าตัด A นะครับแล้วก็ทำให้อากาศเคลื่อนที่ไปในแนวทาง L แล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะเกิดแรงต้าน P เกิดขึ้นในเวลา T ฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็น P คูณ A แล้วก็ L เพราะว่าตัวงานเนี่ยก็ต้องมีระยะทางเสมอเมื่อกำลังที่ใช้ไปก็จะเป็น PAL หารด้วย T แต่อย่าลืมว่าตัวพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยระยะทางแล้วก็หารด้วยเวลาเนี่ยมันคืออัตราการไหลของอากาศดังนั้นกำลังที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากตัวแรงต้านแล้วก็คูณด้วยอัตราการไหลของอากาศนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถคำนวณหาพวกประสิทธิภาพของพัดลมได้ด้วยเช่นกันก็คือ fan efficiency ด้านล่างนะครับ
นอกจากนี้ก็จะมีในการดูเรื่องของประสิทธิภาพเชิงกลด้วยว่ามีการวัดปริมาณกำลังที่พัดลมใช้ไปในความดันสถิตต่างๆก็คือเพื่อเลือกพัดลมที่ทำงานณจุดที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของมันนะครับแล้วก็ตัวเส้นกราฟก็คือ system curve ของตัวพัดลมที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันสถิตที่

ลมทำให้เกิดขึ้นเพื่อดึงอากาศปริมาตร1:1เข้าสู่ระบบและอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ระบบก็จากตัวกราฟก็จะเห็นเป็นแนวแกน x ก็จะเป็นอัตราการไหลนะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็นี่ก็จะเป็นแรงดันสถิตที่เกิดขึ้นของพัดลมก็จะมีตัวอย่างก็คือเราสามารถเลือกจุดทำงานของระบบได้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อพัดลมถูกเลือกมาใช้งานในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยหรือจุดที่ทำงานเพียงของระบบเพียงจุดเดียวการทำงานของพัดลมและของระบบจะมีรูปแบบที่เฉพาะสามารถแสดงได้ด้วยกราฟนะครับเมื่อนำเส้นกราฟของความดันสถิตของพัดลมมาพลอตรวมกับเส้นกราฟของระบบจุดที่เน้นทั้งสองจุดที่เส้นทั้งสองตัดกันจะบ่งชี้ถึงอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านระบบพัดลมที่ดูดเข้ามาจุดที่ตัดนี้เรียกว่า operating point นะฮะก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้ก็คือจากภาพก็จะเห็นว่าอากาศถูกดึงเข้ามาในระบบที่อัตราการไหล 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้นะครับและพลังงานที่ใช้ในระบบเพื่อหาได้จากการลากเส้นจาก operating point นะครับขึ้นไปตัดกับเส้นกราฟของกำลังก็ไปเจอตัดที่ตรงนี้และลากไปตั้งกับแกนหลักทางขวามือซึ่งอ่านได้340วัตต์ตรงนี้เมื่อมีการตัดกันเกิดขึ้นของความดันสถิตแล้วก็ส่วนเส้นระบบนะครับก็คือลากตรงไปที่กำลังก็จะเป็นทางขวาทางนี้340วัตต์ในการหมุนต้องใช้กำลังประมาณ340วัตต์ในการหมุนเพื่อดึงอากาศเข้ามาในระบบ 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียอย่างอื่นอีกนะฮะทีนี้กฎของพัดลมการทำงานของพัดลมอธิบายได้ด้วยกฎของพัดลมนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีตัวแปรสัดส่วนเกี่ยวกับพัดลมน่ะก็คือเป็นพวกของขนาดของพัดลมความเร็วรอบอัตราการไหลของอากาศความดันซึ่งจะเป็นความดันสแตติกหรือว่าความดันสถิตความดันรวมความดันเคลื่อนที่หรือว่ากำลังความหนาแน่นของอากาศแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกฎของพัดลมนะครับอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าอัตราการไหลความดันกำลังของพัดลมนะฮะแต่ละส่วนก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ชนิดของพัดลมก็จะมี2ประเภทก็คือ centrifugal fans แบบที่1 นะครับก็จะเป็นพัดลมหมุนที่อยู่ในส่วนที่ติดตั้งก็คือตัวนี่ตัวแกนนี่ก็จะเป็นตัวพัดลมเองเลยก็จะมี3ชนิดก็เป็น radial blade แล้วก็ forward แล้วก็ backward อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวใบพัดนะครับถ้าเป็น forward ก็จะโน้มไปข้างหน้าแต่ว่าตัว backward ก็คือโน้มไปด้านหลังแต่ว่าทิศทางการหมุนก็คือส่วนทางการถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น radial ก็จะเป็นตรงๆอย่างนี้แล้วก็ชนิดที่2ของพัดลมก็เป็น axial fan ก็คือตัวอากาศจะผ่านเข้าสู่ด้านหน้าพัดลมโดยตรงก็คือต้องมีการผ่านพัดลมอะอย่างเช่นpropeller fan ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นนี้เป็น tube axial fan แล้วก็ vane axial fan ลักษณะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานแล้วก็ที่จะออกแบบที่จะใช้พัดลมนะครับการเลือกพัดลมก็ได้กล่าวไปแล้วอย่างที่บอกก็คือมันจะมีข้อจำกัดเรื่องชนิดแล้วก็ลักษณะความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่เราต้องการควบคุมนะครับและทีนี้ชนิดของใบพัดอะไรเงี้ยก็จะมาเกี่ยวข้องเพราะว่าสามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือว่าไอระเหยหรือว่าอุณหภูมิสูงๆได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการเลือกเช่นกันแล้วก็เสียงดังอย่างเงี้ยพัดลมแต่ละชนิดก็จะเกิดเสียงแล้วก็ในช่วงความถี่ที่แตกต่างกันด้วยก็จะเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกพัดลมได้ส่วนข้อจำกัดทางกายภาพอื่นๆเช่นพวกขนาดแล้วก็ขนาดช่องทางเข้าของพัดลมน้ำหนักอย่างเงี้ยก็จะนำเข้ามาบวกในการเลือกพัดลมนะครับทีนี้วิธีการขับเคลื่อนของพัดลมก็เช่นกันก็คือโดยทั่วไปแหล่งพลังงานของพัดลมก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนพัดลมมีล็อก2ลักษณะก็คือขับเคลื่อนโดยตรงก็คือใช้มอนิเตอร์ติดตั้งกับพัดลมโดยตรงข้อดีก็คือมีการขับเคลื่อนแบบนี้ก็คือทำให้พัดลมมีขนาดกระทัดรัดมีความเร็วรอบถูกจำกัดด้วยความเร็วของมอเตอร์ไม่สามารถปรับได้แต่อีกแบบนึงก็เป็นการขับเคลื่อนแบบที่มีสายพานขับเคลื่อนก็สามารถปรับความเร็วรอบของพัดลมได้โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราการขับเคลื่อนของสายพานนะฮะเอาละครับแล้วเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อหาแล้วก็จับประเด็นสำคัญของหน่วยที่3การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับเราไปดูกันเลยว่าตัวอย่างแนวข้อสอบหรือว่าแนวโจทย์ที่จะมีการถามกันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
อย่างข้อที่1

คำถามก็คือการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมคือการดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในระดับใดตัว choice นะครับก็จะมีกไก่ระดับเท่าที่พอจะทำได้ขอไข่ระดับที่ยอม

ผู้ปฏิบัติงานลงให้ได้น้อยที่สุดหรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือขอไข่นะครับควบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เราไปต่อกันข้อที่2เลยนะครับข้อที่2คำถามคือข้อใดเป็นความสำคัญในการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ไก่นะครับก็คือสถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยขอไข่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยข้อควายสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการงองูเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการและจอจานถูกทุกข้อนะครับผมจะให้เวลานักศึกษาคิดแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเป็นคำตอบของข้อนี้อย่างที่บอกนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจากโจทย์ถ้านักศึกษาจำได้ก็จะมีข้อดังต่อไปนี้เลย1 2 3 4 5นั่นพวกเนี้ยถ้านักศึกษาจำได้แล้วก็อ่านหนังสือไปเงี้ยสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนคำตอบของข้อที่2ก็คือถูกทุกข้อนะครับมีครบอยู่เลยทุกข้อข้อที่3นะครับการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นหลักการควบคุมประเภทใดข้อไก่การควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดข้อไข่การควบคุมและป้องกันที่ต้นเหตุคอควายการควบคุมและป้องกันที่ปลายทางงองงูการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและจอจานการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานอย่าลืมนะครับเรามีการระบายอากาศ2ชนิด2แบบก็คือแบบทั่วไปและแบบเฉพาะที่คำถามตอนนี้ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นการหลักการควบคุมประเภทใดนะครับทีนี้คำตอบก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปก็คือถือเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายนะครับสำหรับข้อ4ข้อใดคือข้อจำกัดของการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานก็ไก่นะครับก็คือไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานได้ข้อไข่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีราคาแพงข้อควายอุปกรณ์คุ้มครองบางชนิดอาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการสวมใส่งองูต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและก็จอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อจำกัดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับก็คือไม่สามารถหลักๆก็คือไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานได้ถ้าอุปกรณ์ทำงานนั้นล้มเหลวจะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้รับสัมผัสสารอันตรายโดยทันทีดังนั้นผู้สวมใส่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะวิธีการใช้อย่างถูกต้องมีโปรแกรมสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์วิธีใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมดังโจทย์ที่กล่าวมาแล้วดังนั้นทุกข้อคือข้อจำกัดของการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยข้อ5นะครับนายสมชายทำการติดตั้งพรมใหม่โดยวัสดุที่ใช้ปูพื้นคือกาวและสีซึ่งสามารถทำให้เกิดไอระเหยของสารอินทรีย์นายสมชายมีโอกาสรับผลกระทบต่อระบบใดของร่างกายมากที่สุดคำตัวเลือกนะครับก็กอไก่ระบบทางเดินอาหารขอไข่ระบบการได้ยินคอควายระบบการไหลเวียนโลหิตงองูระบบทางเดินหายใจและจอจานระบบการรับสัมผัสทางผิวหนังนะครับจากโจทย์อย่างที่บอกก็คือเป็นกาวและสีก็คือทำให้เกิดการไอระเหยเกิดไอระเหยของสารอินทรีย์ดังนั้นโอกาสที่จะรับสัมผัสทางช่องทางการเดินหายใจนะครับก็คือการสูดหายใจเข้าไประหว่างทำงานเนี่ยเป็นโอกาสที่นายสมชายจะได้รับมากที่สุดมากกว่าการกินอาการกินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาทำงานเสร็จแล้วเขาไม่ได้ล้างมือแล้วก็พักเที่ยงอย่างนี้ฮะแล้วก็ไปทานอาหารก็จะเกิดการรับสัมผัสทางเดินอาหารเกิดขึ้นอย่างนี้ครับข้อ6นะครับข้อใดเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมก็ไก่การแยกอันตรายหรือกั้นส่วนที่เป็นอันตรายข้อไข่การทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารที่มีอันตรายมากด้วยสารที่มีอันตรายน้อยกว่าข้อควายการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมอันตรายงองูการระบายอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในอากาศจอจานถูกทุกข้อคำตอบนะครับก็คือทุกข้อที่กล่าวมาเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อสอบจริงๆจะเป็นคำถามที่เป็นถูกทุกข้อจะถูกนะครับทีนี้ข้อ7ข้อใดเป็นตัวอย่างการควบคุมโดยใช้มาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีตัวเลือกนะครับก็ไก่
ใช้ระบบปิดในกระบวนการ

การผลิตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานขอไข่การล้างทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมีหลังเวลาเลิกงานเงาะคอควายให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีงองูเน้นการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยจัดหาอ่างล้างมือฝักบัวที่ล้างตาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชำระล้างเมื่อมีการเกิดเหตุนะครับจอจานติดตามตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศอย่างที่บอกการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะครับเป็นการใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1 นะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดของเนื้อหาในหน่วยที่2 นะครับซึ่งมีชื่อว่าการระบายอากาศทั่วไปเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับการระบายอากาศหมายถึงตัวเลือกนะครับกอไก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดมลพิษขอไข่การนำอากาศออกจากบริเวณที่มีมลพิษคอควายวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศงองูการทำให้กำจัดเหตุรำคาญที่เกิดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จอจานถูกทุกข้ออย่างที่บอกนะครับการระบายอากาศความสามารถนิยามการคำว่าการระบายอากาศได้อย่างกว้างๆก็คือวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อ1 นี้ก็คือคอควายนะครับวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสำหรับข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการระบายอากาศเน้นที่คำว่าไม่ใช่นะครับตัวเลือกก็คือกอไก่ดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้ใหม่ขอไข่ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดคอควายควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศงองูควบคุมความร้อนและความชื้นจอจานการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงสำหรับคำตอบนะครับก็คือข้อจอจานเป็นการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงซึ่งไม่เกี่ยวกับประโยชน์โดยตรงของระบบระบายอากาศนะครับสำหรับข้อที่3อากาศมีส่วนประกอบของสารใดมากที่สุดถ้านักศึกษายังจำตารางแล้วก็องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ได้นะครับก็สามารถตอบคำถามนี้ได้ตัวเลือกก็คือกอไก่ไนโตรเจนขอไข่ออกซิเจนคอควายอาร์กอนงองูคาร์บอนไดออกไซด์จอจานไฮโดรเจนครับทีนี้เรากลับไปดูที่ตารางนะครับก็จะเห็นว่าที่หัวตารางตัวที่มีองค์ประกอบเยอะที่สุดของอากาศตามธรรมชาตินะครับก็คือสารไนโตรเจนดังนั้นข้อที่3นี้ก็คือตอบกอไก่นะครับไนโตรเจนสำหรับข้อที่4ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการระบายอากาศให้เจือจาง กอไก่ปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดต้องมีปริมาณน้อยขอไข่มลพิษที่จะควบคุมนั้นควรจะมีความเป็นพิษต่ำคอควายอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่คำว่าอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศหมายถึงว่าอัตราการระเหยของอากาศในบ่อสารเคมีหรือว่าตัวสารเคมีเองมีการระเหยเกิดขึ้นและเข้าผสมกับอากาศนะครับควรจะมีอัตราที่คงที่งองูผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอจอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อ4นี้นะครับทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นข้อจำกัดของการใช้ระบบระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปจะขอให้เน้นก็คือข้อ1ก็คือปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยต้องมีปริมาณน้อยแล้วก็ความเป็นพิษต้องอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อัตราการเกิดแล้วก็การผสมเข้ากับอากาศในบรรยากาศบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องคงที่และตัวผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดในระยะห่างที่เพียงพอเพื่อที่จะทำให้ระดับความเข้มข้นของอากาศต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อถึงตัวผู้ปฏิบัติงานแล้วนะครับดังนั้นข้อ4ข้อนี้ก็คือต้องตอบทุกข้อตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ5นะครับการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเพื่อป้องกันอัคคีภัยและการระเบิดจะต้องควบคุมให้ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศต่ำกว่าค่าใด ตัวเลือกนะครับกอไก่ก็คือ OEL Occupational Exposure Limits นะครับนักศึกษาทุกค

คนอาจจะต้องเข้าใจตัวย่อ นี้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งขอไข่ก็คือ TLV ก็คือ Threshold Limit Values นะครับก็คือแล้วก็ขอควาย LEL Lower Explosion Limits นะครับงองู Flash Point และจอจาน Fire Point นะครับสำหรับคำตอบก็คือในข้อนี้ก็คือตัวค่า LEL นะครับก็คือเป็นค่าต่ำสุดที่จะทำให้สารเคมีจุดติดไฟได้หรือว่าเกิดการระเบิดได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่2เรามาต่อกันในแบบฝึกหัดของหน่วยที่3นะครับซึ่งมีชื่อเรื่องว่าซึ่งมีชื่อหน่วยว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับข้อโจทย์จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับข้อที่1นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaust ventilation หมายถึงก็ไก่การจำกัดปริมาณสารเคมีในอากาศเฉพาะบริเวณที่กฎหมายกำหนดขอไข่การนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกมันจะมีคีย์เวิร์ดสั้นๆๆๆๆอันนี้อาจารย์ต้องอ่านให้ดีนะฮะข้อควายการติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องทำงานงองูการเปิดหน้าต่างบริเวณที่มีการเชื่อมโลหะและข้อจอจานถูกทุกข้อตามคำนิยามนะครับในเรื่องของหลักการระบายอากาศเฉพาะที่การระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหมายถึงการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิตนะครับสู่ที่จะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนการปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยมีการออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งของสารนั้นก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยคำถามนี้คำตอบก็คือขอไข่นะครับก็คือการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยไปกำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกนะครับสำหรับข้อที่2ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าตั้งใจฝากตอบได้นะครับก็คือตัวเลือกก็จะมีฮูดมีระบบท่อมีคอควายเครื่องทำความสะอาดอากาศงองูพัดลมและจอจานถูกทุกข้อนะครับอย่างข้อนี้ก็คือตัวระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหลักๆประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อแล้วก็พัดลมแต่ว่าถ้ามีเครื่องทำความสะอาดอากาศด้วยก็จะยิ่งดีทำให้อากาศที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกก็จะสะอาดขึ้นดังนั้นข้อนี้ตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ3ความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นประกอบด้วยก็ไก่ความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดขอไข่ความสูญเสียในท่อขอควายความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศงองูข้อ1และข้อ2ถูกจอจานมันไม่ใช่ข้อ1ข้อ2สิงองูต้องเป็นข้อกอไก่และข้อขอไข่ถูกจอจานข้อกอไก่ข้อขอไข่และข้อคอควายถูกนะครับทีนี้หลักการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยระบบระบายอากาศเฉพาะที่จะประกอบด้วย4ส่วนสำหรับคำตอบของข้อที่3นะครับเรื่องความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นก็จะประกอบด้วยข้อจอจานนะครับประกอบด้วยทั้ง3ข้อเลยกอไก่ขอไข่และข้อควายก็เป็นกอไก่ก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดขอไข่ก็คือความสูญเสียภายในท่อขอควายก็เป็นความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะครับเรามาต่อกันที่ข้อ4นะครับคโนปีหรือว่า receiving hood เนี่ยนะครับนิยมใช้ในการในกระบวนการผลิตประเภทใดก็ไก่นะครับกระบวนการบรรจุสารเคมีลงหลอดทดลองขอไข่กระบวนการหลอมโลหะข้อควายกระบวนการขัดสีพลาสติกงองูกระบวนการเชื่อมโลหะและจอจานกระบวนการเติมน้ำกลั่นในหม้อน้ำจำได้หรือเปล่าครับว่าคโนปีหรือว่า receiving hood เนี่ยเป็นฮูดลักษณะใดและต้องการใช้กับกระบวนการผลิตประเภทใดสำหรับข้อนี้อ๋อนี่มีรูปให้ดูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็คือสารปนเปื้อนที่ลอยขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ร้อนก็คือจะเป็นตัวที่รอรับตัวสารเคมีหรือว่าไอระเหยจากด้านบนนะครับก็มีความอัตราการไหลต่ำๆอัตราการดูดต่ำๆนะฮะเพราะว่าตัวสารเคมีมันไหลอยู่แล้วสำหรับข้อนี้ก็จะตอบที่ขอไข่นะครับกระบวนการหลอมโลหะเพราะว่ามีความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการระเหยของตัวไอโลหะนะครับสำหรับข้อ5
ข้อสุดท้ายนะครับจากรูปนะครับเป็นการระบายอากาศเฉพาะที่แบบใดรูปนี้ฉายซ้ำมากเพราะว่าในตอนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องตัวเนื้อของเนื้อหาก็มีการพูดคุยมากพอสมควรกอไก่นะครับก็คือการระบายอากาศแบบครอบปิดแหล่งกำเนิดขอไข่การระบายอากาศแบบคาโนปี้ขอควายการระบายอากาศจากด้านข้างงองูการระบายอากาศแบบผลักดึงและจอจานการระบายอากาศแบบตะแกรงนะครับจากรูปสามารถตอบได้เลยนะฮะก็คือคำตอบก็คือข้ององูนะครับเป็นการระบายอากาศแบบผลักดึงจากที่เห็นก็คือจะมีฝั่งที่ผลักหัวเป่าลมติดตั้งก็คือมีการผลักอากาศผลักไอระเหยที่ปนเปื้อนเนี่ยเข้าสู่ฮูดทางด้านนี้นะฮะเป็นการผลักและดึงเกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดสำหรับหน่วยที่1 2และ3ก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจทุกคนก็คือรับชมตัวเนื้อหาสาระจับประเด็นแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัดหลังจากนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปกลับไปอ่านเอกสารประกอบชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service

0: มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
6: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
7: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
8: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
9: แล้วเจอกันนะครับ
10: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
10: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
12: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
10: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
16: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
18: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
19: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
0: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการ

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมชุดวิชา32324การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในนะครับครั้งที่1นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญนะครับในหน่วยที่1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมนะของการสอบบัญชีนะครับงานอื่นๆที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติรวมทั้งวิชาชีพตรวจสอบบัญชีด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในหน่วยที่1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 1.1 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นจริงๆการสอบบัญชีก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกจากนี้ยังมีงานให้ความเชื่อมั่นอื่นนะครับตอนที่ 1.2 ก็จะพูดถึงกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีนะครับซึ่งในประเทศไทยเราและในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายนะและสถาบันที่มากำกับดูแลวิชาชีพสอบบัญชีนะครับแล้วก็ในตอนสุดท้าย 1.3 เรื่องจรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีเรื่องจรรยาบรรณหรือข้อกำหนดความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับรวมทั้งงานสอบบัญชีเนี่ยเป็นงานบริการงั้นการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีก็เป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีนะครับในตอนแรกนะครับตอนที่ 1.1 พูดถึงการสอบบัญชีและงานเทสความเชื่อมั่นก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องย่อยนะครับเรื่องแรกก็คือการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นแม่บทสำหรับงานเทสความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องนะครับเรื่องที่3ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเรื่องที่4นะครับการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการนะผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนี่เราเรียกว่าโดชาร์ตวิทนะกัฟเวอร์เนอร์นะ TWCG นะครับผู้บริหารก็คือผู้เป็นตัวแทนขององค์กรนะที่เป็นผู้รับมอบจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนสังกัดนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับก่อนอื่นก็พูดถึงความหมายของการสอบบัญชีก่อนนะครับการสอบบัญชีนี่ก็เป็นกระบวนการนะเป็น process ของการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศก็คือเรื่องข้อมูลนั้นครับกับเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้แล้วก็สื่อสารผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ที่สนใจในโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถและมีความอิสระซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและมีความอิสระนี้ก็คือผู้สอบบัญชีนะครับสรุปได้ว่าการสอบบัญชีก็จะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งนะครับสิ่งแรกก็คือตัวผู้สอบบัญชีก็คือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้บริการแก่สาธารณะในด้านการตรวจสอบงบการเงินนะครับก่อนที่งบการเงินจะออกไปเผยแพร่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบตัวผู้สอบบัญชีก่อนนะครับสิ่งที่2ก็คือการปฏิบัติงานของตัวผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องเป็นกระบวนการรวบรวมแล้วก็ประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศหรืองบการเงินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินส่วนการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเอาไว้นะครับและสุดท้ายก็คือการสื่อสารผลลัพธ์ก็ออกไปรูปของรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็น3สิ่งที่อยู่ในความหมายของการสอบบัญชีนะครับวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินก็เพื่อจะเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินคือผู้ทำบัญชีเนี่ยจะทำงบการเงินมาแล้วนะก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่เนี่ยเพื่อจะสร้างเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงินว่างบการเงินที่ผู้ทำบัญชีจัดทำขึ้นมาเนี่ยถูกต้องตามที่ควรนะผู้สอบบัญชีก็ต้องมาตรวจสอบแล้วก็แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งแต่เดิมเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานจริงหรือไม่อย่างไรนะครับความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชี auditing กับการบัญชี accounting เนี่ยคือผู้ปฏิบัติงานถ้าเป็นสอบบัญชีเราเรียกว่าผู้สอบบัญชีนะแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีเรียกว่าผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชีนะครับส่วนการปฏิบัติงานสอบบัญชีก็ต้องเป็นไปอย่างอิสระแล้วก็เป็นไปตามเป็นการรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนข้อสรุปของตนนะว่างบการเงินที่ตนตรวจสอบถูกต้องหรือไม่เพียงใดส่วนการบัญชีการปฏิบัติงานก็จะเป็นบัญชีการเงินก็จะเป็นวงจรบัญชีนะเริ่มแต่เอกสารจนกระทั่งจัดทำงบการเงินออกมาส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องที่3เนี่ยการสอบบัญชีก็จะมีมาตรฐานการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีขณะที่ผู้ทำบัญชีก็จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือแต่ก่อนเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินวัตถุประสงค์ของกระบวนการเนี่ยครับก็จะแยกวัตถุประสงค์ว่าการทำบัญชีเนี่ยเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้กับข้อมูลในงบการเงินนะครับส่วนการบัญชีก็เป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้งบการเงินนะครับในกระบวนการสิ่งป้อนนำเข้านะครับของการสอบบัญชีก็คือหลักฐานนะหลักฐานนะอาจจะเริ่มจากงบทดลองนะหลักฐานต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติงานสอบบัญชีนะครับส่วนการบัญชีเนี่ยสิ่งนำเข้าก็คือรายการค้าหรือเอกสารทางบัญชีนะเพื่อจะนำไปบันทึกบัญชีการประมวลผลของการสอบบัญชีก็คือการรวบรวมแล้วก็ประเมินหลักฐานนะแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยในการพิจารณาว่าจากหลักฐานที่ได้มาเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปความเห็นได้ไหมนะส่วนทางด้านการบัญชีการประมวลผลก็คือวงจรบัญชีเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายวันผ่านไปแยกประเภทจัดทำงบทดลองจัดทำงบการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสิ่งนำออกหรือเอาท์พุตนะของการสอบบัญชีก็คือตัวรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนการบัญชีสิ่งที่นำออกก็คืองบการเงินนะครับงั้นรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบปะหน้าหรือเป็นเอกสารนำก่อนที่ผู้ใช้งบการเงินจะต้องอ่านรายงานผู้สอบบัญชีก่อนนะเพื่อให้ทราบว่าผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วมีความเห็นอย่างไรก่อนที่จะไปใช้ข้อมูลในงบการเงินที่นักบัญชีจัดทำขึ้นนะครับกระบวนการสอบบัญชีเนี่ยจริงๆก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับก็เหมือนกับการปฏิบัติงานทั่วไปคือต้องมีการวางแผนงานตรวจสอบก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหน่วยที่2นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติงานตรวจสอบนะก็คือลงมือทำนะครับอยู่ในที่3ถึง5แล้วก็การเสร็จสิ้นงานตรวจสอบก็คือสรุปผลนะออกมาเป็นรายงานเนี่ยก็อยู่หน่วยที่5และ6นะครับ5 6งั้นจากหน่วยที่1ที่ผมบรรยายสรุปวันนี้เนี่ยหน่วยที่2 3 4 5 6เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของการสอบบัญชีนะมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบนะครับงานตรวจสอบงบการเงินต้องรับการตรวจสอบงบการเงินที่ต้องรับการตรวจสอบเนี่ยจะจัดโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีก็คือผู้บริหารของกิจการมีหน้าที่จัดทำงบการเงินตามพรบการบัญชีพ.ศ.2543นะกำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแต่จริงๆผู้บริหารเนี่ยเขาก็ทำบัญชีไม่ได้หรอกนะครับเป็นผู้มีหน้าที่ก็จะให้ผู้ทำบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยจบบัญชีมาเนี่ยเป็นผู้จัดทำงบให้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลโดชาร์ตวิทกัวเนอร์นะมีหน้าที่กำกับควบคุมผู้บริหารอีกทีหนึ่งส่วนการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเนี่ยก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าก็มีงานสอบบัญชีก็คืองานตรวจสอบงบการเงินนอกจากการตรวจสอบงบการเงินซึ่งกฎหมายบังคับแล้วเนี่ยก็จะมีงานสอบทานงบการเงินส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่ออกงบการเงินรายไตรมาสทุกๆ3เดือนเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะออกงบรายไตรมาสนะครับไม่ใช่งบประจำปีถ้างบประจำปีเราเรียกว่าตรวจสอบงบการเงินนะครับถ้ารายไตรมาสก็มีการสอบทานงบการเงินนะครับแล้วก็มีงานให้ความเชื่อมั่นอื่นๆที่ไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงินและงานสอบทานงบการเงินอันนี้เรียกว่างานที่ให้ความเชื่อมั่นแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับแม่บทนี้ก็จะเป็นกรอบนะให้กับพวกมาตรฐานของงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่างๆแต่ไม่สามารถจะไปหักล้างหรือยกเลิกตัวมาตรฐานวิชาชีพสำหรับงานที่ความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะได้นะครับส่วนงานบริการเกี่ยวเนื่องเนี่ยเป็นงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นนะครับเช่นงานที่ตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานบริการเกี่ยวเนื่องซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถจะให้ได้แต่เป็นงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับมาตรฐาน

การบริหารคุณภาพนะก็คือสามารถที่จะครอบคลุมทั้งแม่บทนะจะครอบคลุมทั้งแม่บทสำหรับงานที่ความเชื่อมั่นแล้วก็งานบริการเกี่ยวเนื่องโดยมีมาตรฐานกำกับดูแลนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผลงานของผู้ปฏิบัติงานก็คือผู้สอบบัญชีเนี่ยมีคุณภาพนะก็ต้องมีมาตรฐานการบริหารคุณภาพเนี่ยมากำกับดูแลนะเราเรียกว่า TSQM นะ TSQM นะครับงานที่ไม่อยู่ในการกำกับดูแลของมาตรฐานเช่นงานให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำพวกคอนซัลเทชันนะหรือคอนซัลติ้งต่างๆงานด้านภาษีอากรงานบริการอื่นๆอันนี้ผู้สอบบัญชีก็สามารถให้บริการได้นะครับแต่เป็นงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของมาตรฐานนะไม่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของมาตรฐานการบริหารคุณภาพนะครับเนื้อหาของแม่บทสำหรับงานเทสต์ความเชื่อมั่นนะก็จะมีอยู่6เรื่องตั้งแต่คำจำกัดความประเภทของงานขอบเขตของแม่บทเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนตอบรับงานแล้วก็องค์ประกอบของงานรวมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องที่3นะครับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เดิมเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยไปตรวจสอบงบการเงินก็จะพบการทุจริตก็คือจับการทุจริตได้นะไปตรวจจับการทุจริตซึ่งความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวเรื่องนี้ก็มีมาตรฐานรหัส TSA 240เนี่ยกำหนดว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยมีหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินเนี่ยไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนะครับแต่เราไม่มีหน้าที่ไปตรวจการทุจริตโดยตรงนะถ้าการทุจริตนั้นมันส่งผลกระทบต่องบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบทำให้งบการเงินเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะก็คือมันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างนี้ผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นไว้นะครับการทุจริตในแง่ของการสอบบัญชีก็จะมี2ประเภทประเภทแรกคือการจัดทำรายงานทางการเงินที่ทุจริตก็คือจัดทำข้อมูลในงบการเงินผิดพลาดซึ่งมาจากการทุจริตนะหรือประเภทที่2ก็คือการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมนะเอาสินทรัพย์ของกิจการไปใช้ในทางที่ไม่สมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกิจการแต่เพื่อประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ทุจริตนะมีการยักยอกทรัพย์สินอย่างนี้หรือไปใช้ในทางที่ไม่สุจริตนะครับผู้บริหารเนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงนะในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีจะรับผิดชอบก็ต่อเมื่อการทุจริตข้อผิดพลาดนั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินนะครับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะผู้สอบบัญชีก็แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับนะคือถ้ากิจการลูกค้าที่เราไปตรวจสอบเนี่ยมีการกระทำผิดกฎหมายนะเราก็จะเพียงผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นต่องบการเงินฉันจะดูว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงในงบการเงินหรือไม่นะครับอันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือข้อกำหนดของกฎหมายทั่วๆไปกับข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะซึ่งบังคับใช้เฉพาะกิจการที่เราตรวจสอบซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่ของราชการนะที่กำกับดูแลโดยเฉพาะนะครับผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลก็มีหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลนะครับเรื่องที่4นะครับก็คือการสื่อสารของผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารนะฮะผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลก็หมายถึงผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบออดิตคอมมิตตี้นะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงินและก็การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายนะตามมาตรฐานการสอบบัญชี TSA 2รหัส260นะครับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานเล็กๆหรือเป็นองค์กรเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหมายถึงผู้บริหารเลยคือทำทั้งเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็เป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแลด้วยแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่หรือบริษัทที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์เนี่ยคณะกรรมการบริหารเนี่ยอาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบนะเป็นออดิตคอมมิตตี้เนี่ยทำหน้าที่ในกำกับดูแลอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารไปยังผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือว่าผู้บริหารเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับเช่นความรับผิดชอบและความอิสระของตัวผู้สอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลยังไงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลก็ยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินนะครับไม่ได้เป็นปลดเปลื้องและภาพรวมและขอบเขตของช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผน

ไว้ว่าเราจะตรวจในช่วงไหนอย่างไรนะความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบเราก็จะสื่อสารรายงานให้ผู้มีหน้าที่กับดูแลและผู้บริหารได้รับทราบรวมทั้งเรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบนะครับกระบวนการสื่อสารและเอกสารหลักฐานที่ก็คือกระดาษทำการที่ผู้สอบต้องจัดเก็บเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรนะอาจจะมีวาจาแต่ส่วนใหญ่มักจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ช่วงเวลาของการสื่อสารก็อาจจะทุกครั้งที่มีการประชุมนะโดยบางครั้งอาจจะไม่ให้ผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวอยู่ในห้องประชุมด้วยก็ได้เฉพาะจะสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลถ้าเรื่องนั้นนะมันมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารนะและความเพียงพอของกระบวนการสื่อสารก็ต้องมีกระบวนการอย่างเพียงพอนะครับในการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารของกิจการเนี่ยตามมาตรฐาน265เนี่ยเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการคู่วินัยที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรคือก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินเนี่ยผู้สอบบัญชีก็จะไปศึกษาแล้วก็ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในถ้าการคู่วินัยมีจุดอ่อนอันเป็นสาระสำคัญเนี่ยหรือมีข้อบกพร่องเนี่ยผู้สอบบัญชีก็จะมองถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงินนะแล้วก็จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารของกิจการได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนะครับในตอนที่ 1.2 นะครับกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีก็จะมีกฎหมายและฉบับเรื่องนี้เราในตอนนี้เราจะแบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกก็คือพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีคือพรบ.วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547กับวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งเป็นงานด้านหนึ่งในพรบ.วิชาชีพบัญชีนะครับเรื่องที่2ก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เรื่องที่3ก็คือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับพรบ.วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547เนี่ยก็จะประกอบด้วย9หมวดนะตัวกฎหมายนะครับแล้วก็มี1บทเฉพาะการเริ่มตั้งแต่หมวด1สภาวิชาชีพบัญชีนะก็จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะออกใบอนุญาตให้กับผู้สอบบัญชีนะในสภาก็จะมีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก็มีอยู่4ประเภทนะครับมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีทำหน้าที่บริหารสภานะมีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะที่จะให้ผู้ทำบัญชีถือปฏิบัตินะครับมีหมวด6หมวด5การควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีผู้ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีต้องได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นการควบคุมนะขณะเดียวกันผู้ทําบัญชีนะก็มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทําบัญชีซึ่งผู้ทําบัญชีก็ต้องขึ้นทะเบียนไว้หรือเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับหมวด7ก็จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสมาชิกรวมทั้งผู้สอบบัญชีแล้วก็ผู้ทําบัญชีเนี่ยต้องรักษาจรรยาบรรณตามที่สภาวิชาชีพกําหนดส่วนหมวดที่8เป็นการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็เป็นกกบ.อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดใหญ่นะที่มากำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชีอีกทีหนึ่งนะครับและหมวดสุดท้ายก็เป็นบทลงโทษและก็มีบทเฉพาะการนะครับในส่วนของการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามพรบ.วิชาชีพบัญชีเนี่ยก็มีอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้นะครับเว้นแต่มีกฎหมายรองรับไว้อย่างเช่นเป็นผู้ตรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างเงี้ยเขาก็มีกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้อันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็จะมีข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยหลายเรื่องนะที่สำคัญเนี่ยก็จะมี3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือว่าคุณสมบัติและก็ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีเรื่องที่2คือกระบวนการขั้นตอนการจะเป็นผู้ประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีจะผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างไรและเมื่อเป็นผู้สอบบัญชีแล้วนะเรื่องที่3ก็คือการดำรงรักษาสารภาพของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องนะทำ CPD กี่ชั่วโมงจะต้องตลอดอายุก็ต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งอาจจะต้องแจ้งรายชื่อกิจการที่ตนตรวจสอบให้กับสภาวิชาชีพหรือกรมพัฒนาวิจารณ์การเนี่ยได้รับทราบนะครับในเรื่องที่2กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศก็มีหลายกฎหมายนะก็คือที่สำคัญนะครับคือพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543อันนี้เป็นกำหนดผู้มีหน้าที่ทำบัญชีและผู้ทำบัญชีซึ่งในพรบ.การบัญชี2543เนี่ยกำหนดว่างบการเงินเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับเว้นแต่งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กอันนั้นไม่ต้องตรวจสอบในเรื่องของประมวลรัษฎากรก็

0: ดให้อธิกรมสรรพากรเนี่ยมีอำนาจในการตรวจสอบภาษีนะครับงั้นงบการเงินที่จะไปยื่นกับกรมสรรพากรเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองบัญชีโดยผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะซึ่งอาจจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีกรซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีกรเนี่ย TA เนี่ยก็กรมสรรพากรเป็นคนออกใบอนุญาตให้ตรวจพวกห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กนะครับนอกจากนี้ก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างส่วนสามัญนิติบุคคลห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเนี่ยจะต้องงบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดแล้วก็สมาคมมูลนิธิพ.ศ.2499กำหนดความผิดนะกรณีก็สืบเนื่องจากประมวลรัษฎรประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยไม่ได้กำหนดความผิดเอาไว้ก็เลยมีกฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี2535นะฮะก็คือบมจ.นะครับก็กำหนดว่างบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีมีพ.ร.ร.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ป.ศ.2535อันนี้ก็เวลาคนที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเนี่ยก็ต้องมาขออนุญาตกับสำนักงานกตต.ก่อนนะและผู้สอบบัญชีที่จะตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนแต่หลักทรัพย์หรือที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้เนี่ยก็ต้องรับความเห็นชอบจากกตต.นะมีพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายหลักข้างต้นแล้วเนี่ยก็ยังมีกฎหมายรองนะหรือกฎหมายลูกที่ออกตามความในกฎหมายหลักอีกหลายฉบับนะเช่นเป็นพระราชกิจการเป็นกฎกระทรวงเป็นข้อบังคับเป็นประกาศคำวินิจฉัยคำสั่งคำชี้แจงต่างๆมากมายนะซึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องศึกษาติดตามนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศก็มีที่สำคัญก็คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศเราเรียกว่า IFACนะ IFASC นะ IFAC ซึ่งสภาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศเป็นคนกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับสอบบัญชีนะประเทศไทยเราก็เป็นสมาชิกของ IFAC แล้วก็ใช้มาตรฐานสากลโดยใช้มาตรฐานของ IFAC เนี่ยเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยนะครับสถาบันที่2ก็คือสมาคมผู้สอบบัญชีระยะแห่งประเทศอังกฤษนะอันนี้ก็เป็นควบคุมกำกับดูแลผู้สอบบัญชีระยะของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สมาคมที่3คือสมาคมผู้สอบบัญชีรับยัดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ AICPA นะครับอันนี้ก็แต่ก่อนเดิมไทยเราเคยใช้แนวมาตรฐานการสอบบัญชีของ AICPA แต่ปัจจุบันนี้เราไปใช้ของ IFAC แทนแล้วนะครับตอนสุดท้ายนะครับจรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพวิชาชีพสอบบัญชีเรื่องจรรยาบรรณก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วงานบริการของผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการบริหารคุณภาพให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้นะครับจรรยาบรรณของผู้สอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งผู้สอบบัญชีเป็น2ประเภทอันแรกก็คือ CPA Certified Public Accountant เรียกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนที่ให้ใบอนุญาตก็คือสภาวิชาชีพบัญชีนะครับกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax Auditor TA นะก็คือผู้ที่กรมอธิบดีกรมสรรพากรออกใบอนุญาตให้นะครับทั้ง CPA และ TA เนี่ยถือว่าเป็นผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัษฎากรนะครับจรรยาบรรณของวิชาชีพก็จะมี2ฉบับนะถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยต้องปฏิบัติตามพรบ.วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547ก็จะมีจรรยาบรรณออกมานะครับแต่ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทบ.123/2545ในขณะเดียวกันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทบ.123/2545ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีนะครับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะพรบ.วิชาชีพ2547หมวด7จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและข้อบังคับของสภาวิชาชีพว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับพ.ศ.2561จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยของสภาวิชาชีพเนี่ยกำกับดูแลทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก็ผู้ทำบัญชีแล้วก็สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนะครับหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณก็มี6ข้อตั้งแต่ความซื่อสัตย์สุจริตความเที่ยงตรงความอิสระความรู้ความสามารถความเอาใจใส่การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการรักษาความลับพฤติกรรมทางวิชาชีพและความโปร่งใสอันนี้เป็นหลักการ6ข้อที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับของ IFAC นะครับกรอบแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติเนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพนำหลักการ6ข้อดังกล่าวไปปฏิบัติก็อาจจะระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงานว่ามีอุปสรรคมีข้อจำกัดอะไรแล้วก็ประเมินนัยยะสำคัญของอุปสรรคดังกล่าวตามข้อ1ว่าแล้วมันมีนัยยะสำคัญมากน้อยแค่ไหน จากนั้นก็หามาตรการป้องกันเพื่อกระจัดหรือลดอุปสรรคเหล่านั้นนะเพื่อที่ตนเนี่ยสามารถจะปฏิบัติงานได้ให้ไปตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณนะครับเรื่องที่2สุดท้ายก็คือการบริหารคุณภาพของวิชาชีพเราก็จะแบ่งเป็น2ระดับคือระดับสำนักงานอันนี้เรียกว่า TSQM จะมี2ฉบับเรียกว่า TSQM 1กับ TSQM 2นะ TSQM 1ก็คือ Thailand Standard Quality Management เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงภาพรวมนะครับของการบริหารคุณภาพระดับสำนักงานส่วน TSQM 2หรือ TSQM ฉบับที่2เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องผู้สอบทานงานนะครับให้มีคุณภาพนะครับส่วนในระดับของระดับที่2คือการบริหารคุณภาพระดับงานตรวจสอบอันนี้ก็จะมี TSA นะ Thai Standard on Auditing 220นะฉบับปรับปรุงนะครับทั้งหมดที่พูดไปแล้วนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์คัดเลือกมาเฉพาะประเด็นที่จะเน้นย้ำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้นะโดยย่อภายใต้เวลาที่จำกัดก็หวังว่านักศึกษาจะเกิดความเข้าใจในหน่วยที่1นะอีกสักครู่นะครับเราจะมาลองประเมินความรู้กันแล้วพบกันในช่วงต่อไปนะครับช่วงท้ายรายการนะครับ
1: สวัสดีนะครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับในเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับมันจะมีเราเรียนรู้เรื่องของการสอบบัญชีนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องการวางแผนนะครับและเป็นเรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับในเนื้อหานะครับในเรื่องนี้นะครับเราเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่แนวคิดเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรียนรู้เรื่องความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีนะครับเวลาก่อนที่ไปตรวจสอบก็ต้องมีการวางแผนงานนะครับเพื่อให้ตรวจสอบมันตรงประเด็นนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ทันเวลานะครับการวางแผนงานสอบบัญชีมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็อีกหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีก็คือการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานนะครับกำหนดแนวทางวิธีการรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมนะครับก็คือกำหนดขอบเขตว่าจะทำอะไรบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนนะครับจะเข้าไปตรวจสอบในช่วงกลางปีหรือตรวจสอบในช่วงสิ้นปีนะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานนะครับอย่างเพียงพอเพื่อสามารถเห็นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีได้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับส่วนประโยชน์ของการวางแผนงานสอบบัญชีมีประโยชน์ยังไงนะครับสิ่งแรกก็คือช่วยออดิเตอร์หรือผู้สอบบัญชีสามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอนะครับการรวบรวมหลักฐานนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับการวางแผนของผู้สอบบัญชีจะช่วยให้สามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับข้อที่2ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือช่วยให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบไปด้วยอย่างเหมาะสมนะครับแรงงานนะครับหรือว่าชั่วโมงที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใช้นะครับรวมทั้งผู้สอบบัญชีใช้นะครับก็เป็นต้นทุนตัวหนึ่งนะครับจะทำอย่างไรให้ตัวค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับอีกประการหนึ่งนะครับประโยชน์ของการวางแผนก็คือช่วยเกิดความร่วมมือกับลูกค้าและป้องกันความเข้าใจผิดนะครับว่าเราจะเข้าไปตรวจสอบในช่วงเวลาไหนนะครับเข้าไปสังเกตการตรวจสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับเราสามารถออกงบการเงินนะครับออกหน้ารายงานผู้สอบที่กับตัวลูกค้าได้ภายในเวลาไหนนะครับขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการพิจารณารับงานสอบบัญชีนะครับก่อนที่จะวางแผนได้ก็ต้องเลือกรับงานก่อนนะครับขั้นตอนที่2คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบก่อนนะครับถึงจะมีการวางแผนได้นะครับขั้นตอนที่3คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็เป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเราเอาตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์นะครับเพื่อไปดูเรื่องความเสี่ยงที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเราก็มีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับหรือว่า maturity นะครับว่าจำนวนหรือรายการนะครับยอดจำนวนเงินที่เรายอมให้มีข้อผิดพลาดได้คือเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการประเมินความเสี่ยงในงานสอบบัญชีนะครับแล้ว ทำความเข้าใจในระบบการคุ้มภัยในนะครับ understand the control นะครับแล้วก็มีการ

ประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนก็มาจบที่การพัฒนาแผนการสอบบัญชีหรือว่าแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็ทำเป็นแนวการสอบบัญชีหรือออดิตโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะในการตรวจสอบต่อไปนะครับส่วนในขั้นตอนในรายละเอียดนะครับในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับขั้นตอนแรกก็คือการไม่รับงานสอบบัญชีนะครับอาจจะเป็นลูกค้ารายใหม่เลยนะครับซึ่งไม่เคยใช้บริการของผู้สอบบัญชีมาก่อนนะครับหรือเป็นลูกค้ารายเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหม่หรือรายเดิมนะครับผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนรับงานอยู่ดีนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นใครนะครับมาจากไหนนะครับก็มีส่วนสำคัญในการวางแผนงานสอบบัญชีของออดิเตอร์เหมือนกันนะครับพอหลังจากรับงานแล้วนะครับหลังจากรับงานแล้วผู้สอบบัญชีจะต้องมีการออกหนังสือนะครับตอบรับงานสอบบัญชีนะครับหรือเรียกว่า engagement letter นะครับให้กับลูกค้าเพื่ อเห็นชอบนะครับในตัวข้อเสนอนะครับนะครับตรงนี้ครับขั้นตอนต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้เกี่ยวธุรกิจตรวจสอบนะครับเพื่อจะได้วางแผนงานสอบบัญชีให้ตรงประเด็นนะครับประโยชน์ของข้อมูลนะครับช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับการได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบมันยังไงนะครับก็คือสิ่งที่ได้มาคืออาจจะจากประสบการณ์ในอดีตนะครับหรือว่าจากความรู้นะครับสอบถามผู้รู้นะครับสอบถามผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่เราตรวจสอบนะครับสอบอ่านมาตรฐานการสอบบัญชีมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆนะครับมาแหล่งความรู้ก็มีจากหลายแหล่งนะครับจากพวกสิ่งตีพิมพ์นะครับความรู้สะสมที่เรามีในอดีตนะครับที่เราตรวจสอบบัญชีแห่งนี้มานะครับหรือว่ารวมทั้งการฝึกษานะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับคือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับรวมทั้งข้อมูลที่ไม่ใช่ทางข้อมูลทางการเงินด้วยนะครับว่าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่นะครับโดยอาจจะใช้อัตราส่วนแนวโน้มการทดสอบความสมเหตุสมผลนะครับอย่างเช่นบอกว่าปีนี้นะครับเราเอาตัวเลขบัญชีลูกหนี้เทียบกับปีก่อนนะครับลูกหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญนะครับอาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างนะครับเนื่องจากอาจจะเก็บเงินไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลถึงรายการลูกหนี้นะครับที่แสดงมูลค่าที่สูงเกินไปนะครับตรงนี้ครับนั่นเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นในช่วงการวางแผนนะครับอย่างเช่นนักศึกษาดูตัวเลขเห็นไหมครับจะมียอดหนี้การค้าเพิ่มขึ้นนะครับจาก316ล้านบาทเป็น512ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นตั้ง 166% 106หรือ 48% นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้ออดิเตอร์ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับรวมทั้งตัวสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ178ล้านบาทเป็น250ล้านบาทตั้ง 40% นะครับก็ให้ความสำคัญนะครับในการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเป็นพิเศษนะครับในเรื่องขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดความมีสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญก็คืออะไรก็คือข้อผิดพลาดนะครับหรือรายการที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้นะครับตรงที่หลังจากการออกแสดงความเห็นยังมีเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับในตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับเป็นการกำหนดสาระสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับคือการกำหนดไว้นะครับว่าสาระสำคัญควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมผัสนะครับอย่างเช่นในทีมงานนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องมีการมาคุยกันก่อนนะครับว่าจะกำหนดสาระสำคัญเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น 3% หรือ 5% ของยอดกำไรสุทธิในงบการเงินนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีรายการผิดพลาดขึ้นมาเกินกว่า 3% หรือ 5% ที่กำหนดไว้จะถือว่ารายการนั้นมีสาระสำคัญนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อไปนะครับการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้ผลงานของผู้อื่นก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าในการตรวจสอบตลอดเวลานะครับผู้สอบบัญชีต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารนะครับติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือออดิตคอมมิตตี้นะครับถ้าบริษัทที่ตรวจสอบเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ต้องมีกรรมการตรวจสอบนะครับงั้นผู้สอบบัญชีต้องมีการติดต่อสื่อสารในการวางแผนนะครับจนถึงการตรวจสอบเสร็จนะครับในตัวเรื่องการวางแผนอีกนะครับต้องมีการพิจารณาถึงการใช้ผลงานผู้อื่นนะครับผู้อื่นในแง่ของตัวมาตรฐานสอบบัญชีก็มีอยู่3ท่านก็คือ1ผู้สอบบัญชีอื่นนะครับผู้ตรวจสอบภายในแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้สอบบัญชีอื่นนะครับจะใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่นะครับแล้วก็มีบริษัทย่อยซึ่งทำงบการเงินรวมนะครับ

ผู้สอบบัญชีก็สามารถใช้ผลงานผู้สอบบัญชีอื่นที่ตรวจสอบบริษัทย่อยได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในและผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับหลังจากขั้นสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่การกำหนด

ในช่วงเวลาไหนนะครับผลงานของการวางแผนออกมาเป็นแผนการสอบบัญชีโดยรวมซึ่งมีตัวอย่างให้ดูดังนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญอะไรบ้างนะครับมีเหตุสำคัญนะครับอย่างเช่นมีถึงตัวนะครับท่านต้องดูครับมีในตัวนะครับในตัวนี้เป็นตัวแผนนะครับมีตั้งแต่ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีทำงานอะไรบ้างขอบเขตงานคืออะไรนะครับเช่นตรวจสอบงบการเงินสอบทานงบการเงินระหว่างการนะครับหัวข้อที่2เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับมีความรู้ที่เขียนในเชิงพรรณนาออกมานะครับแล้วก็มีการกำหนดความมีสาระสำคัญต่างๆเหล่านี้นะครับครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวแผนการสอบบัญชีหลังจากแผนการสอบบัญชีเราก็จะมีออกเป็นตัวแนวการสอบบัญชีหรือเรียกว่าออดิตโปรแกรมนะครับนำมาดูครับแนวการสอบบัญชีมันคืออะไรนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแต่นี่เป็นตัวนะครับแนวการสอบบัญชีออดิตโปรแกรมก็คือการทำการของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงถึงลักษณะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นจากแผนการสอบบัญชีก็ออกมาเป็นตัวแนวการสอบบัญชีนะครับก็คือเป็นในรายละเอียดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับในแนวการสอบบัญชีนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบการตรวจสอบรายการนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้ในตัวในหนังสือเหมือนกันนะครับจะมีตั้งแต่ตัวชื่อบริษัทอะไรงวดบัญชีอะไรนะครับเป็นการตรวจอะไรนะครับตัวอย่างที่เห็นเป็นการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขายนะครับมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่ออะไรแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนนะครับตั้งแต่หนึ่งทำอะไรบ้างวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับตรวจสอบเอกสารอะไรตรวจตัดยอดนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ในทั้งงบประมาณและเวลาที่ใช้จริงนะครับทำโดยใครมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแนวการสอบบัญชีนะครับซึ่งให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนะครับในการไปตรวจสอบนะครับตามแต่ละข้อนี้นะครับในหัวข้อในที่สำคัญในบทนี้คือเรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนนะครับหรือว่า audit risk นะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีคืออะไรก่อนนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมนะครับเมื่องบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงอันเป็นสาระสำคัญนะครับคือนะครับอย่างเช่นบอกว่างบการเงินมีข้อผิดพลาดตั้งมากมายนะครับไปแสดงความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับผู้สอบบัญชีก็จะมีความเสี่ยงละความเสี่ยงจะถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงนะครับหรือถูกถอนใบอนุญาตนะครับหรือพักใบอนุญาตได้นะครับมันความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับมีอยู่3ประเภทย่อยๆนะครับความเสี่ยงแรกก็คือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับหรือ inherent risk นะครับเป็นความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจนะครับธุรกิจแบบนี้ก็มีความเสี่ยงแบบนี้นะครับเช่นธุรกิจที่เป็นการขายเชื่อก็มีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะเก็บเงินไม่ได้นะครับธุรกิจที่มีการขายสินค้าล้าสมัยก็มีความเสี่ยงที่สินค้าจะล้าสมัยก็จะส่งผลถึงตัวเลขนะครับในงบการเงินนะครับเช่นบัญชีสินค้าคงเหลืออาจแสดงมูลค่าที่สูงเกินไปนะครับความเสี่ยงตัวที่2คือความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงสืบเนื่องได้นะครับคือเนื่องจากการขาดระบบการควบคุมที่ดีนะครับความเสี่ยงการตรวจสอบเป็นความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีเองนะครับความเสี่ยงที่ใช้วิธีการสอบที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ตรงประเด็นนะครับหรือสรุปความเห็นผิดพลาดไปนะครับในดูของความหมายนะครับในรายละเอียดอีกนะครับก็คือรายการแรกคือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงที่ยอดคงเหลือของบัญชีหรือประเภทของรายการหรือเปิดเผยข้อมูลแสดงข้อมูลที่ขัดจริงเป็นสาระสำคัญนะครับแสดงรายการที่มันผิดไปยอดผิดไปจากโดยลักษณะธุรกิจนะครับอย่างธุรกิจนะครับที่มีการผลิตนะครับอาจจะผิดที่ตัวต้นทุนผลิตนะครับหรือว่าตัวเครื่องจักรนะครับมูลค่าสินค้าคงเหลือต่างๆเหล่านี้ที่กระทบมานะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับเป็นความเสี่ยงที่ระบบหรือระบบการควบคุมภายในอินเทอร์นอลคอนโทรลของกิจการนะครับไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบแก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงอันที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันเวลานะครับอาจเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับอาจเกิดขึ้นได้จากตัวไม่มีระบบการควบคุมนะครับหรือว่าผู้บริหารข้ามขั้นตอนการภายในนะครับความเสี่ยงตัวที่3นะครับคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับหรือ audit risk นะครับหรือ detection risk ตัวนี้ครับเป็นความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีใช้จะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงได้นะครับก็คือเนื่องมาจากอะไรบ้างนะครับเป็นความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เลือกไม่ได้เป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับหรือว่าจะมีข้อบกพร่อง

ในการปฏิบัติงานนะครับหรือสรุปความเห็นผิดพลาดเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีไปนะหรือวิธีการตรวจสอบที่ไม่ตรงประเด็นไม่มีประสิทธิภาพนะครับงั้นเราจะเห็นว่าความเสี่ยงนะครับในการตรวจสอบนะครับหลักใหญ่ก็คือมี3รายการนะครับความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับลองดูจากในรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับความเสี่ยงสืบเนื่องก็คือความเสี่ยงจากลักษณะของธุรกิจนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดกระทบต่อนะครับรายการที่มันผิดข้อมูลที่ขัดข้อจริงนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบอกว่าธุรกิจที่มีธนาคารนะครับธนาคารหรือว่าประกันต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีการปล่อยสินเชื่อนะครับเพราะนั้นการปล่อยสินเชื่อมีความเสี่ยงสืบเนื่องคือโอกาสที่เก็บหนี้ไม่ได้นะครับเก็บหนี้ไม่ได้มันส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อบัญชีลูกหนี้มันผู้บริหารนะครับก็ต้องมีมาตรการในการภายในในการวิเคราะห์สินเชื่อมาตรการติดตามหนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเหตุซึ่งเกิดความเสี่ยงจากการควบคุมเนื่องจากผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามระบบการภายในนะครับหรือข้ามขั้นตอนนะครับด่านที่2รายการก็คือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับออดิเตอร์ตรวจสอบแบบไม่ตรงประเด็นนะครับสมมติมีข้อผิดพลาดก็ยังไปเสนอรายงานแบบงบถูกต้องตามที่ควรก็เป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับตรงนี้นะครับอันนี้หลักใหญ่ๆนะครับเราเข้าใจเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับเราเข้าใจแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยครับตั้งแต่การวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยจะช่วยนะครับเอาข้อมูลธุรกิจมาช่วยในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับตรงนี้นะครับโดยหลักใหญ่ๆนะครับในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในหน่วยนี้นะครับได้กล่าวถึงตั้งแต่ความหมายนะครับของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับประโยชน์นะครับในการวางแผนสอบบัญชีมีอะไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับการวางแผนสอบบัญชีเนี่ยช่วยให้เราสามารถผู้สอบพีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างตรงเวลานะครับตรงประเด็นนะครับประโยชน์ของการสอบบัญชีก็คือช่วยในให้ผู้สอบบัญชีสามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอเหมาะสมแล้วก็ตรงประเด็นนะครับช่วยให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับช่วยเกิดความร่วมมือกับลูกค้าป้องกันการเข้าใจผิดนะครับนอกจากนี้ยังช่วยผู้สอบบัญชีได้ให้แน่ใจได้ว่าได้พิจารณาเรื่องที่ควรจะตรวจสอบอย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงประเด็นนะครับแล้วก็มีการมอบหมายงานกับผู้ช่วยนะครับอย่างเหมาะสมนะครับว่าผู้ช่วยระดับจูเนียร์ควรทำงานระดับไหนผู้ช่วยระดับมีประสบการณ์ทำงานที่มันยากขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างตรงประเด็นนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในผู้เชี่ยวชาญนะครับการวางแผนจะช่วยเราสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้สอบบัญชีอื่นได้อย่างตรงเวลานะครับขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีมีอยู่ขั้นตอนนะครับตามที่เราทราบมาแล้วตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการพิจารณารับงานสอบบัญชีนะครับว่าอาจจะเป็นลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้ารายเดิมนะครับขั้นตอนที่2คือมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับเรารวบรวมข้อมูลมาเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนงานตรวจสอบนะครับแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากประสบการณ์ของตัวผู้สอบชีเองในการตรวจสอบธุรกิจแห่งนี้นะครับหรือว่าตรวจสอบธุรกิจนะครับในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับหรือว่าอาจจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเหล่านี้นะครับตัวมาตรฐานสอบบัญชีมาตรฐานบัญชีใหม่ๆนะครับต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในข้อมูลที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาของการวางแผนก็คือมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับในเบื้องต้นนะครับโดยเอาตัวเลขในงบการเงินมาเปรียบเทียบนะครับในยอดปัจจุบันกับยอดงวดก่อนนะครับในเทียบมาเพื่อหาสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับซึ่งเราเห็นตัวอย่างแล้วนะครับอย่างเช่นรายการในบัญชีลูกหนี้บัญชีสินค้าคงเหลือนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีก็ต้องมีให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบนอกจากจะสามารถใช้ตัวเลขมาเทียบกันแล้วนะครับเทียบกับยอดงวดก่อนนะครับเทียบกับงบประมาณนะครับอาจจะมีการหาอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพื่อในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้เช่นอัตราหมุนของลูกหนี้การค้าอัตราหมุนของสินค้าคงเหลือนะครับเพื่อให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นมาคำนวณอัตราหมุนของสินค้าคงเหลือแล้วมาพบว่าอัตราหมุนสินค้าคงเหลือลดน้อยลงอาจจะส่งผลต่อสิ่งที่ผ่านให้การรับรองไว้ในงบการเงินในตัวเรื่องมูลค่านะครับมูลค่าจะสูงเกินไปงบการเงินนะครับขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับก็คือระดับที่

ผู้สอบบัญชียอมรับได้นะครับระดับข้อผิดพลาดนะที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก่อนการวางแผนนะครับผู้สอบบัญชีต้องมีการกำหนดก่อนว่าจะยอมให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นบอกว่ากำหนดไว้ถ้ายอดผิดไปนะครับ500,000 บาทนะครับหรือว่าผิดไปนะครับห้ามเกิน 5% ของยอดกำไรสุทธิซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์นะครับก็คือเปรียบเทียบจากตัวเลขงบการเงินนะครับเพราะนั้นแต่ละกิจการเนี่ยอาจจะมีการกำหนดความมีสำคัญที่แตกต่างกันนะครับผู้สอบพีต้องมีการคุยกันนะครับในทีมก่อนว่าจะกำหนดสาระสำคัญไว้ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับผู้สอบพีว่าไปแล้วมีการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงก่อนรับงานนะครับรับงานมานะครับแล้วก็มีนะครับก็ดูลักษณะธุรกิจลูกค้าว่าลูกค้าเป็นใครหรือผู้แทนเป็นใครนะครับหลังจากรับงานไปแล้วก็จะมีพบกับความเสี่ยงอยู่เรียกว่าความเสี่ยงในการตรวจสอบนะครับซึ่งประกอบด้วย3รายการคือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องหรือ inherent risk นะครับความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะธุรกิจนะครับความเสี่ยงการควบคุมคือความเสี่ยงจากระบบการคุ้มภัยในนะครับซึ่งอาจไม่มีระบบการคุ้มภัยในเลยนะครับหรือว่าระบบการควบคุมไม่มีประสิทธิผลนะครับส่วนความเสี่ยงการตรวจสอบคือความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีนะครับตรวจสอบแบบไม่ตรงประเด็นนะครับหรือสรุปความเห็นผิดพลาดไปนะครับหลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วผู้สอบจะมีการทำความเข้าใจนะครับในระบบการคุ้มภัยในนะครับเข้าใจทำได้ยังไงบ้างนะครับก็คือไปดูระบบนะครับไปติดตามรายการนะครับหยิบรายการ 2-3 ใบที่เรียกว่าการติดตามรายการหรือ walk through นะครับคือไปจนถึงรายการที่แสดงงบการเงินนะครับได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นมีการบันทึกความเข้าใจออกมานะครับออกมาเป็นในเชิงพรรณนานะครับหรือว่าในรูปของตัวแบบสอบถามนะครับหรือว่าจะใช้วิธีดูที่ผังทางเดินเอกสารรายการนะครับจะได้รู้ว่าจุดอ่อนข้างในมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผู้สอบชีหลังจากทำเข้าใจแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงจากการคุมนะครับหรือ control risk นะครับว่าการคุมเป็นมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนซึ่งส่งผลต่อการเลือกใช้วิธีการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นบอกว่าถ้าระบบการคุ้มภายในไม่มีเลยนะครับก็จะใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับถ้าเกิดระบบการคุ้มภายในมีประสิทธิผลนะครับก็อาจจะใช้วิธีทดสอบการควบคุมนะครับแล้วก็ทำวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับน้อยหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นตัวแผนการสอบบัญชีนะครับแผนการสอบบัญชีนะครับหรือ audit plan นะครับหรือแผนกลยุทธ์นะครับ strategic plan นะครับซึ่งมีการก็คือเป็นผลจากการวางแผนนะครับทำให้เราทราบว่าข้อมูลงบการเงินนะครับรวมทั้งตัวสิ่งที่เราให้ความสำคัญพิเศษมีอะไรบ้างนะครับในตัวแผนการสอบบัญชีนะครับก็มีตั้งแต่ข้อมูลธุรกิจที่ตรวจสอบมีอะไรบ้างครับมีพูดถึงตัวขอบเขตการตรวจสอบนะครับก็คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับมีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการนะครับมีการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับอย่างเช่นมีการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการในงบดุลนะครับในงบกำไรขาดทุนเช่นบัญชีเงินสดบัญชีลูกหนี้นะครับบัญชีสินค้าคงเหลือบัญชีที่ดินอาหารอุปกรณ์นะครับมีการประเมินความเสี่ยงแต่ละบัญชีนะครับซึ่งแต่ละตัวก็มีปัจจัยที่กระทบต่อความเสี่ยงสืบเนื่องความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับหลังจากนั้นก็มีอะไรครับออกมาเป็นตัวแนวการสอบบัญชีนะครับแนวการสอบบัญชีหรือออดิตโปรแกรมซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบในรายละเอียดนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการพิจารณาจัดทำแนวการสอบบัญชีซึ่งเป็นผลมาจากแผนการสอบบัญชีนะครับโดยสรุปง่ายๆแผนการสอบบัญชีก็ทำให้เกิดตัวที่เป็นตัวแนวการสอบบัญชีขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ารายละเอียดนะครับวิธีการตรวจสอบตรวจยังไงบ้างนะครับเพราะในการสอบบัญชีจะมีตัววัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับตรวจสอบอะไรนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับใช้ชั่วโมงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดตรวจสอบโดยใครนะครับหลังจากที่ผู้ช่วยสอบชีได้มีการตรวจสอบรายการหรืองบการเงินแต่ละรายการแล้วนะครับก็ผู้สอบชีก็มีการสอบทานนะครับสอบทานในการสอบชีว่าได้ทำตามวัตถุประสงค์ตามที่คาดหมายไว้หรือเปล่านะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการลงชื่อนะครับในตัวในตัวแนวการสอบบัญชีในตัวกระดาษทำการนะครับมันหลักใหญ่ๆนะครับในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบนะครับก็มีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับเราได้ทราบการเรียนรู้มาแล้วนะครับมันก็คือในหน่วยที่2นี้นะครับเป็น

ให้สาระสําคัญในเรื่องของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในเรื่องของการความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับซึ่งนะครับนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรายละเอียดนะครับในตัวเนื้อหาในหน่วยที่2ในหนังสือต่อไปนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสี่บัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504818-6โทรสาร02503-3612
3: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษา

ดทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นะครับในช่วงนี้กลับมาพบกันอีกครับนะครับเป็นการบรรยายสาระสรุปนะครับของหน่วยที่3นะครับเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีการเลือกตัวอย่างนะครับแล้วก็กระดาษทำการนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับก็กล่าวถึง3เรื่องสำคัญนะครับคือเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับในเรื่องการเลือกตัวอย่างแล้วก็กระดาษทำการนะครับหลักฐานการสอบบัญชีมีความสำคัญยังไงนะครับก็คือผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อไปแสดงความเห็นนะครับเป็น

ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในการทำงานนะครับผู้สอบบัญชีไม่ได้เลือกตัวไม่ได้ตรวจสอบ 100% นะครับต้องมีการเลือกตัวอย่างขึ้นมานะครับจะเลือกตัวอย่างยังไงขึ้นมาในการตรวจสอบนะครับเพื่อตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับแล้วก็ในการทำงานผู้สอบบัญชีต้องบันทึกผลของการทำงานนะครับในเป็นเอกสารหลักฐานนะครับหรือเรียกว่ากระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับว่าในหน่วยนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยตัวเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีก่อนนะครับหรือ audit evidence ครับหลักฐานสอบบัญชีคืออะไรครับดูความหมายก่อนนะครับก็คือข้อมูลนะครับหรือข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือรวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปนะครับอย่างเช่นบอกว่าผู้สอบบัญชีจะตรวจว่าลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินมีตัวตนอยู่จริงนะครับหลักฐานที่ได้ก็คือล่ะครับการขอคำยืนยันยอดนะครับจากลูกหนี้นะครับอยากจะรู้ว่าเงินสดย่อย 40,000 บาทมีจริงๆนะครับก็ไปตรวจนับนะครับจากแคชเชียร์นะครับนั่นก็เป็นหลักฐานนะครับเป็นข้อมูลสนับสนุนนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลักฐานสอบบัญชีก็นำไปสู่ข้อสรุปนะครับข้อสรุปซึ่งเป็นใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับนี่เป็นความสัมพันธ์นะครับหลักฐานนำไปสู่ข้อสรุปว่ามีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็แสดงมูลค่าที่ถูกต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนะครับมันหลักฐานนะครับมีการพิจารณายังไงบ้างนะครับถึงความเหมาะสมกับความเพียงพอนะครับความเพียงพอก็ดูที่ขนาดของตัวอย่างนะครับว่าตัวอย่างที่เลือกมันเพียงพอไหมนะครับส่วนความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมก็คือความเชื่อถือได้นะครับดูที่อะไรบ้างนะครับพี่นาผู้สอบพี่นาถึงความเกี่ยวข้องของหลักฐานสอบบัญชีหลักฐานมีความเกี่ยวข้องตรงประเด็นไหมครับดูแหล่งที่มาของหลักฐานสอบบัญชีนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดต่อไปว่าจะพิจารณายังไงครับเพราะนั้นผู้สอบบัญชีพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชีโดยใช้ดุลพินิจเยี่ยมประกอบวิชาชีพนะครับดูความเหมาะสมความเพียงพอนะครับความเหมาะสมนะครับประการแรกดูที่ความเกี่ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีนะครับดูแหล่งที่มาของหลักฐานสอบบัญชีนะครับความเกี่ยวข้องนะครับกับแหล่งที่มาดูได้อย่างไรบ้างนะครับความเกี่ยวข้องนะครับของหลักฐานสอบบัญชีนะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับโดยยังไงดูจากวิธีการสอบที่มีประสิทธิภาพและมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้อ่านได้รับรองไว้นะครับอย่างเช่นอยากจะรู้ว่าที่ดินมีอยู่จริงไหมนะครับผู้สอบบัญชีก็ไปดูตัวที่ดินนะครับอย่ารู้ว่ากิจการเป็นเจ้าของที่ดินไหมก็ดูโฉนดที่ดินมันหลักฐานแต่ละอันมีความเกี่ยวข้องนะครับแตกต่างกันไปมีความตรงประเด็นนะครับอยากจะรู้ว่ากิจการเป็นเจ้าของรถยนต์จริงไหมก็ดูที่ทะเบียนรถนะครับอันนี้ก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้นะครับในเรื่องความมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงต่างๆเหล่านี้นะครับความเหมาะสมอีกประการหนึ่งดูแหล่งที่มานะครับดูแหล่งที่มาอย่างไรบ้างนะครับบอกว่าหลักฐานจากภายนอกมีความน่าเชื่อถือกว่าหลักฐานจากภายในนะครับหลักฐานจากการขอยืนยันยอดจากลูกหนี้นะมีความน่าเชื่อถือจากดูบินขายนะครับหลักฐานจากภายในกิจการย่อมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อกิจการมีระบบบัญชีระบบการภายในที่มีผลนะครับแน่นอนคือถ้าเกิดมีระบบการควบคุมภายในที่ดีนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมมีความน่าเชื่อถือได้เหมาะสมได้นะครับหลักฐานผู้สอบที่ได้รับโดยตรงนะครับอย่างเช่นผู้สอบที่คำนวณการคิดค่าเสริมราคาด้วยตัวเองคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วยตัวเองก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะได้รับจากลูกค้านะครับหลักฐานการสอบที่ในรูปเอกสารและคำรับรองที่เป็นลายอักษรย่อมดีกว่าด้วยวาจานะครับเพราะว่าลายอักษรเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะครับหัวข้อต่อไปพูดถึงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การตรวจสอบกับหลักฐานการสอบบัญชีนะครับลองดูในตัวแผนภาพนะครับข้างบนนะครับลักษณะของหลักฐานนะครับก็มีลักษณะยังไงบ้างนะครับผู้สอบยืนยันถึงความเพียงพอดูที่ขนาดตัวอย่างความเหมาะสมดูถึงความเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มานะครับโดยหลักฐานได้มายังไงบ้างนะครับได้มาจากการตรวจนะครับการสังเกตการนะครับการสอบถามการขอคำยืนยันการคำนวณ นะครับแล้วการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับตรงนี้นะครับซึ่งนะครับผู้สอบที่มีการตัดใจเก็บหลักฐานพูดถึงตัววิธีที่จะใช้นะครับขนาดตัวอย่างเลือกกี่ตัวอย่างนะครับแล้วก็ดูถึงรายการที่เลือกมาช่วงที่ตรวจสอบจะตรวจสอบในช่วงไหนนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คือนะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะครับ

เหมาะสมนะครับเพื่อแสดงความเห็นได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับในการตรวจสอบนะครับหรือออดิตนะครับการตรวจสอบทำยังไงได้บ้างนะครับดูนิยามก่อนออดิตเทสการตรวจสอบคือการทดสอบเพื่อได้มาซึ่งหลักฐานการสอบทีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงินนะครับตัวนี้นะครับเราคำว่าสิ่งผู้บริหารให้การรับรองไว้ในงบการเงินนะครับคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของตัวเลขในงบการเงินนะครับผู้สอบทีมีการพิสูจน์สิ่งตรงนี้นะครับอย่างเช่นบัญชีลูกหนี้นะครับผู้บริหารให้การรับรองว่าอะไรมีอยู่จริงผู้สอบทีก็ต้องการตรวจสอบว่าอยู่จริงไหมนะครับโดยการขอคำยืนยันยอดจากลูกหนี้การค้านะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้นะครับภาษาอังกฤษคือ management assertion นะครับก็คืออะไรนะครับคือผู้สอบบัญชีจะรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าสิ่งที่ผู้บริหารกำลังไว้ดังกล่าวบิดเบือนหรือผิดพลาดไปนะครับอาจทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงอันเป็นสาระสำคัญนะครับในตัว assertion หรือสิ่งที่ให้การรับรองไว้นะครับแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้นะครับอันแรกคือการจัดประเภทรายการและเหตุการณ์ของงบบัญชีก็คือรายการที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนนะครับก็คือบอกว่าผู้บริหารได้กำลังว่ารายการนั้นเกิดขึ้นจริงๆคือยอดขายเกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงรายการในงบกำไรขาดทุนลงครบถ้วนลงได้ยอดที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็มีการตัดยอดนะครับลงถูกงวดนะครับงวดเกิดงวดนี้ก็ลงงวดนี้ไม่ใช่ไปลงงวดหน้านะครับการจัดประเภทรายการที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ให้การรับรองไว้ดูถึงยอดคงเหลือทางบัญชีอีกนะครับอย่างเช่นความมีอยู่จริงนะครับลูกหนี้มีอยู่จริงไหมสินค้าของเรามีอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับเงินสดมีอยู่จริงสิทธิและภาระผูกพันนะครับสินทรัพย์เป็นของกิจการจริงๆนะครับหนี้สินเป็นภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายชำระให้กับบุคคลภายนอกนะครับความครบถ้วนนะครับรายการในงบแสดงฐานการเงินลงครบถ้วนหมดนะครับแล้วก็แสดงมูลค่านะครับที่ถูกต้องมีการปันส่วนอย่างเหมาะสมนะครับสิ่งในการได้มาซึ่งหลักฐานนะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับและก็คือการตรวจนะครับการสังเกตการการสอบถามการขอคำยืนยันการคำนวณการปฏิบัติ3การวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับการตรวจก็คือตรวจไงบ้างคือตรวจสินทรัพย์ที่มีผลนะครับตรวจบันทึกทางบัญชีนะครับก็คือตรวจที่ดินอาคารอุปกรณ์ตรวจเอกสารบินขายการสังเกตการดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนปฏิบัติโดยบุคคลอื่นนะครับอย่างเช่นบอกว่าไปดูระบบการภายในในการรับของนะครับในการตรวจนับสินค้าคงเหลือของพนักงานนะครับเทคนิคการตรวจสอบอย่างคือการสอบถามนะครับคือการหาข้อมูลจากบุคคลภายในอาจจะถามสมุดบัญชีถามผู้บริหารด้วยวาจาหรือด้วยหลักอักษรนะครับก็คือเป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่ผู้สอบที่ได้หลักฐานมาก่อนนะครับการขอคำยืนยันนะครับก็คือมี2ลักษณะคือแบบตอบทุกกรณีนะครับขอยืนยันจากยอดลูกหนี้นะครับหรือว่าตอบเมื่อทักท้วงนะครับก็คือเมื่อแบบยอดถูกก็ไม่ต้องตอบกลับมาเมื่อยอดผิดให้ตอบทักท้วงตอบกลับมานะครับการได้มาหลักฐานนะครับจะมีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นการคำนวณคือการทดสอบความถูกต้องของตัวเลขเชิงคำนวณในเอกสารเบื้องต้นเช่นไรบ้างนะครับการคำนวณค่าเสื่อมราคาคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้านะครับการคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับหรือผู้สอบทีทดสอบการบวกเลขในสมุดการขายนะครับการปฏิบัติซ้ำนะครับหรือรีโพฟอร์มนะครับปฏิบัติผู้สอบทีไปอิสระนะครับจากที่ลูกค้าทำไว้แล้วนะครับเราก็มีการปฏิบัติซ้ำด้วยตัวเองอีกนะครับอย่างเช่นทดสอบการวิเคราะห์ยูนี่ลูกหนี้นะครับทดสอบการคำนวณอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่กิจการหรือลูกค้าทำไว้แล้วนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบคืออะไรนะครับการวิเคราะห์อัตราส่วนแนวโน้มสำคัญเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะครับอย่างเช่นผู้สอบทีนะครับคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นนะครับยอดขายลบต้นทุนขายด้วยยอดขายของสินค้าปีที่กับปีก่อนนะครับดูซิรายการผิดปกติอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นมานะครับหรือคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตัวอื่นอีกนะครับในหลักฐานการสอบบัญชีนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญนะครับมี3ขั้นตอนนะครับก็คือตั้งแต่การผู้สอบทีรวบรวมหลักฐานสอบบัญชีนะครับมีการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีแล้วก็มีการสรุปผลและรายงานการสอบบัญชีนะครับหลักใหญ่ๆนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีผู้สอบทีจะใช้วิธีการตรวจสอบที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับใ
มาซึ่งหลักฐานสอบบัญชีหลักฐานก็มีลักษณะที่สำคัญคือมีความเหมาะสมและเพียงพอนะครับฉะนั้นผู้สอบบัญชีนะครับดูจากแผนภาพนะครับใช้วิธีการตรวจสอบให้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีนะครับจะใช้วิธีการตรวจสอบอะไรบ้างเช่นการตรวจการสังเกตการการขอคำยืนยันการสอบถามการคำนวณการประหยัดงานซ้ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีในเรื่องนั้นๆ นะครับขั้นตอนหลักที่2คือการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีต้องประเมินหลักฐานสอบบัญชีที่ได้รับมานะครับว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ระดับที่ยอมรับได้นะครับจากดูจากแผนภาพนะครับได้หลักฐานมาผู้สอบบัญชีจะมีการประเมินว่ามันเพียงพอเหมาะสมไหมนะครับความเพียงเหมาะสมดูที่อะไรนะครับความเพียงพอดูที่ปริมาณหลักฐานหรือขนาดของตัวอย่างนะครับความเกี่ยวข้องของหลักฐานดูที่แหล่งที่มาของหลักฐานและเวลาที่ตรวจสอบนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือมีการสรุปผลนะครับออกนะครับแล้วก็รายงานการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งหลักฐานสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับนำไปสู่ข้อสรุปยังมีเหตุผลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะครับแล้วก็นำความเห็นดังกล่าวไปจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับลองดูจากที่แผนภาพไหมครับหลักฐานสอบบัญชีเพียงพอและเหมาะสมไหมนะครับซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปยังมีเหตุผลแล้วใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับจัดทำเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในหน่วยนี้จะมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงคือการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับลองดูแนวคิดของการเลือกตัวอย่างก่อนนะครับในการเลือกตัวอย่างนะครับบางทีเนี่ยจะไม่มีการตรวจสอบ 100% อยู่แล้วนะครับในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีก็บอกแต่ว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแล้วว่ารายการที่เกิดขึ้นในธุรกรรมของลูกค้ามีรายการเกิดขึ้นมากมายนะครับการตรวจ 100% ไม่สามารถทำได้มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีนะครับผู้สอบบัญชีต้องมีวิธีการเลือกตัวอย่างนะครับงั้นการเลือกตัวอย่างคืออะไรนะครับความหมายการเลือกตัวอย่างหรือแซมปลิ้งก็คือว่าการใช้วิธีการตรวจสอบที่น้อยกว่า100ละ100ของประชากรนะครับก็คือจากรายการบัญชีหรือว่ารายบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับโดยใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือการทดสอบการควบคุมโดยทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกหรือเท่ากันหมดนะครับขั้นตอนการเลือกตัวอย่างที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนว่าเป็นการตรวจสอบประเภทไหนเป็นการตรวจสอบแบบเนื้อหาสาระหรือทดสอบการควบคุมนะครับเป็นการเนื้อหาสาระคือเป็นการตรวจสอบยอดคงเหลือนะครับตรวจสอบรายการบัญชีทดสอบการควบคุมนะครับก็เป็นการทดสอบระบบการควบคุมนะครับในวิธีการตรวจสอบก็ส่งผลต่อนะครับต่อการเลือกตัวอย่างเหมือนกันนะครับว่าเลือกตัวอย่างอย่างไรนะครับขั้นตอนที่สองการกำหนดประชากรและหน่วยตัวอย่างประชากรก็คือนะครับคือรายการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นหน่วยตัวอย่างก็คือรายการแต่ละรายการที่เป็นส่วนของประชากรนะครับอย่างเช่นผู้สอบที่อยากจะส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้นะประชากรก็คือยอดลูกหนี้ทั้งหมดนะวันที่ในงบสถานการเงินหน่วยตัวอย่างก็คือลูกหนี้แต่ละรายการนะครับขั้นตอนที่3การกำหนดลักษณะข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดก็คือเรากำหนดไว้ว่ามันจะผิดพลาดเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระก็คือรายการจะผิดที่เรายอมได้เท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเป็นกรณีทดสอบการควบคุมก็คือรายการที่เบี่ยงเบนไปจากระบบการควบคุมที่ควรจะเป็นนะครับขั้นตอนที่2คือการกำหนดขนาดของตัวอย่างนะครับว่ากำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับกี่รายการนะครับซึ่งมีวิธีการทำได้หลายวิธีเช่นกำหนดโดยใช้ดุลพินิจนะครับหรือว่าจะใช้ตารางสถิติเข้ามานะครับการกำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างนะครับก็มีการถ้ากำหนดขนาดตัวอย่างได้แล้วว่ากี่รายการก็มีวิธีการเลือกนะครับวิธีการเลือกได้ยังไงบ้างนะครับอาจจะเลือกแบบเชิงสุ่มนะครับหรือใช้ตารางสถิติเข้ามาเกี่ยวพันนะครับหรือการเลือกแบบเป็นระบบนะครับเลือกแบบทุกกี่รายการครับหรือเลือกโดยใช้ดุลพินิจของตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับหรือการเลือกแบบหลายขั้นนะครับวิธีการเลือกตัวอย่างคือวิธีการนะครับในการหยิบตัวอย่างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มาขั้นตอนที่6นะครับเป็นการทดสอบตัวอย่างนะครับทดสอบตัวอย่างว่านะครับเอามาใช้ทำอะไรบ้างทดสอบการควบคุมนะครับเอามาดูระบบการภายในนะครับจากตัวอย่างที่เลือกมีข้อผิดพลาดอยู่เท่าไหร่นะครับก็สู่ขั้นตอนที่7เป็นการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างนะครับก็มีการประเมินว่าจากตัวอย่างที่ผิดเท่านี้นะครับจากประชากรเข้าจะผิดเท่าไหร่
นะครับอันนี้เป็นอาจต้องใช้ตัวเรื่องสถิติเข้ามานะครับหรือการใช้ดุลพินิจของตัวผู้สอบบัญชีนะครับขั้นตอนที่8เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับนะครับไม่ว่าจะเลือกตัวอย่างแบบวิธีใดนะครับเลือกตัวอย่างขนาดที่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่สำคัญคือการบันทึกงานเลือกตัวอย่างก็คือการบันทึกสิ่งที่ผู้สอบบัญชีทำในกระดาษทำการนะครับนะครับนี่เป็นขั้นตอนการเลือกตัวอย่างที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญคือผู้สอบบัญชีต้องไม่มีอคตินะครับจะทำยังไงให้เลือกตัวอย่างให้ตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับในหน่วยที่3นะครับในเรื่องนี้ได้เรียนที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับในเนื้อหานะครับในหน่วยนี้ได้กล่าวถึงอะไรบ้างตั้งแต่ความหมายของกระดาษทำการนะครับวัตถุประสงค์การจัดทำกระดาษทำการทำไปทำไมนะครับแล้วก็รูปแบบเนื้อหากระดาษทำการเนื้อหาและข้อมูลที่ควรบันทึกในกระดาษทำการนะครับแล้วก็ตัวอย่างกระดาษทำการนะครับครับกระดาษทำการคืออะไรนะครับนะครับในเอกสารหรือบันทึกของวิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีใช้นะครับบันทึกหลักฐานหรือข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบนะและเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีนะครับโดยจากแผนภาพนะครับก็คือผู้สอบบัญชีรวบหลักฐานมาก็บันทึกในกระดาษทำการนะครับแล้วมีการจัดทำนะครับกระดาษทำการนี้รวบรวมขึ้นมาเพื่อเป็นข้อสรุปนะครับในการแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีนะครับว่าไปแล้วกระดาษทำการก็คือกระดาษทำงานของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับในมาตรฐานสอบบัญชีจะเรียกว่าเอกสารหลักฐานการตรวจสอบนะครับอาจจะทำในตัวกระดาษทำการนะครับหรืออาจจะทำในคอมพิวเตอร์นะครับแนวคิดก็แนวคิดเดียวกันนะครับคือเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะครับวัตถุประสงค์กระดาษของการจัดทำกระดาษทำการคืออะไรนะครับก็คือช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีนะครับช่วยในการควบคุมดูแลสอบทานงานของผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็ช่วยที่สำคัญคือบันทึกหลักฐานเพื่อประกอบการแสดงความเห็นนะครับเพราะนั้นในการทำงานนะครับทุกขั้นตอนนะครับต้องมีการบันทึกหลักฐานที่ได้มาในกระดาษทำการนะครับเพื่อเป็นใช้ในการควบคุมดูแลสอบทานงานในการวางแผนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้บันทึกหลักฐานนะครับเพื่อประกอบการแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีนะครับนี่เป็นตัวอย่างกระทำการนะครับก็คือจริงอยู่กระทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับก็คือนะครับในแต่ละเฟิร์มในแต่สอบงานสอบบัญชีนะครับก็จะมีรูปแบบกระทำการที่แตกต่างกันไปขึ้นกับลักษณะของเนื้องานที่รับด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นกระดาษทำการที่เป็นตรวจสอบบัญชีตรงเงินรับนะครับจะมีที่หัวนะครับก็คือมีชื่อกิจการที่ตรวจสอบบริษัทอะไรบริษัทตัวอย่างงวดบัญชีไหนที่ตรวจสอบก็คือ31ธันวาคมนะครับตัวเงินรับคือบัญชีที่ตรวจสอบนะครับเห็นขวามือนะครับ C1 ก็คือเป็นรหัสกระดาษทำการหรืออินเด็กซ์นะครับนั่นเองครับก็คือเป็นอินเด็กซ์มีไว้เพื่ออะไรนะครับมีไว้ใช้เวลาสมมติไว้ใช้อ้างอิงงานนะครับใช้ควบคุมงานนะครับกระทำการจะมาจากกระทำการที่ลูกค้าจัดทำขึ้นมานะครับเราก็มาทำสำเนานะครับหรือว่าอาจจะเขียนขึ้นมาเองนะครับอย่างนี้มีชื่อลูกค้าอะไรบ้างนะครับอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์วันที่ครบกำหนดอายุต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในการทำการก็คือสะท้อนถึงหลักฐานที่เราทำนะครับจะมีเครื่องหมายการตรวจสอบหรือติ๊กมาร์กนะครับอย่างเช่นบอกว่ามีติ๊กมาร์กว่ามีการทดสอบการบวกเลขทดสอบการคำนวณ นะครับก็คือเป็นการอธิบายว่าสิ่งที่ผู้สอบที่ได้ทำแล้วในเรื่องนี้นะครับในตัวเงินรับอันมีการไปดูสำเนาตัวเงินรับนะครับมีการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยนะครับก็ใส่เครื่องหมายนะครับอธิบายไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการสรุปผลการตรวจสอบนะครับว่าปฏิบัติผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ยังไงนะครับมีการไอ้กระดาษทำการที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมครับมี SFP คือ Statement of Financial Position ก็คืองบการงบแสดงฐานะการเงินนะครับแล้วก็กระทำการมีการจัดทำโดยใครนะครับมีการวันที่ที่จัดทำนะครับแล้วก็มีการสอบทานนะครับที่เป็นตัวอย่างการทำการนะครับซึ่งจริงจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้มีการทำงานในสำนักงานสอบบัญชีนะครับมีการทำการตลอดเพศนะครับอย่างไรก็ตามกระทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับกระทำการช่วยให้เราสามารถสรุปผลนะครับในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีมาได้นะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนเรื่อง3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกที่เราเรียนรู้กันก็คือในเรื่องหลักสอบบัญชีนะครับเรื่องการเลือกตัวอย่างนะครับในกระดาษทำการนะครับหลักฐานสอบบัญชีนะครับก็คือเป็นตัวข้อมูลนะครับที่ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมมานะครับเพื่อใช้
สรุปผลนะครับในการแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบ

0: บัญชีนะครับหลักฐานนะครับเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองในงบการเงินนะครับอย่างผู้สอบบัญชีอยากการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมนะครับหลักฐานที่ได้ก็คือไปขอคำยืนยันยอดลูกหนี้นะครับส่วนสินค้าคงเหลือมีอยู่จริงไหมผู้สอบบัญชีก็ไปสังเกตการนะครับตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับหรือยอดขายเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผู้สอบบัญชีก็ไปดูใบส่งของนะครับลงถูกงวดไหมผู้สอบบัญชีก็มีการตรวจตัดยอดนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีการประเมินหลักฐานนะครับว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมไหมนะครับความเพียงพอก็ดูที่ขนาดของตัวอย่างนะครับความเหมาะสมก็ดูที่อะไรครับดูแหล่งที่มาความเกี่ยวข้องของหลักฐานนะครับแหล่งที่มานะครับแหล่งที่มามาจากไหนหลักฐานภายนอกดีกว่าภายในหลักฐานที่มาจากระบบการคุ้มภัยใดที่ดีก็มาดีกว่าหลักฐานที่มาจากระบบที่ไม่การคุ้มภัยที่ไม่มีนะครับตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในหน่วยนี้เราได้เรียนถึงเรื่องการเลือกตัวอย่างนะครับได้ทราบถึงขั้นตอนการเลือกตัวอย่างแต่ละขั้นตอนนะครับการเลือกตัวอย่างนะครับเป็นสิ่งที่สอบบัญชีนะครับจำเป็นต้องทำเพราะว่าให้แน่ใจว่าตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับมีแต่ละขั้นตอนยังไงนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเองนะครับผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ 100% เพราะมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะต้องมีการเลือกตัวอย่างนะครับมีวิธีการเลือกหลายวิธีอาจจะใช้สถิติเข้ามาช่วยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช้สถิติก็ได้นะครับการเลือกตัวอย่างนะครับก็คือแน่นอนที่สำคัญผู้สอบบัญชีไม่ควรมีอคตินะครับให้ตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดอย่างแท้จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งในหน่วยที่3คือเรื่องการทำการนะครับหรือว่าเอกสารหลักฐานงานตรวจสอบนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ผู้สอบจะได้ทำได้มีการบันทึกนะครับในกระดาษทำการนะครับบอกว่าอาจจะทำในคอมพิวเตอร์นะครับก็แนวคิดก็เรื่องเดียวกันนะครับว่าในการรวบรวมหลักฐานสอบบัญชีมานะครับต้องมีการบันทึกในกระดาษทำการนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อใช้ในการนะครับในการควบคุมงานของผู้ช่วยนะครับมันการทำการที่ดีนะครับต้องสะท้อนวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ได้นะครับอย่างเช่นบอกว่าอยากจะรู้ว่าลูกนี่มีตัวตนอยู่จริงๆไหมก็ต้องมีการทำการที่แสดงถึงว่าลูกนี่มีตัวตนอยู่จริงๆก็คือกระดาษหนังสือยืนยันยอดจากนะครับลูกหนี้นะครับหรือว่ามีการทำการอยากจะว่ายอดขายลงถูกงวดไหมนะครับก็มีการทำการตรวจตัดยอดนะครับเพราะนั้นเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับได้กล่าวถึงประเด็นหลักๆ3ส่วนหลักๆนะครับก็คือเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีเรื่องการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับเรื่องกระดาษทำการนะครับซึ่งสาวได้ทราบเนื้อหาในรายละเอียดนะครับในช่วงท้ายของการสอนเสริมนะครับเป็นช่วงคำถามประเมินความรู้นะครับอีกสักครู่นักศึกษามาลองประเมินความรู้ของหน่วยที่3กันนะครับแล้วพบกันอีกครั้งในช่วงการประเมินความรู้นะครับ
1: ในช่วงสุดท้ายนะครับของการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นช่วงคำถามประเมินความรู้นะครับเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูคำถามนะครับในหน่วยที่1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีนะในข้อที่1 นะครับถามว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินคืออะไรหรือจะพูดง่ายคือการสอบบัญชีเนี่ยเราสอบบัญชีไปเพื่ออะไรนะข้อกเพื่อแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินอันนี้เป็นหน้าที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์นะข้อขอเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายแม้กฎหมายกําหนดให้มีการตรวจสอบไม่ใช่วัตถุประสงค์นะเป็นข้อบังคับ3เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินงั้นการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ข้อมูลที่ในงบการเงินมีผู้จัดทําแล้วแต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันถูกต้องเชื่อถือได้งั้นต้องให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยไปตรวจสอบงั้นคําตอบน่าจะเป็นขอควายงองูปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบตามมาตรฐานไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์จอจานให้แน่ใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการสอบการรายงานทางการเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่างบการเงินทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ให้คำตอบในข้อหนึ่งนี้ก็คือคอควายนะครับเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินนะครับเรามาดูข้อ2กันนะครับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตคืออะไรอย่างที่บรรยายไปแล้วนะครับผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริตข้อขอพิจารณาว่าการทุจริตเกิดจากสาเหตุใดก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารให้ความสําคัญอย่างมากในการป้องกันและตรวจจับอันนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริตเราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบในการทุจริตเรามีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็น

ต่องบการเงินนะครับยับยั้งการที่จะเกิดขึ้นเราก็ยับยั้งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการเราไปตรวจสอบงบการเงินยังคำตอบน่าจะเป็นข้อกอนะครับก็คือไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบการทุจริตแต่ถ้าการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนั้นส่งผลกระทบทำให้งบการเงินผิดพลาดผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับมาดูข้อ3นะครับผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารหลายเรื่องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลยกเว้นเรื่องใดไม่ต้องสื่อสารนะครับข้อกอความเสี่ยงที่มีย่าสำคัญในงานที่พบจากการตรวจสอบอันนี้ต้องสื่อสารนะครับว่าเราพบความเสี่ยงที่มีย่าสำคัญอะไรบ้างภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่วางแผนไว้อันนี้เราก็ต้องสื่อสารว่าขอบเขตงานของเราช่วงเวลาที่เราจะตรวจสอบเนี่ยมีวางแผนไว้อย่างไรอันนี้ก็ต้องสื่อสารแจ้งทราบนะข้อควายตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลอันนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะงองูเป็นความอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งเรามีอยู่แล้วนะเราไม่ต้องแจ้งนะเราไม่ต้องสื่อสารจอจานรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเราก็จะสื่อสารแจ้งให้ทราบงั้นคำตอบจะเป็นงองูนะครับเอ้ยจอจานนะครับรายงานที่แสดงความเห็นต่องบการเงินความอิสระเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีเราก็ต้องแจ้งให้ผู้กับมีหน้าที่กับดูแลได้ทราบว่าเราปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระนะก็ไม่ควรจะมีอิทธิพลหรือมีอำนาจอะไรมาบังคับให้ผู้สอบบัญชีทำนู่นทำนี่นะผู้สอบบัญชีก็จะพิจารณาส่วนเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยเราจะสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วต่อโดยไม่ต้องอยู่ในเรื่องที่ต้องแจ้งนะครับไม่ต้องแจ้งนะครับมาดูข้อ4นะคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีคือผู้ที่จะประสงค์จะได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยหลายประการนะครับยกเว้นข้อใดข้อกอผ่านการทดสอบความรู้ของวิชาชีพสอบบัญชีอันนี้ต้องผ่านนะครับ6รายวิชาอันนี้ต้องเป็นคุณสมบัติเป็นสมาชิกสมทบไม่ได้นะครับต้องเป็นสมาชิกสามัญสมาชิกวิสามัญก็ไม่ได้สมาชิกกิตติมศักดิ์ก็ไม่ได้นะต้องเป็นสมาชิกสามัญงั้นข้อขอนี้สมาชิกสมทบนี่ไม่ใช่นะครับผ่านการฝึกหัดงานหรือเคยปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีมาแล้วนะจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยไม่น้อยกว่า3ปี 3,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติงองูไม่เป็นบุคคลล้มละลายอันนี้ก็เป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้ก็เป็นลักษณะต้องห้ามงั้นข้อขอใครเป็นสมาชิกสมทบไม่ได้นะครับต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้นนะครับงั้นคำตอบขอใครนะครับข้อ5งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเนี่ยก็คือของบริษัทหรือของนิติบุคคลเนี่ยต้องรับการตรวจและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับญาติเป็นข้อกำหนดของกฎหมายฉบับใดก็กฎหมายหลายฉบับเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์อันนี้กำหนดไว้นะพยาธิบริษัทประมวลรัศดากรอันนี้ใช้เพราะผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีนะครับนะพยาธิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็กำหนดจะเป็นบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนพยาธิการบัญชีอันนี้โดยตรงเลยเพราะใช้คำว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้ทำบัญชีเนี่ยไปตามพรบการบัญชี2543เห็นคำตอบงองูนะครับส่วนพรบวิชาชีพบัญชี2547เนี่ยเป็นการให้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่ไม่ได้พูดว่างบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีให้คำตอบเป็นงองูนะครับงองูนะข้อที่6นะครับสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชีโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของสถาบันใดในต่างประเทศก็คือของ IFAC อันนี้ก็ถามความจำนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ของ AICPA คือสมาคมผู้สอบมีรับอนุญาตแห่งอเมริกานะเพราะว่าเขามาตรฐานก็จะมีรายละเอียดเยอะแต่ต่อมาเนี่ยทางสมาคมนักบัญชีเดี๋ยวนี้สลายกลายเป็นสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยเห็นว่ามันไม่เป็นสากลเพราะเป็นของประเทศอเมริกาประเทศเดียวงั้นถ้าเกิดเราจะให้วิชาชีพของเราได้รับการยอมรับระดับสากลเนี่ยควรจะใช้ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศที่เรียกว่า IFAC คำตอบคือขอบกวายนะส่วนของอังกฤษหรือนักแห่งอาเซียนหรือเอเชียแปซิฟิกอันนี้เราเป็นสมาชิกเฉยๆนะของอัลฟากับคาป้าเป็นสมาชิกแต่เราไม่ได้ เป็นความร่วมมือแต่ว่าไม่เคยเอามาตรฐานเข้ามาใช้นะของ IQ นี่ก็เหมือนกันนะ IQ ICAEW เนี่ยครับก็เป็นของผู้สอบเชียงอังกฤษเราก็ดูเป็นแนวทางแต่ไม่ได้เอามาใช้นะตอนนี้เราใช้ขอกวายนะครับก็คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับที่2เรียกว่าการสอบทานคุณภาพงาน TSQM2 เนี่ยนะครับจะเป็นการบริหารคุณภาพระดับใดอันนี้เป็นระดับสำนักงาน

0: นะเรามี2ระดับคือระดับสำนักงานกับระดับงานตรวจสอบถ้างานตรวจสอบนี้จะเป็น TSA นะ TSA อันนี้เป็นระดับสำนักงานนะก็คือกอไก่ส่วนระดับหลักการระดับนโยบายและปฏิบัติงานอันนี้ไม่มีนะครับเรามีกอไก่กอจอจานงั้นตัวเลือกก็คือกอไก่นะ TSQM 1 TSQM 2นี่เป็นระดับสำนักงานโดยรวมนะครับคำตอบกอไก่นะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นคำถามแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในหน่วยที่1 นะแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีนะครับถ้านักศึกษายังทำข้อใดไม่ได้นะครับก็ขอให้ทบทวนในเอกสารการสอนชุดวิชาและแบบฝึกปฏิบัตินะหรือกิจกรรมไทยเรื่องนะครับนะเนื่องจากว่าชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการคู่ภายในเป็นวิชาบรรยายนักศึกษาเขาควรจะมีการจดโน้ตเทคโน้ตนะเพื่อให้ช่วยจำได้นะครับว่าเนื้อหาที่เอกสารการสอนได้กำหนดเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จนะโชคดีนะครับในการเรียนการวิชาวิชานี้สวัสดีครับ
1: นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมีคำถามนะครับซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในตัวระบบนะครับในตัวเนื้อหามากขึ้นนะครับในเรื่องของเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีกับเรื่องความเสี่ยงนะครับนะครับครับเรามาเริ่มที่ตัวคำถามประเมินความรู้นะครับในคำถามแรกนะครับนะครับนะครับครับข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อใดเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับการทดสอบการควบคุมก็คือ test of control นะครับถ้าเกิดนักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วว่าการตรวจสอบเรามีอยู่สองประเภทใหญ่ๆก็คือสอบเนื้อหาสาระนะครับแล้วอันนี้ก็คือการทดสอบการควบคุมนะครับการตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการตรวจสอบให้ทราบถึงนะครับพิสูจน์ยอดคงเหลือนะครับพิสูจน์ของรายการนะครับส่วนการทดสอบการควบคุมก็คือเป็นการตรวจสอบเพื่อนะครับดูความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในนะครับงั้นเราดูก่อนนะครับอันไหนเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับเราดูข้อแรกนะครับตรวจนับยอดเงินสดในมือนะครับตรวจเงินสดในมือก็คือเป็นการนะครับเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับให้ทราบว่าเงินสดในมือมีอยู่จริงเท่าไหร่มีอยู่ 30,000 40,000 บาทนะครับเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับดูข้อขอไข่ก่อนนะครับการตรวจสอบลายเซ็นบนเช็คนะครับก็เป็นการทดสอบการควบคุมอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องการภายในก่อนที่จะจ่ายเช็คได้นะครับก่อนที่จะมีการจ่ายต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบลายเซ็นบนเช็คก็คือเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับส่วนข้อคอควายการสอบทานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารนะครับเป็นหลักการภายในอย่างหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าการที่ผู้สอบบัญชีไปสอบทานนะครับเป็นไปดูว่าจริงลูกค้านะครับได้มีการจัดทำงบกระทบยอดฝากธนาคารนะครับเป็นการพิสูจน์ยอดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับให้ทราบถึงตัวยอดเงินฝากธนาคารหรือเงินเบิกเงินพิธนาคารเป็นยอดเท่าไหร่นะครับส่วนข้ององูนะครับเป็นการส่งหนังสือยืนยอดเงินฝากธนาคารนะครับเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริงนะครับของยอดเงินฝากธนาคารนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระมันข้อ1ตอบข้ออะไรครับตอบข้อขอไข่นะครับการตรวจสอบลายเซ็นบนเช็คเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับเรามาดูข้อ2กันต่อนะครับข้อ2ก็คือเป็นเรื่องคำถามเรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับโจทย์ให้มานะครับมีบริษัทกบริษัทขนะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้นะครับบริษัทกความเสี่ยงต่ำบริษัทขสูงนะครับก็คือในตัวประเด็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับคือในการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีเนี่ยก็ยอมให้ความเสี่ยงในการสอบบัญชีต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าขึ้นกับประเภทธุรกิจเหมือนกันขึ้นกับบริษัทเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับโดยทั่วไปก็อยากให้ความเสี่ยงในการสอบบัญชีต่ำที่สุดนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับบริษัทกให้สูงบริษัทขให้ต่ำนะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับบริษัทกให้ความเสี่ยงจากการควบคุมสูงบริษัทขให้ความเสี่ยงการควบคุมต่ำนะครับจากข้อมูลข้างต้นนะครับข้อความใดถูกต้องนะครับเรามาดูกันนะครับเราดูจากโจทย์ก่อนนะครับเรานึกถึงตัวที่เราเรียนแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับก็คือตัวAudit Risk Model นะครับซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงสืบเนื่องคูณกับความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับคูณด้วยความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นลองดูนะครับในตัวข้อนี้ครับลองดูโจทย์นะครับโจทย์ให้มา

รายการบัญชีจะผิดก็มีมากเพราะนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คืออะไรครับวิธีการตรวจสอบต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับก็ต้องรวบรวมหลักฐานสอบบัญชีที่มากกว่าบริษัทขอนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3ครับเขาถามว่าอะไรนะครับถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับลองดูนะครับข้อไหนไม่ใช่ประโยชน์นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับการวางแผนสอบบัญชีนะครับคือช่วยในข้อขอไข่คอควายงองูหมดนะครับคือตั้งแต่ช่วยให้มีการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมช่วยให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดนะครับระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารกิจการนะครับส่วนข้อกอไก่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีเลยนะครับข้อ4นะครับเขาบอกถามเราว่าอะไรครับถามว่าผู้สอบบัญชีที่กำลังพิจารณารับงานใหม่นะครับจะติดต่อผู้สอบบัญชีเดิมที่เคยตรวจสอบกิจการนั้นด้วยเหตุผลใดนะครับคือโดยมาตรฐานของวิชาชีพสอบบัญชีนะครับผู้สอบที่รับงานใหม่นะครับต้องมีการติดต่อผู้สอบบัญชีเดิมนะครับเพื่อทราบเหตุผลของมารยาทางวิชาชีพนะครับว่าจะรับงานต่อหรือไม่นะครับเพราะนั้นผู้สอบบัญชีเดิมนะครับก็จะตอบมานะครับตั้งจดหมายนะครับว่าควรจะรับงานนี้หรือไม่นะครับหรือว่านะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะรับงานต่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับนะครับตอบข้อขอไข่นะครับเพื่อต้องการทราบเหตุผลทางจรรยาบรรณวิชาชีพว่ามีเหตุผลใดหรือไม่นะครับที่มาพิจารณาในการรับงานสอบบัญชีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลในอดีตที่ผ่านมานะครับที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้พบเป็นปัญหาด้านบัญชีนะครับหรือว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้เป็นตัวมาตรฐานวิชาชีพในมาตรฐานสอบบัญชีนะครับที่ผู้สอบบัญชีที่รับงานใหม่นะครับต้องมีการติดต่อกับผู้สอบบัญชีเดิมนะครับเพื่อขอทราบเหตุผลทางจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ5นะครับผู้สอบบัญชีใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่วงการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในข้อใดนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับหรือ analytical procedure นะครับเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้มีประสิทธิภาพมากนะครับตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือตอนในขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากการตรวจสอบเสร็จนะครับเพื่อดูความสมเหตุสมผลเพราะนั้นในช่วงการวางแผนการตรวจสอบนะครับคือสิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเอาตัวเลขมาเทียบกันนะครับปีนี้เทียบกับงวดก่อนนะครับแล้วก็เทียบโดยใช้คำนวณอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการวางแผนมีประโยชน์อย่างไรนะครับตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่นะครับเพื่อระบุเรื่องที่เกิดความเสี่ยงหรือเรื่องที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นบอกว่ามีการเปรียบเทียบในปีนี้นะครับค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับหลายล้านบาทอาจจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรบ้างอาจจะมีการซ่อมแซมเครื่องจักรจริงๆนะครับหรือว่าอาจมีการลงรายการบางอย่างผิดประเภทก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการจากตัวเลขจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้สอบทีก็จะสามารถนำมาใช้ในการวางแผนนะครับในการตรวจสอบนะครับจากคำถามทั้งหมด5ข้อนี้นะครับนักศึกษาก็ได้ความรู้นะครับพอจะทำได้นะครับจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษานะครับอ่านในรายละเอียดนะครับในหน่วยที่2นะครับในของการวางแผนนะครับให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็นะครับในท้ายที่สุดนี้ขอให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จในการเรียน เรามาลองตอบคำถามในหน่วยที่3ดูนะครับดูดิความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเรามาสามารถนะครับตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับลองดูกันนะครับข้อแรกนะครับเขาถามว่าหลักฐานการสอบบัญชีในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับสาก็นึกถึงตัวลักษณะของหลักฐานนะครับมีเรื่องความเพียงพอและความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมก็คือความเชื่อได้ของหลักฐานนะครับความเพียงพอดูที่ขนาดของตัวอย่างนะครับความเชื่อถือดูที่อะไรได้นะครับดูจากเนื้อหาที่เราเรียนมาจะจำได้ว่าจะถึงความเกี่ยวข้องก็คือมันตรงหลักฐานได้มาตรงประเด็นไหมนะครับความเกี่ยวข้องการดูแหล่งที่มาของหลักฐานนะครับแหล่งที่มาจากภายนอกดีจากภายในนะครับแหล่งที่มาจากระบบการคุ้มภายในที่ดีก็ดีกว่าหลักฐานที่มาจากระบบที่มีคุณภาพไม่ดีนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมันข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับปุ๊บนะครับลองดูนะครับข้อกอไก่นะครับคำยืนยันยอดหนี้ที่ผู้สอบที่ได้รับโดยตรงจากลูกหนี้นะครับก็คือหลักฐานที่มาจากบุคคลภายนอกนะครับที่ผู้สอบที่ได้รับโดยตรงก็ดีกว่าหลักฐานภายในนะครับลองดูข้ออื่นนะครับขอไข่ข้อควายงองูนะครับ
อย่างขอไข่การคำนวณภาษีเงินได้หากท่านที่จ่ายโดยพนักงานบัญชีนะครับ

ซึ่งสอบทานโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะครับก็เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายในนะอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือมีอคติในการทำก็ได้นะครับข้อคอควายใบกับสินค้าที่กิจการเป็นผู้ออกให้กับลูกค้านะครับก็คือเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นภายในนะครับไปบินขายนะครับเกิดขึ้นภายในนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้นะครับต้นขั้วเช็คที่ติดกับสมุดเช็คสำหรับเช็คที่จะสั่งจ่ายกับเจ้าหนี้ก็เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นภายในเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหลักฐานจากภายนอกมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าหลักฐานจากภายในนะครับครับงั้นข้อ2นะครับเขาถามว่าหลักฐานที่รับจากการสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือใช้เพื่อสอบบัญชีทราบในเรื่องใดนะครับก็คือหลักฐานเนี่ยครับอย่างที่เราเรียนมาในหน่วยที่3นี้นะครับบอกว่าหลักฐานนะครับเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองในงบการเงินนะครับอย่างเช่น assertion นะครับเช่นอยากจะรู้ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงก็พิสูจน์โดยการขอการยืนยันลูกหนี้นะครับอยากจะรู้สินค้าคงเหลือมีอยู่จริงๆนะครับก็ไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับอยากจะรู้ว่ายอดขายเกิดขึ้นจริงก็ดูที่บินขายนะครับหรือว่าอยากจะรู้ว่ายอดขายลงครบถ้วนหรือไม่ก็ดูที่ใบส่งของสิแล้วก็ตามเข้านะครับตามเข้าสมุดรายวันขายว่าลงครบหรือไม่นะครับจากข้อนี้นะครับเขาถามว่าหลักฐานที่ได้รับจากการสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือใช้เพื่อสอบชี้ทราบในเรื่องใดนะครับทราบในเรื่องใดครับหลักฐานที่จากผู้สอบชี้ไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับเราจะรู้ถึงอะไรเอ่ยรู้ถึงความมีอยู่จริงนะครับว่าตัวสินค้ามีอยู่จริงๆจากการที่ตาเราไปมองเห็นนะครับจากปริมาณเท่าไหร่มีกี่หน่วยรู้ถึงสภาพของสินค้าคงเหลือด้วยนะครับสินค้าคงเหลือนะครับมีสภาพยังไงนะครับมีล้าสมัยยังไงนะครับก็ดูจากสังเกตการเติบสินค้าคงเหลือนะครับข้ออื่นทราบไหมครับอย่างเช่นข้อคอควายกรรมสิทธิ์เราไม่รู้ว่าสินค้าไปนับมาเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของจริงๆหรือไม่นะครับเพราะนั้นข้อที่ตรงที่สุดคือข้ององงูนะครับเป็นการสังเกตการจดส่วนนับเสียคงเหลือให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงความมีอยู่จริงนะครับที่เป็นสี่ที่เพื่อให้การรับรองไว้ในงบการเงินนะครับนะครับข้อ3ครับข้อ3บอกว่าผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับบอกว่ารวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การแสดงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนะครับหลักฐานนะครับอยากดูขั้นตอนหลักๆนะครับบอกว่าหลักฐานช่วยให้ผู้สอบบัญชีนะครับสามารถนะครับให้ข้อสรุปได้นะครับว่าหลักฐานนั้นเพียงพอและเหมาะสมไหมนะครับเพราะผลงานขั้นสุดท้ายของผู้สอบบัญชีก็คือการแสดงความเห็นนะครับในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรครับตอบข้องงูนะครับหลักฐานสอบบัญชีนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑ์สนับสนุนการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเองนะครับนะครับข้อ4นะครับเรามาดูเรียนรู้การทำการบ้างนะครับการทำการก็คือเป็นตัวนะครับเป็นเอกสารหลักฐานอย่างหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีรวบรวมขึ้นนะครับเป็นการจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการบันทึกนะครับสิ่งที่ผู้สอบบัญชีได้ทำงานนะครับการทำการก็ทำงานนั่นแหละนะครับเขาถามอะไรเราก็ถามว่ารายละเอียดที่ผู้สอบบัญชีบันทึกในการทำการมีอะไรบ้างนะครับคือจริงอยู่นะครับหลักฐานการสอบการทางเอกสารหลักฐานผู้สอบบัญชีนะครับหรือการทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือครับให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้นะครับมีเครื่องหมายการตรวจสอบหรือติ๊กมาร์กได้นะครับมีรหัสดัชนีก็คือสามารถอ้างอิงนะครับไปยังกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้นั้นข้อ4นี้ตอบข้อไหนครับตอบถูกทุกข้อนะครับข้ององูนะครับนักศึกษาสามารถหาดูตัวอย่างการทำการได้ในหน่วยที่3นี่ครับการทำการแต่ละรูปแบบให้เราเห็นเลยนะครับคือการทำการโดยตามหลักการแล้วจะไม่มีรูปแบบที่มันแน่นอนแต่ว่าสามารถให้ข้อสรุปได้แล้วมีข้อมูลที่ควรบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการทำการนะครับข้อ1ข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับระยะเวลานะครับในการจัดเก็บการทำการควรเป็นเท่าไหร่นะครับในตัวเนื้อหาในการทำการจะมีการพูดถึงตัวกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับการดูแลรักษานะครับแล้วก็เวลาในการจัดเก็บการทำการนะครับข้อไหนถูกครับวิธีการในการจัดเก็บการทำการนะครับก็คือตอบข้อคอควายนะครับ10ปีนะครับเวลาสมมุติถ้าเกิดผู้สอบพิจารณาตรวจสอบการทำการแล้วมีการเก็บไว้นะครับเวลา10ปีนะครับก็คือจริงอยู่นะครับการทำการนะครับวิธีการจัดเก็บต่างๆเวลาเนี่ยไม่มี
ไม่มีเวลาในการจัดเก็บที่เป็นรูปแบบเราไปอ้างอีกตัวกฎหมายทางบัญชีนะครับกฎบัญชีก็มีการจัดเก็บไว้ 5-7 ปีแต่บังเอิญนะครับมันมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็กฎหมายการเป็นพยานในศาลครับผู้สอบชีเนี่ยสามารถนะครับต้องไปเป็นพยานในศาลได้นะครับก็คือแบบว่าต้องเก็บกระทำการไว้10ปีเพราะกฎหมายบอกไว้เช่นนั้นนะครับนะครับมันจาก5ข้อนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนักศึกษานะครับทั้งหมดนี่เป็นคำถามประมวลความรู้นะครับจากของหน่วยที่3นะครับเรื่องหลักฐานการสอบชีการเลือกตัวอย่างนะครับกระทำการนะครับนักศึกษาน่าจะพอทำได้นะครับก็คืออย่างไรก็ตามนักศึกษาก็จำเป็นต้องศึกษาเอกสารการสอนด้วยนะครับในรายละเอียดนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับนะครับหวังว่านักศึกษาคงนะครับได้ความรู้นะครับจากสรุปสาระและการทำแบบฝึกในครั้งนี้นะครับขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับสวัสดีครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2508ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขา

0: ชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการดัดในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

นักศึกษาในวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญหน่วยที่6อำนาจรัฐและการใช้อำนาจรัฐโดยมีประเด็นเนื้อหาแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1อำนาจรัฐและตอนที่2การใช้อำนาจรัฐตอนที่1อำนาจรัฐอำนาจรัฐนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของรัฐซึ่งเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องรัฐอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้อำนาจสูงสุดของรัฐหรือที่รู้จักกันในนามอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นสาระสำคัญของความเป็นรัฐและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับรัฐคำว่ารัฐนั้นเป็นที่รู้จักจากหนังสือที่มีชื่อว่าเจ้าชาย

รือเจ้าซึ่งเป็นงานเขียนของนิโคโลมาคิอาเวลลีรัฐตามแนวคิดของมาคิอาเวลลีนั้นมีลักษณะเป็นสถาบันที่กำหนดกรอบการใช้อำนาจทางการเมืองหรืออำนาจรัฐในรูปแบบต่างๆอย่างไรก็ตามแนวความคิดเรื่องอำนาจสูงสุดของรัฐหรืออำนาจอธิปไตยนั้นก็ยังไม่ปรากฏในงานของมาคิอาเวลลีโดยต้องรอชงโบแดงนักคิดนักปรัชญาในยุคต่อมาเขียนหนังสือ6เล่มว่าด้วยรัฐแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจรัฐจึงได้ปรากฏขึ้นมาแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจรัฐปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในหนังสือ6เล่มว่าด้วยรัฐของชงโบแดงนะตามที่ได้เกริ่นมาในเบื้องต้นโบแดงนั้นได้สร้างทฤษฎีอำนาจอธิปไตยขึ้นพร้อมกับอธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยว่าปราศจากขอบเขตถาวรและสูงสุดเด็ดขาดซึ่งอำนาจนี้แสดงออกโดยการตรากฎหมายหรือการยกเลิกกฎหมายโบแดงนั้นได้แยกอำนาจอธิปไตยออกจากกรรมสิทธิ์โดยถือว่าไม่ใช่ทุกสิ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์อธิปัตย์อำนาจอธิปไตยยังคงมีอยู่และมีอยู่ตลอดไปไม่ได้สูญหายหรือสลายไปพร้อมกับองค์อธิปัตย์ที่สิ้นอายุขัยได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ในนัยยะดังกล่าวนั้นโบแดงหมายความว่าอำนาจอธิปไตยนั้นซึ่งมีองค์อธิปัตย์ซึ่งในยุคนั้นเข้าใจกันดีคือพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวแต่เมื่อองค์พระมหากษัตริย์นั้นสิ้นพระชนม์ไปอำนาจนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ได้ติดตัวไปด้วยหรือพูดง่ายๆคืออำนาจอธิปไตยนั้นมีลักษณะของความถาวรและก็ต่อเนื่องแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดของรัฐนี้ต่อมาก็ได้กลายเป็นหลักกฎหมายที่สำคัญทั้งของกฎหมายมหาชนภายในและของกฎหมายมหาชนภายนอกหรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศอำนาจรัฐนั้นแสดงถึงการมีอำนาจของผู้ปกครองของรัฐที่อยู่เหนือผู้ใต้ปกครองตรงนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่อยู่พื้นฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันเหตุเพราะรัฐที่มีอำนาจรัฐนั้นก็เพราะรัฐมีเป้าหมายคือประโยชน์สาธารณะและเพื่อจะรักษาและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะทำให้รัฐนั้นมีอำนาจเหนือปัจเจกชนซึ่งนักศึกษาสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่3ในหลักการพื้นฐานของกฎหมายมวลชนในเรื่องประโยชน์สาธารณะศาสตราจารย์จอร์จบูโดนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ความหมายของอำนาจทางการเมืองหรืออำนาจรัฐไว้ว่ากำลังที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของสังคมเพื่อนำกลุ่มคนในสังคมไปสู่จุดประสงค์ร่วมกันอันได้แก่ความผาสุกและถ้าจำเป็นก็พร้อมที่จะบังคับเอากับสมาชิกของกลุ่มให้ทำตามในมุมมองทางสังคมวิทยานั้นรัฐต้องการอำนาจรัฐที่เป็นอำนาจที่มีความชอบธรรมซึ่งความชอบธรรมนั้นมาร์กส์เวเบอร์ได้จำแนกเป็น3ประการคือ1ความชอบธรรมที่เกิดจากการสืบทอดมาตามประเพณีความชอบธรรมที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในเกียรติคุณความชอบธรรมที่เกิดจากเหตุผลตามกฎหมายในหัวข้อต่อมาจะเป็นการกล่าวถึงว่าใครหรือผู้ใดเป็นเจ้าของอำนาจรัฐในแต่ละช่วงในแต่ละยุคที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของอำนาจรัฐหรือการอธิบายว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจรัฐที่แตกต่างกันไปซึ่งสำหรับแนวความคิดเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของอำนาจรัฐในหน่วยที่6อำนาจรัฐและการใช้อำนาจรัฐนั้นอาจสรุปได้ดังนี้1อำนาจรัฐเป็นของพระเจ้า2อำนาจรัฐนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์3อำนาจรัฐเป็นของปวงชนหรือของประชาชน4อำนาจรัฐเป็นของชาติและ5อำนาจรัฐเป็นของรัฐสภาอำนาจรัฐเป็นของพระเจ้าสำนักกฎหมายธรรมชาติมีแนวความคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกทุกสรรพสิ่งทั้งมวลบนโลกมนุษย์จึงมาจากพระเจ้าโดยในดังกล่าวนี้อำนาจการปกครองจึงมาจากพระเจ้าเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองของรัฐว่าอำนาจสูงสุดของรัฐนั้นเป็นของพระเจ้าโดยผ่านทางศาสนจักรโรมันคาทอลิกอำนาจรัฐเป็นของพระมหา

กษัตริย์จากสังคมที่เกิดความวุ่นวายเกิดสงครามในสังคมยุโรปยุคกลางจึงมีแนวความคิดใหม่ที่ให้อำนาจอยู่ที่กษัตริย์เพียงคนเดียวนักปรัชญาเมธีที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ก็ได้แก่ชองโบแดงโบแดงเป็นผู้เรียกอำนาจสูงสุดในการปกครองเสียใหม่ว่าอำนาจอธิปไตยสำหรับโบแดงแล้วแม้ว่าโบแดงจะให้อำนาจสูงสุดของรัฐอยู่กับกษัตริย์หรือที่เรียกว่าองค์อธิปัตย์กษัตริย์ก็ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายธรรมชาติกฎหมายศักดิ์สิทธิ์และหลักทั่วไปของกฎหมายกษัตริย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจโดยสมบูรณ์อำนาจรัฐเป็นของปวงชนแนวคิดอำนาจสูงสุดของรัฐเป็นของปวงชนมีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันจากอิทธิพลของสำนักคิดสโตอิกและต่อมาจอห์นล็อกนักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เสนอแนวคิดว่าด้วยสัญญาประชาคมโดยเป็นสัญญาที่ประชาชนแต่ละคนตกลงโอนอำนาจบางส่วนของตนให้แก่รัฐหรือรัฐบาลแต่ทุกคนก็ยังสงวนสิทธิ์ในชีวิตทรัพย์สินและเสรีภาพอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะต่อต้านหรือล้มล้างผู้ปกครองที่ผิดสัญญานั้นและรัฐบาลที่ชอบธรรมต้องมาจากความยินยอมของประชาชนดังนั้นแล้วอำนาจสูงสุดของรัฐจึงเป็นอำนาจของประชาชนหรือเป็นของปวงชนชองชักลูกโซ่ก็เป็นนักคิดอีกคนหนึ่งที่ได้เสนอแนวความคิดที่ว่าอำนาจสูงสุดของรัฐนั้นเป็นของปวงชนรูโซได้นำความคิดของจอห์นล็อกมาสานต่อโดยมองว่าสัญญาประชาคมเป็นเจตจำนงทั่วไปของประชาชนอำนาจสูงสุดของรัฐจึงอยู่ที่ประชาชนอำนาจรัฐเป็นของชาติแนวคิดดังกล่าวปรากฏชัดในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคริสตศักราชที่1789โดยหลังจากการปฏิวัติสภาร่างรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในขณะนั้นได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของชาติซึ่งนักปรัชญาเมธีที่ได้กล่าวถึงแนวคิดนี้และเป็นที่ยอมรับกันคือซีเออร์เยสโดยความเห็นของซีเออร์เยสนั้นอำนาจอธิปไตยไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ซึ่งจะต่างจากชองชาร์กุโซซึ่งอำนาจอธิปไตยจะแบ่งแยกได้เป็นของประชาชนแต่ละคนซีเออร์เยสนั้นเห็นว่าชาติเกิดจากการรวมตัวของประชาชนทั้งหมดในนามชาติเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจรัฐอำนาจรัฐเป็นของรัฐสภาอำนาจสูงสุดของรัฐเป็นของรัฐสภาหมายถึงอำนาจในการตรากฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายนั้นเป็นของรัฐสภาโดยประเทศอังกฤษถือว่ารัฐสภาเป็นที่มาสูงสุดของอำนาจรัฐรัฐสภาจึงสามารถออกกฎหมายใดๆก็ได้อย่างกว้างขวางศาสตราจารย์เอวีไดซี่นักกฎหมายชาวอังกฤษได้กล่าวว่ารัฐสภาซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอังกฤษมีสิทธิ์จะบัญญัติหรือยกเลิกกฎหมายใดๆก็ได้และตามกฎหมายอังกฤษแล้วจะไม่มีบุคคลใดหรือองค์กรใดมีสิทธิ์ทำการลบล้างหรือปฏิเสธการตรากฎหมายของรัฐสภาได้แต่อย่างไรก็ตามอำนาจของรัฐสภาก็ไม่ได้สูงสุดเด็ดขาดเสียทีเดียวโดยเหตุที่สภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนต่อมาจะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจรัฐซึ่งในช่วงเริ่มต้นของเราพูดถึงใครเป็นเจ้าของอำนาจรัฐผู้ใดเป็นเจ้าของอำนาจรัฐแต่เมื่อมีอำนาจรัฐแล้วนั้นบางครั้งการใช้อำนาจรัฐนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแนวคิดเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจรัฐจึงได้เกิดขึ้นในลักษณะที่คู่ขนานกันมาความพยายามในการจำกัดอำนาจรัฐก่อตัวขึ้นพร้อมกับการมีอำนาจสูงสุดของกษัตริย์หรือผู้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจรวมถึงการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางนักคิดนักปรัชญาเมธีจึงได้พยายามหาทางออกที่จะลดหรือจำกัดอำนาจรัฐแนวความคิดต่างๆในการจำกัดอำนาจรัฐนั้นอาจจะมีบางแนวความคิดที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของอำนาจรัฐแต่อย่างไรก็ตามในหัวข้อนี้จะเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องการจำกัดอำนาจรัฐเป็นประเด็นสำคัญแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติสำนักกฎหมายธรรมชาติก็ได้วางรากฐานไปสู่การใช้เหตุผลในการสร้างกฎหมายมหาชนขึ้นมาเพื่อจำกัดอำนาจรัฐ

หรืออำนาจสูงสุดของผู้ปกครองรวมถึงการคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติซึ่งมิอาจลบล้างได้ของมนุษย์นะหัวใจที่สำคัญที่สุดในกฎหมายธรรมชาติก็คือความเชื่อที่ว่าเหนืออำนาจสูงสุดของมนุษย์ยังมีสิ่งอื่นอยู่อีกสิ่งนั้นก็คือธรรมชาติและเหตุผลการใช้อำนาจต้องอยู่บนหลักเหตุผลตามธรรมชาติมิใช่อยู่บนความอำเภอใจของบุคคลแนวความคิดสัญญาประชาคมที่สำคัญจะเป็นแนวความคิดของจอห์นล็อกนะซึ่งแนวคิดของล็อกนั้นก็ก่อให้เกิดหลักฐานความคิดในทางกฎหมายมหาชนที่สำคัญ2ประการประการแรกคือรัฐมีอำนาจจำกัดรัฐไม่สามารถก้าวล่วงสิทธิในชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานของการจัดทำรัฐธรรมนูญในสมัยต่อมาประการที่2หลักการแบ่งแยกอำนาจซึ่งแนวคิดดังกล่าวของล็อกก็ได้มีการกล่าวถึงและอธิบายให้เกิดความชัดเจนในเวลาต่อมาโดยมงเตสกิเออร์ชองชาลูโซก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องแนวคิดสัญญาประชาคมโดยได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสัญญาประชาคมซึ่งมีชื่อขยายต่อมาว่าสัญญาประชาคมหลักการทางกฎหมายมหาชนโดยลูโซให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยโดยตรงเช่นการออกกฎหมายโดยประชาชนเองหรือการออกเสียงประชามติแนวคิดการแบ่งแยกการใช้อำนาจการแบ่งแยกอำนาจนั้นเป็นหลักการทางเทคนิคทางรัฐธรรมนูญมีจุดมุ่งหมายที่จะหลีกเลี่ยงการผูกขาดอำนาจและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสำหรับแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจของจอห์นล็อกนั้นก็ปรากฏอยู่ในข้อเขียนมาด้วยการปกครองรัฐแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งเรื่องการแบ่งแยกอำนาจของมงเตสกิเออร์ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้ถูกกล่าวอ้างและมีอิทธิพลต่อรูปแบบการเมืองการปกครองในสมัยต่อๆมาแนวความคิดชาติอยู่เหนือสิ่งใดซึ่งเราก็อาจได้กล่าวมาบ้างเบื้องต้นแล้วก็เป็นแนวคิดของซีเออร์เยสแนวคิดของซีเออร์เยสอันนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดของล็อกรัฐบาลนั้นมีขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและความเสมอภาคปราศจากอภิสิทธิ์เท่านั้นที่เป็นรากฐานของสังคมที่ดีซีเออร์เยสมีความเชื่อเช่นเดียวกับมงเตสกิเออร์ว่าการคุ้มครองเสรีภาพที่ดีจะต้องมีขึ้นในระบอบที่การใช้อำนาจถูกควบคุมหากแต่เซเยตได้เสนอเพิ่มเติมในทางทฤษฎีกฎหมายมหาชนคือการแบ่งแยกระหว่างอำนาจการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองหรืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญและอำนาจขององค์กรที่ได้รับมาจากการก่อตั้งหรืออำนาจที่สถาปนามาโดยรัฐธรรมนูญแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมคือแนวคิดการสถาปนารัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเพื่อจำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผลักดันให้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การใช้อำนาจการเมืองหรือการใช้อำนาจรัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามการที่แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยอาศัยหลักนิติรัฐและการพัฒนาของกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญซึ่งมีศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐธรรมนูญนั้นได้รับการเคารพตอนที่1อำนาจรัฐนั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นักศึกษาสามารถจะติดตามในตอนที่2ได้ขอบคุณครับ

จากที่เราได้ศึกษาอำนาจรัฐในตอนที่1แล้วลำดับต่อไปจะเป็นหัวข้อการใช้อำนาจรัฐซึ่งเป็นตอนที่2รัฐนั้นไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพหรือจับต้องได้หากแต่รัฐนั้นมีลักษณะทางนามธรรมซึ่งคำว่ารัฐนั้นถูกนำไปใช้กับการกระทำของบุคคลที่เรียกว่าผู้ปกครองการกระทำของผู้ปกครองนั้นมีทั้งการกระทำในฐานะส่วนตัวซึ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและการกระทำในฐานะผู้ปกครองอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยเป็นการใช้อำนาจผ่านทางองค์กรของรัฐถ้าพิจารณาจากหลักการแบ่งแยกอำนาจจะแบ่งออกได้เป็นการใช้อำนาจรัฐทางนิติบัญญัติการใช้อำนาจรัฐทางบริหารและการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการการใช้อำนาจรัฐทางนิติบัญญัติคือการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับสำหรับบุคคลที่อยู่ในรัฐรวมทั้งคนต่างชาติ

ที่เข้ามาอยู่ในดินแดนของรัฐนั้นด้วยการใช้อำนาจรัฐทางนิติบัญญัติจะแสดงออกผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อที่จะตรากฎเกณฑ์มาบังคับใช้โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐทางนิติบัญญัตินั้นได้แก่รัฐสภาซึ่งในบางประเทศก็จะมีสภาเดียวในบางประเทศก็จะมี2สภาหรือหลายสภาแต่ที่เราคุ้นเคยกันก็จะมี2สภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา2ประชาชนประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีของการลงประชามติหรือการเสนอร่างกฎหมายฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็จะมีความเกี่ยวข้องในส่วนของการเสนอร่างกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงแต่การตัดสินหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นก็จะเป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติให้ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นจะต้องปฏิบัติตามการใช้อำนาจรัฐทางบริหารคือการใช้อำนาจรัฐในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายลำดับรองหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายโดยการเสนอกฎหมายลักษณะของการใช้อำนาจรัฐทางบริหารแยกออกได้เป็น2ลักษณะด้วยแก่การใช้อำนาจรัฐทางบริหารในทางนโยบายและการใช้อำนาจรัฐทางบริหารในทางปกครองซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ใช้อำนาจรัฐทางบริหารอาทินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีบางกรณีก็ใช้อำนาจรัฐทางบริหารในทางนโยบายและบางกรณีก็ใช้อำนาจรัฐทางบริหารในทางปกครองการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการคือการใช้อำนาจรัฐในการพิจารณาพิพากษาคดีข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีซึ่งอาจจะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนหรืออาจจะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรืออาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐก็ได้ข้อพิจารณาการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการนั้นแตกต่างจากการใช้อำนาจรัฐทางบริหารโดยเฉพาะในเรื่องสภาพบังคับที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาผู้ใดหรือองค์กรอื่นใดจะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แม้แต่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ทำคำพิพากษานั่นเองซึ่งหมายความว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นมีลักษณะเด็ดขาดและเป็นที่สุดหรือที่ภาษาลาตินเรียกว่า res judicata หรือ l'autorité de la chose jugée ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติการใช้อำนาจทางบริหารและการใช้อำนาจทางตุลาการนั้นก็ไม่ได้เป็นอำนาจที่ไม่มีขอบเขตต่างก็อยู่ภายใต้การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญกฎหมายระดับพระราชบัญญัติพระราชกำหนดหรือกฎหมายลำดับรองอธิกฎกระทรวงประกาศกระทรวงหรือกฎหมายองค์กรบัญญัติในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐทางนิติบัญญัตินั้นการที่รัฐสภาจะตรากฎหมายใดๆจะต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจะกำหนดถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้การตรากฎหมายของรัฐสภาจึงจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมิได้สำหรับประเทศไทยนั้นการตรากฎหมายต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมาตรา5วรรคแรกที่บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้นอกจากนั้นแล้วในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันในมาตรา26ได้กำหนดเงื่อนไขที่จะตรากฎหมายจำกัดเสรีภาพไว้4ประการได้แก่ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมไม่เพิ่มพัน

ละหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิได้และต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐทางบริหารซึ่งอาจจะแยกได้เป็นการควบคุมทางนโยบายและการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายในการควบคุมทางนโยบายนั้นในระบบรัฐสภารัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมาจากความไว้วางใจของสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติด้วยที่มาดังกล่าวสภาจึงมีอำนาจควบคุมการทำงานของรัฐบาลอาทิการตั้งกระทู้ถามและที่สำคัญที่สุดก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดีนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อหมดวาระแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นใหม่ซึ่งถ้าประชาชนมันไม่เห็นด้วยกับการทำงานหรือไม่ไว้ใจประธานาธิบดีประชาชนก็จะไม่เลือกให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งกรณีดังกล่าวก็เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองในระบบประธานาธิบดีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายการใช้อำนาจรัฐทางบริหารนั้นนอกจากจะเป็นการใช้อำนาจรัฐทางบริหารในทางนโยบายแล้วยังมีการใช้อำนาจรัฐทางบริหารในทางปกครองด้วยซึ่งเป็นการใช้อำนาจผ่านทางการกระทำทางปกครองโดยการกระทำทางปกครองนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครองหากมีการกระทำที่ขัดกับความชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสามารถยกเลิกเพิกถอนการกระทำนั้นได้สำหรับในกรณีดังกล่าวนี้นักศึกษาสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนซึ่งจะมีตัวอย่างที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายในฐานะที่ฝ่ายบริหารนั้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองการควบคุมการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการบัญญัติหลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการไว้อาทิข้อ10ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่มีความอิสระและเป็นกลางหรืออนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 16-1 ก็ได้มีการตราว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีของตนด้วยความเป็นธรรมโดยศาลที่มีความอิสระและเป็นกลางจากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงหลักสำคัญ3ประการในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการอันได้แก่หลักฟังความ2ฝ่ายหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยและหลักความเป็นกลางนอกจากนั้นแล้วการให้เหตุผลในคำพิพากษาก็เป็นการแสดงให้คู่ความหรือประชาชนทั่วไปเห็นว่าทำไมศาลจึงได้วินิจฉัยตัดสินคดีเช่นนั้นศาลไม่ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจดังนั้นการให้ผลในคำพิพากษาจึงทำให้พวกศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจได้และยังแสดงให้คู่ความและประชาชนเห็นว่าศาลได้พิจารณาคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแล้วดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดเราอาจจะสรุปได้ว่าอำนาจรัฐนั้นแสดงถึงการมีอำนาจของผู้ปกครองที่มีอยู่เหนือผู้ใต้ปกครองเพราะรัฐนั้นมีเป้าหมายเพื่อจะรักษาและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะทำให้รัฐนั้นมีอำนาจเหนือประชาชนในรัฐแต่อย่างไรก็ตามการใช้อำนาจรัฐนั้นก็ตกอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือหลักความชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจรัฐทางนิติบัญญัติการใช้อำนาจรัฐทางบริหารและการใช้อำนาจรัฐทางตุลาการในส่วนตอนที่สองการใช้อำนาจรัฐนั้นก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้และในส่วนของ

0: หน่วยที่6อำนาจรัฐและการใช้อำนาจรัฐนั้นขอศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนซึ่งจะมีรายละเอียดมีตัวอย่างซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งขึ้นขอบคุณครับ
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับในวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็มีเนื้อหาสาระที่เราจะมาทำความเข้าใจกันวันนี้อยู่4ตอนด้วยกันนะครับซึ่ง4ตอนที่ว่านะครับแบ่งออกเป็น4เรื่องนะฮะเรื่องราวทั้ง4ก็ได้แก่ตอนที่1ครับประวัติของรัฐธรรมนูญครับตอนที่2ครับการจัดทำรัฐธรรมนูญครับตอนที่3ครับการแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญและตอนที่4ครับโครงร่างของรัฐธรรมนูญนะครับในตอนที่1ครับประวัติของรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีประวัติที่ยาวนานมากนะครับนะฮะมีประวัติที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยในประเทศนะครับฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งยุโรปนะฮะตั้งแต่อังกฤษมานะครับนะฮะอังกฤษเป็นต้นมารวมทั้งประเทศในภาคพื้นนะครับที่เกี่ยวข้องก็มีรัฐธรรมนูญแต่วันนี้นะครับเราจะโฟกัสเป็นปฐมฤกษ์นะฮะของเรื่องนี้ก็คือนะครับความเป็นไปเป็นมาของรัฐธรรมนูญนะครับที่ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายของไทยเรานะครับนะฮะแน่นอนครับมีสังคมอยู่ที่ไหนก็ต้องมีกฎหมายอยู่ที่นั่นตรงนี้เป็นคำสำคัญนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่นะครับรัฐาธิปัตย์เขาออกมาใช้บังคับกับประชาชนเป็นการทั่วไปนะฮะหากใครไม่ปฏิบัติตามนี่ก็อาจจะต้องได้รับผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งในทางกฎหมายนะซึ่งกฎหมายก็มีอยู่มากมายหลายประเภทแต่เจตนารมณ์ร่วมกันก็คือการวางหลักเกณฑ์ให้สังคมเดินไปได้นะครับและก็ใช้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ความสงบสุขนี่บรรลุผลนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะในส่วนของรัฐธรรมนูญนะความเป็นไปเป็นมาของเราเนี่ยนะครับนะฮะเราก็จะรวบรัดตัดตอนมาในยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับคือในสมัยนะครับรุ่นเก้ารัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นช่วงที่บ้านเมืองของเรานะครับมีการฟื้นฟูระบบกฎหมายนะครับมากมายหลายอย่างรัฐธรรมนูญนะครับและก็กฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่มีการฟื้นฟูในขนาดนั้นนะฮะของเราเองเนี่ยนะครับนะฮะในคำว่ารัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับนะฮะเราก็นะครับจะพบนะฮะพบนะคำนี้ในประมวลกฎหมายราชการที่1ฉบับตรา3ดวงนะครับนะฮะเป็นต้นมานะครับแล้วก็เรื่อยมาใช้สืบเนื่องติดต่อกันมานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในคำว่ารัฐธรรมนูญเองกับในคำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีความหมายที่อยู่ในคนละบริบทนะฮะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันแต่มีความนะครับนะความเป็นไปเป็นมาและการใช้ทั้งสองคำเนี่ยนะครับอาจจะแยกกันเป็นคนละบริบทนะฮะเพราะคำว่ารัฐธรรมนูญนั้นนะครับคือกฎหมายที่วางระเบียบนะฮะหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับรัฐนะฮะกล่าวคือนะฮะนะครับกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยดินแดนครับนะฮะพื้นดินพื้นน้ำพื้นอากาศนะครับประชากรนะครับอำนาจอธิปไตยและรัฐบาลนะครับตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ที่แบ่งแยกกันออกไปนะครับส่วนนะครับคำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมี2พยางค์เพิ่มเติมเข้ามาคือกฎกับหมายรวมกันเป็นกฎหมายเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไรนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยสถาบันการเมืองต่างๆในรัฐนะฮะซึ่งรวมทั้งรัฐธรรมนูญกฎมณฑลบานจารีตประเพณีทางการเมืองและกฎหมายอื่นๆซึ่งประเทศนะฮะจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะ

เพราะอะไรครับเพราะว่านะครับด้วยเหตุผลทางนิติศาสตร์และทางการเมืองนะครับนะย้อนกลับไปว่าสังคมต้องมีกฎหมายดังนั้นรัฐธรรมนูญนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากต้องมีการวางกฎวางหลักและก็วางเกณฑ์นะครับในการใช้กฎหมายนะครับกับประเทศต่างๆกับรัฐต่างๆครับนะฮะนะทีนี้ครับนะฮะมีคำหนึ่งนะฮะที่นะฮะตรงนี้นักศึกษาก็ต้องโฟกัสและก็ต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่านะจริงอยู่ครับนะคำนี้เนี่ยนะครับนะฮะนะครับก็เป็นกฎหมายมหาชนเหมือนกันกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่บริบทนะครับนะบริบทของคำนี้เนี่ยจะอยู่ในอีกบริบทหนึ่งนะฮะซึ่งนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับนะแน่นอนครับก็ต้องอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับในการนะครับเกิดขึ้นของกฎหมายนั่นก็คือกฎหมายปกครองครับแต่ทีนี้นะครับนะเราก็ต้องทราบว่าความแตกต่างระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกับกฎหมายปกครองนั้นนะครับมีว่าอย่างไรบ้างนะครับประการแรกครับในด้านเนื้อหาครับกฎหมายรัฐธรรมนูญวางระเบียบการปกครองในระดับสูงและกว้างกว่ากฎหมายปกครองครับนะฮะนะครับความสัมพันธ์ในด้านเนื้อหาเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญกว้างกว่าครับเพราะวางหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายตามที่บริบทของนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญได้จำกัดเอาไว้นะครับในด้านความสัมพันธ์ระหว่างนะครับราษฎรกับรัฐนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับราษฎรในรูปของกลุ่มราษฎรเป็นส่วนรวมนะครับในขณะที่กฎหมายปกครองแสดงความเกี่ยวพันระหว่างราษฎรเป็นรายบุคคลกับกรณีของรัฐนะครับเป็นรายบุคคลกับกรณีของรัฐนะครับในด้านฐานะของกฎหมายนะครับนะฮะในด้านฐานะของกฎหมายนะครับนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีความสำคัญกว่ากฎหมายปกครองนะฮะเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายปกครองก็ย่อมต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือตามรัฐธรรมนูญในการที่จะมาสถาปนาตนหรือมาออกตนนะครับมาออกกฎหมายปกครองมาวางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเพราะว่ารัฐธรรมกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนะถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับทีนี้นะครับนะในประเด็นของการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นก็แบ่งแยกออกเป็นนะครับนะเหตุการณ์ได้4ยุคด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสากลขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับนะสมัยแรกนะฮะก็คือสมัยก่อนที่มีการใช้นะครับมหาบัตรหรือว่าแมกนาคาร์ตาเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษย้อนขึ้นไปเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญสมัยนี้มีลักษณะราชาธิปไตยโดยแท้และถือว่ายังไม่มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นนะครับนะฮะในสมัยที่2เนี่ยเริ่มนับตั้งแต่การใช้แมกนาคาตาหรือใช้มหาบัตรในอังกฤษนะครับจนถึงสมัยประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกานะครับในระยะนี้นะครับขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับเป็นกฎหมายจำกัดอำนาจของผู้ปกครองประเทศนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญสมัยนี้มีลักษณะเป็นอภิชนาธิปไตยนะครับและสมัยที่3ครับนะฮะเริ่มนับแต่มีการประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกานะครับจนถึงสมัยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราชนะครับหรือในปีพ.ศ. 2488ในสมัยนี้รัฐธรรมนูญจะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจและการประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรหรืออีกในแง่หนึ่งเราอาจจะเรียกว่านะครับนะฮะการมีหลักการในหลักรัฐธรรมนูญนิยมนะครับและในสมัยที่4นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสิ้นสุดลงจนถึงปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศนะฮะอาทิการเกิด UN ครับสหองค์กรสหประชาชาตินะครับการเกิดองค์การร่วมในระดับภูมิภาคนะครับนะฮะมีการแตกแยกรัฐออกเป็นหลายรัฐนะครับในรัฐธรรมนูญบางประเทศก็กล่าวถึงสิทธิต่างๆมากมายแต่มีข้อความต่อท้ายว่าการจำกัดสิทธิเช่นว่านั้นย่อมทำได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับนะฮะทีนี้เมื่อมีการจัดทำรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ย่อมมีการแบ่งแยกประเภทนะครับรัฐธรรมนูญการแบ่งแยกประเภทของรัฐธรรมนูญครับก็แบ่งแยกนะครับตามเกณฑ์ต่างๆในหลายลักษณะนะครับซึ่งผู้ที่แบ่งก็คือนักวิชาการนักคิดนักปรัชญาในทางกฎหมายมหาชนนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็นรูปแบบของรัฐบาลรูปของรัฐวิธี
ีการบัญญัติวิธีการแก้ไขกำหนดระยะเวลาในการใช้ลักษณะของรัฐสภานะครับนะฮะลักษณะของฝ่ายบริหารและก็ลักษณะของฝ่ายตุลาการนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่านะครับนะฮะประเทศนี้นะครับมีรูปแบบนะฮะของรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นประการไหนอย่างไรเราก็ต้องดูเนื้อหาหรือดูหลักเกณฑ์ที่ปรากฏ

ในการใช้นั่นเองนะครับเราก็ดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับถาวรหรือฉบับชั่วคราวอย่างไรนะครับเราจะดูได้อย่างไรว่าเนื้อหาอย่างเงี้ยเป็นรัฐธรรมนูญตามรูปแบบของรัฐบาลเราก็ดูครับว่าเนี่ยเป็นรูปแบบของนะฮะสาธารณรัฐนะครับนะฮะนะครับนะรูปแบบของรัฐสภานะครับนะเราก็ดูเนื้อหาและก็ดูบริบทของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศแต่ละรัฐไปนะครับเราจึงจะทราบว่าในประเทศในรัฐนั้นนะครับมีการแบ่งแยกรัฐธรรมนูญอย่างไรและในบางประเทศในบางรัฐมีการแบ่งแยกรัฐธรรมนูญตามลักษณะของรัฐธรรมนูญอยู่มากมายหลายเกณฑ์ก็มีเช่นเดียวกันครับครับในตอนที่2ครับเราจะมาพูดถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับนะมีการจัดทำที่ปรากฏขึ้นอยู่ในหลายรูปแบบนะฮะอยู่ในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะทางการเมืองที่ปรากฏในขณะนั้นนะครับนะฮะยกตัวอย่างนะฮะนะครับไม่ออกไปไกลอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยในไทยของเราเนี่ยมีการจัดทำรัฐธรรมนูญนะอยู่ในหลายรูปแบบหลายสถานการณ์นะฮะนักศึกษาบางท่านนะครับนะก็อาจจะทราบว่าเอ๊ในบางครั้งเนี่ยนะครับนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใช่ไหมครับนะฮะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยู่ทีหนึ่งนะครับหรือในบางครั้งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีความล้าสมัยนะฮะก็อาจจะมีการลงเสียงประชามตินะครับมีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนะครับตรงนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับนะฮะบริบทนะฮะของสถานการณ์ของสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในขณะนั้นประกอบด้วยแต่ในทางทฤษฎีครับการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกับอำนาจสำคัญ2อำนาจก็คืออำนาจการจัดให้มีและอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญครับอำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะใครที่เป็นผู้ที่มีอำนาจตรงนี้นะครับผู้จัดให้มีรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนะฮะมักเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองนะครับหรืออยู่ในฐานะของรัฐาธิปัตย์นะฮะผู้มีอำนาจในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในลักษณะที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละนะครับนะโดยเราอาจจำแนกนะครับอำนาจในการจัดให้มีซึ่งเกิดจากมนุษย์ได้ออกเป็น1ฮะประมุขของรัฐเป็นผู้จัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับ2นะครับผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นผู้จัดให้มีขึ้นนะครับ3นะครับราษฎรเป็นผู้จัดให้มีขึ้นนะฮะ4ประมุขของรัฐคณะปฏิวัติและราษฎรร่วมกันจัดให้มีขึ้นนะครับและ5ครับผู้มีอำนาจจากรัฐภายนอกจัดให้มีขึ้นนะฮะอันนี้นะครับในข้อ5ต้องขีดเส้นใต้ไว้สักนิดนึงนะครับว่านะครับมักจะเกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นอาณานิคมนะฮะของรัฐที่เป็นเจ้าอาณานิคมนะก็คือเจ้าอาณานิคมจัดให้นะครับประเทศอาณานิคมมีรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับพอเราทราบถึงอำนาจนะครับในการจัดให้มีแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องมาดูครับว่าแล้วอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนะฮะสามารถเกิดขึ้นใครจัดทำขึ้นมานะครับนะฮะซึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญนะอาจทำได้โดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนหรือจัดทำโดยสภาในชื่อต่างๆกันก็ได้นะครับโดยอาจแบ่งประเภทผู้มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญได้เป็นนะครับกรณีแรกโดยบุคคลคนเดียวครับคำว่าโดยบุคคลคนเดียวเนี่ยนะครับนะฮะนะครับรัฐธรรมนูญมักเกิดขึ้นจากการอะไรครับปฏิวัติหรือรัฐประหารนะครับผู้ปฏิวัติได้จัดร่างรัฐธรรมนูญเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมร่างรัฐธรรมนูญไว้แล้วนะครับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับประเภทนี้เนี่ยนะครับมักจะมีความมุ่งหมายโดยใช้ข้อความสั้นๆเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนะฮะที่ถ้าจัดตามรูปแบบของเวลาก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวครับนะฮะส่วนนะครับในกรณีที่2นะฮะโดยคณะบุคคลนะฮะคำว่าโดยคณะบุคคลเนี่ยนะครับก็คือกรณีมีที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อยกร่างและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับโดยกรรมการอาจจะมี10 20คนก็ได้นะครับนะฮะซึ่งจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจากนะฮะหน่วยงานนะครับสาขาวิชาต่างๆก็ได้นะครับนะฮะส่วนในกรณีที่3ก็คือโดยสภานิติบัญญัติหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับนะฮะกรณีนะครับที่เราจะต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่าทั้งฉบับ
นะฮะ

การให้สภานิติบัญญัติเป็นผู้จัดทำนะฮะอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็มีข้อขัดข้องคืออาจจะทําให้เกิดความล่าช้านะครับนะฮะเพราะอะไรครับเพราะต้องปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติในเวลาเดียวกันนะครับและสมาชิกก็อาจขาดความรู้ความชำนาญแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับอำนาจจัดให้ทำนะครับในประการที่3สภานิติบัญญัติหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นได้นะครับนะฮะทีนี้นะครับในการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะฮะก็ควรที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะครับนะฮะอันนี้ตามทฤษฎีนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะทำรัฐธรรมนูญในลักษณะอย่างนี้ได้ดังนี้นะครับประการแรกก็คือการนำนะฮะการนำหลักเกณฑ์มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะประการที่2ก็คือนะครับความสั้นยาวของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญประการที่3ก็คือจำนวนฉบับของรัฐธรรมนูญนะครับประการที่4ก็คือการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในร่างรัฐธรรมนูญนะฮะและก็ประการที่5การจัดทำรัฐธรรมนูญโดยเอกชนนะครับนะนอกจากนี้ครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องยากที่จะนำทุกๆอย่างทุกๆเรื่องมาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญดังนั้นในรัฐธรรมนูญก็จะมีกฎหมายนะซึ่งเป็นกฎหมายที่อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญไปออกมาเพื่ออธิบายความในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเราเรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะซึ่งประโยชน์ในการมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแน่นอนครับทำให้การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักการใหญ่สำเร็จได้รวดเร็วครับเนื่องจากมีกฎหมายมาอธิบายความนะฮะประการที่2ก็คือทำให้รัฐธรรมนูญมีข้อความน้อยจดจำง่ายฮะอะไรที่สั้นๆนะครับเข้าใจไม่ยากแล้วก็จำได้ง่ายนะครับประการที่3ก็คือทำให้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์รายละเอียดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ง่ายนะครับเพราะถ้าไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนะฮะก็อาจจะต้องมีกลไกหรือต้องผ่านกลไกของรัฐธรรมนูญซึ่งอาจทำได้ยากกว่าแล้วก็ประการที่4ครับทำให้การวางรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองมีความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองเป็นครั้งคราวๆไปนะครับเพราะนะต่อจากข้อ3นั่นเองครับนะกฎหมายประกอบแก้ง่ายกว่ารัฐธรรมนูญดังนั้นนะครับการพลวัตกฎหมายก็ทำได้ง่ายกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญครับครับสำหรับตอนที่3ครับจะเป็นกรณีเรื่องราวของการแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการแก้ไขเราก็จะทราบว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีการแก้ไขอยู่2อย่างนะฮะมีแก้ไขยากกับแก้ไขง่ายฮะนะฮะนะครับไม่มีแก้ไขแบบวัยรุ่นนะฮะแก้ไขแบบกลางๆอะไรอย่างเนี้ยไม่มีครับยากก็ยากง่ายก็ง่ายว่ากันไปเลยนะครับนะฮะซึ่งนะครับการจะดูว่ารัฐธรรมนูญนะฮะในรัฐไหนในประเทศใดแก้ไขง่ายหรือแก้ไขยากก็ต้องดูบริบทที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งของไทยของเราก็ต้องดูบริบทการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560นะครับนะฮะส่วนการยกเลิกรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนะฮะก็สามารถยกเลิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกโดยวิถีทางตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนะฮะหรือยกนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญนะครับเรามาดูประการแรกก่อนนะครับก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งนะครับรัฐธรรมนูญก็อย่างที่เรียนนักศึกษาไปเมื่อครู่คือแก้ไขง่ายกับยากครับนะฮะนะเกิดขึ้นนะครับนะในหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้นะครับมาดูเงื่อนไขกันครับว่าเงื่อนไขนะครับในการที่บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขยากกับแก้ไขง่ายแก้ไขง่ายกับแก้ไขยากเนี่ยนะครับใน2วิธีเนี่ยนะครับทำไมถึงเรียกว่าแก้ไขง่ายนะครับแล้วก็ทำไมถึงเรียกว่าแก้ไขยากนะครับที่ว่าแก้ไขง่ายเนี่ยหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายโดยอาศัยเงื่อนไขเช่นเดียวกันกฎหมายธรรมดานะครับส่วนที่ว่าแก้ไขยากเนี่ยหมายถึงรัฐธรรมนูญมีกระบวนการแก้ไขที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากกว่ากฎหมายธรรมดานะครับนะฮะนะรัฐธรรมนูญบางประเทศอาจจะแก้ไขง่ายนะครับนะฮะแน่นอนครับนะฮะอาจจะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้นะฮะไม่สลับซับซ้อนมากแต่รัฐธรรมนูญบางประเทศนะครับที่บอกว่าแก้ไขยากนะที่บอกว่าแก้ไขยากเนี่ยนะครับก็มีเงื่อนไขต้องไปนี่ต้องได้เสียงเท่านี้มาอย่างนี้ดูอย่างนั้นขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศครับนะฮะนะครับทีนี้ครับนะฮะกระบวนการแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญ

0: นะฮะนะฮะแน่นอนครับรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นแม่เป็นกฎหมายแม่เป็นแม่แบบนะฮะเป็นกฎหมายที่กฎหมายอื่นมาแสวงหาอำนาจเพื่อไปออกตัวเองนะฮะนะครับก็คือต้องอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญไปออกเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับเราก็ต้องมีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการควบคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรให้มีลักษณะเป็นการแก้ไขยากนะครับนะแก้ไขยากก่อนนะครับก็อาจกระทำได้โดยนะฮะหนึ่งก็คือการควบคุมผู้เสนอแก้ไขนะครับนะฮะสองก็คือการควบคุมผู้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขนะฮะ3ก็คือการควบคุมวิธีการแก้ไข4การควบคุมระยะเวลาการแก้ไขและ5การให้ประมุขของรัฐหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขนะฮะนี่ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในลำดับต่อมานะครับเราจะมาดูการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะทำไมต้องยกเลิกและยกเลิกเลิกแล้วเลิกเลยได้ไหมไม่ได้นะครับนะฮะเลิกแล้วก็ต้องมีฉบับใหม่มานะครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นสุญญากาศครับนะฮะประเทศขาดอะไรครับขาดหลักเกณฑ์นะฮะซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่วางนะครับลักษณะรูปแบบนะครับนะฮะวางนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆวางสิทธิ์หน้าที่และอำนาจวางหลายๆเรื่องฮะซึ่งเป็นแม่บททั้งนั้นเลยนะฮะดังนั้นเลิกแล้วต้องมีใหม่ฮะนะครับนะซึ่งนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญนั้นนะฮะสามารถทำได้อย่างไรนะครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะฮะทำได้โดยวิธีการอยู่สองวิธีด้วยกันนะครับนะวิธีการแรกก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีทางตามรัฐธรรมนูญนะครับโดยวิธีทางตามรัฐธรรมนูญนะครับส่วนกรณีที่สองก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับตามวิธีการนอกรัฐธรรมนูญนะฮะนอกรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูกันครับยกเลิกโดยวิธีนะฮะวิธีทางตามรัฐธรรมนูญแนวทางฮะนะถนนเส้นรัฐธรรมนูญในการยกเลิกนั้นนะครับนะฮะยกเลิกยังไงนะครับนะเหตุผลในกรณีนี้นะฮะนะครับก็นะครับมีอยู่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อประกาศใช้อ่ะเป็นเวลานานแล้วครับนะฮะนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญนานมาแล้วนะฮะนะครับก็อาจจะมีข้อความไม่เหมาะสมนะฮะไม่สอดคล้องนะฮะไม่ว่าแต่รัฐธรรมนูญเลยครับหรือแม้ว่ากฎหมายยกตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแต่ก่อนบอกเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยนะฮะกว่า50บาทโอ้โหนานมากแล้ว50บาทใครเราจะไปทำหลักฐานเป็นหนังสือใช่ไหมฮะอันนั้นแค่กฎหมายในระดับของประมวลกฎหมายนะฮะระดับพระราชบัญญัติแต่ในรัฐธรรมนูญนี่ถ้านานมาแล้วเนี่ยนะครับในขณะที่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชากร10ล้านคนแต่ใช้มาแล้วประชากรในรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็น60ล้านคนแน่นอนบริบทนะครับมันล้าหลังฮะมันไม่ทันยุคไม่ทันสมัยฮะก็ต้องมีการยกเลิกซึ่งนะครับนะฮะการยกเลิกให้สอดคล้องตามวิธีการตามรัฐธรรมนูญนั้นก็ต้องอาศัยนะครับวิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการในแนวทางของรัฐธรรมนูญนะครับในแนวทางของรัฐธรรมนูญทำยังไงฮะนะครับนะฮะทำยังไงครับเราก็ดูหลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะนะครับเช่นเอาฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะมีเป็นผู้เริ่มมีการแก้ไขให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการยกเลิกก็ว่ากันไปอันนี้ในวิถีทางรัฐธรรมนูญส่วนการยกเลิกนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะก็นะครับนะฮะก็มีอาจจะมีในบางรัฐบางประเทศอาจจะมีการปฏิวัตินะก็ยุบหรือเลิกรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆหน้านะฮะที่คณะปฏิวัติเห็นว่าไม่สมควรนะครับที่จะประกาศใช้ต่อไปได้หรือการรัฐประหารนะฮะก็เหมือนกันครับก็ยุบหรือเลิกวิธีการนั้นซึ่งวิธีการในการปฏิวัติรัฐประหารนั้นไม่มีได้มีหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญเราจึงเรียกกรณีการยกเลิกในการปฏิวัติรัฐประหารว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิธีทางนอกวิธีทางรัฐธรรมนูญครับนี่ก็คือนะครับนะฮะกระบวนการในการแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในตอนนี้ครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้

0: จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชนและการประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะครับในฐานะที่เป็นรัฐนะครับในเรื่องของสิทธิชนและก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันมีเรื่องที่สำคัญที่จะต้องพิจารณากัน4เรื่องด้วยกันนะครับที่เราจะได้ศึกษากันนะครับในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดความหมายของสิทธิชนเรื่องที่2คือหลักการพื้นฐานของสิทธิชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีอะไรบ้างนะครับหลักการนั้นมีอยู่อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในเรื่องที่3เป็นเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายสิทธิชนนะครับว่าในระบบกฎหมายของเราระบบกฎหมายไทยเนี่ยเรารับรองสิทธิชนไว้ในรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับในตอนที่4ก็เป็นเรื่องของมาตรการในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐนะครับอาจารย์ขอเริ่มในเรื่องที่1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องแรกที่เราต้องพิจารณากันก็คือว่าในระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเราคุ้มครองโดยกฎหมายนะครับแต่เรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นมันเป็นสิทธิเรียกร้องนะครับเป็นสิทธิหรือว่าประโยชน์ที่บุคคลเรียกร้องให้รัฐดำเนินการคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลเพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยนะครับกฎหมายยังไม่ได้รับรองประโยชน์นั้นเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนกับสิทธิตามกฎหมายมันจึงมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับสิทธิที่เรากล่าวอ้างกันตามกฎหมายเวลามีข้อพิพาทหรือมีข้อโต้แย้งกันไปดำเนินคดีในศาลหรือไปเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐถ้าหากว่ามีกฎหมายคุ้มครองก็จะเป็นสิทธิตามกฎหมายแต่ในหลายๆเรื่องประโยชน์หลายๆอย่างที่บุคคลเรียกร้องเช่นนักเรียนที่เข้าไปในโรงเรียนนะครับในสถานศึกษาอยากจะตัดผมสั้นโรงเรียนอยากให้ตัดผมสั้นแต่อยากจะนักเรียนอยากจะไว้ผมยาวก็เรียกร้องว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับตรงนั้นมีกฎหมายรับรองอยู่อย่างไรนะครับหรืออย่างเช่นกรณีของเสรีภาพในการชุมนุมนะมีขอบเขตแค่ไหนบุคคลก็จะกล่าวอ้างในลักษณะที่กว้างเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนกับสิทธิตามกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันสิทธิมนุษยชนนั้นมีแนวคิดมาจากหลักการที่ว่ามนุษย์มีอิสรภาพเสรีภาพซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดสำนักกฎหมายที่เรียกว่าสำนักกฎหมายธรรมชาติซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพเสรีภาพนะครับการที่มีรัฐนั้นเป็นเรื่องที่ปัจเจกชนทุกคนเนี่ยมอบอำนาจของตัวเองให้กับรัฐเพื่อให้รัฐเนี่ยได้ดำเนินการบางอย่างเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั่นเองนะครับอันนี้คืออยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคมที่เราเคยศึกษากันมาในตั้งแต่ปีแรกๆแล้วนะครับในแนวคิดเนี่ยถือว่ารัฐจะได้รับฉันทามติจากปัจเจกชนเพื่อให้คุ้มครองรัฐก็มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันประเทศนะครับสร้างความมั่นคงปลอดภัยป้องกันข้าศึกนะครับอันนั้นเป็นการป้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอกประการที่2คือรัฐต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคคลในประเทศหรือว่าความมั่นคงภายในนะครับรัฐก็จะตั้งกลไกองค์กรต่างๆขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาสวัสดิภาพของบุคคลรวมถึงการระงับข้อพิพาทประการที่3ก็คือรัฐมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอันนี้คือหลักการพื้นฐานหรือว่าหน้าที่ขั้นพื้นฐานของรัฐนั่นเองนะครับเมื่อพิจารณาจุดนี้นะครับบุคคลย่อมมีอิสรภาพนะครับอย่างจนกว่ารัฐนั้นจะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาว่าเมื่อรัฐได้รับมอบอำนาจของจากปัจเจกชนแล้วเนี่ยในบางครั้งรัฐมักจะอ้างว่าเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วรัฐมีอำนาจดำเนินการใดๆก็ได้นะครับออกกฎเกณฑ์มาบีบบังคับปัจเจกชนบุคคลให้ดำเนินการต่างๆแล้วก็รัฐมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญมีอำนาจในการบังคับบุคคลเพราะฉะนั้นกรณีนี้สิทธิมนุษยชนจึงเป็นการกล่าวอ้างความชอบธรรมเพื่อต่อสู้กับอำนาจของรัฐนั่นเองนะครับซึ่ง

ซึ่งแนวคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานตั้งแต่สมัยโบราณนะครับหลักการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของสิทธิมนุษยชนกลายมาเป็นแนวคิดที่เราเรียกว่าเป็นสากลนะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งสหประชาชาตินะครับเรารู้อยู่แล้วว่าในสหประชาชาติในก่อนที่มีการจัดตั้งสหประชาชาติเนี่ยมีการเข็นฆ่าชาวยิวรัฐใช้อำนาจออกกฎหมายเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับแนวคิดเรื่องของชาตินิยมนะครับใช้ระบบทหารต่างๆนะครับสิทธิเสรีภาพของมนุษย์จึงถูกกดขี่ข่มเหงนะครับต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสหประชาชาติก็มีการจัดทําหลักการต่างๆขึ้นไว้เป็นหลักการสากลนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนภายใต้สหประชาชาติซึ่งมีเอกสารที่สำคัญฉบับหนึ่งที่เราถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานเลยหรือว่าเป็นเอกสารสำคัญเลยก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับในคำถามต่อมาก็คือว่าสิทธิมนุษยชนนั้นแตกต่างจากสิทธิทางกฎหมายอย่างไรสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเรียกร้องเพื่อให้มีกฎหมายรับรองสิทธิประโยชน์ของบุคคลนะครับประการต่อมาก็คือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไขไม่ได้เป็นสิทธิสมบูรณ์ไม่ได้เป็นอิสรภาพที่ปราศจากขอบเขตใดๆเลยเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนเนี่ยจึงสามารถที่จะถูกจำกัดได้นะครับสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิที่เป็นได้ทั้งของปัจเจกชนและเป็นได้ของกลุ่มนะครับมนุษย์เท่านั้นที่มีสิทธิมนุษยชนนะในระบบกฎหมายเราอาจจะรับรองสิทธิของนิติบุคคลนะครับแต่สิทธิมนุษยชนนั้นมีได้เฉพาะบุคคลเนื่องจากว่ามีความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับในทางวิชาการเนี่ยเราอาจจะแบ่งสิทธิมนุษยชนออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสิทธิทางด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งก็คือสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนั้นมันจะมีลักษณะของการจัดสรรทรัพยากรหรือว่าการอำนวยความสะดวกให้บุคคลเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเช่นในเรื่องของสิทธิในสุขภาพสิทธิในการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสิทธิทางด้านของเศรษฐกิจโทษครับสิทธิทางด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องของสิทธิของบุคคลที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองเช่นสิทธิในการที่จะมีสัญชาติสิทธิที่จะมีความมั่นคงเหนือชีวิตร่างกายปราศจากการทรมานหรือไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

ณตอนแรกเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะของสิทธิชนนะครับในตอนต่อไปเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสิทธิชนนะครับในประเด็นนี้เราจะมีหลักการที่สำคัญอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของหน้าที่ของรัฐแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐเพราะสิทธิชนนั้นเป็นสิทธิที่เรียกร้องที่บุคคลเรียกร้องให้รัฐนะครับคุ้มครองประกันสิทธิให้เพราะฉะนั้นในทางกฎหมายสิทธิชนนั้นรัฐคือผู้ที่มีหน้าที่ประชาชนคือผู้ที่เป็นผู้ทรงสิทธินะครับซึ่งแตกต่างจากสิทธิตามสัญญาสิทธิตามกฎหมายแพ่งหรือสิทธิตามกฎหมายอาญากฎหมายมหาชนรัฐในที่นี้หมายถึงองค์กรของรัฐโดยรวมนะครับรัฐมีหน้าที่ในการประกันสิทธิ์ในการดำเนินงานนั้นรัฐก็จะดำเนินการในการประกันสิทธิ์ผ่านกลไกต่างๆของรัฐผ่านกระทรวงทบวงกรมหรือผ่านองค์กรต่างๆที่เป็นสถาบันของรัฐนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการประกันสิทธิ์โดยรัฐเนี่ยนะฮะมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับในการประกันสิทธิมนุษยชนนั้นรัฐมีหน้าที่ในการเคารพสิ่งแรกเลยก็คือเคารพหน้าที่ในการเคารพก็คือรับรองว่าบุคคลนั้นมีสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างหรือสิทธิเสรีภาพอย่างไรบ้างซึ่งหน้าที่ในการเคารพเนี่ยมักจะแสดงออกโดยการที่มีกฎเกณฑ์เป็นทางกฎหมายนะครับอย่างเช่นในรัฐธรรมนูญของเรารับ

0: รองว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตเสรีภาพสิทธิในทรัพย์สินอันนั้นคือหน้าที่ในการเคารพรัฐก็จะต้องไม่แทรกแซงในสิทธิในชีวิตอย่างเช่นไม่ฆ่าบุคคลโดยพละการหรือไม่ยึดทรัพย์สินของบุคคลโดยพละการอันนี้คือหน้าที่ในการเคารพหน้าที่ในการเคารพอันนี้รวมถึงหน้าที่ในการป้องกันนะครับในการป้องกันคุ้มครองบุคคลนะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ในประการที่สองนี่ก็คือป้องกันคุ้มครองบุคคลจากการที่ถูกละเมิดจากบุคคลที่3เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐรับรองว่าบุคคลมีสิทธิในชีวิตแล้วนะครับและต้องดำเนินการเพื่อให้บุคคลนั้นไม่ถูกพรากสิทธินั้นไปนะอย่างเช่นในกฎหมายของเราเนี่ยสิทธิในชีวิตเนี่ยเราบอกว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐจะต้องมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นใครที่ถูกฆ่าใครที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับกฎหมายก็จะลงโทษอันนั้นเป็นหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองนี้รัฐก็ต้องมีมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะบังคับไม่ให้บุคคลนั้นฆ่ากันถ้าเกิดว่าใครฆ่าก็ถูกดำเนินคดีหรือสิทธิในการมีชีวิตเนี่ยอาจจะต้องมีจัดการในเรื่องของดูแลด้านสุขภาพเด็กแรกเกิดมีการฉีดวัคซีนนะหรือเรื่องอย่างกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับรถชนนะครับก็จะมีหน่วยกู้ภัยเพื่อที่จะดูแลป้องกันบุคคลไม่ให้ตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองนั้นเป็นหน้าที่ในการกระทำการนะครับลงมือกระทำการรัฐอาจจะต้องประกันสิทธิในสิทธิของบุคคลเนี่ยนะครับผ่านกลไกต่างๆโดยปกติแล้วรัฐก็จะดำเนินการโดยการสร้างสถาบันทางการเมืองนะผ่านกระทรวงทบวงกรมนะครับต่างๆเพื่อให้การคุ้มครองนั้นเกิดขึ้นนะครับหน้าที่ประการที่3ก็คือหน้าที่ในการทำให้เป็นจริงทำให้สิทธิชนนั้นเป็นจริงในบางกรณีนั้นเราเพียงแต่บอกว่ารัฐบุคคลมีสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงอย่างเช่นยกตัวอย่างสิทธิในการศึกษาเนี่ยถ้าหากว่ารัฐเพียงแต่มีกฎหมายกำหนดว่าบุคคลมีสิทธิในการศึกษานะครับแต่ว่าบุคคลจะมีความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาหรือไม่เป็นเรื่องของปัจเจกชนอันนั้นทำให้คนบางกลุ่มนั้นอาจจะไม่สามารถจะเข้าการศึกษาได้เช่นใครเช่นเด็กที่อยู่บนในชนบทบนเขาหรือคนพิการอย่างเงี้ยคนตาบอดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพียงแต่เขียนว่าบุคคลมีสิทธิในการศึกษาคนตาบอดเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ทำยังไงรัฐก็ต้องมีการจัดมาตรการพิเศษเพื่อให้บุคคลนั้นเข้าถึงสิทธิจริงๆอย่างเช่นอาจจะมีการพัฒนาบทเรียนที่เป็นอักษรเบรลหรืออาจจะมีโรงเรียนสำหรับคนพิการเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเราเห็นว่าบุคคลที่มีความด้อยโอกาสนะทางบางเรื่องเนี่ยครับรัฐก็จะมีมาตรการในการป้องกันนะอย่างเช่นในเรื่องของคนพิการทำไมถึงต้องมีที่จอดรถสำหรับคนพิการห้องน้ำสำหรับคนพิการหรืออาจจะมีการมีมาตรการสำหรับคนที่อ่อนด้อยทางสังคมอย่างเช่นเบี้ยของคนที่ตกงานเบี้ยยังชีพอย่างนี้เป็นต้นหรือหน้าที่ในการทำให้เป็นจริงถ้าเกิดว่ารัฐบกพร่องหรือไม่สามารถจะคุ้มครองได้รัฐจะต้องมีมาตรการในการที่จะเยียวยาแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดกองทุนเพื่อเยียวยาคนที่ถูกละเมิดหรือกรณีของกฎหมายแพ่งของเรานะครับมาตรา420เนี่ยบุคคลที่ถูกทำละเมิดสิทธิ์ก็สามารถจะเยียวยาทางศาลได้อันนั้นก็เป็นรูปแบบของการทำให้เป็นจริงรูปแบบนะครับหลักการต่อมาครับก็คือเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะครับหลักการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการสำคัญในกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับหลักการนี้มันมีแนวคิดอยู่2ประการนะครับคือ1ก็คือว่าในการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับในการปฏิบัติที่แตกต่างกันทำให้บุคคลหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเป็นการให้สิทธินะครับแต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปฏิบัติที่แตกต่างเพื่อให้บุคคลที่ด้อยสิทธิ์หรือบุคคลที่มีความไม่เท่าเทียมกับคนอื่นสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องของการใช้มาตรการเสริมหรือมาตรการในเชิงยืนยันสิทธิ์เพื่อให้บุคคลนั้นได้มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นอย่างแท้จริงอาจจะสรุปว่าเป็นการมีหน้าที่ในการทำให้เป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะสรุปได้อย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการเลือกปฏิบัตินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำที่ไม่เหมือนกันการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันทุกกรณีเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่การเลือกปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลนะครับมารองรับนะครับหลักการที่สำคัญประการที่3ก็คือหลักในเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมนะในตอนต้นเราบอกว่าสิทธิมนุษยเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นสิทธิที่อาจถูกจำกัดได้เพราะว่าสิทธิมนุษยนั้นมันมีข้อจำกัดอยู่ในตัวเพราะแต่ละคนก็จะมีสิทธิแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต่อสังคมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้นเรามอบอำนาจให้รัฐเนี่ยสามารถจำกัดสิทธิได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีสิทธิบางอย่างที่ไม่สามารถจำกัดได้นะอย่างเช่นในเรื่องของอิสรภาพในทางความคิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกว่ารัฐห้ามคนคิดอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่โดยหลักทั่วไปแล้วสิทธิมนุษยส่วนใหญ่นั้นถูกจำกัดได้นะครับแต่การจำกัดนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าจะจำกัดอย่างไรนะซึ่งในทางกฎหมายระหว่างประเทศและก็หลักกฎหมายมหาชนเนี่ยมีแนวทิศที่เหมือนกันก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นจะต้องดำเนินการโดยกฎหมายเพราะว่ากฎหมายนั้นเป็นการประกาศให้คนรู้ว่ามีสิทธิเสรีภาพอย่างไรสิทธิเสรีภาพของเราถูกจำกัดอย่างไรนะครับและการจำกัดอิสรภาพเสรีภาพที่ทำโดยกฎหมายนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเช่นเรามีเสรีภาพในการพูดแต่การที่พูดส่อเสียดพูดใส่ร้ายคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นอาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือมีความผิดฐานทำให้เสียชื่อเสียงนะครับก็ต้องถูกจำกัดนะครับมีโทษเห็นไหมครับหรือเราบอกว่าเรามีอิสรภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายถ้าเกิดว่าเราไปเข้าไปอยู่ในบ้านคนอื่นก็มีความผิดฐานบุกรุกอันนั้นเป็นเรื่องของการจำกัดเสรีภาพนะครับซึ่งเป็นการคุ้มครองบุคคลโดยหลักแล้วเนี่ยครับวัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพมันอาจจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงศีลธรรมหรืออาจจะเป็นการคุ้มครองอิสรภาพเสรีภาพของบุคคลอื่นก็ได้นะครับประการต่อมาก็คือว่าการจำกัดสิทธินั้นจะต้องได้สัดส่วนที่สมเหตุสมผลแล้วก็ต้องเป็นการใช้ทั่วไปไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับอันนั้นคือหลักการสำคัญเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในเรื่องของสิทธิชนนะครับในตอนต่อไปเราจะพูดถึงแหล่งที่มาของสิทธิชนนะครับสำหรับประเด็นที่3ที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชนก็คือว่าสิทธิชนนั้นจะมีการรับรองอย่างไรในระบบกฎหมายไทยนะครับนั่นก็คือเราต้องรู้ว่าแหล่งที่มาที่ระบบกฎหมายไทยสามารถที่จะอ้างอิงสิทธิมนุษยมาเพื่อประโยชน์ของบุคคลได้นะครับซึ่งในระบบของกฎหมายไทยเนี่ยเราดูว่าแหล่งที่มาของสิทธิมนุษยมีอย่างไรบ้างนะครับประการแรกก็คือว่ามาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมีลักษณะของการรับรองสิทธิมนุษยไว้กว้างๆนะครับยึดหลักเสรีนิยมนะถ้าดูในมาตรา25มาตรา26เนี่ยจะเห็นว่าแนวคิดของสิทธิชนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของเสรีนิยมนั่นก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองเท่านั้นแต่การใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับรองนะครับถ้าไม่เป็นการห้ามโดยกฎหมายแล้วนะครับบุคคลก็สามารถที่จะอ้างสิทธิเสรีภาพในการดำเนินการได้นะครับนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญของไทยนั้นรับรองสิทธิตามแบบอย่างสากลนั่นคือทั้งในด้านของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของสิทธิทางพลเมืองสิทธิ ทางการเมืองนั้นส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในหมวดที่3นะครับนักศึกษาไปดูนะครับหมวดที่3ในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิทธิทางด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับส่วนสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยบางส่วนอยู่ในหมวดที่3อย่างเช่นสิทธิในการศึกษาสิทธิที่ได้รับสุขภาพอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เลยจะอยู่ในหมวดที่5นั่นก็คือหน้าที่ของรัฐและหมวดที่6ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีผลตามมาที่สำคัญในเรื่องของสิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันนะครับซึ่งจะได้พูดในภายหลังนะครับลักษณะที่4นะครับที่รับรองสิทธิชนภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือว่ามีกลไกในการที่จะเยียวยาสิทธิถ้าหากว่าสิทธินั้นเราเชื่อว่าถูกละเมิดก็มีองค์กรในการที่จะทำให้เป็นจริงได้นั่นก็คือสามารถไปฟ้องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับแหล่งที่มานอกจากรัฐธรรมนูญแล้วสิทธิชนมาจากกฎหมายอื่นเยอะแยะเลยนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมหาชนกฎหมายแพ่งหรือว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอย่างเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเรื่องของอำนาจในการจับกุมอำนาจในการค้นนะครับให้ศาลเนี่ยออกหมายในการการจับกุมต้องมีการอนุญาตจากศาลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้อำนาจจับกุมโดยไม่ชอบเป็นการกลั่นแกล้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเองในเรื่องของสิทธิของผู้ทรงสิทธิ์ผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินของตัวเองอันนั้นเป็นอิสรภาพของบุคคลนะครับหรือในมาตรา15สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกอันนั้นเป็นการรับรองสิทธิความเป็นบุคคลเมื่อรับรองสิทธิความเป็นบุคคลตามมาตรา15แล้วทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิต่างๆภายใต้ระบบกฎหมายนะหรือนอกจากนั้นอาจจะเป็นในกฎหมายมหาชนอื่นๆเช่นในเรื่องของกองทุนต่างๆที่จะตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนคนพิการหรือว่ากองทุนผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถจะอ้างสิทธิหรือว่าประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้นะครับแหล่งที่มาของสิทธิชนนอกจากตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วอาจจะมาจากกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับอย่างเช่นแนวปฏิบัติหรือจารีตประเพณีในการปกครองประเทศเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นอาจจะเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้นะครับเราเคยเห็นเราเคยทำความศึกษากันนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผู้ลี้ภัยนะครับเดินทางเข้ามาอพยพลี้ภัยเข้ามาอย่างในประเทศไทยเนี่ยเป็นการที่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับแต่เราก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้จับกุมผู้ลี้ภัยนั้นควบคุมตัวดำเนินคดีแต่รัฐบาลไทยสร้างแคมป์ผู้ลี้ภัยให้อันนี้จะเป็นการรับรองนะว่าผู้ลี้ภัยนั้นมีสิทธินะครับได้รับการคุ้มครองเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับแหล่งที่มาที่สำคัญของสิทธิชนมาจากกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหลายแหล่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยปกติแล้วนะครับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะผูกพันหรือว่าเป็นกรอบในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐแต่อนุสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศนั้นทำให้รัฐเนี่ยจะต้องรับรองสิทธิต่างๆที่รัฐมีความตกลงกับต่างประเทศมาสร้างกลไกหรือสร้างกฎเกณฑ์ให้คุ้มครองบุคคลภายในประเทศนะครับซึ่งมีเป็นผลโดยอ้อมนั่นเองนั่นก็คือรัฐทำความตกลงกับต่างประเทศว่าเราจะคุ้มครองสิทธิบุคคลอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันบุคคลก็สามารถจะอ้างแหล่งที่มาที่เป็นจารีตประเพณีสนธิสัญญาหรือหลักกฎหมายทั่วไปที่มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อประโยชน์กับตัวเองเพื่อที่จะให้รัฐนั้นคุ้มครองได้นะครับอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของสิทธิทางธรรมนั่นก็คือมันมีความชอบธรรมของบุคคลในการที่จะกล่าวอ้างสิทธิที่รัฐทำความตกลงหรือรัฐมีพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในการที่จะให้รัฐ ประกันสิทธิเราภายใต้ระบบกฎหมายได้นะครับโดยหลักแล้วสิทธิมชนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอนุสัญญาสิทธิมชนของสหประชาชาติซึ่งมีอยู่9ฉบับนะครับประเทศไทยเป็นภาคีทั้งหมด7ฉบับนะครับ7ฉบับนั้นก็เป็นฐานในการกล่าวอ้างความชอบธรรมได้แล้วก็นอกจากนั้นอนุสัญญาของแรงงานระหว่างประเทศองค์การแรงงานระหว่างประเทศเช่นอนุสัญญาว่าด้วยความเท่าเทียมของหญิงชายในการทำงานสภาพการทำงานเหมือนกันหญิงชายย่อมจะได้รับค่าจ้างที่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นหรือสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิในการมีวันหยุดนะครับหรือสิทธิในการลาคลอดอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นส่วนใหญ่อนุสัญญาของแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่จะใช้อ้างอิงให้รัฐสามารถที่จะคุ้มครองหรือว่าประกันสิทธิในประเทศได้อีกด้านหนึ่งก็คืออนุสัญญาด้านมนุษยธรรมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิชนในกรณีที่มีการขัดกันด้วยอาวุธมีการสู้รบศึกสงครามกันนะครับเป็นการคุ้มครองพลเมืองและพลรบในขณะที่มีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธนะอย่างเช่นอนุสัญญาของเจนีวา4ฉบับที่เราถือว่าเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศห้ามจับเฉลยศึกนะจับเฉลยศึกมาแล้วห้ามฆ่าห้ามทรมานอย่างนี้เป็นต้นนะหรือกรณีทำศึกสงครามกันจะต้องไม่ทำลายบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการสู้รบอย่างนี้เป็นต้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนั่นเองนะครับในเรื่องของสนธิสัญญาหรือว่าแหล่งที่มาของสิทธิชนที่มาจากกฎหมายระหว่างประเทศมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าปฏิญญาสากลนั้นมีฐานะอย่างไรนะครับโดยสรุปก็คือปฏิญญาสากลนั้นเป็นแต่เพียงคำมั่นของรัฐว่าจะดำเนินการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในประเทศอย่างไรบ้างไม่มีฐานะเป็นสนธิสัญญาอย่างไรก็ตามนะครับหลักการต่างๆที่พัฒนาขึ้นภายใต้ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกลายเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศเมื่อเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้วก็กลายเป็นกฎหมายระหว่างประเทศลำดับหนึ่งนะครับไม่ปฏิญญาสากลระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีฐานะเป็นสนธิสัญญาแต่มีความผูกพันต่อประเทศไทยประเทศไทยมีพันธกรณีในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้ปฏิญญาสากลในฐานะที่เป็นจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปถ้าเราเปรียบเทียบดูนะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆที่รับรองมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจะใกล้เคียงกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างมากนะครับฉะนั้นจะสรุปได้ว่าแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีแหล่งที่มาทั้งจากต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศและแหล่งที่มาตามกฎหมายไทยและอาจจะเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับในตอนต่อไปเราจะมาศึกษากันในเรื่องของการประกันสิทธิเสรีภาพโดยรัฐนะครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เราจะมาพูดกันถึงเรื่ององค์กรนิติบัญญัตินะครับนะฮะซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งใน3องค์กรหลักนะฮะนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการนะครับนิติบัญญัติครับนะฮะองค์กรนิติบัญญัติที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับนะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับนะฮะก็คือในเรื่องของรัฐสภานะครับนะฮะเป็นประเด็นแรกเลยนะครับและประเด็นที่2นะฮะเป็นกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญและประเภทกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาที่สำคัญที่โฟกัสที่เป็นคลายแม็กซ์นะครับนะฮะของเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องขององค์กรนิติบัญญัตินั่นเองนะครับมาดูตอนที่1ก่อนครับรัฐสภารัฐสภาเนี่ยชื่อนี้นะครับให้ความสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนนะครับนะฮะเรามีรัฐสภาที่สวยงามติดอันดับของโลกเลยแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นนะครับก็สวยงามไม่แพ้กันเริ่มจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยฉบับปัจจุบันนะฮะกำหนดให้รัฐสภาเนี่ยประกอบไปด้วย2สภาครับนะฮะก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับวงเล็บสสฮะนะครับแล้วก็สมาชิกวุฒิสภานะฮะหรือวุฒิสภาสวครับนะฮะนะครับนะที่เราเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับโดยนะครับหน้าที่นะครับของรัฐสภานะครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญของเราเหมือนกันนะครับนะฮะให้รัฐสภาทำหน้าที่ในการตรากฎหมายนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับให้ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการสำคัญของประเทศเนี่ยย้ำสำคัญ2รอบเลยนั้นแสดงเห็นว่าสำคัญมากๆเลยนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะรัฐสภายังสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยการให้ความเห็นชอบนะเห็นชอบใครครับเห็นชอบบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและศาลนะครับและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนะฮะนะทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐด้วยนะครับนะฮะรูปแบบของรัฐสภาครับนะรัฐสภาของแต่ละประเทศอันนี้นะครับเริ่มจากหลักการสากลก่อนนะครับนะฮะจะมีรูปแบบสภาเดียวหรือ2สภาเนี่ยขึ้นอยู่กับนะฮะ1ฮะประวัติศาสตร์นะ2รูปแบบของรัฐ3สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจสังคมนะฮะและการเมืองนะครับและก็4วัตถุประสงค์ในการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับนะฮะนะครับประวัติศาสตร์ฮะปัจจัยแรกครับการกำหนดโครงสร้างและก็รูปแบบของรัฐสภานะฮะประการแรกก็คือประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการทางการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นเครื่องกำหนดว่าประเทศนั้นควรมีสภาเดียวหรือ2สภานะฮะซึ่งมีผู้ให้เหตุผลว่าการที่ประเทศอังกฤษต้องมี2สภาเนี่ยนะครับเพราะเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการมาถึง700ปีเศษนะครับนะฮะอันนี้นะครับเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ในอังกฤษเป็นการกำหนดรูปเป็นตัวกำหนดหรือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบนะครับนะฮะประการต่อมาก็คือรูปแบบของรัฐนะฮะรูปของรัฐเป็นเครื่องกำหนดว่ารัฐนั้นควรมีสภาเดียวหรือ2สภาเช่นในกรณีที่เป็นรัฐรวมนะครับนะฮะที่ประกอบไปด้วยมลรัฐต่างๆนะฮะมารวมกันขึ้นเป็นประเทศหรือเป็นรัฐนั้นก็ควรจัดให้มี2สภานะครับคือสภาหนึ่งเป็นของประชาชนอันประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยจำนวนสมาชิกสภาคำนวณจากจำนวนประชากรของแต่ละมลรัฐซึ่งมีจำนวนไม่เท่ากันมลรัฐที่มีพื้นที่และประชากรมากจะมีสมาชิกนั้นมากกว่าทำให้นะครับนะฮะก็อย่างนี้ก็อาจทำให้มลรัฐใหญ่ได้เปรียบนะฮะเพราะมีหลายเสียงกว่าอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับของการที่เป็นประเทศหรือเป็นรัฐนั้นด้วยนะครับนะฮะดีข้อเสียก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็ถือว่ารูปแบบของรัฐเป็นการเป็นตัวเป็นสิ่งกำหนดรูปแบบของรัฐสภาประการหนึ่งนะครับต่อมาก็คือสถานการณ์นะครับนะสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ทั้งสังคมและการเมืองเนี่ยนะครับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนี่ยเป็นตัวกำหนดเหมือนกันนะครับนะฮะถ้าประเทศมีแต่ความเรียบร้อยมีความเรียบร้อยรูปของรัฐสภาก็นะครับอาจจะไม่ได้นะครับสลับซับซ้อนอะไรมากแต่ถ้ามีความยุ่งยากก็อาจจะมีความสลับซับซ้อนซึ่งก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเช่นเดียวกันนะครับประการที่4ก็คือวัตถุประสงค์นะฮะนะครับนะวัตถุประสงค์นะครับจะให้มีการถ่วงอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับนะฮะถ้าถ่วงนะครับนะถ่วงกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารรัฐบางรัฐก็อาจจะจัดให้มี2สภานะครับนะฮะเพราะถ้ามีสภาเดียวนะและเสียงข้างมากเป็นของฝ่ายรัฐบาลอย่างนี้ตรวจสอบหรือก็ถ่วงดุลนะเช็คแอนด์บาลานซ์กันยากเสียแล้วนะครับดังนั้นก็นะฮะอาจจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับในรูปแบบของรัฐสภาเพื่อนะครับนะฮะจัดให้มีการถ่วงดุลกันอย่างนี้ก็เป็นนะครับปัจจัยที่มีส่วนในการกำหนดโครงสร้างประการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับข้อดีของระบบสภาเดียวครับนะข้อดีของระบบสภาเดียวนะครับสภาเดียวเนี่ยนะครับนะฮะนะครับการมีสภานิติบัญญัติสภาเดียวเนี่ยนะครับก็มองเห็นอะไรครับมองเห็นความเป็นยูนิตี้ฮะความเป็นเอกภาพฮะไปไหนไปกันฮะนะครับนะไปไหนไปกันนะฮะนะครับนะออกมานะครับในเอกภาพเลยกฎหมายนี้ผ่านนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับ

ประการที่2ครับข้อดีของสภาเดียวก็คือนะครับกฎหมายคือเจตจำนงของราษฎรนะครับนะฮะเพราะถ้าเรื่องเดียวกันราษฎรจะมีเจตจำนง2เจตจำนงในวาระเดียวกันเนี่ยก็ย่อมอาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะฮะนะดังนั้นนะครับนะฮะดังนั้นนะครับสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แสดงเจตจำนงในการบัญญัติกฎหมายแทนราษฎรนะฮะเหตุผลในกรณีนี้จึงควรมีสภาเดียวนะครับนะฮะและข้อที่3ครับการมี2สภานะนะครับถ้าใช้วิธีการเลือกตั้งที่ต่างกันนะครับสมควรให้อำนาจนิติบัญญัติเป็นของสภาที่เป็นผู้แทนเจตจำนงของประชาชนนั้นแต่เพียงสภาเดียวนะครับนะฮะนะครับข้อที่4ก็คือการมีสภานิติบัญญัติ2สภาอีกสภานึงจะช่วยกันกรองนะครับนะฮะกันกรองนะครับแก้ไขข้อบกพร่องนะครับนะฮะ2สภาเนี่ยนะครับนะฮะนะครับแก้ไขข้อบกพร่องนะครับนะฮะอาจจะเกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับนะฮะแต่ทั้งนี้นะครับนะฮะการที่มีระบบสภาเดียวเนี่ยนะครับนะฮะมันจะสร้างความเป็นความสำนึกนะฮะนะครับความสำนึกนะครับนะในความรับผิดชอบนะครับนะฮะนะครับนะฮะเพราะว่าอาจมีสภาเดียวเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยนะครับในการกันกรองและแก้ไขข้อบกพร่องต้องผ่านชั้นคนเดียวผ่านตัวเราคนคนเดียวดังนั้นการกันกรองและแก้ไขข้อบกพร่องนะฮะต้องทำอย่างรอบคอบนะฮะสภาเดียวจึงทำให้เห็นความรอบคอบนะเพราะความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นกับผู้ที่นะฮะกันกรองและแก้ไขข้อบกพร่องนะครับข้อดีของระบบ2สภาฮะนะฮะระบบ2สภาก็มีข้อดีนะครับเหมือนกันนะฮะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันทั้งนั้นนะครับแต่มาดูข้อดีของระบบ2สภาครับนะฮะก็ประการแรกก็คือนะฮะการมีสภาที่2นะก็เป็นการเช็คนะครับนะเช็คความผิดพลาดต่างๆนะที่อาจมีขึ้นนะครับและหยุดยั้งนะครับความโน้มเอียงนะครับโน้มเอียงของอะไรครับของความเป็นสภานะครับสภาเดียวนะครับนะฮะกรณีต่อมาก็คือการมีสภาที่2นะครับเป็นการอำนาจของสภานิติบัญญัติสภาแรกไม่ให้ใช้ไปโดยไม่เหมาะสมและโดยอำเภอใจนะครับประการที่3ก็คือการมีสภาที่2นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้แทนของกลุ่มผลประโยชน์หรือผู้แทนของราษฎรบางชั้นเกิดขึ้นนะครับนะฮะประการที่4นะครับในกรณีของรัฐที่เป็นสหรัฐนะครับการมี2สภานะครับทำให้สภาที่2เป็นผู้แทนประโยชน์นะครับได้เสียของมลรัฐต่างๆเพราะแต่ละมลรัฐนั้นมีพลเมืองไม่เท่ากันครับนะฮะประการที่5ก็คือการมี2สภาทำให้การให้สินบนและการใช้อิทธิพลข่มขู่เพื่อให้สภาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในรัฐสภาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกฎหมายกระทำได้ยากครับนะฮะเพราะจะต้องใช้สินบนหรือใช้อิทธิพลข่มขู่สมาชิกทั้ง2สภานะครับนะฮะทีนี้นะครับมาดูในฝั่งของโครงสร้างครับโครงสร้างของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับพ.ศ. 2560เนี่ยนะครับส.ส.กับส.ว.ครับนะฮะโครงสร้างนะครับส.ส.กับส.ว.ในปัจจุบันนะครับนะฮะในเอกสารของเรานะครับณปัจจุบันที่นะครับนะเรานะครับทำการศึกษาอยู่นี้ก็เป็นนะครับโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ส.ประกอบด้วยสมาชิก500คนนะฮะโดยมีที่มาจากสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน350คนและสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคการเมืองจำนวน150คนนะฮะโดยนะครับอำนาจหน้าที่นะครับนะฮะของนะครับรัฐสภานะฮะมีอะไรบ้างนะครับอำนาจหน้าที่นะครับของรัฐสภานั้นนะครับแน่นอนครับรัฐสภามีอำนาจในการตรากฎหมายนะฮะมีการตรากฎหมายนะครับนะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะนะครับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยยังไงนะฮะอาจารย์นะฮะทำยังไงถึงจะเห็นภาพนะฮะนะฮะก็อย่างเช่นนะครับเราเคยชมหรือเราเคยดูหรือเราเคยเห็นซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายช่องทางฮะการอภิปรายนะครับนะฮะการตั้งกระทู้ถามนะฮะนะครับโดยเฉพาะการอภิปรายเนี่ยเราเห็นการถ่ายทอดสดทุกครั้งเลยก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นะครับนะฮะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ว่ากันไปตามรูปแบบที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับการให้ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการสำคัญของประเทศนะฮะการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะฮะการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะโดยการให้ความเห็นนะฮะต่อมาก็คือการ

นะฮะนะครับทีนี้ครับมาดูในรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นนะเพื่อเราที่จะได้ทำความเข้าใจได้มากขึ้นและก็จำรูปแบบนะฮะวิธีการที่เป็นหน้าที่นะฮะแล้วก็อำนาจเนี่ยนะครับนะฮะนะครับในการเขียนเราจึงใช้คำว่าอำนาจหน้าที่ฮะแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญนะเขียนเป็นหน้าที่และอำนาจแล้วนะครับนะฮะก็เหมือนกันฮะไม่ได้มีตรงไหนที่ผิดแผกแตกต่างกันไปเลยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยได้วางหลักเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามที่เกริ่นไปแล้วประการแรกคือการตรากฎหมายตราอะไรได้บ้างครับพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครับนะฮะประการต่อมาก็คือพระราชบัญญัตินะฮะแล้วก็นะครับในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะการควบคุมนะฮะการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะด้วยวิธีการอย่างใดๆดังต่อไปนี้นะครับนะประการแรกนะอ้าวใครล่ะมันจะมาเป็นนายกจะเข้ามาเป็นนายกเขาคนไหนนะจะเป็นมันจะเข้ามาเป็นนายกรัฐสภาครับจะสรรหานายกรัฐมนตรีนะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับนะฮะประการที่2ครับการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะรัฐบาลจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ต้องแถลงนโยบายนะพอแถลงเสร็จนะฮะรัฐสภาก็มีอำนาจนะมีหน้าที่และอำนาจที่ว่าเนี่ยนะครับนะอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะครับประการต่อมานะครับก็คือการตั้งกระทู้ถามอันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่เหมือนกันถามซิว่าตรงนี้เนี่ยความเดือดร้อนเกิดขึ้นน้ำท่วมจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลมีวิธีการแก้ไขอย่างไรทำอะไรยังไงอยู่นะครับก็สามารถที่จะตั้งกระทู้ถามได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำท่วมนะครับหลากหลายเรื่องนะครับนะฮะการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับนะฮะการควบคุมนะฮะการบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการงบประมาณฮะสักช่วงเดือนสิงหากันยาสิงหานะฮะโดยปกติจะประมาณเริ่มมาตั้งแต่มิถุนาเลยนะครับก็จะมีนะฮะคณะกรรมการไปอะไรครับนะฮะไปดูเรื่องของงบประมาณและก็นำเข้ามาสู่การพิจารณาของรัฐสภานะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับนะฮะการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดพระราชกำหนดนั้นนะครับเป็นอำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารที่ตราขึ้นโดยความฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องเอาเข้าขออนุมัติหรือไม่อนุมัติจากรัฐสภานะครับประการต่อมาก็คือการปรึกษาหรือปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนนะฮะปรึกษาหารือที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะท่านประธานครับประชาชนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากผู้แทนของราษฎรหรือส.ส.ของจังหวัดนั้นๆนะครับในการปรึกษาหารือนะครับนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะกรรมการคณะกรรมการนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการการกฎหมายเห็นว่ากฎหมายนี้มีการใช้ที่มันผิดแผกแตกต่างนะครับเรียกผู้เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาให้ข้อมูลนะหรือเข้ามาชี้แจงก็ถือว่าเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะกรรมการอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะต่อมาก็คือการให้ความเห็นชอบและการดำเนินกิจการสำคัญของประเทศนะครับนะฮะและก็ประการที่4ครับการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญนะครับนะฮะตำแหน่งอะไรบ้างที่จะอยู่ในความเห็นชอบนะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะนะครับนะตำแหน่งแรกคือกกต.ฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนะนะผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะออมบูชแมนนะครับนะฮะคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับนะคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะนะครับแล้วก็นะครับในเรื่องต่อมานะครับการดำเนินงานของรัฐสภานะครับนะฮะปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงานของรัฐสภานะครับนะฮะประการแรกนะครับก็คือนะฮะมีสภาในแต่ละสภาก็ต้องมีประธานสภาของตนนะฮะส.ส.ก็มีนะฮะนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะสว.ก็มีประธานวุฒิสภานะครับนะฮะนะครับแล้วก็มีองค์ประชุมนะครับนะสมัยประชุมของรัฐสภานะครับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะครับเราจะเห็นว่านะครับในบางกรณีบางครั้งก็เกิดตัวอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าในสมัยประชุมนะครับจะนำเนี่ยสสยกสสนะครับไปดำเนินคดีอาญาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องให้หมดสมัยประชุมซะก่อนอะไรอย่างเนี้ยนะครับเป็นต้นนะครับข้อบังคับการประชุมสภานะครับ

เราจะเห็นได้จากเนี่ยเวลาเราดูนะฮะยกตัวอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยกมือแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพนะฮะนะผมเห็นว่านะครับผู้อภิปรายกำลังกระทำผิดข้อบังคับข้อบังคับข้อที่จุดนะฮะเนื่องจากนะก็ว่ากันไปนะครับเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภานะฮะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการการประชุมร่วมระหว่างส.ส.และส.ว.นะครับและที่สำคัญครับคณะกรรมการจริยธรรมของสภานะครับเพราะทั้งส.ส.และส.ว.ล้วนจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจริยธรรมในตำแหน่งของตนทั้งส.ส.และส.ว.ครับครับสำหรับตอนที่2ครับเป็นกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญและประเภทของกฎหมายที่ผ่านรัฐสภานะครับนะฮะนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีกรณีอะไรยังไงบ้างนะครับนะประการแรกนะครับก็คือนะครับในเรื่องของนะครับนะฮะกระบวนการตรากฎหมายที่ปรากฏในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศซีวิลลอครับนะประเทศซีวิลลอหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยเราใช้ระบบกฎหมายประมวลกฎหมายครับหรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับนะฮะการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับจึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมความถูกต้องนะฮะนอกจากควบคุมแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ด้วยถึงความถูกต้องเหมาะสมทั้งเนื้อหาของกฎหมายและกระบวนการในการตรากฎหมายนะครับนะฮะหลักการตรากฎหมายนะครับซึ่งเป็นหลักการทั่วไปในการตรากฎหมายนะครับในร่างกฎหมายทุกกฎหมายเลยนะครับประการแรกนะครับก็คือหลักกฎหมายที่ดีครับนะฮะกฎหมายที่ดีจะต้องดีทั้งในด้านเนื้อหาสาระและในด้านรูปแบบนะฮะนะครับนะฮะกระบวนการตรากฎหมายที่ดีที่บอกว่านะครับนะต้องนะครับดีทั้งเนื้อหาสาระนะครับนะฮะและก็นะครับนะฮะดีทั้งรูปแบบนั้นหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านะครับเนื้อหาสาระของกฎหมายที่ดีจะต้องนะครับจัดสรรสิทธิและประโยชน์ของคนกลุ่มต่างๆให้เกิดความสมดุลนะภายใต้หลักความเสมอภาคครับนะการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันนี่ก็ให้เหมือนกันนะฮะแตกต่างกันก็ต้องให้แตกต่างกันนะครับถ้าเหมือนทำให้ต่างหรือถ้าต่างทำให้เหมือนนี้ไม่เสมอภาคนะฮะดังนั้นการตรากฎหมายที่ดีต้องทำให้สมดุลกันนะครับนะฮะซึ่งการทำให้สมดุลนั้นจะต้องกำหนดกระบวนการใช้กฎหมายให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมีความโปร่งใสรับผิดชอบตรวจสอบได้นะครับไม่เครือบคลุมไม่เกิดความตีความอย่างมากมายไกลกองเข้าใจง่ายยืดหยุ่นสอดคล้องกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะฮะการที่จะได้มาซึ่งกฎหมายที่ดีเนี่ยนะครับในการจัดทำกฎหมายเนี่ยก่อนการจัดทำก็ต้องดูถึงความจำเป็นนะฮะนะครับนะฮะและเนื้อหาต้องสร้างสาระสำคัญก็คือความยุติธรรมตามหลักนิติธรรมนะครับประสิทธิภาพว่าออกมาใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ไหมหรือออกมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดความฟุ่มเฟือยก็ต้องดูด้วยนะครับกลไกนะมีการตรวจสอบให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่นะครับนะวิธีการนะครับประโยชน์นะครับนะฮะการตรวจสอบนะฮะกระบวนการที่โปร่งใสนะครับนะฮะและก็ต้องดูด้วยว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดอุปสรรคอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือกฎหมายที่ดีต้องดีทั้งสาระและดีทั้งรูปแบบนะครับกรณีต่อมาครับกระบวนการตรากฎหมายที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมแสดงความเห็นมีความโปร่งใสนะครับนะฮะและก็มีประสิทธิภาพนะฮะมีประสิทธิภาพนะครับนะฮะและนะครับประการต่อมานะครับประการต่อมานะครับนะฮะหลักการพื้นฐานในการร่างกฎหมายนะครับหลักการพื้นฐานในการร่างกฎหมายซึ่งเป็นหลักการทั่วไปนะครับนะฮะก็สามารถสรุปแนวคิดนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะครับจากหลายๆด้านได้ดังต่อไปนี้นะครับนะฮะประการแรกนะฮะนะฮะประการแรกครับการตรากฎหมายการร่างกฎหมายนั้นนะครับจะต้องถูกต้องฮะถูกแบบถูกเนื้อหาและถูกหลักภาษาครับนะฮะนะครับก็คือนะครับการตรากฎหมายต้องนะครับมีความแน่นอนชัดเจนและก็รัดกุมสมบูรณ์มีสาระครบถ้วนสอดคล้องศักดิ์สิทธิ์สำลิดผลและต้องตามความนิยมฮะ
นะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับต้องเป็นไปในลักษณะอย่างไรนะครับตามสภาพสังคมก็คือความหมายของคำว่าต้องตามความนิยมนี่เองนะครับนะฮะทีนี้มาดูการตรากฎหมายประการแรกนะครับนะที่เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยการตรากฎหมายประการแรกก็คือการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะการตรากฎหมายนะครับซึ่งอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกันอยู่10ฉบับด้วยกันนะครับนะฮะที่เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะนะครับเรื่องแรกใน10นะ1ใน10นะข้อ1ของ10เนี่ยก็คือนะครับนะฮะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะฮะเรื่องที่2ก็คือการได้มาซึ่งวุฒิสภานะครับนะฮะเรื่องที่3ก็คือนะครับนะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเรื่องที่4ก็คือพรรคการเมืองฮะพรรคการเมืองนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือ Ombudsman นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเรื่องที่6ก็คือกฎหมายปปช.ครับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับเรื่องที่7นะกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเรื่องที่8ก็คือนะครับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับและเรื่องที่9ก็คือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเรื่องที่10ก็คือกฎหมายว่าด้วยกสม.ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับนะครับซึ่งนะครับนะใน10เรื่องนี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติที่มีสาระเป็นบทบัญญัติที่กำหนดรายละเอียดครับซึ่งเป็นกฎเกณฑ์การปกครองที่เป็นบทขยายบทนะฮะหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์และก็ครบถ้วนนะครับนะครับและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นได้เฉพาะเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้นนะครับนะฮะทีนี้มาดูผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครับว่ามีใครเสนอได้บ้างนะฮะกลุ่มแรกก็คือคณะรัฐมนตรีครับโดยนะข้อเสนอแนะของศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะฮะกลุ่มที่2นะครับก็คือนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะฮะโดยการพิจารณาครับนะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับก็มีวิธีการเช่นเดียวหรือคล้ายคลึงนะครับกับพระราชบัญญัติก็คืออย่างแรกนะครับนะฮะก็เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้ต่อรัฐสภานะครับรัฐสภานะครับและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนะครับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา180วันนะครับโดยการออกเสียงลงคะแนนนะครับนะฮะโดยการออกเสียงลงคะแนนแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนในการลงคะแนนก็คือในวาระที่3ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบนะฮะเห็นชอบด้วยนะครับนะในร่างเนี้ยนะครับนะฮะมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ2สภานะครับและถ้าที่ประชุมนะฮะที่ประชุมร่วมของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนดนะครับให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบนะครับและก็นะฮะภายใน15วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างเนี่ยนะครับให้รัฐสภาส่งร่างนะครับไปยังศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นครับนะฮะในกรณีที่ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะครับนะไม่มีข้อทักท้วงนะครับนะฮะภายใน10วันนะฮะภายใน10วันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าวให้รัฐสภาดำเนินการต่อไปครับนะครับในกรณีนะครับที่ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเห็นว่าร่างนะครับนะครับมีข้อขัดแย้งนะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับนะหรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ให้เสนอความเห็นฮะเสนอความเห็นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
นะครับในการนี้นะครับให้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอของศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระตามที่เห็นสมควรได้และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รัฐสภาดำเนินการต่อไปครับผมนะครับซึ่งทั้งนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวมทั้งการปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินะครับให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน

นะครับนะอันนี้คือสาระสังเขปนะฮะในกระบวนการของการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปก็คือร่างพระราชบัญญัติตามกรณีการตราพระราชบัญญัตินะฮะพระราชบัญญัติคืออะไรนะครับพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาซึ่งกระบวนการตราพระราชบัญญัติต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะที่วางหลักเกณฑ์กำหนดไว้นะฮะทั้งนี้นะครับเนื้อหานะครับสาระของพระราชบัญญัติจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการตราครับนะผู้ที่สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้นะครับนะฮะนะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับกลุ่มแรกก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับสามารถเสนอได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คนนะครับกลุ่มที่3ก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับนะฮะโดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับนะฮะซึ่งนะครับนะผมจะขอกล่าวในส่วนของวุฒิสภานะครับแบ่งออกเป็น3วาระและจะต้องพิจารณาตามกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับนะฮะอันนี้ก็มีวิธีการกระบวนการนะครับนะในลักษณะที่ใกล้คล้ายคลึงนะเหมือนกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครับทีนี้ครับการตรากฎหมายประการต่อมาฮะการตราพระราชกำหนดฮะพระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ทางกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติเลยนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้และเมื่อมีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดแล้วจะต้องเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติด้วยนะซึ่งการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เนี่ยนะครับก็มีกระบวนการอยู่4ประการด้วยกันประการแรกก็คือการพิจารณาอนุมัตินะฮะหรือไม่อนุมัติกระทำโดยผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะฮะแล้วก็นะครับไปที่วุฒิสภานะครับในกรณีการพิจารณาไม่อนุมัติโดยวุฒิสภานะครับนะฮะแล้วก็จะมีผลที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะและหากเกิดประเด็นปัญหาก็อาจส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยก็ได้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยเป็นจุดสาระสำคัญของเรื่องกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญและประเภทของกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการ

0: ท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจครับ
1: เหมือนเดิมครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายพอม
2: เล่นใหญ่ตลอด
0: ให้ดูยิ่งใหญ่อลังการครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมก็จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับมิติของทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของประชาคมอาเซียนครับ
1: พี่กันครับแล้วเปิดบ้านอาเซียนเราจะไปไหนครับ
2: ผมถูกกำชับว่าไม่ให้บอก
1: อ้าว
0: นี่ต้องอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่
1: แล้วท่านผู้ชมจะรู้ไหมในวันนี้
0: เราก็ไปชมกันเลยไหม
1: ตามไปเลยครับ
0: ไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะพาไปจังหวัดตากไปอำเภอไปอำเภออะไรรู้ไหมอ
1: ำเภออะไรพี่
0: อำเภอ
2: แม่สอด
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากรู้เปล่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีความสำคัญยังไง
1: ชายแดนชายแดน
0: แน่นอนเก่งมากเก่งมากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่นะเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นจุดการค้าที่สำคัญผ่านแดนระหว่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยกับเมืองเมียวดีของพม่าเพราะทั้งสองเมืองนี้เป็นเมืองที่ผ่านด่านการค้าที่สำคัญเนาะแล้วก็เป็นเมืองอันดับต้นๆที่มีมูลค่าการค้าเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได
1: ้อย่างที่พี่แจนว่าเนี่ย เรานำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยก็ผ่านสะพานมิตรภาพไทยพม่าถูกไหมพี่นะครับซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเมือง
0: แม่สอด
1: กับเมียวดีใช่ไหมครับซึ่งตรงจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดคล้ายๆยุทธทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะนะครับตลอดแนวแม่น้ำเนี่ย390กิโลเมตรได้นะครับมีจุดเชื่อมต่อที่สำคัญเนี่ยนะครับมีท่าเรืออยู่มาตั้ง20กว่าแห่งนะครับผมและจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่นำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่า East West Corridor นะครับผม
0: East West Corridor คืออะไรคือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่ตัดข้ามผ่านภูมิภาคพม่าไทยลาวแล้วไปถึงเวียดนามในนี้มันจะเป็นทางที่เรียกว่าเส้นระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได
2: ้เพราะเหตุนี้นี่เองครับเลยมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพครับไทยเมียนมาหรือสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2ด้วยนะครับเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออีกบริเวณตลาดต้องบอกว่ามีตลาดที่ค่อนข้างคึกคักมากตอนที่ผมไปแม่สอดเนี่ยเรียกว่าไปเก็บบรรยากาศตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับของขายเยอะมากโดยเฉพาะจริงๆก็มีของที่ต้องผ่านสินถ้าเป็นบ้านเราก็คือสรรพสามิตเก็บภาษีใช่ไหมครับแต่ที่นู่นคือเขาก็จะค่อนข้างเหมือนกับให้เราซื้อได้จำนวนจำกัดแต่ที่เด็ดๆก็คือพวกอาหารแห้งนะครับพวกนี้ก็จะมีเยอะแล้วก็มีพวกงานแกะสลักมีพวกหินมีสีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยถ้าให้นึกภาพจริงๆผมต้องบอกคล้ายๆเหมือนกับสะพานเหล็กในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับที่มีแหล่งรวมอิเล็กทรอนิกส์อะไรเยอะๆเต็มไปหมดนะครับ แต่ที่ผมชอบมากก็คือพวกพลอยสีจากเมียนมาเนี่ยแหละ
0: ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปจังหวัดตากหรือไปแม่สอดปุ๊บต้องไปซื้ออะไรพลอยต้องไปซื้อพลอยแม่สอด
1: ทับทิมพม่า
0: ทับทิมพม่าทับทิมสยามทับทิมพม่าเนี่ย มีความสำคัญมากเพราะในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่านี่คือพม่านี่คือไทยนะชุมชนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเมียวดีกับแม่สอดเนี่ยในอดีตเนี่ยมันไม่มีมิติของพรมแดนเราไปมาหาสู่กันค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะ
1: ทุกประเทศเนี่ยพยายามที่จะปรับกฎระเบียบศุลกากรให้มีลักษณะที่เหมือนกัน
2: ก็พี่เอเล่ามาสักขนาดนี้แล้วผมเลยมีโอกาสนะครับได้ไปสัมภาษณ์นายด่านศุลกากรอำเภอแม่สอดครับถึงการพัฒนาพื้นที่ตรงบริเวณด่านแม่สอดเนี่ยให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขาจะพิเศษยังไงเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วปัจจุบันอัตราการเติบโตเป็นแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับด่านแม่สอดเนี่ยถือว่าเป็นด่านที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากครับเนื่องจากมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้และวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณวิศวะปิติสุขสมบัติครับนายด่านศุลกากรแม่สอดครับซึ่งจะมาเล่าถึงความสำคัญของด่านนี้กันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับด่านศุลกากรแม่สอดเนี่ยมีประวัติการค้า อันยาวนานนะครับเกี่ยวกับการค้าขายชายแดนเนี่ยเป็นประตูสู่อาเซียนนะครับไปยังประเทศเมียนมาโดยเฉพาะผ่านเมืองเมียวดีนะครับไปสู่เมืองย่างกุ้งนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมียนมานะครับและสามารถกระจายไปยังมันดาเรซึ่งทำให้สินค้าไทยเนี่ยทะลุผ่านไปยังหัวเมืองสำคัญสำคัญในเมียนมาเนี่ยได้หลายจุดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่กระจายไปยังจีนตะวันตกตอนใต้อีกแล้วก็ไปสู่ทางตะวันออกซึ่งมีพรมแดนติดกับอินเดียนะครับระหว่างเมียนมากับอินเดียจะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนหรือทางด้านนี้เนี่ยเกี่ยวกับการค้าขายชายแดนเนี่ยมีความสำคัญมากครับ
4: แล้วอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจบริเวณด่านนี้ล่ะครับ
3: ครับก็เนื่องจากด่านสุกรแม่สอดเนี่ยเป็นประตูหลักสำคัญนะเป็นด่านที่สำคัญที่มีการค้าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของสำนักงานสุกรภาค3คือในพื้นที่ด่านต่างๆในภาคเหนือตอนบนนะครับมีการเติบโตเนี่ยทางด้านการค้าชายแดนเนี่ยเป็นระยะ
4: แล้วสินค้าที่นำเข้าส่งออกที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆล่ะครับ
3: ครับสำหรับสินค้าเนี่ยนำเข้าส่งออกนะครับส่งออกจากสินค้าบ้านเราเนี่ยไปสู่เมียนเนี่ยก็อันดับต้นๆก็คือมีพวกประเภทน้ำตาลทรายนะครับพวกโทรศัพท์และอุปกรณ์นะครับพวกเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งว่าตอนนี้เนี่ยทางพม่าเนี่ยเขาทางเมียนมาเนี่ยเขากำลังที่จะพัฒนาทางด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรรถไถนาทั้งหลายแหละที่จะมาช่วยทางด้านการเกษตรเนี่ยจะสั่งจากบ้านเราเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนนำเข้าเนี่ยสินค้านำเข้าหลักๆทั่วๆไปจากประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะครับพวกประเภทถั่วลิสงนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นได้สิทธิ์อัพตาเข้ามาพวกโคกระบือนะครับนำเข้ามายังประเทศไทยแล้วพวกแร่พวงออกไซด์นะครับพวกพริกแห้งพวกถั่วเขียวประเภทนี้นะครับเป็นการนำเข้าหลักๆครับ
4: เนื่องจากเศรษฐกิจบริเวณด่านแม่สอดเนี่ยค่อนข้างเติบโตเป็นอย่างมากครับ

0: แล้วการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณนี้เนี่ยมีทิศทางเป็นไปยังไงบ้าง
1: มีแนวทางคือสร้างในพื้นที่เนี่ยมีการสร้างสะพานแห่งที่2นะครับสะพานแห่งที่2เนี่ยจะสามารถที่จะแยกคนกับสินค้าออกจากกันแล้วมีช่องเลนวิ่งสินค้ารถส่วนตัวหรือว่านักท่องเที่ยวการเดินทางสามารถให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าในปัจจุบันแล้วก็ตัวด่านก็จะต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับพรมแดนนั้นเพื่อมีพื้นที่มากกว่านี้เป็นประมาณ200กว่าไร่สามารถที่จะรถสินค้าเนี่ยมาจอดพาร์คกิ้งเพื่อรอการผ่านพิธีการแล้วที่จะรอการตรวจปล่อยทั้งเข้าและออกได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบันครับ
0: เรียกว่าเท่าที่ฟังแล้วเหมือนว่ามีโอกาสที่จะจัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเร็วๆนี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็เนื่องจากจังหวัดตากเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วอยู่ในระยะที่กำลังดำเนินการแล้วก็พัฒนาพื้นที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นการมีการรวบรวมพื้นที่อยู่ก็จะให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามารับประมูลสัมปทานตรงนี้มีการนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบการหรือนักลงทุนนะครับที่จะต้องการเข้ามาลงทุนประเภทไหนที่จะสามารถสนับสนุนการค้าชายแดนหรือว่าทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่และก็ของประเทศมากยิ่งขึ้นครับ
0: เรียกว่าจะนอกพอเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาพื้นที่โดยภาพรวมและพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกันก็มีโอกาสมากขึ้นอีก
1: ถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของด่านสุกรแม่สอดเนี่ยเราก็มีโครงการหลักๆเนี่ยอย่างเช่นเอ็กซเรย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องตรวจทางกายภาพทำให้เสียเวลานะครับณปัจจุบันเราก็เอาเอ็กซเรย์มาใช้แล้วนะครับห่างจากตัวด่านนี้ก็ประมาณ2กิโลนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยสามารถจะตรวจผ่านด้วยเครื่องเอ็กซเรย์โมบายของเราได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเอ็กซเรย์นี้ลงไปด้วยรวมถึงเรามีระบบ CCTV นะครับมารองรับและในอนาคตเนี่ยระบบeLock นะครับ eLock เป็นตัวล็อกสินค้าล็อกตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดการควบคุมได้ตลอดต้นทางกลางทางและก็ปลายทางจะทำให้ควบคุมตัวสินค้าได้สามารถรู้ว่าสินค้านั้นไปอยู่ที่ไหนตรงไหนป้องกันการรั่วไหลและก็ป้องกันการถูกโจรกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้ามากยิ่งขึ้นครับ
0: เรียกว่ามีความเป็นเห็นภาพเลยครับของประตูสู่อาเซียนที่สำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับขอขอบคุณครับท่านนายด่านศุลกากรคุณวิศวะปิติสุขสมบัติมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จะเห็นได้ว่านะครับด่านแม่สอดมีความพร้อมเป็นอย่างมากครับที่จะพัฒนาไปสู่ประตูสู่อาเซียนที่สำคัญครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับ
3: นอกจากรายการสินค้าที่เราได้รับชมไปแล้วเมื่อสักครู่เนาะ
4: ครับผม
3: ยังมีอีกสินค้าประเภทหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยรู้ไหมอะไร
4: ก็พี่แจนรักสวยรักงามให้คนอื่นก็ต้องพวกแป้งธนาคาร
3: ใช่แป้งธนาคารรู้จักไหม
5: แป้งธนาคาร
3: ใช่เป็นแป้งที่
4: เป็นไม้ที่เขาขูดจากไม
3: ้ใช่แล้วก็มาขูด
5: ที่ชาวพม่าชอบแป
4: ้
5: ง
4: เอาไม้ปัดป่าเป็นรูปอ
3: ันนั้นถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่สำคัญเลยนะคนไทยชอบมากเพราะพม่าเขาผิวดีไงก็ได้จากตรงนี้แหละนะเป็นแป้งธนาคาร
5: oh,
3: แล้วยังมี okay. พวกเสื้อผ้าสโรงดอกไม้สด ของกินแบบพม่าและที่สำคัญมีการพัฒนาที่เรียกว่าดีวันดีคืนเลยมีอาคารพาณิชย์มีห้างสรรพสินค้ามีโรงแรมมีอินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาสูงมากเพื่ออะไรรู้ไหม
5: เพื่ออะไรพี่
3: เพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อจะกลายเป็นตลาดสินค้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยแหละ
4: และที่สำคัญก็คือด้วยเหตุนี้เองในเมื่อมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแล้วก็มีการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นเส้นทางแม่สอดไปที่ต่าง
3: มีที่ไหนบ้าง
5: แสดงว่ากำลังจะพูดเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว
3: สงสัยสนใจโปรยมาซะอย่างนี้ละโปรยมาซะอย่างนี้ละ
4: งั้นผมคงไม่ได้เล่าพี่ต้องไปติดตามในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
3: ครับไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับแม่สอนนอกจากจะเป็นด่านการค้าชายแดนและเป็นเขตเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่พลาดไม่ได้คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณบรรพตก่อเกียรติเจริญที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดตากครับถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่แม่สอดแห่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยากให้คุณบรรพตช่วยเล่าให้เราฟังกันหน่อยครับว่าที่แม่สอดเนี่ยมีเส้นทางการท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
1: ครับที่แม่สอดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงเข้าพม่านะครับไม่ว่าจะเข้าไปที่รัฐพระอันมรแมงหรือถึงย่างกุ้งแล้วเข้าไปทั่วประเทศพม่าได้สะดวกที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลก็ได้มาเปิดถนนนะครับซึ่งสามารถที่จะเดินทางจากเมวดีเนี่ยไปถึงกุกกริกนะฮะได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับภายหลังจากถนนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับคนไทยนะครับแล้วก็คนพม่าเดินทางเข้าออกในเส้นทางนี้เมื่อปีที่แล้วนะฮะเราอนุญาตให้คนพม่าสามารถที่จะทำเบอร์เดอร์พาสและเข้ามาเที่ยวที่สามอำเภอของจังหวัดตากได้คือพบพระแม่สอดแล้วก็แม่ละมาดเมื่อตุ๊ดจีนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปสักการะศาลเจ้าพ่อพวไม่น่าเชื่อว่ามีคนพม่าโดยสารรถตู้นะฮะเข้ามาสักการะศาลเจ้าพ่อพวเนี่ยเยอะมากนะครับไปเดินที่โมเดิร์นเทรดห้างที่มาเปิดที่แม่สอดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคนพม่าเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งมาทานอาหารนะครับแล้วก็มาใช้ตังค์ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นเนี่ยทำให้แม่สอดเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าคนพม่าถ้าอยากจะเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถเดินทางจากไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งมอลำแหม่งหรือผ้าอันเนี่ยมาเที่ยวที่แม่สอดนะครับตอนนี้จะเห็นว่ารถยนต์พม่าที่เป็นทะเบียนพม่ารถดีๆเนี่ยแล้วคนพม่าที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยก็เป็นคนที่ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มาจากชั้นในของพม่ามาเที่ยวที่นี่มากขึ้น
0: เรียกว่าเส้นทางเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คือได้รับความนิยมมากด้วย
1: ได้รับความนิยมมาก
0: แล้วจากบ้านเราไปเที่ยวบ้านเขาล่ะครับมีสถานที่อะไรแนะนำบ้างครับ
1: ครับจริงๆเนี่ยเส้นทางจากเวดีนะฮะเข้าไปที่พม่าเนี่ยก็จะไปที่รัฐกะเหรี่ยงแล้วก็ไปที่รัฐมอญคือที่มอลแมงนะครับแล้วที่สำคัญคือเรายังไปสามารถเข้าไปถึงที่พระธาตุอินแขวนที่คนไทยรู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์1ใน3ของประเทศพม่าที่คนพม่า1ต้องมานมัสการนะฮะก็จากพระธาตุอินแขวนเนี่ยซึ่งพม่าเรียกว่าใจทิโยเนี่ยจากแม่สอดเนี่ยเราออกจากนี่ตอนเช้านะฮะเราสามารถขึ้นไปนมัสการที่พระธาตุอินแขวนนะครับแล้วลงมาพักได้แล้วก็มาที่มอลแมงนะซึ่งผมคิดว่าคนไทยหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะรู้จักมอลแมงนะเป็นรัฐมอญที่ถ้าท่านเคยดูหนังเนี่ยมาเมียนี่ก็ที่มอลแมงอะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นความเจริญสมัยที่อังกฤษมาปกครองพม่าครับเพราะมอลแมงเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเมืองท่าที่จะขนสินค้าของไทยเราเนี่ยออกทางทะเลเพราะติดปากแม่น้ำสารวิน
0: เรียกว่าจริงๆแล้วพอเส้นทางของแม่สอดเนี่ยถือว่าเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญทำให้การคมนาคมก็ค่อนข้างสะดวกใช่ไหมครับแล้วในอนาคตที่จะมีการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวต่อไปอย่างไรบ้าง
1: ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นเมืองที่อยู่จากหาดจากชายแดนไปประมาณไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยท่านสามารถที่จะไปเที่ยวที่หงสาวดีหรือที่พระโคนะครับแล้วก็แยกไปที่เนปิดอได้นะครับเพราะจากแม่สอดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถึงย่างกุ้งนะก็จะมีทางแยกไปเนปิดอไปที่พะโคหรือหงสาวดีแล้วก็สามารถเข้าไปที่ย่างกุ้งได้รอบประเทศพม่าเนี่ยผมคิดว่าชายแดนด้านจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ลาเซียวที่บูเซเนี่ยก็ไม่สะดวกเท่ากับแม่สอดปัจจุบันได้จริงๆแล้วถ้าเป็นรถเก๋งนะฮะออกจากย่างกุ้งตอนสัก7โมงเนี่ยผมว่าเย็นๆมาทานอาหารเย็นที่แม่สอดได้นะครับในเวลาเดียวกันที่แม่สอดเหมือนกันนะเราออกจากที่ไปแล้วก็สามารถไปที่ย่างกุ้งได้เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งยังติดขัดไม่ค่อยสะดวกอยู่บ้างก็คือถ้าจะเข้าทางนี้เนี่ยไปถึงย่างกุ้งเนี่ยไปถึงส่วนชั้นในของพม่าเนี่ยต้องขออนุญาตเป็นวีซ่า
0: ท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณบรรพตช่วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาเที่ยวแม่สอดสักหน่อยครับ
1: ก็ผมคิดว่าแม่สอดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองที่เพิ่งเปิด ก็หลายคนผมก็บรรยายให้ฟังว่าเราก็ยังจะเห็นความเป็นธรรมชาติความเป็นเมืองที่ถูกปิดมานานนะครับแล้วก็จะไปเห็นที่ปากแม่น้ำสารวินนะฮะแล้วโดยเฉพาะที่พวกเราสัมผัสกับชาวพม่ากันเยอะๆก็คือชาวกะเหรี่ยงที่รัฐผาอันนะครับตรงเนี้ยยังเป็นยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากนะครับ
0: ต้องขอขอบคุณคุณบรรพตก่อเกียรติเจริญมากครับที่มาให้ความรู้กับเราและแนะนำเรื่องของการท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆที่แม่สอนนี้ครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เมื่อท่านผู้ชมครับมาถึงที่แม่สอดครับอย่าลืมมาตามรอยเส้นทางต่างๆในการท่องเที่ยวที่แม่สอดนี้กันนะครับ
2: โอ้น่าสนใจมากเส้นทางจากฝั่งเมียนมาหรือพม่าเนี่ยมาฝั่งไทยแล้วก็ยังไปเที่ยวที่ต่างๆแหล่งท่องเที่ยวได้อีกและฝั่งไทยไปเที่ยวฝั่งพม่าก็ยังสามารถที่จะไปเที่ยวแหล่งต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวของพม่าได้อีก
3: ใช่ครับและจริงๆคือเส้นทางคมนาคมก็สะดวกแล้วนะครับ
4: เชื่อมต่อดีมากเลย
3: นอกจากท่องเที่ยวแล้วผมมีของฝากมาด้วย
4: มีของฝากด้วย
3: เป็นของฝากที่ทั้งหอม
4: น่ารัก
3: แล้วก็สวยด้วย
4: หอมและสวย
2: ให้เดาไหม
4: โอ้โ
2: หเฮ้ยเดา
4: หอมและสวย
2: ให้เดา
4: พูดแล้วคิดเลย
3: ไม่ต้องคิดเยอะงั้นไปติดตามในช่วงของฝากจากอาเซียนดีกว่าครับ

0: คุณผู้ชมครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับถือเป็นสถานที่ที่มีการปลูกกุหลาบมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเพราะที่นี่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมครับเนื่องจากมีพื้นที่ไม่ลาดเกินไปและระดับความสูงที่กำลังดีครับและผมตอนนี้อยู่ที่ไร่ปฐมเพชรครับซึ่งมีการทำเกษตรแบบผสมผสานครับและมีไร่กุหลาบด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพลดรการดากันครับว่าที่นี่มีการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างไรกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่พลดร
1: ยินดีครับ
0: การทำไร่กุหลาบกับการทำเกษตรแบบผสมผสานมีแนวคิดยังไงครับ
1: ครับก็ต้องเริ่มต้นจากว่าเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
0: ครับผม
1: แล้วก็ปลูกกุหลาบแล้วก็ทำพืชอย่างอื่นมาหลายชนิดแต่ว่าได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอพบพระนี่ปี2538แล้วก็มาปลูกกุหลาบกันเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เนี่ยเหมาะสมซึ่งจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วพอส่งไปขายที่ประคองตลาดราคาก็จะดีกว่าที่สามพานพอคนขึ้นมาเยอะปริมาณเยอะเนื่องจากคุณภาพดีแล้วก็ผลผลิตมากราคาก็เลยถูกลงเรื่อย
0: ๆ
1: ก็จึงได้หันมาทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราครับ
0: ที่เห็นด้านหลังนี่เป็นแปลงเกษตรเป็นแปลงกุหลาบเลยก็ว่าได
1: ้เดิมใช่เลย
0: โอ้โหใหญ่มากครับ
1: กุหลาบนี่จริงๆแล้วจะมีเป็นร้อยสายพันธุ์ครับแต่ว่าที่เหมาะสมหรือว่าที่เกษตรกรเอามาปลูกกันจริงๆก็ประมาณ 4-5 สายพันธุ์เท่านั้นเองครับ
0: 4-5 สายพันธุ์นี่คือเอาไว้จำหน่ายหมด
1: จำหน่ายใช่ครับปลูกเป็นการจำหน่ายแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีการเอาไปแปรรูปทำเป็นกุหลาบมหัศจรรย์แต่จะถามว่ามหัศจรรย์ยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ
0: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมเมื่อมาถึงที่ไร่ปฐมเพชรก็คือการทำกุหลาบมหัศจรรย์ครับแต่จะมหัศจรรย์ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพี่ทุเรียนเล่าให้ฟังกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ทุเรียน
2: สวัสดีค่ะ
0: กุหลาบมหัศจรรย์คืออะไรครับ
2: กุหลาบมหัศจรรย์คำว่ามหัศจรรย์ก็คือต้องแปลกประหลาดใช่ไหมคะ
0: ครับผม
2: โดยธรรมชาติของดอกไม้ทั่วไปก็จะบานแล้วร่วงภายใน3วัน7วันแต่ถ้าเราเอากุหลาบมาทำกุหลาบมหัศจรรย์นี้จะสามารถอยู่ได้เป็นปีหลายๆปีบางทีถึง10ปีก็ได้ค่ะ
0: ปีเลยครับแล้วหลักการในการทำกุหลาบมหัศจรรย์ทำยังไงครับ
2: ก็จะมีอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวนี้ซึ่งเป็นทรายวิทยาศาสตร์เรียกว่าเซนิก้าทราย
0: เซนิก้าทราย
2: คุณสมบัติของทรายตัวนี้ก็คือดูดความชื้นออกมาจากดอกนะคะ
0: อ๋อครับผม
2: สามารถดูดความชื้นออกจากดอกเราจะตัดดอกที่ไม่บานนักจากไร
0: ่ครับผม
2: ถ้าบานเวลาอบแห้งแล้วมันจะร่วงต้องดอกแย้มพอประมาณแล้วก็เอามาทำให้บานโดยฝีมือของเราเองค่ะสามารถชมได้ตอนนี้เลยค่ะ
0: โอ้งั้นผมต้องขอทำตามบ้างนะครับ
2: ค่ะเรียนเชิญค่ะ
0: ว้าว
2: ใช้ทรายตัวนี้เป็นตัวบังคับรูปทรงค่ะ
0: ครับก็คือโรยเข้าไปให้เต็มที
2: ่ใช่ค่ะแล้วก็ใช้ครีมนี้เขี่ยกรีบจัดแต่งกรีบจัดเบี้ยวๆที่ไม่สวยทำให้เป็นดอกที่กลมได
0: ้โอเคเอาประมาณนี้พอก่อน
2: ค่ะ
0: ผมก็ได้2ดอกแล้วส่วนพี่ทุเรียน3แล้วแล้วหลังจากนั้นท
2: ำไงต่อแล้วเราก็จะเอาทรายเนี่ยค่ะกลบจนมิดเลย
0: ว้าวก็คือให้มันอยู่คงรูปอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เอาเร็วเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะจริงๆมันก็ต้อง
0: ช้าๆใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็น
2: รวบรัดตัดตอน
0: ท่วมเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะต้องมิดจนไม่เห็นสีของกลีบกุหลาบโผล่ขึ้นมาจากทรายค่ะ
0: เย่เรียบร้อยอีกหนึ่งขั้นครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
2: ก็ต้องเอาฝานี้ปิดไว้แล้วก็ยกไปไว้ในห้องอบ
0: ห้องอบนี่เป็นยังไงอะครับ
2: เป็นห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทอากาศที่เราสามารถคุมความร้อนได
0: ้แล้วชื้นไหมครับ
2: ไม่ชื้นค่ะต้องร้อน
0: ก็แสดงว่าต้องร้อนแหละ

0: แห้งด้วยนะครับ
1: ค่ะใช่แต่เพียงว่าไม่โดนลมโกกไปโกกมาแค่นั้นเองเข้าไปในห้องแล้วก็ใช้อุณหภูมิของห้องช่วยหลังจากนี้15วันผ
0: ่
1: านไปค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว15วันครับ
1: ผ่านไปแล้วค่ะเราก็เอาดอกในนี้มาเคาะเอาทรายออก15วันผ่านไปก็จะได้ตัวนี้ออกมาสวยๆงามๆค่ะ
0: อันนี้ผมจะแอสซูมว่าตัวเองทำเองครับโอ้สวยมากแล้วหลังจากนี้แล้วไปทำอะไรกันกรรมวิธีอะไรต่อครับ
1: เอาออกจากทรายก็ต้องอนุบาลไว้กับเซนิก้าเจลเซนิก้าเจลก็คือเม็ดกันชื้นทั่วๆไป
0: ครับผม
1: สามารถอยู่ในนี้ได้เป็นเดือนค่ะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าเอามาออกมาข้างนอกนี่ไม่ได้นะคะถ้าออกมาตั้งข้างนอกนี่สักครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าดอกก็จะดูดความชื้นเข้าไปรอบๆเข้าไปดอกก็จะนิ่มหลังจากเราเทออกจากทรายก็ต้องอนุบาลไว้กับเซนิก้าเจล
0: ครับแล้วพออนุบาลในจากในเซนิก้าเจลเสร็จแล้วทำไงต่อครับ
1: สามารถนำไปจัดใส่รูปโหลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำแก้วไวน์แก้วบาลันดีตามรูปหลายหลักที่เราสามารถจัดลงไปแล้วก็ไล่อากาศอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งก็ต้องมีทักษะในการจัดอีกต่างหากใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็ปิดฝาปิดฝานี่คือขั้นตอนสุดท้ายเลยสำหรับการที่จะให้เขาสวยถาวรคือปิดฝาให้สนิท
0: เพื่อให้มันเป็นสุญญากาศ
1: เกือบสุญญากาศค่ะถ้าสุญญากาศทีเดียวมันก็จะแตกต้องบอกว่าเกือบสุญญากาศ
0: อันนี้ก็คือทั้งหมดขั้นตอนของทำกุหลาบการทำกุหลาบมหัศจรรย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: โหวิธีทำกุหลาบของเขานี่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
3: ต้องบอกว่าจริงๆเราเป็นภูมิปัญญาด้วยเนาะเราได้เหมือนกับถนอมความสวยงามไว
2: ้
3: ให้ตราบนานเท่านานที่เราอยากให้มันเห็นอยากให้เห็นอะไร
2: สวยพันปีเลยอย่างเงี้ย
3: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเช่นเคยครับมีคำถามจากพี่แจนอีกแล้ว
4: ด่านแม่สอดจังหวัดตากเป็นจุดผ่านแดนการค้าที่สำคัญกับเมืองอะไรของพม่าครับ
3: เอาแบบที่ติดด่านเลยใช่ไหมครับ
4: นั่นแหละคือข้าม
5: ฝั่งตรงข้าม
4: ด่านแม่สอดไปเมืองอะไร
2: โอ้
4: ให้รู้แล้ว
3: ส่งคำตอบมาได้ที่ www.facebook.com/@aseanseou ครับ
4: เราก็จะมีของรางวัลมอบให้3รางวัลเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเสื้อยืด
3: เสื้อฟิต
4: เพีย
5: เสื้อบิวก้ามของเรา
3: ใช่
4: หาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเป็น limited edition แล้วตอนนี้หาไม่ได้อีกแล้วต้องตอบคำถามเข้ามาในรายการเท่านั้นนะครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอนี้ครับ
3: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
4: ครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาบรรยายในเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางสูติกรรมนะคะหรือทางพดุงครรภ์นะคะในหัวข้อแรกนะคะครูจะขอบรรยายในเรื่องของหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเข้าใจกันเรื่องของความหมายก่อนนะคะในการให้ความหมายนั้นเนี่ยมีการให้อยู่หลายหน่วยงานนะคะแต่ที่สำคัญคือของ WHO นะคะให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไว้นะคะประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอย่างเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพนะคะและการใช้ยานั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยด้วยระยะเวลาในการรักษาก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะที่สำคัญจะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยนั้นต้องน้อยที่สุดนะคะส่วนความหมายของคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยนะคะให้ความหมายไว้ว่าการใช้ยานั้นจะต้องมีข้อบ่งชี้มีคุณภาพมีประสิทธิผลนะคะแล้วก็สนับสนุนหลักฐานที่เชื่อถือได้ในการที่จะใช้จะต้องสามารถที่จะให้ประโยชน์ทางคลินิกนั้นเนี่ยประโยชน์ต้องเหนือกว่าความเสี่ยงนะคะและที่สำคัญราคาต้องเหมาะสมคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ของสาธารณสุขนะคะไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อนต้องคำนึงถึงปัญหาเรื่องของการเชื้อดื้อยานะคะยาที่ใช้ควรเป็นยาที่อยู่ในกรอบบัญชีอย่างที่จะเป็นขั้นตอนในแนวทางในการพิจารณาการใช้ยานั้นนะคะขนาดของยาต้องพอเหมาะกับผู้รับบริการในแต่ละกรณีแล้ววิธีการใช้ยาและความถี่ในการให้ยานั้นจะต้องถูกต้องตามหลักของเภสัชวิทยาคลินิกนะคะด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสมผู้รับบริการต้องให้การยอมรับในการใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องยาที่ใช้นั้นจะต้องอยู่ในเรื่องของกองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการที่สามารถเบิกจ่ายได้จะต้องเป็นการเบิกจ่ายได้อย่างยั่งยืนนะคะยาที่เลือกใช้นั้นจะต้องไม่เลือกปฏิบัติว่าจะให้กับผู้รับบริการคนใดนะคะก็คือทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมและไม่ถูกปฏิเสธในเรื่องของยานะคะใครสมควรได้รับก็ต้องควรได้รับนะคะจะเห็นว่าความหมาย2ใน2หน่วยงานนั้นจะมีความคล้ายคลึงสอดคล้องกันแต่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะเราต้องเข้าใจความหมายก่อนที่เราจะนำไปสู่เรื่องของสมรรถนะนะคะสมรรถนะนะคะสมรรถนะที่พึงมีนั้นเนี่ยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลพดุงครรภ์นั้นเนี่ยนะคะจะประกอบด้วย10สมรรถนะนะคะใน10สมรรถนะนั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้2มิตินะคะ2มิตินั้นคืออะไรมิติที่1ก็คือจะเป็นมิติในเรื่องของการให้คำปรึกษาอันนี้จะเป็นข้อ1ถึงข้อ6นะคะส่วนมิติในเรื่องของการกำกับการใช้ยาตามการสั่งยาการใช้ยานั้นเนี่ยจะเป็นข้อ7ถึงข้อ10นะคะอันนี้เราก็จะมีในเรื่องของรูปภาพแผนผังที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะรายละเอียดต่างๆเนี้ยจะอยู่ในเอกสารการสอนครูมีเอกสารการสอนให้อย่างละเอียดแล้วนะคะอันนี้ก็จะให้นักศึกษาเห็นถึงเรื่องของมิติที่1นะคะมิติที่1ก็จะเป็นเรื่องของมิติการให้คำปรึกษานะคะประกอบด้วยข้อ1ถึงข้อ6ข้อ1นั้นก็คือเรื่องของพยาบาลพดุงครรภ์นั้นต้องสามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการที่จะรักษานะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้คำปรึกษานักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่าในแต่ละมิติเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยนะคะเขามีลักษณะยังไงนะคะในข้อที่2คือพยาบาลพดุงครรภ์นั้นเนี่ยสมรรถนะนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะรวมหรือร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นนะคะจะต้องร่วมพิจารณาเนี่ยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะรายละเอียดอยู่ในเอกสารการสอนอยู่แล้วนะคะส่วนในข้อที่3นะคะข้อที่3นั้นพยาบาลพดุงครรภ์ต้องสามารถที่จะสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นร่วมตัดสินใจในการใช้ยาโดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและเราต้องเคารพในมุมมองของผู้ป่วยด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะในข้อที่4นั้นคือพยาบาลพดุงครรภ์สามารถนะคะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของการบริหารยาตามการสั่งยาได้อย่างถูกต้องนะคะนั่นก็คือต้องมีความเข้าใจนะคะ
เรื่องของการบริหารยาส่วนในข้อ6นั้นเนี่ยจะต้องสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอที่เราจะต้องให้กับผู้รับบริการนะคะอันนี้เราต้องมีความรู้นะคะมีข้อมูลนะข้อ6นั้นจะเป็นเรื่องของพยาบาลผู้บริการต้องสามารถติดตามผลการรักษาและรายงานผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยานะคะโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าเราจะต้องมีความรู้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปให้คำปรึกษากับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้ในส่วนมิติที่2นั้นจะเป็นมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของการกำกับการใช้ยาตามการสั่งยานั้นเนี่ยนะคะจะเป็นข้อ7ถึงข้อ10ข้อ7ว่าไว้ด้วยว่าพยาบาลผู้ดูแลต้องสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนะคะข้อ8นั้นจะเป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและเป็นไปตามหลักเวชจริยศาสตร์นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสมรรถนะในข้อที่8สมรรถนะในข้อที่9สามารถที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนข้อสุดท้ายในเรื่องของการใช้ยานั้นพยาบาลผู้ดูแลต้องสามารถที่จะทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆแบบสหวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลนะคะ10ข้อภายใต้2มิตินะคะโดยสรุปแล้วนะคะในตอนที่1นั้นเนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงการใช้ยาอย่างคือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยมันมีหลักการและที่มาก็คือว่าการใช้ยาที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลนั้นเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนนะคะที่นานาประเทศนั้นเนี่ยจะต้องช่วยกันแก้ไขเพราะการที่ใช้ยาไม่สมเหตุผลนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคลครอบครัวประเทศและสังคมโลกนะคะที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับประเทศไทยนั้นนะคะก็ให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการในการ

ที่จะใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยมาอย่างยาวนานประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี2536จนถึงปัจจุบันโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายแห่งชาตินะคะด้านการใช้ยาและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาตินอกจากนั้นนะคะได้มีการให้ความหมายไว้ในคู่มือการใช้

ขอบคุณค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะครูจะขอบรรยายในเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระยะตั้งครรภ์นะคะข้อมูลที่สำคัญที่ครูอยากจะให้นักศึกษาได้มีได้รู้ไว้นะคะเพราะมันมีความสำคัญนะคะทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์นะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มยาตามความปลอดภัยของทารกในครรภ์นะคะองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาได้แบ่งกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดความพิการของทารกได้เนี่ยเขาแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะโดยที่เขาจะเรียกกันง่ายๆก็เป็นแคตตากรี A B C Dและ X นะคะในแคตตากรี A นั้นเนี่ยเขาพบว่าในการศึกษาเนี่ยนะคะไม่พบว่ามันมีความเสี่ยงในทารกในครรภ์ในทุกไตรมาสไม่ว่าจะไตรมาส1 2 3นะคะอันนี้เนี่ยก็ตัวอย่างก็เช่นวิตามิน B C D E นะคะหรือยาธาตุเหล็กก็เป็นโฟลิกแอซิดนะคะอันนี้จะอยู่ในแคตตากรี A ที่สามารถใช้ได้ส่วนแคต B นั้นนะคะก็จะพบในความเสี่ยงเนี่ยเขาพบในสัตว์ทดลองบางประการแต่ไม่มีการยืนยันหรือมีการศึกษาวิจัยในสตรีตั้งครรภ์นะคะว่ามีความเสี่ยงหรือไม่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นยาเพนิซิลลินยาพาราเซตามอลนะคะแล้วก็ไดเมนไฮดีเนตนะคะอันนี้อยู่ในแคท B ส่วนแคท C นั้นก็คือพบว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยก็ยังมีเขาพบว่ามีอันตรายบางประการและก็ไม่มีการศึกษาชนิดควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยในสตรีตั้งครรภ์นะคะดังนั้นยาในกลุ่มนี้ควรใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆเช่นยาแอสไพรินนะคะหรือเจนต้าไมซินหรือยารักษาวัณโรคต่างๆส่วนแคทดีนั้นเนี่ยเป็นยาที่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์นะคะแต่การใช้ยานั้นมันอาจจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้นะคะเพราะมันมีประโยชน์จำเป็นที่ต้องใช้ในสตรีตั้งครรภ์นะคะดังนั้นเนี่ยในการที่จะใช้นั้นจะต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นได้นะคะนั่นก็คือว่ามียาตัวอย่างเช่นสเตปโตไมซินเตต้าไซคลินแล้วก็ยากันชักอันนี้จะใช้เมื่อจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะส่วนแคทนะคะแคตตากรี X ตัวนี้เนี่ยเป็นแคทที่ห้ามใช้เลยนะคะห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์เนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มที่มีผลการศึกษาหรือมีหลักฐานว่ามันจะมีความผิดปกตินะคะของทารกในครรภ์แม้กระทั่งสัตว์ทดลองนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเป็นวาฟารินนะคะหรือไอโซเทตติโนอินตัวนี้นะคะสาเป็น5กลุ่มยาที่ควรหลีกเลี่ยงตัวนี้ครูอยากให้นักศึกษาต้องจำเพราะมันจะเป็นยาที่อาจจะต้องนำมาใช้บ่อยๆเวลาที่เราไปอยู่ในฝ่ายบริการเราจะได้รู้ว่ายาไหนใช้ได้หรือไม่ได้ยาที่ในสตรีตั้งครรภ์ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มยากันชักยาเตต้าไซคลินนะคะเพราะว่ายาอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ฟันน้ำนมของเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยนะคะผิดรูปหรือว่ามีสีน้ำตาลอมเหลืองยารักษามะเร็งต่างๆอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงส่วนยาที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นเทอร์บูทาลีนนะคะแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะลิเทียมซึ่งเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าซึ่งปัจจุบันมีเยอะมากคอร์ติโคสเตอรอยด์ไอ้พวกนี้รักษาการอักเสบนะคะและ PTU ยาพวกนี้จะเป็นยาต้านไทรอยด์นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงส่วนยาที่ใช้บ่อยนะคะในระยะตั้งครรภ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกวิตามินทั้งหลายแล้วก็เป็นยาที่รักษาโลหิตจางธาตุเหล็กนะคะอันนี้ใช้บ่อยนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของบทบาทนะคะบทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์ตามกรอบสมรรถนะจะเห็นว่าครูเนี่ยจะลงรายละเอียดมาให้เยอะมากจะอยู่ในเอกสารการสอนนะคะแต่ครูอยากจะเน้นในข้อไหนข้อที่ควรเน้นก็คือนักศึกษาจะต้องรู้บทบาทตัวเองก็คือการให้คำแนะนำนะคะคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กพร้อมอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีผลิตภัณฑ์จากนมโกโก้กาแฟและชานะคะเพราะว่าจะทำให้การดูดซึมเนี่ยไม่ดีตัวนี้นักศึกษาต้องทราบนะคะและไม่ควรที่จะรับประทานยาทันทีหลังอาหารเพราะยาเสริมธาตุเหล็กนั้นเนี่ยในการดูดซึมเนี่ยจะดูดซึมได้ดีขณะที่ท้องว่างนะคะและควรรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมในการดูดซึมธาตุเหล็กเช่นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเช่นส้มฝรั่งมะละกอสตรอเบอรี่ส้มโอเป็นต้นนะคะ3ตัวนี้นะคะ3ข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อที่นักศึกษาต้องรู้นะคะทีนี้ครูจะมีรายละเอียดในยาตัวครูอยากให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาดูในเอกสารนะคะครูจะเลือกแต่ตัวที่สำคัญมาให้นักศึกษารู้

ตัวนี้จะเป็นยาเทอร์บูทารีนนะคะที่จะใช้ในระยะตั้งครรภ์หรือชื่อหนึ่งเนี่ยคือบิคานิลนะคะบิคานิลเนี่ยนะคะจะเป็นยาที่มีอาการข้างเคียงก็คือมันจะมีอาการใจสั่นมือสั่นนะคะแล้วก็ชีพจรจะเร็วมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยตัวนี้จะเป็นยาที่ลดการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วถ้ามันจะเกิดอาการข้างเคียงในทารกนะคะทารกในครรภ์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเมื่อแม่หัวใจเต้นเร็วเขาก็หัวใจเต้นเร็วด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแล้วก็มีน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยเมื่อคลอดออกมาแล้วนะคะข้อบ่งห้ามไม่ควรใช้นะคะไม่ควรใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้เนี่ยในสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจนะคะมีโรคหัวใจมีโรคไทรอยนะคะหรือพวกที่มีปริมาณเลือดในต่ำนะคะพวกที่มีไฮโปโวลีเมียพวกนี้ห้ามเลยนะคะพวกที่มีเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้หรือพวกที่มีความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นะคะหรือควบคุมไม่ดีพวกที่มีคันแฝดหรือคันแฝดน้ำอันนี้ห้ามใช้นะคะนักศึกษาต้องทราบบทบาทในเรื่องของการใช้ยาบิคานิลอย่างสมเหตุผลครูจะเน้นในประเด็นที่สำคัญคือก่อนให้เนี่ยนะคะก่อนให้ยาเนี่ยนะคะก่อนให้ยาจะต้องมีการบันทึกการหดระตัวของมดลูกก่อนนะคะและหลังให้เนี่ยต้องบันทึกก็คือเมื่อ15นาที30นาทีและ1ชั่วโมงจนกว่าจะไม่พบนะคะการหดระตัวของมดลูกเพราะยาตัวนี้ลดการหดระตัวนะคะเพิ่มลดยาตามแผนการรักษานะคะเราไม่สามารถเริ่มลดเองอะไรได้นะคะต้องรายงานแพทย์ก่อนนะคะหรือแพทย์มีแผนการรักษาที่สำคัญจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของชีพจรนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพบว่าชีพจรมากกว่า120ครั้งต่อนาทีความดันต่ำกว่า90-60นะคะอันนี้ต้องรายงานแพทย์นะคะแล้วก็ประเมินเรื่องของการขาดออกซิเจนในลูกด้วยนะคะก็คือค่าปกติต้องอยู่ในช่วง110ถึง160ครั้งต่อนาทีเมื่อพบความผิดปกติต่างๆเหล่านี้ต้องรายงานแพทย์ค่ะแล้วอย่าลืมบันทึกข้อมูลด้วยนะคะยาอีกตัวนึงก็เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยเป็นยาป้องกันการชักนะคะจะมีอาการข้างเคียงก็คือจะมีร้อนวูบวาบปวดศีรษะนะคะอันนี้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ความดันต่ำได้นะคะอันนี้บทบาทนะคะบทบาทที่สำคัญครูจะเน้นมาที่ว่าเรื่องของการบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกเหมือนกับบิคานิลนะคะในการปรับเพิ่มลดก็ต้องรายงานแพทย์ที่สำคัญเวลาที่ให้แมกนีเซียมซัลเฟตนั้นเนี่ยจะต้องมีการบันทึกทุก1ชั่วโมงนะคะบันทึกอะไรได้บ้างการหายใจจะต้องไม่น้อยกว่า14ครั้งต่อนาทีความดันโลหิตต้องไม่น้อยกว่า90 60มิลลิเมตรประหลอด deep tendon reflex นั้นจะต้องไม่เท่ากับ0นะคะปริมาณปัสสาวะต้องไม่ออกน้อยกว่า100ซีซีใน1ชั่วโมงอย่าลืมประเมินในเรื่องของการขาดออกซิเจนในลูกด้วยนะคะถ้าพบก็ต้องรายงานแพทย์อีกตัวนึงนะคะ dexamethasone ตัวนี้ครูขอให้นักศึกษาตัวนี้จะใช้ควบคู่กันไปในเรื่องของการที่จะเร่งการเจริญเติบโตในปอดเด็กนะคะเพื่อป้องกันภาวะของRDS นะคะก็คือระบบการหายใจของเด็กนะคะติดขัดนะคะอันนี้เนี่ยขอให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาได้นะคะสรุปเนื้อหาในเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระยะตั้งครรภ์นั้นเนี่ยนะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทารกในครรภ์เป็นสำคัญเลยนะคะโดยจะมีการแบ่งกลุ่มยาไว้เป็น5กลุ่มก็คือ category A B C D และ X นะคะโดยเฉพาะ X เนี่ยห้ามเลยนะคะห้ามใช้นะคะเพราะมันจะก่อให้เกิดความพิการหรืออันตรายที่จะเกิดกับทารกในครรภ์ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยาที่จะใช้ต้องพิจารณาเรื่องของชนิดของยาเพราะมันจะไปมีผลต่อตัวอ่อนในตัวอ่อนในครรภ์ก็คือตอนที่ทารกจะโตนะคะยาต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงหรือควรที่หรือเป็นยาที่ใช้ครูก็มีการสรุปไปให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะขอจบในเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระยะตั้งครรภ์ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระยะคลอดนะคะครูจะเลือกยาที่สำคัญที่ใช้บ่อยเท่านั้นนะคะยาที่ใช้บ่อยในระยะคลอดก็จะเป็นออกซิโตซินหรือซินโตซินอนซึ่งเป็นยาที่กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เลยนะคะก็คือเรื่องของการคำนวณการให้ยาครูมีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนแล้วนะคะในเรื่องของการให้ยานะคะที่สำคัญคือนักศึกษาจะต้องดูในการที่เราจะให้ยานั้นเนี่ยนะคะนักศึกษาต้องไปดูที่เซตให้ IV นะคะว่าเซตที่ให้ IV นั้นเนี่ยเขากำหนดไว้เป็น20 ดรอปเปอร์ซีซีหรือ15

5ดอปเปอร์ซีซีแล้วถึงจะเอามาคำนวณ นะคะภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญเลยนะคะในการให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกนั่นคือเกิดเตตานิคคอนแทคชั่นนะคะมันจะนำไปสู่การทำให้มดลูกแตกได้นะคะตัวนี้นักศึกษาต้องระวังดังนั้นเนี่ยบทบาทนะคะบทบาทที่สำคัญเลยของพยาบาลผดุงครรภ์ในการใช้ยาตามกรอบสมรรถนะนั้นเนี่ยนะคะในการให้ยาออกซิโตซินนะคะครูก็ได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็เขียนไว้อย่างละเอียดแล้วแต่ตัวที่สำคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักศึกษาให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกแล้วพบว่ามันมีแนวโน้มหรืออาการแสดงที่บ่งบอกว่ามดลูกหดตัวแบบไม่คลายนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องรีบแก้ไขในเบื้องต้นนั่นก็คือการทำ IUR ค่ะ IUR ก็คือ intrauterine resuscitation รายละเอียดก็คือเมื่อเราพบว่ามีมดลูกหดตัวแบบไม่คลายนักศึกษาต้องหยุดยาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จัดให้ผู้คลอดนั้นนอนศีรษะสูงตะแคงซ้ายนะคะแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะ 8-10 ลิตรเปอร์มิลนะคะอันนี้เป็นวิดแบ็กนะคะแล้วก็รีบรายงานแพทย์ทันทีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะไม่งั้นจะเกิดมดลูกแตกแล้วก็จะเกิดผลเสียยาตัวต่อมาที่จะใช้อันนี้ก็จะเป็นยาในการกระตุ้นการหดตัวของมดลูกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือไมโครโพสตอลนะคะอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือเรื่องของไซโตเทคตัวนี้จะเป็นโพซาแกนดิน E1 นะคะจริงๆแล้วยาตัวนี้เป็นยาที่นำมาแอพพลายนำมาดัดแปลงใช้ในการกระตุ้นการหดตัวของมดลูกเดิมเนี่ยมันเป็นยารักษาแผลในกระเพาะนะคะอันนี้เนี่ยที่นิยมใช้จะใช้ในเรื่องของการเหน็บนะคะในเรื่องของการเหน็บของผู้คลอดที่ปากมดลูกที่ยังไม่พร้อมแต่ถึงเวลาที่จะคลอดแล้วจำเป็นที่ต้องคลอดแต่ปากมดลูกยังไม่เปิดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้ในการเหน็บนะคะช่องทางในการเหน็บที่นิยมก็คือเหน็บไปที่ด้านหลังของปากมดลูกนะคะมันจะมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญเลยนะคะจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนและมีท้องเสียค่ะตัวนี้นักศึกษาต้องทราบนะคะว่ามันเป็นอาการแทรกซ้อนนะคะของผู้ที่ได้รับการเหน็บยาตัวนี้นะคะทีนี้บทบาทของพยาบาลที่สำคัญเลยนะคะมันจะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของการใช้ยาเพื่อกระตุ้นการหดตัวของมดลูกแต่ต้องเน้นในเรื่องของหลังจากสอดยาไปแล้วเนี่ยนะคะในตำแหน่งของด้านหลังของปากมดลูกนักศึกษาต้องให้ผู้คลอดนั้นนอนราบบนเตียงห้ามลุกเดินอย่างน้อย30นาทีนะคะเพื่อป้องกันยาเลื่อนหลุดนะคะจากตำแหน่งนะคะมันก็จะออกฤทธิ์ได้ไม่ดีอย่าลืมในเรื่องของการประเมินคอนแทคชั่นกับฟีตอฮัสซาวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบทบาทที่สำคัญยาอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ในระยะคลอดก็คือเมทาจินหรือเออร์โกเมทรินนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนักศึกษาต้องรู้นะคะว่าอันนี้ใช้หลังคลอดเท่านั้นห้ามใช้ในระยะคลอดเด็ดขาดนะคะยาตัวนี้จะเป็นยาฉีดนะคะจะเป็นยาฉีด1แอมป์มีปริมาณยา 0.2 มิลลิกรัมนะคะเราจะใช้หลังคลอดนะคะภายหลังลกคลอดแล้วด้วยนะคะเพราะยาจะมันจะออกฤทธิ์ก็คือรุนแรงมากมันจะหดตัวแบบไม่คลายค่ะพอหดตัวแบบไม่คลายมันจะเป็นการป้องกันการตกเลือดได้ดีดังนั้นห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะของความดันโลหิตสูงเพราะว่าพอมันหดแล้วไม่คลายเนี่ยเส้นเลือดหดไม่คลายความดันยิ่งสูงมากขึ้นนะคะตัวนี้นักศึกษาต้องรู้เพราะนั้นก่อนให้ต้องวัดความดันก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่ครูบอกนะคะต้องวัดความดันต้องไม่เกิน140-90นะคะตัวนี้นะคะในตอนที่3นี่นะคะในเรื่องของการใช้ยาในระยะคลอดอย่างสมเหตุผลนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของยาเพิ่มการหดตัวของมดลูกนะคะบทบาทสำคัญนั้นนะคะพยาบาลผดุงครรภ์ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะที่จะนำมาเป็นเรื่องของกรอบในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะเป็นการป้องกันอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของมดลูกแตกหรือทารกในครรภ์นั้นเกิดการขาดออกซิเจนนะคะหรือภาวะความดันโลหิตสูงนะคะขอบคุณค่ะหัวข้อนี้นะคะครูจะบรรยายในหัวข้อของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในมารดาที่ให้นมบุตรในระยะหลังคลอดนะคะความสำคัญในระยะหลังคลอดเนี่ยนะคะในแม่ที่ให้นมบุตรนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะได้รับยาในแต่ละตัวเนี่ยที่สำคัญคือยาที่ได้รับเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผ่านทางน้ำนมและไปสู่ลูกได้ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยเราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาตัวไหนที่ใช้ได้ยาตัวไหนที่

ควรหลีกเลี่ยงหรือยาตัวไหนที่ห้ามใช้นะคะอันนี้จะเป็นความสำคัญเลยนะคะถ้าเลือกได้นะคะเลือกไม่ใช้ยาก่อนเป็นอันดับแรกเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้นะคะถ้ามันมียาที่ใช้ทาได้นะคะดีกว่าใช้ฉีดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการกินได้ก็กินดีกว่าฉีดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่สำคัญที่เราควรที่จะในการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผลทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วกลุ่มยาตัวไหนบ้างที่ใช้บ่อยนะคะและที่สำคัญคือปลอดภัยทั้งต่อแม่และต่อลูกในระยะที่เขาให้นมบุตรด้วยนะคะกลุ่มยาตัวแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดจะเห็นว่าตัวอย่างที่ครูให้ดูนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มยาที่เป็นยาแก้ปวดนะคะก็คือจะเป็นพวกพาราเซตามอลนะคะไดโคฟีแนคนี่ก็เป็นพวกยาแก้ปวดกล้ามเนื้อไอบูโปรเฟนเนี่ยก็จะเป็นยาเกี่ยวกับเรื่องของยาแก้ปวดเหมือนกันแต่จะเป็นการปวดที่รุนแรงนะคะส่วนยาแก้แพ้ที่สามารถใช้ได้เลยเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซอร์ทิทิลีนนะคะยาลอร่าทาดีนตัวนี้นะคะก็คือใช้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็คือถ้าไม่จำเป็นเขาก็ใช้ได้ก็จริงแต่เขาก็ถ้าแม่ไม่รุนแรงก็ไม่ใช้นะคะในกลุ่มยาแก้ไอนะคะละลายเสมหะก็เป็นเด็กโทรเมโทรเฟนนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นยาแก้ไอนะคะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเวลาที่แม่มีการติดเชื้อเวลากินยาต่างๆแล้วเนี่ยนะคะยาตัวที่ปลอดภัยและใช้บ่อยก็เป็นอะม็อกซิซิลินแอมพิซิลินหรือคอกซาซิลินนะคะกลุ่มยาต้านไวรัสนะคะก็ได้แก่อาไซโควีแต่โดยปกติแล้วแม่ในระยะให้นมบุตรก็ไม่ค่อยจะมีการติดเชื้อไวรัสนะคะส่วนแม่ที่เป็นโรคกระเพาะจำเป็นที่ต้องได้รับยาลดกรดเนี่ยนะคะที่กินได้นะคะปลอดภัยก็จะเป็นแอนตาซิดนะคะยาเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะลูกจะไม่ได้รับอันตรายนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่ควรหลีกเลี่ยงในมารดาที่ให้นมบุตรเพราะมันจะผ่านน้ำนมไปสู่ตัวลูกนะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องของประโยชน์กับความเสี่ยงว่าอันไหนมีมากกว่าถ้าประโยชน์มีมากกว่านะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นั่นก็คือพวกยาแก้ปวดนะคะก็จะเป็นเรื่องของแอสไพรินนะคะกลุ่มยาแก้แพ้ก็เป็น CPM ที่กินกันอยู่บ่อยๆทำไมเขาถึงว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่แม่กินไปแล้วพอมันผ่านน้ำนมลูกกินไปแม่หลับลูกก็หลับค่ะเพราะนั้นการที่เด็กหลับเนี่ยมันทำให้เรื่องของการเรียนรู้หรือว่าระบบประสาทต่างๆเนี่ยมันก็จะไปมีผลนะคะกลุ่มยาพ่นจมูกลดน้ำมูกนะคะอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคะซูโดเอฟิดีนนะคะยาแก้ไอโคดีอีนนะคะตัวนี้มันจะแบบกินแล้วแม่หลับลึกเลยนะคะกลุ่มยาฆ่าเชื้อเตต้าไซคลินตัวนี้ค่ะมันจะไปมีผลต่อลูกในเรื่องของฟันนะคะคอแรมฟินิคอลเมโทดินาโซหรือนอร์ฟอกซาซินพวกนี้พวกท้องเสียติดเชื้อต่างๆกลุ่มยาต้านไวรัสตัวนี้พยายามเลี่ยงเลยนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เรื่องของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดอันนี้ต้องนะคะอันนี้ต้องให้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแม่ที่ให้นมบุตรนะคะในระยะหลังคลอดเนี่ยพยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยนะคะควรที่จะในการที่จะให้คำแนะนำต้องมีความรู้นะคะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในยาแต่ละตัวเพราะอย่างที่บอกนะคะยามันจะผ่านไปทางน้ำนมเพราะนั้นในการพิจารณาเลือกใช้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดต่อแม่และลูกได้นะคะพยาบาลจึงต้องมีข้อมูลหรือความรู้ในตัวยาในแต่ละตัวนะคะยาตัวไหนให้ได้ยาตัวไหนควรหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแม่และลูกค่ะจะได้ไม่เกิดอันตรายค่ะขอบคุณค่ะ

0: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถาม

0: ายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่สามการสกัดการแปลงและการนำข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลนะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักกับกระบวนการ ETL นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสร้างคลังข้อมูลนะคะกระบวนการ ETL เนี่ยย่อมาจาก Extract Transform แล้วก็ Load นะคะซึ่งประกอบด้วยการทำงาน3ฟังก์ชันหลักก็คือฟังก์ชันแรกเนี่ยการสกัดข้อมูลนะคะซึ่งมีภาษาอังกฤษว่า Data Extraction เราจึงใช้ตัวอักษร E นะคะมาเป็นตัวกำกับฟังก์ชันที่2เนี่ยเป็นการแปลงข้อมูลนะคะหรือว่า data transformation นะคะเราจึงใช้ตัว T เนี่ยมาเป็นตัวกำกับนะคะส่วนฟังก์ชันที่3เนี่ยเป็นการนำข้อมูลเข้านะคะเรียกว่า data loading นะคะเราจึงใช้ตัว L นะคะมาเป็นตัวกำกับจึงเรียกว่ากระบวนการ ETL ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสร้างคลังข้อมูลค่ะหลังจากที่เรารู้จักกระบวนการ ETL แล้วนะคะก็จะขอกล่าวถึงขั้นตอนแรกในกระบวนการ ETL ก็คือการสกัดข้อมูลนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนในการทำการคัดแยกหรือว่าเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเพียงบางส่วนจากแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มีความหลากหลายและมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกันนะคะแหล่งข้อมูลที่เรานำมาเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่เก็บอยู่ในไฟล์เอกสารที่เป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างนะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลจากการปฏิบัติงานในแต่ละวันนะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆภายนอกองค์กรที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะคะสำหรับลักษณะของข้อมูลในแหล่งข้อมูลเนี้ยนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการสกัดข้อมูลเนี้ยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของข้อมูลที่เก็บอยู่ในแหล่งข้อมูลต่างๆก่อนนะคะรวมถึงโครงสร้างข้อมูลที่เราจะจัดเก็บด้วยนะคะเพื่อให้สามารถสกัดข้อมูลมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะลักษณะแรกของข้อมูลนะคะก็คือบางแหล่งข้อมูลเนี่ยจะมีการจัดเก็บเอาเฉพาะค่าที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นอย่างตัวอย่างในภาพบนเนี่ยเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ของลูกค้านะคะซึ่งจะเห็นว่าในกรณีที่ลูกค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยข้อมูลใหม่จะถูกแทนที่ลงไปในข้อมูลเก่านะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นประวัติของข้อมูลก่อนหน้านี้ได้นะคะการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ก็จะทำให้เกิดผล